0: ฮาโตริคุงฝากด้วยนะ
1: ช่วยไม่ได้นะขอรับนี่ตรงนี้แหละนะแถวๆนี้คงใช้ได้แล้วนะขอรับก่อนอื่นต้องขัดชูริเคนก่อนนะขอรับ
2: ท่านพี่ล่ะ
0: คือฮาโตริคุงบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำหน่อยนะฮาโตริคุงยังไม่ได้อีกเหรอเนี่ย
1: จะไปแล้วนะขอรับวิชาสร้างดาวตกปีนิ่ง
0: ดาวตกนี่นะ
2: เอ๊ะไหนเลย
0: เฮ้ยหายไปซะแล้ว
2: ยังไม่ทันได้เห็นเลย
0: เอ๊ะยูไม่ก่อจังเมื่อกี้นี่มองไม่ทันดาวตกเหรอแต่อีกเดี๋ยวก็คงจะมาอีกแน่นอนเลยล่ะนะ
1: อีกรอบนึงนะขอรับวิชาสร้างดาวตกนี่ๆๆๆ
2: ดาวตกนี่นะ
0: ดูไม่ก่อจังรีบขอพรเร็วเข้าสิ
2: หายไปซะแล้ว
3: มาแค่แป๊บเดียวแบบนี้ไม่ทางขอพรทันหรอกฮง
0: ๆถ้าหากว่าเป็นดาวตกที่เคลื่อนช้าๆนานๆมากกว่านี้หน่อยก็คงจะดีนะ
1: นั่นเหรอถ้าแบบนี้ละก็นี่แบบนี้คงใช้ได้แล้วนะขอรับนี่วิชานินจาสร้างดาวตกเคลื่อนช้าๆและนานๆนะขอรับ
0: มาแล้วดาวตกนี่ล่ะยังไม่ขอจังรีบขอพรเลยสิ
2: เอ๊นั่นใช่ดาวตกจริงๆเหรอช้าเกินไปหรือเปล่านะ
0: ดูเหมือนว่าจะเป็นดาวตกที่เคลื่อนที่เร็วขึ้นกระทันหันละมั้ง
1: ให้เร็วขึ้นเราขอรับได้นี่
2: เคลื่อนที่เร็วขึ้นจริงๆด้วย
1: นี่โอ้ยพลาดไปซะแล้วล่ะขอรับ
2: จะไปไหนกันนะ
3: ว้าตกแล้วงง
2: ๆไม่ใช่ดาวตกจริงๆด้วยสินะ
4: มันคืออะไรกันแน่นะ
0: ฮาโตริคุงทำอะไรกันแน่เนี่ย
5: นึกแล้วเป็นฝีมือของฮาโตรินี่เองแบบนี้เช็คสนุกขึ้นมาแล้วสิน
1: ิ่นๆเจอแล้วขอรับข้าน้อยเองก็ดูเหมือนว่ายังฝึกม้าไม่พอเหมือนกันนะขอรับ
0: อ๋อนั่นดาวตกวิ่งซิกแซกไปมานี่
1: อะไรนะ
0: เอ๊ะฉันไม่ได้พูดอะไรออกไปนี่นะ
5: เฮ้นินจาคงอะวิชาเรียนเสียง
0: ดาวตกซิกแซกสุดยอดไปเลยเนาะ
4: อยู่ไหนเหรอเคนจังจะมีดาวตกแบบนั้นได้ยังไงล่ะ
0: เอ๊ะเปล่าเมื่อกี้ฉันไม่ได้พูด
2: อ๋อจริงๆด้วย
5: เอ๊ะเอาจนได้นะฮาโตริงั้นแบบนี้เป็นไงล่ะ
0: เอ๊ะนั่นดาวตกเคลื่อนที่แบบหมุนๆนี่นะ
1: เอ
3: ๊
1: ะ
3: โอ้โหจริงด้วยฮงฮง
1: ท่านคิดอีจิขอเยอะจังเลยนะขอรับ
2: นี่จริงด้วยต้องรีบขอพรแล้วล่ะขอให้ใช้วิชานินจาได้เก่งขึ้นขอให้ใช้วิชานินจาได้เก่งขึ้น
3: อยากกินชิคุวะฮงฮงอยากกินชิคุวะฮงฮง
0: นั่นไงยังไม่ก่อจังก็ต้องรีบอธิษฐานแล้วล่ะ
4: เคนจังอันนั้นมันไม่ใช่ดาวตกนะ
0: เอ้ย
4: UFO ตั้งหากถ่ายรูปสุดยอดเลยคำอธิษฐานเป็นจริงแล้วล่ะ
0: คำอธิษฐานของยูไม่โกรธจังเหรอ
4: ฉันอยากทำสกู๊ปถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์โรงเรียนก็เลยอยากถ่ายรูป UFO นะ
0: เอ๊สกู๊ปถ่ายรูปนั่นเหรอเรื่องที่จะขอ
4: ใช่น่าจะถ่ายออกมาได้ดีเลย
5: ฮะมีอะไรส่องแสงด้วยครับ
4: จะลองขยายภาพนะนี่มันอะไรเนี่ย
3: ไม่ใช่ดาวตกนี่นะฮ่องฮ่อง
2: อ้าวนี่
4: ฮาโตริคุงเอ๊ะงั้นก็แปลว่าที่เห็นมาตลอดเป็นฮาโตริคุงเหรอ
0: ยูแม่โกรธจังขอโทษนะเพราะว่าดาวตกไม่ออกมาสักทีผมเลยขอให้ฮาโตริคุงช่วยเอานะ
5: แย่มากเลยทำลายคำอธิษฐานของยูแม่โกรธจังที่อยากทำสกู๊ปภาพถ่ายลงในหนังสือพิมพ์โรงเรียนแบบนี้นะยูแม่โกรธจัง
4: ไม่หรอกข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์โรงเรียนวันพรุ่งนี้จะใช้อันนี
3: ้
4: ไ
3: งงงครับ
4: ถ้าไม่ขยายภาพมันก็ดูเหมือน UFO นะที่จริงไม่เห็นต้องรอดาวตกน่าจะให้ฮาโตริคุงช่วยตั้งแต่แรก
2: ฮ
4: ่
2: าดาวตกนี่นะ
5: ก็คงเป็นฝีมือฮาโตริคุงนั่นแหละอ่ะฮะ

0: คัญสุดยอดไปเลยห้องๆ
1: เจ้าฮาโตริมันใช้วิชานินจาแบบไหนกันเนี่ย
2: สวยจังเลย
3: ทิ้งด้วยนะขอรับ
1: เอ๊ะ
4: อันนี้ไม่ใช่วิชานินจาของฮาโตริคุงหรอกเหรอ
3: ข้าน้อยทำแบบนี้ไม่ได้หรอกขอรับนิน
2: ถ้าหมายความว่า

0: จังเลยนะ
1: ของจริงนี่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจริงๆเลยนะอ๋อแย่แล้วถ้าเป็นดาวตกของจริงก็น่าจะขอพรไว้สิ
2: ไอ้ผมด้วยอ่ะสวยจนเผลอมองตามก็เลยลืมไปซะสนิทเลยดิ
1: โอ้ยขอร้องล่ะมาอีกรอบเถอะนะดาวตกได้โปรดมาอีกครั้งเถอะนะครับ
3: ท่านเคนอิจินี่เอาแต่ขอมากเกินไปจริงๆนะขอรับนิ่นนิ่น
4: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่7-11ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ

0: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิสกิตี้ควอลิตี้ทุกขวดดีโดเลย
1: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
4: ไม่รู้อ่ะ
1: หนูรู
4: ้ฮะ
1: ทุบพื้นได้ไม้เอาไปคราฟได้ขวาน
4: โอ้ยโอ้ย
3: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อย

0: นับสนุนโดยขนมทอดกรอบตราไก่ย่างอร่อยยั่วปากหอมยั่วใจ
1: สำหรับวันนี้เสนอตอนแขกที่ไม่ได้รับเชิญนักขอรับนิ่นนิ่นนิ่นว่างจังเลยอยากออกไปเที่ยวจังอ่ะ
2: เคนจังถ้าว่างก็มาเล่นฟุตบอลกัน
1: ไม่ใช่แบบนั้นฉันอยากไปเที่ยวพวกสวนสนุกหรือว่าไปสวนสัตว์นะสิ
3: แต่ว่าท่านพ่อช่วงนี้ดูท่าทางจะยุ่งยุ่งมากเลยนะขอรับ
2: วันอาทิตย์ก็ไปที่บริษัทด้วยนี่นะ
1: นานๆทีฉันก็อยากไปเที่ยวกับทุกคนบ้าง
4: กลับมาแล้ว
1: โอ้จะได้ไปสวนสนุกงั้นเหรอครับ
4: ใช่วันอาทิตย์นี้พ่อขอวันหยุดได้แล้วนะ
5: สำเร็จ
6: ตั้งหน้าตั้งตารอเลยคร
7: ับ คุณคะถ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องฝืนก็ได้นะ
4: อะไรกันแค่ได้ดูหน้ามีความสุขของพวกเด็กๆความเหนื่อยก็หายไปหมดแล้ว
1: ถ้างั้นจะขึ้นเครื่องเล่นทุกอันในสวนสนุกไปเลย
5: เย้
7: เรียบร้อยเสร็จแล้วล่ะ
2: เตรียมขนมไปเรียบร้อยแล้ว
1: เตรียมตัวเรียบร้อย
7: เอ๊ะใครมากันน่ะ
4: ครับง่ายมิสเตอร์บาร์นี่นายอสุคาวะนี่ไม่ได้เจอกันนานเลยพอดีมาแถวๆนี้ก็เลยอยากเห็นหน้ามิสเตอร์บาร์ขึ้นมา
8: โทษทีนะพอดีกำลังจะออกไปข้างนอกพอดี
4: โทษทีนะขอใช้ห้องน้ำหน่อยได้ไหม
8: อ๋อคือ
1: คุณลุงที่ดู

0: อวดเบ่งคนนั้นเป็นใครกันน่ะ
1: เป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมของพ่อเองนะถึงจะไม่ใช่คนไม่ดีแต่ก็ขึ้นชื่อเรื่องไม่ค่อยสนใจคนรอบข้าง
2: พ่อออกจากห้องน้ำแล้วจะกลับทันทีเลยใช่ไหม
3: เฮ้ยสบายใจหน่อยรู้สึกคอแห้งเป็นผงฉันขอกาแฟเย็นๆสักแก้วหนึ่งนะใส่นมเยอะๆเลยนะโอ้เล่นเป็นนินจาแล้วเนี่ยดีจังเลยตอนเด็กฉันก็เคยเล่นเหมือนกันห้องนั่งเล่นทางนี้ใช่ไหมเนี่ย
0: พ่อครับจะทำไงดี
1: ไหนๆเขาก็เข้ามาหาแล้วช่วยรอแป๊บหนึ่งนะ
2: จะอยู่แป๊บเดียวแล้วก็กลับไปจริงๆใช่ไหม
3: เออนี่ได้ยินว่าบ้านมิสุบะมีลูกแค่คนเดียวแต่เห็นตั้ง3คนเลยเนี่ย
1: ไม่ใช่อ่ะอีก2คนมาฝึกฝนจากหมู่บ้านอิง
3: จะว่าไปแล้วช่วงนี้เจอเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นไหมเห็นว่าบ้านยามาสกิมีลูกตั้ง5คน
0: น่ะดูไม่มีท่าทีจะกลับเลยอ่ะ
2: คุณพ่อรีบไล่กลับไปสักทีได้ไหมนะ
3: แล้วก็อิมุระคนในชมรมเดียวกันน่ะเห็นว่าสุดท้ายแล้วก็กลับไปช่วยงานที่บ้านแทนน่ะอากาศที่นั่นดีดีเน
1: า
3: ะ
1: อาสุขาวะจริงๆแล้วจากนี้จะต้องออกไปข้างนอกนะ
3: อ้าวงั้นเหรอจะไปที่ไหน
1: ไปสวนสนุก
3: เอ้ยแบบนั้นก็ดีนะเมื่อก่อนพวกเราเองก็ไปเหมือนกันเนาะคิดถึงจังเลยนะ
4: ทำไมพ่อถึงไม่พูดไล่ให้แรงกว่านี้ล่ะกันเนี่ย
5: เดี๋ยวก็ไม่ทันไปสวนสนุกกันพอดีห้อง
6: ช่วยไม่ได้หรอกคุณอาสุขาวะเป็นคนแบบนั้นแหละ
2: ทำยังไงถึงจะให้กลับไปได้นะ
0: จริงด้วยฮาตาริคุงเป็นความคิดที่ดีใช่ไหมล่ะ
7: แต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นแขกของท่านพ่อเลยนะขอรับ
0: ฮะแต่ฮาตาริคุงก็อยากไปสวนสนุกใช่ไหมล่ะ
7: เรื่องนั้นมันก็ใช่นะขอรับ
3: ลูกสาวที่บ้านน่ะเสื้อผ้าของพ่อเอาไปซักแยกกันนะแบบว่าบอกแบบนี้ด้วยพอเข้ามัธยมต้นแล้วก็รับมือยาก
1: เรื่องนั้นก็ลำบากหน่อยนะเฮ้ยเสียงรถตำรวจ
0: โอ้แย่แล้วครับมีขโมยแถวแถวบ้านเรานี่เองอะครับ
3: เ
2: ห็นว่าเมืองข้างๆเองก็โดนกันเยอะเหมือนกันนะ
0: งั้นต้องลองกลับไปดูที่บ้านจะดีกว่าไหมครับ
1: มีรถตำรวจมาหลายคันเลยนะเนี่ยฮะ
0: ผมน่ะเป็นห่วงบ้านของคุณอาซึคาวะนะครับ
3: พวกเธอประทับใจมากเป็นห่วงฉันมากขนาดนี้เลยเหรอเป็นเด็กดีมากเลยนะสมกับเป็นลูกของมิสุบะเลยอ่ะ
0: คือว่า
3: ที่บ้านฉันน่ะไม่มีอะไรที่น่าขโมยหรอกเพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงเอ้ามานี่สิขอฟังเรื่องของพวกเธอหน่อยนะเอ้าเธอด้วยนั่งเลย
7: กลายเป็นชี้โพรงให้กระรอกซะแล้วสินะขอรับ
3: โอ้เหมือนได้คุยกับมิสุบะตอนเด็กๆเลยอ่ะแล้วตอนลุงเด็กๆนะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
0: โอ้ยรีบๆคุยให้เสร็จสักทีเถอะนะ
3: จริงนะเป็นแบบ
1: นี่ชิมารุช่วยมาทางนี้หน่อยสิ
2: ท่านพ่อทำไมเหรอครับ
1: อสุคาวะเขาไม่ถูกกับหมาน่ะนะ
2: ใช่แบบนี้นี่เอง
5: ทำไมล่ะฮง
1: อสุคาวะเด็กคนนี้ก็เหมือนเป็นลูกในบ้านชื่อชิชิมารุ
3: เอ๊
5: ยินดีที่ได้รู้จักนะฮง
2: ชิชิมารุไปอ้อนคุณลุงให้เต็มที่เลยนะ
5: โอ้เข้าใจแล้วล่ะฮงคุณลุงครับผมชิชิมารุนะฮงเอ็นดูด้วยนะแบบแบบแบบแ
3: บบแบบแบบแบบแบบแบบ
1: แบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแ
2: บบแบบแบบแบบแบบแบบ
0: แบบแบบแบบแบบ
3: แบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบแบบโอ้ขอบคุณนะเธอน่ะเป็นผู้มีพระคุณของข้าเลยช่วยรักษาโรคที่ไม่ถูกกับหมาให้เนี่ยเอามาจุ๊บทีจุ๊บจุ๊บจุ๊บ
5: ได้แล้วล่ะ
3: ดีใจอ่ะดิป่านนี้แล้วเหรอเนี่ย
5: หรือว่า
3: คุณนายไม่ทราบว่ามีของกินอะไรไหมครับขอเบาๆก็ได้ครับหิวแล้วอ่ะพอดีฉันไม่ได้กินข้าวเช้ามัน
1: จะโถเอ้ย
8: วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสมวันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด
9: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2560

0: มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม้กัมมี่ปีโป้ปีโป้กัมมี่อร่อยกัมมี่กัมมี่ปีโป้กัมมี่กัมมี่ปีโป้ปีโป้กัมมี่ยิ่งเคี้ยวแล้วสนุกปีโป้กัมมี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย

0: ออกกำลังกายนะ
1: ยูโร
2: ช็อปและดรีมเวิลด์ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจะมองเสมือนจริงครบ Sprite Fanta 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1ถึง31ตุลาคมนี้ที่ Dream World
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซ็ตแถมฟรี1เซ็ตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: เอ๊ะจะเอาเข้ากล่องให้เหรอ
1: ก็ในตู้เย็นน่ะมันไม่มีอะไรแล้วนี่นา
2: ขอโทษนะทุกคน
0: พระมันจะไม่ทันเอานะ
2: แต่ว่าทำยังไงก็ไม่มีท่าทีจะกลับเลยพ่อเองก็อยากไปสวนสนุกเหมือนกัน
0: ฮาโตริคุงมีวิธีไหนที่จะช่วยไล่ให้กลับไปได้ไหมอ่ะแบบนี้สวนสนุกก็จะไม่ได้ไปแถมยังโดนแย่งเข้ากล่องกินอีกด้วยแย่สุดเลย
1: นั่นสินะขอรับ
3: ผมมีความคิดดีๆแล้ว
4: ครั้งหน้ามาจัดงานเลี้ยงรุ่นกันไหมตัวตั้งตัวตีก็เป็นฉันกับมิซูบะไง
1: วิชานินจาพายุลมกรดดินดินดินดินดิน
4: เอ๊เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
1: วิชานินจากระจายเสียง
4: ไป
1: กลับไปซะ
3: กลับไปซะ
4: มิซูบะนี่มันอะไรกันอ่ะ
2: เป็นอะไรไปเนี่ยอสุคาวะ
4: เอ๊ะ
3: กล้าไป
4: นายไม่ได้ยินหรือไงเนี่ย
3: กล้าไป
4: เอ๊ะนี่นายไม่ได้ยินเหรอ
2: แล้วที่ว่ามันอะไรอ่ะ
4: นั่นน่ะมันอะไรมีอะไรอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหร
2: อก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี
4: ่ทุกคนมาดูนี่หน่อยสิ
0: เป็นอะไรไปเหรอครับ
4: นั่นดูนั่นสิ
0: ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่นา
4: ไม่จริงอ่ะมีอะไรขาวๆขยับอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: คร
4: ับ
1: นี่ไง
3: ผีออกมาแล้วจ้า
4: เฮ้ยผีไม่มีใครเห็นกันเลยเหรอเนี่ย
2: ไม่เห็นอะไรเลย
4: หรือว่าเป็นซาชิกิวาราชิหรือเปล่านะว้าวได้เห็นของดีด้วยมิซูบะบ้านที่มีซาชิกิวาราชิจะเป็นบ้านที่ดีนะรู้ไหม
0: เชิญค่ะ
4: ขอโทษทีนะ

0: ทั้งที่บอกว่าเป็นของเบาๆก็ได้
1: ข้าวกล่องของพวกเรา
0: ถ้างั้นจะกินแล้วนะครับ
2: เอ๊ะใครกันน่ะค่ะ
3: ว่าไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะ
2: ไม่ทราบว่าเป็นใครเหรอคะ
3: ข้าเองข้าเองแต่ขอรบกวนหน่อยแล้วนะ
2: คนรู้จักของคุณพ่อหรือเปล่านะ
4: โอ้ยมีแขกที่ไหนไม่รู้มาอีกแล้วว
5: ันนี้เป็นวันอะไรกัน

0: เอาคือปึ๊บ
1: อะไรกันล่ะคุณน่ะคือว่า
0: โอ้ทุกคนไม่ได้เจอกันตั้งนานโตขึ้นเยอะแยะเลยเนอะเอาของชอบของพวกเธอมาให้กันด้วยนะน่ะ
2: อ๋อร้านมันจูที่ต้องต่อแถวรอซื้อนี่นะ
0: รออะไรล่ะเชิญได้เลย
3: สำเร
0: ็
3: จ
0: อร่อยใจก็กันเนอะนิดหน่อยหน่อยอะไรห
1: รอเดี๋ยวสิเหลือส่วนของฉันเอาไว้ด้วยเนาะ
0: เอ้าแล้วนายนี่เอาอะไรมาด้วยหรือเปล่าอ่ะ
1: เออเปล่า
0: อะไรกันไม่เอาอะไรติดไม้ติดมือมาแล้วจะคิดจะกินแต่ของฟรีอย่างเงี้ยหรือ
1: คือว่าเรื่องนั้น
0: ถ้าอย่างงั้นเธอก็ไปต้มน้ำอาบสักหน่อยไง
1: เอ๊ฉันเหรอ
0: ก็ต้องตอบแทนที่มารบกวนเขาบ้างสิรีบไปได้แล้วไป
4: คือว่า
0: พวกเธอน่ะไม่ต้องทำอะไรหรอกนะไม่ต้องเอาละทำความสะอาดแล้วก็ต้มน้ำแล้วมาขัดหลังข้าด้วยนะรู้เปล่า
1: เ
0: ธอก็ต้องอาบน้ำด้วยมาบ้านคนอื่นด้วยเหงื่อโซกแบบนั้นมันเสียมารยาทหลังนะขัดให้มันแรงๆกว่านี้หน่อยได้ไหมตัวเบลเลอร์มันมีแรงไงแรงกว่านี้อีกเนี่ยเอ้ยก็สบายตัวหน่อยต่อไปก็เริ่มเตรียมข้าวเย็นกันดีกว่านะไปซื้อของแล้วก็ทำอาหารแล้วก็ทำความสะอาดนะทำความสะอาดได้ยินเปล่า
1: ทำไมต้องทำขนาดนั้นล่ะฉันก็แค่มาคุยเฉยๆเองนะ
0: ฝ่ายที่ต้องต้อนรับนะเขาไม่ได้ทำแค่นั้นนะเซ่คนที่มาหาต้องเป็นคนเตรียมไม่ใช่หรือยังไงกันเล่า
1: ถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปรับภรรยากลับแล้ว
0: ขึ้นมาเจียว
1: ฉันกลับละแล้วเจอกันนะมิสบะแล้วค่อยคุยกันใหม่เนาะ
5: ในที่สุดก็ยอมกลับไปสักทีแล้วคุณเป็นใครกันอย่างนั้นล่ะครับ
0: ข้าน่ะเหรอข้าน่ะก็คือ
6: ฮาโตริคันโซเองขอรับ
7: เอา
6: ไ
7: ป
0: ท
7: ันที
0: ท่านคัน
6: ตาต่อตาแขกสุดโต่งก็ต้องเจอแขกสุดโต่งสินะขอรับ
5: โอ้ยนี่ดูไม่ออกเลยล่ะ
6: งั้นรีบไปสวนสนุกกันนะขอรับ
8: แต่ว่าเข้ากล่อง
6: ถ้าเป็นเรื่องนั้นก็
3: อยู่ข้างล่างนี่นะ
6: วิชานิจาแกล้งกินยังไงล่ะขอรับ
8: สมเป็นฮาโตริคุ้ง
5: งั้นก็เตรียมตัวไปกันเลย
9: เ
8: ย้เหนื่อยกับการรับแขกชะมัดเลยที่บ้านเราไม่ต้องมีใครมาเล่นด้วยก็ได้นะมากระทันหันมันรบกวนจริงๆนั่นเนี่ย
10: งั้นเหรอเข้าใจแล้วล่ะ
8: เอ๊ะอายุแม่กอจัง
10: อุตส่าห์เอาคุกกี้ทำเองมาให้เป็นของขวัญขอโทษทีนะที่มากระทันหันนะ
8: เดี๋ยวก่อนไม่ได้หมายถึงอยู่แม่กอจังนะ
5: นี่จะออกรถแล้วนะ
8: สวนสนุกอายุแม่กอจังเอ้ยสวนสนุกอายุแม่กอจัง
6: แขกที่มากระทันหันก็มีหลายรูปแบบนะขอรับนิ่น

0: เปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมแถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติ
1: X ก็คืออนาคตที่ยังไม่มีใครรู้เบเบรดที่เร่งความเร็วทะลุขีดจำกัดจะทำให้การเอ็กซ์ตรีมที่ไม่มีใครเคยเห็นกลายเป็นจริงและสิ่งที่รออยู่ที่ปลายทางนั้นจะเป็นชัยชนะการสรรสร้างหรือสิ่งที่สูญเสียไปกันแน่จงฉาย X ให้สะท้อนในดวงตานั้นซะ
2: เบเบรดนิวที่แท้จริงศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงที่เดิมพันด้วยอนาคตของ X City ในรอบ First Set ที่ท่านคุโรสุนายปะทะกับนานาอิโรมัลติหน่อยอีบ้าเอ้ย
1: จบลงที่นานาอิโรมัลติชนะทำให้ทีมเพอร์โซนาได้ไป2แต้ม
2: การดวลจะตัดสินกันที่4แต้มเอาเถอะออมมือให้เท่านี้ก็คงพอละมั้ง
1: เพราะยังไงทีมคุโรสุออลสตาร์ก็ต้องชนะแหงอยู่แล้ว
3: Second Blender ลงสนามได้
2: และทีมคุโรสุออลสตาร์สก็ส่งเบลดเดอร์ที่แกร่งที่สุดในตระกูลออกมาคุโรสุวันทางทีมเพอร์ซอน่าก็ส่งเบลดเดอร์ผู้ไร้พ่ายหน้ากาก X มาแข่ง
4: และก่อนที่จะแข่งขันสเตเดียมเชนจ์เพื่อป้องกันความจำเจ
5: สมกับที่เป็นท่านสีรู้ความห่วงใยที่ไม่อยากให้พวกเราเบื่อหน่าย

0: เห็นแล้วซึ้งน้ำตาไหลเลยครับ
1: ชักจะรอไม่ไหวแล้วถ้างั้นก็เริ่มการแข่งเซคันด์เซตกันเลย
2: Let's beat it yeah the อนาคตสุดท้าย
3: โอ้ยจะเป็นยังไงมั่งเนี่ย
2: ทั้งสองคนนั้นจะสู้กันอีกแล้ว
4: ความสามารถของคุโรสุวันลึกซึ้งเกินอย่างถึง
5: วันกำลังรออยู่เลยยังไงฉันก็อยากมาโทษจริงจังกับนายที่เล็งให้จบเสมอกันแบบนั้นมันไม่เรียกมาโทษแล้ว
6: ฉันแค่ทำให้จบด้วยผลลัพธ์แบบนั้นต่างหากแล้ว
5: แล้วแบบนั้นมันจะไปลุ้นตรงไหนกันเล่า
6: แต่ไม่ว่าจะยังไงนายก็ชนะฉันไม่ได้หรอก
5: ไงงั้น
6: เพราะซีโร่บอกไว้แบบนั้นไงนายอาจจะมีพรสวรรค์ที่เพียบพร้อมเท่ากับฉันก็ได้แต่ว่าถึงอย่างนั้นซีโร่ก็พูดออกมาว่าอนาคตถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่พริบตาที่เบย์เบลดนี้เสร็จสมบูรณ์กลอรี่วอลคิรี
1: เบย์เบลดของท่านวันไม่ใช่บาฮามุตบลิสอย่างนั้นเหรอ
7: ยังคงมีเบเบรดใหม่เปิดตัวสื่อถึงความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของตระกูลคุโรสุโดยแท้จริงครับ
8: เบเบรด Expand ของ Unique Line
6: นี่คือผลผลึกเทคโนโลยีของคุโรสุเหล่าพี่น้องที่ใช้เบเบรดแห่งอนาคตเข้าต่อสู้ใน X City และช่วยกันสะสมข้อมูลจนอนาคตที่ซีโร่ไปถึงได้คืออนาคตที่พวกเราในยุคปัจจุบันเดิมทีแล้วไม่ควรจะไปถึงมันได้เลยสักคนอนาคตที่ทิ้งเบเบลดอื่นให้เป็นอดีตนั่นก็คือกลอรี่วอลคิรีไง
5: ทำไมนายทำไมนายถึงพูดอะไรชวนให้ดีใจแบบนั้นออกมากันเล่างั้นมาแข่งตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยแข่งบัตเทิลที่ไม่รู้จักกับเบเบลดแห่งอนาคต
9: บัตเทิลที่ผ่านมาของพวกเราทั้งหมดก็เพื่อการนั้นเหรอ
10: ไม่มีเบลดเดอร์คนไหนที่เอาชนะท่านพี่ได้หรอกนะยิ่งถ้าเขาใช้เบเบลดนั่นผลลัพธ์การแข่งนี้คงไม่ต้องลุ้นกันแล้วล่ะ
5: เอคุสึ
7: ต่างวิ่งไปที่ Extreme Line แล้วครับ
5: เอาละนะ
11: Extreme Dash
7: สองฝ่ายชนกันซึ่งหน้า
4: เสมอกันเหรอ
5: ไม่ใช่ไทคุสึแล้วก็

0: ั้งหมดเป็นไปตามคำทำนายเลยตอนที่ปะทะกันตัวเบลดของ Glory Valkyrie จะหดลงด้วยสปริงที่อยู่ข้างในจากนั้นจึงโจมตีศัตรูด้วยแรงดีหรือก็คือตัว Glory Valkyrie จะใช้พลังของศัตรูมาเสริมด้วยพลังของตัวเองและสะท้อนกลับไป Extreme Dash ของฉันกับนายเมื่อมารวมกันก็เกิดพลังทำลายที่ไม่ควรจะมีอยู่จริงแถมยังบวกเพิ่มอีกเท่าตัวนี่ก็คือ X ไงล่ะ
1: เข้าโจโจมก่อนรันสไตร์อีก
0: จงโชว์อนาคตให้เห็น Glory Valkyrie

0: ุมทรัพย์โชกี้ว้าวโชกี้สปันช์ป๊อป
1: ว้าว
2: เย
0: ้อร่อย
3: โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ Flip Cup Flip Cup Flip Cup All ยิ้มกลิ่นผลไม้ Strawberry Berry Black Currant Blue Currant Cola Flip it and everybody taste it Flip Cup Flip Cup
2: ลูกของคุณซุกซนอยู่ไม่นิ่งหรือวอกแวกง่ายกว่าคนอื่นไหมคะพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ ADHD หรือภาวะสมาธิสั้นซึ่งพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ADHD ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่จะทำให้เด็กไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่หากลูกของคุณมีภาวะสมาธิสั้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ลูกเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข
3: กัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่7-11ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: วนสนุก Dream World สุขสนุกทั้งครอบครัว
1: Glory Mercury Extreme Fitness ครบสู่วันชนะ
2: Extreme Fitness
3: Battle ครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะที่ชัดเจนโดยไร้ข้อกังขาอย่างแท้จริงของท่านคุโรสุวรรณนั่นเองครับBattle ครั้งนี้จบลงด้วยชัยชนะที่ชัดเจนโดยไร้ข้อกังขาอย่างแท้จริงของท่านคุโรสุวรรณนั่นเองครับ
4: ก็นี่แหละคือความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไม่ไกลเป็นการทำนายอนาคตด้วยการไปถึงอนาคตที่ว่านี้ก็จะเลี่ยงการล่มสลายของเบย์เบลดได้ที่เธอเห็นมาจนถึงตอนนี้ก็คือซิมูเลชันทั้งหมดล้วนเป็นอนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
5: ๆทั้งหมดที่เห็นยังไม่เกิดตั้งแต่แรกเลย
4: ก็ตามนั้นแหละแต่เพราะมันเป็นภาพวิดีโอที่ยาวนานจะไม่เหนื่อยซะก่อนเหรอฉันเคยเห็นภาพอนาคตที่เบย์เบลดล่มสลายมาก่อนและจุดพลิกผันที่จะเปลี่ยนอนาคตได้ก็คืนนี้ศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงนายเพื่อหลีกเลี่ยงการล่มสลายของเบย์เบลดจะมาร่วมกันเปลี่ยนอนาคตกับฉันหรือเปล่า
5: ได้อยู่แล้ว
4: แจ๋วถ้าอย่างนั้นก็ไปที่อนาคตที่แท้จริงกันต่อเลยได้เวลาพิสูจน์อนาคตที่ถูกทำนายแล้ว
6: ทั้งสองฝ่ายต่างก็วิ่งไปที่ Extreme Line แล้วครับ
7: เอาละนะ
8: Extreme Dash ฮ
4: ะไอ้นี่มัน
6: สองฝ่ายชนกันซึ่งซึ่งหน้า
4: แบบนี้มันไม่เหมือนกับอนาคตที่เคยเห็นเมื่อก่อน
5: มันไม่เหมือนตรงไหนเหรอคะ
4: ตรงไหนกันเนอะดูไม่ออกเลยอะไม่สิใช่แล้วความเร็วมันมากกว่าที่อนาคตทำนายไว้
5: เสมอกันเหรอ
9: ไม่ใช่เอคุสึกำลังไล่ต้อนอยู
4: ่เร็วยิ่งกว่ากลอรี่วอลคิรีจนแซงไปแล้ว
5: ท่านพ่อคะ
4: อะไร
5: ลองดูให้ดีๆสิคะ
4: เอ๊ะบิดอันนั้นมัน
10: อิกนิชันบิด
4: นั่นชิ้นส่วนบิดจากบาฮามุดบริสของวันนี
5: ่ฉันส่งตัวก๊อปปี้ให้ก่อนออกจากเพอร์โซน่าค่ะ
4: หมายความว่าไงอะ
5: บรานสไตรคือเบเบรดที่จะท้าดวลกันแบบซึ่งๆหน้าถือว่าแพ้ทางกอรี่วอลคิรีที่ใช้ประโยชน์จากพลังของศัตรูแล้วคู่แข่งยังเป็นท่านพี่วันด้วยดังนั้นฉันก็เลยคัสตอมไมซ์เอาไว้ก่อนตัวบิดอันเดิมแม้จะช่วยลดการผลาญสเตมิน่าได้แต่ก็เสียสละความเร็วไปด้วยแต่ว่าด้วยสิ่งนี้ทำให้กลายเป็นรูปแบบเน้นการโจมตีระยะสั้นเป็นการทุ่มเทเดิมพันกับความแรงของการโจมตีถ้าทางนี้ถูกใช้เป็นพิเศษก็เชิญใช้ประโยชน์ไปเลย ขอแค่มีพลังทำลายที่ข้นศัตรูได้ก็พอ
2: ฮ่า
11: ไม่ใช่ว่าเธอทำตามคำสั่งของท่านพ่อหรือไง
12: นาย
13: ก็เหมือนกับที่ท่านพ่อใช้ประโยชน์จากพวกพี่ๆฉันเองก็ใช้ประโยชน์จากท่าน
5: และใช้ประโยชน์จากเพอร์โซน่าด้วย
4: ทำไมถึงทำเรื่องแบบนั้นล่ะ
5: เป็นเพราะว่าอนาคตมันเปลี่ยนแปลงได้ไงคะ
13: เพื่ออนาคตที่ตัวฉันอยากจะเห็นที่ผ่านมาฉันถึงได้เคลื่อนไหวตามเจตนารมณ์ของตัวเองมาตลอด
5: ซีโร่จริงอยู่ว่าที่ผ่านมาท่านพยายามจะกอบกู้เบเบรดแต่ว่าอนาคตไม่ใช่สิ่งที่คุณจะมาควบคุมมันได้
0: ดีล่ะ
10: หน้ากาก X นี่นายทำตามที่นายบอกไว้โดยไม่คิดติดใจสงสัยอะไรเลยล่ะ
0: ก็มันดูน่าสนุกดีนี
10: ่อย่างนี้นี่เองอนาคตนี้ยังไม่ถูกทำนายไว้แต่ว่าซีโร่ก็สั่งให้ฉันชนะเอาไว้อนาคตยังคงไม่เปลี่ยนไปนี่ต่างหากคือจุดพลิกผันของอนาคตเป็น X ไงล่ะนายเธอน่ะคิดถูกแล้วล่ะเมื่อสุดยอดกับสุดยอดมาปะทะกันก็จะสร้างพลังมากพอที่จะเปลี่ยนอนาคตได้และเพราะงั้นนี่ล่ะฉันถึงจะเป็นฝ่ายชนะและเปลี่ยนแปลงอนาคตฉันจะโชว์อนาคตให้เห็นเอง
0: เอาละนะ

0: เสมอกันงั้นก็เหรอ
1: ถ้าสองพี่หมู่บ้านรู้ไหมต้องทำไง
2: ไม่รู้อ่ะ
3: หนูรู
2: ้ฮะ
3: ทุบพื้นได้ไม้เอาไปคราฟได้ขวาน
2: โอ้ยโอ้ย
1: อย่าแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
4: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
5: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: มิกเกิล
7: มิกใหม่หอมกลิ่นไอหยวนเขียวโฮมิกกลิ่นแอคเคอแรนกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกูดหรือโอลิเชียส
8: บิ๊กบลูมหมากฝรั่งลายริ้วกลิ่นผลไม้เคี้ยวเพลินเป่าสนุกหมากฝรั่งลายริ้วกลิ่นผลไม้เคี้ยวเพลินเป่าสนุก
9: อร่อย

0: Dance to Moment
1: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
2: อะไรนะที่รัก
1: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
1: ้อุ๊ยได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
2: เฮ้ย
1: ว้าว
3: กอล์ฟและดรีมเวิลด์ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงกอล์ฟสไปร์แฟนตาสามฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1-31ตุลาคมนี้ที่ดรีมเวิลด
4: ์ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven พี่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
5: แต่ทั้งสองฝ่าย
6: เสียสมดุลไปมากๆแล้ว
5: แบบนี้มัน

0: ไหน
1: สมาร์ทย
0: า AI Mascot แห่ง X Tower หมายเลข1เองค่ะ
1: AI ผู้บรรยายหมายเลข0จ้าน้องหมายเลข3 Thank you
0: ถ้างั้นน้องหมายเลข2ช่วยประกาศผลด้วยนะคะได้ยินกันแล้วนะคะทุกคน
1: ทีม Persona เป็นฝ่ายได้ไป1แต้มรวมทั้งหมดเป็น3แต้มแล้ว
2: บุกยึดตำแหน่งผู้บรรยายคืนเหรอ
3: B4 เองก็ทำอะไรเล่นใหญ่ไม่แพ้กันเลยนี่
2: เป็นไปไม่ได้พี่เนี่ยนะ
4: ตรงนี้มีอนาคตที่ผู้คนในเอ็กซิตี้ร่วมกันสร้างจะบอกว่าชนะเพราะคัสตอมไมซ์ของนายก็คงได้หรือเปล่านะ
2: อนาคตมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเหรอที่ผ่านมาทุกอย่างไปตามที่ซีโร่สั่งทั้งหมดงั้นที่เราแพ้ก็เป็นเพราะเราเองเหรอไม่สิแต่คำทำนายอนาคตไม่เคยพลาด
4: ท่านพี่วันคะ
5: นายเนี่ยแกร่งจังนะ
2: เอ๊ะ
5: เล่นเอาตกใจหมดเลยถ้าครั้งหน้าได้สู้กันจะเป็นยังไงนะฮะ
2: ต่อไปเหรอ
5: ใช่มาเล่นด้วยกันอีกสิถ้าเล่นด้วยกันอีกจะชนะไหมก็ไม่รู
2: ้ไม่รู้เหรอ
5: เอ๊ะก็เหมือนกับผลการแข่งไงเรื่องในอนาคตเนี่ยมันน่าสนุกดีเพราะว่าเราไม่รู้อะไรนี่แหละ
6: อะไรเนี่ย
7: ทุกท่านครับยินดีด้วยขอบคุณมากจริงๆเมื่อสักครู่นี้ด้วยการที่หน้ากาก X เอาชนะวันไปได้ทำให้อนาคตที่ฉันทำนายไว้มันเปลี่ยนไปแล้วต่อไปเบเบเลดก็คงไม่จบสิ้นแน่นอน
4: เอาจริงดิ
7: ในที่สุดฉันก็มั่นใจได้ว่าตราบใดที่ยังมีคนรักในเบเบเลดอนาคตของเบเบเลดก็จะยังคงสว่างสวยถ้าเป็นแบบนี้มันก็คงไม่ซ้ำซากจำเจแน่แล้วระบบมือโปรก็จะยังคลึกคลื้นกันต่อไปเราเบลเดอร์มือโปรที่เหลือก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะเป็นอะไรที่ซึ้งกินใจแฮปปี้เอ็นเมเบลด์เอ็กซ์อวสานแต่ว่าถ้าเกิดพวกเธอทำตัวไม่ดีเดี๋ยวฉันก็จะคัมแบ็กกลับมาแน่นวล I will be back เงินเหรอเจ้ทั้งนั้นก็ขอให้โชคดีจ้า
0: เดี๋ยวก่อนสิ
6: อุดอก่อนสิยังไม่ได้ตัดสินให้รู้ผลเลยนะเบเบลดที่พวกเราทุ่มเทมาตลอดต้องมาโดนดูถูกเหยียดหยามแบบนี้จะนับว่าชนะแล้วได้ไงเบลเดอร์มือโปรที่ไหนจะยอมรับเรื่องนั้นน่ะมาตัดสินให้รู้เรื่องกันเลยแน่จริงก็เข้ามาคุโรสุซีโร่
0: ต้องแบบนี้สิคะแชมป์สุดยอดจุดสูงสุดเทอร์ทนา3แต้มปะทะรอสู่ออลสตาร์0แต้มงานนี้จะไม่มีจบเกมจนกว่าจะได้4แต้ม
7: อ๋อจริงด้วยยังเหลือรอบแข่งให้จบๆไปด้วยนี่นะฮ้ยช่วยไม่ได้ที่จริงก็ไม่ได้กะจะโชว์นะแต่สงสัยเขาต้องโชว์ให้เด็กมันดูซะแล้วจะโชว์อนาคตของแท้ให้ดูเองนี่คืออนาคตของจริง

0: มาร่วมกันเป็นสักขีพยานเราเบลเดอร์ทั่วทุกมุมโลกผู้ชมทางบ้านทั้งหลายอนาคตที่ฉันเฝ้าสังเกตการและพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดที่จริงไม่ใช่การล่มสลายของเบย์เบลดแต่เป็นการล่มสลายของเบย์เบลดของพวกเธอต่างหากแบบนี้ก็คงจะรู้สึกโศกเศร้าเหงาหงอยกันน่าดูตอนที่จะเริ่มต่อจากนี้ไปคืออวสานแห่งเบย์เบลดของพวกเธอไง
1: ในที่สุดซีโร่ก็ก้าวขึ้นเวทียาวนานเหลือเกินเท่านี้เรื่องราวของทาวเวอร์ทั้งสองก็มาถึงฉากจบแล้วการต่อสู้ที่จะตัดสินวันพรุ่งนี้ของเบย์เบลดก็จะเริ่มขึ้นจะอยู่รอดหรือวอดวายทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วค่ะขอร้องล่ะ
2: เบย์เบลด X ตอนต่อไปอนาคตสุดท้ายที่แท้จริง
1: ช่วยโชว์ให้เห็นด้วยเถอะค่ะให้ฉันเห็นอนาคตที่ฉันอยากจะเห็น

0: ดูการ์ตูนเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
1: ้แล้วจากนั้นจู่ๆกิราดอสก็โผล่มาโจมตีพวกเราซะงั้นแทบแย่เลยล่ะ
2: ฮะ
1: ว้าวทางนี้ทางนี
3: ้พวกซาโตชิได้มาถึงภูเขาที่มียอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนซึ่งไม่มีวันละลายเป้าหมายก็คือ
4: ไปได้แบบไม่หลงทางเลย
3: แล้วก็จะได้ดูคอยคิงไต่น้ำตกด้วยนะ
4: คิดว่าอยากจะลองไปดูสักครั้งมาตั้งนานแล้ว
1: มีจูมารุมีคอยคิงด้วยนะ
5: ไปดูบ้า
4: เอ้ยน่ารัก
1: เอ๊ะเ
3: อ
1: ๊
3: ะ
1: แข็งโป๊กเลย
3: แบบนี้ก็อดดูนะสิ
1: น่าเสียดายเนอะมิจูมารุอดเจอคอยคิงเลยมิจูมารุคิคาชูก็ด้วยเหรอเอาเถอะถ้าสนุกก็ดีแล้วล่ะ

0: 매주 매주 매주
1: 비가
2: 비가 비가
0: 매주 비가 매주 매주
2: 비가
0: 매주 매주 매주 매주 요
3: 선배!
1: 비가 메가!
4: 비가 메가!
1: 비가
4: 메요!
5: 루와, 단배 뺀콘초이 하 호따지 쩔어? 겁쿤나?
6: 루쥬?
5: 응?
3: 아이들 고마워!
1: 으이! 으이! 나오지 탈라우!
6: 루쥬!
5: รอเดี๋ยวก่อนท่านแบ๊ะโอ้ยไฟเอรุช่วยละลายน้ำแข็งให้ที
3: โ
1: อ้
5: โ
1: ห
3: ความสามารถร่างเปลวไฟนี่เอง
5: ขอบคุณนะไฟเอรุช่วยตามท่านแบททีเดี๋ยวพวกฉันก็จะรีบตามไป
1: จะตามไปเหรอทำไมล่ะ
5: แววตานั่นดูเศร้าสุดๆไปเลยล่ะ
1: งั้นเหรอ
3: ฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันแฮ
5: ะออกมาเลยเกาโอกาเอ็นฮาบิกอนฮาบิกอนเมกาตันพันเกาโอกาเอ็นดิดิแลเลีย
7: คู่ดู
5: เยี่ยมเลยช่วยถังทางไปแบบนั้นล่ะ
3: ดีนะโพลิทอสนายก็ด้วยนะ
1: พวกเราก็ด้วยตามนี
7: ้

0: โอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ย
1: พิกาชูมิจูมารุไฟเอลรู
0: โอ้โหนี่มัน
2: เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: เกาโอเกนเนิงอักคี

0: เป็นอะไรไหม
1: ท่านนี่ก็เป็นฝีมือของพันแบร์แล้วก็ถือว่าพลังเขาสุดยอดมากเลยนะน้ำตกนั่นก็คงจะเป็นเพราะเขาด้วย
0: ทำใจดีๆไว้เฮ้ยพันแบร์อยู่ไหนนะ
2: เบเกอร
0: ์กลับมาครับพี่ก้น
1: กลับมาฟอร์เรสต์ไ
0: ฟเอลโรกะโอกะเอ็นช่วยทีนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
2: ไม่รู้อ่ะ
3: หนูรู
2: ้
3: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปค่ะได้ขวาน
1: สแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยถูกรสเลยครับ

0: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
1: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุย Battle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดใบตรง

0: Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
1: ้อาหารเช้าซีเรียลคัพครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อย
2: ครับครับคร
1: ับอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ยูโร
3: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
4: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
0: ง่ายๆแค่ OBCOpen เปิดซองแล้วลุย Battle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปครบ Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
6: ้ Battle
7: เฮ
8: ้ยอุ่นจัง
9: ทันแบตัวเนี้ยใช้พลังน้ำแข็งได้ไม่คล่องหรือเปล่าเนอะ
8: เหรอแต่เขาสร้างเสาน้ำแข็งได้นี
10: ่นั่นน่ะไม่ใช่ความตั้งใจของทันแบหรอกพอกลัวหรือว่าตกใจขึ้นมาก็เลยเผลอปล่อยออกมานั่นเอง
9: ทันแบสุดยอดไปเลยนะ
6: พ
9: ่นลมหายใจทีเดียวสร้างน้ำแข็งได้ขนาดเนี้ยแม้แต่คิวเรมก็ต้องตกใจแน่
8: โปเกมอนในตำนานของภูมิภาคอิชูสินะ
10: เป็นผู้ครอบครองพลังน้ำแข็งที่แข็งแกร่ง
9: พลังของนายสุดยอดมากและฉันก็ชอบมากเลยไม่อยากลองฝึกใช้ให้เก่งขึ้นเหรอมาฝึกพิเศษกับพวกฉันเถอะฟังนะทันแบการปล่อยพลังของโปเกมอนส่วนใหญ่ก็เหมือนกันนั่นแหละต้องคิดอย่างมุ่งมั่นแล้วพลังก็กระจายไปทั่วร่างเล็งให้ดีแล้วก็ตู้มน่าจะทำได้ใช่ไหม
7: เบกาเบกา
9: เอาล่ะเรียนแบบดูสิแบบนี
8: ้ซาโตชิไม่เปลี่ยนไปเลยนะเรื่องนี้นะทั้งรักโปเกมอนทั้งความพยายามเพื่อโปเกมอน
10: ใช่เลยถ้าทันแบรับรู้ได้ก็คงจะดีนะความรู้สึกของซาโตชิเนี่ย
9: ใช่ฮึดรวมพลังไว้ที่ท้องแล้วพ่นลมหายใจออกมา
6: โ
7: อ้ไม่ยืม
9: ทำได้ดีแบบนี้แหละ
7: เบกา
6: จบ
7: เบกา
9: ดีมากค่อยๆนะ
7: เบกา
6: ซึ่งไม่ช
10: อบโอ้โอ้โอ้โอ้

0: ขอบใจนะเกาโอเกาเอ็น
1: แบบนี้รับมือยากแฮะ
2: โปเกมอนในป่าถึงหนีกันสินะ
0: ท่านแบอย่าท้อไปเลยนะผิดพลาดครั้งสองครั้งมันเรื่องปกติ
3: ไม่ยุ่งไม่ยุ่ง
0: ฮะฮะเข้าใจแล้วเรามิจุมารุจะบอกว่าให้ทันแบใช้น้ำแข็งทำโฮตาจิใช่ไหม
1: อย่างนี้นี่เองถือเป็นการฝึกควบคุมพลังที่ดีเลยล่ะ
3: ไม่ยุ่งไม่ยุ่ง
4: ไม่ยุ่งไม่ยุ่ง
3: ไม่ยุ่ง
4: ไม่ยุ่ง
0: เอาล่ะแบบนี้แหละมองโฮตาจิแล้วตั้งสมาธินะ
3: ไม่ยุ่งไม่ยุ่ง
0: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย

0: เฮ้ยตกใจหมดเลย
1: ขอบใจมากนะ
0: พี่ได้เลยค่ะ
1: เมื่อกี้ก็ไม่เลวนะนายน่ะสุดยอดจริงๆนะอย่ายอมแพ้แล้วฝึกพิเศษต่อเถอะ
0: ไม่ย
2: อมเจ้า
1: สู้เขานะทันแบเชื่อในพลังของตัวเองนะเยี่ยมเลยเริ่มเป็นโฮตจิแล้วสำเร็จแล้วทันแบทำได้แล้วทำได้แล้วสุดยอดเลย
2: ไม่ชอบ
3: ฟ้าแอโร่
0: พลังรุนแรงมาก
1: กาโอกาเอ็น

ใจเย็นก่อนนายทำดีแล้วอีกแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรนะบอกว่าทำได้ไงเชื่อในตัวเองเถอะ

0: ขอบใจนะท่านแบร์ที่ช่วยฉันนะเหมือนจะขาแพลงนิดหน่อยนะถ้าเป็นนายต้องปีนได้แน่
1: และ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจะมองเสมือนจริงครบ Sprite Fanta 3ฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1ถึง31ตุลาคมนี้ที่ Dream World
2: Biofarm วิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
4: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดใบตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
5: ้โอ้โห
6: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ Euro

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิทกีทีควอลิตี้ทุกขวดดีโดเลย
2: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
3: ง่ายแค่ OBC

0: โอเพ่นเปิดซองละลุยแบทเทิลท้าดวลเพื่อนเลยคอลเลกสะสมการ์ดไปตรงโอเพ่นแบทเทิลคอลเลกไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
1: ้ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้
2: ชุกี้ชุกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: ใช้เล็บใหญ่ๆนั่นไต่กำแพงน้ำแข็งได้สบายเลยล่ะ
4: ไอ้ยูไอ้ยู
3: ทันแบฉันขยับไม่ได้เพราะงั้นฝากพาเจ้าพวกนี้ขึ้นไปด้วยนะขึ้นไปถึงแล้วช่วยบอกทาเคชิกับคาซุมิทีนะ

0: ชา
1: บอกให้ฉันขี่ด้วยงั้นเหรอ
0: เวชา
1: เข้าใจแล้วขอบคุณนะ
0: เวชา
1: ไหวหรือเปล่าท่านแม
0: ่เวชาเชิญ
2: ไฟโรคซาโตชิน่ะซาโตชิตกลงไป
3: เ
4: ฮ้ย
1: ทันแบเก่งมาก
0: โ
1: น

0: ได้แล้วนี่อย่างที่ตั้งใจนะควบคุมพลังได้แล้วเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเลยล่ะงั้นก็เหลือแค่อย่างเดียวใช้พลังนั้นขึ้นไปให้ถึงข้างบนเลยไม่เป็นไรถ้าเป็นนายต้องทำได้แน่ไ
1: ม่ได้ไม่จุ๊บไม่จุ
2: ๊บไม่จุ๊บ
0: ดีละงั้นตรงนั้นเลยดีมากดีมากไปทั้งนั้นใช่แล้วใช่แล้วแบบนี้แหละขึ้นไปข้างบนอีกขึ้น

0: 왜?
1: 네! 가수 및 박태치!
0: 사또치! 두콘 플러차이 디이지나?
1: 아! 렛츠고! 루니스! 니쿠 번다이 놈 강기 단발 성라!
2: 썸레일러나 탄다!
1: 아! 대먹먹러일러!
3: 렛츠고!
1: เจ็บ
0: สตูชิขาผมนายนี
1: ่มันแพลงเนาะ
0: ขอฉันดูหน่อยสิ
1: Thank you
4: ไม่ยุ่ง
1: ฮะ
0: อ๋อ
1: โ
2: มกาชิมิกาเมกา
4: ไม่เยอะ
1: ลองทำดูสิ

0: It's over!
1: ทุกคนเห็นหรือยังท่านแบเชี่ยวชาญเรื่องน้ำแข็งแล้วนะดูยังกังวลกันอยู่นะดีจังเลยนะทันแบร์ไม่จ้าไม่จ้า
2: หัวใจที่ไม่ยอมแพ้หัวใจที่เชื่อในตัวเองวันข้างหน้าของทันแบร์จะสดใสการเดินทางยังคงดำเนินต่อไป
3: โชว์ของทีมดับเพลิงเซริกามิจะเริ่มแล้ว
4: เชิญเลยค่ะแวะมาดูกันซื้อของฝากกันด้วยนะคะ
1: โชว์ของพวกเซริกามิเหรอ
5: เห็นว่าตอนนี้ดังมากเลยแล้วนะ
1: เฮ้ฟูจิกิดาเนะกับลิซาดอนก็ไปเชียร์ด้วยกันเถอะเฮ้เซริกามิเป็นอะไรไปอ่ะตอนต่อไปโปเกมอนเจอนี่จงเร่าร้อนทีมดับเพลิงเซริกามิทุกคนก็มาจับโปเกมอนกันเถอะ

0: ปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
1: จากอดีตอันยิ่งใหญ่ของจีนสู่ปัจจุบันมหาอำนาจของเศรษฐกิจโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่คนไทยต้องเรียนรู้ Red Talk จะพาคุณไปเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงเขาพัฒนาใหญ่สมชื่อ
2: ทุกคนแข่งกัน
3: คอมเมิร์ส
2: เขาจะช่วยเรามาก
1: ๆเขาคิดครบลูปอะฮะ
4: ขนาดนั้นครับ
1: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ทางช่อง 9

0: กด30
1: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 4:00 น.

0: เก๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อม
1: และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากพันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
2: สนับสนุนโดยถั่วลิสงเคลือบตาโกแก่โกแก่มันทุกเม็ด
3: ในยุคมหาโบราณโลกใบนี้เคยอยู่ในยุคสมัยแห่งอสูรเขาแต่ทว่าปัจจุบันโลกกลายเป็นที่ที่เหล่าฮันเตอร์ใช้พลังอสูรเขาต่อสู้กันนี่คือเรื่องราวของเช้าแห่งเปลวเพลิงฉายากัปตันโอเมก้าฮอนและราชาอสูรเขาเอ็นคาคุที่ออกผจญภัยในยุคสมัยของฮันเตอร์เพื่อความปรารถนาของตน
4: ฟังให้ดีข้านี่แหละคือราชาอสูรเขาเอ็นคาคุเจ้าพวกสมาพันธ์อีบาวผู้ใช้พลังกดขี่ประชาชนความชั่วของพวกเจ้าไม่อาจรอดพ้นสายตาข้าได้หากพวกเจ้าได้ยินเสียงนี้ก็จงมาแบทเทิลกับเช้าเดี๋ยวนี้เลย
5: บ่อยไหมฉันเฉยเลย
4: เจอพวกมันเมื่อไหร่ก็ต้องสั่งสอนคนที่พูดแบบนั้นน่ะคือเจ้าเองไม่ใช่หรือไง
5: ฉันก็แค่บอกว่าไม่อยากให้พวกนั้นมาขวางการล่าสมบัติของฉันเท่านั้นล่ะ
6: แต่สิ่งที่ทำไปมันก็เหมือนกันนี่คะ
5: แต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าเราจะต้องบุกไปหาพวกนั้นเนี่ย
7: ฮะเพื่อโลกนี้และของมนุษย
5: ์เสียงแบบนี้มัน
8: ลุยกันเลยนะคะคุกเฮ้ยจี้ฮ่าตัวฮ่า
5: การดวลรูปผลแล้วเอรูปไปฝ่ายชนะ
9: หอยคิดต่อต้านสมาพันธ์อีบาวแล้วจะเจอดียังไงเดี๋ยวพวกแกจะได้รู้
10: จ้าฝากชื่อเอรูผู้แน่แน่กับอารูผู้กล้ากล้าไว้ด้วยนะ
5: เอรูไม่ต้องไปกวนมันเพิ่มก็ได้นะ
10: ช่างชนะแค่นี้ไม่เท่าไหร่
5: ว่าแล้วเชียวเป็นเอรูกับอารูจริงด้วย
11: เชียวกับเอ็นคาคุ
10: มาได้จังหวะพอดีพวกฉันเจอแต่คู่แข่งอ่อนๆแบทเทิลไม่หนำใจเลยมาฮันเตอร์แบทเทิลกันกับตันโอเมก้าฮอน
5: โ
4: อ้ข้าสัมผัสได้ว่าเจ้ามั่นใจมาก
6: เป็นเพราะยากกับโกคาคุเลยถือโอกาสเปลี่ยนตัวเองก็ได้ค่ะ
10: ถือว่าพูดเก่งใช้ได้นะเจ้าเครื่องน
6: ี้เป็นเกียรติมากที่ชมค่ะฉันชื่อโอเมก้าอนาลิเซอร์ค่ะ
5: เอาเถอะนะการดวลครั้งนี้ฉันขอรับคำท้าม
10: ันต้องอย่างงั้นสิอารุ
5: ดีละฮันเตอร์ไทม์

อสูรเขาเจ้าสถิตเอ็นคาคุ

0: พราะฉันไปฝึกหัดอะไรมาเยอะยังไงล่ะนี่นะ
1: อะไรเนี่ยของพรางตาเหรอ
0: เสร็จฉันละ

0: ายนี่แทบไม่มีช่องโหว่แล้วนะ
1: เอลูละอองของฟุนคาคุมันไม่ได้มีไว้ประทับแบบใช้แรงเข้าว่านะ
0: นายนี่ก็รู้ละเอียดจริงๆนายด็อกเตอร์อสูรเขา
1: ด็อกเตอร์อสูรเขาน
0: ี่ฟังหน่อยสิความฝันอารุณ่ะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวเอรุเฮ้ยกำลังแบทเทิลกันอยู่มาชวนคุยอะไรเนี่ย
0: ฉันถามหน่อยอีโกเกียของเอ็นคาคุไม่มีบันทึกในสารานุกรมอสูรเขานี
2: ่โอ้อย่างนี้นี่เองไม่มีภาพของตัวข้าอยู่เลย
1: จริงด้วยเพราะก่อนหน้านี้เอ็นคาคุอยู่ข้างในโบราณสถานนี
0: ่เฮ้ยงั้นก็แปลว่าโลกนี้ยังมีอสูรเขาที่ยังไม่ถูกค้นพบอีกมากมายเลยเพราะอย่างนั้นอารุเลยจะเป็นด็อกเตอร์อสูรเขาที่จะตามหาอสูรเขาหายากให้เจอก่อนใครในโลกให้ได้นะสิ
1: อุ้ยเธอนั่นแหละพูดเองเอง
0: อะแล้วจะไม่เป็นหรือไง
1: แค่คิดว่าถ้าเป็นได้ก็ดีเฉย
3: ๆก็ดีนี่ด็อกเตอร์อสูรเขาน่ะ
0: ใช่ไหมแล้วความจริงที่ผ่านมาฉันก็เคยแอบคิดว่าอารุไม่เหมาะกับแบทเทิลเท่าไหร่เลยด้วยอ่ะ
1: นี่พูดถึงขั้นนั้นเลยเหรออ
0: ารุได้เจอความฝันของตัวเองแล้วพี่สารบีปิ่มจังเลย
2: เท่ากับตัวตนของข้าปลุกไฟในใจของอารุให้พังงาดงั้นสินะ
4: ใช่แล้วค่ะเพราะคุณเป็นธาตุไฟไงคะ
0: นักล่าอสูรเขาอันดับหนึ่งของโลกกับคู่ฝาแฝดด็อกเตอร์อสูรเขาอันดับหนึ่งของโลกต้องดังแน่ดังระเบิดระเบ้องานจะประดังประเดเข้ามาจากทั้งโลกไม่ขาดสายสุดท้ายก็ได้รับเศษที่ไม่รู้ตัวนี่บุญหล่นทับว่า
4: อันนี้จะเป็นใจจริงนะคะ
0: ฉันได้เห็นจนพอใจแล้วล่ะพลังความสามารถของนายน่ะเพราะอย่างนั้นฉันเลยอยากจะจ้างวานอย่างเป็นทางการกัปตันโอเมก้าฮอน
5: อสูรเขาปริศนาที่บินอยู่บนฟ้าเหรอ
1: ดูเหมือนจะบินฉบเฉี่ยวไปมาด้วยความเร็วสูงระดับที่แหวกก้อนเมฆได้ด้วยนะอสูรเขาแบบนั้นไม่มีอยู่ในสารานุกรมเลย
3: รู้จักมะ
2: ไม่คุ้นตาข้าเลย
0: ขนาดเอ็นคาคูยังไม่รู้ก็แปลว่าเอาแล้วเอ็นคาคูที่ไม่ถูกบันทึกในสารานุกรมกับอสูรเขาปริศนาที่เอ็นคาคูก็ยังไม่รู้จักแบบนี้มันคือปริศนานาโซคาคุไง
1: นาโซคาคุเจ๊แกตั้งชื่อเองเสร็จสับเฉย
0: ถ้าเราสืบจนรู้ตัวจริงของเจ้านี่ดร.อสูรเขาอารุพวกแกล้าจะต้องโด่งดังไปทั่วโลกแน่ๆเพราะเป็นผู้ค้นพบสายพันธุ์ใหม
1: ่อืม
3: อสูรเขาที่แม้แต่เอ็นคาคุก็ไม่รู้จักเหรอน่าสนุกดีนี
2: ่ถ้าเจอตัวเมื่อไหร่ก็ให้มาสู้กับข้าเจ้านาโซคาคุที่ว่าเนี่ยมันจะแน่สักแค่ไหนราท่านยังข้าจะเป็นผู้พิสูจน์เอง
0: แน่จริงอยู่แล้วงั้นก็ตกลงตามนี้นะ
6: เอ๊ะไอ้เหี้ยเฮ้ยใจไหนกันทำไมล่ะแค่จะมาถามอะไรเฉยๆที่เฮ้ยก็บอกว่าให้ดูรูปนี้ก่อนไง
7: อสูรเขาลึกลับที่บินบนฟ้าเรากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะคิด
8: น้องมะลิมีพลังเยอะจินตนาการไม่หยุดนิ่งและดูซุกซนมากกว่าเพื่อนคนอื่นเป็นพิเศษไม่ค่อยจดจ่อรอคอยอะไรนานๆไม่ได้บางทีก็ขี้ลืมวอกแวกได้ง่ายทำอะไรไม่ต่อเนื่องจนพ่อแม่อย่างเรากังวลคิดว่าลูกไม่มีความตั้งใจแต่รู้ไหมคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ ADHD หรือภาวะสมาธิสั้นซึ่งพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ADHD เป็นอาการทางสมองไม่ใช่เรื่องน่าอายและสามารถรักษาได้สิ่งสำคัญคือความเข้าใจการดูแลที่เหมาะสมและกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างหากลูกของคุณมีภาวะสมาธิสั้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ลูกเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข

0: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสม

0: ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด
1: ว้าว
2: ยูโร
1: ช็อกโก
2: ้ช็อกโกพาย
3: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
2: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
4: คอปและดรีมเวิลด์ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงคอปสไปร์แฟนตาสามฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1-31ตุลาคมนี้ที่ดรีมเวิลด์

0: ันช์ป๊อป
1: ว้าวเย
0: ้อร่อย
2: ชุกกี้ชุกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: ันทุกโมเมนต
1: ์ไม่รู้จักอะเราไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะ
2: ถึงปิดบังพวกเราไปก็ไม่เป็นผลดีหรอกนะพี่ศูนย์เขาจงสถิตดูคู่ขาคู
3: ่ทำไม
4: หายใจไม่ทัน
2: ถ้าแกหาข้อมูลได้แต่แรกพวกเราก็ไม่ต้องมาลำบากแบบนี้ไปแล้วล่ะพิษ
3: แหมมันก็จริงนะครับมาขอไปด้วยนะครับพูดนั่นหน่วยสังไ
4: พเข้าใจแล้วฉันจะบอกเงาสีดำนั่นมันมีไปอีกฝากของภูเขาลูกนั้นน่ะ
3: มันว่างั้นนะครับ
2: ขอบใจพวกแกมากสำหรับข้อมูลนะพิษ
5: นี่ตกลงมาทางนี้ถูกทางแล้วแน่หรอ
6: ข้าได้กลิ่นแรงมากมันเป็นกลิ่นปริศนา
7: แปลว่าอีกเดี๋ยวก็เจอนาโซคาคูแล้วเนอะอารุอะไรกันเกิดปอดแหกขึ้นมาเหรอถึงเป็นงั้นการเป็นด็อกเตอร์ศูนย์เขาก็คง
8: เป็นไปไม่ได้หรอก
7: เฮ้
8: พอได้แบทเทิลกับฮันเตอร์มากมายพร้อมกับเอรุถึงได้รู้ผู้คนที่หวังจะเป็นด็อกเตอร์อสูรเขามีอยู่เยอะมากประสบการณ์และความรู้ก็มีเยอะทุกคนก้าวหน้าไปไกลกว่าผมเยอะมากถึงผมจะเริ่มต้นตอนนี้มันก็ไม่ทันหรอกคิดว่าตัวเองคงไล่ตามไม่ทันแน่แน
7: ่มาบ่นอะไรของนายเล่าของแบบนั้นน่ะ
9: เจ้ามาดูนี่เร็ว
7: ถ้ำเหรอ
6: ไม่ผิดแน่นอนนาโซคาโคอยู่ในถ้ำลึกนี่แหละ
7: ดีละไปกัน
9: ฟังให้ดีนะข้านี่แหละคือราชันอสูรเขาเอ็นคาคุนาโซคาคุผู้บินบนฟ้าแหวกเมฆนภาราชันอสูรเขาผู้นี้จะเป็นคนพิสูจน์ตัวจริง
7: นี่มันอะไรเนี่ย
8: ทุกคนเอลู
10: ร่างกายมันชาไปทั้งตัว
8: กลิ่นของต้นมิซิมิรุที่ถูกหมักแบบนี้มัน
3: ที่ของหัวหน้าหน่วยซันพอยนี่แกร่งสุดยอดเลยนะครับ
10: นี่แกคือคนเมื่อตอนนั้น
3: ขอเอาคืนมาแล้วนะอีโกเกียสุดหวงแหนแสนสำคัญใช่หัวหน้า
2: หน่อยแน่ไอตัวอับอายขายหน้าสมาพันธ์อีบาวน่ะไม่ต้องการพวกโง่หรอกนะพิษ
8: ไม่ผิดแน่เลยมันคือพิษระบบประสาทแต่ละเลทท็อกซินที่โดคูคาคูจะใช
2: ้ฉันขอรับสิ่งนี้คืนแล้วกันนะพิษ

0: หยุดนะนั่นเป็นอสูรเขาของเอโน่เอาคืนมา
1: เป็นเด็กที่น่ารำคาญจริงๆ
2: เอโน
1: ่แกเองก็ตามหาอสูรเขาปริศนาเหมือนกันแหละแต่อสูรเขาปริศนาน่ะฉันนี่แหละจะเอาไปถวายให้ไต่เท้าอีบ่าวเอง
0: คนที่ยังขยับได้มีแค่ผมคนเดียวถ้างั้นผมก็มีแต่ต้องลุยแล้ว
1: ใครก็ตามที่มาขวางมันทุกคนต้องถูกกำจัดนะพิษสมาพันธ์อีบาวเซ็กซ์กองทหารเกนโนหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่สันฟอยพูดแต้มพิษ
0: เพื่อโลกนี้และผอมมนุษย์ฮันเตอร์ฝาแฝดจากพวกเราจึงมุ่งไปที่หนึ่งฝาแฝดน้องชายอารุคผู้แก้วกล้าทะลุไปเลยศูนย์องศาสมบูรณ์อสูรเขาจงสถิตเพียวครับพวกย่าย่าย่าเอ็นคือคู่ยังขยับตัวไม่ไหวอีกเหรอ
3: ช่างเป็นพิษที่มีฤทธิ์รุนแรงเหลือเกิน
0: แล้วไปชมศัตรูที่มันได้อะไรเล่า
2: อารุ
0: ยังหลับหน้า
2: อารุ
1: เป็นอะไรไปพลังของแกมีเท่านี้เองงั้นเหรอถ้างั้นความฝันที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกก็เลิกฝันไปเถอะพีท
0: ลำพังแค่ผมคนเดียวถ้าผมขาดเอรุไปก็ทำอะไรไม่ได้สักอย่างสุดท้ายคนอย่างผมเนี่ยก็เป็นแค่ด็อกเตอร์อสูรเขาต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ก่อนสินะไม่อย่างนั้นเจ้าพวกพ้องของอีบาวจะแย่งสมบัติล้ำค่าจากยุคมหาโบราณไปหมด
1: ยุคมหาโบราณมันไม่มีค่าอะไรในยุคนี้หรอกอีท
0: ก็มีแต่คนเขาพูดกันว่ามันจะมีความหมายอะไรหาเจอแล้วจะได้อะไรขึ้นมาแต่ว่าตัวฉันก็หาเจอแล้วและเมื่อได้เจอแล้วก็ย่อมทุ่มสุดชีวิตได้ฉันถึงจะออกตามหายุคมหาโบราณให้เจอก่อนใครไม่ยอมให้คนอย่างพวกแกมาขวางทางของฉันหรอก
3: ก็พูดได้ดีมากมันก็แบบนี้สิ
0: ใช่แล้วคนอย่างผมเองก็ได้เจอแล้วเหมือนกันกับพวกอสูรเขาเจอความฝันของผมคนเดียวถึงสายไปแล้วจะทำไมไล่ตามไม่ทันแล้วมันจะทำไมผมจะไปค้นหาให้เจออสูรเขาที่ไม่มีใครเคยเห็นเป็นคนแรกของโลก

0: แบบไหนก็ทีมเดียวกันจอลลี่แบร์เพื่อนสีเขียวหนึบ
1: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อป
2: ว้าวเย
1: ้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีกาสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
5: ไม่รู้อ่ะ
6: หนูรู้ทุบพื้นได้ไม้เอาไปคว้าได้ขวาน
5: โอ้ยโอ้ย
4: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
7: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเล

0: Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
1: เอาขนมอะไรไหมเ
2: จ้าลิสก้าเอาขนมอะไรไหมเจ้าลิสก้าเอาขนมอะไรไหม
3: ทวิสโก้ทวิสโก้
4: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
5: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: ผมคือฮันเตอร์ที่จะเป็นด็อกเตอร์อสูรขาวอันดับหนึ่งเอาลูกพุกแก้วก็
7: ใช่แล้วใช่อีกก็ของนายซัดมันเข้าไปเลย
8: ลุยเลย
9: อย่าอะไรเนี่ยขามันขาแข็งหอยจุดเด็กแน
8: ่อย่า
9: ไม่นะ
8: อย่าอีเด้อ
9: ขี้แกนะแกขัดขืนไปก็ไร้ค่าหน้าพิษ
8: ตอนนี้แหละย
9: ้างานงอกแล้ว
8: ย้าวย้า
6: อาสูรข่าวของเอลูขอเอาคืนมาละอาสูรเขาจงสถิตคุณทาคุจงโปรยปลายและเยียวยาพวกพ้องทุลีสลายพิษย่าสารพิษที่โดนคู่ค้าคู่ปล่อยออกมากาลาเล่ท็อกซินน่ะสามารถใช้สารเบต้าอัลคาเซ่ที่มีอยู่ในละอองของคุณค้าคู่เป็นยายับยั้งและสลายความเป็นพิษของมันได
7: ้ขยับตัวได้จะขยับร่างกายได้แล้ว
8: รู้สึกตัวเบาวิวเลยเหมือนได้กินขิงดองยามเช้าตรู่แสนสดใส
10: ละอองของคุณค้าคู่ไม่ได้มีไว้ปะทะแบบใช้แรงเข้าว่าเหรอเอาเรื่องนี่ด็อกเตอร์อสูรเขา
8: โอ้เจ็บ
9: น้อยไอ้พวกเจ้าเล่เมื่อถ้าอย่างนั้นก็ต้องเจอพิษร้ายแรงขั้นสุดยอดของโดคุคาคุคาทัสโตเรียมเอาไปกินซะพี
6: ่กำลังรอไอ้นั่นอยู่เลยอสูรเขาจงสถิตเที่ยวคาคุทัสโตเรียมจะระเหิดภายใต้อุณหภูมิลบ124องศาและกลายเป็นผลิตควบแน่นจงแข็งไปซะผลิตแน่นแข็งที่สุดเ
9: ยี่ยมแบบนี้เรียกพิษนั้นขืนสนองพี
6: ่คนที่หาดาโซคาคุเจอคนแรกคือผม

0: สุคาคุพลังนั้นของเจ้าราชนสูรเขาเอ็นคาคุจะเป็นผู้ประเมินให้เอง
1: อสูรเขาเจ้าพงาดราชนสูรเขาเอ็นคา

0: มันหนีไปจนได้อะ
1: อสูรเขาเช่นนั้นข้าก็เพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยแหละ
2: อสูรเขาที่ราชันอสูรเขาก็ไม่รู้จักผมจะไขปริศนาของนาโซคาคุเอง
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอก
2: เอ๊ะ
3: ฉันจะขอสู้ไม่แพ้นายด้วยการเป็นฮันเตอร์อันดับหนึ่งของโลกจากนี้ถึงเราจะเป็นฝาแฝดแต่ก็เป็นคู่แข่งเหมือนกัน
2: ผมจะเป็นให้ดูไม่ใช่แค่นาโซคาคุหรอกผมจะตามหาอสูรเขาที่ยังไม่มีใครเจอและเป็นด็อกเตอร์อสูรเขาเบอร์หนึ่งของโลก
0: โอ้ฉันเองก็จะหาให้เจอเหมือนกันยุคมหาโบราณน่ะ
1: ถ้างั้นเราไปกินข้าวหน้าเนื้อกัน
2: ข้าวหน้าเนื้อ
3: ข้าวหน้าเนื้อเนี่ย
0: แต่ฉันชอบแฮมเบอร์กมากกว่านะ
4: จับสัญญาณได้แล้วนะสแกนเสร็จสิ้นไม่พบสัญญาณของโดกิเดจิ
5: วิชาสำนักคัสนามิคลื่นพาห้วงการถึงขั้นส่งโดนาโดข้ามห้วงการไม่ติได้ไม่ธรรมดาเลยจริง
4: ๆแต่เป็นวิชาที่ใช้แล้วอายุไขสั้นลงก็บอกว่าเป็นวิชาต้องห้ามไง
6: ถ้ายอมทำได้นี่ก็เพื่อหาอินฟินิตี้ให้เจอ
5: องค์กรอาญากรรมอิโมเกียที่ขยายตัวไร้สิ้นสุดถ้าอย่างนั้นเกียบัญญัติพวกเราก็ต้องทำในสิ่งที่ควรจะทำ
6: ซิกมากับเซต้าสุดยอดหน่วยสืบสวนพิเศษรวมพลังข้ามจักรวาล
5: งานนี้ใหญ่มากไม่หวานหมูนะบอกให
6: ้ถ้าเตรียมใจไว้พร้อมแล้วหัวหน้าทีมสืบสวนพิเศษอาไมเซ
7: ่ชีกชาร์จ
6: สวมกรอบ
7: ชีกอักติเวต
5: ลุยกันเลยไรยะ
8: นักล่าสุราชันพงาโอเมก้าฮอนตอนหน้า
9: ข้าไม่มีธุระกับผู้ไรอีโก้แบบสุดขั้ว
10: ได้เวลาออกล่าแล้ว
11: ฉันอยากรีบๆกินเธอเข้าไปจังเลย
8: ถ้าเป็นราชันอสูรเขาก็ตามมาเอ็นทาคู่ตอนที่6จงฝากไปให้ได้พฤหัสกลืนสยอง
9: เอาแล้วนะ
8: ฮันเตอร์ไทม์

0: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่ารถไฟแล่นนอกรางถ้าหากว่าล้อรถยนต์ไม่สามารถขี่ถ้าหากว่าแขนยืดหดได้ถ้าหากว่าร่างกายเป็นหินมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If TPIC วันเสาร์นี้เวลา 11:00 น.ทางช่อง9กด30
1: เหตุการณ์ที่พี่เจอในข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องทุกอย่างมันเคยเกิดขึ้นจริงแล้วพี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่แล้วนะเมื่อ40ปีก่อนหลังจากที่พี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่ที่มีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงปีพ.ศ.2552อายุของพี่ก็คือ72ปีพี่เป็นลุงคิงแล้วนะ
2: กัลปพฤกษ์และมูกุงฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
3: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
4: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได้
5: ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
4: มีใครทำมาก่อนไหม
5: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
4: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
5: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
6: อย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
7: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
8: ฮะทำทั้งหมดเลยเหรอ
6: ความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได้กล้าดียังไงมาทำคนของฉันรนหาที่ตายชัดๆ
9: สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ sold out ในเวลาเพียง1วัน
10: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
11: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
10: เฮ้ย
11: คอนโดเริ่มต้น 7,400
10: บาทคอนโดอะไร 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
12: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไรกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
9: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
13: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven CJ Mall และร้านขายยาชั้นนำ
14: โดราเอมอนตอนโดราเอมอนกับหม้อน้ำชา
15: ทำอะไรอยู่เหร
14: อกำลังซ่อมบำรุงท้ายแมชชีนน่ะนานๆทีก็จะบำรุงกันบ้างอะนะ
15: งั้นเดี๋ยวฉันช่วยเอง
14: แต่ต้องนะขืนโนบิตะช่วยมันจะกลายเป็นพังเลย
15: นี่ก็ได้ฉันไม่ช่วยก็ได
14: ้โอ้โหไปเลย
15: เธอเอ้ยต่อไปจะไม่ช่วยอีกเลยคอยดูสิ
14: จริงๆเลยนะจริงๆฮะอ้าอ้า
16: ม้วนกระดาษที่เก่าแก่สุดๆเลยนั่นเนี่ย
15: นั่นน่ะสิเราเลือกอุตส่าห์มีน้ำใจมีอะไรเหรอทุกคนนะนบิตะคือว่านะซินิโอเอาม้วนกระดาษมาให้พวกเราดูจ้ะ
17: ม้วนกระดาษ
14: ที่บ้านของฉันนะมีกระดังเก็บของใหญ่มากนะฉันไปเจอมาจากในนั้นแหละแล้วก็พอลองคลี่ม้วนกระดาษดูนี่ไง
16: ทารุกิพันไหนล่ะเนี่ย
15: แต่ว่าหน้าแบบนี้ดิโดราเอมอน
14: ใช่ไหมเหมือนเปียบเลยใช่ไหม
16: แต่ทารุกิธรรมดาละบ้าง
15: จะใช่แน่เหรอ
14: ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ย
17: เฮ้ยแย่จังเลยนะจะเฮ้ย
18: ต้องขออภัยด้วยนะขอรับยกโทษให้ข้าด้วยนะขอรับ
19: ยกโทษนะไม่ได้การยิงเราของข้าถือเป็นความผิดอย่างมหาชนะ
18: ข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆขอรับนายท่านข้าเป็นเพียงพ่อค้าจนๆขายของเก่าไปวันๆเท่านั้นเองได้โปรดเถอะนายท่าน
19: ไม่ต้องมาแก้ตัวข้าจะฟันเอ้ยตาย
18: หา
19: ไ
18: อ้อย่า
19: เดี๋ยวตายได้แล้ว
17: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะครับเขาก็ขอโทษแล้วนี่นะยกโทษให้เขาเถอะนะครับ
19: นี่ไงที่พูดได้แล้วเนี่ยฮะ
17: เดี๋ยวมะมะอ่ะผมไม่ใช่แทนทุกกี้นะเอ้ยนั่นแหละ
19: น้อยเจ้าเป็นแค่ทารุกิบังอาจนักอย่างนี้ต้องประหารตายตาย
17: ขอโทษนะครับ
19: จับปีศาจทารุกินั่นมาพอรับให้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้เลยจับทารุกิบอกให้หยุดไงมันไม่เคยหยุดเลย
17: เฮ้ยเสร็จกันไปต่อไม่ได้เอาไง
19: หยุดนะหยุดนะ
17: อย่าแล้ว
19: หยุด
17: อึ๊บนี่ไงไม่ใช่จ้าแบบนี้ต้องใช้ยายแมงมุมทั่วทิศเอาฮึบนี่นะฮึบจ้าเอาละเอาเลย
18: ไหนจะไปไหนนะจะหนีไปไหน
17: จะเอ้ย
18: ทารุกิจะอะไรนั่นน่ะ
19: เจ้าทารุกิเดินกลางอากาศได้เหรออ
20: ุ้ยช่างน่าตกใจ

0: จริงๆเลย
1: นี่เน้นน้อยถึงเวลาน้ำชาแล้วไปต้มน้ำใส่หม้อเตรียมไว้ก่อนสิ
2: ครับหลวงพ
3: ่อเฮ้ยเ
2: ฮ้ย
3: มาถึงตรงนี้ก็จะปลอดภัยแล้วอ่ะจะ
1: มันเข้ามาในวัดแล้ว
3: โอ้ยเถอะตื้อชะบัดเลยฮะ
4: ให้เจ้า
3: มีตรงไหนพอจะซ่อนตัวได้บ้างฮะหม้อน้ำชานี่เก่าสุดๆด้วยฮะถึงจะแอบกลัวแต่ก็อึ๊บนี่แน่ไฟฉายย่อส่วนนี่ปุ๊บ
2: สงสัยต้องเปลี่ยนหม้อน้ำชาใหม่แล้ว
3: ทนไม่ไหวแล้วเกือบแย่เกือบตายโอ้ย
4: ฉันจะฟังโน้นอ่ะ
1: ปีศาจทะลุกี่หรือเปล่าไปดู
3: เยอะเยอะเยอะฮะ
4: ไหน
3: ทำไงดีอ่ะเราใช้อะไรดีใช้อะไรดีแล้วฮะจะหยิบของพิเศษไม่ได้แฮะทำยังไงดีเราทำยังไงอ่ะ
5: ป
3: ี
5: ศาจทะลุกี่มาทางนี้สิทางนี
3: ้เอ๊ะ
5: มาเร็วเข้ามาทางนี้เร็ว
6: โดราเอมอนฉันยืมของน่าสนใจมาให้ดูละโดรามิจัง
7: อะคุณอาบิตา
8: ต่อไปก็ท่านี้นะครับเอาเลยเยอะเลย
6: จ้าเก่งมากเก่งมาก
1: เอาไป
5: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณ
6: แหมวันนี้ดี
8: แบบนี้น่ะเราอาจจะหาเงินชดใช้ค่าไหให้เขาได้นะ
7: อันนี้แสดงกายกรรมไต่เชือกอย่างน่าทึ่งทำให้ชาวบ้านแถวนั้นส่งเสียงและตบมือ
9: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
11: เฮ้ย
12: ปีโป้จุ๊บ
13: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็ปีโป้จุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บๆ

0: มทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
1: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
2: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวแต่ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
3: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้

0: ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
1: สะดวกช็อป
0: ที่ช็อปมาเนีย
2: มีบัตตี้ไบไม่มีเหงาอร่อยไบปุ๊บบัตตี้มาปั๊บกินด้วยกันจะเพื่อนสีหรือเพื่อนคู่กันก็อร่อยบัตตี้ไบกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย
3: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่7-11ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: ไรอยู่หรอ
1: ก็เรื่องกับพี่นะสิคะพอดีแมลงเตือนภัยมันร้องเตือนฉันเลยลองมาดูแล้วก็พบว่าพี่เขาหายตัวไปพร้อมกับทามาชินน่ะ
0: โดราเอมอนน่ะนะ
1: เครื่องค้นหาก็หาไม่เจอเลย
0: เรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่แล้วทำไงดีทำดี
1: หายตัวไปเลยเหรอ
0: คุณทำไงดีทำไงดีทำไงดีโดรามี่ทำไงดี
1: หน้าแบบน
0: ี้ดี
1: พี่เหรอ
2: ขอบคุณนะครับที่ช่วยผมให้รอดมาได
3: ้ข้าตั้งหากเล่าที่ได้เจ้าช่วยเอาไว้ขอบใจมากนะอะนี่ไม่ใช่ของดีอะไรหรอกแต่ก็กินเถอะนะ
2: ท้าแล้วนะครับแล้วคุณลุงไม่กินด้วยเหรอครับ
3: อ๋อข้าไม่กินหรอกพอดีวันนี้ท้องมันไม่ค่อยจะดีนะเจ้ากินไปเถอะนะไม่ต้องห่วงข้าเอาเลยตามสบาย
2: งั้นเหรอครับงั้นไม่เกรงใจเลยนะครับขอบคุณสำหรับอาหารครับ
3: ว้ายท้องร้องข้ารู้สึกอายจังเลยอ่ะ
2: หายใบนั้นน่
3: ะ
2: เพราะผมทำแตกเลยเอาไปขายไม่ได้คุณก็เลยไม่มีเงินพอจะซื้อข้าวกินหรอครับ
3: แค่หายแตกอย่าไปใส่ใจมันเลยนะ
2: อ๋อจริงสิยายแมงมุมทั่วทิศดีละ
4: เลือกดูได้เลยนะ
0: เฮ้ยเธอขายอะไรล่ะเนี่ยฉันอยากได้ของมากมายเลยเฮ้ยจะไปไต่มุมอะไรกันอ่ะ
2: เยอะ
0: ไปสิ
2: เยอะจ้าต่อไปก็ถ่านนี่แหละครับเอาเลยเยอะเลย
0: ยังเก่งมากเก่งมาก
5: เอาไป
3: ขอบคุณมากนะครับขอบคุณ
0: แหมวันนี้ดี
2: แบบนี้น่ะเราอาจจะหาเงินชดใช้ค่าไหให้เขาได้นะ
6: อันนี้แสดงพฤติกรรมไต่เชือกอย่างน่าทึ่งทำให้ชาวบ้านแถวนั้นส่งเสียงและปรบมือดังสนั่นนี่คือพี่จริงๆเหรอ
0: โดราเอมอนเนี่ยนะไต่เชือก
6: เมื่อทราบข่าวเกี่ยวกับทานุกิมหัศจรรย์ในท่านจึงเดินทางมาหา
2: วันนี้ก็สู้อีกนะครับเยอะ
7: นึกแล้วเชียวจะมีซานทารุกิเมื่อตอนนั้นนั่นเองได้ข่าวว่าเจ้าไต่เชือกในเก่งการมากสินนะวันนี้ข้าจึงเตรียมเวทีพิเศษมาให้กับเจ้าเอาละเดินไต่เชือกที่ขึงระหว่างหอคอยนี่ให้ดูหน่อยสิหากเจ้าทำสำเร็จข้าจะยอมปล่อยเจ้าไปแต่ว่าถ้าพลาดแล้วก็พวกเจ้าทั้งสองคนต้องโดนประหารด้วยมือข้า
2: ไม่นะ
0: ประหารหรอแล้วไงต่อ
6: คือว่ากระดาษมันโดนปลวกแทะกระดาษไม่ออกเลย
0: แล้วกัน
7: โอ้เริ่มได
3: ้ต้องขอถามเพื่อความแน่ใจ
8: ไม่เป็นไรแน่นะ
2: จะครับ
8: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญทุกท่านรับชมกิจกรรมไต่เชือกของทานุกิในหม้อน้ำชาหากถูกใจช่วยปรบมือด้วยนะขอรับเชิญชมได
2: ้ยังไงก็ต้องลุยนี่เจ้า
7: เริ่มเป็นเชือกเส้นเดียวเนี่ยนะ
2: ไม่ต้อง
3: เจ้ามีเก่งกาสามารถมากเลย
2: เกือบไปแล้วไม่ล่ะก็เลยถึงจะไม่เย็นแมงมุมทั่วทิศคอยช่วยอยู่ก็

0: นี่ทารุเกะลองเลี้ยงสิ่งนี้บนร่มให้ดูหน่อยสิ
1: เอ้ยอาจารย์
2: ให้แสดงศพซะงั้น
0: โอ้โหเยอะมากเยอะมากเก่งมาก
3: ไม่ได้ซ้อมมาก่อนเลยนะน่ะ
0: งั้นอันต่อไป
4: อันนี้ด้วยนะจ๊ะ
3: เอ้ามาใหญ่แล้วเอ้าจะล่วงไหมเล่า
0: เยี่ยมมากเลย
4: เหนือชั้นจริงๆจ้า
5: แล้วอีกแค่นิดเดียวพิธียาหน่อยนะอีกนิดเดียวก็ถึงแล้ว
4: ดีละอีกแค่นิดเดียวนิดเดียวมาใส่เราบ่โถมาทำไมจ้าช่วย
6: นิดเดียว
7: เฮ้ยจ๊ะ
4: เดี๋ยวนะพี่ในที่สุดก็หาตัวเจอแล้ว
8: โนบิตะด้วย
7: เอ้าให้ยายแมงมุมดึงขึ้นไปแล้วเดินต่อนะ
4: อย่า
0: อะไรล่ะเนี่ย
3: คือว่าทานุกิใช้วิชาลึกลับดึงตัวกลับขึ้นไปอยู่บนเชือกแล้วขอรับ
0: โอ้โ
4: หเอ้ย
0: ทำให้ได้นะพี่สาวทานุกิไปได้
4: ออกมาได้สักทีขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างเลยนะครับ
9: ไม่หรอกนะข้าสิต้องขอบคุณน่ะแถมนายท่านยังขอหม้อน้ำชาแล้วก็ให้รางวัลตอบแทนมาตั้งขนาดนี้เชียวมีกินอีกหลายวันเลย
0: อ้าวเจ้าทารุกิแปลงร่างให้ดูหน่อยแปลงร่างหน่อยสิ
4: แปลงให้ดูหน่อยนะจ๊ะ
7: ดีจังที่เรื่องจบได้ดีงั้นหนูไปแล้วนะ
4: ม้วนกระดาษนั่นอะไรอ่ะม้วนกระดาษที่บันทึกเรื่องราวของนายเอาไว้ยังไงเล่าหน้าสุดท้ายกลับมาสภาพดีแล้วไม่นานนักหม้อน้ำชาที่นายท่านได้มาก็ถูกส่งต่อไปให้แก่วัดแต่ว่ามันไม่เคยแปลงร่างเป็นทานุกิให้ใครได้เห็นอีกเลยเขียนว่าเนี้ย
8: เฮ้ยก็บอกแล้วไงจะไม่ใช่ทานุกินะ
10: สิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวแค่น้องๆหนูๆตื่นเช้ามาดูรายการช่อง9การ์ตูนก็จะได้สิ่งดีๆถึง3ต่อทั้งการ์ตูนดีๆประโยชน์ดีๆและของที่ระลึกดีๆกับกิจกรรมดูการ์ตูนยังไงให้ได้ประโยชน์เพียงแค่น้องๆหนูๆเปิดทีวีดูการ์ตูนดีๆของช่อง9การ์ตูนแล้วถ่ายรูปสวยๆหล่อๆคู่กับหน้าจอกับการ์ตูนที่ชอบในช่วงที่ออกอากาศพร้อมกับบอกประโยชน์ดีๆที่ได้รับจากการรับชมการ์ตูนในวันนั้นแล้วโพสต์ภาพลงใน Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนรูปไหนสวยดีน่ารักดีและเขียนได้ดีถูกใจทีมงานที่สุดสัปดาห์ละ10คนก็เตรียมรับของที่ระลึกดีๆจากไบโอฟาร์มกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์ส่งตรงถึงบ้านกันไปเลยประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนทุกวันเสาร์ในรายการช่อง9การ์ตูนและทาง Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนมาร่วมดูสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆและได้ของดีๆกันไปเลยและนี่ก็คือโฉมหน้าของน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนรอรับของที่ระลึกจากทางรายการกันไปเลยยินดีด้วยนะครับ
11: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
12: เอาขนมอะไรไหม
13: เจ้าลิสก้าเอาขนมอะไรไหม
14: เจ้าลิสก้าเจ้าลิสก้า
13: เอาขนมอะไรไหม
14: ทวิสโก้ทวิสโก
15: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
16: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven พี่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
17: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พ่อแม็กซ์ฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: แต่เด็กเพื่อนกันตั้งแต่เล็กตูมตามกรอบหอมอร่อย
1: โดราเอมอนตอนขอร้อยคะแนนสักครั้งในชีวิต
2: เอาละทุกคนนั่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนั้นครูจะคืนกระดาษคำตอบให้แล้วนะรอบนี้ข้อสอบค่อนข้างจะยากทุกคนก็เลยคะแนนไม่ดีสักเท่าไหร่นะโนบิตะ
1: ครับ
2: โนบิตะยังได้ร้อยคะแนนเต็มเหมือนเดิมนะ อยากรู้จริงๆเลยว่าทำไมเธอถึงได้เก่งขนาดนี้เนี่ย
3: ผมแค่ทำข้อสอบตามปกติเองครับ
2: เยี่ยมมากทุกคนจะต้องเอาอย่างโนบิตะนะรู้ไหม
3: เจ็บใจชะมัดทำยังไงก็ได้ไม่เกินร้อยคะแนน
4: นี่
3: ดูนั่นสิ
5: หนุ่มน้อยอัจฉริยะคนดังนี่นะ
6: ดูเท่ตลอดเวลาเลย
7: โนบิตะเจ้าสุดยอดไปเลยนะ
1: ทำงานบ้านเสร็จแล้วเหรอ
3: เจ้าดันเผลอหลับไปได้ต้องรีบปั่นต่อให้เสร็จแล้ว
1: แล้วทำอะไรอยู่ตั้งนานแสนนานแล้วนายน่ะมีนัดจะไปบ้านชิซุกะไม่ใช่เหรอเค้กชาเมนี่แสนจะอร่อยกำลังรอนายอยู่นะป่านนี้ทุกคนนะคงจะไปถึงกันหมดแล้วอ่ะการบ้านแค่นี้นะน่าจะรีบทำเพื่อมันเสร็จเร็วแล้ว
3: อยู่ได้ทีต้องใช้เวลานานก็ฉันหัวไม่ดีมาตั้งแต่เกิดแล้วดิท่านโดเรมอนอย่าไปก็ไปคนเดียวเลย
1: อ๋อไม่เห็นจะต้องน้อยใจขนาดนั้นเลยนี่นะเด็กเอาเถอะนะกลับไปนั่งที่โต๊ะก่อน
3: เฮ้ยแค่แป๊บเดียวก็ทำเสร็จแล้วนี่มันอะไรอ่ะ
1: ดินสอคอมพิวเตอร์ต่อให้เจอโจทย์ยากแบบไหนสมองกลในแท่งดินสอก็จะเขียนคำตอบให้เราโดยอัตโนมัติเลย
3: สุดยอดเลย
1: อ่ะเอาแล้วรีบไปที่บ้านชิซุกะกันเถอะเอาคืนมาก่อนดิ
3: ขอยืมต่ออีกแป๊บนึงนะมันสนุกดีอ่ะ
8: เฮ้ยใจเย็น
3: อะไรกันยังทำการบ้านไม่เสร็จอีกเหรอรีบไปกินเค้กกันดีกว่านะ
9: คือการบ้านรอบนี้มันนอกจากยากแล้วยังเยอะด้วยฉันเลยทำไม่เสร็จสักทีอ่ะ
3: ช่วยไม่ได้นะเอามาดิ
9: เอ
3: ๋ของแค่นี้ง่ายจะตาย
6: ทำเสร็จแล
9: ้
6: ว
9: เฮ้ยอะไรเนี่ยนี่แกการเป็นคนหัวดีขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยฮะ
3: อย่าสนใจไปเลย
8: เฮ้ยซินิโอ
10: ข้อทีนะแต่ว่าการบ้านฉันยังไม
3: ่เอามาดิ
10: เสร็จแล้วมาดิ
9: นายว่ามันแปลกไหมทำไมจู่ๆมันถึงได้เก่ง
10: ต้องมีเบื้องหลังอะไรแน่เลย
11: ชิซูกะจ๋าเรามาแล้ว
7: ขอโทษด้วยนะคือว่าคุณพ่อฉันกำลังทำงานนะจ๊ะท่านก็เลยบอกว่าวันนี้ห้ามส่งเสียงดังในบ้าน
9: เอ๋อ

0: ขออนุญาตนะครับ
1: โอ้โอ้โอ้นี่เธออะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้โหแบบนี้ไม่ได้นะ
0: เสร็จแล้วล่ะ
1: นี่ตกใจเลยนะเนี่ยทำเสร็จหมดจริงๆด้วยฮะ
2: เฮ้ยนี่โนบิตะเกิดอะไรขึ้นน่ะ
0: อะไรหรอ
2: ก็ปกติเธอเรียนไม่เก่งนี่นะ
3: ไปกินยาอะไรดีๆมาหรือไง
1: เอามาแบ่งให้กินบ้างดิ
4: พูดอะไรเนี่ยเสียมารยาท
0: อับบอับจะเรียนอะไรเดี๋ยว
4: ผลการภาคเพียรพยายามของฉันและฉันตั้งใจอ่านหนังสือแม้แต่ในเวลาที่ทุกคนกำลังนอนหลับแต่ทุกคนไม่ต้องท้อแท้ไปหรอกขอแค่มีความตั้งใจทุกคนจะต้องทำได้เหมือนฉันแน่นอน
0: เรื่องจริงเหร
4: ฮ้ายรู้สึกดีจังเลย
0: อ๋อนี่พอได้แล้วมั้งโนบิตะคืนดินสอคอมพิวเตอร์มาเหอะ
4: ขอยืมไว้ก่อนนะเฮ้ยจริงๆแล้วข้อสอบพรุ่งนี้ค่อนข้างจะยากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยขี้โกงดิแบบนี้มันเท่ากับว่าทุจริตการสอบ
4: จะเป็นอะไรไปเล่าชีวิตนี้ฉันอยากจะสอบได้ร้อยคะแนนเต็มสักครั้ง
0: อ้าวโนบิตะ
1: นี่อย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองที่แท้เป็นเพราะของวิเศษที่เหมือนได้สอนนั่นเองหรอกเหรอแม่อยากได้บางจังเลยถ้าอยากได้อะไรก็ต้องเอามาให้ได้นั่นแหละคือกติของฉันล่ะ
5: โอเคเข้าใจแล้วงั้นปิดเทอมคราวนี้พ่อจะพาไปเที่ยวรอบโลกเลยละกันนะ
2: ใช่ย
5: ่อแล้วก็จะซื้อของที่โนบิตะอยากได้ทุกอย่างเลยด้วย
2: ทุกอย่างเลยเหรอครับ
5: อะไรก็ได้ทุกอย่างเลย
2: สัญญาแล้วนะครับพ่อ
6: นี่คุณคะไปสัญญาส่งเดชแบบนั้นก็แย่น่ะสิ
5: แต่มีเงื่อนไขว่าต้องสอบได้ร้อยคะแนนเต็มทุกวิชาน่ะนะซึ่งมันไม่มีทางไปไม่ได้อยู่แล้ว
6: อ๋องั้นก็แล้วไปค่ะ
4: ก็มีทางอยู่นะครับถ้าใช้ดินสอคอมพิวเตอร์แท่งนี้น่ะแล้วฉันจะพาโดราเอมอนไปด้วยไปเที่ยวกันรอบโลกเลยดีมาก
0: เฮ้ยนอนก่อนนอน
4: โกรธเหรอ
0: เฮ้ย
4: โอ้โหสายตาฮนึกถึงสายตานั่นสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกเหยียดหยามเหมือนกับกำลังมองสิ่งสกปรกช่างไปเลยยังไงวันพรุ่งนี้ฉันต้องใช้แน่
7: ทุกคนได้รับกระดาษคำตอบแล้วใช่ไหมงั้นก็ลงมือได
4: ้จะใช้ดีไปใช้ดี
7: อย่าลอกกันนะอย่าลอกตั้งใจทำ
4: เอาไงดีดีละ
6: กลับมาแล้วเหรอ
4: ครับกลับมาแล้วเอาคืนไปฉันไม่ได้ใช้หรอก
0: อ่ะฮะเก่งมากเลยเนี่ยโนบิตะ
4: แต่ว่าแบบนี้ฉันอาจจะได้สูงคะแนนอีกก็ได้อ่ะ
0: นี่มันของปลอมนี่นะแค่ดินสอธรรมดาก็ตกแต่งให้เหมือน
4: ของปลอมเหรอเฮ้ยแปลกจังเลยไปหยิบสลับกับของใครกันเนี่ย
7: รอบนี้ข้อสอบค่อนข้างจะยากทุกคนเลยคะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าใจเย็น
8: ครับ
7: เธอได้ร้อยคะแนน
8: นี่ไงหนูซะฉันได้เต็มร้อยคนเดียวเก่งมาก
2: ก็แปลว่าใจเย็นเอาดินสอคอมพิวเตอร์คืนมานะ
8: พูดอะไรของแกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลย
9: ฮ่า
8: พ่อจ๋าที่จะจุดร้องไห้ออกมาเลยเหร
9: อคนที่สอบตกมาตลอดอย่างแกอยู่ๆก็ได้ร้อยคะแนนเต็มไปได้ยังไงถ้าทุ่มเทเต็มที่แล้วสอบตกก็ยังพอว่าข้อสอบมาตลอดไม่ใช่หรือว่าอย่างที่โกงอะฮะแกที่โกง
0: เอ้ยจะ
2: แก
0: เอ็น
1: ไม่เอาอีกแล้ว

0: ็คือแพนด้าแดงเนี่ย
1: น่ารักจังเลย
2: ยอดเลย
0: เรียกสัตว์ออกมาเยอะๆทำให้ร้านว่างกลายเป็นสวนสัตว์เลย
1: เออเยี่ยมไปเลยจ้า
0: สารานุกรมแบบอื่นๆก็มีนะ
3: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการก็อตจิเนโต้ Energy Hero

0: มาถามน้องมาตาแล้วก็น้องแจ็คกี้อีกแล้วรู้หรือเปล่าครับทุกวันนี้เวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกเนี่ยเรากำลังช่วยโลกหรือเรากำลังทำร้ายโลก
1: หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
0: หรอ
2: นั่นน่ะสิไม่รู้เลยว่าอันไหนคือการช่วยโลกหรือว่าเป็นการทำลายโลกกันแน
3: ่ว่าครับการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันประหยัดพลังงานดูแลสิ่งแวดล้อมหรือทำภารกิจต่างๆเมื่อทุกคนร่วมมือกันและรู้จักแบ่งหน้าที่กันทำงานก็จะสำเร็จได้ง่ายขึ้น
2: แปลว่าถ้าเราช่วยกันส่งต่อหน้าที่กันดีๆภารกิจก็จะสำเร็จได้ใช่ไหมคะ
1: นั่นก็มาช่วยกันนะคะพี่แจ็คกี
2: ้ได้เลย
3: ถูกต้องครับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นหัวใจสำคัญเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาทดสอบความสามัคคีและการส่งต่อกันกับเกมที่มีชื่อว่าภารกิจผลักกันจับช้อนสำหรับภารกิจผลักกันจับช้อนนะครับวิธีการหรือว่ากติกาของเราง่ายนิดเดียวนะครับผมเราจะมีไม้ให้แล้วเราก็ต้องใช้ไม้เนี่ยใส่ลูกบอลเข้าไปแล้วก็ใช้ลูกบอลของเราเนี่ยนะครับหรือว่าลำเลียงเนี่ยผ่านไปแล้วก็ไปวางไว้ที่ตะกร้านู้นพูดถึงเรื่องของพลังความสามัคคีนะครับน้องมาตาจะต้องเริ่มก่อนนะครับตักลูกบอลเสร็จเรียบร้อยพอเดินทางมาถึงครึ่งทางปุ๊บแล้วก็ต้องส่งไม้ที่มีลูกบอลนะต่อให้น้องแจ็คกี้ไปวางในตะกร้าทุกคนเข้าใจกติกานะ
2: เข้าใจค่ะ
0: น้องมาตาพร้อมนะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ให้เริ่มที่น้องมาตาก่อนไปเลยครับ
2: วิสอง
0: สองลูกเลย
2: สองเลย
0: ไปเลยไปเลยค่อยๆไปค่อยๆไปอ้าวมาถึงครึ่งทางยังครึ่งทางแล้วต่อด้วยน้องแจ็คกี้น้องแจ็คกี้ไปครับมาอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเองสองนี่พลังแห่งความสามัคคีอ้าวครั้งนี้
2: ลูกหนึ่งก่อน
0: คร
2: ั้
0: งนี้หนึ่งลูก
2: ก่อน
0: หนึ่งเริ่มใหม่ครับเดี๋ยวพี่ช่วยมาถึงครึ่งทางต่อด้วยน้องแจ็คกี้ไปค่อยๆไปค่อยๆไปมาถึงโค้งแล้วโค้งสุดท้ายสามลูกแล้วมาคราวนี้2ลูกเลยไหมสองล
2: ู
0: กเล
2: ยไห
0: มมา2ลูกเลยมาเดี๋ยวพี่ช่วยอ้าฮ่าสองลูกนะโอ้ยตกไปหนึ่งลูกไม่เป็นไรต่อเลยต่อเลยต่อเลยเอามามาครึ่งทางต่อด้วยน้องแจ็คกี
2: ้เยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะโอเคโอเคไป
0: เอ้ยแบมนอกเริ่มใหม่โอเค
2: ขึ้นมาเอิร์ดแหละเพื่อตกเพื่อตก
0: นี่ช้าช้านะเพราะมันหลายลูกมาถึงตรงกลางแล้วต่อด้วยน้องแจ็คกี้อ้าวจะไปได้ไหมผ่านโค้งใหญ่ไปแล้วเหลือโค้งสุดท้ายแล้วไปได้ไหมลงตะกร้าเย้ยอดภารกิจของเราผลัดกันจับช้อนถือว่าทั้งสองคนทำภารกิจสำเร็จ
3: เห็นไหมครับว่าเมื่อเราช่วยกันและรู้จักส่งต่อหน้าที่กันภารกิจที่ดูยากก็สามารถสำเร็จได
1: ้หนูได้ฝึกความสามัคคีแล้วการสื่อสารกับพี่แจ็คกี้ด้วยค่ะ
2: พี่แจ็คกี้เองก็ได้ฝึกวิธีการประสานงานกับน้องเหมือนกันค่ะหรือว่าที่ผ่านมาเราคุยกันไม่รู้เรื่อง
3: การร่วมมือกันและการส่งต่อกันอย่างมีความรับผิดชอบจะช่วยให้ทุกอย่างสำเร็จได้ครับ
0: นี่วันนี้เราได้เรียนรู้ถึงเรื่องของพลังแห่งความสามัคคีและการสื่อสารเพื่อที่จะทำให้โลกเรามีอนาคตที่สดใสมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่คือทั้งหมดของกัจจิเนโซ่ Energy Hero ในวันนี้พวกเราทั้ง5คนลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: บ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วกับช็อปมาเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมค่ะบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้า
1: ริ
0: ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสเตเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะครับรวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวไม้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ติดตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสเตเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี้นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะอันนี้ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี้ครับหักลงมาแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซนเอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: เลย
0: แบบนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปของเราช่วยได้นะครับน
0: ี่
1: ครับถูไปนะครับปั๊บเดียวครับคราบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช
0: ้
1: งานได้ง่ายโปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Journey of Dreams ครับวันนี้ผมแล้วก็พี่ตีนะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากครับ
1: ครับที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดเนี่ยนะครับนับเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ลงมือทำแล้วก็พัฒนาความสามารถของตัวเองผ่านทักษะวิชาชีพครับ
0: ครับตั้งแต่การเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ของนักเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับไปจนถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับเด็กที่ขาดโอกาสทั้งหลายแหล่นะครับพี่ตีเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ
2: ก่อนหน้านี้ครับที่โรงเรียนแม่สอดเราได้เห็นเด็กๆเรียนรู้ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์พลัง10การตั้งคำถามทดลองและการแก้ปัญหาไม่ได้เพียงสร้างความรู้แต่ยังเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบความสนใจและความสามารถของตัวเองและสำหรับเด็กๆที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเรียนรู้เหล่านั้นยังสามารถเดินทางต่อเพื่อต่อยอดไปได้อีกครับ
3: สำหรับวิทยาเทคนิคแม่สอดกับโรงเรียนแม่สอดนะครับซึ่งนำโดยผอ.กุหลาบแก้มเงินและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการให้อาชีพเสริมกับเด็กๆนะครับเป็นทางเลือกหนึ่งก็เลยทำข้อตกลงร่วมกันจัดทำแผนแล้วส่งนักเรียนเข้ามาเรียนนะที่วิทยาเทคนิคแม่สอดนะครับนะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับไฟฟ้าคอมพิวเตอร์และส่วนหนึ่งก็เราได้เป็นพี่เลี้ยงนะครับในเรื่องของหุ่นยนต์เบื้องต้นให้ความรู้เบื้องต้นกับนักเรียนแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะครับหลังจากนั้นศิษย์เก่าจากโรงเรียนแม่สอดนะครับก็มาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นตัวแทนของวิทยาเทคนิคแม่สอดไปแข่งขันหุ่นยนต์ของอาชีวะนะครับด้วยนะครับ
4: ทีนี้ทางเทคนิคแม่สอดเองสนับสนุนเรื่องของการเรียนเรื่องของคลาสที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างหุ่นยนต์ยังไงบ้างครับพ่อครับ
3: สำหรับหุ่นยนต์นะครับก็เบื้องต้นก็อบรมให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องวงจรเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบการวางแผนนะครับเพื่อให้เด็กได้ไปประยุกต์ใช้กับข้อตกลงหรือเกณฑ์การแข่งขันของระดับประถมแล้วหลังจากนั้นนะครับเราเองเนี่ยก็ได้ไปช่วยนะให้คำแนะนำหรือปรับปรุงนะฮะหลายๆอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วนักเรียนเขาเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เขาเก่งอยู่แล้ว
2: สำหรับสาขาวิชาเมคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์นั้นนะครับคือหนึ่งในเส้นทางที่เปิดโอกาสให้เด็กนำพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์มาต่อยอดกับเครื่องกลไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมผ่านการลงมือสร้างและการแก้ปัญหาจริงครับ
5: อันนี้เป็นโหมดที่เราจะต้องใช้พอ x เนี่ย x เรากำหนดเสร็จปุ๊บอย่างที่บอก x เนี่ยมันมีจำนวนจำกัดใช่ไหมครับเราก็ต้องหันไปใช้ m เป็น m พิเศษแทน
6: ครับในส่วนของการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาในการที่จะทำหุ่นยนต์นะครับเพื่อการแข่งขันและการเรียนรู้โดยการบูรณาการศาสตร์ของรายวิชาหลายศาสตร์วิชานะครับมาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมศาสตร์รวมถึงเทคโนโลยีแล้วก็คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณนะครับวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็ช่วงโครงการของระยะเวลาในการที่เขาจะดำเนินการในการรวมกลุ่มเรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมให้เขาได้สู่โลกภายนอกในเรื่องของการแข่งขันนำความรู้ความสามารถที่เขาได้เรียนรู้มาเนี่ยบูรณาการให้เกิดประโยชน์และก็ไปใช้ในการทำงานหรือในชีวิตประจำวันได้ครับ
7: ตอนอยู่โรงเรียนแม่สอดนี่ผมแข่งหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์ตัวเล็กครับแต่พอมาที่วิทยาลัยก็ได้แข่งที่สเกลใหญ่ขึ้นเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่แทนก็พอมีพื้นฐานเรื่องโค้ดเรื่องพวกอุปกรณ์อยู่ครับช่วยได้เยอะเลย

0: แรงบันดาลใจครับเพราะได้ไปแข่งเนี่ยพอไปแข่งแล้วเราก็รู้สึกชอบก็เลยครูเขาก็แนะนำให้มาเรียนที่นี่ครับครูชมรมใช่ครับผมก็เลยตัดสินใจมาเรียนอิเล็กครับ
1: ได้เรียนที่โรงเรียนแม่สอดครับแล้วก็ได้เข้าร่วมชมรมหุ่นยนต์ครับพอได้ทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ได้ไปแข่งโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วยครับก็ได้เริ่มจับหัวแร้งได้เริ่มจับวงจรแล้วก็ได้เริ่มทำอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ครับก็เลยสนใจแล้วก็ยื่นมาเรียนที่นี่ครับ
2: ทำไมถึงเลือกที่จะมาเรียนที่นี่ค่ะ
1: เพราะว่าผมชอบอิเล็กทรอนิกส์ครับก็คือมันมีหลายๆอย่างที่น่าค้นหาแล้วก็เวลาได้ทำมันก็คือสนุกกับมันครับแล้วก็มันไม่น่าเบื่อก็เลยเรียกที่จะมาเรียนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มันเหมือนเป็นอนาคตด้วยครับไปได้ไกลเงี้ย
3: ถ้าจะเรียนสายนี้ครับที่โดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับอย่างแรกก็จะเป็นโค้ดดิ้งครับก็ถ้ามีพื้นฐานในการเขียนโค้ดก็จะไปเร็วได้กว่าเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานนะครับก็ทางวิทยาลัยก็มีการสอนพื้นฐานขึ้นไปนะครับแต่อาจจะเรียนตามในระดับชั้นแต่ถ้าใครมีความสามารถมาก่อนอย่างเช่นเคยอยู่ชมรมหุ่นยนต์หรือเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหุ่นยนต์อะไรพวกนี้เราก็จะดึงเข้ามาอยู่ชมรมหุ่นยนต์แล้วก็สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อไปแข่งขันครับปัจจุบันในโรงงานอุตสาหกรรมโดยส่วนมากแล้วเขาก็จะใช้หุ่นยนต์นะครับมาแทนมนุษย์มากขึ้นถ้าเราเรียนในด้านสายนี้เราก็จะสามารถไปควบคุมหุ่นยนต์ได้อีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทางเลือกได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นเป็นผู้พัฒนาเป็นผู้ใช้งานต่างๆครับหรืออาจจะเป็นถ้าทางที่เราสอนก็อาจจะเป็นพวกสมาร์ทฟาร์มต่างๆก็มีครับหรือระบบบ้านอัจฉริยะพวกนี้ครับ
4: เมื่อความสนใจได้รับพื้นที่ให้เติบโตสิ่งที่เด็กๆ เคยเรียนรู้ในห้องเรียนจึงสามารถต่อยอดไปสู่ทักษะที่ซับซ้อนขึ้นและอาจพาเขาไปพบเส้นทางที่ตัวเองไม่เคยมองเห็นมาก่อนในช่วงหน้าครับ Journey of Dreams จะพาไปพบกับอีกหนึ่งโอกาสที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดมอบให้กับเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการพระดาบสเพื่อให้พวกเขามีทักษะงานช่างที่ช่วยยกคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับ

0: Idemitsu IFG 7น้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored ขีดสุดของสมรรถนะเต็มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเซฟเทดการ์ด7คุณประโยชน์พลังแห่งอนาคตที่ปกป้องเครื่องยนต์พุ่งทะยานผ่านทุกแรงเสียดทานน้ำมันเครื่อง Idemitsu ทำความสะอาดทุกอณูของเครื่องยนต์ในทุกสภาวะพิชิตทุกความร้อนแรง Idemitsu IFG 7
1: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG 7เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการเชสซิงดรีมน้ำมันเครื่องอิเดมิสึ
0: อิเดมิสึ IRG 5ออกตัวแรงไม่มีสะดุดน้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored สำหรับ Superbike ป้องกันเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี Quinted Guard จากผู้เชี่ยวชาญ Idemitsu 5พลังการปกป้องผสมผสานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลร้อนแรงทุกการขับเคลื่อนพุ่งทะยานใจดั่งใจ Idemitsu IRG 5
2: ผมจะเห็นรูปผมมาโดยตลอดว่าคือตั้งแต่เล็กๆเนี่ยไปอยู่ที่สนามแข่งแล้วเราก็จะได้เหมือนใกล้ชิดกับความเร็วสำหรับอิเดมิสึนะครับที่ให้การสนับสนุนผมในการแข่งขันผมไม่ได้มองว่าอิเดมิสึเป็นแค่ผู้สนับสนุนอย่างเดียวเส้นทางที่ผมเริ่มต้นมากับอิเดมิสึเนี่ยมันเหมือนเปิดเส้นทางในการแข่งขันผมให้ไปสู่ระดับโลก
3: Empowering the future ไม่ใช่เพียงแค่คำขวัญมันเป็นการส่งต่อในเรื่องของความฝันเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก้าวไปสู่ในระดับโลกและคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับ

0: มาตามฝันไปด้วยกัน
1: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG7 เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการ Chasing Dream น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ

0: โอกาสของเด็กแต่ละคนนั้นไม่ได้เริ่มต้นจากจุดเดียวกันครับบางคนมีโอกาสเลือกสิ่งที่ตัวเองสนใจขณะที่เด็กอีกหลายคนเพียงการได้เรียนต่อและมีวิชาชีพติดตัวก็อาจเป็นโอกาสสำคัญของชีวิตอีกหนึ่งบทบาทของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดครับคือการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนจากทั้งชนบทและพื้นที่ห่างไกลได้เข้ามาเรียนรู้วิชาช่างผ่านโครงการพระดาบสเพื่อให้ความรู้ที่ได้รับสามารถต่อยอดไปสู่การทำงานและการดูแลตัวเองในอนาคตครับ
1: ส่วนใหญ่ถ้ามาเรียนในระบบปกตินะครับเด็กเหล่านี้จะจบมัธยมประถมจากโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่วิทยาเทคนิคแม่สอดดำเนินการคือในเรื่องให้โอกาสกับผู้ได้โอกาสนะครับเช่นเรื่องของโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสนะครับซึ่งเราดำเนินการมาเกือบ10ปีแล้วนะครับในตรงนี้เนี่ยเราให้ผู้ที่อ่านออกเขียนได้แล้วก็เกิดในเมืองไทยอะครับไม่ว่าจะเป็นรหัส G หรือรหัส0อะไรต่างๆก็สามารถมาเรียนแล้วก็ฝึกอาชีพจบแล้วมีงานทำนะครับนี้เชื่อมโยงกับโครงการพันธบัตรแม่ที่อาชีวะได้ดำเนินการ30แห่งทั่วประเทศเลยครับ
2: ในการจัดการเรียนการสอนนะครับเราจะจัดการเรียนการสอน1ปีนะครับโดยจะแบ่งเป็น5เดือนแรกเนี่ยจะเป็นการที่เด็กจะเรียนฐานต่างๆ10ฐานแล้วก็บวกฐานทางด้านการปลูกผักเพื่อเด็กจะไปเรียนรู้ได้อันนี้จะประมาณ5เดือนนะครับพอหลังจากนั้นแล้วเด็กก็จะเรียนรู้ตัวเองว่าเขาชอบสาขาอะไรนะครับแล้วเขาก็จะไปเรียนสาขานั้น3เดือนพอครบ3เดือนแล้วเด็กก็จะเราก็จะส่งเด็กเข้าสู่สถานประกอบการตามสาขาที่เด็กชอบเพื่อฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ4เดือนครับ
3: เขามีความสุขกับการเรียนยังไงบ้าง
2: ตอนแรกนะครับก็คือผมว่าเป็นโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับซึ่งเปิดโอกาสให้สำหรับน้องๆที่เหมือนที่เราได้พูดเริ่มต้นว่าไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบจัดการเรียนการสอนได้ปกติหลังจากที่น้องๆเขาเข้ามาเรียนตรงนี้โอเคเรามาใหม่ๆเนี่ยเด็กเขาอาจจะกังวลนะครับว่าเขาจะสามารถเรียนได้ไหมเรียนรู้ได้ไหมพอหลังจากนั้นประมาณสักเขาปรับตัวได้ประมาณสักเดือนสองเดือนเขาจะมีความสุขแล้วที่เขาจะมีความสุขมากที่สุดก็คือการที่เขาได้นำประสบการณ์ของเขาเนี่ยออกไปสู่เขาเรียกว่าสถานประกอบการฝึกได้ฝึกประสบการณ์จริงแล้วเขาสามารถนำตรงเนี้ยกลับไปใช้ประโยชน์ในตัวเองได้บางคนเขาไม่เคยทำอะไรที่บ้านอย่างเช่นเขามาเรียนแล้วเขาก็จะโทรกลับไปหาพ่อแม่ว่าเอาชิ้นงานเนี่ยให้พ่อกับแม่ดูว่าเขาทำได้นะครับแล้วก็เขามีความสุขตรงนี้เราก็เห็นตรงนี้แล้วเห็นแววตาแล้วเห็นนี้เราก็ดีใจของน้องๆที่เขาได้ค้นพบตัวเองนะครับ
0: สำหรับเยาวชนที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการพระดาบสนั้นนะครับไม่เพียงความรู้ทางช่างที่พวกเขาได้รับแต่คือการได้พบโอกาสใหม่ที่จะทำให้พวกเขาสามารถนำไปสร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนให้กับตนเอง
1: เรื่องนี้นะครับทางผู้บริหารระดับสูงของอาชีวะก็ให้ความสำคัญและก็มอบหมายให้ผมเองเนี่ยเป็นประธานดำเนินงาน30แห่งทั่วประเทศนะครับก็ขับเคลื่อนกันนะด้วยดีมาโดยตลอดนะครับถ้าเขามีคุณสมบัติเราพาไปทดสอบสถาบันฝึกฝีมือแรงงานเพื่อให้เขามีใบผ่านตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเด็กก็ไปสร้างโอกาสให้กับตัวเองไม่ว่าจะไปสมัครทำงานหรือเปิดร้านเปิดอู่เพื่อให้มีอาชีพให้มีรายได้นะครับ
2: ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่ขาดแคลนจริงๆแต่เขาอยากจะมีอนาคตแล้วก็เห็นเขาได้เปิดโอกาสเขากล้าแสดงออกเขาได้พูดคุยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในดำเนินกิจกรรมและโครงการนี้ครับถ้าทางผู้ปกครองแล้วก็น้องๆที่สนใจโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบสที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดนะครับเราก็จะมีเพจประชาสัมพันธ์ของทางวิทยาลัยอีกอย่างหนึ่งเราก็จะติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์กับในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการด้วยเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่อยู่ ห่างไกลได้มีโอกาสที่เข้าถึงโครงการนี้ครับ
1: ของเทคนิคแม่สอดเนี่ยมันภูมิลำเนาที่ตั้งเนี่ยมันจะต่างจากที่อื่นเพราะว่าติดชายขอบทั้ง5อำเภอนะครับเรามาฝึกอาชีพให้เขานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยมีโอกาสมีงานทำหรือสร้างความเข้มแข็งในแนวชายขอบบางคนเนี่ยระหว่างเรียนเขาต้องหารายได้ระหว่างเรียนเพราะฉะนั้นเขาจะนำเอาความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปทำงานเพื่อให้มีรายได้ด้วยแล้วก็สร้างประสบการณ์ด้วยตรงนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่านะครับแล้วก็เห็นผลนะในระยะเร็วๆไม่ได้รอนานนะครับ
0: วิชาช่างต้องอาศัยเวลาการฝึกซ้ำและความอดทนครับจากวันที่ต้องรอให้ครูบอกทุกขั้นตอนไปสู่วันที่นักเรียนสามารถมองปัญหาวิเคราะห์และลงมือแก้ไขด้วยตัวเองโอกาสจึงไม่ได้หมายถึงการมอบเส้นทางที่สำเร็จไว้ให้แต่คือการเปิดประตูให้เด็กคนหนึ่งได้เดินเข้ามาเรียนรู้ได้พิสูจน์ตัวเองและค่อยๆสร้างเส้นทางนั้นขึ้นมาด้วยมือของเขาเองและเมื่อทักษะในห้องเรียนเริ่มแข็งแรงขึ้นอีกหนึ่งบทเรียนกำลังรอพวกเขาอยู่ในโลกของการทำงานจริงครับ

0: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG7 เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการChasing Dream น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ
1: ผมจะเห็นรูปผมมาโดยตลอดว่าคือตั้งแต่เล็กๆเนี่ยไปอยู่ที่สนามแข่งแล้วเราก็จะได้เหมือนใกล้ชิดกับความเร็วสำหรับอิเดมิสึนะครับที่ให้การสนับสนุนผมในการแข่งขันผมไม่ได้มองว่าอิเดมิสึเป็นแค่ผู้สนับสนุนอย่างเดียวเส้นทางที่ผมเริ่มต้นมากับอิเดมิสึเนี่ยมันเหมือนเปิดเส้นทางในการแข่งขันผมให้ไปสู่ระดับโลกครับ
2: Empowering the Future ไม่ใช่เพียงแค่คำขวัญมันเป็นการส่งต่อในเรื่องของความฝันเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก้าวไปสู่ในระดับโลกและคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับมาตามฝันไปด้วยกัน
3: Idemitsu IRG5 ออกตัวแรงไม่มีสะดุดน้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored สำหรับ Superbike ป้องกันเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี Quinted Guard จากผู้เชี่ยวชาญ Idemitsu 5พลังการปกป้องผสมผสานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลร้อนแรงทุกการขับเคลื่อนพุ่งทะยานได้ดั่งใจ Idemitsu IRG5ที่ Idemitsu เราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เครื่องยนต์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามุ่งมั่นที่จะมอบประสิทธิภาพสูงสุดทุกการเดินทางด้วยพลังเทคโนโลยี5ประการ Quinted Guard เพิ่มการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องขับขี่อย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง Idemitsu IFG5
0: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG7 เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการ Chasing Dream น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ

0: ในมุมของคุณครูเห็นว่าความต้องการในตลาดปัจจุบันกับเรื่องการเรียนตรงนี้เรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยมันความสำคัญมากน้อยแค่ไหน
1: ตอนนี้เนี่ยด้วยความเป็นเทคโนโลยีครับเดี๋ยวนี้เข้ามาเนี่ยคือที่เท่าที่ผมดูข่าวแล้วก็มองมุมกว้างเนี่ยตอนนี้ทางการตลาดนะครับเขาต้องการอะไรอุตสาหกรรมเนี่ยมากค่อนข้างที่จะมากโดยที่เวลาเด็กทำงานนี้ครับหรือว่าเขียนโปรแกรมเนี่ยก็เอาไปตอบโจทย์ได้สมัยนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็คือการมีหุ่นยนต์ AGV ใช่ไหมครับที่เป็นระบบออโต้เดี๋ยวนี้ครับตอนนี้ก็เป็นกระแสดังขึ้นมาเด็กๆก็ลองฝึกทำโดยเราเริ่มจากหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ลองเขียนวิ่งตามเส้นอะไรเงี้ยแท็กเส้นดูตรวจจับระยะทางโดยการใช้เซ็นเซอร์อันตราโซนิกอะไรเงี้ยครับก็หลายๆคนครับก็ที่พาไปเปิดประสบการณ์บางทีเขาบอกว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้เรายังไม่ถึงขั้นที่เหมือนกับเพื่อนๆที่อยู่ข้างนอกเราก็พยายามผมก็บอกว่าพยายามลองไต่ระดับดูลองดูว่าเขาทำงานยังไงเขาใช้วิชาการในการเรียนเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงให้มีเป้าหมายอะไรเงี้ยครับ
2: คือว่าตอนเด็กๆนะครับคือว่าที่บ้านก็เขาจะมีของเก่าๆนะที่ใช้ไม่ค่อยได้มันจะพังนี่แหละฮะก็คือตอนเด็กผมฟนนี่แหละฮะก็คือเอามาซ่อมอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ซ่อมไปซ่อมมาแล้วมันใช้งานได้เงี้ยผมเลยเฮ้ยเราซ่อมได้นี่นะเราก็ชอบมาแต่ตอนนั้นเลยจบม.3เลยมาคิดต่อเทคนิคต่อเล็กนี่ครับเพราะว่าจะได้ซ่อมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ย
0: แล้วพอได้เข้ามาเรียนรู้จริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็คือได้ความรู้เยอะครับเพราะว่าเราจะได้ความรู้ทั้งการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าการเขียนโค้ดการก็จะมีการผสมการไฟฟ้าเข้าไปการเดินไฟการต่อสวิตช์ไฟเปิดปิดแบบนี้ถ้าจบอิเล็กทรอนิกส์ไปปวส.เนี่ยเราผมก็จะต่อปริญญาตรีนะให้จบการศึกษาปริญญาตรีแล้วก็มีความฝันว่าจะไปทำบริษัทพวกเขียน PLC พวกนี้แหละฮะเพราะว่าตอนตั้งแต่เรียนปวส.นี่ผมมีความรู้สึกชื่นชอบใน PLC มากขึ้น
3: ก่อนหน้านี้ครับ Journey of Dreams โดยดร.ธนศักดิ์วหาวิสารและคุณธีรพัฒน์อัครเสนีได้พบกับตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องอีเดมิสึที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยร้านตัวแทนจำหน่ายได้เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาสายอาชีพเข้ามาฝึกงานซึ่งนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะทำให้เด็กเหล่านี้ได้พบกับประสบการณ์จริงครับ
0: ครับพี่ใหญ่พูดถึงที่ร้านเนี่ยก็เหมือนการรับนักศึกษาฝึกงาน
4: ใช่
0: จากเทคนิคแม่สอดด้วยเป็นไงความร่วมมือกันตรงนี้ครับ
4: ก็ทางโรงเรียนได้ขอมา2คนก็ฝึกงานรอบละ2คนรอบละ3เดือนเดือนละ2คน
0: นะครับผู้ประกอบการให้ทำอะไรยังไงบ้าง
4: ก็ทำทุกอย่างครับเหมือนก็พนักงานร้าน
5: ครับ
4: ก็ฝึกตั้งแต่เข้างานเช้าก็ทำเหมือนก็รุ่นพี่ทำเหมือนก็ช่างเลี้ยงประแจเริ่มศึกษาพวกงานแล้วก็ทำเหมือนก็ช่างที่ประจำที่ร้านทำครับ
0: ครับแล้วในมุมของผู้ประกอบการน้องพี่น้องเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับกับความตั้งใจของน้อง
4: ๆครับน้องๆเขาก็เรียนรู้ได้เร็วขึ้นก็พัฒนาการก็เริ่มมีจากเรียนแต่ทฤษฎีก็มาเจอกับงานปฏิบัติเต็มตัวเลยทีนี้ครับ
3: ในห้องเรียนโจทย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เด็กได้ฝึกแต่ในสถานประกอบการนั้นปัญหาที่อยู่ตรงหน้าคือเรื่องจริงนั่นทำให้ทุกขั้นตอนจึงมาพร้อมกับคำรับผิดชอบที่มากขึ้นการเดินทางของเหล่าเยาวชนที่ถูกหล่อหลอมโดยวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดนั้นนะครับยังมีเส้นทางทอดออกไปอีกยาวไกลความรู้ที่พวกเขาได้รับมาพร้อมกับโอกาสที่จะถูกพัฒนาเป็นทักษะจนกลายเป็นอาชีพและในอนาคตข้างหน้าหนึ่งในเยาวชนเหล่านี้จะสามารถต่อยอดเป็นช่างมืออาชีพที่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอน
6: คุณผู้ชมครับพี่ตีครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะทำให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยมีความสามารถครับเพียงแต่ว่าพวกเขาต้องการโอกาสแล้วก็พื้นที่นะครับที่จะได้แสดงความสามารถเหล่านั้นออกมาครับ
7: ใช่ครับและเมื่อโอกาสมันมาพร้อมกับทักษะนะครับความรู้ที่ได้ก็จะสามารถกลายเป็นอาชีพและอนาคตของพวกเขาได้ครับ
6: ครับเพราะว่าโอกาสที่ดีในวันนี้นะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าก็ได้ครับวันนี้เวลาของรายการ Journey of Dream หมดแล้วครับอย่าลืมกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: เมื่อชีวิตถึงวันจากลาชาวพุทธกะเหรี่ยงส่งผู้ล่วงลับคืนสู่ธรรมชาติเมนไม้ไผ่กลางป่าผ้าห่อร่างแบบโบราณบทสวดสั้นๆแต่ลึกซึ้งพิธีส่งผู้ล่วงลับที่สอนคนอยู่ให้ปล่อยวางร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนเมนลอยและความว่างในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันเสาร์นี้เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
1: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนนี่คืออ
2: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
1: ขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
2: ใช่ค่ะมีมีด
1: แล้วก็หยิบหัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกถึงพุทธิ์จริงๆครับเวลาดี15 นาฬิกาถึง 15:30 นช่อง9กด30กับฟองเต้าหู้

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา10นาฬิกากับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจปีนี้รัฐบาลกำชับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามราคาสินค้าพร้อมประสานผู้ประกอบการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569จำหน่ายวัตถุดิบและอาหารเจผ่านห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารเจรวม852รายการทั่วประเทศจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 50% เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและอาหารเจในราคาประหยัดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกประเภทจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุสมควรหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ระดับความลึก 10-12.6 กิโลเมตรนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์แรงสั่นสะเทือนส่งผลให้อาคารพังถล่มบ้านเรือนได้รับความเสียหายไฟฟ้าดับเที่ยวบินหยุดชะงักประชาชนต้องอพยพหนีตายและยังเกิด after shock ตามมาอีกมากกว่า10ครั้งศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกประกาศเตือนภัยสึนามิในปานามาและอีกหลายประเทศก่อนจะยกเลิกในเวลาต่อมาขณะที่คลองปานามาซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้บริการตามปกติทหารและเจ้าหน้าที่รวมทั้งประชาชนในกรุงซานดิอาโกของชิลีเริ่มเก็บกวาดทำความสะอาดเศษซากความเสียหายและดินโคลนถล่มออกจากถนนและบ้านเรือนเมื่อวันศุกร์หลังเผชิญเหตุฝนตกหนักน้ำหลากดินโคลนถล่มไหลทะลักเข้าท่วมเป็นวงกว้างทั่วเมืองหลวงเมื่อวันพฤหัสภาพถ่ายมุมสูงเผยให้เห็นสภาพถนนหนทางที่ถูกปกคลุมไปด้วยดินโคลนโดยมีรถยนต์จอดแช่ติดโคลนเศษซากความเสียหายกระจายทั่วบริเวณนักอุตุนิยมวิทยาชี้ว่าเหตุฝนตกหนักผิดปกติครั้งนี้เป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนินโญที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษ

0: แม็กซ์เวอร์สเตปเพนนักขับทีม Red Bull Racing ทำเวลาต่อรอบเร็วที่สุดในการควอลิฟายเพื่อจัดอันดับออกสตาร์ทการแข่งขันสปรินต์เรสศึกรถยนต์สูตร1รายการสิงคโปร์กลางปีที่สนามมารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตนักขับชาวดัตช์ทำเวลาต่อรอบเร็วที่สุดในรอบควอลิฟายด้วยเวลา1นาที 31.156 วินาทีคว้าตำแหน่งอันดับ1โดยทำเวลาเร็วกว่าจอร์จรัสเซลนักขับ Mercedes ที่ตามมาเป็นอันดับ2อยู่ 0.120 วินาทีส่วนชาร์ลส์เลอแคร์คว้าอันดับ3ขณะที่2นักขับแมคลาเรนอย่างออสการ์ปิอัสตรีและแลนโดนอริสจบในอันดับที่4และ5ด้านคิมีอันโตนิลลี่นักขับ Mercedes ผู้นำคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกจบด้วยอันดับ7ในรอบคัดเลือกรับชมข่าวจากสำนักข่าวไทยอีกครั้งในเวลา 11 นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ
1: สาธุกันสัปดาห์นี
2: ้หลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ที่มีอยู่จริงนะคะเป็นพระเถระในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่นี่จะสวยงามมากเพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เมืองหนาวแล้วก็พันธุ์ไม้สีสันสดใส
1: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะ

0: ที่สวนสัตว์ไทยมีเซเลบที่สร้างชื่อดังไกลไปทั่วโลกดังถึงขนาดที่ว่าชาวต่างชาติต้องจองตั๋วเครื่องบินมาหาถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อมาดูความเด้งของหมูเด้งลูกฮิปโปแคระที่อวดความเด้งพร้อมพุ่งสวบกระชากใจพี่ๆได้ดีจนเป็นขวัญใจคนรักสัตว์ทั่วโลก
1: หมูเด้งอยู่ตรงนี้ใครมากำลังจะกินกำลังจะกินดูดิเด้งเด้งแล้วเด้งแล้วเด้งแล้ว
0: ถึงเวลาออกเดินทางแล้วไปเด้งกับหมูเด้งกันหลงรักไทยล้อจริงไทยมิสทรีค่ะ
2: เขาจะมีราคาเด็กแล้วก็ราคาผู้ใหญ่ด้วยนะคะนี่ค่าผ่านเข้าประตูสวนสัตว์ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็200บาทถ้าเด็กอายุตั้งแต่3ถึง12ปี40บาทจริงๆถ้าเกิดใครวางแผนมาอยู่แล้วเนี่ยสามารถจองผ่านไลน์มาด้วยเนาะก็อาจจะสะดวกมากขึ้นนะคะนี่ไม่ใช่แถวนี่อ๋อไม่ใช่แถวแถวค่ะโอเคโอเคคิวอยู่ตรงนี้นี่ไงมันก็ทีมันก็มีหลงมีอะไรบ้างนะคะยังไม่ทันจะเข้าไปหลงแถวแล้วค่ะหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเข้ามาแล้วหลังจากต่อคิวไปประมาณ2ชั่วโมงหมูเด้งอยู่ไหนนะคนเยอะดีจังเลยอะ
0: สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นหนึ่งในสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับต้นๆของไทยเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ละปีเนี่ยมีคนมาเที่ยวที่นี่ไม่น้อยกว่า1ล้านคนส่วนหนึ่งน่าจะเพราะว่าที่นี่มีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 5,000 ไร่ติดกับป่าเขาเขียวจึงทำให้สภาพแวดล้อมคล้ายกับธรรมชาติร่มรื่นแล้วก็สามารถจัดพื้นที่ให้มีโซนสัตว์ที่หลากหลายคือเข้ามาแล้วเนี่ยได้เจอกับสีเขียวๆของต้นไม้แล้วก็สัตว์น่ารักน่ารักที่รอต้อนรับอยู่กว่า300ชนิด
2: ครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่มาที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวโหยแล้วเขาก็มีแบบรถไฟจะนั่งรถไฟปะน้องไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้รถไฟไปหาหมูเด้งป่ะคะพี่ใกล้ใกล้ใกล้ใช่ไหมแต่ก่อนที่จะไปเจอหมูเด้งเนี่ยเห็นตรงนี้มีสวนละมั่งไปหาละมั่งก่อนดีกว่า

0: เอาจริงนะตั้งแต่เรียนมายังไม่รู้เลยว่าละมั่งหน้าตาเป็นยังไงนี่ไงเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งนึงตอนแรกเข้าใจว่าสวนละมั่งแล้วแบบเอ้ยละมั่งเขาเลี้ยงในกรงหรือเปล่าหรือว่าเขาให้เราไปเที่ยวยังไงสวนละมั่งละมั่งอยู่ตรงเนี้ยให้อาหารกันแบบใกล้ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปแย่งเด็กให้อาหารเฮ้ยเราต้องกลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อที่เราจะขอถ่ายรูปกับเขาละมั่งเดี๋ยวหาคนถ่ายรูปให้ดีกว่าโทษนะคะโทษนะคะรบกวนถ่ายรูปให้หน่อย
1: อ้าวพี่หน่อยแน
0: ่เอ้ยพี่ยังไม่บอกชื่อเลยอ่ะพี่ดังขนาดนั้นเลยเหรอ
1: พี่ดังมากบอกเลยพี่มาทำไร
0: ก็นี่ไงมาหาคนถ่ายรูปอยู่น้องยิมโอ้โหนี่น้องยิมวันนี้ใส่เสื้อมาเต็มยศขนาดนี
1: ้ผมมาทำไรให้ถ่าย
0: แหมก็ต้องมาหาหมูเด้งแล้วแหละ
1: หมูเด้ง
0: ช่วงนี้ไม่มีใครที่แบบดังไปกว่าหมูเด้งแล้วเฮ้ยถ่ายรูปกัน
1: ได
0: ้มาถึงนี่วันนี้พี่ไม่รู้ด้วยว่าหมูเด้งไปทางไหนเดี๋ยววันนี้เราหาทางไปเจอหมูเด้งกันหน่อย
1: ได้ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกพี่
2: ความน่าสนใจของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าเป็นสวนสัตว์เปิดเราจึงได้มีโอกาสใกล้ชิดกับสัตว์ของสวนสัตว์หลายชนิดจะเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆหรือว่าจะให้หญ้าให้อาหารกับสัตว์แต่ละโซนก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมากๆแต่ย้ำหน่อยนะคะว่าต้องให้เฉพาะอาหารที่ซื้อในสวนสัตว์เท่านั้นเป็นเรื่องของความปลอดภัยและโภชนาการที่ถูกต้องของสัตว์แต่ละชนิดด้วยค่ะ
1: ผมเห็นแถวแล้วพี่หน่อยแน
0: ่เฮ้ย
1: ดูคนโอ้โห
0: เฮ้ยพี่ว่าแถวนี้สั้นเรารีบเข้าก่อนได้ไหม
1: โอเค
0: เข้าก่อนเข้าก่อนดูแถว
1: ไม่แล้วตอนนี้คือแบบคนเขาเตรียมร่มเตรียมอะไรกันมาด้วยอ
0: ่ะทุกฤดูเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมกันนิดนึงไงดูมาในเพจว่าให้เข้าเนี่ยวันละประมาณ5นาที
1: วันละ5นาท
0: ีไม่หมายถึงว่าคิวละ5นาที
1: คิวละ5นาทีใช่ไหม
0: เราขอสัก5นาทีครึ่ง
1: 5นาทีครึ่งกว่าเราจะหยิบกล้องก็ได้
0: 5นาทีหมดแล้ว
1: หมดแล้ว
0: ก็นี่เดี๋ยวต่อคิวตรงนี้นะคะมี2แถวเนาะมี2แถว
1: ไม่แต่ว่ายีมาดูมาเขาบอกว่าหมูเด้งอ่ะจะคึกเวลาแค่ตอนเช้าตอนเย็นๆแบบเนี้ยเขาจะง่วง
0: แล้วแต่ช่วงเวลาเหมือนกันนะ
1: ใช่ไหม
0: ตอนเช้าตื่นมาคึกรอบนึงตื่นมาสวบรอบนึงแล้วก็ช่วงบ่ายอีกรอบนึง
1: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะสวบนะ
0: เอาจริงอยากไปให้เขาสวบข้างล่างอยู่เหมือนกันนะ
1: เดี๋ยว
0: ขอซูคีเปอร์พี่เบนที่เป็นพี่เลี้ยงของหมูเด้ง
1: ถ้าเกิดลงได้นะครับผมก็จะส่งตัวแทนไปนะครับคือพี่หน่อยแน่
0: พี่ยินดีพี่ยินดี
1: โดนสวบ
0: ในฐานะที่พี่เป็นผู้หญิง
1: พี่เบนมันยังไงวะเราต้องแบบเป็นสุภาพบุรุษกับเรื่องนี
0: ้ไม่เขาเรียกว่าใกล้ชิดกับหมูเด้งไงเดี๋ยวรอคิวแป๊บนึง

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
2: ท่านธรรมยังตีสรณะธรรมนะปาทัง
1: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
3: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้แม่ชอบมากเลยอ่ะ
1: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีรวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
4: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
1: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวอจิราวัตรวชิรสรัญพัฒ
5: น์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
1: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์หอนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรทัย
6: ถึงไม่ใช่
1: ไทยพงศธร
7: รู้ไหม
1: มนแคนแก่นคู
7: นเจ้าตัวว่าฮักอ้าย
1: สิริพรอำไพพง
8: เป็นสิ่งของ
1: ไหมไทยใจตะวัน
8: ใจบ่มักดี
1: กล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีโทรเลยโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ฮิปโปโปเทมัสจริงๆแล้วมีหลายพันธุ์ค่ะหนึ่งในนั้นคือฮิปโปโปเทมัสแคระซึ่งหมูเด้งก็อยู่ในสายพันธุ์นี้นี่แหละโดยหมูเด้งเกิดจากแม่ชื่อว่าโจนาและพ่อชื่อว่าโทนี่ที่ทั้งคู่ได้นิยามว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์โนหนึ่งของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทั้งคู่เนี่ยผลิตทายาทออกมา4รุ่นไล่มาตั้งแต่ณเดชโกะหมูตุ๋นตัวนี้เนี่ยเป็นเซเลบตัวพี่ที่ดังมาก่อนหมูเด้งซะอีกนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่น้องหมูเด้งซุปตาตัวล่าสุดกลายเป็นขวัญใจมหาชนดังไกลกว่าพี่ๆตัวไหนในรุ่นไปซะแล้ว
1: เล่นน้ำอยู่เห็นปะ
2: ไหนเฮ้ยเห็นแล้วเออนี่อ๋อกำลังแบบว่าดำน้ำ
1: มันว่ายเดินมาไม่ใช่ว่ายเดินมา
2: เออฮิปโปเขาบอกมันเป็นสัตว์ที่มีแบบปอดแข็งแรงด้วยนะ
1: หรอ
2: เออแล้วมันดำน้ำเขาบอกดำน้ำได้ที 3-4 นาทีขึ้นมาแล้วก็สูดอากาศประมาณ3วิแล้วก็ลงไปดำน้ำต่อได้
1: พี่หนึ่งเนี่ยลองสิ
2: เฮ้ยนี่
0: ส่วนหมูเด้งเนี่ยน้องเป็นเด็กหญิงนะคะเป็นฮิปโปแคระเพศเมียตอนนี้เนี่ยเข้าสู่วัย3เดือนสุขภาพดีมากๆพี่ๆซูคีเปอร์หรือว่าเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ของสวนสัตว์เนี่ยบอกว่ากินดีนอนอิ่มเล่นเก่งแถมแรงเยอะขึ้นด้วยค่ะผิวพรรณเนี่ยเต่งตึงมีน้ำมีนวลนิสัยมีทั้งความซนและความซ่าความหมั่นเคี้ยวกลายเป็นจุดเด่นที่ใครๆเนี่ยก็เห็นแล้วก็ตามดูแล้วก็ต้องหลงรักหมูเด้งกันทั้งนั้นเลยล่ะค่ะส่วนชื่อของหมูเด้งก็มาจากการเปิดโหวตค่ะซึ่งชื่อนี้มีคนมาร่วมโหวตกว่า 20,000 ชื่อคนที่มาโหวตก็เห็นตรงกันค่ะว่าชื่อนี้เนี่ยแหละเหมาะกับเจ้าตัวสุดๆแล้วทั้งลักษณะรูปร่างและนิสัยที่เด้งดุ๊กดิ๊กไปมาจนกว่าแบตจะหมดกันไปเลยสำหรับใครที่จะมาชมน้องหมูเด้งสวนสัตว์ก็เปิดให้ชมตั้งแต่8โมงเช้าซึ่งหมูเด้งเนี่ยจะชอบเด้งช่วงนี้มากที่สุดและหลังจากนั้นก็จะอยู่ใกล้ชิดกับแม่โจนาแล้วบ่ายๆก็จะพักผ่อนหรือไม่ก็ลงแช่น้ำซะส่วนใหญ่และเคล็ดลับจริงๆแล้วนะต้องมาหาหมูเด้งช่วง5โมงเย็นเพราะว่าช่วงนี้คนเริ่มซาแล้วค่ะแล้วก็จะได้ดูหมูเด้งใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะ
3: หมูเด้งอยู่ตรงนี้

0: ใครมา
1: เฮ้ยดูเขยับ
0: หลับ
1: อยากให้ดูตาน้องมากเลย
0: กำลังจะกินกำลังจะกินหลับแล้วดูหางนอนเอ็นดูเฮ้ยน้ำมูกดูจมูกดูจมูกมีน้ำมูกเห็นป่ะเห็นจมูกป่ะ
1: เห็น
0: จมูกน้องมีฟองนั่นดูดิเอาไม่ใช่มันเป็นแบบฟองติดเอ้ยใช่ป่ะมีฟองอากาศด้วยเอ้ยดูดิแดงแล้วแดงแล้วแดงแล้วเอ้ยเฮ้ยน้องขี้มูก
2: ตัวมันแวบเลยตอนนี้นะคะหมูเด้งก็กำลังฝันโอ้โหหิ้วกลับบ้านอยากหิ้วกลับบ้าน
1: อยากเอาไปกอด
2: อุ้มกลับบ้าน
1: ถือว่าภารกิจสำเร็จแล้วนะวันนี้
2: สำเร็จแล้ว
1: มามามาหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งเป็นไงบ้าง
0: มาหนึ่งสองสาม
2: มาหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้ง

0: กี้นี้เราเห็นหมูเด้งแล้วข้างๆจริงนี่มีหลายโซนนะ
1: ใช่คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยมีเยอะมากๆเนี่ยข้างหน้าเรานะครับเป็นยีราฟแล้วก็นั่นตัวอะไรอ่ะ
0: นกกระจอกเทศ
1: นกกระจอกเทศ
0: ใช่ป่ะเมื่อกี้พี่เห็นนกแบบคาบกิ่งไม้แล้วก็บินไปตรงนี
1: ้น่ารักมาก
0: เดี๋ยวอ่ะให้แบบเพื่อนๆได้เห็นกันนิดนึงนี่โซนด้านหลังนะคะก็คือเหมือนเราอยู่แอฟริกาเลยฮอสปอนด
1: อมาอะไรอ่ะ
0: สิงโตไงคือดูหนังการ์ตูนไงเวลาที่เขาแบบอยู่โซนไอ้แอฟริกาทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเนี่ยเห็นไหมโหเนี่ยเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าจำลองบรรยากาศเหมือนอยู่แบบแอฟริกาเราก็ต้องมีอะไร
1: ยีราฟ
0: โอ้โห
1: ถ้าตรงนู้นเป็นยีราฟแบบเขาให้อาหารยีราฟได้ด้วยนะ
0: ใกล้ๆอันนี้คือถัดจากตรงที่ดูหมูเด้งมานิดเดียวเลยนะ
1: ใช่
0: ที่อยากไปให้อาหารที่อยากไปขี่หลังนี้
1: ล
0: ่ะ
1: ได้ดิแต่ว่าออกธรรมดาก็ไม่ได้ไงออกไปแบบฮาสิปัญญาวะ
0: เอามั่ง
1: ม
0: ินิ
1: เอาพร้อมกันป่ะล่ะ
0: 5 4 3 2
1: ฮาเรารู้นี
0: ่ไปเหอะไ
1: ปฮาสิปัญญา
0: ความสนุกความน่าสนใจของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ยังมีสัตว์ที่น่ารักน่ารักอีกเพียบเลยล่ะค่ะอย่างโซนสัตว์ป่าแอฟริกาจุดนี้เนี่ยก็จะเห็นลานโล่งเรียนแบบทุ่งหญ้าแอฟริกาเลยค่ะที่เหล่ายีราฟก็จะมายืนมาเดินโชว์คอยาวๆหุ่นสวยๆจุดนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่สามารถป้อนอาหารเหล่าสัตว์ป่าได้แบบใกล้ชิดในนี้เนี่ยก็จะมีสัตว์แอฟริกาอีกหลายชนิดซึ่งทั้งหมดเป็นตระกูลสัตว์กินพืชนะคะแต่ถ้าจัดเวลาดีๆจะมีเวลาแวะไปเยี่ยมอดีตโนหนึ่งของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเหล่ากะปิปาระเอ๊ะคาปิบาร่าขวัญใจของเด็กๆที่โชว์ตัวอวบๆมองยังไงก็ดูคล้ายกับมะพร้าวปอกเปลือกเหมือนกันนะคะเนี่ยแถมยังดูเรียบร้อยเคี้ยวหญ้าไปเพลินๆแบบไม่สนใจใครก็ดูควรดีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะได้ตื่นเต้นกับพาเรดนกเพนกวินที่นี่เนี่ยดังมากๆเลยชมการโชว์ช้างว่ายน้ำกับสระว่ายน้ำส่วนตัวของพี่ช้างแห่งเดียวในเมืองไทยหรือจะสัตว์ต่างๆที่มีความแปลกไม่แพ้ใครบางตัวเนี่ยเป็นมีมเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงในโซเชียลเรียกว่ามาที่เดียวก็ประทับใจกับสวนสัตว์ไทยแล้วก็หลงรักไทยไปอีกนานเลยค่ะ
2: ทุกการสัปดาห์นี้
3: หลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ที่มีอยู่จริงนะคะเป็นพระเถระในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่นี่จะสวยงามมากเพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เมืองหนาวแล้วก็พันธุ์ไม้สีสันสดใส
2: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
4: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่อง

0: เซียนไม่ใช่ศาลเจ้าธรรมดาแต่ว่าที่นี่คือพิพิธภัณฑ์ที่มีของโบราณอยู่เพียบและพิเศษไปกว่าใครที่นี่มีตุ๊กตาดินเผาจากสุสานจินซีที่รัฐบาลจีนมอบไว้ให้จัดแสดงไว้อย่างถาวร
1: ของจริงคือไซนี้แต่เป็นดินอย่างนี้เยอะเท่านี
0: ้แห่งเดียวในโลกทั้งหมดนี้ในหลงรักไทย
1: เห็นตรงนี้มันสวยมากเหมือนอยู่เมืองจีนเลยป่ะ
2: เออเหมือนมากอ
1: ่
2: ะ
1: แต่เนี้ยเขา
2: ที่ไหนอ่ะพี
1: ่วิหารเซียนหุยเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว่าพี่ว่าอันเนี้ยต้องไม่ธรรมดา
2: เออ
1: เราหลงเข้าไปดูสักนิดนึงดีไหม
2: ได
0: ้มาถึงที่วิหารเซียนต้องบอกว่าโชคดีมากๆวันนี้ได้เจอกับคุณวิชาหนึ่งในทายาทของอาจารย์สง่าอุ่นกอบเกียรติตำนานเซียนด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยและเป็นผู้ก่อตั้งวิหารเซียนหรือชื่อทางการคืออเนกกุศลศาลาคุณวิชาได้เล่าถึงความเป็นมาของวิหารเซียนโดยได้พระราชทานที่ดินจากในหลวงรัชกาลที่9และสร้างเป็นวิหารเซียนขึ้นมาในปี2531เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สายสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรมทั้งไทยและจีนที่อยู่คู่กันมาเพียงแค่ก้าวผ่านประตูทางเข้าบอกได้เลยว่าที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆสมกับความหมายที่ดีว่าสถานที่ที่มีบรรยากาศดั่งสวงสวรรค์โดดเด่นด้วยประติมากรรม8เซียนข้ามทะเลที่หล่อด้วยโลหะออกมาได้มีความละเอียดสวยงามเซียนแต่ละองค์มีเอกลักษณ์เฉพาะดูแล้วคล้ายๆมีชีวิตจริงๆเลยค่ะซึ่งผู้ที่มีความเชื่อก็มักจะมาขอพรกับเหล่าเซียนณที่แห่งนี้เช่นกันส่วนตัวอาคารแน่นอนว่ายึดหลักฮวงจุ้ยเพื่อความเป็นมงคลโดยเฉพาะและเราก็ไม่พลาดเหมือนกันนะคะขอไปรับพรดีๆกันก่อนก็แล้วกันค่ะ
1: โหด้านในข้างนอกว่าเยอะแล้วข้างในเยอะกว่าอีก
3: ก็มีทั้งหมด3ชั้นนะ
1: ค่ะ
3: ชั้นล่างนี่ก็จะมีทั้งเรียกว่าเซียนพระทิเต๋ามีทั้งพุทธนะฮะก็จะมีพระพุทธรูปมีเทวรูปของพระแม่กวนอินม
1: ี
3: พระโพธิสัตว์ต่างๆซึ่งเป็นพุทธเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรวมของทั้งพุทธทั้งเต๋ามีของจื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ส่วนด้านในอาคารพูดได้เลยว่าตื่นตาไปหมดเลยจริงๆเต็มไปด้วยประติมากรรมรูปปั้นงานหล่อของช่างศิลป์จัดเรียงไว้อย่างชวนทึ่งอลังการด้วยศิลปะผสมผสานแบบจีนไทยและศิลปะวัตถุล้ำค่าที่น่าสนใจอยู่เพียบเจออย่างแรกเลยก็คือพระศรีอริยะเมตไตรที่เชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5ดูแล้วมีความสวยงามตามงานศิลป์และมีความเข้มขลังได้ในองค์เดียวกันสำหรับใครที่เป็นเหล่าสายมูมีความเชื่อความศรัทธาในพุทธคุณต่างๆด้วยนะคะว่าวิหารเซียนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รวมทุกสิ่งที่เป็นมงคลทั้งเรื่องโชคลาภการงานการเงินความรักหลงกันมาได้นะคะแต่ที่ประทับใจสุดๆก็ต้องโซนนิทรรศการนี้เลยหุ่นทหารดินเผาจากสุสานจินซีฮ่องเต้มรดกแห่งเมืองซีอามประเทศจีนซึ่งเหล่าหุ่นปั้นเหล่านี้เป็นของจริงที่มีอายุกว่า 2,200 ปีเลยค่ะซึ่งรัฐบาลจีนได้มอบให้จัดแสดงที่วิหารเซียนเป็นการถาวรรูปปั้นหุ่นดินเผาที่จัดแสดงก็จะมีหลากหลายฐานะหลายตำแหน่งบางตัวก็มีลักษณะถือดาบจับธนูได้มองใกล้ๆเนี่ยจะเห็นรายละเอียดที่ชัดมากขึ้นบางครั้งก็จินตนาการไปไกลเลยนะคะว่าหุ่นเหล่านี้มีชีวิตจริงๆหรือเปล่ายอมรับเลยว่าเป็นโอกาสที่โชคดีจริงๆค่ะที่ได้มาเห็นโบราณวัตถุระดับโลกใกล้ชิดขนาดนี
3: ้เนี่ยเป็นแบบจำลอง
1: โอ้
3: จำลองของที่เขาขุดพบขุนทหารดินเผาสุสานจินซีฮ่องเต้สาเหตุคือจินซีเนี่ยเชื่อในเรื่องโลกหลังความตายเพราะฉะนั้นท่านก็คิดว่าเมื่อท่านตายไปเนี่ยก็ต้องมีกองทัพไปด้วยนะฮะท่านกลัวอะไรไหมระหว่างท่านมีชีวิตท่านทำสงครามเยอะฆ่าคนเยอะอะไรต่
1: อ
3: ท่านก็กลัววิญญาณพวกนั้น
1: จะตามมา
3: แก้แค้นท่านก็เลยต้องสร้างกองทัพไปด้วยเท่าที่ขุดพบเนี่ยก็มีประมาณ 7,000 ตัวแต่ละตัวหุ่นทหารเนี่ยนะฮะที่เป็นจำลองเนี่ย
1: อ๋อหมายถึงว่าของจริงของจริงคือไซนี้แต่เป็นดินอย่างนี้เยอะเท่านี
0: ้ซึ่งคุณวิชาบอกไว้ว่าวิหารเซียนน่าจะเป็นแห่งเดียวในโลกที่รัฐบาลจีนมอบไว้ให้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีชุดรถม้าสำริดสุสานจินซีฮ่องเต้จำลองและวัตถุล้ำค่าที่รัฐบาลจีนมอบไว้ให้รวมกว่า328รายการเลย

ยังไม่หมดเท่านี้นะคะขึ้นมาที่ชั้น2ต้องมาสักการะเซียนลือทงปิงถือกระบี่7ดาวเชื่อว่าเป็นกระบี่วิเศษที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถกำราบมารร้ายได้นับเป็นอีกเซียนที่ชาวจีนให้ความเคารพอย่างมากเลยค่ะ

ชาวพุทธกะเหรี่ยงเชื่อว่ามนุษย์มิได้ยืนอยู่เหนือธรรมชาติหากเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าสายน้ำและขุนเขาที่หล่อเลี้ยงชีวิตตั้งแต่แรกเกิดทุกลมหายใจจึงผูกพันกับดินน้ำลมไฟอย่างอ่อนน้อมและรู้คุณค่าความเชื่อนี้หล่อหลอมให้พิธีกรรมต่างๆตั้งแต่การเกิดการบวชการแต่งงานจนถึงการส่งผู้ล่วงลับล้วนดำเนินไปอย่างเรียบง่ายและเคารพธรรมชาติเพราะชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ครอบครองได้แต่เป็นสิ่งที่ยืมมาชั่วคราวจากโลกใบนี้และเมื่อถึงเวลาคืนกลับทุกพิธีก็ทำหน้าที่เตือนใจให้มนุษย์ดำรงตนอย่างพอเพียงสมดุลและเกื้อกูลต่อผืนป่าที่โอบอุ้มเขามาตลอดเส้นทางชีวิต

การสลายเป็นธุลีของมนุษย์คือความจริงอันเรียบง่ายของธรรมชาติร่างกายคืนสู่ดินดังเดิมที่มันเคยถือกำเนิดแต่ความหมายของชีวิตไม่ได้สูญไปพร้อมธาตุทั้งสี่หากอยู่ที่การที่เราดำรงตนอย่างเกื้อกูลต่อโลกฝากรอยแห่งความเมตตาความพอเพียงและการดูแลธรรมชาติไว้ก่อนจากลาเมื่อถึงวันกลับคืนแผ่นดินเราจึงไม่ได้เหลือเพียงเท่าธุลีหากเหลือคุณค่าที่หล่อเลี้ยงโลกต่อไปอย่างงดงามสวัสดีครับผมตั๊กณภัสรัตน์มิตรธีรโรจน์รายการวิถีจากขันธ์ถึงเชิงตะกอน Born to Heaven ในวันนี้จะพาคุณไปเรียนรู้พิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับพิธีศพ

0: แบบชาวพุทธกะเหรี่ยงการคืนร่างกายสู่ธรรมชาติแบบเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งแสดงถึงการยอมรับการดับศูนย์ตามแนวพุทธแบบไม่มีภาระไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือยเหลือไว้เพียงความสงบตามธรรมชาติความเชื่อของชาวพุทธกะเหรี่ยงความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดหากคือการกลับคืนสู่ธรรมชาติที่โอบอุ้มชีวิตมาตั้งแต่ต้นป่าคือแหล่งกำเนิดอาหารที่อยู่อาศัยและลมหายใจดังนั้นเมื่อชีวิตดับลงร่างกายจึงควรกลับไปยังผืนดินอย่างเรียบง่ายเมนไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นกลางป่าจึงไม่ใช่เพียงสถานที่เผาศพหากเป็นสัญลักษณ์ของการคืนธาตุทั้งสี่สู่ธรรมชาติผ้าโบราณที่ห่อร่างผู้ตายสะท้อนการปล่อยวางจากทรัพย์สินและสถานะบทสวดที่สั้นแต่ลึกซึ้งตอกย้ำหลักอนิจจังของพุทธศาสนาทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างเงียบงันเพื่อให้การจากลาเป็นไปอย่างเบาสบายและหล่อล้อมให้คนเป็นตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิต
1: ไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าไหนก็ตามที่อยู่ที่บนภูเขาบนดอยเนี่ยมันก็จะมีสองส่วนส่วนแรกทำพิธีที่ความเชื่อที่เขาไม่มีศาสนาเข้าไม่ถึง
2: สมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาระบุไว้ว่าคนกะเหรี่ยงน่ะถ้ามันตายแล้วเอาไปทิ้งแล้วเอาไปเผาในป่าที่อุดมสมบูรณ์เพราะว่าเราจะได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าแล้วก็จะได้อยู่ร่วมกันได้คนก็รักป่าผีที่ตายไปแล้วก็ต้องรักป่าเขาระบุไว้ในบรรพบุรุษของปู่ย่าตายาย

0: ด้วยบ้านเราอะค่ะก็อยู่ในป่าเพราะฉะนั้นศพอะไรต่างๆแล้วก็จะตั้งอยู่ในบ้านที่อยู่ในป่าตอนเด็กๆนะคะก็ยังเจอคนในหมู่บ้านคุณยายรุ่นเก่าๆที่เราได้เคยเจอเวลามีการเสียชีวิตเนี่ยค่ะเราก็จะมีการห่อด้วยเสือนะคะเสือเนี่ยก็เป็นเสือที่เราทอจากไม้ไผ่และเวลามีคนเสียชีวิตเราก็มาห่อเสร็จเนี่ยเราก็จะมีแคร่ไม้ไผ่ขึ้นมาเราก็จะเอาศพตั้งขึ้นแล้วเราก็จะมีไม้ไผ่นะคะทำเป็นมุมเฉียงสามเหลี่ยมแล้วก็จะวางเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตนะคะเพื่อที่จะมอบให้ก่อนวันสุดท้ายของชีวิตเขาพิธีของปากกยอนะคะก็สอนให้เราเรียบง่ายนะคะตั้งแต่เกิดจนมีการสูญเสียตายนะคะก็ทำให้รู้ว่าไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นกับอะไรให้เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ
1: การจัดพิธีอย่างเรียบง่ายมิได้หมายถึงความไร้ความหมายหากคือการเคารพความว่างอย่างแท้จริงความว่างในที่นี้มิใช่ความสูญเปล่าแต่คือการคืนสู่ความเป็นธรรมชาติที่ปราศจากอัตตาแนวคิดนี้สอดคล้องกับหลักพุทธเรื่องสุญญตาที่มองว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยความตายจึงไม่ใช่สิ่งน่าหวาดกลัวแต่เป็นบทเรียนให้ผู้มีชีวิตอยู่ฝึกปล่อยวางเมื่อชุมชนร่วมกันส่งผู้ตายกลับสู่ผืนป่าพวกเขากำลังยืนยันว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรธรรมชาติ

0: ผลลัพธ์ของความเชื่อนี้คือการหล่อหลอมมนุษย์ให้ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงไม่ยึดติดและเคารพสิ่งแวดล้อมที่หล่อเลี้ยงตน
1: ทีนี้ปากายอเนี่ยเขาก็จะมีพิธีสมของเขาเลยนะไม่เมี้ยที่เห็นปราสาทอะไรที่มันสวยๆงามๆเขาไม่เอาเขาก็จะทำให้พอเหมาะพอควรเอาใส่โลงที่เขาทำกันเองในพื้นบ้านเมื่อใดเวลาเขาก็มาฉันมีพระสงฆ์มาสวดอะไรนะเพราะมันยังศาสนาเข้าไม่ถึงเขาจะทำพิธีอย่างเงี้ยตามความเชื่อเขาเมื่อถึงวันเผาเนี่ยเขาก็จะแบกศพไปในที่รกร้างทุกพื้นที่เนี่ยเขาตรงไหนที่เป็นที่ราบที่ใกล้บ้านเขาที่ไม่มีเจ้าของเลยเขาจะเผาตรงนั้น
2: ที่หลักเหล็กเราพูด
3: วันที่เราจะเผาศพเนี่ยค่ะเราก็จะมีผู้นำอยู่คนหนึ่งเราก็จะใช้ไข่ในการทำพิธีว่าคนที่เสียชีวิตอ่ะจะชอบอยู่ตรงไหนในบริเวณที่เผาอะค่ะก็จะมีคนนำ
4: เราไม่ได้สามารถสื่อสารโดยตรงไม่ได้เราก็ภาวนาในไข่อธิษฐานเลยว่าเอ่ยคำนี้แล้วก็เราก็โยนไข่พอไข่มันแตกที่ไหนแสดงว่าคนที่ตายเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่นั่น
3: พอแตกตรงนั้นเราก็จะมีการวางฟืนทำเมนขึ้นมาก็ยังไม่มีเป็นปูนเป็นอะไรนะคะที่บ้านก็ยังใช้ฟืนเอาฟืนมาตั้งตรงนั้นเป็นชั้นตรงที่ข่ายแตก
1: ถึงเวลาเขาก็จะหามศพไปตั้งไว้พอตั้งแล้วเขาก็จะมีพิธีของเขาความชื่อนะเขาจะพูดตามหลักของเขาที่เคยปฏิบัติกันมาว่าตามภาษาของเขาเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาให้หมดเผาให้เสร็จแล้วก็มันก็จะเป็นกระดูกเป็นเท่าแต่เขาไม่ได้ไปเก็บไปดอยอังคุมังคานแล้วหรอกก็ปล่อยให้กระดูกนั้นลงไปสู่ธาตุดินขี้เถ้านั้นก็จะเป็นประโยชน์ต้นไม้ก็จะงอกงามน้ำก็สาดล้างเข้าไปเขาก็จะไม่กลัวว่าที่นั้นเป็นประชาอะไรพวกนี้เขามีความเชื่ออย่างนี้

0: เมื่อมีผู้เสียชีวิตพิธีศพต้องกระทำโดยเร็วเพราะการค้างคาถือเป็นการรบกวนทั้งผู้ตายและคนเป็นศพถูกนำไปยังป่าช้าของหมู่บ้านภายใต้การนำของผู้นำหมู่บ้านที่ทำหน้าที่ประกอบพิธีขั้นตอนทุกอย่างดำเนินไปตามจารีตที่สืบทอดกันมาเพื่อให้วิญญาณได้เดินทางต่ออย่างสงบความเชื่อนี้สะท้อนหลักพุทธเรื่องการไม่ยึดติดและการปล่อยวางอย่างถูกเวลาจึงเป็นทั้งการเคารพผู้ล่วงลับและการจัดระเบียบความเศร้าในใจคนเป็น
1: สมัยก่อนนะครับมีองค์ประกอบหลายอย่างบางทีมันไม่มีตังค์บ้างเข้าของก็หายากเนาะถ้ามันตายแล้วเอาไปเลยมันจะได้สบายอย่างพี่น้องเพื่อนฝูงมาเห็นศพเห็นหน้าเห็นตามันจะมีความอยากอะไรอาวรณ์กันนะมันเป็นแบบนั้นครับ
0: ระหว่างที่ยังไม่ได้ฝังศพจะมีข้อห้ามสำคัญคนในหมู่บ้านห้ามออกและคนนอกห้ามเข้าเพราะเชื่อว่าวิญญาณยังไม่สงบข้อปฏิบัตินี้มิได้ตั้งอยู่บนความกลัวหากเป็นกลไกทางสังคมที่คุ้มครองความเป็นปึกแผ่นของชุมชนทุกคนต้องหยุดกิจกรรมภายนอกเพื่อร่วมกันจัดการความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

0: ปกติแล้วช่วงที่เริ่มทราบว่ามีคนเสียชีวิตนะคะเราก็จะมีการบอกต่อญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะซึ่งก็มีทั้งจากในหมู่บ้านแล้วก็ต่างหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็จะมาร่วมงานนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าภาพอันนี้ก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่ามันจะห้ามช่วงที่จะมีการเคลื่อนศพที่จะไปเผานะคะช่วงเวลานั้นนะคะก็เราก็จะมีกฎว่าห้ามใครเข้าออกในหมู่บ้านช่วงที่ระหว่างเคลื่อนศพ
1: การเคารพกฎจึงเป็นการรักษาสมดุลระหว่างโลกคนเป็นกับโลกวิญญาณและในเชิงพุทธก็สะท้อนแนวคิดเรื่องศีลและวินัยที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบผลลัพธ์คือความมั่นคงของชุมชนที่ยืนหยัดผ่านความสูญเสียได้ด้วยความสามัคคีภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาพิธีศพของชาวพุทธกะเหรี่ยงในวันนี้เปลี่ยนไปตามกาลเวลามีเสียงสวดมนต์จากพระสงฆ์มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลตามวิถีพุทธแต่แก่นแท้ดั้งเดิมของพวกเขายังคงอยู่ไม่เหลือนหายมันซ่อนอยู่ในทุกแรงกายที่ร่วมใจและพร้อมใจกันส่งดวงวิญญาณกลับคืนสู่บ้านหลังเก่า
0: โอ้ถ้าเทียบกับปัจจุบันนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันจากเดิมที่เล่าเมื่อกี้ค่ะคือเราไม่มีพระไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเราก็จะใช้คนในหมู่บ้านทำพิธีเป็นส่วนใหญ่มีการซ้อมมีการทำพิธีต่างๆแต่ปัจจุบันก็เริ่มมีพระเข้ามาเริ่มมีการสวดเข้ามาก็จะสังเกตว่าเวลาเราจะไปเสียศพก็จะมีพระทำพิธีก่อนที่จะเคลื่อนศพแล้วก็ไปถึงเมนก็จะมีพระทำอีกเกือบจะเหมือนคนในเมืองมากขึ้น
2: ปัญจโยอินทรียปัญจโยชนะปัญจโยมังคะปัญจโยสัมปายุตตาวิปัญญูตาปัญจโยอาทิปัญจโย
0: ในพิธีศพนะคะมันก็จะมีอยู่2แบบถ้าเป็นดั้งเดิมนะคะก็จะมีการซอเนาะภาษากะเหรี่ยงว่าหมาทามีการเดินวนรอบๆก็จะเป็นซอสำหรับงานศพโดยเฉพาะเนี่ยนะคะจะใช้กระโดงอะค่ะทำเป็นทิศทางนะคะเหมือนต้นไม้แล้วก็มีการซ้อมเหมือนกันแล้วก็เหมือนจะชี้ทางให้กับผู้ตายว่าคนจะไปทางนี้ทางนี้เงี้ยค่ะไปทางที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ย
3: บางคนนี่ก็ทำสองวิธีเลยครับทั้งประเพณีปกญอด้วยประเพณีพระสงฆ์ด้วยแต่ถ้ามีผู้เฒ่าผู้แก่ที่เข้าใจจริงๆเราทำอย่างเดียวก็ได้ทางแบบปกญอดั้งเดิมแต่สมัยนี้เพื่อความมั่นใจและเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายทั้งคนอยู่และคนตายเนี่ยเราทำทั้งสองอย่างเลย
4: แต่มาภายหลังนี่สิผมบอกนะเมื่อศาสนาเข้าไปศาสนาไหนก็ตามนะก็จะนำพิธีนี้เข้ามาสู่มีการสวดมีการทำพิธีแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกถ้ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาไปอยู่รับได้ก็ไม่มีปัญหาเลยในความเชื่อ

0: พราะเชื่อว่าดวงวิญญาณยังต้องใช้ชีวิตต่อในอีกภพภูมิข้าวของเครื่องใช้และอาหารจึงถูกนำมาไหว้เพื่อส่งเสียผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายณที่แห่งนี้ญาติจะจุดธูปบอกกล่าวให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติไปอยู่กับบรรพบุรุษและหมดห่วงกับทางโลก
1: ไอ้ตัวนี้เป็นหม้อเป็นอะไรเป็นแอกเป็นอะไรเขามาให้คนตายครับเนี่ยแต่บ้านมันพังหมดแล้วเนี่ยเขามาจะมาถวายเขามาถวายทุกอย่างครับที่คนตายยังมีชีวิตอยู่เขาชอบอะไรบ้างเขากินอะไรบ้างเขาก็มาถวายตรงนี้มีหม้อมีถ้วยแต่บ้านมันเก่าแล้วมันพังแล้ว
2: ความโหงหาอะไรสำหรับผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยมันยังไม่สบายใจคิดถึงอยู่เพราะว่าแม้อยู่ด้วยกันมาไม่นานก็ไปซะละอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาคิดถึงว่าถ้าเผาไปแล้วนะไม่มีอะไรให้เป็นที่ระลึกส่วนของเขาแล้วอย่าพึ่งเลยเอาฝังไว้ก่อนให้มันยังมียืดไปนานๆว่าจะได้อยู่กับเขาความเชื่อแล้วไปทำบุญไปคิดถึงเขาไปวางดอกไม้มันยังมีความอุ่นใจเขาก็ใช้วิธีว่าเอาฝังไปก่อนเขายังตัดใจไม่ได้กับลูกหลานที่เขาเสียชีวิตด้วยวัยอันไม่สมควรนะคิดถึงกันอยู่ก็จะเอาลูกชอบอะไรหลานชอบอะไรเขาก็จะไปหาเหมือนคนจีนน่ะทำกลมเต็กไปถึงเนี่ยนี่เป็นความเชื่อมันจะแสดงออกยังไงเอ้าอยากจะกินอะไรก็ว่าไปทำให้ความสุขของคนอยู่คนมีชีวิตอยู่เขามีความสุขแล้วคนตายจะได้อานิสงส์อะไร

0: ส่วนถ้วยชามหรือของใช้มักจะถูกทำให้บินหรือหักพังลงเล็กน้อยเพื่อสื่อว่ามันได้ทำหน้าที่ในโลกคนเป็นเสร็จสิ้นแล้วและพร้อมจะย้ายไปสู่โลกของคนตายพิธีกรรมนี้เปิดพื้นที่ให้ครอบครัวได้เอ่ยคำอำลาอย่างมีสติสอดคล้องกับหลักพุทธเรื่องการปล่อยวางข้าวของเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่ของเส้นไหว้แต่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากความสูญเสียไปสู่การยอมรับและเผชิญหน้ากับความจริง
1: พิธีศพของพี่น้องปะกยอนะคะก็อย่างที่ว่ามันก็เป็นพิธีที่เรียบง่ายทำให้เห็นถึงว่าเมื่อมีเกิดมันก็มีจากไปเนี่ยนะคะพอถึงวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้เลยก็ไปด้วยตัวเปล่าคืนสู่ธรรมชาติสะท้อนเห็นว่าเราควรจะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะธรรมชาติกับวิถีชีวิตปะกยอก็ยังมีความผูกพันอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากมายนะคะเพียงแค่ได้อยู่ในธรรมชาติท่ามกลางป่าเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้ยังมีความสุขโดยใช้ธรรมชาติเป็นเพื่อนเป็นทุกอย่างให้กับชีวิตเราจนวันสุดท้ายของชีวิต

ในความเชื่อของชาวพุทธกะเหรี่ยงความตายไม่ใช่ความดับสูญหากคือการเดินทางกลับสู่พื้นป่าที่หล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่ต้นพิธีศพเรียบง่ายสะท้อนการปล่อยวางไม่ยึดติดในรูปกายหรือทรัพย์สินเพราะร่างกายเป็นเพียงธาตุที่ยืมธรรมชาติมาอาศัยชั่วคราวการฝังหรือเผาท่ามกลางป่าเขาคือการคืนดินน้ำลมไฟสู่แหล่งกำเนิดอย่างสงบข้อปฏิบัติและกฎของชุมชนทำหน้าที่คุ้มครองทั้งผู้ล่วงลับและผู้มีชีวิตให้การจากลาเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีศีลธรรมเสียงกระทบไม้ในวันบอกลายืนยันว่าความรักยังคงอยู่แม้ไม่ต้องยึดเหนี่ยวไว้ในรูปเดิมความเชื่อนี้จึงหล่อหลอมให้มนุษย์ตระหนักว่าชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรธรรมชาติและการยอมรับความว่างคือหนทางสู่ความสงบงามอย่างแท้จริงทุกชีวิตล้วนมีเรื่องราวสำคัญมากมายตั้งแต่เกิดจนวันตายแล้วกลับมาพบกับผมในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven สวัสดีครับ

0: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourt academy
1: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่ารถไฟแล่นนอกรางถ้าหากว่าล้อรถยนต์ไม่สามัคคีถ้าหากว่าแขนยืดหดได้ถ้าหากว่าร่างกายเป็นหินมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If TPIC วันเสาร์นี้เวลา 11:00 น.ทางช่อง9กด 30

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา 11 นาฬิกากับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติร่วมด้วยรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนพร้อมดูแลระบบสาธารณูปโภคและเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมขณะเดียวกันให้จังหวัดเร่งสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อโอนเงินเยียวยาโดยเร็วนอกจากนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานเตรียมรับมือน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปจังหวัดปัตตานีเพื่อหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนล่างวางแผนรับมือสถานการณ์และประสานการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนพายุทอร์นาโดพัดถล่มเมืองมาซาล่าและเมืองใกล้เคียงในชิลีหมู่เกาะปกครองตนเองในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้อิตาลีเมื่อวันศุกร์มีผู้บาดเจ็บสาหัส2คนบ้านหลังหนึ่งพังเสียหายอย่างหนักขณะที่ยังมีบ้านเรือนโรงเรียนและอาคารอื่นๆได้รับความเสียหายอีกหลายแห่งต้นไม้หักโค่นรถยนต์พลิกคว่ำก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนทางการท้องถิ่นของชิลีเตือนว่าความร้อนสะสมจากช่วงฤดูร้อนอันอบอ้าวอาจทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนขั้นรุนแรงในช่วงฤดู

0: ใบไม้ร่วงนี้ได้เกิดฝนตกหนักในเมืองเมเดยินของโคลอมเบียเมื่อวันศุกร์ส่งผลให้น้ำจากลำธารเอ่อล้นตลิ่งไหลทะลักเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนในหลายพื้นที่ทั่วเมืองจนต้องมีการอพยพเร่งด่วนแม้ว่าระดับน้ำจะค่อยๆลดลงในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมหน่วยดับเพลิงหน่วยงานจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและอื่นๆรวมกว่า200นายถูกระดมลงพื้นที่จุดวิกฤตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและรับมือผลกระทบต่างๆโดยยังคงปักหลักในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดและประเมินระดับน้ำในลำธารต่อเนื่องเทนนิส WTA ทัวร์ 1,000 รายการ China Open ที่กรุงปักกิ่งของจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายเอลิเซ่เมอร์เทนมือ19ของโลกจากเบลเยียมพบอีกาชิออนเทคอดีตมือหนึ่งของโลกและอดีตแชมป์แกรนด์สแลม6สมัยจากโปแลนด์ปรากฏว่าเกมนี้เป็นเมอร์เทนที่ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับเจิ้งซินเหวินมือ54ของโลกดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024จากจีนต่อไปรับชมข่าวอีกครั้งในรายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ12นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ
1: เสาร์นี้นรินทร์ on the road ชวนออกจากเมืองแล้วเข้าป่าไปด้วยกันพาไปอุทยานแห่งชาติ7คดโป่งก้อนเศร้าลุยเส้นทางเดินป่าสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดตามเสียงสายน้ำไปพบกับน้ำตกกลางผืนป่าเติมความสดชื่นให้เต็มหัวใจเตรียมรองเท้าให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปด้วยกันนรินทร์ on the road เสาร์นี้บ่ายโมงทางช่อง9กด30

0: รถไฟแล่นนอกราง
1: รถของนายตามฉันไม่ทันหรอกสไปร์
2: อย่าเพิ่งมั่นใจไปคุโรการแข่งยังไม่จบ
1: โค้งสุดท้ายแล้วเต็มสปีดไปเลย
2: ดัาบ
1: สุดโค้งแล้ว
2: เย้ฉันชนะฉันชนะฉันชนะ
1: ถูกฉันไม่น่าได้ความเร็วเกินไปจนหลุดโค้งเลยมาๆๆ มาแข่งกันอีกรอบไป
0: ทุกคนทุกคนพ่อฉันบอกว่าเมื่อวันก่อนมีคนเจอรางรถไฟเก่าด้วยล่ะ
2: รางรถไฟเก่าเหรอ
0: ใช่แล้วสไปเป็นรางรถไฟเก่าที่ไม่ได้ใช้มานานมากแล้วที่ด้านหลังภูเขาทางโน้นน่ะพวกเราไปสำรวจกันเถอะ
3: ไปสำรวจกัน
0: นี่แหละรางรถไฟเก่าร
4: างรถไฟนี้จะพาเราไปถึงที่ไหนกันนะ
2: นี่ทุกคนดูทางนั้นสิมีรถหน้าตาแปลกๆจอดอยู่ตรงนั้นด้วย
0: พวกเราไปดูกันว่ามันคือรถอะไร
1: โอ้เจ้านี่คือรถโยกรถไฟ
0: รถโยกรถไฟ
1: ใช่แล้วรถโยกรถไฟใช้ในการตรวจทางหรือซ่อมบำรุงทางขับเคลื่อนด้วยแรงคนโดยการโยกคันโยกขึ้นลง
0: ว้าวเจ๋งสุดๆไปเลยพวกเราลองใช้เจ้านี่ไปสำรวจเส้นทางกันดีไหม
2: ไปไปไปไปสำรวจเส้นทางกัน
4: งั้นพวกเรามาช่วยกันดูว่าเจ้านี่ยังใช้งานได้ไหม
1: คันโยกเบรกก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่จากที่ฉันดูข้อมูลการเบรกรถโยกด้วยความเร็วปานกลางอาจต้องใช้ระยะถึง 15-30 เมตรแต่ถ้าเล่นด้วยความเร็วมากๆยกเต็มกำลังระยะเบรกอาจยาวได้ถึง 50-100 เมตรเลยนะ
4: แบบนี้รถโยกก็เบรกฉุกเฉินไม่ได้นะสิ
1: ใช่แล้วล่ะวูฟฟี
0: ่ข้อมูลแน่นสุดๆเลยนะคุโร
2: ที่โยกก็ยังใช้ได้ดีนะ
1: รถไฟของพวกเราพร้อมจะออกเดินทางแล้ว
3: ไปกันเลย
5: หุยเล่หุยหุยเล่หุยหุยเล่หุยหุยเล่หุย
1: รางรถไฟนี่ไปอีกยาวเลยอยากรู้จังว่าจะไปถึงไหน
4: โหต้นไม้แถวนี้สูงมากเลยนะเนี่ย
2: อากาศก็สดชื่นมากด้วย
1: หอยทากหลายตัวอยู่บนราง
4: หอยทากเหรอเบงเบงเบง
1: ระยะกระชั้นชิดเกินไปเต็มสปีดไปเลยจริงด้วยวูฟฟี่ปล่อยเบงไปพินี่ยกสุดแรงไปเลย
2: วุ้ยเล่วุ้ยวุ้ยเล่วุ้ยวุ้ย
4: ใครจะช่วยเลยนะคุณ
1: วุ้ยอีกนิดเดียวว
2: ุ้ยเล่วุ้ย
1: คนหาที่จับแน่นแน่นวันอีฟรถไฟลั่นโลกรางหากว่ารถไฟไม่แล่นอยู่ในรางมันจะพาเราไปไหน
2: ลูกหอยทากมาได้ยังไงเนี่ย
4: พวกเราต้องพาเจ้าหอยทากจิ๋วนี้กลับไปส่งครอบครัวของมันกันนะ
1: บูฟฟี่เบรกได้เลยรถน่าจะอยู่ตรงเชิงเขาลูกนี้พอดี
4: บูฟฟี่ก็เบรกมาตลอดบูฟฟี่คิดว่าเบรกเสียแล้วล่ะ
1: เบรกเสีย
2: โอ้โหเจ้าหอยทากจิ๋วปล่อยเมือกเหนียวก่อรถโยกไว้แน่นเลยเท่จริง
4: ๆเอ้ยว้ายจะเข้าไปในถ้ำแล้ว
0: มืดมากมองอะไรไม่เห็นเลย
4: เอ้ยข้างหน้าเป็นภูเขาสูง
1: สไปพี่ๆยกสุดแรงขึ้นไปเลย
5: หุยเล่หุยหุยเล่หุยหุยเล่หุยหุยเล่หุย
4: วิวสวยจัง
6: แต่เราสองคนหมดแรงแล้ว
1: นั่นรางรถไฟดิกลับเข้ารางไปเลยเจ้ารถโยก
4: ไม่ยาก
7: รอดปลอดภัยดีใช่ไหม
1: เรื่องของพวกหอยทากช่วยพวกเราไว
8: ้
9: เ
10: จ้าหอยทากจิ๋วลงไปตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย
1: การเดินตามรางอาจจะมั่นคงแต่การยอมออกจากเส้นทางเพื่อช่วยผู้อื่นจะนำพาเราไปพบกับมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
4: มิตรภาพและการช่วยเหลือกันจะช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรคและอันตรายในเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยไปได
7: ้ตอนต่อไป What if ล้อรถยนต์ไม่สามารถขี่เอ๊ะแล้วรถจะแล่นไปได้อย่างไรล่ะ
2: พบกันใหม่ตอนหน้านะเพื่อน
7: ๆ What if ล้อรถยนต์ไม่สามารถขี่

0: ว้าวทุกคนมาดูนี่สิ
1: อะไรเหรอสาย
0: รูปดอกไม้เรืองแสงที่พ่อฉันบันทึกไว้น่ะมันจะบานแค่ปีละครั้งเฉพาะคืนพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกของปีแล้วก็จะบานเพียง1ชั่วโมงคือช่วง1ทุ่มถึง2ทุ่มเท่านั้นนะ
2: คืนพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกของปีคือเมื่อไหร่เหรอ
0: คืนนี้นะสิ
3: บุฟฟี่อยากไปดูจังถ้าพลาดครั้งนี้ต้องรออีกปีเลยนะ
4: โนนี่กำลังจะ4โมงเย็นเหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว
0: ระยะทางไกลมากไหมคุโร
4: ค่อนข้างไกลเลยล่ะถ้าไปกันแบบไม่แวะพักก็น่าจะถึงทันตอน1ทุ่มที่ดอกไม้เริ่มบานพอดี
2: รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าของฉันแบตเตอรี่ใกล้หมดจะไปถึงได้ไหมเนี่ย
0: ฉันไม่เคยปั่นจักรยานทางไกลเลยจะไหวไหมนะ
3: นั่นสิแบตเตอรี่ของพิกพีก็อาจจะไม่พอและสไปก็อาจจะหมดแรงกลางทาง
0: ดอกไม้เรืองแสงบานแค่ปีละครั้งเองนะ
3: แต่พลังลมเครื่องเป่าปู๊ดของวูฟฟี่ก็ไม่รู้จะไปไหวหรือเปล่า
4: ถ้าเราเอารถของพวกเราทั้ง4คนมารวมกันสร้างเป็นรถรวมพลังไปด้วยกันไม่ทิ้งกัน
1: ตกลง

0: บอกฉันว่ามีทางลัดแต่ GPS บอกว่าทางซ้ายเร็วกว่า3นาที
1: ขวาเร็วกว่า
0: ซ้ายเร็วกว่า
1: ขวา
0: ซ้าย
2: เอ้ยคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวาแล้วจะไปถึงตอนไหนเนี่ย
3: What if ล้อรถยนต์ไม่สามารถขี
4: ่ถ้าหากว่าล้อรถยนต์หันไปคนละทางเราจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร
2: ลองไปตามทางลัดที่สไปบอกก่อนนะ
0: เชื่อฉันเถอะนะพ่อบอกว่าเคยมาทางนี้ตอนที่พ่อไปดูดอกไม้เรืองแสง
5: พ่อนายเคยมาทางนี้เมื่อไหร่นะสไป
0: ก็พ่อไปดูดอกไม้เรืองแสงตั้งแต่ก่อนฉันเกิดนะ
2: ฮะนี่มันทางตันนี่นาสไป
5: เชื่อเทคโนโลยีดีกว่าน้า GPS บอกว่าทางนี้ระยะทางสั้นที่สุด
2: เหมือนจะใกล้ค่ำแล้วนะนี่กี่โมงแล้วน่ะคุโร
5: โอ้หกโมงครึ่งอีกครึ่งชั่วโมงดอกไม้เรืองแสงก็จะบานแล้วพวกเราต้องรีบแล้วล่ะ
6: ลุย

0: พวกเราขับรถเร็วเกินไปไหมล้อสกูตเตอร์ของบุฟฟี่กำลังจะหลุดแล้ว
1: ฉันได้กลิ่นเหม็นไหม้ที่ล้อรถฉัน
2: ส่วนฉันไม่ใช่แค่ล้อที่จะหลุดนะขาฉันก็จะหลุดแล้วด้วยขอพักก่อนได้ไหม
3: ถ้าหยุดพักเราจะไปดูดอกไม้เรืองแสงไม่ทันนะ
1: แต่ล้อรถฉันกำลังจะไหม
2: ้ฉันก็กำลังจะไม่ไหวแล้ว
3: ใครไม่ไหวก็กลับบ้านไปเลยเป็นไปได้ยังไง GPS ไม่เห็นบอกว่ามีรอยแยกตรงนี้
1: อาจจะเป็นทางที่ยังไม่เปิดใช้เพราะยังทำไม่เสร็จก็ได
4: ้นี่ไงบางทีเทคโนโลยีก็พาเรามาติดแงก
3: ก็เหมือนที่บางทีความรู้เก่าๆก็ทำให้เราไปถึงทางตันนั่นแหละ
0: พอแล้วพอแล้วอย่าโทษกันเลย
1: ใช่ช่วยกันหาทางไปต่อดีกว่า
3: ก็ได้จะย้อนไปทางอื่นก็ไม่ทันแล้วล่ะป่านนี้ดอกไม้เรืองแสงบานแล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นก็คงต้องกลับแล้วล่ะ
4: เสียดายจัง
0: ถ้าเราข้ามรอยแยกนี้ไปได้จากตรงนี้อีกกี่นาทีจะไปถึงทุ่งดอกไม้เรืองแสงนะคุโร
3: ประมาณ50นาทีนะ
0: เรายังมีโอกาสนี่นาถ้าเราข้ามไปได้เราอาจทันได้ดูดอกไม้เรืองแสงบาน10นาทีสุดท้ายนะ
5: จริงด้วย
0: เราจะพารถรวมพลังพุ่งข้ามรอยแยกนี้ไปพร้อมกันสวยจัง
4: สวยกว่าภาพวาดในสมุดของพ่ออีก
1: เดี๋ยวเรากลับทางไหนกันดี
3: ให้สไปเลือกละกัน
4: ให้คุโรเปิด GPS ดูดีกว่า
0: ถ้าเราสามารถคีกันล้อจะหมุนไปทางไหนเราก็ถึงที่หมายได้เสมอ
3: การเดินทางร่วมกันสิ่งที่สำคัญพอกับแผนที่คือการรับฟังความเห็นเพื่อนร่วมทาง
4: บางทีข้อมูลเก่าๆก็อาจไม่ถูกต้องเพราะโลกเปลี่ยนไปทุกวันนะ
1: จะวุ่นแค่ไหน What if แขนยืดหดได้พบกันตอนต่อไปนะเพื่อนๆตอน What ifแขนยืดหดได
6: ้เต่ายิงฉุบ
1: เต่ายิงฉุบฮะโอ้ฉันชนะ
6: เต่ายิงฉุบ
4: ฉันชนะ
1: เอาใหม่
4: เต่ายิง

0: รถกลิ้งไปนู่นเอาละหิวซะแล้วสิแล้ว What if แขนยืดทนได้ถ้าหากว่าฉันมีหลายแขนและยืดทนได้ทำหลายอย่างได้พร้อมกันก็คงจะดีนะสิฮะดร.สกรูครับดร.สกรูอยู่ไหมครับ
1: สกรูมีอะไรเหรอคูโร
0: คือว่าผมอยากได้แขนกลอนยืดทนได้มีไหมครับ
1: มี2แขนก็พอแล้วจะเอาแขนกลยืดหดได้ไปอีกทำไมคู่โร
0: ผมอยากทำทุกอย่างให้เร็วขึ้นครับมี2แขนสั้นๆอย่างนี้ไม่ทันใจเลย
1: ก็ได้รอสักประเดี๋ยวหนึ่งนะเอาไปสิแขนกลยืดหดได้กดปุ่มบนตัวล็อกเพื่อเริ่มการทำงานและสั่งงานด้วยเสียง
0: โอ้โหวิเศษไปเลย
1: จำไว้นะคูโรถ้าแขนเริ่มร้อนนายต้องหยุดพักจนเย็นก่อนถึงจะใช้งานต่อได
0: ้ครับขอบคุณครับดร.สกรูผมรีบไปทำงานต่อแล้ว

0: แขนก้นข้างซ้ายเค้กลงนู้นมาป้อนฉันหน่อยสิเจ้าแขนก้นข้างซ้ายหยิบเค้กให้อีกชิ้นสิเจ้าแขนก้นข้างขวาหยิบน้ำมาป้อนฉันหน่อยเค้กเค้กขอบใจนะกลับไปทำงานต่อได้เก็บลูกแอปเปิ้ลลูกนั้นให้ฉันหน่อยสิอ้าวหยิบไม่ถึงเหรอเนี่ยงั้นเจ้าแขนซ้ายไปหยิบแขนขวายันพื้นไว้เลยว้าวเจ๋งไปเลยนายไม่ชนะฉันหรอกเจ้าแขนก้นวิ่งไปเลยเข้าของอย่างเฉียบโอ้ยคันจมูกจังแขนก้อนช่วยเกาจมูกให้ฉันหน่อยโอ้ยเกานะไม่ใช่ตบโอ้ยปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะ
1: เอ๊ะนั่นเสียงคุโรนี่นะพวกเรารีบไปดูกันเถอะ
0: ปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะต้องแขนก้อน
2: เกิดอะไรขึ้นคุโร
0: ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยโควิดก็ปิดไม่ได้เจ้านี่เอามือมากันไว้
1: ปล่อยคุโรนะเจ้าแขนกล

0: ี๋ยวฉันราดน้ำให้แขนกลหายร้อน
1: ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแขนกลช็อตหนักกว่าเดิม
2: ทำยังไงกันดีล่ะ
0: ฉันคิดออกแล้วล่ะ
2: ทำยังไงเหรอพี่
0: ก็เล่นแบบเมื่อเช้าไงล่ะสไป
1: แขนเยี่ยมไปเลยพี่
0: นี่แล้วแขนกลมาเล่นเป่ายิงฉุบกัน
1: เป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบเล่นกับฉันด้วยสิเจ้าแขนกลเป่ายิงฉุบฉุบ
2: ตอนนี้แหละคุโร
1: เย้สำเร็จ
3: ขอบใจมากนะเพื่อน
1: ๆพี่แก้ปัญหาได้ฉลาดมาก
0: แหม
2: นายก็ช่วยฉันเลย
1: ตั้งใจทำทีละอย่างให้ดีดีกว่าทำหลายอย่างพร้อมกันแต่เละเทะไปหมด
3: จริงด้วยการมีสติสมาธิสำคัญกว่าการมีของวิเศษ
0: ตอนต่อไป What if ร่างกายเป็นหินโอ้โหแล้วจะเดินไหวไหม
2: นั่นสิและทำไมร่างกายต้องเป็นหินพบกันใหม่ตอนหน้านะเพื่อน
0: On What if ร่างกายเป็นหิน
3: วันนี้พวกเราจะวิ่งถึงเส้นชัยก่อนนายได้แน่พี่
1: ใช่พวกเราซ้อมวิ่งทุกวัน
0: งั้นวันนี้ไม่ออมมือเหมือนทุกครั้งแล้วนะ
2: ใครแตะหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นก่อนคนนั้นชนะ
4: ลง
2: ทุกคนพร้อมไหม
4: พร้อม
2: 3 2 1ไป
0: เอาเร็วอีกนิดนึงสิสไป
1: โอ้โหพี่เจ้าหมูลมกรด
0: เร็วอีกนิดนึงสิคุโร
3: โอ้โหเจ้าหมูลมกรด
0: เร็วอีกนิดนึงสิบุ๊ฟี
2: ่โอ้โหเจ้าหมูลมกรดยะ
1: พี่เป็นอะไรมากไหม
2: มีแผลตรงไหนไหม
0: ก็ไม่รู้สึกเจ็บตรงไหนนะวูฟฟี
3: ่นั่นไงพี่ที่แขนนายมีแผลถลอกเต็มเลย
0: โอ้ยเจ็บจังเลย
2: กลับไปแล้วเดี๋ยววูฟฟี่ทำแผลให้นะ
0: ขอบใจมากนะวูฟฟี่ทำไมร่างกายเรามันบอบบางแบบนี้นะแค่ล้มครั้งเดียวก็เจ็บไปหมดแล้วถ้าฉันแข็งแกร่งกว่านี้ก็คงดี
4: What if ร่างกายเป็นหิน
0: ถ้าหากว่าร่างกายฉันแข็งเหมือนหินได้ก็คงจะดีจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้อีก
3: ร่างกายเป็นหินเหรอเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะเรามีร่างกายเป็นหินดูไหมล่ะพี่สไปติดตรงส่วนขาเลย
1: ได้เลยคุณโล
3: วูฟฟี่ดูที่แขนอีกรอบว่าใช้งานได้ดีไหม
2: ได้เลยคุณโล
3: ก้อนสุดท้ายแล้วเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: ว้าวฉันรู้สึกแข็งแกร่งสุดๆไปเลยขอบใจมากๆนะทุกคน
2: เท่สุดๆไปเลยพี่
1: ใช่เท่สุดๆไปเลยพี่
3: นายน่าจะยังไม่คุ้นกับความหนักของชุดนายลองเดินมาสักก้าวดูหน่อย
2: เจ๋อเอ้ย
1: พี่
3: ฉันคิดไว้แล้วล่ะว่านายต้องล้มว่าแต่นายเจ็บตรงไหนไหม
0: ไม่เจ็บตรงไหนเลยนะชุดเกราะหินนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆถ้าใส่ชุดนี้ฉันก็จะไม่ได้รับบาดเจ็บอีกต่อไปรอฉันด้วยสิทุกคน
2: นี่พวกเราก็เดินช้ามากแล้วนะบูฟฟี่คิดว่าถอดชุดเกราะหินออกก่อนดีไหมพรุ่งนี้ค่อยมาเทใหม่ก็ได้
0: อย่าดีกว่าบูฟฟี่ฉันกลัวจะหกล้มแล้วได้แผลอีก
1: อุ๊ยแต่ตอนนี้ฉันหิวมากแล้วนะพี่
2: นั่นไงดูทางนั้นสิมีแตงโมลูกใหญ่ยักษ์อยู่ในดงไม้ตรงนั้นด้วย
1: ฉันเข้าไปเก็บให้เองเบรกเอ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะถ้าฝ่าเข้าไปนี่ได้แผลเต็มตัวแน่
0: ๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองสไป
1: โอ้พิกพีเท่สุดๆ
0: นี่ไงฉันเลือกลูกใหญ่สุดเลย
1: แต่เราไม่มีมีดนะจะผ่ายังไงล่ะ
0: มีดเหรอ ไม่ต้องใช้หรอกดูนี่นะหมัดหินทลายโลก
2: ว้าวสุดยอดไปเลยแตงโมแตกกระจายพร้อมทานทันที
3: นายเท่มากเลยพี่ๆตอนนี้นายเหมือนซุปเปอร์ฮีโร่หินเลยนะเนี่ย
1: ขอบใจมากนะซุปเปอร์ฮีโร่หินแต่ตอนนี้ขอฉัน

0: จริงเหรอ
1: เฮ้ยฉันก็รู้สึกผิดนะสไปด์แต่ถ้านายเห็นสภาพโดรนสำรวจรุ่นล่าสุดของฉันที่กลายเป็นก้อนเหล็กบี้แบนนายจะเข้าใจ
2: ทุกครั้งที่พิกพีพยายามจะช่วยด้วยความหวังดี
3: ฉันช่วยรีน้ำชาให้นะ
0: ก็จริงนะฉันเองก
3: ็เดี๋ยวฉันเล่นเป็นเพื่อนเอง
0: เดี๋ยวก่อนพิกพี
1: เอาเถอะไหนๆก็แอบมาแล้วมาสนุกกันให้เต็มที่ก่อนที่ซูเปอร์ฮีโร่ของเราจะตามมาเจอเธอส่งมันเลยสไป
0: จัดไปกูรอยึบ
2: ทางนั้นมัน
4: ต้นไม้หนามแย่แล้ว
0: ไม่ทันแล้วพิกพี
3: เกือบไปแล้ว
0: สุดยอดมากเจ้าหมูลมกรด
3: แหมแหมแหม
4: นายก็ชมฉันเกินไป
3: ความเจ็บปวดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความพยายามและมิตรภาพจะทำให้เราก้าวข้ามทุกอุปสรรคครับ
0: ดูแลร่างกายของเราให้ดีเพราะนี่คือเครื่องมือที่วิเศษที่สุดในการผจญภัยนะ
1: ตอนต่อไป What if เลี้ยงตัวด้วงจะเกิดอะไรขึ้นกันนะ
2: พบกันใหม่ตอนหน้านะเพื่อนๆ

0: หลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ที่มีอยู่จริงนะคะเป็นพระเถระในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่นี่จะสวยงามมากเพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เมืองหนาวแล้วก็พันธุ์ไม้สีสันสดใสมาปลูกประดับเต็มพื้นที่เลยนะคะ
1: เมนูเด็ดของที่ร้านที่ได้มิชลินบิ๊กกุ้งมองครับผม2ปีซ้อนนะครับก็จะมี
0: สวัสดีค่ะสาธุกันกับตั๊กอรวรรณวันนี้ตั๊กพามาที่พุทธสถานหลวงปู่ทวดใหญ่ที่สุดในโลกที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสายศรัทธานอกจากจะมาชมความยิ่งใหญ่ของพุทธศิลป์แล้วนะคะยังจะได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติที่อบล้อมไปด้วยภูเขาค่ะและช่วงท้ายของรายการห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าตั๊กจะพาไปเปิดพิกัดร้านอร่อยของเขาใหญ่สายแซ่บห้ามพลาดเลยค่ะ

ินเข้ามาข้างในอะค่ะก่อนที่จะไปกราบบูชาขอพรองค์หลวงปู่ทวดนะคะด้านหน้าก็จะเจอกับช้างเผือกคู่บารมีของหลวงปู่ทวดนะคะจุดนี้ค่ะหลายคนก็จะนิยมไปลอดท้องช้างเพื่อเสริมบารมีหรือว่าสะเดาะเคราะห์นะคะคือหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมถึงมาสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่บริเวณเขาใหญ่เหตุผลสำคัญนะคะก็เพราะว่าศิษยานุศิษย์ที่นับถือหลวง

0: ปู่ทวดนะคะก็เลือกสร้างพุทธอุทยานหลวงปู่ทวดที่เขาใหญ่ก็เนื่องจากว่าเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะคะเป็นประตูสู่ภาคอีสานเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าอีสานนั่นเองผู้คนจำนวนมากใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางการที่สร้างองค์หลวงปู่ทวดไว้ก็เหมือนเป็นป้อมปราการแห่งความอุ่นใจให้ผู้ที่ได้เดินทางแวะมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เพื่อความปลอดภัยเป็นศูนย์รวมใจของคนภาคอีสานแล้วก็นักท่องเที่ยวนั่นเองและที่สำคัญนะคะเขาใหญ่ก็ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์รวมไปถึงความเงียบสงบการตั้งพุทธอุทยานหรือว่าพุทธสถานหลวงปู่ทวดที่นี่ก็เหมาะกับการมาพักผ่อนสงบจิตสงบใจหรือว่ามาสวดมนต์นั่งสมาธิทำให้การเดินทางท่องเที่ยวเชิงธรรมะมีแรงที่บริสุทธิ์มากขึ้นค่ะส่วนใหญ่นะคะคนที่มาที่นี่อะค่ะก็จะขอพรในเรื่องของแคล้วคลาดปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพแล้วที่นี้ตักไปถามคนที่เขาอยู่ที่นี่นะคะว่าขอเรื่องอะไรแล้วประสบความสำเร็จซึ่งพี่ที่อยู่ที่นี่เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาขอในเรื่องของการค้าขายรวมไปถึงขายที่ขายทางก็เคยประสบความสำเร็จมาแล้วด้วยค่ะด้านในแล้วนะคะจะเป็นบริเวณฐานใต้องค์ฐานหลวงปู่ทวดนะคะก็จะมีเป็นของมงคลให้บูชาที่นี่นะคะจะเป็นของบูชาขอพรหลวงปู่ทวดประจำวันเกิดจะมีสีหลากหลายสีสีตามประจำวันเกิดเลยนะคะที่เกิดวันอังคารก็บูชาเป็นสีชมพูถูกไหมคะ
1: ใช่
0: ภายในนี้จะมีชุดบูชาอะไรบ้าง
1: จะมีธูปทั้งหมด9ดอกนะคะแล้วก็มีแผ่นทองทั้งหมด2แผ่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเทียนนะครับพร้อมน้ำมันเติมตะเกียง
0: ค่ะ
1: นะครับผม
0: เมื่อกี้ได้ยินคนจุดประทัดด้วยเขามาบนหรือเขาขออะไรกัน
1: อันนี้บางคนก็จะบนไว้นะครับส่วนบางคนก็จุดถวายเฉยๆครับผม
0: ส่วนใหญ่ที่มาขออะไร
1: ครับใช่ครับผมใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะขอเป็นโชคลาภอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าด้านการเงินด้านการงานประมาณนี้ครับด้านการทำงานใช่ครับได้หมดเลยขอสมหวังแล้วก็มาแก้บน

ตอนนี้ตักเดินมาบริเวณด้านบนนะคะคุณผู้ชมจะเป็นบริเวณฐานขององค์หลวงปู่ทวดอะค่ะจุดนี้นะคะนอกจากคนจะเดินขึ้นมาแล้วก็จะมาจุดประทัดเพื่อบูชาขอพรเขาเชื่อในเรื่องว่าถ้าจุดประทัดเนี่ยจะชื่อเสียงโด่งดังก็จะมาจุดบริเวณนี้นอกจากจะมาขอพรแล้วบางคนก็มาแก้บนด้วยแต่ที่ตักจะบอกนะคะว่าการขึ้นมาบริเวณจุดนี้จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของเขาใหญ่ค่ะคุณผู้ชมพอมองออกไปตรงหน้าเนี่ยจะเห็นเขาอยู่ล้อมรอบเลยนะคะขององค์หลวงปู่ทวดแล้วช่วงที่ตักมาค่ะก็จะเป็นปลายฝนต้นหนาวจะมีหมอกอ่อนๆ นะคะอยู่เรียบเขาไปเลยเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเนี่ยแหละค่ะที่บอกว่ามาที่องค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่จะได้ใกล้ชิดกับภูเขาและธรรมชาติมากๆเลยหลายคนบอกว่าเปิดมานานหรือยังคือไปสืบค้นจากประวัติเนี่ยนะคะเริ่มเปิดมาตั้งแต่ปี2561นับจากปีนั้นมาจนถึงปีนี้คือก็เข้าสู่ปีที่10แล้วผู้คนจากทั่วประเทศเลยนะคะไม่เฉพาะจากกรุงเทพหรือว่าที่นครราชสีมาที่หลั่งไหลมาที่นี่มาจากทั่วประเทศจริงๆนอกจากจะมาไหว้ขอพรยังมาชมความงดงามความยิ่งใหญ่อีกด้วยสำหรับหลวงปู่ทวดนะคะที่มีลูกศิษย์ลูกหานับถือมาจนถึงปัจจุบันหลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ที่มีอยู่จริงนะคะเป็นพระเถระในสมัยกรุงศรีอยุธยาราวปีพ.ศ.2125มาจนถึง2225ซึ่งหลวงปู่ทวดได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในมหาเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาและบารมีสูงของเมืองไทยมีตำนานเล่าขานถึงปาฏิหาริย์สืบต่อกันมาถึง400ปีนะคะแล้วก็ชาติกำเนิดของหลวงปู่ทวดเนี่ยอยู่ที่เมืองสถิงพระจังหวัดสงขลาคือมีตำนานเกี่ยวกับลูกแก้ววิเศษของท่านนะคะแล้วก็เป็นทารกที่นอนอยู่ในเปลใต้ต้นไม้มีงูใหญ่มาขดพันรอบเปลแต่ไม่ได้ทำร้ายหลวงปู่ทวดแต่กลายเป็นพญางูเลื้อยหายไปแล้วก็พบลูกแก้วมณีซึ่งเป็นลูกแก้วคู่บารมีของหลวงปู่ทวดนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านยังใฝ่ใน

ทำตั้งแต่วัยเยาว์บรรพชาเป็นสามเณรตอนอายุ20ก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุจนได้รับฉายาว่าสามีราโมจากนั้นก็เดินทางมาศึกษาพระปริยัติธรรมจากนครศรีธรรมราชนะคะเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาถ้ามีโอกาสมาเที่ยวที่เขาใหญ่ค่ะก็เดินทางมาได้เพราะว่าองค์หลวงปู่ทวดเนี่ยจะเห็นโดดเด่นสีทองตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่ทางเข้าเขาใหญ่เลยนะคะมองมาตรงนี้ก็จะรู้เลยว่าที่นี่คือพุทธสถานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่เขาใหญ่ค่ะ

และอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คนมาที่พุทธสถานหลวงปู่ทวดเขาใหญ่มักจะมาขอพรก็คือไอ้ไข่ค่ะจะอยู่บริเวณด้านหน้าหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะผู้คนก็จะนำของมาถวายคือสังเกตได้จากเป็นของเล่นเยอะมากเลยคนก็จะนิยมมาขอในเรื่องของโชคลาภเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เชื่อว่าไอ้ไข่เนี่ยเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ทวดเขาใหญ่ขอได้ไหว้รับค่ะโดยเฉพาะใครที่มักจะมาเสี่ยงโชคนะคะจะมาบริเวณตรงจุดนี้เยอะมากเพราะว่าไอ้ไข่นะคะมีตำนานประวัติมายาวนานเลยค่ะคือเป็นเทพกุมารนะคะที่ปกปักรักษาอยู่ที่วัดเจดีอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีตำนานที่เล่าขานกันมานะคะว่าทำไมไอ้ไข่เนี่ยถึงเป็นศิษย์หลวงปู่ทวดเพราะว่าในสมัยนั้นชาวบ้านแถบอำเภอศรีชนนะคะก็เล่าว่าตั้งแต่ช่วงกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะที่หลวงปู่ทวดได้จาริกเพื่อที่จะมาศึกษาพระธรรมที่กรุงศรีอยุธยาปรากฏว่าได้มาพักแล้วก็ปักกฎอยู่บริเวณวัดเจดีย์ตอนนั้นเป็นวัดเจดีย์ร้างนะคะที่อำเภอศรีชนแล้วด้วยอภิญญาของหลวงปู่ทวดท่านก็เห็นถึงดวงวิญญาณซึ่งก็เชื่อว่าคือไอ้ไข่เนี่ยนะคะคอยเฝ้าทรัพย์สินและปกปักรักษาศาสนสถานแล้วท่านก็เลยสั่งเสียว่าอย่าไปไหนให้คอยดูแลพื้นที่บริเวณจุดนี้ทำให้วิญญาณของเด็กชายหรือว่าไอ้ไข่นะคะก็สถิตอยู่ณวัดเจดีย์นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะผู้คนก็นับถือไอ้ไข่อย่างแพร่หลายคุณผู้ชมคะบริเวณจุดที่ประดิษฐานไอ้ไข่เนี่ยนะคะตักสังเกตว่าจะเห็นเป็นรถของเล่นเยอะมากแล้วที่สำคัญนี่เป็นพวกรถสปอร์ตที่เป็นรถของเล่นไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะคะเป็น20คันเลยค่ะแต่ทีนี้ค่ะตาก็เห็นว่าคือรถพวกนี้นะคะที่จิตศรัทธาทั้งหลายนำมาถวายให้กับไอ้ไข่หลังจากที่เราขอพรสำเร็จของเหล่านี้ไม่ได้สูญเปล่านะคะคือทางมูลนิธิศิษย์หลวงพ่อทวดเขาใหญ่เนี่ยก็จะนำไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆในพื้นที่คือเริ่มมาตั้งแต่ปี2564จนมาถึงปัจจุบันในช่วงของวันเด็กแห่งชาติสิ่งของเหล่านี้ที่เป็นรถของเล่นเป็นของที่มีค่ามากๆนะคะสำหรับเด็กอะค่ะก็จะไปส่งต่อคือเป็นการมอบความสุขให้กับเด็กๆในช่วงวันเด็กแห่งชาติในทุกๆปีด้วยค่ะอีกหนึ่งโซนนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆภายในพุทธสถานแห่งนี้ก็คือสวนเทพค่ะก็จะประดิษฐานเทพต่างๆในศาสนาฮินดูนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่สะดุดตาก็คือองค์พระพิฆเนศแต่ที่นี่นะคะจะเป็นพระพิฆเนศเด็กค่ะจะเรียกว่าปางเยาว์วัยซึ่งถือว่าเป็นพระพิฆเนศที่หาชมได้ยากมากในเมืองไทยนะคะแล้วก็พุทธลักษณะของการปั้นเนี่ยนะคะจะปั้นที่มีสีหน้ารักสดใสใบหน้ายิ้มแย้มอ่อนโยนให้ความรู้สึกประทานพรด้วยความเมตตาแล้วก็เข้าถึงง่ายประดิษฐานตั้งเด่นอยู่ในโซนสวนธรรมชาติใกล้ๆกับทางเดินเข้าพุทธอุทยานหรือว่าพุทธสถานหลวงปู่ทวดอะค่ะแล้วก็ความเชื่อและความศรัทธาในการนิยมมาขอพรพระพิฆเนศปางเยาว์วัยเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปางแห่งจุดเริ่มต้นความสำเร็จง่ายดายแล้วก็ปัญญาที่นี่จะสวยงามมากเพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เมืองหนาวแล้วก็พันไม้สีสันสดใสมาปลูกประดับเต็มพื้นที่เลยนะคะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอรูบิเดียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
0: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-14-3300ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @@shopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

หลังจากที่เราไปไหว้หลวงปู่ทวดไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพุทธสถานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตาก็อยากให้คุณผู้ชมอะค่ะเดินมาบริเวณด้านข้างตรงนี้จะอยู่ด้านซ้ายขององค์หลวงปู่ทวดนะคะจะเป็นสวนสัปปายะสัปปายะก็หมายถึงว่าสถานที่ที่เหมาะกับการสงบจิตสงบใจคือวันนี้ค่ะมาที่เขาใหญ่ตาก็อยากจะมาสงบจิตสงบใจวันนี้เราจะเดินเข้าไปด้านในนะคะว่าสวนสัปปายะด้านในจะสงบมากแค่ไหนค่ะนี่เป็นด้านในสวนสัปปายะนะคะคือตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับตามฤดูกาลคือช่วงที่ตักมาเนี่ยเป็นปลายฝนต้นหนาวก็จะเห็นเป็นต้นไม้เขียวขจีไปหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยมาในช่วงที่เป็นหน้าหนาวเลยคือทางสวนสัปปายะเนี่ยก็จะมีการเป็นปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ประดับก็จะงดงามไปอีกรูปแบบนึงนะคะที่นี่จะสวยงามมากเพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เมืองหนาวแล้วก็พันไม้สีสันสดใสมาปลูกประดับเต็มพื้นที่เลยนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมจะวางแผนมาท่องเที่ยวนะคะถัดจากนี้ไปแค่1เดือนค่ะเริ่มตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราคมกุมภามาได้เลยรับรองว่าจะได้ภาพที่สวยมากๆเลยค่ะ

และบริเวณด้านข้างสวนสัปปายะนะคะก็จะมีเป็นโรงเรือนกระบองเพชรค่ะนี่เป็นกระบองเพชรหรือว่าสวนแคคตัสที่มีหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะใครที่ชอบเนี่ยถือว่าเดินเพลิดเพลินมากนี่ค่ะก็จะเป็นสีสันสดใสแบบนี้เลยนอกจากที่เราจะเดินชมแล้วนะคะคือด้านหน้าก็ยังมีเปิดจำหน่ายด้วยนะคะสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้หรือว่าใครจะนำไปปลูกเนี่ยก็ได้คือโรงเรือนแห่งนี้นะคะจะจัดเป็นในลักษณะของโดมค่ะตกแต่งพื้นที่เป็นสไตล์ทะเลทรายแล้วก็สไตล์โมเดิร์นทั้งในโรงเรือนแล้วก็แปลงกลางแจ้งให้เราได้เดินชมนะคะนอกจากนี้ค่ะ

0: คือถ้าเกิดอยากจะซื้อของฝากนะคะที่นี่ก็มีจะอยู่บริเวณด้านหน้าเลยนะคะเปิดทุกวันนะคะแต่ว่าคือถ้าวันธรรมดาอาจจะคนไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ถ้าตรงนี้นะคะเป็นเสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวก็จะมาเลือกซื้อของอย่างเช่นร้านนี้นะคะก็จะเป็นของฝากที่จะทำจากเป็นสินค้าของชาวบ้านนะคะเป็นกระเป๋าค่ะถักทอก็มีหลากหลายอย่างอันนี้น่าจะเป็นกระจูดนะคะที่เป็นฝีมือของชาวบ้านหลังจากที่ตักไหว้พระเสร็จแล้วตักก็แวะซื้อของฝากนี่ได้มาแล้วเป็นกระเป๋ากระจูดคือเนี้ยตักชอบถือมากเพราะว่ามันสะดวกอะค่ะใส่ของได้หลากหลายแล้วที่สำคัญได้อุดหนุนชุมชนด้วยนี่เลยเดี๋ยวตักจะมาคุยกับพี่เจ้าของร้านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่อยู่ที่นี่นานหรือยังอะคะอ
1: ยู่นานแล้วค่ะเข้าปีที่9แล้วค่ะ
0: ปีที่9ตั้งแต่เริ่มสร้างพุทธสถานหลวงปู่ทวดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เขาเห็นเขาว่าใช้เวลาสร้างประมาณ5ปีค่ะพอช่วงเขาเริ่มเปิดพี่ก็เข้ามาอยู่
0: เข้ามาอยู่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงคะนักท่อง
1: นักท่องเที่ยวก็ถ้าช่วงหน้าร้อนก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ค่ะก็จะมีช่วงหน้าท่องเที่ยวก็จะช่วงเดือนตุลาไปช่วงหน้าหนาวค่ะ
0: ช่วงหน้าหนาวจะเยอะอย่างเช่นตุลาเนี่ยจะเป็นปลายฝนต้นหนาว
1: ปลายฝนต้นหนาว
0: หมอกสวยมาก
1: ใช่ค่ะที่นี่อากาศดีมาก
0: ค่ะ
1: มาแล้วต้องขึ้นเขาใหญ่ด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นจุดของที่นี่เขาคือต้องไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ค่ะ
2: เมนูเด็ดของที่ร้านที่ได้มิชลินบิ๊กกุ้งมองครับผม2ปีซ้อนนะครับก็จะมี
3: หรือเชื่อ EP นี้พาคุณมาร่วมพิธีสลักกระพัดในวันนรกดับพร้อมฟังประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและชมพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลสุดเข้มขลังณที่พักสงฆ์ป่าเทศรังสีมหาวิโรคลอง15
4: ทุกโรงพยาบาลลงความเห็นว่าควรควักลูกตาออกเหลือเชื่อคืออะไรสิ่งที่เราเสียไปแล้วกลับมาได้มันเหมือนของเราหายแล้วเราหาเจอ
3: เหลือเชื่อเสาร์ที่10ตุลาคมบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
5: มีประชาชนบอกไปหาตำรวจบอกอย่ามาเลยโรงพักไปหาออกทีวีนู่นก็เดี๋ยวเขาทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจเนี่ยทำหน้าที่ด้วยความสุจริตมันดีขึ้นคุณไม่ต้องไปออกคอนเทนต์ตั้งงบประมาณไปให้ผู้หญิงผู้ชายมาทำคอนเทนต์อำนาจอะไรเนี่ยนะที่มันขาดการตรวจสอบคือมันก็ไม่รู้ขอบเขตของอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอำนาจรัฐมันจะต้องมีการตรวจสอบ
6: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @ Emcord Academy

หลังจากที่ตั๊กพาไปไหว้พระอิ่มบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาอิ่มท้องค่ะวันนี้จะพามาเปิดพิกัดร้านอร่อยที่ร้านเป็นลาวสาขาเขาใหญ่ร้านนี้นะคะอยู่ริมถนนทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เลยค่ะใครที่เป็นสายแซ่บบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าที่นี่มีเมนูเด็ดๆแซ่บๆมากมายและที่สำคัญการันตีด้วยรางวัลมิชลินปิ๊บปูมงถึง2ปีซ้อนค่ะ

0: เมนูจะเด็ดขนาดไหนต้องคุยกับคนนี้เลยค่ะพี่อาร์ตสันติผู้จัดการร้านเป็นลาวสาขาเขาใหญ่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อาร์ตค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: โอ้โหเมนูที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่ต้องบอกเลยว่าน่าทานมากๆและที่สำคัญนะคะนอกจากเมนูน่าทานแบบนี้บรรยากาศของร้านก็ดีด้วยค่ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยค่ะโอบล้อมด้วยต้นไม้เขียวขจีแล้ววันที่เรามานะคะโอ้โหเย็นมากๆฝนตกชุ่มฉ่ำตลอดทั้งวันเลยค่ะอ่ะมาเข้าดีกว่าค่ะว่าเมนูเด็ดของทางร้านนะคะมีอะไรบ้างคะพี่อาร์ตคะ
2: ครับเมนูเด็ดของที่ร้านที่ได้มิชลินบิ๊กกุ๊บมอง
0: คร
2: ับผม2ปีซ้อนนะครับ

0: ก็จะมีเป็นลาบปลาดุกนะครับที่เราจะใช้ปลาดุกย่างแล้วนำมาแกะเนื้อเพื่อคั่วแห้งๆแล้วก็มาปรุงในสูตรของที่ร้านครับจะได้กลิ่นความหอมของเนื้อปลาดุกที่ย่างมาเมนูนี้เหมาะกับการที่ปั้นข้าวเหนียวแล้วจิ้มทานอันนี้อร่อยมากครับ
1: แล้วเมนูถัดไปล่ะ
0: เมนูถัดมาก็จะมีเป็นตัวแกงลาวเห็ด3อย่างครับตัวนี้เหมาะกับสายสุขภาพซึ่งจะมีเป็นเห็ด3อย่างแล้วก็จะมีสมุนไพรที่เป็นน้ำยะนางคั้นครับไม่ได้ใส่ปลาร้านะครับเมนูนี
1: ้ใช่สำหรับใครที่อาจจะเหมือนแบบไม่ชอบปลาร
0: ้
1: าเมน
0: ู
1: นี้ก็ทานได้สบาย
0: ปลาร้าสามารถทานได้ครับเมนูนี
1: ้แต่สำหรับคนที่ชอบปลาร้ารีเควสได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: ใส่ปลาร้าหน่อย
0: ใช่ครับใส่ได้ครับแจ้งพนักงานได้เลยครับว่าขอใส่ปลาร้าเพิ่มก็จะนัวมากขึ้น
1: นัวมากขึ้นและที่สำคัญเมนูนี้ก็ได้รับ
0: มิชลินครับ
1: มิชลินทริปมองด้วย
0: ใช่ครับ
1: สองปีซ้อนเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วเมนูถัดไปล่ะคะพี่อา
0: เมนูถัดมาก็จะมีเป็นตัวส้มตำเป็นตำหลวงพระบางนะครับ
1: นี่นะคะที่เป็นเส้นใหญ่ๆนี่เลย
0: ใช่ครับเป็นเส้นมะกอฝานบางๆนะครับแล้วก็รสชาติก็จะนัวมากเพราะว่าเราจะมีส่วนผสมของกะปิที่ผสมเข้าไป
1: ค่ะ
0: ครับเมนูนี้จะขายดีครับมาเป็นลาวนี่ต้องทานเมนูส้มตำหลวงพระบางไม่งั้นมาไม่ถึงเป็นลาวนะครับ
1: แล้วเมนูถัดไปล่ะคะ
0: เมนูถัดมาก็จะมีเป็นตัวไก่ย่างสมุนไพร
1: ค่ะ
0: ครับตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวไก่3สายพันธุ
1: ์
0: ครับผมซึ่งมาหมักในสูตรสมุนไพรของที่ร้านเมนูต่อมาก็จะเป็นตัวไก่โคราชต้มน้ำปลานะครับเราจะใช้ไก่สายพันธุ์โคราชแท้ๆเลยนะครับ
1: แล้วเมนูถัดไปล่ะคะ
0: เมนูถัดมาก็จะเป็นตัว3ชั้นทอดแจ่ววองนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับตัว3ชั้นเราจะใช้3ชั้นที่มีวัตถุดิบที่แบบมาหมักกับน้ำปลาเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะได้ความกรอบความมันแล้วก็ทานคู่กับน้ำพริกแจ่ววองสูตรที่ร้าน
1: ถ้าเกิดมาที่โคราชแล้วไม่ทานผัดหมี่โคราชถือว่ามาไม่ถึง
0: ใช่ครับ
1: ความพิเศษเป็นยังไงคะของทางร้าน
0: นำเสนอเลยครับผัดหมี่โคราชของที่ร้านจะเป็นสูตรโดยเฉพาะของที่ร้านเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีรสชาติเผ็ดหวานเปรี้ยวผสมกันอยู
1: ่ใครที่ชอบกินผักนะคะพี่นี่เป็นยังไงคะสั่งแบบไม่อั้น
0: ผักของเราจะสดๆมาจากฟาร์มเลยครับจากชาวบ้านที่นำมาแล้วก็เราก็นำมาล้างแล้วก็ให้เสิร์ฟให้ลูกค้าทุกโต๊
1: ะ
0: ลูกค้าสามารถเพิ่มได้เติมได้ตลอดครับผักสดฟรีตลอดครับแนะนำอีกอย่างก็จะเป็นตัวตับทอดนมสดครับและเมนูถัดมาก็จะเป็นตัวลาบข้าวโพดคอหมูย่างถัดมาก็จะเป็นตัวส้มตำโคราช
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นกากหมูคั่วพริกเกลือครับ
1: ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่สะดุดหูมากๆเลยค่ะพี่อาร์ตก็คือชื่อของร้านที่ชื่อว่าเป็นลาวทำไมถึงตั้งว่าเป็นลาวคะ
0: มันเป็นวัฒนธรรมที่เรามีผสมระหว่างคนลาวแล้วก็อยากให้มีพื้นเพของทางภาคอีสาน
1: ค่ะ
0: เลยให้เกิดเป็นคำง่ายๆที่นึกขึ้นง่าย
1: ๆ
0: คำว่าเป็นลาว
1: ค่ะ
0: ก็จะรู้สึกฟังง่าย
1: ค่ะ
0: ครับและได้รับรู้สึกถึงความที่เป็นทั้งไทยอีสานรวมกัน
1: ค่ะ
0: ครับผมก็เลยกลายเป็นลาว
1: สุดท้ายอยากให้พี่อาร์ตนะคะชวนหน่อยมาเที่ยวเขาใหญ่แล้วก็มาทานอาหารอร่อยๆที่ร้านเป็นลาวค่ะ
0: ครับผมแนะนำนะครับถ้ามาเที่ยวที่เขาใหญ่ร้านเป็นลาวอยู่ติดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็อยากให้มาทานมาได้รู้จักกับรสชาติอาหารลาวอาหารอีสานที่แซ่บสะอาดร้านเปิด 9:30 นะครับวันธรรมดาปิด 18:00 นถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ปิด 20:00 นครับ
1: นี้นะคะจะต้องคู่กับผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพอย่างน้ำปลาค่ะน้ำปลาที่เป็นตำนานของไทยคิดว่าทุกคนต้องรู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้เลยนั่นคือน้ำปลาแท้ตาทิพรสน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีเป็นน้ำปลาแท้ที่หมักจากปลากระตักคุณภาพสูงมีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูให้อร่อยจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดก็เข้าถึงรสชาติไทยแท้

0: ที่ทุกคนคุ้นเคยแค่มีพริกพะรดก็อร่อยครบรสค่ะ
1: วันนี้ทางรายการขอมอบน้ำปลาแท้ตาทิพย์พะรดให้พี่อาร์ตเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณมากครับ

มาเขาใหญ่ครั้งนี้ประทับใจมากๆเลยนะคะได้ชิมอาหารอร่อยๆแล้วก็เที่ยวในบรรยากาศสวยๆค่ะฝากติดตามรายการสาธุกันเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง9 MCOT HD กด30หรือทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยติดแฮชแท็กสาธุกันค่ะส่วนสาธุกันสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ

0: การณ์ที่พี่เจอในข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องทุกอย่างมันเคยเกิดขึ้นจริงแล้วพี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่แล้วนะเมื่อ40ปีก่อนหลังจากที่พี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่พี่มีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงปีพ.ศ.2552อายุของพี่ก็คือ72ปีพี่เป็นลุงคิงแล้วนะ
1: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมหวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
2: แถวนี้ปลูกข้าวกันทั้งนั้นเลยคนไทยเรากินข้าวกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
3: เมื่อมนุษย์ค้นพบวิธีปลูกข้าวก็เปลี่ยนแปลงจากนักล่ามาเป็นชาวไร่เมื่อประมาณ 7,000 ปีที่ผ่านมาน
4: ี่แหละค่ะคือหลักฐานที่แสดงถึงการปลูกข้าวในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะมันคือเมล็ดข้าวสารดำค่ะ
3: นี่คือเป็นเมล็ดจริงๆเลย
1: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
5: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่าเลี้ยงตัวด้วงถ้าหากว่าคู่แข่งคนสำคัญถ้าหากว่ายางลบลบทุกอย่างถ้าหากว่าวิ่งเร็วกว่าจรวดมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If ที่พิกวันเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30
6: สำหรับเอ๋การได้ออกเดินทางคือความสุขอย่างหนึ่งของชีวิตการเดินทางจะพาเราไปพบกับสิ่งใหม่ๆเสมอเก๋เลยอยากออกไปพบโลกกว้างแล้วเก็บเรื่องราวดีๆระหว่างทางมาเล่าให้ทุกคนฟังและเอ๋เชื่อว่าถ้าเอ๋ไปได้ใครๆก็ไปได้นรินทร์ on the road ท่องเที่ยวอุทยานสนุกกับเรื่องราวระหว่างทางออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งช่อง9กด30เริ่มออกเดินทางพร้อมกัน10ตุลาคมนี้แล้วเจอกันค่ะ
7: จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ผ้าต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา17:00 นทางช่อง9กด30
8: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
9: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
8: ๆมีใครทำมาก่อนไหม
9: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
8: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
9: คงไม่มีใครสติเสียแล้วผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
10: มีประชาชนบอกไปหาตำรวจตำรวจบอกว่าอย่ามาเลยโรงพักไปหาออกทีวีนู่นก็เดี๋ยวเขาทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจเนี่ยทำหน้าที่ด้วยความสุจริต มันดีขึ้นคุณไม่ต้องไปออกคอนเทนต์ตั้งงบประมาณไปให้ผู้หญิงผู้ชายมาทำคอนเทนต์อำนาจอะไรเนี่ยนะที่มันขาดการตรวจสอบคือมันก็ไม่รู้ขอบเขตของอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอำนาจรัฐมันจะต้องมีการตรวจสอบ
11: อย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
12: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
13: ฮะทำทั้งหมดเลยเหรอ
11: ความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได้กล้าดียังไงมาทำคนของฉันรนหาที่ตายชัดๆ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คู่ข่าวเสาร์อาทิตย์จากสำนักข่าวไทยครับวันนี้10เดือน10ตุลาคม2569ติดตามข่าวเที่ยงวันนี้กับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: ดิฉันวนิสาสมัครสรุตค่ะแล้ววันนี้ล่ามภาษามืออาจารย์ไพวันแสงสุนทรค่ะทักทายคุณผู้ชมอีกหนึ่งช่องทางสามารถรับชมคู่ขนานกันได้เช่นเคยนะคะผ่านทาง Facebook Live สำนักข่าวไทยวันนี้ก็เรียกว่าเข้าสู่ฝนรอบ2นะคะที่ทางกรมอุตุเตือนนะคะ10ตุลาคมวันนี้เนี่ยจะเป็นในพื้นที่ของกาญจนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดก็คือหนักๆอยู่ทางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะขณะเดียวกันก็ต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่12ตุลาคมเลยนะคะทางภาคใต้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็จะได้รับผลกระทบช่วง11ถึง12ตุลาคมค่ะ
0: ก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนฝนวันนี้เนี่ยทางกรมอุตุก็ออกมาระบุว่าน่าจะตกกันตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ4ทุ่มแต่ว่าฝนรอบนี้อาจจะหนักไม่เท่ากับช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถที่จะประมาทเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศได้ดูแลสุขภาพกันด้วยครับคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้จะพาเริ่มต้นไปดูกันที่อุบัติเหตุที่ชวนอกสั่นขวัญแขวนกันหน่อยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของลิฟต์ครับมีผู้หญิงคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งกำลังจะก้าวขาเข้าไปในลิฟต
1: ์
0: แล้วระหว่างนั้นเองอ่ะคุณผู้ชมครับคือด้วยความเคารพนะฮะคนเนี่ยดวงมันจะถึงคาดนะฮะก้าวเข้าไปได้ครึ่งก้าวครับลิฟต์ที่กำลังเปิดประตูอยู่อ่ะอยู่ๆมันร่วงครับทำให้ตัวคุณสุภาพสตรีผู้หญิงคนนี้เนี่ยพลัดตกลงไปจากชั้น2ลงไปชั้นล่างแล้วก็เสียชีวิตครับเนื่องจากโดนกล่องลิฟต์เนี่ยกระแทกเข้าไปที่ศีรษะอย่างแรงฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอน8โมงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสน.บางโพงพางครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเข้าไปตรวจสอบหลังจากที่มีพลเมืองดีแจ้งว่ามีเหตุการณ์ลิฟต์ขนของเนี่ยขาดครับเป็นอุบัติเหตุที่ฟังแล้วชวนสยดสยองจริงๆมันเกิดขึ้นภายในบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งแถวๆซอยสาธุประดิษฐ์34ครับจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นอาคาร2ชั้นครับ2คูหาเข้าไปเนี่ยไปเจอสุภาพสตรีคนหนึ่งอายุประมาณสัก47ปีสวมเสื้อสีดำเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสภาพนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเราคือด้วยความที่ด้านในเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของบริษัทเอกชนผู้สื่อข่าวก็ทำได้เพียงแค่รออยู่ที่ด้านนอกรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาให้ข้อมูลว่าด้านในเนี่ยเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างแล้วด้วยความเคารพคุณผู้ชมครับสภาพศพที่ไปเจอเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกกับผู้สื่อข่าวว่าสภาพศีรษะเนี่ยขาดเลยนะครับส่วนผู้ชายอีกหนึ่งคนเนี่ยที่ได้รับบาดเจ็บนะครับอายุประมาณ25ปีบาดเจ็บบริเวณขาเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อไปทำการรักษานะครับ
1: คือฟังจากที่คุณดิมเล่าน่าสะเทือนใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะ
0: มันน่ากลัวมาก
1: ซึ่งจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมก็พบว่าขณะที่เกิดเหตุคนที่เป็นผู้ชายวัย25ปีเนี่ยเป็นคนที่เข็นรถพัสดุเข้าไปภายในลิฟต์ขนของนะคะขณะที่ผู้หญิงวัย47ปีที่เป็นผู้โชคร้ายเนี่ยอยู่ด้านนอกก่อนที่จะก้าวขาเข้าไปในลิฟต์เนี่ยแค่เพียง1ก้าวขาเดียวเท่านั้นค่ะจังหวะนั้นเองเนี่ยลิฟต์ร่วงจากชั้น2ลงมาที่ชั้น1อย่างกระทันหันเลยค่ะก็เลยทำให้คุณผู้หญิงวัย47ปีคนนี้ร่วงลงไปจนท้ายที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกคือกล่องลิฟต์เนี่ยทับที่ศีรษะก็เสียชีวิตทันทีเลยนะคะส่วนผู้ชายที่อายุ25ปีก็ได้รับบาดเจ็บคือลิฟต์ที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเป็นลิฟต์สำหรับการขนส่งสิ่งของระหว่างชั้นนะคะเป็นลิฟต์ที่ไม่ได้มีเอาไว้สำหรับบุคคลในการโดยสารค่ะก็มีรายงานว่าเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีวิศวกรเข้ามาตรวจสอบลิฟต์ตัวดังกล่าวในขณะที่มาตรวจสอบไม่ได้พบปัญหาผิดปกติแต่อย่างใดอะค่ะ
0: ลิฟต์เพิ่งจะผ
1: ่
0: านการตรวจสอบด้วยทุกอย่างยังคงปกติดีนะครับส่วนหลายคนที่ติดตามข่าวนี้ว่าทำไมถึงไม่มีคลิปไม่เห็นมีภาพเล่ากันเป็นตุเป็นตะคือมันเป็นพื้นที่ของเอกชนเดี๋ยวถ้ามีภาพมีคลิปที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทแห่งนี้เราจะเอามานำเสนอในทุกช่วงข่าวของทางสำนักข่าวไทยแต่ว่าอัปเดตให้ฟังกันก่อนถือว่าเป็นอุทาหรณ์จริงๆคุณผู้ชมภายหลังเกิดเหตุทางแพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลจุฬาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานทั้งพยานที่เป็นคนที่จะมาให้ข้อมูลรวมทั้ง พยานจากเรื่องของกล้องวงจรปิดในพื้นที่เพื่อจะไปดูสาเหตุว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเพราะในเมื่อคุณหน่วยแน่บอกว่าลิฟต์แห่งนี้ที่เป็นลิฟต์ขนของเนี่ยเพิ่งจะผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรมาทุกอย่างปกติดีแล้วอยู่ๆทำไมมันถึงเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เพื่อที่จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกับทางด้านของเจ้าของอาคารแห่งนี้นะครับ
1: น่าสงสัยว่าเพิ่งจะตรวจสอบแต่ว่ากลับมาเกิดเหตุการณ์ที่นำมาสู่ความสูญเสียนะคะ
0: ครับ
1: และที่สำคัญคือปกติเนี่ยลิฟต์ใช้สำหรับการขนของน่าจะสามารถบรรทุกของได้หรือว่ารับน้ำหนักเนี่ยได้มากกว่าลิฟต์โดยสารด้วยซ้ำไปแต่ว่ามาเกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดใจต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมาในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีค่ะที่ทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดผวาเลยค่ะหลังจากที่มีรถเก๋ง2คันไล่ตามกันมาแล้วก็ไล่ยิงมาด้วยนะคะเห็นว่ายิงกันไม่ต่ำกว่า10นัดไปเจอปลอกกระสุนเนี่ยประมาณ18ปลอกด้วยกัน
0: โอ้โห
1: ดีนะว่าไม่มีใครที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าโดนลูกหลงนะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เขากังวลใจเป็นอย่างมากไปดูภาพวงจรปิดกันก่อนค่ะ

0: โอ้โหมันยิงอะไรกันขนาดนี้ล่ะครับ
1: รัวยิงเลยดีกว่านะคะคือตอนแรกมาถึงคุณผู้ชมเนี่ยจะเห็นว่าคันแรกขับมาแล้วคันที่สองเนี่ยก็ขับตามมาติดๆนะคะตรงนั้นเองเนี่ยจะเห็นว่ามีคนที่สัญจรไปมาอยู่มีรถมอเตอร์ไซค์มีรถจักรยานก่อนที่จะล่าถอยกันมาแต่ว่าระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงเนี่ยกระสุนปืนเนี่ยรัวยิงไม่ต่ำกว่า10นัดจริงๆค่ะจุดนี้เนี่ยมาจากในพื้นที่ของอำเภอไซน้อยก่อนนะคะที่รถเนี่ยขับตามกันมาก่อนที่จะมาจอดที่หน้าร้านเมทัลชีทเนี่ยค่ะแล้วก็นี่คันนี้ถอยมาแล้วนะคะแล้วก็มีรถจักรยานเนี่ยขับสวนมาแล้วก็อีกคันนึงขับถอยตามมามอเตอร์ไซค์ขับตามมาในขณะที่เสียงปืนก็ยังคงดังสนั่นหวั่นไหวพอเสียงปืนสงบลงค่ะเก่งทั้ง2คันเนี่ยขับถอยหลังตามกันมาแล้วก็ขับออกมุ่งหน้าไปทางตำบลบางนักพัฒนาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะจุดที่เกิดเหตุอยู่หน้าวัดเต็มรักสามัคคีถนนวัดลาดประดุกค
0: ่
1: ะในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปตรวจสอบไปเก็บพยานหลักฐานต่างๆที่จุดเกิดเหตุที่หน้าร้านเมทัลชีทนะคะก็ไปเจอกับปลอกกระสุนปืนนะคะแล้วก็ตรงหน้าร้านเนี่ยพบว่ากระจกหน้าต่างของออฟฟิศถูกกระสุนปืนค่ะก็คือโดนลูกหลงนะคะ
0: ครับ
1: แตกเป็นรูใหญ่เลยพอไปสอบถามพนักงานร้านเมทัลชีทก็เปิดเผยให้ฟังว่าแม่บ้านที่เข้ามาทำความสะอาดตอนเช้านะคะก็เห็นเศษกระจกแตกออกมาแต่ว่าจากภาพวงจรปิดที่เราเห็นบันทึกเหตุการณ์ช่วงประมาณ 1:18 นาทีแล้วก็ไปเจอกับหัวกระสุนปืนเนี่ยตกอยู่1นัดค่ะก่อนจะพบว่ามีกระจกที่อยู่หน้าร้านเนี่ยแตกเสียหาย
0: คือถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเดชะบุญที่ว่ามันจะมีคนปั่นจักรยานอยู่อ่ะคุณผู้ชมสังเกตเหมือนผมไหมมีคนปั่นจักรยานอยู่ผ่านระหว่างเหตุการณ์ที่ยิงกันสนั่นหวั่นไหวเนี่ยเกือบ20นัดเนี่ยเขาก็ปั่นกันไปแบบชิวๆเลยฮะโอ้ละเดชะบุญเนี่ยรอดจากเหตุการณ์นี้ได้แบบวุ่นวิตจริงๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีจังหวะนึงนะคุณผู้ชมอันนี้จังหวะนี้เขามาเจอกันแล้วเขามาปะกันแล้วแล้วก็เริ่มปฏิบัติการยิงกันสนั่นหวั่นไหวแล้วระหว่างนั้นก็มีจักรยานของคุณพี่ท่านนึงปั่นกันแบบเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะก็ปั่นไปเรื่อยๆไปเปื่อยไม่รู้สึกว่าเหมือนจะได้ยินเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวอ่ะเจ้าหน้าที่เขาออกมาเปิดเผยนะครับว่า
1: เนี่ยจะเป็นจังหวะนี้
0: คุณผู้ชมเนี่ยดูฮะ
1: จังหวะนี้ที่ถอยไปแล้วนะคะถึงจะเจอรถจักรยานต้องบอกว่าน่ากลัวนะแล้วถือว่าเคราะห์ดีว่าไม่โดนลูกหลงเพราะว่าเสียงปืนระหว่างที่ถอยมาก็ยังมีเสียงดังอยู่นะคะไม่ใช่แค่รถจักรยานมีมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาอีกฝั่งนึงด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: โอ้ขับผ่านไปเลยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาออกมาเปิดเผยนะครับว่ารถเก๋งทั้ง2คันเนี่ยขับไล่ยิงกันตั้งแต่หน้าร้านเหล็กเส้นไปตามถนนวัดลาดประดุกซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามวัดเต็มรักสามัคคีไปจนถึงหน้าร้านขายยำระยะทางเนี่ยที่ยิงกันอยู่เนี่ยประมาณสัก200เมตรครับแล้วในที่เกิดเหตุอย่างที่คุณหน่อยแน่ได้บอกไปเจอปลอกกระสุนเนี่ยประมาณ18นัดแล้วก็มีรถกระบะได้รับความเสียหายถูกยิงที่กระจกด้านหน้าแตกนะครับแล้วก็กระจกออฟฟิศร้านต่างๆที่อยู่ในละแวกระยะรัศมี200เมตรเนี่ยแตกกระจายเสียหายกันเยอะมากแต่ว่าเหตุการณ์นี้โชคดีจริงๆไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับผมไม่รู้มันไปโกรธแค้นเคืองโกรธกันอะไรขนาดไหนเนี่ยล่ะฮะ
1: ต้องรอการตรวจสอบสาเหตุนะคะแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกล้องวงจรปิดที่อยู่ในระยะที่ใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุเพื่อหาบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าสาเหตุที่มายิงกันในครั้งนี้เกิดจากอะไรนะคะ
0: อ่ะยังอยู่ที่เหตุการณ์ล่าสุดเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วง 3:00 ที่ผ่านมาคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ถ้าหากฟังไปปั๊บมันจะต้องมีคำถามเหมือนที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเด็กเยาวชนนักเที่ยวเขารู้แต่ตำรวจในพื้นที่ไม่รู้ผมกำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคืนตอนเวลาประมาณ 3:00 เป็นปฏิบัติการของกรมการปกครองครับเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบผับแถวย่านถนนข้าวสารถนนข้าวสารคุณหน่อยแน่คุณผู้ชมให้นึกภาพซอยนี้ไม่ได้ยาวเป็นกิโลมากมันจะมีจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปแต่มันน่าแปลกใจตรงที่ว่าสอนอชนะสงครามอะคุณหน่อยแน่มันอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุอะผมตีกลมๆเลยไม่น่าจะเกิน500เมตรแล้วปฏิบัติการครั้งนี้เข้าไปปั๊บไปเจอเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยเยอะมากนะครับ
1: โอ้ต่ำสุดแค่15ปีเท่านั้นเอง
0: แล้วก็มีการลักลอบเนี่ยนะฮะจำหน่ายยาเสพติดปล่อยให้เด็กเนี่ย เสพมั่วสุมกันโอ้โหเยอะแยะมากมายจริงๆและนี่คือของกลางที่ไปเจอคุณผู้ชมอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมร้านเหล้านี่เขาขายวิปครีมกินกับเบียร์กินกับเหล้าด้วยมันไม่ใช่วิปครีมนะคุณผู้ชมมันเป็นกล่องเพื่อที่จะอัดแก๊สด้านในเนี่ยบรรจุแก๊สหัวเราะครับแก๊สหัวเราะเนี่ยมันเคยถูกไล่จับในพื้นที่ถนนข้าวสารเมื่อประมาณหลายปีก่อนแล้วก็เงียบหายกันไปพักใหญ่แล้วเมื่อคืนปฏิบัติการที่นำโดยกรมการปกครองที่นำครั้งนี้โดยคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ไปกำกับการตรวจสอบด้วยตัวเองนี่ไปเจอฮะแก๊สหัวเราะครับสั่งซื้อกันมาเป็นโหลๆแพ็คใหญ่ๆเลยเนี่ยนะฮะ
1: บรรจุอยู่ในกล่องอะนะคะแล้วก็เป็นเหมือนสต็อกสินค้าเอาไว้เลยส่วนที่เห็นเมื่อสักครู่เหมือนขวดที่ใส่วิปครีมคือเอามาบรรจุเป็นแก๊สอีกทีนึง
0: แล้วก็ขายเป็นขวดๆแล้วก็จำหน่ายพร้อมกับลูกโป่งแล้วก็อัดเข้าไปในลูกโป่งแล้วก็ปล่อยให้คนที่มาใช้บริการเนี่ยก็สูดดมกันไปมันก็จะทำให้มีอาการเคลิบเคลิ้มเนี่ยเขาเรียกว่าถึงแก๊สหัวเราะอะไรเงี้ยนะฮะ
1: นะคะแล้วเหตุการณ์นี้น่าตกใจอย่างที่คุณดีมบอกจริงๆนะคะว่าผับแห่งนี้เนี่ยเปิดให้มีเด็กเข้ามาใช้บริการ30คนค่ะ30คนนี่เรียกว่าเป็นการเปิดให้แบบเหมือนชนิดว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กหรือเปล่าแล้วอายุต่ำสุดค่ะเพียงแค่15ปีจะ15ปีเนี่ยเทียบเคียงก็ประมาณชั้นม.3 ม.4 เท่านั้นเองเนี่ยนะคะแล้วแถมยังไปเจอนักเที่ยวค่ะที่ปัสสาวะเป็นสีม่วงมากถึง34คนยังไปเจอกับอาวุธปืนค่ะพร้อมกับเครื่องกระสุนแล้วที่สำคัญหลักฐานนะคะบันทึกอยู่ในโทรศัพท์ค่ะมีการจ่ายสวยให้กับหลายหน่วยงานเดือนละเกือบ 200,000 บาท
0: คืออันนี้เป็นสิ่งที่คุณพลพีให้สัมภาษณ์หลังจากที่เปิดปฏิบัติการจับกุมว่าคือนอกจากบัญชีที่จะต้องซื้ออะไรเข้าร้านบ้างแล้วล่ะว่าต้องซื้อแก๊สซื้อโซดาน้ำเหล้าเบียร์อะไรเงี้ยมันมีช่วงติ่งท้าย

0: คุณพลพีบอกว่ามันจะต้องมีการจ่ายเงินให้กับแกไม่ได้พูดชื่อหน่วยงานนะแกบอกว่าเป็นชื่อหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เนี่ยหลายสิบหน่วยงานมูลค่ากว่า 180,000 บาทเดี๋ยวฟังเสียงคุณพลพีกันหน่อยนะฮะ
1: ก็เดี๋ยวถูกไม่ถูก
2: รู้ไหม
3: เรารู้
1: ถูกไม่ถูกแล้วมีห้องเสพอยู่ข้างหลังนี้ใช่ไหม
3: คร
1: ับ ใช่ไหม
3: คร
1: ับแล้วยื่นซองขาวๆให้คนเสพอยู่คือซองอะไร
3: เค
1: แล้วเอามาจากที่ไหน
3: ก็จากเพื่อนๆกันเนี่ยพี่
1: จากที่ไหน
3: ก็จากเพื่อน
0: อันนี้เหมือนเป็นจังหวะที่คุณพลพีเนี่ยไปพูดคุยกับเหมือนเป็นผู้จัดการร้านว่าปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรเพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยบุกเข้าไปจับปั๊บแน่นอนว่านักเที่ยวเนี่ยก็ต้องเหมือนเป็นผึ้งแตกรังอะฮะพยายามที่จะหลบหนีแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็รีบเข้าไปในห้องน้ำทิ้งหลักฐานเพราะเมื่อสักครู่ถ้าหากดูภาพจากกล้องเนี่ยนะฮะในถังขยะที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันเหมือนมีซองแล้วก็มีผงขาวๆอยู่ด้านในเหมือนกับว่าเป็นผงยาเสพติดอะคุณผู้ชมครับ
4: ค่ะ
0: จุดนี้นะครับลักษณะอาคารเนี่ยมันเป็นอาคาร2ชั้นนะฮะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่มีเวทีสำหรับการแสดงดนตรีมีการให้บริการหลายโซนด้วยกันมีทั้งขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นโซนดีเจไว้เต้นแล้วเมื่อกี้ที่คุณพลพีพูดกับผู้จัดการร้านก็คือไปตรวจสอบปั๊บมันมีโซนเนี่ยให้สำหรับนักเที่ยวไปเสพยาได้ด้วยอ่ะแล้วที่สำคัญกาดที่ปฏิบัติอยู่ที่หน้าร้านนะครับคุณพลพีให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยอยู่ด้านใน2คนตอนเข้าไปจับนะแล้วคนที่เป็นกาดเนี่ยคุณพลพีบอกว่าเป็นพี่ทหารเรือปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการได้อย่างไรแล้วที่สำคัญผับแห่งนี้อยู่กลางถนนข้าวสารถนนข้าวสารอยู่ห่างจากสน.ชนะสงครามเนี่ยไม่ถึง500เมตรคุณผู้ชมนักเที่ยวรู้เด็กๆมันรู้แต่ตำรวจไม่รู้ได้อย่างไรเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยแฝงตัวเข้าไปเป็นสายลับตอนเวลาประมาณ 1:00 ก็ทำทีว่าไปสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ชำระเงินปั๊บเพื่อที่จะไปดูว่าด้านในเนี่ยมันเป็นไปตามที่ข้อมูลเนี่ยส่งมาหรือไม่แล้วพอเป็นไปตามนั้นปั๊บก็ส่งสัญญาณมันก็เลยนำมาสู่ปฏิบัติการจับกุมครั้งนี้เนี่ยแหละคร
4: ับค่ะและระหว่างการสืบสวนเนี่ยสายลับเขาไปพบค่ะว่าผู้ใช้บริการบางรายมีพฤติการที่น่าสงสัยก็คือมักจะเดินออกมาจากห้องน้ำในห้องเดียวกันเนี่ยหลายครั้งก็เลยต้องสงสัยว่าห้องน้ำนี้มันมีอะไรทำไมต้องเข้าไปในห้องน้ำนี้กันอยู่บ่อยๆนะคะก็เลยไปเฝ้าสังเกตการแล้วก็บันทึกข้อมูลภาพเอาไว้เป็นหลักฐานจนกระทั่งพอไปตรวจสอบในห้องน้ำก็ถึงได้ไปเจอเนี่ยค่ะหลอดพลาสติกที่คาดว่าใช้ในการบรรจุสารเสพติดล่าสุดนะคะคุณผู้ชมพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะยอมรับว่าสถานบันเทิงดังกล่าวอยู่ใกล้กับสน.ชนะสงครามจริงๆและห่างกันเพียงไม่กี่ร้อยเมตรจนล่าสุดมีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
0: จับปุ๊บเด้งปั๊บเลย
4: เร็วมากทันใจมาก
0: ยอดคุณผู้ชมฮะเนื่องจากช่วงเวลา 1:00 ของวันนี้เนี่ยตำรวจสน.ชนะสงครามได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในพื้นที่แล้วนะครับ
4: ค่ะ
0: แต่กลับรายงานผู้บังคับบัญชาว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดจนกระทั่งตอน 3:00 คุณพลพีนำกำลังไปตรวจสอบอีกรอบก็เจอแบบนี้แหละครับเรื่องนี้ก็เลยสั่งการให้คณะกรรมการเนี่ยดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อคุณบอกว่าคุณลงพื้นที่ไปตรวจแล้วเนี่ยตอน 1:00 คุณไม่พบความผิดปกติเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าหากตรวจสอบแล้วก็ทำการสอบสวนทางวินัยถ้าหากพบว่ากระทำความผิดปั๊บก็จะมีการลงโทษนะครับส่วนผู้กำกับสน.ชนะสงครามเนี่ยจะถูกลูกน้องต้มนี่คำนี้เขาใช้คำนี้นะท่านสยามเขาใช้คำนี้นะถูกลูกน้องต้มหรือว่าปกปิดข้อมูลหรือไม่เดี๋ยวท่านสยามบอกว่าเดี๋ยวจะขอไปตรวจสอบเรื่องนี้กันก่อนนะครับ
4: อยู่ใกล้กับสน.ไม่ถึง500เมตรนะคะตำรวจไม่รู้แต่ว่าคนไปใช้บริการเด็กทั้งนั้นเลยนะคะกว่า30คน
0: แล้วเขาเปิดบริการถึง6โมงเช้านะครับผับนี
4: ้ความผิดหลายข้อหาค่ะคุณผู้ชมจากเรื่องของสถานบันเทิงนะคะมาดูเรื่องของพนันกันหน่อยค่ะแล้วรอบนี้ไปจับกันอยู่แถวดอนเมืองค่ะพนันกำถั่วแล้วจัดขึ้นในบ้านสุดหรูเลยค่ะหมู่บ้านเนี่ยหรูมากและที่สำคัญเจ้าของบ้านเป็นอดีตสจ.นนทบุรีด้วยนักพนันแตกฮือกันออกมามีบางคนปีนขึ้นไปชั้น3สุดท้ายตกหลังคาลงมาแล้วก็ได้รับบาดเจ็บค่ะนี่ดูภาพค่ะตอนที่ปีนขึ้นไปบนกำแพงก่อนนะคะด้านข้างนี่ค่ะหน้าหวาดเสียวไหมคะโอ้โหหนีตำรวจค่ะนี่
0: บอกแล้วว่าพอตำรวจมาปั๊บนี่ก็ต้องทำทุกวิธีทางโอ้
4: ได้ยินเสียงไหมคะตกลงมาค่ะ

0: ปีนขึ้นไปด้านบนคนนึงเหมือนจะรอดนะคะอีกคนนึงเป็นผู้หญิงที่ตามหลังมาตกลงมาเรียบร้อยค่ะ
1: โอ้นี่เจ็บตัวด้วยแถมถูกจับด้วยนะฮะ
0: ใช่นี่คือเหตุการณ์ที่เอามาให้ดูกันนะคะว่าพนันที่อยู่ในบ้านหรูนะคะแล้วแถมเห็นตามสืบสวนเนี่ยมีการรับส่งนะคะคนที่จะมาเล่นที่นี่มีรถนี่ให้บริการด้วยนะคะโหเสียงดังฟังแล้วนี่ไม่ต้องสืบนะคะว่าจะเจ็บขนาดไหน เป็นภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่สืบนครบาล2ค่ะส่วนที่กำลังกับตำรวจสน.ดอนเมืองนำหมายคนที่คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงค่ะว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยบ้านหรูลักษณะเนี่ยที่เป็นหมู่บ้านจะมีการเปิดรับนักพนันเข้ามาเล่นกันนี่รับส่งกันนะแล้วนี่จังหวะเจ้าหน้าที่นะคะวิ่งออกมาแล้วแล้วก็จะไปรวบนักพนันที่อยู่ในบ้านหรูนี่อยู่ติดริมรั้วเลยนะคะ
1: คือถ้าดูจากลักษณะบ้านแล้วน่าจะมีเหยียบๆ10ล้านนะมูลค่าบ้านก็น่าจะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจะไฮโซนิดนึง
0: และแถมเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยอดีตสจด้วยเปิดให้มีคนมาเช่าเนี่ยรู้เห็นเป็นใจหรือไม่ก็ต้องไปตรวจสอบกันด้วยนะคะคือทางเจ้าหน้าที่ของเขตดอนเมืองค่ะก็ไปสืบทราบว่าบ้านหลังนี้ลักลอบเล่นการพนันพบว่ามีนักพนันผู้หญิง2รายพยายามที่จะหลบหนีขึ้นไปบนชั้น3แล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าพลาดท่าผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยตกลงมาจนหลังคาแตกได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้ช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลไปก่อนเบื้องต้นก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยจากการจับกุมค่ะสามารถควบคุมตัวนักพนันเอาไว้ได้30คนในคนนี้นะคะตกลงมานี่ขาเลือดออกเลยค่ะนิ้วเท้าได้รับบาดเจ็บนะคะก็ช่วยปฐมพยาบาลก่อนที่จะส่งโรงพยาบาลเห็นว่าล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วและจากการจับกุมนักพนัน30คนเนี่ยแบ่งเป็นผู้ชาย22คนผู้หญิง8คนยึดของกลางค่ะมีทั้งเครื่องนับธนบัตรมีไม้เขี่ยธนบัตรลูกเต๋า47ลูกเก้าอี้ไม้10ตัวค่ะแล้วก็มีแผ่นบอกแต้ม1แผ่นมีการ์ดพลาสติกนะคะที่เอาไว้ระบุตัวเลข100แผ่นเนี่ยอุปกรณ์เพียบนะคะก็เรียกว่ามีอุปกรณ์ของกลางที่ยึดเอาไว้ได้ทั้งสำหรับการจ่ายไพ่กล้องวงจรปิดจานรองโน้ตบุ๊กด้วย4เครื่อง
1: อุปกรณ์การพนันว่าง่ายๆและที่สำคัญไปเจอกระสุนปืนด้วยอีก60นัดนะคุณผู้ชมด้านพลตำรวจตรีธนงศิลป์มณีโชติครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ก็เปิดเผยว่าการบุกจับกุมครั้งนี้ทางฝ่ายสืบสวนสน.ดอนเมืองเนี่ยทำงานร่วมกับสืบนครบาล2ด้วยการส่งสายลับเนี่ยเข้าไปสืบสวนเนี่ยนานกว่า1เดือนจนกระทั่งแน่ใจแล้วว่าบ้านหลังนี้เนี่ยที่เป็นบ้านของอดีตนักการเมืองท้องถิ่นชื่อดังเนี่ยมีการลักลอบเล่นการพนันจริงๆจนกระทั่งมีการนัดหมายเนี่ยแล้วก็นำมาสู่การจับกุมคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: คือเขาจะมีการจัดรถเนี่ยนะครับที่ตลาดแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองเพื่อจัดเป็นรถรับส่งให้กับบรรดานักพนันเนี่ยเพื่อป้องกันการตรวจสอบการจับกุมพูดง่ายก็คือตบตาเจ้าหน้าที่อ่ะก็คือถ้าขับเข้าไปเนี่ยคนแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยไปจอดอยู่ที่หน้าบ้านหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านกันเข้าไปเนี่ยมันจะดูประเจิดประเจ้อกันไปเขาก็เลยจัดให้มีเนี่ยจุดรับส่งที่หน้าตลาดแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองเพื่อที่จะเข้าไปรับส่งนักเล่นการพนันก่อนที่จะนำมาสู่การจับกุมนอกจากนี้ตำรวจยังสืบทราบอีกนะครับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคืออย่างที่คุณหน่อยแน่บอกเป็นของอดีตสจ.จังหวัดนนทบุรีท่านหนึ่งซึ่งก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปค้นเนี่ยสจ.คนนี้เนี่ยก็มาแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านเขาอ้างว่าเขาไม่รู้เรื่องนะเขาเพียงแค่ปล่อยให้คนเนี่ยมาเช่าเดือนละ 30,000 บาทแล้วก็เช่ามานานกว่า4เดือนไม่รู้เลยว่าคนเช่าเนี่ยเขามาทำบ้านผมเนี่ยเป็นสถานที่เล่นการพนันแล้วนอกจากนี้ก็ยังพบว่านักพนันบางคนเนี่ยเคยมีประวัติถูกจับกุมที่บ่อนชื่อดังย่านสงประพามาแล้วอยู่หลายครั้งแต่รอบนี้การพนันมันอยู่ในสายเลือดมันก็ต้องมาเล่นอีกก็อยู่ในย่านเดียวกันครับดอนเมือง
0: ก็เป็นนักพนันมืออาชีพนะคะถูกจับกุมออกมาแล้วก็ยังคงมายึดอาชีพเล่นพนันกันต่อเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหากับเซียนพนันในข้อหาลักลอบเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนเจ้ามือและเจ้าของบ้านค่ะก็โดนแจ้งข้อหาเช่นกันก็คือจัดให้มีการเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองนะคะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: คือเรื่องนี้ท่านผบ.ชน.ท่านก็บอกว่าถ้าหากพบในทางสืบสวนเนี่ยถ้าหากอดีตสจ.คนดังของนนทบุรีที่ปล่อยที่เขาอ้างว่าปล่อยให้เช่าบ้านเนี่ยถ้าหากเกี่ยวข้องปั๊บจะดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังอยู่ที่ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการที่ไปทลายนอมินีทุนชาวจีนคุณผู้ชมรอบนี้มีการบุกค้น17จุดในพื้นที่ของสวนหลวงบางนาพระราม9กรุงเทพกรีฑาแล้วก็ไปเจอครับกลุ่มทุนจีน

0: ทาเนี่ยใช้คนไทยครับถือครองที่ดินหรูแล้วก็บ้านเนี่ยนะฮะมูลค่า 6,000 กว่าล้านบาทครับ
1: โอ้โห
0: 6,000 กว่าล้านบาทเรื่องนี้นำโดยท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผบ.ตร.ครับพร้อมด้วยท่านพล

0: บ้านหรูเข้าตรวจค้น17จุดนะครับในพื้นที่ของเขตบางนาสวนหลวงพระราม9ศรีนครินทร์และก็กรุงเทพกรีฑาหลังจากที่ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินกรมสรรพากรพบว่ามีทุนต่างชาติเนี่ยใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองที่ดินแล้วก็บ้านหรูรวมเบ็ดเสร็จ94หลังมี95บริษัทที่เปิดบังหน้ามูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านบาทเจ้าหน้าที่ได้มีการออกหมายจับบุคคลต่างด้าว86หมายนะครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้แล้ว11คนแบ่งเป็นคนสัญชาติจีน10คนสัญชาติอเมริกาอีก1คนโดยท่านสำราญเนี่ยท่านก็ออกมาเปิดเผยว่าสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยส่งข้อมูลผู้ต้องหาที่ทางการจีนเนี่ยต้องการตัวมา3คนด้วยกันคนแรกคือมิสเตอร์เฉาถือหนังสือเดินทางของจีนแล้วก็กัมพูชาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนในคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อตอนปี61นะครับที่ประเทศจีนมีผู้เสียชีวิต3คนโดยมิสเตอร์เฉาคนนี้เนี่ยเป็นหุ้นส่วนบริษัทที่ถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์ซึ่งแต่ละหลังเนี่ยก่อนหน้านี้คงจะเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่ามีทุนจีนเนี่ยไปกว้านซื้อบ้านหรูในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหลายคือไม่ใช่คำว่าหลายสิบหลังอะกว้านซื้อทั้งหมู่บ้านเลยอะแล้วซื้อด้วยเงินสดเนี่ยมิสเตอร์เฉาคนนี้เนี่ยเขาใช้คนไทยเนี่ยเป็นนอมินีในการเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยไปซื้อบ้านมูลค่า50ถึงเกือบ70ล้านบาทแล้วก็พบว่ามิสเตอร์เฉาคนนี้เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ด้วยนะฮะ
1: ส่วนอีกรายค่ะชื่อว่ามิสเตอร์กุ๋ยนะคะถือหนังสือเดินทางจีนตุรกีแล้วก็กัมพูชาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของจีนนะคะในความผิดที่เกี่ยวกับการช่อโกงและชักชวนผู้อื่นข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมายเหตุเกิดตั้งแต่ปี67วันที่23เมษายนค่ะที่อำเภอจิงหนิงเซียนเมืองหลี่ซุยมณฑลเจ้อเจียงค่ะรายที่3คือมิสเตอร์เจียนค่ะถือหนังสือเดินทางจีนแล้วก็ยังมีเซนต์คริสโตเฟอร์ที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของจีนในความผิดที่เกี่ยวกับการช่อโกงออนไลน์ในแต่ละคนประวัติไม่ธรรมดาเลยนะคะเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดขึ้นที่มณฑลเหอหนานที่จีนเช่นเดียวกันทั้งมิสเตอร์กุ๋ยแล้วก็มิสเตอร์เจียนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนบริษัทค่ะที่ถือครองบ้านพร้อมกับที่ดินในโครงการบ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑาแล้วมูลค่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยคุณผู้ชมคะคือมันเป็นมูลค่าที่คนที่จะมีบ้านในมูลค่าแบบเนี้ยต้องเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพราะว่าเกือบร้อยล้านเริ่มต้นตั้งแต่79จนถึง98ล้านบาทเลยอะค่ะ
0: ราคาหนักหน่วงจริงๆแล้วนอกจากนี้การจับกุมเนี่ยไปเจอคนไทยที่เกี่ยวข้องว่าเป็นนอมินีให้กับกลุ่มทุนชาวจีนเนี่ย156คนนะครับตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเขาให้การว่าเคยยื่นเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบ้านเพื่อกู้เงินออนไลน์แต่กลับถูกสำนักงานกฎหมายนำเอกสารไปแอบอ้างสวมสิทธิจัดตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อของตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนแล้วก็ไม่รู้จักกับชาวจีนกลุ่มนี้แต่ว่าทางตำรวจเนี่ยเดี๋ยวจะเอาหลักฐานทางดิจิทัลเพื่อเอาผิดกับสำนักงานกฎหมายแล้วก็สำนักงานบัญชีที่ร่วมกระทำผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งในข้อหาร่วมกันเป็นตัวการแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านก็ยืนยันนะครับว่าจะกวาดล้างนอมินีต่างด้าวต่อไปตอนนี้ทำไปได้8เฟสแล้วตรวจสอบไปได้กว่า297บริษัทออกไปแล้ว238หมายจับแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าการดำเนินการไม่ได้เป็นการปิดกั้นทุนจากต่างชาติแต่ต้องการจัดระเบียบให้ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับ
1: คดีใหญ่นะคะผบ.ตร.เนี่ยลงเองเลยนะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่นำมาสู่มูลค่าความเสียหายอย่างมากส่วนเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นกับชาวเมียนมานะคะซึ่งคาดว่าสาเหตุก็เป็นเพราะว่าเมาด้วยค่ะแล้วจะไปยืมเงินเพื่อนนะไปเคาะห้องคิดว่าเป็นห้องเพื่อนนะคะพอออกมาไม่ใช่ห้องเพื่อนไม่พอแต่เป็นอริของเพื่อนค่ะก็เลยโดนทำร้ายร่างกายแล้วแฟนมาถึงเป็นภรรยานะคะมาถึงจะมาช่วยก็โดนลูกหลงไปด้วยค่ะจนทำให้ได้รับบาดเจ็บหนักอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเลือดอาบเลยนะคะเราย้อมสีเอาไว้เนี่ยค่ะสีสักแตกเมื่อช่วงประมาณ 2:30 น.นะคะที่สภ.บางปะกงรับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทมีคนได้รับบาดเจ็บอยู่ภายในแคมป์คนงานที่ทำถนนริมถนนเทพรัตน์บางนาตราดค่ะกิโลเมตร46ขาเข้าชลบุรีที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราก็ประสานกับทางหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราพร้อมกับสายตรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าคนเจ็บนี่นะคะเป็นชาวเมียนมาค่ะชื่อว่านายอาพงอายุ35ปีถูกฟันที่ศีรษะจนเป็นแผลขนาดใหญ่แล้วเลือดเนี่ยไหลอาบ นอกจากนี้ยังมีผู้หญิงอีกคนนึงค่ะก็คือเป็นภรรยานะคะนางสาวยูยูนาอายุ37ปีสัญ

0: ชาติเมียนมาเหมือนกันค่ะก็ถูกทำร้ายร่างกายพบว่าเธอมีร่องรอยนะคะฟกช้ำตามร่างกายก็ช่วยกันปฐมพยาบาลก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์11ไปแล้วค่ะ
1: ทีนี้ไปสอบถามเพิ่มเติมนายอาพงก็ให้การว่าก่อนเกิดเหตุครับผมเพิ่งจะกินเหล้าไป2แก้ว
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่มีเงินจริงๆก็เลยมีความตั้งใจว่าจะไปหาเพื่อนนะเพื่อนที่ชื่อบอยเนี่ยจะไปขอยืมเงินสัก300บาทแต่ระหว่างที่ไปที่หน้าห้องของเพื่อนบอยเนี่ยไม่เจอบอยครับไปเจอเพื่อนของบอยครับที่เป็นคนงานเมียนมาด้วยกันซึ่ง2คนนี้เขาก็ไม่ได้ถูกกับนายบอยอยู่แล้
0: ว
1: ก็เลยแหมไม่รู้ว่าไม่เจอบอยปั๊บเนี่ยมาเจอเพื่อนของบอยก็เลยไปหาเรื่องครับก็เลยมีการทะเลาะเบาะแว้งกันจนกระทั่งตัวเองพยายามจะหนีแต่สุดท้ายถูกเพื่อนของบอยเนี่ยเข้ามารุมทำร้ายฟันเข้าไปที่ศีรษะแล้วระหว่างที่ถูกทำร้ายเนี่ยเมียของผมเนี่ยเมียของนายอาพงเนี่ยพยายามเข้ามาห้ามเมียก็โดนเตะเข้าไปด้วยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหนี่เรียกว่าซวยกันทั้งผัวทั้งเมียจริงๆนะครับก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะหลบหนีไปตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
0: ส่วนบอยไปไหนก็ไม่รู้นะคะ
1: หนีไปแล้ว
0: เจอแต่อริของบอยจะไปหาบอยบอยไม่เจอแล้วคนที่โดนลูกหลงจะไปยืมเงินเขาอีกต่างหาก
1: ถูกต้องครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแม้ว่าตอนนี้ทางกรมชลประทานจะมีการปรับลดระดับการระบายน้ำในพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่ว่ายังคงหนักหนาสาหัสกันอยู่ช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ
2: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Oceanด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: ชาตมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
9: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: โอเคเฮอร์เบอร
13: ์ When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
14: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
15: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
16: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
1: ่พื้นที่ท้ายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็ยังคงหนักหนาสาหัสอยู่ในหลายจุดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจุดแรกกันก่อนคุณผู้ชมในพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทนะครับตอนนี้หลายจุดยังคงน้ำท่วมอยู่แบบนี้คุณผู้ชม

0: คือไอ้น้ำท่วมเนี่ยไม่ว่านะฮะแต่ว่าน้ำที่มันไม่สามารถที่จะออกไปทางไหนได้เลยเนี่ยมันเริ่มจะส่งกลิ่นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วอย่างบริเวณท้ายเขื่อนสัพพยาที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยน้ำแม้ว่าจะลดลงไปประมาณสัก70เซนติเมตรแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันสถานการณ์มันก็ยังดูไม่คลี่คลายการปล่อยน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาหรือว่าสถานี C13 ณเวลานี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าหลังจากช่วงเที่ยงที่ผ่านมาทางกรมชลประทานประกาศปรับลดลงอีกนะครับเป็น 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งโดยภาพรวมเนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายบางจุดมีน้ำท่วมสูงกว่า 30-80 ซมโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดสูงมากกว่า1เมตรแล้วก็น้ำท่วมขังแบบนี้มานานกว่า1สัปดาห์แล้วทำให้สภาพน้ำอย่างที่บอกไปมันเริ่มจะเปลี่ยนสีจากสีใสๆเนี่ยเป็นสีน้ำตาลบางจุดเป็นสีดำส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปทั่วแล้วนะครับชาวบ้านหลายร้อยครอบครัวยังคงต้องอาศัยอยู่บนถนนที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็ต้องใช้เรือสัญจรแบบนี้ในบางคนนะฮะในบ้านอยู่ไม่ได้ต้องมาอยู่บนถนนแบบนี้เนี่ยแหละฮะ
1: ค
0: ือทำให้ที่พยากรณ์อากาศว่าฝนระลอกใหม่กำลังจะเข้ามาก็เลยส่งผลให้ชาวบ้านไม่กล้าที่จะยกของเนี่ยกลับลงไปอยู่ในจุดเดิมทีมข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านท่านหนึ่งบอกว่าตอนนี้น้ำเริ่มจะเน่าเสียแล้วคุณผู้ชมดูภาพน้ำมันดำแล้วนะครับ
1: คือน้ำเน่าแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมมันยังมีสิ่งที่มันโอ้นี่ดูน้องหมาเนี่ยค่ะก็พยายามที่จะลอยคอมาเนี่ยนะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือปลิงในพื้นที่ตอนนี้กำลังชุกชุมเลยค่ะเวลาพายเรือเข้ามาในบ้านทีปลิงมันก็จะเกาะมาตามเรือแล้วถ้ายิ่งเดินลุยน้ำมาโอ้โหนี่ต้องระมัดระวังอย่างมากนะคะน้ำที่ท่วมในหมู่บ้านก็เริ่มลดลงไปบ้างชาวบ้านเองก็ยังไม่ไว้วางใจนะคะก็ขนข้าวขนของมาอยู่บนที่สูงมาอยู่บนถนนเพราะกลัวว่าน้ำเหนือระลอกใหม่ที่จะมาอีกเหมือนกับปีก่อนท่วมซ้ำอีกเนี่ย3รอบนะคะก็เลยยังไม่กล้าที่จะขนของเข้ามาในบ้านไปฟังความเดือดร้อนเสียงจากชาวบ้านกันหน่อยค่ะ
2: เป็นเยอะโอ้โหลุยไปบ้านนะบางทีลุยไปแล้วก็ไปเรือเกาะเรือขึ้นมาจากเรือค่ะมีปิงมากเลย
3: แล้วเห็นพี่คนนั้นเขาเดินลุยไปไม่กลัว
2: นั่นแหละแฟนน่ะลุยเข้าไปบ้านปิงไก่เขาบอกมันไปไล่เกาะแล้วก็เอาออก แล้วนี่เขาบอกพายุจะมาแล้วค่ะเนี่ย
3: แล้วนี่ยังต้องอยู่ตรงนี้อีก
2: นั่นแหละมันยังซับเซิร์ฟเนาะยังนั่นปีกายก็3รอบถึงยุบหน่อยก็ไม่กล้าขัดบ้านขัดอะไรกันหรอกเขตโอ้โหของก็เราก็เอาขึ้นไปปีนี้น้ำมาแบบไม่พังอย่างทุกปีแต่มาแล้วลึกเลย
0: เมื่อกี้ก็คงจะเห็นนะพี่ๆทหารพยายามที่จะช่วยกันกรอกน้ำเหมือนน้ำ EM อ่ะพยายามเข้าไปจัดการในเรื่องของกลิ่นที่อยู่ภายในพื้นที่หมู่บ้านแต่ว่ามันเป็นพื้นที่กว้างจริงๆอ่ะอาจจะยังได้ไม่เต็มที่เนี่ยนะฮะ
1: ส่วนในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ผู้กำกับสภ.บางคล้าไปตรวจพื้นที่น้ำท่วมนะคะก็มีประชาชนวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือเกิดอะไรขึ้น
0: เพราะ
1: นี่ต้องบอกว่าตำรวจไทยทำได้ทุกอย่างจริง
0: ๆมันเกิดอะไรขึ้นคุณเนี่ย
1: คุณผู้ชมโอ้โหคือตอนนี้เนี่ยโจรไม่รู้จะมายังไงแต่ที่แน่ๆสัตว์เลื้อยคลานค่ะมาก่อนแล้วนะคะแล้วเป็นงูเลื้อยเข้ามาในบ้านแล้วไม่ใช่งูตัวเล็กๆนะคะเพราะว่าความยาวของมันก็ประมาณสักเมตรหนึ่งได้ค่ะนี
0: ่อุ้ยตัวใหญ่นะ
1: อ๋อโหตำรวจนี่เป็นผู้กำกับนะผู้กำกับสภ.บางคล้า
0: ผู้กำกับเก่งจังเลย
1: โอ้โหนี่เข้าไปบอกดิฉันได้ยินเสียงนะชาวบ้านบอกอยู่หลังบ้านเลยผู้กำกับอยู่หลังบ้านวิ่งไปหลังบ้านเลยแล้วมาค่ะพร้อมกับอุปกรณ์เนี่ยไม้งามนะคะแล้วเอาเท้าเหยียบไว้ก่อนที่จะเอามือเนี่ยจับหัวมันเดินออกมาหน้าบ้านในที่สุดนี
0: ่โหทุกคนชื่นชมนะฮะ
1: ค่ะ
0: ผู้กำกับเก่งมากจริงคือผู้กำกับใช้เวลาประมาณสัก10นาทีเนี่ยจึงสามารถจับกุมเจ้างูตัวนี้เอาไว้ได้ทุกคนก็เลยต้องถามว่าผู้กำกับนอกจากไปเรียนเรื่องของการจับโจรแล้วเนี่ยท่านไปเรียนจับงูมาจากไหนท่านบอกว่าไม่ได้เรียนนะครับอาศัยครูพักลักจำแล้วก็ดูตามสื่อต่างๆที่เจ้าหน้าที่จับงูเนี่ยมาสอนแกก็เลยไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาใช้ในชีวิตจริงได้อ่ะ
1: นี่แหละค่ะที่พึ่งของประชาชน
0: สุดยอดเลยท่านพันตำรวจเอกสุมิตรนะครับเบื้องต้นทางผู้กำกับก็นำเจ้างูตัวนี้ไปปล่อยไว้ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ย้ำเตือนประชาชนว่าระยะนี้ช่วงที่บ้านไหนมีน้ำท่วมเนี่ยต้องระวังเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษด้วยถ้าหากพบเจอจริงๆอย่าไปจับด้วยตัวเองแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาจับดีกว่านะครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็สั่งการให้เร่งช่วยเหลือโดยเฉพาะได้พูดคุยกับทางผู้ว่าของปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะในพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็ให้ปภ.นะคะเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและที่

0: ำคัญก็คือฝนรอบใหม่ที่จะมาแล้วจะได้รับผลกระทบใน14จังหวัดทางภาคใต้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยเน้นเลยค่ะให้เร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเน้นที่ฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีขอให้ทางผู้ว่าระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เพราะว่าตอนนี้ที่อื่นน้ำเริ่มจะลดไปหมดแล้วนะคะ
1: ส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะครับตอนนี้ท่านนายกสั่งให้เร่งบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถกลับเข้าไปในบ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เร่งให้ไปสำรวจคนที่ได้รับผลกระทบส่งชื่อให้ปภ.เร่งโอนเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดท่านนายกยังคงกำกับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับฝนระลอกใหม่ด้วยแล้วก็การบริหารจัดการน้ำต้องประสานกันอย่างไม่มีรอยต่อโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ลงไปหลังจากนี้เพราะว่าตั้งแต่บ่ายวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจะมีฝนตกลงมามากขึ้นแล้วก็ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเหมือนกับว่าท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปัตตานีประชุมปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างแล้วก็รวมทั้งการเผชิญกับเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ด้วยเพราะว่ากรมอุตุบอกว่าหลังจากวันที่11เป็นต้นไปที่จะอยู่ในพื้นที่ของภาคกลางกรุงเทพเนี่ยภาคใต้จะหนักจริง
0: ๆแล้วก็นี่คือในเพจของกรุงเทพมหานครนี่ล่าสุดนะคะไม่ได้ร้องเพลงให้ฟัง
1: แต่ว่าคุณต้องอ่านเป็นเพลงของพี่ตูนเนี่ยนะต้องอ่านเป็นจังหวะเพลงพี่ตูนหน่อย
0: อย่าจะย้ำให้เธอฟังฉันได้แค่นี้นะคะ10ถึง11ตุลาคมนะคะคืออาจจะฟังดูแล้วเหมือนว่าให้รู้สึกผ่อนคลายแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยหนักนะคะเพราะว่า10ตุลาคมวันนี้ช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยฝนอยู่ที่ 80% ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฝ้าระวังกันต่อเนื่อง 10-11 ตุลาคมกรุงเทพปริมณฑลฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ
1: ต่อไปคุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีก1วันการประชุมทั่วที่ทั่วโลกเนี่ยจับตามองมาที่ประเทศไทยนั่นก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่าIMF World Bank Group Annual Meeting หรือว่า AM 2026จะเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยประเทศไทยประกาศณเวลานี้มีความพร้อมในการจัดการประชุมทุกมิติไปติดตามจากรายงานนะครับ

คณะผู้จัดการประชุม AM 2026นำโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยดร.วินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.วันนี้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมสถานที่จัดประชุมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเต็มรูปแบบในทุกมิติแล้วก่อนส่งมอบพื้นที่อย่างเป็นทางการให้แก่ IMF และ World Bank เพื่อต้อนรับผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 17,000 คนจาก191ประเทศร่วมกำหนดทิศทางอนาคตเศรษฐกิจโลกและบ่ายวันนี้นายเอกนิติร่วมกับกรมศุลกากรจะไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตรวจการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดนายเอกนิติย้ำว่าไทยไม่ใช่แค่พร้อมจัดการประชุมแต่พร้อมมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกรวมถึงนโยบายเศรษฐกิจการคลังและการเงินการประชุมในครั้งนี้คาดสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยทันทีประมาณ 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทผ่านการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานในภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านค้าและสินค้าชุมชนและยังเป็นโอกาสสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคนไทยและธุรกิจไทยกับตลาดโลกตลอดจนดึงดูดโอกาสการลงทุนที่จะต่อยอดไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอนาคตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง AI และ EV ผ่านการแสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับสถานที่จัดประชุมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้ยกระดับการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากลจัดตั้งศูนย์ควบคุมมาสเตอร์คอนโทรลรูมและระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานเดียวกับอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกควบคู่การดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงสุดครอบคลุมโรงแรมที่พักทางการสำหรับผู้ร่วมประชุมทั้ง21แห่งตลอด24ชั่วโมงภายในงานยังมีการนำเสนอ

0: Soft Power และวัฒนธรรมไทยผ่านการตกแต่งสถานที่ด้วยอัตลักษณ์ผ้าไทย40ลายจาก21จังหวัด28ชุมชนอาทิผ้าทอตีนจกไทยลื้อผ้าขาวม้าลายช้างการจัดแสดงผลงานประติมากรรมการนำสินค้า GI มาบริการการประชุมขับเคลื่อนตามแนวคิดGreen Meeting และยังมีการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion โชว์ความสำเร็จด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเช่นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินผ่าน Cross Border QR Code ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเวทีสากลและการจัดแสดงงานหัตถศิลป์ประยุกต์และประติมากรรมรักโลกที่ถักทอจากวัสดุธรรมชาติเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์การเติบโตอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: อสมท.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
2: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
6: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ห้องนักฟื้นฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: รีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมมันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
1: คุณผู้ชมครับกระทรวงการท่องเที่ยวร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับขอเชิญชวนประชาชนและก็นักท่องเที่ยวร่วมสืบสานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ถือว่าเป็นประเพณีสำคัญและก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี

0: และความศรัทธาของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
1: โดยในปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคม2569ณพื้นที่ต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีทั้งพิธีกรรมสำคัญกิจกรรมทางวัฒนธรรมการแข่งขันเรือพายและการแสดงดนตรีตลอดช่วงการจัดงานไฮไลท์สำคัญอยู่ที่วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 8:00 น.ประชาชนและผู้เข้าร่วมพิธีจะเข้าสู่บริเวณงานก่อนจะเริ่มกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาจากนั้นในเวลา 10:00 น.จะเป็นช่วงสำคัญของพิธีโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องภายในพิธีจะมีการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ลงสู่บริเวณพิธีกลางน้ำก่อนเข้าสู่พิธีอุ้มพระดำน้ำซึ่งมีกำหนดเริ่มในเวลา 10:29 น.และประกอบพิธีทั้งหมด6ครั้งตามทิศจากผลการเสี่ยงทายนอกจากนี้ยังมีขบวนเรือประกอบพิธีรวมถึงกิจกรรมที่ประชาชนสามารถร่วมชมบรรยากาศแห่งความศรัทธาและความงดงามของประเพณีอันเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อย่างใกล้ชิดและที่สำคัญสำหรับผู้ชมทางบ้านช่อง9 MCOT HD เตรียมถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมติดตามพิธีสำคัญและชมภาพบรรยากาศจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไปพร้อมกันโดยการถ่ายทอดสดจะสิ้นสุดในเวลา 11:00 น.สำหรับผู้ที่เดินทางไปร่วมงานนอกจากพิธีอุ้มพระดำน้ำแล้วยังสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆตลอดช่วงการจัดงานระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคมทั้งการแสดงดนตรีการแข่งขันพายเรือรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทท.จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาและวัฒนธรรมของเมืองเพชรบูรณ์ในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569และสำหรับผู้ชมช่อง9 MCOT HD ห้ามพลาดร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง9 MCOT HD และทาง Facebook Live9 MCOT ร่วมสืบสานประเพณีร่วมศรัทธาและร่วมสัมผัสความงดงามของวัฒนธรรมเมืองเพชรบูรณ์ไปพร้อมกัน
2: นี่ขนาดได้ชมภาพโปรโมทเท่านั้นนะคะช่อง9 MCOT ของเราภาพสวยมากจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเปิดช่อง9เลยนะคะรับชมการถ่ายทอดสดความงดงามยิ่งใหญ่ไปพร้อมกันค่ะไปดูข่าวในต่างประเทศกันหน่อยนะคะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตอนใต้ของปานามาขนาด 7.7 ค่ะแล้วก็ทำให้อาคารได้รับความเสียหายที่สำคัญมีการเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิก่อนที่จะยกเลิกกันในเวลาต่อมาค่ะแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักนะคะขนาด 7.7ทางตอนใต้ของปานามาเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาแรงสั่นสะเทือนเนี่ยทำให้อาคารได้รับความเสียหายหลายหลังค่ะประชาชนหลายพันคนในกรุงปานามาซิตี้ก็พากันวิ่งหนีตายออกมาอยู่บนท้องถนนโดยศูนย์สำรวจทางธรณีวิทยาของสหรัฐรายงานนะคะว่าจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางใกล้กับชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากกรุงปานามาซิตี้ประมาณ200กิโลเมตรความลึก 12.6 กิโลเมตรศูนย์เตือนภัยสึนามิในมหาสมุทรแปซิฟิกก็ได้ประกาศเตือนภัยสึนามิในปานามาแล้วก็อีกหลายประเทศในภูมิภาคก่อนที่จะยกเลิกในเวลาต่อมาค่ะ
0: โดยที่เมืองโปโนโนเม่นะครับซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวแล้วก็กรุงปานามาซิตี้พบว่าอาคารหลายแห่งก็พังถล่มลงมารวมถึงโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองที่ทรุดตัวลงมาแบบนี้แหละครับทับรถยนต์ที่จอดอยู่ด้านล่างรวมทั้งหอคอยโบสถ์ก็พังทลายลงมาด้วยประธานาธิบดีราอูลมูริโน่ของปานามาเดินทางลงไปยังพื้นที่เมืองเปโนโนเม่เพื่อตรวจสอบความเสียหายของอาคารสำนักงานรัฐต่างๆและก็สิ่งปลูกสร้างอื่นๆแต่ว่าณเวลานี้ยังไม่ได้มีการแถลงความคืบหน้าของการลงพื้นที่นะครับ
2: ดยแม้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่องหรือว่ามี after shock ตามมาอีกหลายสิบครั้งนะคะแต่ว่าคลองปานามาเส้นทางขนส่งสินค้าโลกก็ยืนยันว่ายังคงเปิดให้บริการตามปกติขณะที่สนามบินนานาชาติโตคูเมนค่ะก็กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินอีกครั้งหลังจากที่ระงับไปชั่วคราวยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าดูจากภาพแล้วอาคารเสียหายน่ากลัวมากจริงๆนะคะ
0: คุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องราวของกีฬากันหน่อยไปดูเรื่องราวของคริสเตียโนโรนัลโดหลังจากที่งอนโค้ชทีมชาติโปรตุเกสออกจากแคมป์ทีมชาติแล้วก็บินกลับมาที่ซาอุดิอาระเบียมาช่วยต้นสังกัดนะครับในการแข่งขันฟุตบอลลีกซาอุดิอาระเบียแล้วเมื่อคืนก็สามารถยิงประตูที่980ในอาชีพกูแน่980ประตูสงสัยน่าจะตั้งเป้า 1,000 ประตูแน่นอนคุณผู้ชมแล้วลูกแรกนะครับก็ยิงให้ยิงซุกก้นตาข่ายไปก่อนแต่สุดท้ายถูกดักจับล้ำหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มาได้ประตูที่ตัวเองต้องการในนาทีที่23นะครับให้อัลนาเซอร์ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เป็นประตูที่980ในอาชีพการค้าแข้งก่อนที่ซามูคอสตาจะมาหม่งประตูที่2ให้อัลนาเซอร์นำห่างเป็น2ประตูต่อ0หลังจากนั้นช่วงท้ายเกมนาทีที่77ครับKingsley Coman ดาวเตะจากฝรั่งเศสนะครับที่ย้ายเข้ามาเนี่ยเล่นให้กับอัลนาเซอร์มาขุดทองที่นี่หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงปิดท้ายให้อัลนาเซอร์เอาชนะไปได้3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนเป็น19คะแนนขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงนะครับอีก1ลีกนะครับนั่นก็คือบุนเดสลีกาของเยอรมนีครับนี่เป็นการเจอกันระหว่างบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับเจอกับแวร์เดอร์เบรเมนเกมทำท่าว่าจะเสมอกัน0ประตูต่อ0แต่ว่าดอร์ทมุนด์เนี่ยมาได้ประตูในช่วงท้ายเกม2ลูกนะครับจากดาเนียลสเวนซันแล้วก็นิโก้ชลัชเบกที่หม่งประตูให้ดอร์ทมุนด์นำห่าง2ประตูต่อ0แต่ว่าช่วงท้ายเกมครับเบรเมนเนี่ยมาฮึดสู้แล้วก็เป็นลูดวิทไรเนี่ยยิงไล่มาให้เบรเมนเนี่ยตาม2ประตูต่อ1แล้วเหมือนกับว่าดอร์ทมุนด์เนี่ยจะเอาชนะไปได้ใช่ไหมครับแต่ว่านาทีที่ 90+2 แฟนบอลของดอร์ทมุนด์เนี่ยใบ้รับประทานกันทั้งสนามเลยครับเพราะว่าเบรเมนเนี่ยมาตามตีเสมอได้สำเร็จ2ประตูต่อ2ครับส่งผลให้ดอร์ทมุนด์เนี่ยสะดุดเป็นนัดแรกของซีซั่นนะครับตอนนี้เตะ5นัดมี13คะแนนส่วนเบรเมนอยู่อันดับที่4มี8คะแนนเท่านั้นนะครับงั้นนี่เป็นความเคลื่อนไหวของทางฟุตบอลในลีกของยุโรปแล้วก็สัปดาห์นี้ฟุตบอลยุโรปจะกลับมาเตะกันตามปกติแล้วนะครับก็รอติดตามกันได้หลังจากที่เงียบหายไปเกือบ3สัปดาห์คุณเนแน
2: ่ค่ะ
0: ย้ำเตือนในเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยแล้วกันมั้ยคุณเนแน
2: ่ค่ะก็วันนี้นะคะ10ตุลาคมนะคะในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็จะมีกาญจนบุรีนะคะจันทบุรีระยองตราดนะคะที่จะเจอหนักๆเลยส่วนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายจนถึงค่ำวันนี้ฝนอยู่ที่ 80% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าฝนจะเบาบางลงไปแล้วยังไม่หมดนะคะแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังไปจนถึง12ตุลาคม11 12เนี่ยภาคใต้เจอหนักๆเลยนะคะ
0: วันนี้กรุงเทพมหานครรู้สึกว่าจะมีฝนอย่างน้อย 80% ของพื้นที่ใช่ไหมครับแล้วก็จะตกหนักเนี่ยตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปใครที่มีแพลนมีกำหนดการจะเดินทางไปนู่นนั่นนี่พกร่มพกหมวกกันเอาไว้อันตรายจริงๆนะครับ
2: ใช่ค่ะวันนี้เราจะลากันด้วยภาพความน่ารักนะคะของหมูมะนาวค่ะไม่ใช่อาหารหมูมะนาวพี่น้องของเนี่ยหมูเด้งเลยทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะตระกูลขาหมูแอนเดอร์แก๊งเนี่ยนะคะที่ตอนนี้บอกโอ๊ยกำลังน่ารักเป็นที่ถูกอกถูกใจจะมาโชว์ระบำใต้น้ำนี่จะน่ารักขนาดไหนนะคุณผู้ชมไปชมพร้อมกันส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: น้อง

0: เสาร์นี้นรินทร์ on the road ชวนออกจากเมืองแล้วเข้าป่าไปด้วยกันพาไปอุทยานแห่งชาติ7คดโป่งก้อนเศร้าลุยเส้นทางเดินป่าสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดตามเสียงสายน้ำไปพบกับน้ำตกกลางผืนป่าเติมความสดชื่นให้เต็มหัวใจเตรียมรองเท้าให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปด้วยกันนรินทร์ on the road เสาร์นี้บ่ายโมงทางช่อง9กด30
1: เปิดเคล็ดลับความรวยเทคนิคการเจรจาการค้ากับคนจีน
2: เผื่อเชื่อไหมครับว่าวันแรก

0: ุยกันเรื่องที่อยากคุยเลย
1: โอเค
0: คนจีนเขามีแนวคิดอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องธุรกิจอะยังไม่ต้องคุยอยากจะคุยกับเขาเรื่องงานเลยเขาพูดมาเลยว่าอย่าใจร้อนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำเผื่อทุกวันนี้เลยผมค่อนข้างเสียมารยาทมาก
2: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11 นาฬิกาทางช่อง9กด30
3: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้มาพูดคุยกับคุณเฉินรังเทพเซียนพระเครื่องและนักสะสมชื่อดังที่ได้รับการยอมรับในวงการเรื่องพระสวยที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันจนแต่ละองค์ในรังคว้ารางวัลชนะเลิศจากงานประกวดพระเครื่องระดับประเทศมานับไม่ถ้วนเปิดรังเทพชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือพระเครื่องยอดนิยมสวยเฉียบระดับแชมป์โลกพร้อมฟังเรื่องราวมุมมองและประสบการณ์การดูพระของคุณเฉินรังเทพต่อด้วยการไปกราบหลวงพ่อพรหมสุดยอดเกจิสายเหนียวแห่งเมืองอยุธยาเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
4: ผ้าห่อศพนะครับก็มีเชือกผูกคอคนตายอันนี้จะเป็นโหลดองเด็ก
5: ลูกพูดอีกว่าเนี่ยพ่อลูกเห็นพี่เขาอะเอาหัวโขกกระจกแล้วนางรำคนนั้นพูดกับเขาว่าทีเนี้ยเชื่อหรือยัง
6: สะอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
7: Perspective สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง Developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ Sold Out ในเวลาเพียง1วัน
8: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
9: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
8: เฮ้ย
9: คอนโดเริ่มต้น 700,000
8: บาทคอนโดอะไร 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
10: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไร
11: กำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
7: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
12: เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไถ่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2 โมงทางช่อง9กด 30

0: สวัสดีค่ะ
1: กี้นะคะ
0: เอิร์ธค่ะ
1: ตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติ
0: 7โคตร
2: ใช่ค่ะจังหวัดสระบุรีค่ะ
1: ใช่ค่ะก็รอดูค่ะว่าจะสวยงามแค่ไหนใช่เพราะเรานั่งรถมาจากกรุงเทพก็ไม่ไกลมาก
0: ไม่ไกลค่ะนั่งแค่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็เรานัดแม่เอไว้ที่อุทยานแห่งชาติ
1: ใช่ก็เจอกันที่นู่นเลยเจอกันค่ะทุกคน

0: พบกับรายการนรินทร on the road วันนี้นรินทรไม่ได้มาคนเดียวนะมากับคุณ
1: รัญญาศิยานนท์ค่ะ
0: ลูก
2: มุกกี้นภพัฒน์ค่ะ
0: ลูก
3: เอิร์ธค่ะ
0: นี่ให้มันรู้กันไปว่าวัยอาม่าเดินได้วัยลูกต้องเดินได้ลูกเอาเป็นป้าก็พอเนาะโอเคโอเคอยากจะบอกว่าวันนี้เราอยู่กันที่อุทยานเจ็ดโคตรโป่งก้อนเศร้าอุทยานไม่ได้เศร้าอย่างนั้นนะไม่ใช่เศร้าอย่างนี้นะเจ็ดโคตรโป่งก้อนเศร้าร
1: ู้ไหมว่าที่นี่อยู่ที่ไหน
0: ที่ใดจ๊ะ
1: ไกลใช่ไหม
0: ไกลมาก
1: ฟังชื่อแล้วเหมือนไกลต้องขึ้นเขามาต้องเดินทางไกลอยู่แค่สระบุรีเท่านั้นเองขับรถแม็กแค่ประมาณชั่วโมงนิดๆเกือบ2ชั่วโมงถ้ามาถ
0: ึ
1: ง
0: ละลีละลี
1: ใช่สระบุรี
0: ใกล้มากเคยมาไหมลูก
3: ไม่เคยครั้งแรกเลยค่ะ
0: อ๋อแล้วรู้ไหมว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยเจ็ดโคตรเนี่ยจะมีซิกเนเจอร์ที่ไหนก็ไม่มี
1: อะไรอ่ะ
0: เห็ด
1: เห็ด

0: เห็ดแชมเปญ
1: อยากกินอ่ะ
0: อยากกินอะไร
1: อยากกินแชมเปญ
0: นั่นไงกูว
1: ่าเย็นไหมเย็นไหม
0: นี่แต่เห็ดดอกแค่นี้เธอจะกินอะไร
1: เอาแก้วมา
0: อยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะพร้อมไปลุยป่ากันสิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะเป็นภารกิจที่ต้องทำทุกครั้งแช่เด
1: ็
0: กพาสปอร์ตอุทยานแห่งชาติทุกครั้งไม่ว่าเราจะไปที่อุทยานไหนเราจะไปสแตมป์ที่นั่นพร้อมไหมจ๊ะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมปะข้าวเม่าข้าวเม่าข้าวเม่าคัมออนนี่ป้าเดี๋ยวก็หก
3: เกือบเอามะพร้าวโรยกับน้ำตาลละ
0: เดี๋ยวก็หกเจ็ดหกเจ็ดหรอกรู้จักไหมหกเจ็ดหกเจ็ดเห็นไหมไม่รู้เรื่องเออ
3: ที่ขอที่ทำอะไรอย่างนี้
0: หกเจ็ดหกเจ็ดซิกเซเว่นซิกเซเว่น
4: ตัวนี้เดียว
0: รู้จักพี่บุ๋มไหมคะ
5: รู้จัก
0: เลยดูเรื่องล่าสุดหรือยัง
5: ไม่ได้ดูเลยค่ะเพราะว่าทำแต่งานค่ะ
0: คำสารภาพของหมอสิว
4: ไม่ใช่หม
0: อหกสิบหกสิบสามกวางหมีช้างเห็ดแชมเปญและนกแก๊ก

0: ทุกวันนี้น่าจะเป็นชุดที่กันที่สุดในนี้แล้วเอสเตติกไหม
1: เอสเตติกมาก
0: คือทุกคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาแบบไปชุดเดินป่าชุดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยดูแล้วไอ้ลูกไม้ดูลูกไม้ที่ติดแกมมันไม่มีหรอก
2: เนี่ยพี่บุ๋มก็เนี่ยเดินถามเจ้าหน้าที่กันไปเรื่อย
3: ถึงได้ใช่ครับผม
4: ได้ปรุงอาหารได
2: ้เลิศเขาถึงได้มากันไงมันใกล้
5: มาแบบนี้
2: ก็มาแล้วไงก็ฉันพามาแล้วไง
5: ฉันอยากนอนเต็น
0: ท์อ๋ออันนี้คือภาพ before ทุกคนรองเท้าขาวอาหารรองขาวเดี๋ยวมาดูนี่เดี๋ยวมาดูนะคะว่ามัน
3: ออกมาจะเป็น
0: มันจะไม่เละพูดเลยว่ามันจะไม่เละ
3: ก็ถือว่าเราได้รองเท้าคู่ใหม
2: ่ฉันพาเธอมาสารฝันรัญญาฉันพาเธอมาสารฝัน
4: อยากไปอยากเดินป่า
2: แล้วก็เดินเอาแค่เราพอไหวพอบุ๋มไม่ได้ต้องแบบไปโอ้โหเทรคกิ้งแบบจะเป็นจะตายอันนั้นก็ไม่ไหวอันนั้นเกินเหตุและแล้วเราก็มาถึงทางเข้าอ่านสิ
0: อ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
5: เริ่มต้น
0: ใส่แว่นดำ
5: บอกไว้ถอดแว่น
2: อ่าน
0: เส้นทางศึกษาธรรมชาติเริ่มต
2: ้นไปตกลงกันให้รู้เรื่องก่อนนะยังไม่ได้เสร็จลูกกำลังจะเข้ากำลังจะเริ่มเดินเข้าข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกัน
0: อันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งเป็นทางเริ่มต้นจะเข้า
2: ถูกถูกค่ะ
0: หอบ
2: ไปลูกพร้อมยังพร้อมมามามาว่าจะน่ะๆป้าป้าใจร่มๆนี่เห็นไหมเปล่าป้ายอะไร
0: ระวัง
2: นี่อะไร
0: ช้าง
2: นี่อะไร
0: ป่า
2: ช้าง
0: อันนี้ไง
2: ป่า
0: ป้า
2: เฮ้ยไม่ใช่เว้นครับสู้ๆนะครับ

0: เด็กๆได้เห็นเห็ดแชมเปญไหมลูก
1: เห็นค่ะแต่ว่าเหมือนมันมีน้อยมาก
0: ใช่แม่ถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าด้วยความที่ระบบนิเวศมันเปลี่ยนมันก็เลยทำให้เห็ดเนี่ยน้อยลงแต่ยังมีนะแต่อันเนี้ยเราเดินเทรลที่สั้นที่สุดไง1กิโลกว่าขาไปขากลับก็1กิโลกว่าเขาบอกถ้ายังอยากเห็นเห็ดแชมเปญที่แบบอู้ฟู่อลังการไปตามทางเราต้องเดินเทรล8กิโลก
2: ว่าใหญ่อันนี้เราเดินมาแค่3มั้ยหรือว่า
0: ไปกลับ2กิโลกว่า
2: 2กิโลรวม3
0: 2กิโลกว่าเออแต่ถ้าอยากเห็นเห็ดแชมเปญต้องไปเทรลใหญ่8กิโลกว่าให้มาแต่เช้าแล้วก็เดินเทรลใหญ่ไปเลยกว่าจะกลับก็เนี่ยต้องออกจากป่าก่อน4โมงเย็นเขาจะไม่เหลือใครไว้ในป่าค่ะ
2: ลื่นมากจริงๆเข้าใจแล้วคำว่าแบบว่าร
1: องเท้าเล
3: ยนี่คือแลนด์มาร์คจุดที่1ที่เราจะมาน้ำตก7คดเหนือเอาเร็วๆรอแม่นิ่งน้อยก่อนเอาเร็วแม่หมอผีแม่คำสารภาพของหมอสิวเดินเร็วๆ มองรีบใจเย็นนะพี่บุ๋มมันลื่นนี่สาแก่ใจไหมอันนี้7คดเหนือดูเหงื่อพี่บุ๋มแล้วดูลูกสาวฉันนู่นไม่ได้สนใจอีล้าค่าอีลมใดๆเลยยืนโชว์ยืนเต้นกันอยู่นู่นอันนี้คือเทรลที่สั้นที่สุดของ7คดนะคะอันนี้ประมาณ1กิโลกว่าๆเดี๋ยวขากลับเราก็จะเดินไปอีกประมาณ1กิโลกว่าๆมาทางไหนกลับทางนั้นลูกมาทางไหนกลับทางนั้นทำไมตากล้องดูยิ้มแปลก
2: ๆฮ
3: ะ
2: แต่แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะ
3: เนาะ
2: คือรู้สึกว่าแบบได้เดินป่าจริงๆจังๆอ่ะไม่ได้แบบว่า
3: สมใจอยากไหม
2: ปีแต่ว่ารองเท้าได้ลาจากเราไปแล้ว
3: เหมือนกันรอสปอนเซอร์เข้านะรองเท้าเดินป่า เข้าได้นะจ๊ะรองเท้าเดินป่าร
2: องเท้าป้าเดินป่าร
3: องเท้าป้าด้วยนะ ไม่สิเพราะเรามีวัยรุ่นมาด้วย
2: อ๋อรองเท้ายา
3: ก หลากหลายวัยรองเท้าเดินป่ามาเถอะนู่นดูสองสาว

0: อยากจะบอกว่าถ้าสองป้ามาได้ใครก็มาได้จ้ะ
1: ก็คือได้เหงื่อนะได้เหงื่อแล้วก็จะบอกว่าได้กล้ามเนื้อหน้าขา
0: แน่นวัน
1: กล้ามเนื้อหน้าขาได้สำคัญกับคนวัยอย่างเรา
0: ถูกหัวใจจะแข็งแรงน่องแข็งแรงจะทำให้หัวใจแข็งแรงเพราะคุณหมอบอกว่าน่องคือหัวใจที่สองของเรา
1: ใช่เลยใช่แล้ว
0: ฉะนั้น
1: เกลียดเด็กสองคนนั้นจังเลย
0: มันไม่รู้หนาวรู้ร้อนอะไรใดๆ
1: ไม่เหนื่อยเลยอ่ะ
0: บอกว่าหนูจะมาเที่ยวกับแม่

0: นนี้เราถึงน้ำตกแล้วนะคะเราจะนี่เดิน
1: ยาวนาน
2: ใช่เป็นการเดินทางที่ยาวนานมาก
0: แต่ว่าคุ้มค่ามาก
1: ทุกคน
0: คือมาเห็นของจริงของจริงสวยมากๆแล้วก็
1: บรรยากาศดีมาก
0: ใช่บรรยากาศทุกอย่างดีมากเมื่อกี้เอามือไปแตะน้ำแล้วแบบว่ารู้สึกดีมากทุกคน
1: น้ำเย็นเจี๊ยบมากทุกคน
0: เหมือนกับคืนสู่ธรรมชาติ
1: มาก
0: กับคืนสู่ธรรมชาติ
1: แล้วก็เดินทางไม่ไกลด้วยจากกรุงเทพนะคะก็สามารถแบบเดินมาด้วยได้มาดูธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วย
0: ใช่ค่ะมากันทุกคนคือออกมาจากเมืองบ้างมาถึงมาเที่ยวธรรมชาติบ้าง
1: บอกเลยว่าเจนซีเนี่ยก็เดินได
2: ้แบบเอสเตติกแบบเราเนี่ย
1: แต่งตัวไม่เข้า
2: แต่งตัวไม่เข้าธีมแต่งตัวไม่เข้าป่าค
1: ่
2: ะ
1: ก็สามารถมาเดินได
2: ้
1: ใช่ค่ะช่วงนี้นะคะกิจกรรมตั้งแคมป์ก็ฮิตมากพวกเราสองคนก็เลยมีอะไรอยากจะฝากค่ะสำหรับคนที่มาตั้งแคมป์หรือว่าเดินเทรลค่ะ
3: ใช่คืออยากมาคนเดียวโดยไม่มีเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็อย่าเดินคนเดียวเพราะว่ามันจะหลงทุกคนใช่อันตรายเพราะว่ามันเป็นป่าชื้นนะคะการเอาชีวิตรอดในป่าชื้นเนี่ยที่เขาบอกว่ามันยากมากเพราะว่ามันจะมีพวกงูมีพวกสัตว์มีพิษหรือว่าอะไรเงี้ยออกมาตอนกลางคืนก็คือเดี๋ยวโดนฉกค่ะทุกคน
4: แล้วตอนนี้หน้าฝนด้วย
3: ใช่
4: เดินยาก
5: ไม่เดินง่ายหรอกที่ขนาดเราเดินเกาะกลุ่มเป็น10คนเรายังกลัวเลย
6: เขาบอกว่าหลัง4โมงเย็นเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยจะเป็นเวลาของ
3: สัตว์ที่จะออกมา
6: ช้างป่า
3: ช้างป่าด้วย
6: อะไรอย่างเงี้ยอย่าได้ไปเดินคนเดียวนะเพราะมีคนหลงมาแล้วนะคะโชคดีที่หลงไปเจอสัญญาณโทรศัพท์จึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ไม่อย่างนั้นไม่อยากจะสืบเลยเน
4: า
6: ะ
4: ใช่เมื่อกี้พี่เจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังว่าไม่ได้เด็ดขาดเพราะเขาจะต้องแบบเข้ามาแบบดึงออกไปให้หมด
6: เรามาเยี่ยมที่เขาเนาะเคารพเขาสักนิดนึงนะคะตามกติกากันนิดนึงแล้วเราจะได้มีที่สวยๆแบบนี้ให้เที่ยวอีกเยอะ
4: ดูเราสิดูเราสิ
6: รองเท้าดูเกือบเราสิแต่ละคน
3: หลุดแล้ว
4: แล้วเราเอาใส่ถุงเก็บออกมานะ
6: ถูกต้องน่ารักที่สุดฉะนั้นสปอนเซอร์รองเท้าเดินป่าเข้าได้นะจ๊ะ ไปทำกับข้าวกันลูก
3: ไปค่ะ
6: ข้าว
3: ไปค่ะ
7: เราก็อยากเที่ยวแบบเนี้ยอยากมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ไปสักที
8: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
10: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
11: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
12: ฮะอะไรนะที่รัก
11: สายยังเข้าไม่ได้เลย
12: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
11: ้อุ๊ยได้แล้ว
12: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
11: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
12: เฮ้ย
11: ว้าว
13: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
15: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
16: ์ก่อนที่จะทำอาหารเวลาออกกองอันนี้ยังอยู่ในรายการ Narinthon on the road นะจ๊ะเราก็ต้องทำ just book ก่อนเห็นไหมคะเตรียมไปทุกที่

0: ว่าเป็นยังไงครับพี่บุ๋มพี่เอ๋พี่บุ๋มเนี่ยเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันอยากเที่ยวป่าม
1: าก
0: อยากเดินป่ามาก
1: สุด
0: วันนี้พามาพี่บุ๋มเอ้ย
2: แฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้ว
0: จัดฝันให้พี่บุ๋มแล้ว
1: พูดแล้วก็ร้องไห้ทุกวัน
0: ใจเย็นๆพานางมาสารฝัน
1: คืออายุ58แล้วเราก็อยากเที่ยวแบบเนี้ยอยากมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ไปสักทีแล้วก็แบบว่าตอนนี้เรียนหาสุขภาพ
0: สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
1: รู้สึกว่าเฮ้ยก่อนตายเราต้องได้ทำอ่ะเดินตามพี่ชัยที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อ่ะมันแบบโหมันฟินมากมันแบบถ่ายรูปแบบมีความสุขโหฝันเป็นจริงมาก
0: นะสารฝันให้นาง
1: แต่ไม่เข้าใจหรอกนะคำว่าอาบป่าน
0: ี่ไงวันนี้ได้อาบป่า
1: วันนี้รู้เลยว่า
0: อาบลมห่มป่า
1: แล้วมันรู้สึกมันเหมือนเยียวยา
0: คือพี่อ่ะเป็นคนเที่ยวอุทยานเป็น10ปีแล้วแล้วก็จะพูดในทุกเทปเลยว่ามาเที่ยวอุทยานเถอะพอพูดถึงอุทยานปุ๊บคนจะนึกถึงแบ็คแพ็คกางเต็นท์ลำบากห้องน้ำรวมเราบอกไม่จริงอุทยานมีบ้านพักลากกระเป๋าเหมือนเดินลงเครื่องลากมาได้เลยรถจอดอยู่หน้าบ้านแค่นี้แล้วก็อย่างที่เคยพูดไปว่าจังหวัดไหนก็ตามที่มีอุทยานแห่งชาติให้รู้ไว้เลยว่าวิวที่สวยที่สุดอยู่ในทุกอุทยานแห่งชาติคุณจะไปพักโรงแรมคืนละ 300,000 500,000 คุณก็ไม่ได้วิวสวยเท่าในอุทยานแห่งชาติ
2: คือเราแบบเด็กเจนซีเนาะเราอยู่ในเมืองในตึกมีแต่แบบคอนโดอยู่ในห้องเล็กๆสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราออกมามันเหมือนแบบออกมาสัมผัสกับธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเดินมันออกมาแบบมาสัมผัสพื้นดินเราเท้ามาสัมผัสแบบ
3: รู้สึกว่าหายใจโล่งมากแบบหมายถึงว่าพอเดินเข้าในป่าแล้วแบบว่าหนูพยายามจะหายใจ
0: ให้เยอะให้โอโซนเข้าปอดเยอะ
2: จริงๆเมื่อกี้ป้าปลื้มนะตอนที่หนูไปอยู่บนตรงน้ำตกแล้วก็ขอเดินเข้าไปตรงใกล้ๆน้ำตกแล้วเราก็มองเหมือนแบบ
0: เด็กรุ่นนี้มันเจ๋งว่ะ
2: มีความแบบว่ามองเด็กรุ่นใหม่แบบแอนตี้นิดหน่อย
0: มีกำแพงนิดหน่อย
2: มีกำแพงคือจะมีความรู้สึกว่า

0: อนก่อนมาก็จะแบบลูกพี่มาด้วยมากับเด็กจีนตายแล้วพูดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกแบบกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วอ
2: ันนี้อยู่ง่ายกินง่ายอย
0: ู่แล้วเมื่อเห็นแล้วมันเซอร์ไพรส์อะรู้สึกว่าแบบว่าโอเครอดแล้วลูกโลกใบนี้มีคนอย่างหนู2คนคือแบบ
1: โอเคจบแล้วไม่มีอะไร
3: หรอกคือหนูอะไป
1: นั่งตายตาหลับ
3: หนูไปนั่งตกเพราะว่าหนูมีความเชื่อเรื่องราศีแล้วหนูอะเป็นราศีที่อยู่ในธาตุน้ำ
0: แล้วยังไงอะ
3: คนที่อยู่ในธาตุน้ำแบบถ้าคือถ้าจะฮิวใจหรือว่าฮิวร่างกาย
1: ต้องไปอยู่กับน้ำ
3: ต้องอยู่กับน้ำต้องสัมผัสน้ำ
0: เป็นน้ำ
3: เป็นน้ำอะค่ะ
1: เด็กๆเขาแบบเชื่อในเรื่องของ
0: ราศีพูดเรื่องธ

0: นับสนุนโดย Just Book ข้าวบุกหอมมะลิอร่อยง่ายๆไม่รู้สึกผิด
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
2: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
1: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
2: ผิวดูใสฉ่ำ
1: ต้องโดน
3: ใหม่ซิตรา
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซ็ตแถมฟรี1เซ็ตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

มาเที่ยว7พดสิ่งที่พลาดไม่ได้คือการถ่ายเห็ดสวยงามที่มีอยู่หลากหลายชนิดนะคะแต่ไฮไลท์ที่แนะนำให้เก็บกลับไปให้ได้ก็คือภาพเห็ดแชมเปญค่ะการถ่ายภาพเห็ดในมือถือง่ายๆให้เราเปิดโหมดถ่ายภาพบุคคลนะคะและเนื่องจากเห็ดเป็นวัตถุเล็กให้กดซูมเข้าไปค่ะเพื่อจะได้เห็นภาพเห็ดที่ใหญ่ขึ้นหากกล้องที่ใช้สามารถเลือกรูรับแสงได้ให้เลือกที่ประมาณ F4 นะคะอย่าต่ำกว่านั้นไม่อย่างนั้นเห็ดจะเบลอไปกับฉากหลังด้วยค่ะส่วนกล้องไหนที่เลือกค่าสีและแสงได้ให้เลือกโหมดที่สีสดๆนะคะจะทำให้ภาพสวยขึ้นค่ะเมื่อเจอมุมที่ถูกใจให้กดค้างที่หน้าจอเพื่อล็อกค่าแสงก็จะได้ภาพเห็ดที่สวยงามแบบนี้เลยค่ะ

ถ้าอยากหนีความวุ่นวายแล้วออกไปใช้ชีวิตช้าๆท่ามกลางป่า7คดป่งก้อนเศร้าจังหวัดสระบุรีคืออีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดที่นี่เหมาะกับการมาเที่ยวแบบ2วัน1คืนกางเต็นท์ริมอ่างเก็บน้ำซับป่าว่านตื่นเช้ามารับอากาศดีๆก่อนออกเดินตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติไฮไลท์อยู่ที่เส้นทาง

ตก7คดทั้ง7คดเหนือ7คดกลางและ7คดใต้ใครอยากเดินเบาๆก็เลือกรอบสั้นประมาณ 1.2 กิโลเมตรแต่ถ้าอยากสัมผัสป่าแบบเต็มอิ่มมีเส้นทางรอบใหญ่ประมาณ4กิโลเมตรให้เลือกการท่องเที่ยวอุทยาน7คดเสน่ห์ไม่ใช่แค่น้ำตกแต่คือบรรยากาศของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งเสียงนกลำธารและธรรมชาติรอบตัวถ้าอยากเห็นน้ำตกสวยควรวางแผนช่วงที่มีน้ำแล้วตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทางโดยเฉพาะช่วง

0: รงมายังสระบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข1พหลโยธินแยกขวาไปทางจังหวัดนครราชสีมาถนนมิตรภาพประมาณ20กิโลเมตรกลับรถหน้าเทศบาลทับกวางอีก1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายตรงตลาดกวางทองเข้าไปอีกประมาณ20กิโลเมตรเพื่อมุ่งหน้ามาอุทยานแห่งชาติ7คดโป่งก้อนเศร้า
1: เห็นไหมคะว่าเราใช้เวลาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองในการที่เราจะได้มาเห็นธรรมชาติมาสูดอากาศที่บริสุทธิ์มากโดยที่ไม่ต้องเสียเวลา 5-6 วันเนาะ
2: เสียตังค์กี่บาทไม่กี่สิบบาท
1: เหมือนยังไม่ได้เสียเลย
2: เอาเป็นว่าคือเราอะได้มาเก็บพลังชีวิตดีๆจากธรรมชาติที่มอบให้เราเพื่อที่จะให้เราเนี่ยกลับไปตั้งหลักเริ่มต้นชีวิตในวันปกติใหม่แล้ววันไหนที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยวันนี้ฉันว่างวันนี้ฉันหยุดเราออกมาเก็บพลังชีวิตแบบนี้กันใหม่ค่ะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแต่กับเส้นทางหน้าจะเป็นเส้นทางไหนกับนรินทร on the road
3: ไปด้วยหนูไปด้วยไปด้วยกันอีกทริปนึง
2: ไม่ได้ชวน
1: ลำบากเก่งใช่ไหมลำบากเก่ง
4: ก็ได้ไปไม่ได้ชวนก็ได้ค่ะ
1: ไม่ลำบาก
2: มากันนะจ๊ะเยอะๆ
1: คุณอาทิตย์นะคะที่มีที่ให้เราเที่ยวบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
5: ขอบคุณค่ะ
2: บาย
5: มะมะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ก้าวพุทธคุณนะครับเหมือนเดิมเรายังมีเนื้อหาเข้มข้นนะครับเรื่องของตำนานพระเครื่องพุทธคุณพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับเกจิที่สำคัญของประเทศนะครับเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในรายการก้าวพุทธคุณวันนี้ผมมีแขกคนพิเศษนะครับต้องบอกว่าเป็นเซียนใหญ่นะแล้วก็ผมก็ติดตามผมก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่พศท่าประจันครับ
2: สวัสดีครับพี่พศครับสวัสดีครับ
1: ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยคือผมได้ติดตามผลงานพี่พศแล้วก็ต้องยอมแล้วว่าพี่พศก็เป็นเซียนคนหนึ่งที่อันดับต้นๆของเมืองไทยเนาะแล้วก็ในมุมมองของผมผมมองว่าสร้างประโยชน์ให้กับวงการพระเพราะว่าการให้ความรู้กับคนที่สนใจเรื่องของพระเครื่องพระบูชาเนี่ยผมว่าสำคัญแล้วก็เป็นบทบาทที่เซียนอ่ะก็ให้ความรู้กับคนที่สนใจด้วย
2: คร
1: ับวันนี้รายการก็ได้รับเกียรติแล้วก็อยากจะคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับพี่พศนะครับเผื่อว่าแฟนรายการก็จะได้ความรู้กับพี่พศด้วย
2: จริงๆแล้ววันนี้ก็เป็นเกียรติผมมากนะครับที่ทางช่องเข้าให้โอกาสผมนะครับ
1: ครับครับแต่วันนี้พอมาคุยกับพี่พศแน่นอนผมก็ต้องมาคุยเรื่องพระเครื่องที่ถือว่าเป็นพระที่สำคัญนะครับ
2: ครับ
1: เป็นคนหลายๆคนรู้จักพระสมเด็จถือว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง
2: ใช่ครับ
1: ของไทยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ข่าวเกี่ยวกับเราถ้าเกิดใครรู้จักได้ยินพระสมเด็จมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลามีข่าวมีประเด็นต่างๆคนก็จะพูดถึงเรื่องพระสมเด็จเพราะว่าไม่แม้แต่คนเวลาแสดงบัญชีทรัพย์สินต่างๆพระสมเด็จก็จะมีมูลค่าในการแสดงโอ้โหเป็น10ล้าน20ล้าน30ล้านบางทีเป็น100ล้านก็มีอันเนี้ยก็ทำให้คนสนใจพระที่จริงๆแล้วอายุไม่ได้มากนะเมื่อเทียบกับพระที่เป็นเบญจภาคีต่างๆเนี่ยไม่ได้มากแต่ก็มูลค่าก็สูงว
2: ัน
1: นี้ให้พี่พศเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าในส่วนของพระสมเด็จที่หลายๆคนพอจะทราบบ้างนะครับว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านเป็นคนสร้างเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าจริงๆพระทุกพระที่สร้างน่ะก็จะมีที่มามีวาระในการสร้างท่านสมเด็จโตเนี่ยท่านสร้างพระสมเด็จเนี่ยเนื่องในวาระอะไรแล้วความตั้งใจของท่านคืออะไรครับ
2: ในประวัติการสร้างเนี่ย ความชัดเจนแบบ 100% เนี่ยมันคงจะตอบได้ยากหน่อยแต่ว่าด้วยเจตนาเนี่ยในความคิดของผมแล้วก็จากการได้ฟังได้เรียนรู้ได้ศึกษาตามหนังสือต่างๆเนี่ยนะครับตามผู้ใหญ่ได้เล่าสู่กันฟังมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการสร้างขึ้นเพื่อแจกนะครับ

0: ให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับที่
1: คนไปทำบุญกับวัด
0: ใช่ถูกต้องครับนะครับในวาระต่างๆนะครับในความเข้าใจของผมเนี่ยในการสร้างของสมเด็จพระจันทร์โตเนี่ยคือสร้างอย่างต่อเนื่องไม่ใช่สร้างแบบวาระเดียวครั้งเดียวแจกทีเดียวแล้วจบไม่ใช่การสร้างของท่านเนี่ยสร้างไปเรื่อย
1: ๆ
0: สร้างไปเรื่อยๆแจกไปเรื่อย
1: ๆ
0: เพราะฉะนั้นในหลักการทำความเข้าใจเนี่ยกับประวัติการสร้างเนี่ยมันสอดคล้องกันจริง
1: ๆครับ
0: ในเรื่องของพระแต่ละองค์การสร้างรวมถึงเนื้อหาเวลาที่เราดูด้วย
1: ครับ
0: เพราะแต่ละเนื้อแต่ละครกนะบอกครกนี
1: ้
0: เนื้อก้นครกนะครกนี้เป็นเนื้อแก่ผงว่าผงเกสรนะมันจะมีหลักการดูซึ่งสามารถแยกแล้วก็จำแนกออกมาได้จริง
1: ๆ
0: เนี่ยครับ
1: ก็ถ้าคนสนใจก็ต้องไปศึกษาเรื่องทั้งพิมพ
0: ์
1: ทั้งมวลสารก็ต้องไปศึกษาดู
0: ใช่ครับ
1: ถึงจะได้ความรู
0: ้ครับผม
1: ทีนี้พอพี่พจน์เกริ่นแบบนี้แล้วเราต้องรู้ว่าจริงๆพระสมเด็จน่ะ
0: ครับผม
1: มีกี่วัดเพราะจริงๆวัดจะมาเกี่ยวข้อง 2-3 วัดเลยเนาะที่ท่านเคยไปจำวัดแล้วก็สร้างพระที่นั่น
0: ครับ
1: มีหลายวัดอยู่เหมือนกัน
0: คือเราต้องถ้าเราพูดถึงการสร้างว่ามีกี่วัดเนี่ยเราต้องตอบได้เลยเราคงจะต้องตอบว่าพระเนี่ยที่สร้างเนี่ยจำนวนวัดเนี่ยเยอะมาก
1: ครับ
0: พระสมเด็จเนี่ยตั้งแต่2400ถึง2415เอาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เนาะประมาณเนี้ยที่วาระการสร้างน่าจะอยู่ประมาณ15ปีบวกลบตรงนี้ระหว่างช่วงรัชกาลที่4ถึงต้นรัชกาลที่5
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่สำคัญเราต้องเข้าใจว่าพระที่สร้างวาระระหว่างตรงเนี้ยที่สมเด็จโตเป็นผู้สร้างเนี่ย
1: ครับ
0: ในวาระตรงเนี้ยเป็นออริจินอลแต่เมื่อไหร่ที่สร้างออกมาแล้วค่านิยมสูง
1: ๆครับ
0: มีการนำพระไปถอดพิมพ์เป็นรุ่นหลังออกมา
1: อ
0: ันนั้นคือไม่ใช่หรือเป็นพระเกจิต่าง
1: ๆครับ
0: ซึ่งอันนั้นจะไม่นิยม
1: อ
0: ันนั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญเราต้องเข้าใจว่าการสร้างตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่สำคัญจริงๆในการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาให้เข้าใจนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญ
1: ค
0: นะครับ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วคนก็จะสงสัยเอ๊ะมีทั้งวัดอย่างวัดระฆัง
0: ใช่ครับ
1: ที่เป็นที่นิยมกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: หรือว่าแม้แต่ที่อ่างทองก็มีวัดเกศ
0: ย
1: ศ
0: ถ้าในลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมจะอธิบายอย่างนี้ครับถ้าเป็นหลักๆก็คือเป็นวัดระฆังเป็นสมเด็จบางขุนพรหมนะครับเนาะสองวัดนี้มีพิมพ์ที่ใกล้เคียงกันอยู
1: ่
0: รวมถึงมีพระวัดระฆังที่นำไปฝากกลุ่
1: ม
0: นะครับส่วนวัดเกียรติชโยแน่นอนท่านเป็นผู้สร้างนะครับแต่ไปออกที่วัดเกียรติชโยอ่างทองนะครับก็มีพิมพ์ลักษณะของพิมพ์ที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นรายละเอียดการทำความเข้าใจเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับในการทำความเข้าใจส่วนตรงนี
1: ้
0: นะครับ
1: แสดงว่าถ้าผมเข้าใจถูกไหมครับว่าอันนี้ก็คือ3วัดที่ท
0: ัน
1: ท่าน
0: หลักๆ
1: ที่ทันท่าน
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็สามารถจำแนกพิมพ์ได้ชัดเจน
0: ชัดเจนถูกต้องครับถูกต้องอันนี้คือเป็นพระที่สามารถที่จะเรียนรู้พิมพ์แล้วก็หลักการดูได้อย่างละเอียดแล้วก็ถี่ถ้วนครับนะครับทำความเข้าใจได
1: ้ครับครับทีนี้ถ้าเราเริ่มต้นจาก3วัดนี
0: ้ครับ
1: ตอนนี้พิมพ์ที่คนนิยมเสาะหานะครับของ3วัดเนี่ยอ่ะให้พี่พดเล่าให้ฟังนิดนึง
0: ถ้าเป็นสมเด็จวัดระฆังเนี่ยนะครับก็5พิมพ์หลักนะครับ5พิมพ์หลักคือพิมพ์ใหญ่นะครับทรงเจดีย
1: ์
0: เกียรติบูตูมฐานแซมนะครับปกโพนะครับ5พิมพ์นี้จะเป็น5พิมพ์ที่มีความนิยม

0: มีประชาชนบอกไปหาตำรวจตำรวจบอกว่าอย่ามาเลยโรงพักไปหาออกทีวีนู่นก็เดี๋ยวเขาทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจเนี่ยทำหน้าที่ด้วยความสุจริตมันดีขึ้นคุณไม่ต้องไปออกคอนเทนต์ตั้งงบประมาณไปให้ผู้หญิงผู้ชายมาทำคอนเทนต์อำนาจอะไรเนี่ยนะที่มันขาดการตรวจสอบคือมันก็ไม่รู้ขอบเขตของอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอำนาจรัฐมันจะต้องมีการตรวจสอบ
1: สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระมันดาดังครูและเป็นครูดุจพระมันดา
2: เมื่อแผ่นดินมีแม่เราจึงไม่เคยขาดความอบอุ่นเมื่อชีวิตมีครูเราจึงไม่เคย

0: หลงทางพระราชฤทัยแห่งความห่วงใยมีเคยไกลห่างจากประชาชนแม้แต่วันเดียว
1: สูงและมีความมาตรฐานนะครับนะอันนี้คือเป็นท่าพิมพ์หลัก
2: ท่าพิมพ์ที่หลัก
1: ใช่ครับ
2: นะครับซึ่งของแต่ละวัดก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันพุทธศิลป์คล้ายกัน
1: ใช่ครับลักษณะคล้ายคลึงกันพุทธศิลป์คล้ายคลึงกันยกเว้นวัดเกียรติชโยนะครับเรายกตัวอย่าง3วัดนะครับ นะแต่ถ้าเกิดเป็นวัดบางขุนพรมเนี่ยพิมพ์หลักๆเนี่ยก็จะมีความมาตรฐานเหมือนกันทุกอย่างนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็จะเพิ่มพิมพ์ขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นพิมพ์สังฆตินะครับ
2: นะ
1: พิมพ์ฐานคู่อย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็จะมีเป็นพิมพ์นอนเพิ่มขึ้นมาพิมพ์จันลอยนะครับก็จะมีพิมพ์ลักษณะต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จำแนกพิมพ์มากขึ้นเพราะว่าหลักการสร้างของวัดบางขุนพรมเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุไว้ในเจดีย
2: ์นะครับวาระนั้น
1: เป็นวาระนั้นไม่ทำครั้งเดียวจบบรรจุนะครับแล้วก็ปิดเจดีย
2: ์
1: นะครับอันนี้คือการสร้างในวาระเดียวแล้วก็ทีเดียว
2: บรรจุไปเลย
1: ใช่ครับ
2: แต่วัดระฆังเนี่ยก็มันก็สร้างไปให้คนมาทำบุญท่านก็สร้างไปเรื่อยๆ
1: ใช่
2: ให้กับลูกศิษย์ให้กับใครที่มาทำบุญไปเรื่อยๆ
1: ใช่
2: แล้ววัดเกียรติชโยล่ะครับ
1: วัดเกียรติชโยทำในเป็นอย่างนี้นะครับวัดเกียรติชโยผมว่าส่วนของผมเนี่ยคิดว่าทำในวาระเดียวนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยทำเนี่ยอาจจะทำในยุคต้นยุคกลาง
2: กับ
1: หมุนเวียนคือครั้งเดียวอ่ะคงไม่ได้ทีเดียวเลยจ
2: บ
1: เพราะว่าเหตุผลของผมเนี่ยคือมันมีลักษณะของพิมพ์ที่เป็นเรียกว่าเป็นพิมพ์โบราณต้นๆก็
2: ม
1: ีนะครับแล้วก็ประยุกต์พิมพ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทำครั้งเดียวให้แบบสำเร็จลุล่วงอ่ะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการ
2: ต้องใช้เวลา
1: ถูกต้องในการพัฒนาของพิมพ
2: ์
1: ในการสร้างบางทีมันก็มีจุดบกพร่องที่มันต้องแก้ไขนะครับในลักษณะของพิมพ์เพราะฉะนั้นในวัดเกียรติชโยพิมพ์เขาเรียกว่าเป็นพระนอกพิมพ์เป็นนะครับเป็นพิมพ์ตลกแบบสมัยก่อนที่คุยกันลักษณะอย่างเงี้ยมันต้องปรับแก้พิมพ์เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันดูแล้วสมส่วนดูแล้วให้มีเขาโครงที่ดีขึ้นเหมือนกับปรับรูปฐานให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้เป็นจุดที่สำคัญ
2: ครับ
1: นะครับ
2: แล้ว3วัดเนี่ยเวลาเราดูปุ๊บมวลสารเนี่ยแตกต่างกันไหมครับเวลาเซียนดูแบบแยกแยะ
1: แตกต่างครับแตกต่างเอกลักษณ์ในการดูเนี่ยเอกลักษณ์และความเข้าใจในการดูเนี่ยอันนี้เราต้องศึกษามีข้อแตกต่างอย่างเป็นเอกลักษณ
2: ์
1: นะครับผมยกตัวอย่างส่วนวัดระฆังเนี่ยผมให้เป็นอันดับต้นๆเลยเพราะว่าผมมั่นใจว่าหงเนี่ยเยอะที่สุดผมใช้คำว่าหงการลบหงของท่านเนี่ยนะครับเยอะที่สุดนะครับก็มี5ผงหลักนะครับที่เป็นผงอิทธิเจนะผงปัทธมังนะครับผงตีนิสิงเหผงพุทธคุณผงพุทธคุณแล้วก็ผงมหาราชเพราะนั้นผงเนี่ยในการดูเนี่ยบางคนเอ๊ะทำไมเราต้องทำความเข้าใจเรื่องผง
2: ครับ
1: เพราะว่าการลบผงเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบในการผสม
2: ครับ
1: เนื้อพระนะครับเพราะฉะนั้นการลบผงบวกกับปูนเปลือกหอยบวกกับก้านทูบบวกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบโดยรวม
2: ผสมผสานกัน
1: ถูกต้องมันจะสามารถที่ทำให้เราพิจารณาได้ง่ายแล้วก็ทำความเข้าใจได้อย่างตรงนะครับถอยกลับมานิดหนึ่งการสร้างพระในพระสมเด็จบางขุนพรหม
2: ครับ
1: ผงเนี่ยผมมั่นใจว่าลดน้อยลงในการส่องเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าปูนเยอะขึ้นความแกร่งของเนื้อพระเยอะขึ้นเปรียบเทียบกันระหว่างวัดระฆังกับบางขุนพรหมแน่นอนเราจะสามารถชี้ชัดได้ว่าองค์เนี้ยสมเด็จวัดระฆังแน่นอน
2: ครับ
1: เพราะเนื้อเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าดูปุ๊บเรารู้เลยแก่ผงจริงๆเป็นผงที่นำมาผสมแล้วทำให้เกิดความเข้าใจเลยว่าอันเนี้ยพิมพ์ก็วัดระฆังเนื้อก็วัดระฆังนะครับนะส่วนบางขุนพรมเราก็จะมาดูอีกลักษณะหนึ่งนะครับคืออาจจะมีปูนมากขึ้นนะผงก็มีแต่ลดน้อยลงมวลสารส่วนต่างๆอาจจะลดน้อยลงเพราะสร้างในวาระเดียวแล้วก็ทำในครั้งเดียวจบใส่กลุ่
2: ม
1: เนี่ยครับเพราะฉะนั้นการผสมเนี่ยเนื้อเขาค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานเลยแล้วก็ลักษณะมวลเนื้อเนี่ย

0: ลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็นการดูคาบกรุ
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะเนี่ยเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยนะครับว่าลักษณะต่างๆว่าถ้าผงน้อยนะครับ
0: ครับ
1: ปูนมากก็เนื้อพระก็ค่อนข้างแข็งแหละนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในเชิงของสารพุทธคุณต่างๆก็จะต้องลดลงไปด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าจำนวนการสร้างในวาระเดียวเนี่ยก็เหมือนกับผสมเฉลี่ยกันออกมานะครับอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญ
1: เ
0: พราะการลบผงเนี่ยแต่ละก้อนแต่ละถ้วยเนี่ยมันมีความยากแล้วก็ต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างเยอะจริงๆ
1: ครับ
0: นะครับเน
1: า
0: ะ
1: ทีนี้พอมารายการก้าวพุทธคุณเนี่ยถ
0: ้
1: าจะไม่ถามเรื่องพุทธคุณก็ไม่ได้เพราะว
0: ่
1: าไม่ว่าจะข้าราชการผู้ใหญ่นักการเมืองเศรษฐีเจ้าสัวเสาะหาทำไมอ่ะพุทธคุณคืออะไรครับพี
0: ่สำหรับผมพุทธคุณคือประสบการณ
1: ์ประสบการณ์ ที่แต่ละคนมีโจทย์ขานกันไป
0: ใช่ครับสำหรับผมก็ต้องเอายกตัวอย่างเราก่อนเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งอ่ะนะครับที่ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจตอนเด็กๆก็เคารพท่านเพราะว่าชีวิตเราเกิดขึ้นมาได้อ่ะมันประสบความสำเร็จขึ้นมาได้อ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งเพราะว่าพระเครื่องของท่านเพราะนั้นเราศรัทธาอย่างสุดหัวใจอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับด้วยปาฏิหาริย์ของท่านเราเคยผิดพลาดอะไรมาเราเคยไม่สำเร็จอะไรมาเราเคยเอ่ยส่วนใหญ่ก็จะสำเร็จ
1: ครับ
0: เรามั่นใจว่าท่านอยู่ข้างๆเราเสม
1: อ
0: นี่คือความรู้สึกพุทธคุณนะความรู้สึกของเราอุ่นใจนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญจากประสบการณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพที่ให้วิชาประสาทวิชาให้เราเสริมสร้างให้เราทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพุทธคุณของท่านเนี่ยมัน 100%
2: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้มาพูดคุยกับคุณเฉินรังเทพเซียนพระเครื่องและนักสะสมชื่อดังที่ได้รับการยอมรับในวงการเรื่องพระสวยที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันจนแต่ละองค์ในรังคว้ารางวัลชนะเลิศจากงานประกวดพระเครื่องระดับประเทศมานับไม่ถ้วนเปิดรังแคบชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือพระเครื่องยอดนิยมสวยเฉียบระดับแชมป์โลกพร้อมฟังเรื่องราวมุมมองและประสบการณ์การดูพระของคุณเฉินรังเทพต่อด้วยการไปกราบหลวงพ่อพรหมสุดยอดเกจิสายเหนียวแห่งเมืองอยุธยาเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
3: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
1: นี่พี่พจน์เกิดในเมื่อตอนต้นๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพระสมเด็จก็มีพระที่ผมแยกเป็นอย่างนี้เนาะพระที่ท่านสมเด็จโตท่านจัดสร้างก
0: ็
1: คือส่วนหนึ่งนะสามวัดต่างๆที่ว่าไปส่วนหนึ่งที่เกจิรุ่นหลังก็นำมาเป็นต้นแบบในการทำพระสมเด็จต่างๆอันนี้ก็แท้แหละแต่ว่าก็เป็นรุ่นหลัง
0: ใช่ครับ
1: ปุ๊บแต่มันจะมีประเด็นว่าเอ๊ะระหว่างนั้นท่านสมเด็จโตก็มีการแยกว่ามีสมเด็จสายวัดสายวังสมเด็จมีพิมพ์แปลก
0: ครับ
1: วิเคราะห์ผมฟังหน่อยว่าอาจจะด้วยค่านิยมของพระนะมาเยอะมากหลังเป็นหมื่นองค์นี่ยังไงครับพี่พจน
0: ์เป็นคำถามที่มีความรู้สึกว่าพระที่มาตรฐานและนิยมจริงๆอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าด้วยประสบการณ์เรามั่นใจว่าเซียนพระที่มีคุณภาพทุกคนเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับทุกท่านเลยนะครับจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเราไม่มีโอกาสเจอแบบง่ายๆและเยอะๆภายในทีเดียวผมมั่นใจยกเว้นแต่คนที่เก็บเยอะๆแล้วก็ขายทีเดียวจะตกทอดมาแบบว่าผมว่ามันไม่มีโอกาสนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราจะปิดโอกาสทุกช่องทางสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างที่เรียกว่าถูกต้องถูกวิธี
1: ต้องให้พี่พจน์พูดสรุปนิดนึงว่าในส่วนของพระสมเด็จเนี่ยสมมติเอาท่านเอาพระที่ท่านสมเด็จโตก่อนนะว่า
0: ค
1: นที่สนใจอยากสะสมมีกำลังซื้อแหละว่าไปกัน

0: นะ
1: ครับ
0: วิธีการแยกเก๊แท้แล้วก็อันไหนทันไม่ทันแล้วข้อประเด็นหลักๆที่ต้องพิเคราะห์มีอะไรบ้าง
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยครับ ในการพิจารณามี2 อย่างนะครับ อย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือลักษณะของพิมพ์
0: ครับ
1: นะครับลักษณะของพิมพ์เนี่ยบล็อกการแกะเนี่ยเป็นบล็อกที่เรียกว่าแต่ละพิมพ์มีเอกลักษณ์ของแต่ละพิมพ์นั้นๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องจดจำแม่พิมพ์แล้วลักษณะการทำได้อย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นพิมพ์แก้ไขไม่ได้ในปัจจุบันก็แก้ไม่ได้การกดพิมพ์ลักษณะของเนื้ออันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าพูดถึงพิมพ์แล้วมันต้องเป๊ะจริง
0: ๆครับ
1: มันจะผิดเพี้ยนไม่ได้นะครับเมื่อไหร่ที่พระเอามาถอดพิมพ์แน่นอนความตื้นความลึกความคมก็ไม่ได้เมื่อไหร่ที่ทำในวาระหลังจากร้อยกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนเนื้อหามวลสารความหนึกแน่นก็ไม่ได
0: ้
1: นะครับนะเพราะฉะนั้นการดูเนี่ยลักษณะของโครงพิมพ์ลักษณะของเนื้อที่สำคัญ
0: ครับ
1: มันเป็นองค์ประกอบมามิกรวมกันนะครับมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเรามันไม่สามารถทำเรียนแบบได้ 100% จริง
0: ๆครับ
1: มันอาจจะ90ได้95ได้80ได้70ได้แต่ 100% ไม่ได้จริงๆสำหรับพระที่มีคุณภาพแล้วก็ทำความเข้าใจแบบง่ายๆเลยนะครับ
0: ฉะนั้นคนที่สนใจก็ต้องศึกษารายละเอียดแล้วก็แต่ที่พี่พจน์บอก
1: ครับ
0: ต้องไปร้านทองต้องไปให้ถูกร้าน
1: ถูกร้านครับอันนี้สำคัญ เพราะว่าเราจะได้ทองที่มีคุณภาพพระก็เหมือนกันครับ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ทีนี้หลายคนพูดเรื่องพระเครื่องอาจจะไม่ได้เจาะจงที่พระสมเด็จนะครับว่าพระเป็นสิ่งของมีค่าที่ไม่ได้มีราคากลางแต่จริงๆแล้วพระสมเด็จเนี่ยด้วยความค่านิยมต่างๆพี่พจน์ครับราคาค่าเฉลี่ยของแต่ละพิมพ์ที่เป็นที่3วัดที่พี่พจน์ว่าปัจจุบันนี้ราคาเคลื่อนไหวยังไงปีนี้เลยนะปี2569แตกต่างกันยังไงบ้างเรื่องของราคา
1: สำหรับผมนะครับสำหรับผมเนี่ยพระมีราคากลางแต่ว่าความชอบแล้วก็ความผูกพันของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เหมือนกันพระมีราคากลางจากอะไรครับมีราคากลางจากผมยกตัวอย่างอย่างนี้คือราคากลางในที่นี้เนี่ยคือประสบการณ์ครับการเรียนรู้ว่ามีการเปลี่ยนมือไปที่เท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้คือสถิติที่ทุกคนตั้งไว้เลยอ่ะองค์เนี้ยจ่ายจริงๆเลย20ล้านองค์นี้จ่ายจริงๆ25ล้านองค์นี้จ่ายจริงๆ30ล้านทำไมเราถึงตั้งมุมมองตรงนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าเราซื้อ20ล้านเราขายไป24ล้านเราตั้งธงแล้วอ้อองค์เนี้ยล่าสุดเลยเราซื้อ20เราขายไป24นะเราซื้อ20เราขายไป22นะเรามีสถิติของเราว่าเราทำงานตรงนี้ช่องว่างตรงนี้ย้อนกลับกันถ้าผมเช่าปุ๊บองค์เนี้ยเคยเดินทางไปตรงนี้แล้วต่อมา20เราซื้อ22เรารู้เลยว่าแกปในตลาดมัน20
0: ครับ
1: เราอ่านตลาดออกแล้วว่าตอนนี้ตลาดมันแค่20จริง
0: ๆ
1: นึกออกไหมครับแกปนี้ในตลาดโอ้องนี้แบบดีเลยองนี้มีการเปลี่ยนมือกันไปล่าสุดเลย30
0: ครับ
1: เราก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าอันเนี้ยตอนนี้มาตรฐานในตลาด30
0: ครับ
1: ถึงผู้บริโภคจริงอาจจะ35นะ
0: อ
1: ันนี้คือมาตรฐานของตลาดจริง
0: ๆครับ
1: เราสามารถเรียนรู้ได้เราสามารถที่จะทดราคาในปัจจุบันได้จริง
0: ๆครับ
1: แต่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ครับความพิเศษทำไมองค์นี้มันถึงไปถึง100ทำไมเฮ้ยองค์นี
0: ้
1: 100เลย
0: ครับ
1: ใช่1คือพระองค์นี้เนี่ยจะต้องมีประวัติที่ดีมากๆอยู่กับใครมา
0: อยู่มีสตอรี
1: ่ถูกต้องสตอรี่ที่สำคัญแล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องมีความสวยพิเศษซึ่งองค์ทั่วๆไปไม่
0: ม
1: ีความคมพิเศษผ่านการใช้มาแบบน้อยจริง
0: ๆ
1: เด้งขึ้นมาเลยไม่มีอุดมีซ่อมเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันเพอร์เฟกต์อยู่ในองค์นั้นมันก็เลยทำให้พระองค์นั้นเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นมาแบบ3เท่าตัว
0: ครับ
1: อย่างนี้เป็นจริง
0: อะไรครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของพระสมเด็จวันนี้พี่พจน์ท่าพระจันทร์ก็มาให้ความรู้กับเราแต่ว่ายังไม่ใช่หมดแค่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าพี่พจน์อ่ะมีความรู้หลากหลายในเรื่องพระ

0: หลายๆวัดเดี๋ยวจะมาพูดคุยนะครับสัปดาห์หน้าว่าจริงๆแล้วพระในดวงใจนะครับของพี่พศไม่ว่าพระใหม่พระเก่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาติดตามกันครับ
1: ได้ครับ
2: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
3: หรือเชื่อ EP นี้พาคุณมาร่วมพิธีสลักกพัทในวันนรกดับพร้อมฟังประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและชมพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลสุดเข้มขลังณที่พักสงฆ์ป่าเทศรังสีมหาวิโรคลอง15
4: ทุกโรงพยาบาลลงความเห็นว่าควรควักลูกตาออกเหลือเชื่อคืออะไรสิ่งที่เราเสียไปแล้วกลับมาได้มันเหมือนของเราหายแล้วเราหาเจ
3: อหรือเชื่อเสาร์ที่10ตุลาคมบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
5: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนนี่คืออ
6: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
5: ขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
6: ใช่ค่ะมีมีด
5: แล้วก็หยิ
6: บ
5: หัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกถึงพิธีกรครับเวลาดี15 นาฬิกาถึง15 นาฬิกา 30 นาทีช่อง9กด30กับฟองเต้าหู้
2: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพลากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหล็งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา16:00 น.ทางช่อง9กด30เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา18:00 น.ทางช่อง9กด30
7: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
8: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
7: มีใครทำมาก่อนไหม
8: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
7: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
8: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
9: มีประชาชนบอกไปหาตำรวจตำรวจบอกอย่ามาเลยโรงพักไปหาออกทีวีนู่นก็เดี๋ยวเขาทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจทำหน้าที่ด้วยความสุจริต มันดีขึ้นคุณไม่ต้องไปออกคอนเทนต์ตั้งงบประมาณไปให้ผู้หญิงผู้ชายมาทำคอนเทนต์อำนาจอะไรเนี่ยนะที่มันขาดการตรวจสอบคือมันก็ไม่รู้ขอบเขตของอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอำนาจรัฐมันจะต้องมีการตรวจสอบ
10: อย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
11: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
12: ฮะทำทั้งหมดเลยเหรอ
10: ความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได้กล้าดียังไงมาทำคนของฉันรนหาที่ตายชัดๆ
13: ทุกช่วงเวลาคือสิ่งที่หล่อหลอมให้เราเข้าใจคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตในวิถีจากทันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven เสาร์และอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางช่อง9กด30
14: เหตุการณ์ที่พี่เจอในข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องทุกอย่างมันเคยเกิดขึ้นจริงแล้วพี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่แล้วนะเมื่อ40 ปีก่อนหลังจากที่พี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่ ที่มีชี

0: วิตอยู่ต่อมาจนถึงปีพ.ศ.2552อายุของพี่ก็คือ72ปีพี่เป็นลุงคิงแล้วนะ
1: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมหวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นาทีทางช่อง9กด30
2: Perspective สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง Developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ Sold Out ในเวลาเพียง1วัน
3: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
4: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
3: เฮ้ย
4: คอนโดเริ่มต้น 7,400
3: บ้าคอนโดอะไร 7,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
5: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไรกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
2: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
6: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 นเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30อัปเดตกระแสโลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา14นาฬิกากับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะนี่เป็นนาทีที่ตำรวจสืบสวนภูธรภาค5จู่โจมปิดล้อมตรวจค้นหอพักย่านบ้านแม่ข่าวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พบยาเสพติดประเภทไอซ์ในห่อชาเขียวน้ำหนักรวม287กิโลกรัมซุกซ่อนในกล่องพลาสติกแต่ไม่พบเจ้าของห้องสอบสวนเบื้องต้นพบเจ้าของห้องชื่อนายจายสัญชาติเมียนมาเป็นผู้เช่าหลบหนีไปก่อนหน้านี้แล้วเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวและขยายผลถึงต้นตอของยาเสพติดเชื่อว่าน่าจะลักลอบขนมากับพืชผลทางการเกษตรและนำมาพักไว้ตามชานเมืองหรือตัวเมืองเพื่อรอลำเลียงส่งเข้าพื้นที่ชั้นในก่อนส่งต่อไปประเทศที่3ซึ่งจะมีราคาสูงขึ้นหลายเท่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการจับกุมยาเสพติดที่มาพักไว้ถึงกลางเมืองสันทรายและเชื่อว่าน่าจะไม่ได้มีเพียงแห่งเดียวตำรวจในกรุงนิวเดลีของอินเดียควบคุมตัวผู้ประท้วงในวันนี้ท่ามกลางการระงับการเดินทางและระบบโทรคมนาคมภายใต้มาตรการล็อกดาวน์สกัดกั้นการประท้วงของกลุ่มเยาวชนที่เรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลาออกการประท้วงโดยกลุ่มเยาวชนค็อกโรชมีเป้าหมายเพื่อกดดันให้นายคยานเนสกุมารประธานกกต.ลาออกจากกรณีปรับแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้พรรครัฐบาล BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแหล่งข่าวเผยว่ามีผู้ประท้วงถูกควบคุมตัวประมาณ200คนโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแต่งตั้งเคที คาซาเรียที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาเป็นโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่แทนแคโรไลน์เลียวิทที่ลาออกไปเมื่อเดือนสิงหาคมคาซาเรียเป็นทนายความมักปรากฏตัวทางสื่อสายอนุรักษ์นิยมอย่าง Fox News และ News Max บ่อยครั้งเคยเป็นโฆษกกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอยู่ช่วงสั้นๆด้วยเธอระบุว่ารู้สึกยินดีและตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับคณะสื่อมวลชนประจำทำเนียบขาวและผู้สื่อข่าวทั่วประเทศเพื่อสื่อสารข้อความของประธานาธิบดีทรัมป์ออกไปสู่สาธารณะ

0: เทนนิส WTA ทัวร์ 1,000 รายการ China Open ที่กรุงปักกิ่งของจีนหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายเจิ้งซินเหวินมือ54ของโลกดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และรองแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นปี2024จากจีนพบเอลิน่าสวิโตลิน่ามือ7ของโลกจากยูเครนปรากฏว่าเป็นเจิ้งซินเหวินที่เล่นต่อหน้าแฟนๆชาวจีนเอาชนะไป2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จไปพบกับเอลิเซ่เมอร์เทนมือ19ของโลกจากเบลเยียมต่อไปรับชมข่าวจากสำนักข่าวไทยอีกครั้งในเวลา15นาฬิกานะคะสวัสดีค่ะ
1: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนนี่คืออ
2: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
1: ขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
2: ใช่ค่ะมีมีด
1: แล้วก็หยิบหัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกถึงพิธีกรรมครับเวลาดี15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30กับฟองเต้าหู้

0: หลือเชื่อวันนี้พาคุณมาณที่พักสงฆ์ป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15เพื่อมาร่วมพิธีสลักกระพัดในวันขึ้น15ค่ำเดือน10ซึ่งเป็นวันนรกดับวันปล่อยผีปล่อยเปรตตามความเชื่อนิยมทำบุญใส่บาตรให้กับดวงวิญญาณผู้ล่วงลับโดยของที่ทุกคนนำมาทำบุญในวันนี้ทางวัดจะนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดปราจีนบุรีตามศูนย์อพยพและบ้านเรือนต่างๆที่ยังรอความช่วยเหลือหลังจากนั้นตามไปฟังเรื่องเหลือเชื่อจากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมตามคำสอนของหลวงพ่อจำรัดประภัสโรจนได้พบกับเรื่องราวปาฏิหาริย์ในชีวิตปิดท้ายด้วยพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลตะกรุดลูกปืนสุดเข้มขลังกับที่มาอันน่าเหลือเชื่อ
1: พระที่บวกควายแล้วก็จัดทางเขามีเหล็กไหลจะพูดเขาควายก็รับมาเปิดเอ้ามันงอกได้นี่วะก็เลยเอาไปบดใส่ตะกรุดลูกปืน
2: น้องก็คือเกิดภาวะอ้วกเป็นเลือดหมอพูดว่าคุณแม่ทำใจนะ50 50เราออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเรามาที่นี่เลยค่ะมาบวชเจอหลวงพ่อเนี่ยค่ะคือแบบปฏิหารจริงๆอ่ะดีขึ้นค่ะเป็นเด็กที่แบบสมบูรณ์เลยค่ะ
3: ตอนนั้นที่มาค่ะมีเงินติดตัวแค่200บาทแล้วก็นั่งกรรมฐานได้ไม่ถึง2ชั่วโมงมีไลน์เด้งจากลูกค้ามาซึ่งคนนี้เราคุยกันเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันว่าพี่ต้องการซื้อประกันกับเรา2ล้านบาท
1: เขาบอกเขาไม่ค่อยสบายตัวปวดหัวเป็นๆให้หายแล้วก็นั่งที่นาดูมีแม่สามีตายไปแล้วไม่มีที่พึ่งเขามาเข้าเรื่องสะใภ้ติดตามสะใภ้โดนเตี๋ยที่มาวัดพอให้น้ำมนต์กินผูกแขนว่ายนอนกิ้งกีการหงายทองเหมือนเด็ก
4: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ช่วงแรกวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับการทำบุญอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับนั่นก็คือฉลากพัดเป็นประเพณีการทำบุญถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์โดยการจับฉลากครับพิธีเนี่ยครับจะทำในวันนรกปิดซึ่งก็คือวันนี้ฮะจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันครับ
6: จากประจวบค่ะเป็นคนใต้เพื่อนมาจากชลบุรีอยุธยาน
7: ครสวรรค์
6: และก็กรุงเทพคนอุบลอยู่กรุงเทพค่ะมาใส่บาตรที่นี่ประมาณสัก10ครั้งได้ค่ะแต่ว่ามาสวดมนต์บ่อยค่ะมากับเพื่อนๆกันปวดตามร่างกายก็ดีขึ้นบางครั้งอาขาที่เท้าจะ

0: เหมือนเข็มแทงวันก่อนไปหาหลวงพ่อปลูกสายสินได้ง่ายแล้วก็หลวงพ่อก็นำอโหสิกรรมดีขึ้น 80% ค่ะแล้วก็ทยอยดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ
1: เรามาวัดคลอง15หลวงพ่อจำรัดเราปลื้มและศรัทธาหลวงพ่อเวลาทำบุญเอาสตางค์ใส่บาตรเนี่ยหลวงพ่อบอกให้บาตรเดียวก็พอซึ่งบางคนเดินทางมาเนี่ยไม่มีปัจจัยเราใส่แค่นี้หลวงพ่อก็ได้แล้วอยู่ที่ใจเราฝนตกขนาดไหนก็สู้สู้สู้ค่ะ
2: หลังจากใส่บาตรเสร็จต่อไปก็ถึงพิธีสำคัญอย่างสลักกระพัดที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ศาลาแห่งนี้ค่ะ
3: ตอนนี้ฮะทางเจ้าหน้าที่วัดครับนำโต๊ะมาวางแล้วก็ติดเบอร์จำนวน18 เบอร์ครับตามจำนวนพระและเนนของที่นี่ฮะแล้วเดี๋ยวจะให้ญาติโยมผู้ศรัทธานะครับนำของมาวางที่โต๊ะเพื่อทำพิธีสลักกระพัดต่อไปครับ
4: ขอมาที่สูงของจงรักสลักกระพัดพร้อมด้วย

ผู้ชมครับเมื่อกี้หลวงพ่อจับสลากไปแล้วฮะได้เบอร์ดีมากเลยครับลัคกี้นัมเบอร์เบอร์13ครับต่อไปฮะอันนี้คือญาติโยมจะเป็นผู้จับสลากครับว่าเราเนี่ยครับจะเอาของไปวางไว้ที่โต๊ะเบอร์ไหนครับผู้ชมครับงานสลากพัดครั้งนี้ฮะผมนำผ้าไตรมาร่วมถวายด้วยครับผมแต่ว่าพี่เฟิร์นก็มาร่วมจับด้วยฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้เลดี้เฟิร์นจับก่อนเลยครับพี่เฟิร์นเชิญฮะมาลุ้นดูครับว่าผมจะได้เบอร์13มั้ยลัคกี้นัมเบอร์ของหลวงพ่อลองดูฮะเฟิร์นได้เบอร์อะไร8ผม15ครับผมโอเคเดี๋ยวผมเอาผ้าไตรไปวางที่โต๊ะเบอร์15ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ

0: ครับการครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับงานสลักพัดเนี่ยครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบครับเป็นการทําบุญแบบไหนครับรบกวนหลวงพ่อช่วยอธิบายหน่อยครับ
1: ถ้าจะเรื่องสลักพัดนั้นแปลว่าประเพณีที่คนโบราณเราได้สืบสานกันมา
0: ค
1: ือตั้งแต่พุทธกาลนะ
0: ครับหลวงพ
1: ่ออันนี้มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าเคยทํามาก่อน
0: โอ้ตั้งแต่โบราณกาลสมัยพระพุทธเจ้าเลยฮะ
1: ชาติก่อนนู้นเลยพระเจ้ายังเป็นคนยากจนอยู่เลย
0: ครับ
1: ก็เลยเอาเฟือนไปขายบาทเองมาซื้อข้าวของมาใส่บาทจับสลากได้พระก็อธิษฐานว่าความลำบากยากจนเนี่ยอย่ามีกับข้าพเจ้าตั้งแต่นี้ต้นไป
0: ต้องจับสลาก
1: ใช่จับสลากเนี่ยครั้งแรกได้ทำบุญครั้งแรกด้วยในชาติน
0: ั้
1: นชาตินั้นพอเส้นอายุขัยไปเกิดเป็นเทวดา
0: โอ้
1: ด้วยอันนี้สงฆ์ได้ทำบุญสลากพัดเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
0: เพียงครั้งเดียวครั้งแรกครั้งเดียว
1: เกิดมาเป็นกษัตริย
0: ์โอ้โห
1: ดูที่บุญแรงไหม
0: ครับ
1: เนี่ยถึงอยากจะอนุรักษ์ประเพณีไว้ญาติโยมจะได้เข้าใจว่าทำไมต้องจับสลาก
0: ครับ
1: ความเป็นจริงหนึ่งมีหลายอย่างคนที่ตายไปก่อนแล้วซึ่งไม่เคยทำบุญให้ทานลำบากเพราะอย่างเป็นเปรตก็ปากเท่าลูกเข็มนึงเนี่ยเอ้า
0: อ๋อใช่ฮะ
1: ปวดกายพิกลสูงผอมก็ลองกอง
0: ครับ
1: สารพัดอดอดอยากเนี่ยหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเรียกว่าบุญเดือนสิบหรือบุญสลากพัดนรกเปิดก็ตั้งแต่วันพรรษาจีน
0: นรกเปิดเหรอฮะ
1: คนจีนเนี่ยไหว้ใคร
0: ไหว้บรรพบุรุษนั่นแหละ
1: นั่นแหละ
0: แล้วเขาจะออกมารับบุญในช่วงที่นรกเปิดอย่างนี้แหละฮะ
1: หนึ่งเดือน
0: หนึ่งเดือน
1: ปีหนึ่งมีหนึ่งเดือนคืนนี้เที่ยงคืนปิด
0: ที่ผมกำลังสัมภาษณ์หลวงพ่ออยู่เนี่ยคือวันที่26กันยายน
1: เนี่ยแล้วว
0: ันสุดท้ายนรกจะปิดแล้วว
1: ันถ้าญาติโยมไม่มาทำบุญก็จะถูกเปรตที่มารอรับบ่นด่าสาปแช่งเขาลำบากเขาอุตส่าห์ขึ้นมาไม่มีใครมาวัดสักคนเลย
0: ครับ
1: คือวันนี้ทุกคนที่มาคือตั้งใจที่ตามที่พาเก่าเมื่อเช้าเนี่ยพออุปโลกเสร็จยถาสเพียเขาได้แล้วแต่อยู่ว่าสำเร็จรูปตรงที่พาลำให้เนี่ยพาลำให้ก็สำเร็จเลย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเขาก็ได้สมบัติแล้ว
0: ครับ
1: ร่างกายเป็นทิพย์มีเครื่องห่มทิพย์เดี๋ยวไปสวรรค์แล้ว
0: ครับโอ้ย
1: เกิดผลเพราะอะไรจิตบริสุทธิ์
0: จิตบริสุทธิ์เขาตั้งใจ
1: จริงการให้ก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ
0: ์
1: นักให้ให้ใครให้ผู้เป็นเนื้อนาบุญคือพระสงฆ์อันนี้ก็เลยสำเร็จไปเอาหมดนะ
0: จ้าครับ
2: ช่วงหน้าตามเราไปฟังเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นกับเหล่าผู้ที่มาปฏิบัติธรรมกันค่ะ
3: ตอนนั้นที่มาค่ะมีเงินติดตัวแค่200บาทแล้วก็นั่งกรรมฐานได้ไม่ถึง2ชั่วโมงมีไลน์เด้งจากลูกค้ามาซึ่งคนนี้เราคุยกันเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันว่าพี่ต้องการซื้อประกันกับเรา2ล้านบาท

0: น้องก็คือเกิดไปว่าอ้วกเป็นเลือดหมอพูดว่าคุณแม่ทำใจนะ50-50เราออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเรามาที่นี่เลยค่ะมาบวชเจอหลวงพ่อเนี่ยค่ะคือแบบปฏิหารจริงๆอ่ะดีขึ้นค่ะเป็นเด็กที่แบบสมบูรณ์เลยค่ะ
1: เขาบอกเขาไม่ค่อยสบายตัวปวดหัวเป็นๆให้หายแล้วก็นั่งที่นาดูมีแม่สามีตายไปแล้วไม่มีที่พึ่งจนมาเข้าลูกสะใภ้ติดตามสะใภ้โดนจีบที่มาวัดพอให้น้ำมนต์กินผูกแขนว้ายนอนกิ้งกีการหงายทองเหมือนเด็กเนี่ย
2: ห้ามพลาดเหลือเชื่อช่วงหน้าค่ะ
3: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์
4: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
9: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: ขาตาต่ำ
12: ครีโก้เวเฟอร์กรอบสอดไส้แบบเน้นๆอารมณ์ดีถ้ามีครีโก
13: ้ยูโร
14: ผมขาวไม่เป็นไร
15: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ตใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
15: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิครับ
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
18: โอเคเฮอร์เบิร์ต
19: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
20: โรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: พบกับรายการเหลือเชื่อรายการที่จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ถ่ายทอดเรื่องราวสู่เรื่องเล่าสุดปาฏิหาริย์เพราะเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่า กลัวที่จะเชื่อแต่จงเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณติดตามรายการเหลือเชื่อได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
21: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: เหลือเชื่อช่วงนี้เราจะพาคุณไปฟังประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมกับเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตพวกเขา
0: เริ่มแรกนะคะน้องก็คืออยู่กับเราปกติเลยแล้วคราวนี้เขาแบบเกิดแปลว่าอ้วกเป็นเลือดแล้วเราก็ส่งโรงพยาบาลแบบโดยด่วนที่สุดเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาเหมือนจะไม่อยู่กับเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะแบบตัวเริ่มเขียวแล้วเส้นเลือดเริ่มไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะรอบที่1 นะคะแล้วก็รักษาได้ประมาณ1เดือนเลยค่ะอยู่ในห้อง ICU 1เดือนรักษาเสร็จแล้วใช่มั้ยคะกลับมาบ้านหมอนัด1เดือนจาก1เดือนนะคะน้องแตกก่อนเส้นเลือดเหมือนระเบิดเวลาอยู่ในท้องของเนี่ยค่ะในลำไส้ทางเดินอาหารหมอก็ยังหาสาเหตุไม่ได้เพราะว่าเป็นอะไรแตกเริ่มแรกเลยแตกปุ๊บแล้วมารอบ3นี่คือเขาส่งตัวไปโรงพยาบาลใหญ่แล้วคราวนี้โรงพยาบาลใหญ่ก็เลยบอกว่าให้เราต้องหาสาเหตุใหญ่ต้องผ่าหน้าท้องค่ะผ่าหน้าท้องเด็กเพราะว่าลูกหนูครบ4เดือนค่ะพฤศจิกายนเนี่ยค่ะนัดผ่าแล้วเราก็คุณปู่ดูใน TikTok อ่ะค่ะฟีดขึ้นวัดป่าค่ะวัดป่าคลอง15เราออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเรามาที่นี่เลยค่ะมาบวชตั้งใจมาวันนึงมาเอาน้ำมนต์ที่หลวงพ่อคราวนี้เรามาปุ๊บมาถึงที่วัดเนี่ยค่ะผมเข้าพบผ่านหลวงพ่อบอกว่าใครจะกลับก็กลับไอ้คนนี้อยู่7วันหายหลวงพ่อพูดอย่างนี้7วันหายแล้วก็อยู่7วันหลวงพ่อก็เลยให้นั่งลงค่ะให้นั่งลงแล้วก็อาบัดข้อมหัวค่ะแล้วก็ให้ทานน้ำมนต์แล้วก็น้ำมนต์ล้างหัวให้ค่ะแล้วก็ขอขมากรรมแต่ภายใน7วันนี้เขาต้องแตกแล้วความจริงอ่ะ3วันเขาต้องแตกแต่ไม่แตกค่ะไม่มีเกิดอาการอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะ7วันนี้
22: แม่ช่วย
23: กลับตรงไหนอีกน้องจะไปกลับตรงไหนอีก
22: อ
23: ันตรงนี้เอานั่งลง
0: กลับจากวัดไป2กล้องน้อยมากเลยค่ะที่การบวมของเส้นเลือดเขาแล้วคนนี้คุณหมอนัดผ่าแล้วบอกคุณหมอก็เลยถามว่าอาการน้องเป็นไงมั่งมีอ้วกไหมบอกไม่มีค่ะไม่มีอาการอะไรเลยทั้งอ้วกทั้งแหวะทานได้ปกติเลยไม่มีอาการอะไรหัวน้ำตาไหลค่ะ น้ำตาไหลเลยแบบเราหาทางไม่ได้ค่ะว่าดูเป็นยังไงเขาห้องไอซียูแต่ละทีหมอพูดว่าคุณแม่ทำใจนะ50 50อย่างเงี้ยทุกครั้งเลยแต่ว่านะเจอหลวงพ่อเนี่ยค่ะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรปฏิหารจริงๆอ่ะทำให้ลูกเราหายได้ค่ะดีขึ้นค่ะเดินปกติทานข้าวปกติไม่มีอะไรค่ะเป็นเด็กที่แบบสมบูรณ์เลยค่ะปกติน้ำหนักเขาวัดมาที่นี่ตกเกณฑ์มากค่ะมากมากเลยตอนนี้ก็น้ำหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้เขาก็มีเนื้อหนังแล้วค่ะแล้วก็เดินไม่มีตุบัตสเปรแล้วค่ะ
1: ตอนแรกโยเข้ามาบอกลูกไม่สบาย
9: ครับ
1: เขาก็บอกเอามีเวลาไหมพาลูกอยู่สัก7วันเดี๋ยวก็จะหายส่วนคนคนไหนถ้าอยู่แม่อยู่หรือพ่ออยู่ก็ได้คนหนึ่งมีงานไปทำคนอยู่วัดก็อยู่อย่างนี้สวดมนต์ตามแม่ชีแนะนำนะแล้วก็มีน้ำก็น้ำลูกเดือดวิถีเอาก็นั่งมองมันมีแค่ว่ามันกำเวงก็ข้างในเหมือนที่มียักษ์ตัวนี้อยู่ข้างในที่บาปกรรมเขาอะชาติก่อนนะเคยทะเลาะกับคนอื่นเคยพยาบาทเบี้ยงเนี่ยจองเวงทำร้ายกันมาแล้ว
9: หมายถึงตัวเด็กใช่ไหมครับ
1: แต่ไม่บอกหรอก
9: ครับ
1: ก็ไปบอกไม่ได้จะบอกเอาโยมพาลูกอยู่สัก7วันได้ไหม
9: ครับ
1: เดี๋ยวจะแผ่เมตตาให้นะจะสงสารเด็กเพราะว่าลูกก็ยังมีบุญอยู่
9: ครับ
1: ถ้าอยู่สัก7วันได้ก็จะหาย
9: ถือว่าเป็นบุญของเด็กคนนี้นะฮะที่พ่อแม่เขาเชื่อหลวงพ่อแล้วก็อยู่ปฏิบัติธรรม7วัน
1: ต้องเรียกว่าศรัทธาพ่อแม่ด้วย
9: ใช่ครับต้อง
1: พอศรัทธาปุ๊บอาตมาก็มีแรงละ
9: ฮะ
1: คือการขอเข้ามากรรมด้วยกรรมวาจาเนี่ยคือให้สติเขาระลึกตามว่าตอนขอเข้ามาอย่างนี้อย่างนั้นเผื่อชาติไหนก็ตามคือยักษ์มารที่จองเวงก็เออได้บุญละแต่นี่มันรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยกายวาจาใจแล้วโหสิโหสิมันต่างนี่ก็กล่าวขอโหสินี่ก็โหสิจริงก็ได้บุญอุทิศให
9: ้ครับ
1: เอาโหสิเอาบุญไปที่แรกเปลี่ยน
9: ครับ
1: เขาก็น้อมเอาบุญวันนี้ได้ข่าวพ่อแม่มาเปิดโรงทานด้วย
9: ใช่ครับ
1: เห็นไหมมันเชื่อมเลย
9: ครับ
1: ทานศีลภาวนามันต่อเชื่อมไปโดยอัตโนมัติเลย
10: คือคุณแม่ค่ะเห็นคุณหลวงพ่อค่ะอยู่ใน TikTok ก็เลยอยากมาสวดมนต์ซึ่งเราก็มาสวดด้วยมาเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ระหว่างปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านก็จะเทศตอนกลางคืนใช่ไหมคะเราก็อยากจะประสบความสำเร็จอยากได้เงินอยากรวยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเอ้ยทำยังไงต้องไปขอพรยังไงหลวงพ่อท่านก็เทศคืนนั้นเลยว่าคนรวยไม่เคยถามหลวงพ่อว่าต้องมาสวดมนต์กี่ครั้งต้องทำยังไงถึงจะรวยหนูจะรวยจริงไหมแต่คนรวยมาสวดมนต์บ่อยมาประจำโดยที่หลวงพ่อไม่ต้องบอกเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราคงต้องมาบ่อยๆก็เลยปฏิญาณกับตัวเองว่าจะมาทุกเดือนเดือนละ 2-3 วันอย่างเงี้ยค่ะก็มาจนประมาณสักเดือนพฤษภาก็ฝันถึงหลวงพ่อค่ะฝันว่าหลวงพ่ออ่ะบอกให้มาปฏิบัติธรรม7วันก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะหาวันมาปฏิบัติธรรม7วันเพราะไม่เคยมา7วันเลยแล้วแม่เขาดูไลฟ์หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าใครทำอาชีพเซลล์อ่ะให้นั่งกรรมฐานแล้วจะเห็นหน้าลูกค้าเราก็ยังแบบมันจะขนาดนั้นเลยเหรอเราก็เลยเดินเข้าไปห้องพาแล้วก็ลองนั่งดูค่ะก็เห็นหน้าลูกค้าคนนี้ขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าเราอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ติดต่อลูกค้าไปแล้วก็มาปฏิบัติธรรมตั้งใจมา7วันแต่ตอนนั้นที่มาค่ะมีเงินติดตัวแค่200บาทคือเราไม่มีเงินเลยมันเป็นช่วงวิกฤตชีวิตอะค่ะมีแค่น้ำมันที่เต็มถังเราขับมาจากสมุทรสาครเพื่อที่จะมานอนคืนเนี้ยแล้วเช้าแล้วคือวันที่สองแล้วก็นั่งกรรมฐานได้ไม่ถึง2ชั่วโมงก็มีไลน์เด้งจากลูกค้ามาซึ่งคนเนี้ยเราคุยกันเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันว่าพี่ต้องการซื้อประกันกับเรา2ล้านบาทคือเรายังปฏิบัติธรรมอยู่อ่ะเรายังอยู่ครบไม่ครบ7วันเราก็เลยบอกลูกค้าว่ารอก่อนแต่ไม่ได้แจ้งลูกค้าว่าปฏิบัติธรรมอยู่บอกว่าเดี๋ยวจะไปอย่างเงี้ยค่ะก็นัดวันกันแล้วลูกค้าก็ซื้อมาเดือนละ1ล้านบาทเงินที่เราได้ค่ะตอนนี้จากค่าบริหารอย่างเดียวไม่รวมค่าคอมคือ1ล้านกว่าบาทแล้วรอค่าคอมออกแล้วตอนนี้เคสเนี้ยค่ะลูกค้าไม่ได้จบที่2ล้านลูกค้ากำลังคุยต่อว่าจะรับเพิ่มอีกกี่ล้าน
1: ตอนโยมใหม่ๆว่าหนูกำลังพระไม่มีงานไม่มีเงิน
9: ครับ
1: ก็เลยแผ่ไว้ตาพวกกำหนดดูพวกอยู่ส่วนบนไปนะ
9: นะครับ
1: เราก็รับปากว่าจะอยู่สักเจ็ดวันตั้งสัจจะเดี๋ยวสองวันก็ได้คือมาที่นี่หลวงพ่อบอกว่าปิดวาจาไม่ต้องพูดเยอะอย่างคนล้มละลายมาเนี่ยผมหลวงพ่อไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าบุญเก่ามันหมด
9: ครับ
1: ก็อย่าให้มันหมดเกลี้ยง
9: ครับ
1: ถ้าหมดเกลี้ยงมันล้มละลายอย่างดีเขาบอกมี200นะเขาภาวนา2วันโทรศัพท์ลูกค้ามาเพราะไม่พูดเยอะเพราะว่าอันเนี้ยหนักแต่ว่าจะได้ดีถ้าทำตามแต่ตัวอย่ามักจะต่อรองถ้าต่อรองพ่อเดินหนีเลยกลัวเขาเป็นบาป
9: อ๋ออ
1: ะไรจะมาขอร้องเราช่วยแต่ไม่อยากทำ
9: ครับ
1: มีที่ไหนธุรกิจต้องลงทุนนั่นแหละ
9: จริง
1: บุญก็ต้องทำเองกรรมก็สร้างเอา
11: ครับ200 200
9: 2ล้านเลย
1: เออ
9: ครับ
1: ก็มาทำกันตัวเองแล้ว

0: กัน
1: หลวงพ่อครับถ้ามาที่นี่ไม่พูดถึงน้ำมนต์ก็คงไม่ได้ฮะวันนี้มีเคสที่น่าเหลือเชื่อหลายๆเรื่องมาถามหลวงพ่อด้วยครับเคสแรกฮะเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะฮะใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยครับหลวงพ่อแล้วก็ตัวเขาแล้วก็ญาติเนี่ยฮะศรัทธาหลวงพ่อสุดท้ายเหมือนเขาลุกขึ้นมาหาข้าวกินเองได้ฮะหลวงพ่ออันนี้เกิดจากอะไรฮะ
0: อันนี้ตามที่ทางพระท่านแจ้งมานะโยมคนนี้เป็นคนศรัทธาหลวงพ่อมากไม่เคยเจอกันเลย
1: ครับ
0: ท่านถักกระติบข้าวเหนียว
1: เป็นคนถักกระติบข้าวเหนียวขาย
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็พระเนี่ยก็เป็นลูกศิษย
1: ์
0: ก็ศรัทธาก็มาจะมาหาหลวงพ่อก็ฝากมาทำบุญคิดท่านป่วย
1: คือ
0: ไม่รู้มาก่อนว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งแต่พระเพิ่งแจ้ง
1: อ๋อ
0: แจ้งว่าตอนนี้หลวงพ่อครับแผ่เมตตาให้คุณลุงและคุณตาแล้วท่านเคยเอากระติบข้าวฝากบุญถวายหลวงพ
1: ่อครับ
0: เพื่อคล้ายๆว่าเหมือนจะหมอให้มาทำที่บ้านประมาณนั้นแหละตามที่ลูกที่ส่งนดแขนเสียคือไม่พูดไม่
1: เครื่องช่วยหายใจแล้วแบบนี้
0: ทีนี้พระท่านก็นึกได้เหรียญที่ไปแผ่เมตตาญาติโสดฝากท่านไว้ให้คุณตาสัก2เหรียญประมาณนี้นะป้ายกับแขนด้วย
1: ครับ
0: น้ำมนต์ที่อธิษฐานที่ไปแบ่งกันน่ะพระท่านก็ไปมอบคุณตา
1: ครับ
0: แล้วก็เปิดธรรมะเรื่องปรงอนิจจังคือนั้นเทศเรื่องอนิจจังเรื่องใจรักนี่แหละ
1: ธรรมะที่เปิดนี่คือเป็นเสียงหลวงพ่อเทศ
0: บรรยาย
1: ครับ
2: ไม่ได้พ้นทุกข์ใดๆทุกข์ที่ใจเกิดสุขที่ใจหยุดเกิดหยุดตายก็อยู่ที่ใจ
0: แล้วเปิดแล้วก็ฟังมันก็อาจจะมีสติว่าปรงสังขารนะเปลี่ยนรูปไม่ใช่เรา
1: ครับ
0: เวทนาไม่ใช่เราทุกอย่างไม่ใช่เรามันเกิดอาศัยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าปล่อยวางจิตที่มีสละสงบจากกายจะเป็นสุขพระเจ้าไปดังนั้นปฏิบัติทุกน่าจะเป็นตรงนี
1: ้ครับ
0: คนมันใกล้นะลมหายใจแทบไม่เหลือแล้วก็นอนตัวแข็งอ้าปากแล้วไม่ไม่ออกอยู่ๆทุกคนก็ง่วงบางคนก็หลับแต่ตานี่ตื่น
1: มา
0: ลุกหาข้าวกินเอง
1: อัน
0: นี้ตามที่เขาส่งข้อความมาหานะ
1: ครับผม
0: แล้วก็ชายวันนึงกินข้าวเล่นกับลูกหลานได้หมดถ้วยเลยเดี๋ยวมาเมื่อวานส่งมาให้ดูกำลังหัดเดินเมื่อวานให้ลูกหลานประคองเดินแล้ว
1: ครับ
0: บอกให้หลวงพ่อแผ่เมตตาให้หน่อยอยากหายจะได้สารทิพย์ข้าวให้อีก
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยจิตที่มีสติเขาระลึกได้แล้วเข้าถึงเหตุเข้าถึงธรรมอาจจะปลงวางไปเป็นว่าง
1: ครับ
0: ว่ามันก็เป็นอานิสงส์ของบุญทำให้จิตติดตื่นสู้อาจจะมีส่วนนะ
1: ครับแล้วผมทราบว่ามีเคสอื่นๆที่มากราบหลวงพ่อแล้วก็มีเหตุการณ์หรือเชื่ออย่างนี้อีกฮะ
0: เนี่ยพรรษานี้เดือนนี้เป็นเดือนทำบุญให้เปรตเนี่ย
1: ครับ
0: มีเรื่องแปลกๆหนักๆคนกรุงเทพไปอยู่เชียงใหม
1: ่ครับผม
0: แล้วน้องสาวเขาก็ป่วยเมื่อตัวมาอยู่นี
1: ่ครับ
0: พอเขาดีขึ้นก็ปรึกษาหลวงพ่อพี่สาวอะไม่รู้เขาเป็นปวดท้องไม่หายหมอว่าจะไปขุนมาลูกไม่รู้เป็นอะไรปวดก็นั่งแผ่เมตตาเอ้าเห็นผีอยู่ข้างในบนโลก
1: แต่วันนั้นพี่สาวไม่ได้มาน้องสาวมา
0: อย
1: ู่เชียงใหม
0: ่ใช่ก็เอาอย่างนี้ถ้าอยากหายลงมาที่วัด
1: ก็ให้พี่สาวลงมา
0: แต่นุ่งให้กินอย่างเดียวไม่ออกหรอก
1: โอ้ครับ
0: ต้องมาก็อยู่แล้วมันอยู่ไม่กี่วันจะกลับแล้วก็อย่าเพิ่งกลับนะผีอีกหลายตัวแล้วว่าเนี่ยยังปวดท้องอยู่ใช่ไหมใช
1: ่ครับ
0: อธิษฐานเสร็จแล้วก้มกราบแผ่เมตตาขอเข้ามาว่าตาเพื่อเอาน้ำมนต์ให้ดื่มจิบเดียวก็นั่งพระเพียบ
1: ครับผม
0: พักพุ่งเป็นเยี่ยววัวเลย
1: อะไรพุ่งไหมหลวงพ่อ
0: เลือด
1: พุ่งออกมาเลย
0: พุ่งเลยผ้าแดงเลยนี่ครั้งแรกที่เห็นกับตาเนี่ย
1: หลังจากกินน้ำมนต์ไป
0: ไม่ถึง5นาทีหยิบปุ๊บก็ออกเลยไม่วันเพียมาสวดมนต์ไว้ไหว
1: ครับ
0: น้องสาวก็มาสวดมนต์แล้วขอน้ำมนต์ไปปรับพี่สาวเอาที่ถามไปด้วยแผ่เมตตาให้เอาน้ำมนต์ให้พี่สาวกิน
1: ฮะ
0: ออกเป็นก้อนเลยมีก้อนๆอย่างเงี้ยน่ากลัว
1: เป็นก้อนเลือดเงี้ยเหรอฮะ
0: เราคิดว่าโรคนี้มันยังมีหรืออย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ยังมีเทศหนึ่งนะเทศหนึ่ง
1: ครับ
0: อันนี้มาจากพะเยานะไม่รู้จัก
1: พะเยาเหรอครับหลวงพ่อ
0: มากราบตอนหกโมงครึ่งจะลุกหนีแล้ว
1: ฮะ
0: เดินเข้ามาแบบไม่รู้ไม่ชี้แล้ว
1: ครับ
0: ไม่ชี้ถามโยมพ่อไม่รับแขกจะพักผ่อนเราก็เห็นหน้าไหนก็มาแล้วมาเข้ามากราบเลยเป็นอะไรหนูป่วยมา3ปีปวดทั้งตัวแม่ก็หน้าดิตึงนะแข็งเป๊กตาก็จะถลนหมอจะต้องเจาะเนี่ยว่าเป็นเนื้อร้ายไหมส่วนลูกที่ปวดทั้งหัวทั้งตัวปวด
1: ครับ
0: ทานยามา3ปียิ่งทานยิ่งปวด
1: ครับ
0: ไม่ลดเลยพอลงมาลูกคนเล็กก็ป่วยอีกมาด้วยกันลงอย่าลดไม่ได้
1: อ
0: ้
1: าวป่วยทั้งแม่ทั้งลูกเลย
0: ใช่ก็นั่งพี่นะอ้าวมันไม่ใช่ป่วยทุกวันเนี้ย
1: ครับ
0: มันไปไหว้ผีมาไหว้จะปู่ย่าตายายชักชวนกันไปไหว้เป็นธาตุของผีแล้วก็ถามว่าเคยไหว้ผีไหมเมื่อก่อนอยู่พะเยาไหว้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไหว้เพราะว่าอยู่กรุงเทพ
1: แล้วโรคที่เขาเป็นนี่เป็นมาจากการไหว้ผี
0: นั่นแหละสิ่งที่หมอหาโรคไปเจอกินยาแก้ปวด3ปีเพราะมันมองไม่เห็น
1: แล้วหลวงพ่อทำยังไงให้เขา
0: ก็ให้ตั้งนโม3จบกล่าวขอเข้ามาบิดามารดาว่าตามไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เอาหัวกราบ3ครั้งก็หยิบน้ำพอจิบน้ำเท่านั้นแหละกรีดเลย

0: พอจิบน้ำมนต์เข้าไปกรีดเลย
1: กรีดเลยกรีดแล้วอาจารย์แย่นะบุญให้ไปเกิดซะนะจะไปเบียดเบียนกันให้หมดภพหมดชาติกัน
0: ครับ
1: ให้ลูกหลานก็ทำงานทำการเงียบหายกลับบ้าน
0: อ้าว
1: สิบนาที
0: รักษามาตั้งหลายปีไม่หาย
1: สามปีไม่ป่วยเนี่ยแม่ลูก
0: หลวงพ่อพูดถึงเรื่องผีเรื่อง

0: ปวดหัวปวดเป็นให้หายแล้วก็นั่งพิจารณาดูถามที่บ้านมีร่างทรงมีโยมไม่เคยเป็นไม่เคยรับครูแล้วขันไม่เคย
1: ครับ
0: จะมีแม่สามีตายไปแล้วเขามีไหว้องค์ไหว้เทพไหว้เจ้าหรือญาติไปบวชเขามาเต็มบ้านเลยไม่รู้อะไรมั้งก็เลยนั่งดูเอาแปลว่าแม่ย่าตายแล้วไม่มีที่พึ่งก็มาเข้าลูกสะใภ้ติดตามสะใภ้มาวัดโดนจิตให้มาวัดอยากหลุดพ้นก็ทำให้ลูกสะใภ้มีอาการต่างๆหาที่พึ่งไงก็เลยบอกอันนั้นแหละแม่ย่ามาอยู่กับหนูนะเขาไม่ได้มาเบียดเบียนหรอกเขาอยากหาที่พึ่งให้ส่งบุญให้เขาพอให้น้ำมนต์กินผูกแขนวายนอนกิ้งกีดการหงายทองเหมือนเด็ก
2: พระจังและพระสงฆ์เจ้าท่านเลยทั้งหลายทุกภพทุกชาติทุกชาติจริง
0: ที่ร้องเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ว่าเสียงเขาทรมานเนี่ยเขาดีใจได้ฟังธรรมแล้วประมาณนี้ฉันจะต้องเลยไปเกิดดีใจ
1: คือไปเกิด
0: นอนกิ้งเลยง่ายท้องเหมือนเด็กเนี่ยเหมือนเด็กร้องกิ้งชักไม่ชีก็ตกใจบอกไม่ชีไม่ต้องฝ่ายเดียวเข้าฝ่ายเดียวอะไรกำหนดเทศแผ่เมตตาในจิตแผ่เมตตาฝ่ายมรณาบุญทำกิจกรรมให้ลูกหลานใครผิดพลาดไปเกิดซะนะเอาคนให้ลูกสะใภ้ทำบุญให้แล้วไปเกิดซะก็แผ่ไปสักพักก็เงียบลงเงียบลงสนิทพวกกับลูก
3: คือพี่เป็นผู้ป่วยเบาหวานครั้งแรกพี่ติดเชื้อในกระแสเลือดเบาหวานลงตาเบาหวานลงไตอย่างเงี้ยค่ะแล้วตาพี่เนี่ยมันเป็นถึงขั้นมันเป็นพังผืดซึ่งไปหุ้มตาแล้วก็ไปรัดตาเราไปสักเซตมาทั้งหมดเนี่ย3โรงพยาบาลด้วยกันทุกโรงพยาบาลลงความเห็นว่าควรควักลูกตาออกเพื่อ1ไม่ให้เกิดเป็นหนอง2ไม่ให้เกิดการติดเชื้อซ้ำซ้อนนั่นมันหมายถึงชีวิตเรายอมรับว่ากลัวยอมรับว่าตกใจยอมรับว่าหลับไม่ได้เขาบอกว่าขอเวลาทุกอย่างเลยเอาไว้ก่อนมันจะเกิดอะไรตามมาแล้วเราค่อยว่ากันเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเราก็จะมีกลุ่มมีก้อนของเราเราเป็นน้องเล็กสุดในกลุ่มพี่ๆเขาก็มาวัดเนี้ยเขาเคยมากันแล้วเขาก็ไปชวนคำแรกเราก็ตอบว่าไม่ไปในใจเราคิดตอนนั้นเราป่วยเราก็ควรใช้วัดใกล้บ้านเราไม่ควรไปไกลก็มีพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าน้องอ่ะดื้อแล้วเขาก็เดินไปหยิบน้ำมาให้เราขวดหนึ่งขวดละ10บาทที่ยังไม่ได้ผ่านการเปิดการใช้เราก็รับน้ำนั้นไว้แล้วกลับมาบ้านน้ำขวดนั้นก็ตั้งมาจนวันที่4น้ำที่บ้านไม่ไหลแต่การที่ว่าเราเอาตาไว้เนี่ยเราก็ยังต้องหยอดตาเช้าเย็นซึ่งน้ำไม่ไหลเราก็เปิดน้ำขวดนั้นใช้พอเราหยอดตาเราก็เทสตัวเองโดยการที่ว่าหมอเขาสอนไว้ว่าปิดครั้งหนึ่งแล้วมองครั้งหนึ่งปิดครั้งหนึ่งแล้วมองครั้งหนึ่งเห็นแสงไฟในบ้านก็ไม่เชื่อตัวเองก็เปิดประตูบ้านแล้วเดินออกไปก็เห็นแสงพระอาทิตย์ตาข้างนี้กลับมาเห็นแสงเขาไปเล่าให้พี่เขาฟังคนที่ให้น้ำอ่ะขวดนั้นอ่ะเขาก็นั่งอยู่ด้วยเขาก็ยิ้มเธอจะไปวัดนี้ไหมล่ะไม่ไปก็ตอบเขาเหมือนเดิมเธอจะไม่ไปหรอที่เธอหายอ่ะก็น้ำขวดนั้นที่เธอใช้ไม่ใช่หรอใช่แล้วมันน้ำอะไรล่ะน้ำมนต์หลวงพ่อจำหลัดประพัสโลพี่ๆทุกคน4คนพาน้องเล็กมาคนเดียววันนั้นเรามาวัดนี้กัน5คนมาวัดนี้เขาให้เราอะสวดมนต์สอนวิธีการขอขมากรรมแล้วก็มีกองบุญแล้วก็มีการกดน้ำเราตั้งใจทำครบ3วันแล้วก็กลับไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตาเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเริ่มดีขึ้นหมอเป็นคนพูดกับพี่เคสพี่ปาฏิหาริย์เหลือเชื่อคืออะไรสิ่งที่เราเสียไปแล้วหมอเป็นคนลงความเห็นว่ามันกลับมาไม่ได้รักษาตามสภาพใส่เลนส์กระจกตาก็ไม่ได้เพราะว่ามันถูกทำลายหมอคว้านลึกทุกอย่างกลับมาได้มันเหมือนของเราหายแล้วเราหาเจอพอมากราบหลวงพ่อมันปลื้มปิติน้ำตามันไหลออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องร้องไห้วันนี้ตั้งใจมากเดินทางมาไกลจากระยองเลยนะความทุกข์ถ้าเราหาทางออกไม่เจอมาวัดนี้ด้วยความตั้งใจและเราจะเจอและเราจะพ้นความทุกข์จากหลวงพ่อจำหลัดประพัสโลค่ะ
1: ตลอดเวลาที่ผ่านมาครับพี่เฟิร์นผมได้ยินเรื่องราวความเหลือเชื่อของน้ำมนต์หลวงพ่อเนี่ยมาเยอะมากเลยฮะผมอยากถามพี่เฟิร์นในฐานะที่พี่เฟิร์นเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ประสบความเหลือเชื่อกับน้ำมนต์ของหลวงพ่อเนี่ยฮะพี่เฟิร์นรู้สึกยังไงบ้าง
4: หลวงพ่อจะสอนลูกศิษย์เสมอค่ะว่าน้ำมนต์หลวงพ่อไม่ได้ศักดิ์สิทธิ
1: ์ครับ
4: ตัวหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ตัวโยมเองเท่านั้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จำได้ไหมคะว่าตอนที่พี่ดื่มน้ำมนต์หลวงพ่อพี่บอกว่า

0: ี่ปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อ3เดือ นการที่พี่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมแผ่บุญแผ่บารมีแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรของพี่เอง
1: ครับ
0: ทําให้พี่หายจากโรคภัยไข้เจ็บญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็เหมือนกัน
1: ครับ
0: ตอนน้องโอมสัมภาษณ์เขาใส่ชุดอะไรคะ
1: เขาใส่ชุดปฏิบัติธรรม
0: ถูกต้องค่ะเขาใส่ชุดปฏิบัติธรรมกันทุกคนเพราะฉะนั้นเขามาปฏิบัติธรรมและเขาก็ดื่มน้ำมนต
1: ์
0: น้ำมนต์เป็นแค่ขวัญกำลังใจให้กับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมที่เชื่อว่าดื่มน้ำมนต์แล้วหายแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาเขาถึงได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บของเขาค่ะ
2: ช่วงหน้าตามไปชมพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลตะกรุดลูกปืนสุดเข้มขลังกันค่ะ
0: เราไปมอบเสบียงและของใช้ให้กับทหารชายแดนใต้เขาไม่มีอะไรจะให้เขาก็เลยบอกว่าผมมีลูกปืนผมไว้ใช้ซ้อมยิงเอาไว้รักษาประเทศชาติมันทำให้พี่ตื้นตันนะมันไม่ของที่มีคุณค่าบอกพี่เอามาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าทำตะกรุดลูกปืนหนุก
3: พระที่ผูกควายแล้วก็ศรัทธาเขามีเหล็กไหลจากผูกควายก็รับมาเปิดเอ้ามันงอกได้ด้วย
2: ห้ามพลาดเหลือเชื่อช่วงหน้าค่ะพบกับรายการเหลือเชื่อรายการที่จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ถ่ายทอดเรื่องราวสู่เรื่องเล่าสุดปาฏิหาริย์เพราะเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่ากลัวที่จะเชื่อแต่จงเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณติดตามรายการเหลือเชื่อได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
4: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
6: จมกับหนี้นอกระบบ
7: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
8: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด

0: ี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: เหลือเชื่อช่วงนี้เราจะพาคุณไปชมพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลตะกรุดลูกปืนที่ว่ากันว่ามีพุทธคุณช่วยคุ้มครองป้องกันพยานอันตรายทั้งปวงค่ะ

0: พ่อครับวัตถุมงคลที่อธิษฐานชิดวันนี้ฮะเป็นตะกรุดลูกปืนอันนี้มีมวลสารอะไรบ้างครับ
1: ไม่ได้ก่อนก็พอดีไปผูกกับควายมา
2: ครับ
1: พระที่ผูกควายแล้วก็ศรัทธาหลวงพ
2: ่
1: อท่านดูใน TikTok เราอ่ะจะบอกโอ้ชาตินี้ขอให้เจอหลวงพ่อสักครั้ง
2: ครับผม
1: ไม่รู้จะมอบอะไรเป็นที่หลวงพ่อเขามีเหล็กไหลจากผูกควายจากท่านหลวงปู่มั่น
2: ท่านที่หลวงปู่มั่นเคยไปปฏิบัติใช่ไหมฮะ
1: ท่านก็บอกผมได้เนี่ยถ้ากายสิทธิ์เหล็กไหลก็รับมาตอนนั้นไม่สังเกตหรอก
2: ครับ
1: เอาไว้ที่

0: เนี่ยวัดป่าโคชมาศเราเนี่ย
1: เกิดอะไรฮะ
0: มันมีก้อนกลมเล็กๆออกมาแต่นี่มันใหญ
1: ่ครับ
0: เปิดเอ้ามันงอกได้นี่ว่ะไ
1: อ
0: ้มันเข้าสูตรโบราณเนี่ยโยมพ่อเคยเล่าว่ามันมีเหล็กหลายชนิดที่งอกได้ก็เลยเอาไปบดใส่ตะกรุดลูกปืน
1: ตะกรุดลูกปืน
0: แล้วขอเกศาหลวงพ่อใส่หลวงพ่อก็เลยมอบมนต์สารที่เอามาจากศรีลังกาด้วย
1: ครับ
0: หนึ่งดอกบัวที่บูชาต้นประจวบ 2,330 ปีที่บันเชิญ
1: ครับผม
0: พระที่นั่นเขามอบให้ก็เลยเอามาอบแห้งบดเป็นมนต์สารใส่
1: แล้วก็บดเข้าไป
0: แล้วทีนี้ก็มีโยมคนหนึ่งศรัทธา
1: ครับหลวงพ่อ
0: เอาข้าวสารหินมาถวาย
1: โอ้
0: ก็เลยมันหายากอยู่เนี่ย
1: เริ่
0: มหายากแล้ว
1: ครับ
0: เพราะทุกบาทจะมาซื้อที่ดิน3ไร่21ล้านทำเพื่ออะไรพัฒนาไว้เพื่อลูกหลานต่อไปที่ดินจะแพงมากกว่าน
1: ี้
0: ไปจะถึงพระศรีอานเนี่ยลูกหลานหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบวชมาพัฒนาหลายรุ่นหลายคนก็น่าจะดูแลกันได
1: ้
0: หลวงพ่ออายุมากแล้วก็มีทำไว้ให้ลูกหลานปลูกสิ่งที่ดีสร้างสิ่งที่มั่นคงไว้แล้วก็ฝากไว้ให้ญาติโยมนะเอฟซีศรัทธาคำว่าเนื้อนาบุญก็คือตัวหลวงพ่อเองเนี่ยจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าผู้ให้ดีหลวงพ่อไม่ดีก็มันไม่ใช่พระดีก็อยู่ที่เป็นข่าวพระเลวก็จะได้อยู่คำว่าเนื้อนาบุญหลวงพ่อต้องบริสุทธิ์โยมก็เป็นผู้ต้องการบุญที่บริสุทธิ์จะต้องการทานผู้บริสุทธิ์หลวงพ่อต้องทำเดียวให้บริสุทธิ์ไปด้วยถ้าหลวงพ่อเป็นคนบริสุทธิ์บุญโยมได้แต่หลวงพ่อลงนรกมันไม่คุ้มกับการออกบวชชาตินี้มาวันนี้สบายใจได้หลวงพ่อจะทำเท่าที่จะทำได้ดีที่สุดถ้าเรามาเก็บมาค้างมาคาเปิดตู้มามันไม่มีประโยชน
1: ์
0: ตายแล้วไปไม่ได้แต่โยมได้บุญเนี่ยพระต้องไปนั่งนับเงินในนรกเนี่ยก็เลยมาพิจารณาว่าเกิดชาตินี้เราจะไม่ทำให้เสียเวลาให้ญาติโยมได้สมบังทุกอย่างแล้วก็ให้ทันใจด้วยน่าจะเดินพอ
1: ใช่วัตถุมงคลที่อธิษฐานจิตในวันนี้ครับพี่เฟิร์นมีที่มาที่ไปอย่างไรฮะ
2: อธิษฐานจิตวันนี้จะมีตะกรุดลูกปืน
1: ครับผม
2: ตะกรุดลูกปืนเนี่ยจะมี2แบบนะแบบที่1แบบเล็กแล้วแบบที่2แบบใหญ่ค่ะนะคะเราได้ลูกปืนมาจากทหารชายแดนใต
1: ้
2: ที่เราไปมอบข้าวสารอาหารแห้งเสบียงและของใช้ให้กับทหารชายแดนใต
1: ้
2: เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วเขาก็ให้เป็นของที่ระลึก
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาเห็นเราไปมอบของแล้วก็ไปมอบด้วยใจจริงเดินทางไปมอบเองซึ่งสถานที่นั้นน่ะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสก็มีความสุขด้วยนะที่พี่ไปพี่รู้สึกปลื้มใจอ่ะที่เราแบบไปให้กำลังใจเขาถึงที่นั่นน่ะ
1: ครับพี่
2: เขามีน้ำใจนะเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะให้เราอยากได้อะไรจากเขาเราก็เลยบอกว่าไม่อยากได้อะไรค่ะเขาก็เลยบอกว่าผมมีลูกปืนที่ผมไว้ใช้ซ้อมยิง
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นลูกปืนที่ผมเอาไว้รักษาประเทศชาติ
1: โอ้ดีจังเลย
2: มันเลยทำให้พี่แบบให้คำว่าลูกปืนหรือกระสุนปืนที่เอาไว้รักษาประเทศชาติ มันทำให้พี่ตื้นตันนะพี่มีความรู้สึกแบบมันไม่ของที่มีคุณค่า
1: จริง
2: มีคุณค่าในจิตใจพี่
1: จริง
2: พอพี่เอามาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าทำตะกรุดลูกปืนลูกแล้วใส่มวลสารที่มีความเมตตาลงไปสำหรับพี่มันเป็นตะกรุดที่มีคุณค่าและมีความหมายมากเพราะรายได้ทั้งหมดเนี่ยเรานำไปจัดซื้อที่ดินถวายวัดป่าคลอง15แห่งนี
1: ้
2: เพ
1: ื
2: ่อปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ
1: ์
2: ที่เราจะอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาในวันที่31มกราคม2570ที่จะถึงนี้ค่ะแล้วที่ดินเนี่ยเราซื้อทั้งหมด3ไร่เราใช้ปลูก1ไร่และอีก2ไร่เราจะสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรร
1: ม
2: ของผู้มาปฏิบัติธรรมสร้างเป็นกุฏิที่พักเสนาสนะให้กับผู้มาปฏิบัติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดค่ะ
1: ครับพี่เฟิร์นครับนอกจากมูลนิธิปั้นเด็กดีนะฮะจะส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วนะฮะยังส่งเสริมสังคมด้านไหนบ้างครับ
2: อย่างแรกเลยนะคะเราช่วยเหลืออุทกภัยซึ่งตอนนี้มีน้ำท่วม
1: ครับผม
2: แจกของเราทุกปีไปมอบของแล้วเรายังลงพื้นที่ไปมอบเองทำอาหารเองด้วยค่ะเราจะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับมูลนิธิตอบโต้ภัยพิบัติค่ะซึ่งมาจากจังหวัดเพชรบูรณ
1: ์ครับพี
2: ่เราจะร่วมกันเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะอันนี้คือหนึ่งโครงการที่เราทำของเราทุกปี
1: ครับพี่เฟิร์น
2: ส่วนโครงการที่สองเนี่ยเรามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน
1: ครับ
2: ซึ่งเด็กเยาวชนเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่จำเป็นต้องเรียนดีแต่มีความตั้งใจและครอบครัวยากจนค่ะ
1: ครับผม
2: เราได้มอบทุนการศึกษาทุกปีนะคะไม่จะเป็นเด็กเล็ก
1: ครับ
2: เด็กโต
1: โหดีจังเลยครับพี่เฟิร์นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจว่ามูลนิธิปั้นเด็กดีเนี่ยส่งเสริมแต่พระพุทธศาสนานะพี่แต่จริงๆนี่ส่งเสริมสัง

0: คมทั้งเรื่องช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆด้วยนะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องทุนการศึกษาของเด็กๆด้วยนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเราเป็นมูลนิธิเล็กๆเราก็ทำแบบเล็กๆของเราค
0: ่
1: ะ
0: เล็กๆแต่ว่ามีความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เมื่อกี้พี่เฟิร์นบอกว่าตะกุดนะฮะมีทั้งแบบเล็กและแบบใหญ่เป็นยังไงบ้างคะพี่เฟิร์น
1: ตะกุดแบบเล็กนะคะอ
0: ัน
1: นี้เป็นจุด22ค่ะ
0: อันนี้สร้างกี่ดอกคะเนี่ยแบบเล็ก
1: ทหารท่านให้มาแค่ 1,915 ดอกเท่านั้นค่ะแล้วก็มีลันเล่แล้วก็มียันทันใจหลวงพ่อที่ตรงนี้
0: ตรงนี้
1: ลันเล่ตรงนี้แล้วก็มียันทันใจ
0: อ๋อ
1: ดอกใหญ่เนี่ยจะมี2สีเราไม่ได้ให้เลือกสีด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกล่องสุ่มอะ
0: ครับผม
1: ด้านบนเนี่ยค่ะจะเป็นเงินแท้
0: เงินแท้นะตรงที่ผิดอย่างนี้นะที่เพิ่งขออนุญาตนะ
1: ค่ะจะเป็นเงินแท้แล้วก็ด้านในเนี่ยจะบรรจุด้วยมวลสารแบบเดียวกัน
0: แบบเดียวกันเลยครับผม
1: แต่เพิ่มขึ้นมาคือมีตะกุดทองคำ
0: ตะกุดทองคำ
1: เราม้วนตะกุดทองคำยัดลงไป
0: อยู่ข้างในนะฮะ
1: ใช่แล้วก็มียิงเลเซอร์ยันทันใจค่ะแล้วก็ลันเลข
0: ลันเลขด้วยนะพี่เพิ่นแล้วสร้างอย่างละสีละเท่าไหร่ฮะ
1: ไม่มีสีละเท่าไหร่ค่ะเขาให้มาคลาสสีเราก็ไปตามคลาสสีเลย
0: เท่าไหร่ครับพี่เพิ่น
1: 108ดอกเท่านั้นค่ะ
0: โอ้แค่108
1: ใช่ไ
0: ม่เลขสวยนะเหมือน108พุทธคุณอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: พี่เฟิร์นฮะผมเห็นสิ่งนี้ครับอยู่ในพิธีอธิษฐานจิตด้วยคืออะไรฮะ
1: หนังกองนี้นะคะเป็นหนังกองโนราแตก
0: เป็นหนังกอง
1: ซึ่งไม่ได้มีแค่หนังกองโนราแตก
0: ใน
1: พ
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: อธิษฐานจิตยังมีหนังกองเพลงแตกด้วยนะคะ
0: ครับพี่เฟิร์น
1: ซึ่งเราจะนำมาทำตะกุดมหาลาภ108ค่ะจะออกในวาระมุทิตาจิตท่านหลวงพ่อจำหลักประพัสโรวันที่13ธันวาคม2569นี้ค่ะ
0: โอ้โหดีจังเลยฮะรอติดตามเลยนะทั้งหนังกองเพลงแตกและหนังกองโนรา
1: ใช่ค่ะซึ่งหนังกองโนราหลวงพ่อจานมือเอง
0: ครับผม
1: ใช่ไหมคะ
0: เห็นฮะนี่ยังมีอะไรเลยนี่ไง
1: 9แผ่นเท่านั้นค่ะ
0: แล้วองค์นี้ล่ะคะพี่เฟิร์นนี่ผมเห็นเป็นแบบมี2สีด้วย
1: ใช่ค่ะอันนี้เป็นงาช้างค่ะสมเด็จนารายณ์ทรงครุฑค่ะ
0: พระนารายณ์ทรงครุฑด้านหลังนะฮะ
1: ใช
0: ่ด้านหน้า
1: แล้วก็ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจำหลัดประพัสโรสีขาวนี่คืองาช้าง
0: งาช้างเลย
1: ใช่ค่ะส่วนเนื้อนี้เป็นเนื้อไม้แก่นขามฟ้าผ่าค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม้แก่นขามฟ้าผ่าตายพายฮะที่เขาบอกเรียกว่าฟ้าผ่านะต้องตายพายด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะด้านล่างบรรจุด้วยตะกุด
0: ตะกุด
1: ใช่ค่ะเป็นตะกุดซึ่งมียันหลวงพ่อค่ะ
0: ค
1: เป็นยันนชาลิติยันทันใจซึ่ง2รุ่นนี้ค่ะ
0: ค
1: เราอธิษฐานจิตที่นี่เป็นวาระที่1
0: อันนี้แค่วาระ1นะพี
1: ่ใช่ค่ะยังไม่เปิดให้บูชาย
0: ังนะยังไม่เปิดให้บูชานะคุณผู้ชม
1: ยังไม่รับจองด้วยค่ะ
0: ยังไม่รับจองด้วยเอามาโชว์เรียกน้ำย่อยเฉยๆฮะ
1: เราจะไปอธิษฐานจิตอีกที่นึงที่เจดีย์ชเวดากองประเทศเมียนมา
0: ที่พม่าที่เรากำลังจะไปช่วงกลางเดือนตุลานะพี
1: ่ใช่ค่ะ
0: ผมอยากทราบเรื่องทริปพม่าเนี่ยพี่เต็มหรือยัง
1: เต็มเรียบร้อยแล้วค่ะ121ที่นั่งค่ะ
0: แล้วปีนี้ยังมีทริปอื่นๆให้ไปร่วมบุญด้วยไหมฮะ
1: ยังมีทริป4สังเวชนียสถานในวันที่27พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมค่ะ9วัน8คืนเหลือแค่ประมาณ8ที่นั่งก็เต็มแล้วค่ะ
0: แล้วถ้าใครไม่สามารถไปในช่วงนี้ได้มีช่วงอื่นอีกไหมพี
1: ่มีของเดือนมกราคมค่ะ3สังเวชนียสถานวันที่12ถึง17มกราคม2570 3สังเวชนี้มี1ทําให้กะสถูปสารนา
0: ครับผม
1: 2กุสินาราสถานที่พุทธเจ้าปรินิพพาน
0: ครับผม
1: 3สถานที่พุทธเจ้าประสูติ
0: ลุ
1: มพินีประเทศเนปาลค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะแล้วเราเนี่ยจะบินจากที่ลุมพินีไปที่กาฏมันดุเมืองหลวงของประเทศเนปาลไปสักการะเจดีย์โพธินา
0: ค
1: เจดีย์สยุมภูแล้วก็วัดทองค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะแล้วเราถึงจะบินกลับประเทศไทยอ
0: ันเนี้ยเท่าที่ผมทราบนี่ทริปใหม่เลยใช่มั้ยพี่เราไม่เคยจัด3สังเวชอย่างนี้มาก่อนเนา
1: ะ
0: พี่เฟิร์นฮะสำหรับใครที่อาจจะไม่ทัน2ทริปเนี่ยฮะทั้ง4สังเวทั้ง3สังเวมีทริปอื่นมั้งไหม
1: มีทริป2สังเวค่ะ
0: 2สังเว
1: 2สังเววันที่12ถึง16กุมภาพันธ์2570 5วัน4คืนพุทธคยาต้นพระศรีมหาโพธิ์สถานที่พุทธเจ้าตรัสรู
0: ้ครับผม
1: และธรรมเมกะสถูปสถานที่พุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ครั้งแรก
0: ครับผม
1: จากหมุนที่นั่นค่ะ
0: อ๋อ
1: 2สังเวชนียสถาน
0: ทริปเนี้ยฮะที่ไป2สังเวเนี่ยมีไปแม่น้ำคงคาด้วยใช่มั้ยพี่
1: ใช่ค่ะเราไปล่องแม่น้ำคงคาด้วยไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่แม่น้ำคงคาและยังได้ไปฝั่งนรกนะคะซึ่งเป็นฝั่งที่เราเนี่ยจะไปอุทิศบุญให้กับญาติพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้ว
0: พี่เฟิร์นฮะอีกอันนึงผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากไปเขาคิชกูฏนะพี่ที่มีคันทกุฎีพระพุทธเจ้าอยู่บนยอดเขาใช่ไหมฮะเรามีจัดไหมพี
1: ่มีแน่นอนค่ะวันที่11ถึง14มีนาคม2570 4วัน3คืน

0: เราจะได้ไปต้นพระศรีมหาโพธ
1: ิ์ครับ
0: ที่พุทธเจ้าตรัสรู้
1: ครับผม
0: และเราจะได้ไปที่เขาเคชกู
1: ครับผม
0: ไปสักการะคันธกุฎีของพุทธเจ้า
1: ครับผม
0: แล้วก็ไปถ้ำมหาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสาร
1: ครับ
0: ค่ะไปหลวงพ่อองค์ดำสองแห่ง
1: ครับผม
0: แห่งแรกคือเป็นแห่งเรื่องของสุขภาพ
1: อ
0: ีกแห่งนึงเรื่องของเศรษฐีเรื่องการทำมาหากินค้าขาย
1: ครับผม
0: แล้วยังได้ไปบ้านนางสุชาดา
1: บ้านนางสุชาดาด้วยแล้วนอกจากเนปาลอินเดียพี่เฟิร์นมีจัดทริปที่อื่นอีกไหมฮะ
0: มีค่ะมีญี่ปุ่นเดือนกรกฎาคมวันที่21ถึง26
1: โอ้โห
0: กรกฎาคม2570
1: ครับ
0: แล้วก็มีศรีลังกา
1: ครับผม
0: ศรีลังกาเนี่ยวันที่1ถึง5ตุลาคม2570
1: ครับ
0: แล้วก็ทริปสุดท้ายเลยนะคะเป็นพม่าค่ะเดือนพฤศจิกายน
1: ใครไม่ทันปีนี้นี่ต้องไปปีหน้าเลยนะคุณผู้ชมนะพม่านะพี่เฟิร์นครับสำหรับคนที่สนใจไปแสวงบุญด้วยเนี่ยฮะติดต่อช่องทางไหนครับ
0: ติดต่อได้ที่เพจ Facebook มูลนิธิปั้นเด็กดี
1: ครับ
0: หรือLINE @fern24 ค่ะ
1: ครับ
2: และนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นณที่พักสงฆ์ป่าเทพรังสีมหาวีโรคลอง15จังหวัดนครนายกเพราะเรื่องหรือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่ากลัวที่จะเชื่อแต่จงเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลิ่นแบบว่าชื่นใจผ่อนคลายมากเลยค่ะทุกคน
2: หอมไปทั้งตะตูแล้วครับพี่ชมพู่สวัสดี
1: ครับสวัสดีครับ
2: คุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เอาจริงๆตัวเองติดแล้วก็ไปป้ายยาทุกคนติดกันหมดแล้วตอนนี
2: ้เออจริงอันนี้คือครีมแก้ปวดเมื่อยพยาพาลี
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้นะ
3: ซึ่งตัวนี้บอกเลยนะคะว่าแตกแปนมากไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์คือกระแสมาแรงมากๆช่วงนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมไงนะคะเขาเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสารสกัดใส่ให้เพียบเลยแล้วก็เอาง่ายๆทั่วทั้งตึกอะเนาะทั่วตึกครีมเอ็มใช้กันหมด
1: ก่อนหน้านี้มีหลายช่วงเลยที่โรงงานผลิตของเติมสต็อกไม่ทันที่ร้านตำรับไทยกว่า40สาขาทั่วประเทศนะคะทุกคนขา มีบางคนไปบางช่วงนะของไม่มีจริงๆก็หลายคนไปซื้อตุนมีชาวต่างชาตินี่เป็นกระแสชาวต่างชาติตอนนี้นะชาวต่างชาติได้ลองนะแล้วไปซื้อตุนยกขึ้นเครื่องบินกลับประเทศกันเยอะเลย
2: มา
1: หลายคนได้ลองติดใจนะอย่างที่บอกว่าเขาขึ้นชื่อว่าเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยนี่ดิฉันป้ายทั้งตึกแกมมี่แล้วทุกคนครูสลาแม่นางศิริพรคุณกานตองคุณแชมแชมรับพี่ต่ายอรทัยคุณเปาปวลีคุณเต๋าภูศินคุณเบียร์พร้อมพงน้องตรีชัยนรงค์พี่ไผ่พงศธรพี่ออยก็ชอบเช่นเดียวกันหลายคนได้ลองแล้วติดใจเพราะอะไรรู้ป่ะจุดเด่นของเขาเลยนะก่อนหน้านี้คนจะจำภาพแบบเดิมๆนะ
3: เ
1: หนียวเนอะหนะกองหน้าผิวและที่สำคัญกลิ่นมันติดเสื้อผ้
2: า
1: หลายคนจะไม่ชอบแต่ตอนนี้พัฒนาสูตรมาแล้วเป็นครีมแก้ปวดเมื่อยตาพยาพลีนึกภาพนะคุณใช้ครีมโลชั่นเหมือนที่คุณทาผิวทั่วไปเวลาทาเนี่ยแล้วมันซึมเลยใช่ป่ะตัวนี้ก็เหมือนกันทาแล้วซึมเลยแค่15นาทีกลิ่นมันจะจางไปแล้วกลิ่นดีมากและที่สำคัญหลังจากนั้นความรู้สึกส่วนตัวนะเราจะรู้สึกเหมือนมีลูกประคบอ่ะอุ่นๆประคบตามเราตลอดเวลารู้สึกสบายมันผ่อนคลายแล้วเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนผู้ปวดเมื่อยชอบนวดแล้วก็อยากผ่อนคลายแบบว่าไม่ต้องเปลืองตังค์เยอะ
2: หน้ากล่องว่าครีมแก้ปวดเมื่อย
1: ใช
2: ่อันนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าใครจะมาใส่คำนี้ก็ได้
1: ไม่ได้นะไม่ใช่อยู่ดีมันจะมาเขียนอย่างนี้ได้มันต้องพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นครีมเท่านั้น
3: นี่คือสินค้าในเครือ GMMO Shopping ที่มั่นใจมาตรฐานได้และเราได้ขึ้นทะเบียนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะวันนี้โปรพี่ชมพู่มาลดแน่นอน
1: จัดโปรไว้เลยวันนี้นะเป็นกระปุกใหญ่นะขวดใหญ่ขวดแก้วแบบนี้นะ50กรัมเราให้ไปเลยทั้งหมด5ขวดรวมที่ได้ไปวันนี้250กรัมนะคะทุกคนปกติถ้าไปซื้อนะต้องจ่าย 1,850 บาทวันนี้999บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรนะจ๊ะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะ
3: สั่งให้ทันเพราะว่าของมีมาน้อย
2: แต่เดี๋ยวก่อนพี่ชมพู่บอกว่าไม่ต้องนวด

0: นวด
1: ไม่ต้องเค้น
0: พี่ชมพู่บอกว่านะผู้ชาย
1: ถ้าปวดตรงไหนปะป้ายตรงนั้น
0: ใช่
1: แล้วก็ทา
0: ให้เขาซึมเนี่ยซึมแล้วเห็นปะ
1: ซึมแล้วก็ต้องรีดไหมพี่ชมพู
2: ่เหนียวไหม
0: เบาๆใช่แบบว่าเค้นเบาๆอย่าไปรีดแรงเค้นแรง
1: ไอ้ที่มันเป็นสักพักมันก็จะคลาย
0: รู้สึกไงรู้สึก
1: ไงอุ้ยแต่แล้วมันอุ่น
2: มันสบายขึ้นเนาะ
0: มันอุ่นขึ้น
1: สำหรับผมผมรู้สึกมันอุ่นขึ้นแล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนที่ชมพู่บอกจริงอ่ะผมรู้สึกเหมือนมีลูกประคบมันประคบอยู่อ่ะ
0: จริงมาเดี๋ยวพู่จะทาให้ดูเวลาก่อนนอนเวลาพู่ปวดๆนอนไม่ค่อยหลับนะใครที่เป็นเหมือนพู่นะตอนนอนนะมันตึงคอบ่าไหลเล่นโทรศัพท์ดูอะไรก่อนนอนแล้วพู่ลูก2แล้วก็ดูแลลูกทั้งวันมันตึงมันปวดเวลาทามันซึมเลยเห็นมั้ยทุกคนไม่เหนียวเหนอะน่ะกลิ่นดีกลิ่นไม่แก่แล้วจะรู้สึกอุ่นขึ้นเรื่อยๆเวลาทาก่อนนอนนะหลายคนใช้แบบพู่นะก็คือทําให้ผ่อนคลายที่ใส่เข้าไปนะคะมีทั้งดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเงาไผ่น้ํามันระกำแล้วก็การบูนด้วยฉะนั้นเนี่ยคัดมาและคัดสรรมาเลือกสิ่งเหล่านี้มาให้แล้วกลิ่นคือแบบกลิ่นหอมโล่งจมูกมาก
1: กลิ่นดีมากจริงๆ
0: เพราะว่าเราไปจับมือร่วมกับคนที่เขาขายสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เยาวราชเขาเปิดหน้าร้านมา80ปีอะ
2: น้ำมันเขียวอะน้ำมันเขียวต้นโพอะ
0: ใช่ท
1: ี
0: นี้พอไปจับมือกันแล้วก็พัฒนาทำยังไงให้เป็นแบบรุ่นใหม่เป็นเนื้อครีมที่มันซึมง่ายแล้วก็กลิ่นไม่แก่แล้วก็ใช้โรงงานที่ได้มาตรฐานนี่เห็นโรงงานไหมคุณ
2: มันไม่เหนียวมือค่ะแล้วมันไม่ทิ้งคราบเลยใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆแล้วกระปุกใหญ่ขนาดนี้ต้องที่นี่เท่านั้นเลยนะ
0: วันนี้เราให้50กรัมคือไซส์ใหญ่เลยเราให้ทั้งหมด5ขวดด้วยกันได้ไป250กรัมนะคะจากปกติ 1,850 วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้น999พิเศษมากๆนะคะแต่ต้องรีบโทรนะที่เบอร์021143330ค่ะ021143330หรือว่าทาง LINE แอดก็ได้แอดช็อปแมเนียค่ะถ้าได้ราคานี้อยากให้ซื้อตุนก่อนเพราะว่าไปหน้าร้านตำรับไทยที่มี40สาขาทั่วประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ราคานี้แพ็คเกจก็ทำมาน่ารักมากซื้อใช้เองก็ได้ซื้อไปฝากผู้ใหญ
2: ่วันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค
3: ่
0: ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเวลา15นาฬิกากับดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลนะคะพลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมและปล่อยแถวกำลังพลเพื่อเตรียมความพร้อมในภารกิจดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกลุ่มธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระดมกำลังสายตรวจพร้อมรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ CCOC Mobile และรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับรวมถึงโดรนตรวจการทางอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและตอบสนองเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วโดยยึดเป้าหมายสำคัญ3ประการคือปลอดภัยเดินทางต่อเนื่องกระทบประชาชนน้อยที่สุดตำรวจท่องเที่ยวยืนยันพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตำรวจนครนิวยอร์กของสหรัฐเผยแพร่ภาพจากกล้องติดตัวนาทีเข้าช่วยเหลือนายออสการ์เบอร์กันชาวโดมินิกันส่งโรงพยาบาลหลังถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือไอซ์ยิงบาดเจ็บในย่านมาเบิลฮิลเขตแมนฮัตตันขณะเกิดเหตุมีลูกชายวัย5ขวบของเขานั่งอยู่เบาะหลังทนายความของเบอร์กันยื่นคำร้องขอให้ปล่อยตัวเขาทันทีและตรวจสอบความถูกต้องของการควบคุมตัวซึ่งเจ้าหน้าที่อ้างว่านำตัวไปที่ศูนย์กักกันที่รัฐนิวเจอร์ซีย์และว่าเบอร์กันเข้ามาในสหรัฐโดยผิดกฎหมายและมีประวัติก่ออาชญากรรมเมื่อวานนี้เกาหลีใต้เผยแพร่ภาพการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกที่พัฒนาขึ้นเองเป็นครั้งแรกและควบคุมดูแลโดยประธานาธิบดีอีเจมยองภาพถ่ายชุดนี้เป็นช่วงที่ขีปนาวุธทะยานขึ้นสู่ระดับที่ตั้งเป้าไว้และพุ่งชนเป้าหมายหลังจากการบินร่อนในทิศทางไม่ปกติที่คาดเดายากและยังเผยให้เห็นตัวยานร่อนอย่างชัดเจนในช่วงสั้นๆก่อนพุ่งชนเป้าหมายการทดสอบเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีหลังเกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกพิสัยกลางเช่นกันการแข่งขันเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศลิมจงฮุนและชินยูบินคู่มือวางอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้พบกับหลินยุนจูและเฉิงอี้ชิงคู่มือวางอันดับ7จากไชนีสไทเปปรากฏว่าเกมเป็นไปอย่างสูสีโดยคู่จากไชนีสไทเปชนะไปก่อนในเกมแรกก่อนที่คู่จากเกาหลีใต้จะมาตีเสมอเป็น1ต่อ1ก่อนที่จะแซงเอาชนะไปได้3ต่อ2เกม12ต่อ14 11ต่อ9 16ต่อ18 13ต่อ11และ11ต่อ8โดยเกมสุดท้ายไล่ตามจาก7ต่อ10มาแซงชนะได้ทำให้ลิมจงฮุนและชินยูบินคว้าแชมป์รายการนี้มาครองได้สำเร็จรับชมข่าวจากสำนักข่าวไทยอีกครั้งในรายการ9ข่าวข้ามเวลาประมาณ19นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
2: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
1: ๆมีใครทำมาก่อนไหม
2: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
1: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
2: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากรู้ต้องไปลองนั่งดู

0: ินเข้ามาครับตรงนี้ครับสุขสวัสดิ์ซอย2แยก2ครับ18ปีที่แล้วมาที่นี่มาอีกทีนึงต้องบอกว่าย้อนหลังไป18ปีผมเคยมาที่นี่ครับที่นี่เขาเรียกว่างูเจ๋งงวนต้องบอกว่าเขามีดีเรื่องอะไรช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้แหละที่เหมาะสวัสดีครับผมตั๊กธนวัชกรกับรายการถึงพริ้วจริงๆครับเวลาดี 15:00 น.ถึง 15:30 น.ช่อง9กด30แน่นอนวันนี้เรามาที่นี่ครับงูเจ๋งงวนเขามีอะไรดีเหรออยากรู้ไหมผมว่าหลายคนชอบกินไม่ว่าจะเป็นต้มไม่ว่าจะเป็นชาบูไม่ว่าจะจิ้มหม่าล่าชอบแน่มันเกี่ยวกับฟองรู้จักไหมถั่วเหลืองเอามาทำอะไรตามมาเลยเจอเจ้าของกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ยนั่งกำลังคุยกันอยู่เลยขออนุญาตนั่งตรงนี้นะฮะโอ้นี่อันนั้นบรรพบุรุษเนาะขออนุญาตสวัสดีด้วยนะครับต้องบอกว่าแนะนำก่อนนะครับอันนี้คุณพ่อคิม
1: ครับ
0: ครับคุณแม่มนอันนี้คือต้นตำรับเดิมต้องบอก18ปีที่แล้วเรามาเราเจอแต่ลูกชายคุณเบนซ์นะครับให้สัมภาษณ์เราแต่ประเด็นคือตอนนี้คุณเบนซ์บอกว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้มาเล่าประวัติที่มาที่ไปของงูเจงงวนฟองเต้าหู้ของที่นี่เขาดียังไงตอนที่เรามาสมัยนั้นยังเป็นเตาแบบต้มๆอยู่เลยนะครับแล้วถามว่าฟองเต้าหู้เริ่มมาจากใครคร
1: ับ ก็พ่อครับ
0: คุณพ่อ
1: ครับ
0: เริ่มยังไงครับเริ
1: ่มก็ทำที่บุคโลก่อน
0: บุคโลประมาณปีอะไรครับ
1: อุ้ย2480ได
0: ้2480ผมไม่ไกลยังไม่เกิดยังไม่เกิดประเด็นคือแถวนั้นตอนนั้นเป็นยังไง
1: ก็ถนนเส้นเล็กๆเองเป็นคลองบางน้ำชน
0: บางน้ำ
1: ใช่
0: เป็นคลอง
1: เป็นคลองฮะ
0: อ่ะเดี๋ยวก่อนพูดถึง
1: คลองติดคลองในซอย
0: อยู่อันนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อยู่ด้านนู้นนะมีเรือจอดอยู่อันนั้นใครครับคุณพ่อใช้
1: คุณพ่อใช้ฮะแล้วก็ลุงด้วยครับ
0: อ๋อช่วยกัน
1: อ
0: ันนั้นไปขายอะไรฮะ
1: ก็ขายฟองเต้าหู้แล้วก็ไอ้ลำใหญ่ก็ไปเอา

0: ้ำจืดที่ปากเกร็ด
1: ต้องไปเอาน้ำจืดเลย
0: ครับ
1: แปลว่า
0: เพราะมันไม่พอใช้ไงสมัยนั้น
1: ต้องใช้เยอะ
0: ครับ
1: แล้วถั่วเหลืองสมัยนั้นเอาที่ไหน
0: ครับก็ไปแถวทรงวาด
1: ไปเอาถั่ว
0: ใช่
1: ถั่วเหลืองอย่างดี
0: แรกๆก็ทำนิดๆหน่อยๆก่อน
1: สองสี่แปดศูนย
0: ์
1: ประมาณกี่ปีบวกลบเอาเองแล้วคุณพ่อคิมอยู่ตั้งแต่ช่วยแต่ตอนไหน
0: ก็ตอนออกจากโรงเรียนอายุ17
1: เปิดโรงงานยากไหมตอนนั้น
0: โอ้ยาก
1: ยากกว่าตอนนี้ไหม
0: อู้ยากกว่าเยอะเลย
1: เหรอฮะ
0: มันต้องไปสมัยก่อนมันเรียงขึ้นมาเป็นตับๆๆๆแล้วก็ใช้ถาดป่น
1: ใช้ถาด
0: ฮะ
1: แล้วก็
0: ต้องถาดวาง
1: แล้วน้ำใช้หม้อ
0: ก็เป็นถังเป็นถังไม
1: ้ฮะ
0: ถังไม้โอ๊ก
1: นะฮะน้ำอยู่ในถังไม้เนี่ย
0: เหรอไม้โอ๊กนี่แหละ
1: เฮ้ยเหรอรุ่นนั้นไม่มีแบบ
0: ไม่มีฮะต้องไปซื้อแถววัดเกาะสั่งเขาทำ
1: สั่งทำด้วยแล้วคุณภาพยังคงรักษาไว้ยังไงบ้างตั้งแต
0: ่ก็ต้องรักษาคุณภาพ
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมครับ
1: เหมือนเดิมเลยฮะเรื่องของการคัดถั่ว
0: ใช่
1: แต่ก็ยังคัดเม็ดเหมือนเดิมวิธีการ
0: คัดเม็ดต้องเอาตัวอย่างมาให้เราดูอ่ะ
1: อ๋ออย่างนั้นเลยฮะ
0: ครับแล้วต้องมาตรวจแล้วพักหลังนี่ก็ต้องเข้าแลบ
1: ปัจจุบันมีแลบแล้ว
0: ให้เด็ก
1: 18ปีที่แล้วเรามามีแลบยังครับ
0: ไม่มีย
1: ังไม่มีนะเพราะจำได้ว่ามาถึงก็ต้มกันแบบว่าโหดูเดือด
0: ลุยกันเลย
1: ลุยเลยวิธีการต้มยังเป็นยังไงเหมือนเดิมไหม
0: ก็เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมของเก่าเป็นยังไงต้มให้เดือด
0: ต้มไม่เดือดก็ที่ว่าล่ะถังไม้ล่ะไวเลอร์รุ่นเก่า
1: ไว
0: เลอร์ฟืน
1: ต่อท
0: ่
1: อ
0: ต่อท
1: ่อแล้วก็ใช้ไวเลอร์นะ
0: ใช่
1: วิธีการนี้มันมาตั้งแต่อดีตเลยนะ
0: ก็ตั้งแต่อดีต
1: ทุกวันนี้ยังใช้อยู่แต่พัฒนาขึ้นแล้ว
0: พัฒนาแล้วฮะ
1: ต้องแช่น้ำไหม
0: ก็ต้องแช่เหมือนกัน
1: แช่นานเมื่อก่อน
0: อุ้ยสองสามชั่วโมง
1: ทุกวันนี้ก็ยังแช่อยู
0: ่แช่อยู่
1: เหมือนกันใช้โม่เหมือนกันไหม
0: เดี๋ยวนี้ใช้เครื่องแล้ว
1: เครื่องโม่
0: เครื่องโม่แล้วเครื่อง
1: ก็ยังเป็นโม่อยู่นะยังโม่แต่เป็นเครื่องแล้ว
0: เป็นเครื่องแล้ว
1: ขออนุญาตไปดูโรงงาน
0: เอาเลยครับเชิญ
1: ได้ครับงั้นเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับแม่นะขอบคุณครับ ขอบคุณครับไปครับไปดูกันครับว่ากระบวนการมันแตกต่างจาก18ปีที่แล้วยังไงบ้างอยากเห็นแล้วไปครับขออนุญาตครับไปลุยถ้าหากดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิง Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhoneYou give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon. Come back and ask, what's next?
2: ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจดจำได้ในทุกรสชาติแค่มีชิพรสก็อร่อยครบรส
3: ชิพรส
4: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
5: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
6: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
7: อร่อย
6: ฟินเวอร์
5: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยหนัวแม่บุญล้ำ
8: ที่ไหนมีของเด็ดเราจะพาคุณไปตะลุยถึงต้นถึงต่อถึงเรื่องถึงรสถึงเครื่องถึงครัวของโลกแห่งอาหารเจาะลึกตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบขั้นตอนการผลิตและผลผลิตในทั่วประเทศ
9: ดูความนุ่มความนุ่มความนุ่ม
10: ดูสีดูสีนี่อร่อย
8: ห้ามพลาดกับรายการถึงพริกถึงขิงทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ทางช่อง9กด30นะครับ
11: อิจฉาผมหรือเปล่าครับ
12: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
13: ์ทำไงจะรสดีกัน
14: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
2: ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจดจำได้ในทุกรสชาติแค่มีชิปรสก็อร่อยครบรส
7: ชิป

0: โอ้ยสุดยอดครับนี่คือโรงทำนมใหญ่มากไม่ใช่นมธรรมดาด้วยอันนี้คือนมถั่วเหลืองใช่ไหมคะคุณแนน
1: ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ครับหัวหน้า QC ของที่นี่เลยมีอะไรที่รับผิดชอบทั้งหมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้คุณแนนจะพาเราไปดูครับเมื่อกี้คุยกับคุณคิมกับคุณมนมาคุณเบนซ์คุณเบนซ์บอกว่ามอบหมายให้ทางคุณแนนช่วยพาเราไปดูสถานที่ทั้งหมดนี่คือโรงทำนมถูกไหม
1: ใช่ค่ะทำฟองเต้าหู้ค่ะ
0: ทำจากนมเป็นฟองเต้าหู
1: ้ใช่ค่ะ
0: ประเด็นคือเราใช้อะไรทำ
1: เราใช้ถั่วเหลืองซีกค่ะซึ่งเป็น
0: ถั่วเหลืองซีก
1: ค่ะถั่วเหลืองในประเทศไทยอะค่ะ
0: ไม่เอาทั้งเม็ดเหรอใช้แค่ซีกเดียวเหรอ
1: ใช่ค่ะเป็นถั่วเหลืองซีก
0: ซีกนะ
1: ค่ะ
0: เขาเรียกถั่วเหลืองซีกแปลว่าเม็ดกลมๆไม่เอา
1: ใช่
0: ประเด็นคือเมื่อกี้บอกว่าเป็นเม็ดถั่วเหลืองใน
1: ประเทศไทยค่ะ
0: ต้องของไทยด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมต้องของไทย
1: เพราะว่าของไทยอะค่ะโปรตีนคุณภาพดีค่ะ
0: ของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้สุดยอดนะประเด็นคือเขาคัดเม็ดยังไง
1: ก็คือเราจะมีตะแกรงอะค่ะเป็นตะแกรงร่อนเม็ดเราจะใช้ถั่วเบอร์1ค่ะในการผลิตเป็นถั่วเหลืองซีก
0: ถั่วเบอร์1แปลว่ามีหลายเบอร
1: ์ใช่ค่ะแต่ว่าของเราอ่ะเอาเต็มแบบว่า
0: ต้องเต็มเม็ด
1: ใช่ค่ะ
0: อย่ามาแหว่งๆโวโวไม่เอาน้ำหนักดีแล้วแช่นานแค่ไหน
1: แช่นานทั้งหมดประมาณ4ชั่วโมง
0: 4ชั่วโมงเพื่อให้เม็ดนุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำอะไรต่อฮะ
1: แล้วเราก็ขึ้นโม่ค่ะด้วยเครื่องโม่
0: เครื่องด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็นนั่นเป็นเครื่องโม่มีเครื่องเดียวอ่ะ
1: ใช่ค่ะของเราโม่เครื่องนึงค่ะแล้วก็ลงไปที่เครื่อง
0: อย่าบอกว่าทั้งหมดต้มกี่หม้อเนี่ย
1: ประมาณ8เตาค่ะ
0: 8เตา1 2 3 4
1: 30กระทะค่ะ
0: 30กระทะเรียกเป็นกระทะเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงเหรอ30เหรอ
1: 30กระทะ
0: ต่อ1เตา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 8เตาคูณเอาเองแต่ละเตาลึกเท่าไหร่ครับ
1: ลึกประมาณ
0: 2เมตร
1: ไม่ค่ะประมาณ15เซนค่ะมันจะเป็นเตาตื้นๆ
0: เลยจุ่มแล้วหายไปเลย
1: ค่ะ
0: 15เซนนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือนมถั่วเหลือง 100%
1: ใช่ค่ะไม่ผสมอะไรเลยค่ะ
0: ถั่วเหลือง 100%
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีการผสมสารอื่น
1: ไม่ใส่สารกันเสียค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใส่สารกันเสียด้วยแปลว่าเสียได้ถ้าเก็บไม่ดีเอ้าของเขาออแกนิก
1: ใช่ค่ะ
0: คือของดีจริงไม่ผสมอะไรเลยสารเคมี
1: ค่ะ
0: อันนี้เน้นๆฮะโม่แล้วทำอะไรต่อฮะ
1: แล้วเราก็จะสลัดกากค่ะแยกกากถั่วเหลืองออกค่ะ
0: เอากากถั่วเหลืองมาต้ม
1: เอากากถั่วเหลืองอะค่ะไปเลี้ยงสัตว
0: ์เอาไปให้สัตว์กินได้
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำถั่วเหลืองที่คั้นได
1: ้เอามาต้มค่ะ
0: ที่เห็นอยู่นี
1: ่ใช่ค่ะ
0: อัตราส่วนน้ำกับถั่วเหลืองมีสูตรไหม
1: อ๋อมีค่ะ
0: แต่นี่มันสำคัญตรงนี้เนา
1: ะ
0: น้ำต้องใช้น้ำอะไรครับ
1: น้ำก็เป็นน้ำกรองค่ะ
0: ต้องน้ำกรอง
1: ใช่ค่ะของเราจะมีไม่ได้ของเราจะเป็นระบบกรองน้ำ
0: อ่ะจากน้ำมาแล้วผมดูขั้นตอนต้มอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเราก็จะเอามาลงกระทะแล้วก็ให้ความร้อนค
0: ่
1: ะ
0: ปกติ1เตานี่ต้มพร้อมกันหมดไหมครับ
1: หนึ่งเตาอ่ะต้มพร้อมกันหมดค่ะแต่8เตาเราจะทยอยต้มค่ะ
0: ทยอยต้มห่างกันกี่นาทีแต่ละเตา
1: ห่างกันประมาณ20นาทีค่ะ
0: 20นาทีอุ้ยเร็วเหมือนกันนะแล้วทำไปต่อ
1: แล้วเราก็ให้ความร้อนค่ะ
0: ให้ความร้อนกลับมาเดือดแค่ไหน
1: ประมาณ85องศา
0: ไม่ถึงร้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ง่ายๆคือ80กว่าองศาเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นเคล็ดลับเฉพา
1: ะ
0: ที่ทำใหคุณภาพของสีที่ออกมาคือ
1: สีออกมาสวยค่ะแล้วฟองเต้าหู้ก็นุ่มโปรตีนก็สูงค่ะ
0: เขาได้ทราบมาครับ100กรัมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จะมี22ก็ง่ายๆโปรตีน 22% อย่างนั้นเลยเยอะนะโอเคมาดูกันดีกว่าว่าวิธีการเอาขึ้นที่แขวนนี่คืออ
1: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
0: นี่นะครับฟองเต้าหู
1: ้
0: ประเด็นคือฟองเต้าหู้เขาสีสวยยังไงเรียกสีสวย
1: ก็คือสีก็จะเหลืองค่ะ
0: เหลืองแบบนี้
1: ใช่ค่ะแล้วก็นุ่มค่ะเวลาทำแบบข้าว
0: คือมันนุ่มตั้งแต่หน้าเตาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ประเด็นคือต้องตากนี่ทำไม
1: เพื่อให้มันเซ็ตตัวค่ะ
0: ต้องตากนานแค่ไหน
1: ตากประมาณ20นาทีค่ะ
0: 20นาที
1: ใช่
0: ทำไมแต่ละอันมันไม่เท่ากันอ่ะ
1: ก็คือของเราอะค่ะใช้เป็นแบบดั้งเดิมอะค่ะเป็นกระทะกลมฟองเต้าหู้อย่างเงี้ยค่ะใช้คนตัดก็มันอาจจะมีไม่เท่ากันบ้างค่ะ
0: หรือว่าฟองมันขึ้นไม่เท่ากัน
1: เท่ากันค่ะเขาเพราะว่าเขาจะรอเวลาที่เรากำหนดอะค่ะแล้วก็มาตัด
0: อ๋อแปลว่าโดยสูตรของเราเนี่ยเต้าหู้ทุกกระทะจะสามารถขึ้นมาเท่ากันได้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยได้คุณภาพสมบูรณ์ต้มนานกี่ชั่วโมง
1: เราจะต้มประมาณ7ชั่วโมงค่ะแต่ว่าต่อชั้น
0: นานขนาดนั้นเลย
1: ใช่ค่ะเราจะต้มแต่ว่าเวลาขึ้นชั้นอะค่ะประมาณ15ถึง20นาที
0: อันนี้15ถึง20นาที
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ขึ้นชั้นนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ต้ม7ชั่วโมง
1: ใช่ค่ะจนงวด
0: แช่ไว้4ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: หม้อกี่นาที
1: หม้อเตาละ20นาทีค่ะ
0: เบ็ดเสร็จรวมแล้ว12ชั่วโมงได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: 12ชั่วโมงคุณได
1: ้ได้ประมาณ60โลค่ะต่อเตา
0: ต่อเตา
1: ค่ะ
0: 60โลเองอ่ะผมก็นึกว่าได้แบบสักแบบ 200-300 โลอะไรอย่างงี้นะ
1: ไม่
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นประเด็นถามก่อนว่าใน1เตาใช้ถั่วประมาณกี่โล
1: ใช้ถั่วประมาณ80โลค่ะ
0: โอ้ต้องบอกว่านี่กําลังขึ้นเลยเอาขึ้นเลยกันเอาขึ้นเลยเอาขึ้นอย่างงี้เลยเค้ามีอะไรฮะมีมีดฮะ
1: ใช่ค่ะมีมีด
0: ค่ะ
1: แล้วก็หยิบค่ะ
0: มันจะขึ้นชั้นทุกๆกี่นาที
1: ประมาณ15ถึง20นาที
0: นี่ไล่ไปเรื่อยๆนะอ๋อเขาก็ไล่ดูทุกเตาอย่างนี้เลยนะเห็นอยู่นั่นนะอันนี้ก็ขึ้นแล้วเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็ขึ้นแล้วเหมือนกันเริ่มขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: นี่ตอนมาคุยกันใหม่ยังไม่มีเลยนะ นี่เริ่มมีแล้วนะเริ่มมีเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นคือฟองหนาฟองบางมันขึ้นอยู่คุณค่าของถั่วด้วยไหม
1: ขึ้นอยู่กับคุณค่าของถั่วด้วยค่ะแล้วก็การให้ความร้อนใช่ค่ะ
0: ถึงบอกว่ามีเคล็ดลับนะฮะมันเดือดไม่ได
1: ้ค่ะ
0: สมัยก่อนโง่เจงหวนเนี่ยเขาเป็นฟองเต้าหู้แห้งนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้เกิดความต้องการเปลี่ยนไปของตลาดเขาก็เลยมุ่งสู่ความเป็นตลาดของฟองเต้าหู้สด
1: ใช่ค่ะฟองเต้าหู้สด
0: ซึ่งปัจจุบันนี้บอกว่าทุกคนชอบกินหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นชาบูกระทะร้อนเลย
1: หมู
0: เยอะหมาล่านี่โ
1: อ
0: ้เจ็ดเลยขายแบบแห้งปัจจุบันไม่มีแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถามว่ายังทำได้อยู่ไหม
1: ทำได้ค่ะอ
0: ยากให้คนเห็นนะครับว่าของแบบแห้งเขาทำยังไงแล้วแบบสดทำยังไง
1: ได้ค่ะ
0: เชิญครับ
1: เดี๋ยวให้น้องตัดให้ด
0: ูเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนกันไหมทำแบบสดกับแบบแห้ง
1: ไม่เหมือนกันค่ะ
0: ไม่เหมือนอันนี้แบบแหละ
1: อันนี้แบบสดค
0: ่
1: ะ
0: แบบสดขึ้นมาเขย่าน้ำนี่นะวนตากเสร็จแล้ว
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบสด
0: แบบสดเอาแบบแห้งครับแบบแห้งมากันอ๋อต้องผ่างี้แล้วก็ไงต่อฮะปืดแล้วไงต่อฮะ
1: แล้วก็จะหยิบขึ้นมาผ้าเป็นแผ่น
0: ผ้าเป็นแผ่นนี้เลย
1: ถ้าเป็นฟองแห้งเราต้องเอาไปตากที่ห้องอบ2วันค่ะ
0: 2วัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โหนานหนา2วันถึงได้กิน
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงได้แพ็คเข้าไปส่งขาย
1: ใช่ค่ะ
0: คือเอาพอแค่ชื้น
1: ๆก็คือแห้งเกือบสนิทเลยค
0: ่
1: ะ
0: แห้งเกือบสนิทคือถ้าแห้งมากก็ไม่ได้ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะมัน
0: จะ
1: กรอบบางใช่ค่ะ
0: เอาแบบแผ่นใหญ่ๆอันนี้ค่ะสาธิตให้ดูเอาแบบแผ่นใหญ่ๆเลยนะนี่อย่างนี้เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยที่เอาแบบไปห่อก็ได้อันนี้เลยคือไปตากแห้งแล้วก็ห่อพวกอะไรหอยจ้อขายพับครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนื้ออันนี้ถือว่าถ้าเห็นนะครับแต่อันนี้ตากเหมือนกัน
1: ใช่เราจะเก็บค่อนข้างสดเพื่อเอาไปใส่ในน้ำเต้าหู้อีกที
0: หอยใส่น้ำเต้าหู
1: ้ใช่ค่ะ
0: มีน้ำเต้าหู้ขายด้วยแต่น้ำอันนี้ใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่อันนี้ด้วยนะ
1: เป็นอีกตัวนึงค่ะใช่
0: แล้วที่ทำอะไรต่อคะน้ำเต้าหู้ที่เหลือ
1: น้ำเต้าหู้ที่เหลือก็จะมีรถมารับค่ะเพื่อไปเลี้ยงสัตว์อีกที
0: เลี้ยงสัตว
1: ์
0: แปลว่าอันนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ใช้ให้เลี้ยงสัตว์อย่างเดียวนะอันนี้คือเพราะว่ายอดโปรตีนมันได้ขึ้นมาข้างบนแล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ลอกไปลอกได้กี่ครั้ง
1: 15ชั้นค่ะ
0: 15ชั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็หมดนะครับหัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกนี่แหละความอร่อยที่แท้จริงจากถั่วเหลือง 100%ตรงนี้เสร็จจบปุ๊บพัก20นาทีแล้วไปไหนต่อ
1: แล้วก็จะเข้าห้องช่างกิโลค่ะแล้วก็เก็บเข้าห้องเย็นค่ะรอการตัดแต่งค่ะ
0: ตัดแต่งเข้าห้องเย็นห้องเย็นต้องเย็นจัดแค่ไหน
1: ฮะห้องเย็นเราควบคุมอุณหภูมิที่0ถึง5องศาค่ะ
0: ไม่เกิน5องศา
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่จุดเยือกแข็งว่างั้นเถอะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแล้วคุณภาพมันเก็บได้นานแค่ไหน
1: ของเราอะค่ะพร้อมกับผู้เราจะเอาไปฟีดเป็น IQF อีกทีนึงค่ะเก็บได้1ปีค่ะ
0: IQF คือระบบ
1: เป็นโพสเซนอะค่ะ
0: เป็นโพสเซนนะฮะถุงละกิโล
1: ถุงละ500กรัมค่ะแล้วก็
0: ครึ่งกิโล
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีสดหน้าเตาค่ะซึ่งลูกค้าที่มาซื้อค่ะจะเป็นลูกค้าแบบอากงอาม่าค่ะเขาจะมาซื้อตัวสดๆที่เราหยิบจากเตาเนี่ยเลยค่ะแล้วก็ส่งถึงมือลูกค้าเลยในช่วงกินเจอะค่ะเพราะว่าเขาจะไปทำกับข้าวซึ่งมันจะนุ่มแล้วก็หอม
0: จากนี้ไปทำอะไรต่อ
1: ต่อไปเราก็จะเอาไปคัดคุณภาพค
0: ่
1: ะ
0: ไปเลยดีกว่าครับตรงนี้ร้อนขอเชิญนำแล้วคุณแดนขอบคุณไม่น้อยเชิญครับไปครับเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิง
2: ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจดจำได้ในทุกรสชาติแค่มีชิปรสก็อร่อยครบรส
3: ชิปรส
4: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
5: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
6: อร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
5: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไกด
7: ์หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
8: กลับมาลูกแกงแม่ลูก
9: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
7: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
10: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
10: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
3: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายจดจำได้ในทุกรสชาติ

0: แค่นี้ชิพรสก็อร่อยครบรส
1: ชิพรส
2: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนด์รีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนด์รีเพร์ต้องถึงพริกถึงขิ
3: งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส

0: จากราวตรงนี้มาบอกว่าเก็บแพ็คแล้วก็จะแพ็คทำไมต่อ
1: ก่อนที่จะแพ็คแล้วก็คัดคุณภาพค่ะช่างกิโลคัดคุณภาพ
0: อ๋อช่างให้ก่อนเหรอ
1: เพื่อให้1กระบะได้7กิโลค่ะ
0: อ๋อช่างอันนี้ก่อน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: อืม
1: แล้วก็เสร็จแล้วก็ไปเข้าห้องแช่เย็นค่ะ
0: สูตรนานแค่ไหนครับ
1: 24ชั่วโมงค่ะ
0: วันนึงเลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหนึกว่าทำได้เลยแปลว่าวันนึง
1: เพื่อให้ฟองเซตตัวค่ะ
0: อุณหภูมิเท่าไหร่คร
1: ับ
0: อ
1: ุณหภูมิ0ถึง5องศาค่ะ
0: ที่บอกนะฮะ0ถึง5อ๋อนี่ยังไม่ใช่เก็บจริงๆก็คือนี่เตรียมสำหรับการทำขั้นต่อไป
1: ใช่ค่ะก่อนการตัดแต่งค่ะ
0: การตัดแต่งโอเคก็แปลว่าจากนี้ไป1วันนะครับเก็บในห้อง0ถึง5องศา
1: ใช่ค่ะ
0: 1วัน
1: ค่ะ
0: มาครับมาต่อครับนี่ว่าช่วงสุดท้ายแล้ว
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการตัดแต่งฟองเต้าหู้ค่ะแล้วก็จะเอาฟองเต้าหู้ที่เก็บมาที่แช่เย็น
0: ค่ะ1วัน
1: 1วันค่ะแล้วเอามาตัดแต่งเป็นแท่งๆค่ะเพื่อแพ็คส่งต่อลูกค้า
0: อันนี้จะเห็นว่าท่านอาจจะเริ่มคุ้นตากันแล้วในท้องตลาดนี่ทำแบบนี้เลยนะวัดกันเท่าไหร่ฮะความยาว
1: ความยาว8ถึง9เซนค่ะ
0: แปดถึง9เซนก็แปลว่า8ก็ได้9ก็ได้เหรอ
1: ค่ะเป็นเลนส์เพื่อให้แบบมีความยืดหยุ่นค่ะ
0: น้ำหนักเราชั่งแล้ว
1: ค่ะ
0: หรือต้องชั่งอีกทีไหมฮะ
1: ก็มี QC มาสุ่มตรวจช่างอีกทีนึง
0: ซึ่งคนไหนก็คือคุณแนนนี่เอง
1: ค่ะ
0: ตรวจยังไงตรวจยังไงก็หยิบเลย
1: ใช่ค่ะก็สุ่มหยิบจากตะกร้
0: า
1: แล้วก็ไปวัด
0: ไปวัดด้วยนะ
1: วัดความยาวค่ะแล้วก็ชั่งน้ำหนัก
0: ชั่งน้ำหนัก
1: ค่ะ
0: น้ำหนักต่อถุงอย่างที่บอกตอนแรกก็มีเท่าไหร่นะ500
1: ค่ะ500กรัม
0: อย่างเดียวเลยเหรอ
1: มี100กรัมด้วยค่ะสำหรับเป็นฟองเต้าหู้สดค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบว่าคนแบบกินน้อยกินคนเดียว
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ได้ก็ตรงวันนี้ทุกวันนี้ส่งขายเยอะแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: หลายที่ด้วย
1: หลายที่ค่ะ
0: จากตรงนี้ไปตรงนี้แพ็คเป็นแพ็ค
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: 500กรัมกับ100กรัม
1: ค่ะ
0: ราคาต่างกันไหม
1: ต่างกันค่ะ
0: 500กรัมเท่าไหร
1: ่500กรัมถุงประมาณ159บาท
0: แล้วถุง100กรัม
1: ถุง100กรัมถุงละ35บาทถึง39บาทค่ะ
0: ถึง39บาท
1: ใช่
0: แต่มีเลนส์อีกเหมือนกันขึ้นลงแล้วแต่ใครติดต่อหน้าที่นี
1: ่
0: ย้ำกันอีกทีนึงตรงนี้ถ้าเอาไปเก็บในตู้เย็น
1: ได้ถ้าเป็นฟองสดแช่เย็นธรรมดาค่ะอยู่ได้17วัน
0: 17วันนะครับถ้าแช่แข็งถึงองศาไปเลย
1: อยู่ได้1ปี
0: 1ปีเต็มที่ใช่มั้ยประเด็นคือตรงนี้ไม่ต้องห่วงเก็บได้นานเก็บได้สบายไปต่างประเทศได
1: ้
0: เดินทางได
1: ้
0: ไหนๆก็มาแล้วก็ต่อยอดกันเลย
1: ได้เลยค่ะตอนนี้คุณแม่มนเตรียมทำกับข้าวไว้ให้คุณ
0: ค่ะแจ๋วเลยครับงั้นเราไปดูกันว่าจะทำอะไรให้เรากินโอเคช่วงต่อยอดเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะมาครับช่วงต่อยอดครับกับเรื่องราวของฟองเต้าหู้แน่นอนไม่ได้มากับคุณแม่มนอย่างเดียวครับและนี่ลูกสาวคุณเนสวัสดีครับมากัน2คนเลยเมนูที่จะทำในวันนี้ต่อยอดคือเมนูอะไรครับ
2: ฟองเต้าหู้แล้วก็ปรุงรสค่ะ
0: เมนูชื่อฟองเต้าหู
2: ้
0: ปรุงรสโอเคครับ
2: จะทำเลยไหมคะ
0: มีอะไรบ้างครับแม
2: ่ก็จะมีเป็นฟองเต้าหู้นะคะ
0: อันนี้อะไรอันนี้
2: ฟองเต้าหู้อันนี้แบบหั่นแล้ว
0: เหมือนกันแต่หั่นแล้วอันนี้เนี่ยต่อครับ
2: ก็เอาแป้งเนี่ยมาร่อนก่อนนะคะแป้งทอดกรอบ
0: คือถ้าร่อนแล้วมันจะทำให้มันละเอียดขึ้นใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะได้แล้วมันเนยได
0: ้ได้แล้ว
2: ฟองลงมาคลุกเลยค่ะ
0: เอาฟองเลย
2: คลุกแล้วนั่นต้องนั่นเลย
0: ต้องไปเลยฮะ
2: ต้องไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เราก็คนๆนะฮะ
0: นี่นะไปครับแม่ครับแม่จะได้กรอบบ้างกรอบน้อยฟองเต้าหู้ฟูไปฮะ
2: ค่ะ
0: กรอบเลยนะแม่นะ
2: ค่ะ
0: ต้องเหลืองขนาดไหนมีเหลืองเข้มเหลืองอ่อน
2: ก็ไม่ต้องเข้มมากนะฮะ
0: อันนี้ไม่ทอดนะ
2: จ
0: ะบอกว่าอันนี้กินได้เลยอ
2: ันนี้มันก็กินได้นะ
0: กินได้แล้วใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่เพราะมันก็สุกแล้วนะฮะเพราะมันผ่านการต้มแล้ว
0: รสชาติมันหนุบๆดีอะเนื้อแน่นๆอ
2: ะ
0: ไม่ได้มีกลิ่นเต้าหู้อะไรเยอะแยะเน
2: า
0: ะ
2: ฟองเต้าหู้ของเรานะฮะ 100% เราจะไม่ใส่สารอะไรค่ะ
0: แสดงว่าใส่ใจคือคุณภาพเลยนะเอาครับคุณเนกับมาร์คก็ช่วยกันทอดเสร็จแล้วประเด็นคือตอนนี้คือทำน้ำซอสใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำซอสทำยังไงบ้างครับซอสปรุงรสนะครับ
2: ซอสปรุงรส
0: ซอสปรุงรสมา
2: แล้วก็เป็นอันนี้เป็นซอสเห็ดหอม
0: ซอสเห็ดหอมครับ
2: แล้วก็อันนี้เป็นน้ำเชื่อม
0: น้ำเชื่อมเอาใช้น้ำเชื่อมดีกว่าเนาะ
2: ใช่ค่ะพริกไทยนะคะ

0: ครับ
1: ผงปรุงรสมะม้าก็จะไม่ใส่เยอะเอานิดเดียว
0: อ๋อนิดเดียวน้ำส้ม
1: สายชูนะคะทิพรสนะคะ
0: นี่แค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนี่เป็นน้ำส้มสายชูกัน 5% นะครับเรียบร้อยครับ
1: เอาไปตั้งเตานะฮะเพื่อว่าให้

0: นี้คือว่าถ้าเกิดให้เย็นแล้วเย็นแล้วเอามากรอง
1: กรองเพื่อเอากากออกนะฮะ
0: แบบนี้เลยนะฮะแล้วไงต่อฮะ
1: ก็ฉีดเลยค่ะฉีดแล้วก็คลุกเลย
0: ต้องฉีดต้องฉีดเยอะแค่ไหนครับ
1: ถ้าหากว่าเราชอบเข้มข้นเราก็ใส่เยอะนิดนึงใส่นี่เลย
2: สาหร
0: ่
2: าย
1: สาหร่าย
0: อ๋อพอเป็นน้ำซอสไปเกาะนะไปเกาะนะแล้วสาหร่ายก็จะไปเกาะมาครับถึงช่วงเวลาของการชิมไม่ได้มีแค่นั้นทำมาให้เราดูด้วยว่าทำอะไรได้อีกอันนี้เป็นอะไรฮะ
1: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บอันนี้คืออะไรฮะฟองเต้าหู
1: ้นี่ค่ะเป็นธัญพืชนะคะแล้วก็ใส่ฟองเต้าหู้อยู่ใน
0: อยู่นี่เลย
1: อยู่ในเนี่ย
0: เนี่ยฮะนี่ใส่นี่แหละในนี้ใช่ไหมฮะก็เป็นน้ำเต้าหู้แบบเหมือนของหวานนี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำเต้าหู้อ่ะหอม
1: ไม่ต้องหวาน
0: อันนี้จืดๆเลยนะกินมันๆขออนุญาตนะฮะเป็นก๋วยจั๊บเนาะ
2: ก๋วยจั๊บค่ะ
0: หอมเนาะก๋วยจั๊บเลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หอมอ่อนๆกำลังดีครับอันนี้มีสาหร่ายด้วย
1: ผมจริงอันนี้ถ้าเราจะไม่ทำแบบนี้เอาไปจิ้มนมก็อร่อยนะฮะ
0: จะบอกว่าอันเนี้ยเหมือนชูโรสเหมือนแบบแป้งชูอ่ะแล้วก็บีบแล้วไปทอดอ่ะถ้าต้องการมันจะกรวงๆอ่ะข้างนอกมันกรอบข้างในมันนุ่มแล้วพอแม่บีบซอสไปข้างนอกมันหอม
1: ค่ะ
0: แล้วเค็มหน่อยๆอร่อยครับอันนี้อร่อยหมดทุกอย่างเลยจะทำเป็นแบบว่าน้ำเต้าหู้ก็ได้กินชิวๆนะเย็นๆค่ำๆเช้าๆกินได้หมดอันนี้ก๋วยจั๊บกินมื้อหลักได้เลยอันนี้ใส่ถุงกินเล่นในรถได้หลายแบบเลยสุดยอดอันนี้คือฟองเต้าหู้วันนี้ใครสนใจเรื่องราวดีๆนะครับต้องบอกว่าอันนี้อยากให้มาลองใครสนใจต้องมาที่
1: อ่ะในบอกเลย
3: ช่องทางติดต่อนะคะก็จะมีทาง Facebook นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อได้ทาง LINE Official นะคะของฟองฟองเลยค่ะ
0: ขอบคุณโง่เจงมวลมากครับคุณแม่มวลครับขอบคุณคุณเองขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะคะขอบคุณนะครับ
1: ค่ะ
0: แหมวันนี้อย่าลืมนะครับเวลาไอดีครับ15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีครับช่อง9กด30กับถึงพริตติ้งกิ้งวันนี้ขอให้อิ่มบุญในเทศกาลดีๆกินเจวันนี้ให้อร่อยกับนี่ครับโง่เจงมวลฟองเต้าหู้วันนี้เมนูของคุณสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับและสวัสดีครับขอบคุณครับครับรายการถึงพริตติ้งกิ้งครับขอมอบรางวัลตาทิพรสให้กับคุณพ่อคิมกับโง่เจงงวนเรื่องราวของฟองเต้าหู้แค่มีที่รถก็อร่อยครบรสขอบคุณครับพ่อคิมครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พอเราสูงวัยแล้วเราก็จะเห็นว่ามีบางอย่างที่เราเคยทำมาเนี่ยนะคะเราก็ต้องปล่อยมือให้กับลูกหลานในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องสูญเสียบุคคลที่รัก
2: สูญเสียคนใกล้ตัวที่อยู่กันมาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นปรับตัวยังไงปรับใจยังไง
3: จริงๆแล้วเขาให้เวลาเราตั้ง6ปีนะเราก็ต้องทำใจพอเขาเสียเนี่ยเราจะไปเศร้าซึมเศร้าส้อยมันก็ไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงอ่ะ

0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยทางพิเศษเพื่อคนพิเศษ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการบ้านพักคนชรานะคะก็ทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็เป็นแนวคิดว่าผู้สูงวัยฟังและใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อ
1: ค่ะส่วนใหญ่คนสูงวัยนะคะก็จะมาบอกว่าเออดีนะเพราะบางประเด็นอย่างเงี้ยบางทีไม่ได้นึกถึง
2: ค่ะ
1: เออยิ่งช่วงเรื่องการหลงลืมคนโอ้โหชอบมากเลยอัลไซเมอร
2: ์ค่ะ
1: เออแล้วก
2: ็บางคนเพิ่งจะแบบสูงวัยใช่ไหมคะก็หันมาสนใจตัวเองมากขึ้น
1: ค
2: ่ะส่วนคนที่ผ่านมานานแล้วก
1: ็ไม่ต้องสนใจอะไรแล้ว
2: นำประสบการณ์มาแชร์และแบ่งปันค่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ

0: ใจนะคะสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยคือพอเราสูงวัยแล้วเราก็จะเห็นว่ามีบางอย่างที่เราเคยทำมาเนี่ยนะคะเราก็ต้องปล่อยมือให้กับลูกหลานได้ทำต่อใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะต้องสูญเสียบุคคลที่รักหรือว่าอาจจะสูญเสียสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องจะเตรียมตัวรับมือแล้วก็รับใจด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ประเด็นที่หนึ่งนะก็เป็นเรื่องหนักหนาแล้วนะ
0: เค
1: ยทำมางานมาตลอดชีวิตเช้าตื่นขึ้นมาทำตกดึกกลับบ้านเตรียมงานเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นพอมาถึงในอายุหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะต้องหยุดบางคนปรับตัวไม่ได้นะเศร้าหมองแล้วประเด็นที่สองที่เมื่อกี้นี้น้องแหม่มพูดถึงอะสูญเสียคนใกล้ตัวที่อยู่กันมาทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นปรับตัวยังไงปรับใจยังไงที่จะทำให้มีความรู้สึกว่ามันจะต้องเดินทางต่อชีวิตไม่ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามเกิดขึ้นกับเรา
0: ค่ะนี่คือสิ่งที่ผู้สูงวัยเนี่ยจะต้องเจอเนาะบางครั้งเนี่ยเราก็คิดถึงแต่เรื่องของสุขภาพใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของภายนอกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราลืมคิดถึงไปไงเพราะเราคิดว่าสิ่งต่างๆเนี่ยที่เราทำมาทั้งหมดเรายังคงทำมันต่อไป
1: มันยังอยู่มันยังไม่ไปไหน
0: ยังอยู่แล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างอะไรของเราก็ยังคงอยู่เพราะเราไม่ได้คิดถึงการพัดพรากการจากใช่ไหมคะเพราะเนี่ยถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะเรียนรู้ในขณะที่ทุกอย่างยังคงปกติอยู
1: ่
0: อะไรที่ปกติอยู่อย่าเพิ่งประมาท
1: ค่ะเพิ่งไปอ่านเจอบอกว่าวันสำคัญเป็นวันไม่มีจริงวันทุกวันเป็นวันสำคัญบางคนเนี่ยนะอยากจะแสดงความรู้สึกที่ดีๆกับคนนะอย่าเลยกักเอาไว้ก่อนไม่เอาหรอกเดี๋ยวรู้หมดว่าฉันเป็นหมูในอวยเพราะฉันไม่พูดเดี๋ยวไปรอไว้วันเกิดก็แล้วกันค่อยบอกหรือว่ารอไว้วันครบรอบวันแต่งงานแต่บางทีมันจากกันก่อนวันนั้นใช่ไหม ความรู้สึกที่ดีที่จะมีให้กับใครเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พูดแล้วบางคนเสื้อผ้าเข้าของอะไรไม่ใช้นะเก็บเอาไว้เลยแล้วบอกว่าเดี๋ยวไว้ใช้วันที่สำคัญแต่วันที่สำคัญบางทีมันไม่ถึงเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ได้แตะต้องความรู้สึกที่ดีสิ่งของที่ดีคนที่ดี
0: ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะ
1: ใช่
0: แล้วก็โลกโซเชียลทำให้เราได้เห็นข่าวต่างๆนี่เกิดขึ้นบางครั้งเรามีความรู้สึกว่าอ้าวอายุยังน้อยเองนะอย่าพูดถึงคนสูงวัยเลยนะอายุยังน้อยอ่ะอ้าวจากกันไปแล้วเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยข่าวสารที่เรารับรู้เรื่องราวของทางสังคมเนี่ยมันรวดเร็วมากและสิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันก็ช่วยกลับมาดูตัวเราเองด้วยว่าเออนะเราก็เป็นคนเหมือนกันนะทุกคนเราก็เป็นคนเหมือนกันเพราะเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตของเราจะเหลือขีดมากน้อยแล้วเราก็ต้องกลับมาใส่ใจแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับพี่กอบสุขพี่กอบสุขนะคะก็เป็นผู้จัดละครแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยเป็นคนที่อารมณ์ดีมากป้าจี้ก็คงเคยเจออยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งพี่กอบสุขเองเนี่ยนะคะวันนี้ก็มาถึงจุดที่จะต้องปล่อยมือเพื่อให้ลูกๆได้ทำ
1: ทำงานต่อ
0: ในขณะเดียวกันนะคะก็สูญเสียคนที่รักด้วยแล้วคนอารมณ์ดีอย่างพี่กอบสุขเนี่ยนะคะจัดการกับเรื่องราวทั้งหมดนี้เหตุการณ์นี้อย่างไรบ้าง
1: นะคะเอ้ยยิ่งป้านี่นะจะสนิทกับทั้งตระกูล
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเริ่มต้นที่แสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เป็นนักแสดงเนี้ย
0: ค่ะ
1: ก็คือคุณสักกะจารุจินดาเมตตามากอารมณ์ดีมากเก่งมาก
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวคงมีเรื่องราวต่างๆคุยกันเยอะแยะ
0: งั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพูดคุยกับพี่กอบสุขกัน
2: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพัดลมสากรรมขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตร

0: มีมาตรฐานมอกอและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิว่าสิคะ
1: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิว่าดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
0: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
1: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิว่าครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Aside Shop Mania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: กลับมาพูดคุยเบรกที่2นะคะบ้านพักคนชราค่ะเบรกนี้นะคะเราก็จะพูดคุยกับคนที่คุ้นเคยกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ดิฉันคุ้นเคยมากทั้งตระกูล
0: ค่ะนั่นก็คือคุณกอบสุขจารุจินดานะคะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่จิและน้องแหม่ม
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคะ
2: นานมากลองทำโนซี
1: ใช่ไม่เจอแบบนี้แต่ว่าก็รู้ข่าวกันไปมา
2: ใช่พี
0: ่
2: ก็รู้ว่าใครทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้อง
2: ใช่
0: แต่วันนี้บางทีคือคุณผู้ชมนะคะอาจจะไม่ทราบว่าตอนนี้พี่กอบสุขเนี่ยทำอะไรบ้างอัปเดตชื่อกันหน่อยดีไหมคะ
2: ใช่เอาอย่าหน่อยนะเอาเยอะก็ได
0: ้ค่ะทำอะไรบ้างคะยังทำละครอยู่ไหม
2: ตอนนี้เหรอไม่ได้ทำมา3ปีแล้วเรื่องสุดท้ายที่ทำก็เจ้าสาวบ้านไร่ที่เด่นคุณเล่นอันนั้นเจ้าสาวบ้านไร่เล่นดูจะ3ปีแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำวางมือให้อุทำให้ลูกสาวทำ
1: คืออุก็ทำมากอุเก่งมาก
2: กราบขอบพระคุณที
1: ่พอรู้ว่าอุทำเนี่ยนะก็รู้โอ้สบายแล้วกบสุขได้พักแล้วตอนน
2: ี้เขาทำมาเป็น10ปีแล้วพี่แต่ว่าเราก็ยังทำอยู่อ่ะมันก็เลยแบบนะไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงเราก็ลุกออกมาแบบว่าไม่เอาแล้วแม
1: ่
2: ก็พอแล้วไปอยู่นี่ดีกว่าบ้านพักคนชรา
1: จ้า มองไว้บ้างยังที่ไหน นี่ตลอดตะเวนโลกตลอดจะไปอยู่ได้ไหมบ้านพักคนชรา
0: ไม่ได้
2: ก็ต้องมีเพื่อนแบบพี่จี้อยู่บ้างไม่ได้มีคนเมาไงได้มาอยู่เองไม่ได้หรอก
0: แล้วจุดเปลี่ยนที่พี่มีความรู้สึกว่าควรจะวางมือแล้วก็ให้ลูกสาวดูเองจริงๆคืออะไรคะ
2: คือคิดมานานแล้วแต่ว่าเราอะนิสัยไม่ดีชอบทำงานอยู่ไงแล้ววันหนึ่งเราก็แบบเลิกดีกว่าไปเที่ยงท่องเที่ยวเช้าก็ทำบุญสายๆก็ไปนู่นมานี่แล้วก็โลกก็เปลี่ยนนะเราก็ไปถ่ายติ๊กต็อกพาคนก็ไปกินนู่นพาคนก็ไปเที่ยวนี่อะไรเงี้ยมันก็
1: ลงตัวกับชีวิตของตัวเองเรื่องการรับประทาน
2: ใช่แล้วก็ว่างๆก็ไปดูรีสอร์ทที่เขาใหญ่ซึ่งมี 5-6 ห้องเล็กๆอย่างเงี้ย
0: ลูกสาวก็โอเค
2: ลูกสาวโอเคก็ชอบอยู่แล้วคุณรักเขาเลือดเขาแรงเลือดพ่อเลือดปู่เลือดแรง
1: เลือดของการทำงาน
2: ของการทำงานเขาแรงมาก
1: แม่นี่พูดถึงคุณสักการ์แล้วเราคิดถึงมากเลย
2: มาก
1: ใช
2: ่ไหม
1: ใช่บอกว่าถ้าเผื่อสูว่าคุณสักการ์ไม่เรียกไปให้ไปแสดงภาพยนตร์คนจะไม่ได้มีโอกาสคนคงไม่รู้ที่ฉันแสดงภาพยนตร์ก็ได้นะ
2: ใช่เขาแสดงเรื่องแรกที่เจอกันเรื่องแก้วกลางดง
1: ผู้ใหญ่ลี
2: เฮ้ยผู้ใหญ่ลีกับนางมา
1: ขอโทษนะครับนี่ผิดตระกูลแล้วนะเราอ่ะ
3: พ
1: ี่
3: จ
1: ิ๊
3: บ
1: ไม่อะไรใช่ไหมดิ
3: ให้อภัยป่ะให้อภ
1: ั
3: ยป่ะ
1: เออ
0: ไว้นี้แล้วเขาให้อภัย
3: ผู้ใหญ่ลีกับนางมา
1: ผู้ใหญ่ลีเรื่องแรกของจินตลาด้วยแล้วก็เราก็ไปแสดงช่วยขอพูดนิดนึงนะเพราะว่าจินตลาเขาน่ารักมากไงแล้วก็โฆษณาตอนนั้นกำลังโฆษณาแล้วดังมากแล้วก็เป็นคนที่ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยข
2: ้
1: างในของเขา
2: ใช่
1: จินตลาป้ารักหนูนะหนูแหม่ม
2: ใช่
1: หนูดีกับป้ามากอะไรยังไงก็ตามแหม่มถึงแหม่มถึง
2: ใช่
1: ถึงในแง่ความรู้สึกอาจจะไม่ได้เจอตัวกัน
2: ใช่
0: แล้วแสดงว่าถูกฉลองคนชื่อแหม่ม
2: แบบนี้ล่
1: ะ
2: แบบนี้ล่ะแบบนี้ล่
1: ะ
2: แบบนี้ล่ะ
1: อีหลักอีเหลือ
2: ภาษาไทยวันละคำอีหลักอีเหลือแปลว่า
1: อีเหลือ
0: ทนตัวเองทนกันไป
2: ทนได้ทนไปแต่จินตลาเขาน่ารักเขากระสุกเขาก็น่ารักตลอดเวลา40ปีที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยเขาน่ารักตลอดเลยพี
0: ่
2: เวลาเขาไปกินอะไรเนี่ยก็จะบอกว่าคิดถึงพี่สุขจังเลยแล้วเขาก็จะซื้อมาฝากบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราคิดว่าวันหนึ่งวันสองวันจะได้เจอกันนะเขาก็จะซื้อมาฝากอะไรเงี้ยน่ารัก
0: อ่ะมาถึงชีวิตของพี่กอบสุขนะธุรกิจเราก็ปล่อยวางแล้วให้ลูกสาวเต็มตัว
2: ใช่
0: นะคะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะก
2: ็
0: คือคู่ชีวิต
2: โอ้พี่เล็ก
0: พี่เล็ก
2: ตาเล็ก
0: ก็อันนี้เป็นจุดหนึ่งหรือเปล่าคะที่ทำให้เราต้องแบบ
2: คือตาเล็กเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งมา6ปีเขาก็ให้เวลาเราทำใจนะแหม่มเขาให้เวลาพี่ทำใจครอบครัวทุกคนทำใจอ่ะก็เขาก็ไปอยู่เขาใหญ่อากาศดีใช่ไหมธรรมดาคนเป็นปอดเป็นตับนะไม่นานหรอกนะมาก็เขาก็อยู่ให้เราทำใจตั้ง6ปีก็ไปอยู่อากาศดีๆเขาใหญ
0: ่
2: มันก็นะร่างกายเขาก็พอทนได้อะไรได้แต่เขาไม่ได้โทรมอะไรเลยนะพี่จี
1: ใช่
2: เขายังวันที่สุขไปรับรางวัลแม่ดีเด่นเมื่อปีที่เขาเสียนะคือวันที่9เนี่ยสุขไปรับแล้วเขาเสียวันที่ เสียวันที่2กันยาวันที่20กว่าเนี่ยเขา20กว่าสิงหาเขาเข้าโรงพยาบาลเขาก็ยังปกติมากเลยอ่ะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามันไปสุดตรง 2-3 วันหลังเท่านั้นเอง
1: นี่พอพูดกันแล้วเนี่ยนะประวัติที่พูดอยู่เนี่ยฉันไม่เคยผูกพันกับเธอเลยนะสำหรับคุณเล็กฉันก็ผูกพันมากพี่เล็กนี่พี่เล็กทำเรื่องนี้ใช่ไหมสีไม้คานพี่เล็กก็กลับ
2: ถูกพี่ที่ก็เล่น
1: ฉันก็เล่นแล้วเรื่องนั้นนะทำให้แบบว่าเจอผู้คนเยอะมากแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนน่ารักเขาก็ดูกองถ่ายดูแลกองถ่ายอย่างดีแล้วขอพูดนิดนึงได้ไหม
2: ได
1: ้สำคัญมากเลย
2: เก่าสิ
1: อุ๊ฉันก็สนิทในหัวใจกับเขาวันหนึ่งเขานั่งรถกันไปพ่อแม่ลูกแล้วก็อุ๊นั่งหลังแล้วอุ้มก็แบบว่ายังเด็กเป็นนุ่งชุดอนุบาลนุ่งกระโปรงแดงจำได้ป่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วคุณแม่ไม่ทราบว่าดุคุณพ่ออะไรยังไงก็ไม่รู้ แล้วอุ๊บอกว่าพ่อเปลี่ยนเมียได้นะพ่อนะจำไม่ลืม
2: มันบอกว่าพ่อแม่คนนี้มันดุ
1: มันดุ
2: เปลี่ยนเมียใหม่
1: เหรอพ่อจะจำได้เรื่องนี้เพราะฉะนั้นผม
2: ตลกอ่ะ
1: เลยเห็นเขามานะตั้งแต่นุ่งกระโปรงแดงกระโปรงอนุบาลเขาเป็นครอบครัวสนุกสนานค่ะอีกคนต้องพูดถึงคุณดวงดาวเดี๋ยวไม่รู้ตระกูลเดียวกันหมด
2: ใช่คุณดวงดาวเป็นน้องสาวตาเล็ก
1: สาวตาเล็ก
2: เป็นน้องสาวตาเล็ก
0: ก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะคะหลายคนอาจจะเพราะพี่เป็นคนอารมณ์ดีเนาะแล้วเวลามีเรื่องแบบพลาดพลาดแบบนี้นะพี่รับมือกับตั้งรับมือกับความสูญเสียยังไงคะ
2: จริงๆแล้วเขาให้เวลาเราตั้ง6ปีนะเราก็ต้องทำใจพอเขาเสียเนี่ยเราจะไปเศร้าซึมเศร้าซ้อยมันก็ไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงอ่ะว่าเขาเป็นอย่างนี
1: ้
2: โลกม
1: ัน
2: ต
1: ้
2: องเราต้องอยู่กับความจริงให้ได
1: ้แล้ววันงานที่ไปงานตะเล็กโอ้ยเขาเดินหัวศาลาท้ายศาลาเรียกหาให้ไปกินของกินเยอะมากเลยนะ
2: ใช่ทุกคนชื่นชมมากเลยเรื่องของกินปังโกมีไหม
1: ปังโกน้ำ
2: เต้าหู้ม
1: ี
2: ไหมน้ำเต้าหู้เด็ดมากเขาว่างั้น
1: เพราะฉะนั้นอันนึงนะที่ฉันเห็นจากเธอนะ
2: ค
1: ืออะไรรู้ป่ะ
2: อะไร
1: เราต้องยอมรับสภาพชีวิตจริงของเราเธอจะไปนั่งเกาะอยู่ตรงไหนแล้วเธอจะร้องไห้ข้ามกรดไม่ได้อย่างที่เธอพูดดีมากว่าคุณเล็กให้เวลาเธอ6ปี
2: ใช่
1: แล้วเธอต้องเป็นหัวเรือใหญ่ในการดำเนินชีวิตของครอบครัว
2: ใช่
1: ใช่ไหม
0: หรือว่าช่วงนั้นนี่พี่ก็ต้องแบบ
2: ไอ้เศร้ามันเศร้าทุกคนแม่แต่มันไม่รู้จะทำยังไงมันก็ต้องยอมรับความจริงเธอร้องไห้ให้ตายเขาก็ไม่ฟื้นถูกไหมล่ะ
1: แล้วอีกอันหนึ่งต้องเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วย
2: เออแม่อีกเนาะแม่98แล้วปีนี
0: ้แล้วลูกสาวด้วยล่ะ
1: สวย
2: ใช่ไหม
0: อย่างลูกสาวแล้วก็ต้องทำใจเหมือนกันเราต้องคอยดูแล
2: ใจใช่ไ
0: ห
2: มอุพูดมาคำพี่แบบอึกมากวันก่อนเนี้ยบอกที่ละครเขาออกเมื่อนะเขาบอกแม่คนดูละครเยอะเลยเนาะถ้าพ่อเขาอยู่ก็คงภูมิใจกับอุนะเราก็บอกว่าเออเขาก็คงเห็นอยู่แหละแต่ว่าวันเนี้ยมีแม่ภูมิใจแทนอยู
1: ่
2: ก็บอกเขาไป
0: นะ
1: นี่เลยความเข้มแข็งแข็งแกร่งของลูกเขาส่งลูกเขาไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาทิ้งเลย
2: ทิ้งเลย
1: อินเดียนะเธอ
2: ไปอินเดียนะมัน
1: ถึงเนาะเห็นไหมฉันรู้ประวัติ
2: เออก็ต้องรู้สิก็พี่จีทำอะไรกินอ้วกแมวอะไรก็ยังรู้เลย
1: นี่มันเรียกว่าอ้วกแมวเพราะป้าไปกองถ่ายปุ๊บธัญพืชทุกอย่างป้าก็จะกินแล้วพอไปถึงกองถ่ายนะ
2: เปิดมาพี่จีอะไรอ่ะ
1: มันเนื้ออ้วกแมว
2: ยุกอ้วกแมวลูกเดือยลูกอะไรสมัยก่อนไม่ค่อยมีคนกินไงลูกเดือยถั่วเขียวงาดำ อะไรไม่รู้ปนกันหมดเป็นก้อนพี่อ้วกแม
0: ่ฉันฝากบอกว่า
1: ไม่จะบอกว่า
2: แต่ไม่หารู้ไหม
1: ยังทานอยู่จะบอกว่าทานอ้วกแมวเถอะนะคะเพราะว่าหุ่นจะเป็นแบบดิฉันค่ะ
2: พ
1: าไปกินอย่างเขาจะตัวเท่าเขาค่ะ
2: พึ่งรู้ว่ามันเป็นอาหารสุขภาพพึ่งรู
1: ้แล้วพอไปกองถ่ายนะใครเขาทำอะไรเลยอุ้ยไปเซ็ตนะไปแต่งหน้าทำผมฉันหุงข้าวก่อนเพราะฉันกินข้าวกล้องเดี๋ยวจะนึกว่าอุ้ยอีป้านี่แบบว่ามาเฟกในช่วงนี้มันไม่ใช่เราทำมาตลอด
2: ทำมานานแล้ว 3-40 ปีแล้วพี่เจีย
0: พอป้าเจี๊ยพูดถึงเรื่องสุขภาพเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาถามสุขภาพสุขภาพกายเนาะเพราะเมื่อกี้สุขภาพใจนี่คือเราเตรียมตัวมาอยู่แล้วนะโอ้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างทุกอย่างมันก็ต้องแบบมีการเตรียมตัวก่อนที่เราจะเจอของจริงเนาะ
2: ค
0: ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูว่าเรื่องของสุขภาพกายนะคะพี่ขอบสุขดูแลอย่างไรบ้างนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
4: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
5: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
5: ที่ช็อปมาเนี่ย
6: ีประชาชนบอกไปหาตำรวจตำรวจบอกว่าอย่ามาเลยโรงพักไปหาออกทีวีนู่นก็เดี๋ยวเขาทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจเนี่ยทำหน้าที่ด้วยความสุจริตมันดีขึ้นคุณไม่ต้องไปออกคอนเทนต์ตั้งงบประมาณไปให้ผู้หญิงผู้ชายมาทำคอนเทนต์อำนาจอะไรเนี่ยนะที่มันขาดการตรวจสอบคือมันก็ไม่รู้ขอบเขตของอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอำนาจรัฐมันจะต้องมีการตรวจสอบ
7: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @emcordacademy
8: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
0: เดี๋ยวสุดท้ายค่ะบ้านพักคนชรานะคะกับผู้จัดอารมณ์ดีพี่กอบสุจริตจินดานะคะเราทิ้งท้ายไว้สักครู่นี้นะคะบ้างเรื่องของสุขภาพกายบ้างเพราะบ้านพักคนชราไงมันก็ต้องถามเรื่องนี้แหละ
2: ใช่ไหมสุขภาพเหรอ
0: ค่ะ
2: ก็อดอดแอดแอด
0: อ้าว
2: คือก็เป็นเบาหวานแต่ดูทุกคนบอกว่าเหมือนพี่ไม่เป็น
1: เพราะ
2: บอกว่าก็
1: พี่ไม่ต้อนรับมันก็เลยเหมือนไม่เป็น
2: พี่ก็แบบว่าแต่คือเราเป็นมาตั้งแต่ปี48อ่ะก็20กว่าปีแล้วอ่ะก็อะไรที่เขาห้ามกินเราก็กินสองคำเพราะเราชอบเราก็ไม่ได้ห้ามตัวเองหมดอะไรเงี้ยน้ำตาลก็จะก็ลงอ่ะนะแต่ว่าควบคุมพอได้ไม่ถึงว่า 100% ที่คุมพอได
0: ้
2: ก็เกินหมอนิดหน่อยแต่ว่าความสุขทางใจมันมีมันไม่กดดันมันไม่กดดันโอ้อยากกินนี่ห้ามกินอยากกินนั้นห้ามกิน
1: เริ่มได้ดีกว่า
2: เคาะลงให้กูกินไงใช่ป่ะก็นิดนึงอ่ะคือก็ไม่ได้ทำจนหมอกุ้มใจอ่ะหมอก็พอรับได้กับการปฏิบัติตัวอย่าง
1: น
2: ี
1: ้แต่ว่าตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านไม่ต้องเชื่อเขาทั้งหมดนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสภาพมันไม่เหมือนกัน
2: ถูก
1: เพราะคนนี้นี่เขายั้งได้แต่เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติเรารู้เราชอบอันนี้แล้วเรากินแล้วเรายั้งไม่ได้มันต่อเนื่องเพราะฉะนั้นมันมาถึงเรื่องการรักษา
2: ใช่พฤติกรรมไม่เหมือนกันสุขภาพไม่เหมือนกันทุกคนอันนี้พอได้ก็เลยทำได้แต่ถ้าคนเป็นเยอะๆก็ไม่ได้ไงเนาะเขาก็จะแย่
0: ค่ะอยู่ที่ใจเน
2: า
0: ะ
2: อยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ใจ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ไปไหนมาไหนก็ยังได้อยู
0: ่จริงเพราะว่าเห็นว่าเป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลาเลยเนาะทำโน่นทำนี่ทำคือแม้จะไม่ทำละครแล้วนะแต่ก็มีในโลกโซเชียลด้วยอ
2: ่
0: ะ
2: ดิฉันแบบว่าบอกชื่อช่องนะคะ
1: ได้ค่ะ
2: กอบสุขบุกทุกที่ค่ะดิฉันไปทุกที่

0: ที่ห่วงซุยห่วงจุ้ยวัดเวิร์ดพาไปทำบุญพาไปรับประทานอาหารพาไปนวดพาไปอะไรฉันพาไปหมดนะคะติดตามได้นะคะกอบสุขบุกทุกที่ค่ะล่าสุดนี่ก๋วยเตี๋ยวตำลึงเจ้าแรกบางขุนนนท์ค่ะ
1: อย่า นี่เธอทานสบายใจนะอนุญาตให้พูดเธอก็พูดไปอย่า
0: ก็ไม่ตัดเอาสิคะ
1: ไม่จะบอกว่าอย่าตัดนะตัดแล้วมีโมโหนะ
0: โกรธใช่ไหม
1: โมโห
2: แล้วแบบมันเหมือนกับที่เราทำทีวีเออะไรไหมคะทำง่ายไหมเขาบอกโอ้นี่แบบเป็นผู้จัดแล้วคงทำง่ายนะ
0: มันก็มีต้นทุนในตัวก็ถ่ายเองไ
1: ง
0: ไม่มีใครไปถ่ายให้นะถ
2: ่
0: ายเองถ
2: ่
0: ายเสร็จแล้วก็ตัดเลยในหัวว่าอันนี้เดี๋ยวไปต่อนู่นนะเดี๋ยวไปต่อขัดต่อไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปวางไว้พิงเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะอะไรเงี้ยทานอร่อยนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดเองอะไรเอง
2: ไม่มีทีมตามไป
0: เออทีมอะไรไม่มี
1: คนเด
0: ีย
1: วเลยนะ
0: คนเดียว
1: รถก็ยัง
0: บุกเดียวฮะ
1: รถก็ยังขับเอง
0: รถขับเองพี
1: ่ไปไหนได้หมด
0: ค่ะขับเองแต่ว่าพี่วันนึงเนี่ยในถ้าเราไม่ไหวจริงๆก็ต้องแก่กว่านี้อีกนิดนึงก็ต้องมีคนไปด้วยนะเพราะเราไม่รู้นะเวลาขับไปเป็นลมเงี้ย
1: ดิ้
0: ง
1: เรา
0: เป
1: ็
0: นโรคด้วย70
2: เต็มหรือมี
0: พอ70
2: อยู่ที่70ไปก่อน
1: ไม่เป็นไรอ่อนกว่าฉัน5ปีเพราะฉะนั้นเธอยังต้องแข็งแรง
0: ใช่แต่ว่าเรามีโรคไงเราก็ต้องหาคนดั้งไปด้วยอีกไม่นานนี้หรอกก็คงต้องเอาไว้เดี๋ยวขับแล้วเป็นลมฟุบไปไม่มีใครแจ้งญาติเงี้ย
2: มาถึงวัยนี้แล้วนะ
0: ค่ะ
2: ให้พี่กอบสุขช่วยบอกเรียกว่าเคล็ดลับอะไรนิดๆหน่อยๆนะให้กับผู้สูงวัยหรือว่าผู้ที่เตรียมที่จะสูงวัยว่าเราต้องดูแลอะไรยังไงบ้างจากบทเรียนของเรานะจากสิ่งที่เราผ่านมา
0: ใช่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยอย่าอยู่คนเดียวนะอยู่บ้านเนี่ยก็ออกไปหาเพื่อนบ้างนัดกับเพื่อนบ้างร้องเพลงบ้างอะไรบ้างสนุกชอบทำอะไรก็ทำอยากเต้นรำก็ไปเต้นรำอยากร้องเพลงก็ไปร้องเพลงชอบกินอะไรก็ออกไปกับเพื่อนจะไม่เป็นซึมเศร้าถ้าคุณมัวแต่หมกมุ่นอยู่แต่ในบ้านก็มันก็แบบชีวิตไม่มีอะไรแล้วมันก็จะแก่เร็วมากเลยจนลูกน้องยังบอกเลยนี่พี่สุขถ้าพี่สุขหนูไม่เคยเห็นพี่สุขอยู่บ้านเลย นอกจากวันไหนที่พี่ป่วย บอกใช่แกเป็นลูกน้องที่ดี
2: แต่จริงตื่นเช้าขึ้นมานะ
0: ไปแล้วเช้าไปใส่บาตรแล้ว
2: ไป
0: ใส่บาตร
1: นี่แล้วคุณป้าเป็นไงมั่งอ่ะ
0: คุณป้าก็สบายดีแต่ว่าก็ชวนไปเขาใหญ่ก็ไม่อยากไปเพราะว่าคิดถึงตาเล็กซึ่งก็เหมือนตัวเองซึ่งก็แบบก็หลายเดือนแล้วนะไม่ได้ไปนานๆก็ไปทีก็ให้ลูกไปแล้วก็มีเจ้าของบ้านเขาอยู
1: ่
0: ก็ลูกน้อง
1: เขาเฝ้าให้เสร็จ
0: เฝ้าไป
1: ฝากกราบคุณป้าด้วยนะเพราะว่าปกติมันไม่ได้จะเจอกันน
0: ี่98แล้วพี่เออถูกว่าถ้า100เดี๋ยวต้องมีเลี้ยงแล้วมั้งเนี่ยบอกคุณดวงดาวบอกเลี้ยงเถอะ100นึงเชิญพี่จิไปด้วยเพราะพี่จิก็จะอยู่ร้อยเหมือนกัน
1: คงจะคุณดวงดาวเป็นคนที่แบบว่าอ่อนโยนละมุนละไมที่สุดในตระกูลใช่ไหม
0: ใช่
1: นะ
0: แต่วันนี้นางไลฟ์ขายของไลฟ์ขายของเก่งมากไลฟ์เก่งมากเลย
2: เห็นตอนนี้เห็นคุณดวงดาวนะคะกับพี่โยแล้วก็กับพี่อีทเน
0: า
2: ะ
0: ที่สามคน
2: ไปด้วยกันจะไปด้วยกันเน
0: า
2: ะ
0: จะแผ่นดินไหวไปเลยสามคนโอ้โห
2: มี
0: แผ่นดินไหวกัน
2: เดี๋ยวนี้นี่แบบสวสูงวัยนี่คือมีความแบบตื่นตัวกันมากเลยนะ
0: เอาดีไงทำให้เป็นตัวอย่างกับคนที่สูงวัยว่าคุณอย่าอยู่เฉยที่คุณอย่าซึมคุณอย่าเศร้าคุณต้องมีเพื่อนเนี่ยอย่างสาวๆเขาก็ไม่ได้ติดกันขนาดนี้นะสามคนอ่
2: ะ
0: เพิ่งมาหลังๆ เนี่ย
1: ใช่เพราะเขาคนละคาแรคเตอร์
0: อาจจะเป็นด้วยเรื่องเวลาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพราะสาวๆทุกคนก็งานเยอะเพราะว่าพอมีอายุขึ้นมาเขาก็เจอกัน
1: มีกิจกรรมชีวิต
0: ที่
1: ทำให้ชีวิตไม่ว่าวัยใดมีความส
0: ุ
1: ข
2: แล้วก็มีชอบเป็นของตัวเองด้วยทำให้แฟนๆก็หายคิดถึงเนาะมาเจอกันอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่มีผู้กำกับไม่มีผู้จัดละครคอยมาบอกบทก
0: ็
2: จะเป็นตัวของตัวเอง
0: ใช่อยากทำอะไรก็ทำแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจใครเท่าไหร่นะอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะนะความสุขของเราทุกข์เราก็ทุกข์เองเราสุขเราก็สุขเองนะพี่เนาะอยากทำแล้วก็ทำ
1: อย่ามาเนิร์กับฉันไม่รู
0: ้ไม่รู้เหรอเจ้าไหมเจ้าไหมจริงก็เจ้า
2: เพราะวันนี้นะจริงๆแล้วว่าคนที่มีความสุขเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าผ่านประสบการณ์อะไรก็เหมือนกับทุกๆคนนะคะแต่ว่าคนที่มีความสุขมีการตั้งรับมือกับตัวเองได้เนี่ยอะไรผ่านเข้ามาเนี่ยจากหนักมันก็จะคลี่คลาย
0: ก็เบาหน่อย
2: มันก็จะเบาลงหน่อยนะแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราเนี่ยต่อไป
0: ใช่
2: ไหมฮะ
0: ใช่ทุกวันน่ะต้องมีความสุขเพราะไม่รู้พรุ่งนี้จะตื่นหรือเปล่า

0: ต้องทำตลอดในเรื่องความดีงามความสุขเป็นประโยชน์กับผู้คน
1: ใช่ทำบุญทำกุศลทำให้เป็นประโยชน์กับสังคมประเทศชาติอะไรทำได้ก็ทำไป
2: ค่ะนะโดยเฉพาะทำให้กับตัวเองนี่แหละเนาะเขาบอกว่าตัวเองถ้าตัวเองมีความสุขเนี่ยเราก็จะแผ่พลังความสุขของเรากับผู้อื่นด้วย
1: ใช่
2: ใช่ไหมคะเพราะนี่คือการทำบุญที่ดีที่สุดก็คือทำให้ตัวเองมีความสุขไม่เบียดเบียนคนอื่นนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นการถอดรหัสความสุขของคุณกอบสุขเพราะเธอจะกอบทุกอย่างที่เป็นความสุขนะคะ
1: ใช่
2: เข้ามา
0: เธอไม่ชอบทุก
1: ใช่
2: ไม่กอบไม่ชอบกอบทุก
1: มันต้องโกยทุกอย่างมาถึงจะกอบสุขมันต้องมีทุกอย่างมาถึงมีความสุข
0: แล้วเดี๋ยวนี้จากนี้ไปไหนเนี่ยเพราะว่าไม่เคยกลับบ้าน
1: จะไปตัดสินนางงามค่ะ
0: เลยเห็นไหมชีวิตเขาเนี่ยหลากหลายรูปแบบค่ะขอพูดอีกประโยคเดียวคุณเล็กไม่ได้คาแรคเตอร์นี้นะคะคุณเล็กอะค่ะคนละแบบเลย
1: ใช่อ้าวมันก็อยู่กันได้เหรอม
0: ัน
1: ต้องคนละแบบสิคนนึงเหมือนต้มยำกุ้งคนนึงชอบกินเห็ดคนนึงชอบกินกุ้งมันถึงอยู่กันได้พ
0: ี่จ้าๆโอเค
2: แต่อเล็กก็เป็นขวัญใจของนักข่าวนะเพราะใจดีอย่างเงี้ยเวลาเข้ากอง
0: คิดถึงคุณเล็ก
1: ตาเล็กเขาคิดถึงตาเล็กกันนะ
0: คิดถึง
2: วันนี้นะคะเวลาหมดแล้วจริง
0: ๆ
2: ขอบพระคุณมากเลยน
1: ะ
2: ที่มาแชร์ความสุข
1: ขอบคุณ
2: แชร์เรื่องราวชีวิต
1: ขอบคุณที่เรียกมาคุย
2: เดี๋ยว
1: ได้เจอพี่
2: เดี๋ยวคุยกันต่อค่ะ
1: เอาคุยได้ค่ะเมาได้ค่ะ
2: ค่ะวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหลงกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:00 นทางช่อง9กด 30

0: ห้องนัดฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania
1: เพราะว่าแม็กรุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที ่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้

0: แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะต
1: ั
0: วของแตงโม
1: ใ
0: หญ่มากเลยอ่ะนี่90บาทนะแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดตรงอันนี้90บาทนะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาอะแดปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: จับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลยค่ะ
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: และเป็นของต้องมี
0: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: เพราะว่างัดนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
2: ก็ขยับไม่ได้นะพี่ชายพี่ชายทำไมข้าขยับไม่ได้
3: จะขยับได้ไงข้าจิตจุดจะเอาไว้นี
2: ่พี่ชายจะอยู่สำนักไหนอ่ะทำไมมาอยู่ที่เนี่ยนี่นี่เหรอเรียก
3: มา12ราศีคือได้ยินหรือเปล่า
2: ได้ยิน
3: ข้าคือวานรอัคคีรู้จักเขาเปล่าฮะ
2: รู้นั่นคือจอมยุทธปีวอกงั้นใช่ไหมเนี่ยพี่ปีวอกชื่อเสียงของเจ้าสมัยก่อนนี่โด่งดังมากเลยนะทำไมมาอยู่ในถ้ำมืดอย่างเงี้ยนี่เนี่ย
3: ใช่เจ้าโนมอายุน้อยๆรู้จักยนยอคนเหลือเกินนะนี่ถามจริงรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ย
2: รู้มา12ราศีมีใครไม่รู้จักบ้างอาจารย
3: ์นี่ฟังให้ดีนะเกิดคนประจบอย่าพูดเฮ้ยรู้ไหม
2: เขาไม่พูดแล้วเขาไม่ยอมแล้วเหลือข้าขอถึงจะฆ่าข้าจะก็ไม่ได้อะไรจะไม่มีเพื่อนคุยอีกนะก็ตกลงมาอย่างนี้ยังไม่ตายเลยอ่ะเข้าใจป่ะ
3: บัดศพ
2: ด่าใคร
3: ข้าก็ดวงแข็งข้าไม่มีวันตายยี่สิบปีละยี่สิบปีเต็มๆเองน้ำทีมันทำให้ข้าตาบอดจะให้ข้าเจอเจ้าอีกก็แล้วกัน
2: พี่ปีวอครับยังน้ำทีทำร้ายพี่เหรอ
3: ไม่ใช่เรื่องของเจ้า
2: อ้าวมันเรื่องของข้าสิทำไมจะไม่ใช่หรอยังน้ำทีว่าข้าพ่อของข้านะข้าก็ออกตามหาเขาเหมือนกัน
3: นี่เขาไม่ได้อยู่กับเขาคนชนอะ
2: เมื่อก่อนนี้เขาอยู่ตอนนี้ก็ย้ายไปละหมอทว่าบ้วงรักษาเขาหายละเขาก็เปิดก็ไปจากหุบเขาคนชนละและยังทำให้หัวคนชนบ้านแต่แสแรกขาดอีกด้วยนะเขายังประกาศอีกว่าออกจากหัวเขาคนชนแล้วจะตามฆ่าคนเลวให้หมดด้วยอะ
3: จะพูดจริงเลยฮะ
2: จริงเขายังบอกว่าจะตามหาคนชื่อกังคิมด้วยไม่รู้ไอ้หมอนี่มันเป็นใครอ่ะ
3: หมอบ้านจะเป็นใครทำไมถึงรู้เรื่องพวกนี้ด้วยฮะหมอบ้าน
2: ข้าก็ไม่รู้ก็ได้ยินอาจารย์เล่ามาพวกก็บอกว่าถ้าเจอกังคิมก็จะล้างแค้นนี้น้ำทีได้อ่ะ
3: อาจารย์เจ้าใครเป็นอาจารย์เจ้า
2: บุญชุงลิ้วอ่ะ
3: บุญชุงลิ้วหมอที่วะนั่นน่ะเหรอมีหน้าฝีมือเจ้าถึงต่ำต้อย
2: เขาก็เป็นแบบนี้ต้องไปเรียนวรยุทธ์อะเรียนวิชาหมอมาบานเบอร์พี่พี่ว่าครับเรามาตกลงการค้ากันไหม
3: การค้าการค้าอะไรกัน
2: ข้าเป็นศิษย์เอกของหมอเทวะนี่ข้าจะประสานดวงตาให้พี่แต่พี่พาข้าไปพบกำคิมพี่จะล้างแค้นอีน้ำทีก็ได้ไงนี่เขาจะช่วยพี่อีกแรงนะรักษาพี่ได้จริงๆนะ
3: ไอ้เด็กปากมากเลยถ้าทางเจ้ามันจะเล่นนักจะหลอกข้างั้นใช่ไหมข้าไม่เชื่อไม่เชื่อ
2: มันอยู่ที่เจ้าจะกล้าเสี่ยงไหมเมื่อเจ้าไปกล้าเสี่ยงจะเชื่อข้าอยากเป็นลิงตาบอดต่อไปก็เอาแต่เสี่ยงให้ข้ารักษาก็มีทางรอดเจ้าอาจจะมีโอกาสมองเห็นอีกนะหาข้าทำไม่ได้เจ้าข้าขัดทีหลังก็ได้นี่ถ้าจะหนีไปไหนพ้นแล้ว
3: จะพูดก็มีผลเหมือนกันเอาละจะวัดดวงดู
2: โอ้
3: จับลายจุดให้เจ้าแล้วนะอย่าไม่รีบลงมืออ
2: ๋อยาก็ยังชั่วหน่อย
3: เฮ้ย
2: ขอเขายืดเส้นยืดสายหน่อยแ
3: ซ่ได
2: ้โอ้ย
3: ไปมือเดียว
2: เจ้าขาที่นั่งเอ็มดีนิดหน่อย

0: 掌门，让我在这也插着。哎，别给棒。王阿姨，你把咋了事？
1: 哎，กระจอก
0: ทำไมทำไมอ่ะ
1: แล้วจะมาเจอสิทธิ์เอกบัวชงลิ้วเรื่องกระจอกก็ไม่กระจอกแล้ว
0: เร็วเร็วเขาดีดีเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเขาเร็วเร็วเร็วเร็วเขา
1: โชคดีเขาพบเข็มเงินมาแล้วเนี่ย
0: เอาละมีทางรักษาไหมล่ะฮะเร็วเลยสิ
1: เฉยนะเฉยเฉยนะอดทนนะเฉยนะซีดเลยตรงจุดละตรงจุดละซีดใช่ไหม
0: ซีดซีด
1: โอ้โหเป็นไงเป็นไง
0: เจ็บทั้งเสีย
1: วูบวาวูบวาไหม
0: วาวาวาวา
1: ดูดิดูดิเป็นไงไปครึ่งครึ่งครึ่งครึ่งครึ่งก่อนครึ่งก่อน
0: เจ็บเจ็บเจ็บนะ
1: ทุยทุย
0: น้ำลาย
1: ลืมตาที่มองเห็นไหม
0: ฮะ
1: เฮ้ย
0: ฮะฮะฮะฮะฮะเฮ้ยข้ามองเห็นแล้วข้ามองเห็นแล้วดีจังเฮ้ย
1: มันเป็นไงบ้าง
0: กระห่วงกระห่วงกระห่วงจะฆ่ากันเลยข้ามันเกี่ยวจะฆ่ากระห่วงก็ไม่รู้อย่าทำข้าอย่าทำข้าก็ไม่รู้
1: จะเป็นอะไรของเจ้าเนี่ย
0: เข้ามาเร็วเจ้าอยากจะสมบัติเขาเอี้ยงนำทีเขาเนี่ยข้ารู้ดี
2: รู้แล้วเจ้ายังยึกยักไปทำไมจะบอกเข้ามาดีๆนะเอี้ยงนำทีเนี่ยฝังสมบัติเอาไว้ที่ไหนฮะจะรีบเร็วหัวร้อนอะไรจะโดนยาพิษอยู่นะไม่กลัวตายหรือไง
0: ถึงก็ตายข้าก็ไม่บอกเจ้ารู้หรอก
2: จะลิงบ้าไม่มีน้ำใจซะเลย10ปีมาเนี่ยหากไม่ใช่ข้าดูแลเจ้าเจ้าต้องอดตายไปแล
0: ้
2: ว
0: เอ้ยลูกนี่ขยอมตายไปมา10ปีไม่ต้องเจ้าทรมานไม่ต้องเจ็บปวดอย่างนี
2: ้เออเอางี้เหอะอ่ะจะกินอาหารซะก่อนนะจะไม่ได้กินมา10กว่าวันแล้วเอาสิจะดูสินี่ไก่ย่างนะหอมมากใช่ไหมน่ากินใช่ไหมอะอยากจะกินก็ต้องบอกข้ามาก่อนคุมสมบัตินั่นอยู่ที่ไหนนี่ไอ้ลิงบ้าจะบอกก็ไม่บอกถ้าไม่บอกเนี่ยเขาไม่ให้เจ้ากินด้วยคอยดูจริงๆนะเขาจะตายจริงๆอ่ะ
1: ยังสาวยังสวยยังแต่งตึงข้าจะเสียดายแล้วสิ
2: จริงเหรอ
1: ข้าก็เสียดายเนอะถ้าเจ้าตายเนี่ยข้าจะตายพร้อมเจ้านี่เขาเรียกว่ายอมตายเพื่อคนสวยไง
2: ก็ดีงั้นตายด้วยกันเลย
3: คนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: ชอบมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่น

0: มนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
2: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
1: มีใครทำมาก่อนไหม
2: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
1: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
2: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
3: ไมดี้นุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ยูโร
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
6: เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ
7: ์อีกไม่หมดทิ้งทิ้งไม่ต้องกินแล้วเลิกอยากไม่บอกที่นักไม่ต้องอดตายเหลือไก่แค่ตัวเดียวจะบอกหรือไม่บอกหากเจ้ายังไม่บอกข้าจะปามันทิ้งอยู่เนี่ยคณะถึง3นะ1 2
8: บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้ง
9: ดีไม่เป็นไรใช่ปะ
8: โอ้ย 10 ปีที่ผ่านมาข้าโดนทรมานจนชินซะแล้ว
9: ผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันแน่นะเนี่ย
8: มันเป็นคนอเมริกันซิลมี่มี่ไง
9: โอ้นายชื่อซิลมี่มี่เหรอ
8: ข้าตกอยู่ในมือเขาเป็นโชคร้ายของข้าจริงๆเลย
9: เนี่ยดูแล้วเขาไม่ตั้งใจฆ่าเจ้านะข้าทรมานเจ้าเท่านั้นนะ
8: ก็นั่นสิเขาอยากรู้ที่ซ่อนสมบัติเองน้ำทีแต่ข้าไม่บอกเขาพยายามบีบคั้นข้ากักขังข้ามา10 กว่าปีแล้ว
9: นี่เจ้ารู้ว่าสมบัตินั้นอยู่ที่ไหนเหรอได้ยินเขาเล่าลือกันว่ามันเป็นของโกหกนะ
8: ไม่ใช่โกหกขังคิมบอกข้าเขาเคยเห็นมาสมบัติพวกนั้นมีจริงๆให้ข้าช่วยเหลือเขา
9: แล้วขังคิมล่ะพาจะไปหาสมบัติเองน้ำทีไหม
8: ขังคิมล่ะข้าไม่ควรเล่าเจ้าฟังเลยไหนก็เล่าแล้วข้าอยากจะเล่าให้มันจบๆไปซะเลยกังคิมคนนี้นะคนเลวทรามที่สุดเขาเนี่ยหลอกพวกเราได้งานอีกน้ำที
9: นี่นี่เจ้าพูดถึงกังหัวมันตะกี้หรือกังหัวเขาเป็นใครกันแน
8: ่กังหัวเหรอกังหัวเป็นน้องรุ่นสมบัติของอีกน้ำทีอีกน้ำทีทำเพื่อเขาจึงหลงกลมา12 ราศีเข้าต้องติดอยู่ในหุบเขาคนโฉดก็เพราะกังฮวงนี่แหละ
9: ว้างั้นกังฮวงก็เป็นคนเก่งอะนะโอ้นี่นี่นี่แล้วกังฮวงกับกังคิมเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกันนะฮะ
8: เฮ้ยนี่เรื่องนี้นะเกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วยล่ะมันต้องสอดรู้สอดเห็นมาก
9: เอา
8: ทำไมยังเอ่ยถึงมันอีกแล้ว
9: ไม่เอ่ยถึงก็ไม่เอ่ยถึงนะนี่พี่ปีวอกรู้เลยขุมสมบัติกำลังเทียอยู่ไหน
8: รู้สิ
9: เอางี้นะเราออกไปข้างนอกกันออกไปหาสมบัติของเอียงน้ำทีนะหาเจอแล้วข้าเอาส่วนมากไม่ได้สินะข้าเอาส่วนน้อยเจ้าเอาส่วนมากไปจะได้เปรียบนะจะคิดดูก่อนนะ
8: นี่งั้นก็ได้งั้นก็ได
9: ้นั่น
7: เจ้ยไม่ต้องคิดหรอกสมบัติอยู่ไหนบอกมา
8: เฮ้ยไปไ
9: ปไอ้โอ้ยโดนแล้ว
10: อ
7: ำทีอยู่ไหนบอกมะ
10: ไม่บอก
7: ไม่บอกเหรอเฮ้ยบอกมาก่อน
10: ช่วยด้วยช่วยขึ้นไปก่อนแล้วก็จะบอกทุกอย่างเอาขึ้นไปก่อนสิช่วยขึ้นไปทีแล้วโอ้โหเป็นแต่ลิงเจ้าก็ฆ่าได้ลงคอ
7: นี่ขอถามเจ้าหน่อยเมื่อกี้เจ้าลิงบ้าเนี่ยมันพูดอะไรกับเจ้า
10: เจ้าก็ไม่บอกหรอก
7: นี่เจ้า
10: จะฆ่าเหรอข้าตายจะมีวันรู้ที่ซ่อนสมบัตินั่นหรอก
7: ข้าไม่ทำร้ายเจ้าหรอกดูแล้วเจ้ากระหล่อไม่เบาเหมือนกันนะ
10: ไม่ต้องมายอข้าหรอกเสียหุ่ยยิกรีดน้ำลูกยอ
7: นี่ผงหอมนั่นน่ะจะไปซื้อมาจากไหนกันล่ะ
10: มันเป็นผงสลบไม่รู้เลยไง
7: ข้ารู้สึกแปลกใจเท่านั้นน่ะเจ้าเอายาสลบของพี่โทเกียวๆมาได้ยังไงกัน
10: เจ้าได้ยินชื่อเขาแล้วยังรู้สึกหนาวข้าได้ยินชื่อข้าน่ะต้องช็อกตายแน่ๆก็คือเจ้าปลาน้อยสารพันพิษจอมวาร่างให้หุบเขาคนโฉดเสียวฮื่อยี
7: ้อ๋อเสียวฮื่อยี้เหรออื
10: ม
7: ที่แท้เจ้าก็คือศิษย์เอกของพี่โทเกียวๆฮ่าฮ่ายี
10: ้ไม่ต้องยกย่องข้าหรอก
7: นี่ตอบข้าหน่อยทำไมไม่อยู่ในหุบเขาคนโฉดจะเพี้ยนหรือไง
10: เจ้าถามข้าแล้วทำไมข้าต้องตอบด้วยหากข้าถามเจ้าแล้วเจ้าจะตอบข้าไหมว่าทำไมเจ้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยฮะฮะ
7: เจ้าก็ได้คำตอบไปแล้วนี่เพื่อสมบัติของเอี้ยงหนำทีไงนี่จะบอกให้นะสมบัตินั่นแหละเจ้ากินคนเดียวไม่หมดหรอกจะบอกข้าคนเดียวสิเราจะได้ไปหาด้วยกันไง
10: เจ้าเนี่ยล้อเล่นเก่งเหลือเกินนะสมบัตินั่นใครคนไม่หมดแต่ข้าคนเดียวทั้งคนทั้งกินหมดเรียบเลยอ่ะ
7: นี่แล้วจะนึกว่าจะไปจากที่นี่ได้งั้นเหร
10: อข้าน่ะมือมันจะปีวอกนั่นนะเมื่อข้ามาได้ข้าหาทางไปได้ไม่ต้องใส่เจ้า
7: ก็แสดงว่าไม่เกรงใจข้าใช่ไหมงั้นข้าจะลาตาย
10: ฮะลาตายอ่ะ
7: จริงๆนะข้าจะตายจริงๆอ่ะ
10: ยังสาวยังสวยยังเต่งตึงข้าจะเสียดายแล้วสิ
7: จริงเหรอ
10: ข้าก็เสียดายนะถ้าเจ้าตายนะข้าจะตายพร้อมเจ้านี่เขาเรียกว่ายอมตายเพื่อคนสวยไง
7: ง
10: ั
7: ้นก็ดีงั้นตายด้วยกันเลย
11: ความรู้สึกของข้าเสียวฮื่อยี้ยังไม่ตายข้าแน่ใจว่าเขายังไม่ตายอ่ะ
8: แล้วเจ้าจะทำยังไง
11: จะอยู่หรือตายก็เถอะข้าต้องตามหาเขากลับมาให้ได
8: ้ลูกเอ้ยบอกพ่อสิเจ้ารักกังเสียวฮื่อใช่ไหม
11: ข้าไม่หรอกค่ะเจ้าผีน้อยทำให้ข้าลมปราณแตกสั้นข้ารู้แต่ว่าข้าจะต้องฆ่าเขาให้ได้

0: เด็กเอ้ยอย่าหลอกตัวเองหน่อยเลยแม่เจ้าไม่ใช่ลูกของข้าแต่ข้าเลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เล็กเจ้าคิดอะไรอยู่มีหรือว่าพ่อจะไม่รู
1: ้คุณพ่อเขาบอกก็ไม่ก็ไม่สิ
0: รักก็เถอะไม่รักก็เถอะเจ้ายังอ่อนต่อโลกมากนักต้องระมัดระวังเอาไว้ให้มากไม่เช่นนั้นจะเสียทีคนอื่นเขาได้
1: ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะท่านพ่อท่านอบรมเข้ามาเท่าไหร่แล้วข้าไม่ลืมเด็ดขาด
0: งั้นก็ดีแล้วต่อไปข้าจะไม่ก้าวก่ายเจ้าแต่เรื่องอารักขากังเสียวฮือเจ้าต้องทำให้พ่อรู้ไหม
1: งานที่พ่อมอบหมายข้าต้องปฏิบัติตามแน่ๆค่ะแต่ว่าท่านพ่อเคยรับปากข้าเอาไว้ว่าจะบอกสาเหตุที่ต้องคุ้มครองซิวฮือยีน่ะตอนนี้บอกได้ไหมคะ
0: ถึงเวลาที่ข้าจะบอกข้าก็จะบอกเจ้าเอง

0: หรือข้าไม่บอกเหตุผลให้เจ้ารู้เจ้าจะไม่คุ้มครองเขาให้ใช่ไหม
1: ไม่หรอกค่ะแต่ว่าอาการของข้ายังไม่หายหากเจอพวกวังบุปผาต้องลงมือต่อสู้กับพวกเขาข้าอาจจะเสียเปรียบค่ะ
0: ได้พ่อจะให้ของไว้ใช้ป้องกันตัว
1: ขอบคุณค่ะท่านพ่อ
0: ตามเข้ามา

0: เสื้อไหมฟ้านี
1: ่ลูกพ่อเจ้ารั่วเป็นเสื้อไหมฟ้าเหรอ
0: เดี๋ยวก็รู้แล้วล่ะค่ะได้ยินว่ามีผ่านหน้าไม้ต่างๆนะฟันแทงไม่เข้าท่านพ่อขอบคุณมากค่ะ
1: ยังมีอีกอย่าง
0: รูปหล่อข้าใจร้อนนะ
2: นี่ยังมีคนยืนอยู่นะทำแบบนี้ข้าเขิน
3: จะยืนหาอะไรล่ะออกไป
4: ข้าครับฝ่าบาท
3: ห้องเฮา
2: จะไปยืนฉากเขาอย่างนี้ล่ะ

0: ยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
2: เจ้าลองอนุภาพของมันหน่อยสิ

0: แรงร้ายแรงจริงๆร้ายแรงมากๆเลยค่ะ
1: มีอย่างยังมีเกสรสายฝน
0: วิเศษจริง
1: ๆยังมีไข่มังกรอีกหลายใบกลิ่นเหม็นอย่าบอกใครหากมีอันตรายถึงตอนนั้น

0: ให้มันเพื่อเอาตัวรอดเจ้าจะได้ปลอดภัยอย่าลืมล่ะลูก
1: งั้นพ่อเราต้องลองดูไหมคะ
0: เฮ้ยอันนี้ไม่ต้องลองเหม็นยามขับขันเจ้าจะเห็นอนุภาพมันเอง
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: ห้องเฮาจะฟื้นแล้วตั้งแต่มาจะเพิ่งตื่นนี่แหละ
2: ห้องเฮา
4: ใช่แล้วใช่แล้วที่นี่คือวังสำราญห้องเต้นมาก็พามาวังสำราญเนี่ยท่านช่างเป็นผู้มีบุญเสกที
2: ่ใช่แล้วบุญเยอะเยอะ
5: มันได้รับการโปรดปรานแล้วน่าอิจฉาจริง
4: ใช่ใช่จริงเลยนะ
2: พูดอะไรก็ไม่รู้
4: อย่าพูดมากเลยนะห้องเต้มีรับสั่งว่าห้องเฮาตื่นให้ส่งน้ำขัดสีชวีวันให้สะอาดแล้วพาไปเข้าเฝ้าห้องเต้
6: ไปไปไปไป
2: เฮ้ยอะไรนะเฮ้ยไปไปไปไปไปไปไปไปไปเฮ้ยแกพาไปต้อนเลยไปต้อนเลยนะทำมาดีมาก
7: มีวันใจใจ
4: สมีรับสั่งกับน้าผ้าของเขาไว้สะอาดนะ
2: มาชีวิตแบบนี้สบายเหลือเกินก็จะชอบแล้วสินะ
3: ขอให้ของเราพอใจก็พอแล้ว
2: ฮะโอ้ยพูดจะสมาต้องปรนนิบัติเอาใจข้าขนาดนี้
4: อันนี้ไม่หน้าที่เราเพราะเราเป็นกำนันทั้งนั้นและยาวมามามามามาแล้ว
2: แต่ข้าจะไปผู้ชายนะ
3: ต้องขัดให้ขาวสะอาดหน่อยฮะ
4: ใช่
8: ขัดต่อนะฮะ
2: ผู้หญิงเป็นห้องเต้ผู้ชายเป็นห้องเฮาเหรอกำนันก็เหมือนผู้เจ้าเหรอชายก็ไม่ใช่หญิงก็ไม่เชิงเลย
4: ใช่แล้วใช่แล้ว
3: กังอีกหนึ่งเจ้าเข้ามาทำไมอะ
5: ห้องเต้ให้มาเชิญห้องเฮา
4: พูดจบแล้วเหรอพูดจบก็ออกไปสิยะ
5: ครับ
4: จริงเลยพี่กังเอกนึ่งคนนี้นะเป็นคนไม่เอาถ่านเลยนะไม่ได้รับการโปรดปรานจากห้องเต้ไปแค่สาวใช้คนหนึ่งเท่านั้นเองนะไม่เอาไหนเลยใช่ต่ำมากต่ำมากต่ำ
2: นี่ห้องเต้ของเจ้าเราเป็นคนยังไงนะ
9: เป็นผู้หญิงที่น่ากลัวเรารีบไปกันเถอะ
10: ฝ่าบาทสบายหรือไม่เพคะ
4: เย็นไหมคะ
11: สบายดีแล้วล่ะ
9: ก็งิ้งนึงจะไว้บังคมฝ่าบาท
11: เจ้าสองคนออกไปได้แล้ว
4: ไล
2: ่โอ้จะเป็นห้องเต้เองเหรอหวัดดีหวัดดีหวัดดีหวัดดี
11: แปลกใจมากเหรอว่าไง
2: ไม่แปลกท่านให้เกียรติข้าจัง
11: ก็เจ้าหล่อเหลาเอาการอย่างเงี้ยไม่ให้เป็นห้องเฮาจะให้ใครมาเป็นล่ะจ๊ะ
2: แต่ข้าเป็นผู้ชายนะจ๊ะ
11: เอ๊ะโลกนี้ผู้ชายสามารถมีเมียได้ 3-4 คนเป็นห้องเต้มีเจ้าจอม 3,000 ได้เมื่อเซียวมีได้เป็นห้องเต้ผู้ยิ่งใหญ่แล้วทำไมจะหาผู้ชายมากๆเป็นเจ้าจอมไม่ได้ล่ะ
2: นี่
11: เออมันดูนี่สิเราสองคนเหมาะสมกันแค่ไหนจ๊ะ
2: สมมากนึกไปถึงเรื่องปัจจุบันเจ้าจะใจร้อนกว่าข้าซะอีก
11: จริงเหรอห้องเฮา
2: จะมีความงามเป็นทุนรอนอาจารย์กับชักกับนักหนาว่าหาเจอเจ้าแล้วต้องระวังหน่อย
11: เป็นรูปหล่อเข้าใจร้อนนะ
2: นี่ยังมีคนยืนอยู่นะทำแบบนี้ข้าเขิน
11: จะยืนหาอะไรล่ะออกไป
4: ครับฝ่าบาท
2: เอาเลย
11: ห้องเฮา
2: จะไปยืนฉากเขาอย่างนี้ล่ะ
11: ก็น่าแต่เขาเข้ามาก็ท่าทางไม่น่าไว้ใจมองนั่นมองนี่ไม่หยุดนี่ข้ารู้ว่าเขาต้องมีแผนชั่วแน่
2: แล้วทำไมไม่ฆ่าเขาซะล่ะ
11: ไม่ได้เพราะข้ายังสงสัยว่าเขามีความลับอยู่เนี
2: ่ยเฮ้ยเจ้าเองก็ลับๆหล่อๆเหมือนกันนะ
11: เพราะอย่างนี้ไง เราสองคนถึงสมกันไงจ้า
2: ด้วยบาท
11: ขัดคอจริง
9: ฝ่าบาทเกิดเรื่องใหญ่แล้วฮะ
11: เรื่องอะไรล่ะ
9: ข้างนอกอ่ะพวกนี้ตายกันหมดแล้วล่ะ
11: นี่จะสองคนอยู่นี่นะ
9: สอบแล้วครับ
2: เหงื่อแตกอย่างนี้แสดงว่าโกหกข้ารู้ทันจะต้องรู้เรื่องแน่ๆเลยเชียว
9: ข้าไม่รู้หรอกจะตายเข้ามาทำไมอ่ะฮะ
2: ข้าพอใจจะเดินของข้าเลย
9: อย่าตามเข้ามาใช่ไหม

0: นั่นแหละคุณโมตายซ่วมเลย
1: อายาปวดปวดท้องปวดท้องปวดท้องปวดท้องจังเลยก็ได้ยินว่าคนปวดมากๆกินอึแล้วจะหายปวดไปเองนะ
0: รอเล่นอึแล้วสาคายได้เหรอ
1: ใช่แล้วใช่แล้ว
0: จะกินได้หมดเลย
1: เดี๋ยวใหญ่ข้าจริงเลยเฮ้ย
0: โอ้วรยุทธกับหัวใจเจ้าร้ายพอๆกันเลยมีพินร้อนแรง
1: ว่ามาเลยเจ้าไง
0: ข้าไปด้วย
1: จะไปไหน
0: ยังปากแข็งอีกเลยดีละเจ้าไม่เอาข้าไปข้าจะจับกลับไปหานางนะแล้วบอกนางว่าเจ้าเป็นคนฆ่าสนมของเขาตายเพื่อจะหนี
1: เฮ้ยจะกล้า
0: เขาไม่กล้าใครจะกล้าขุดส้วมหนีตบตาคนอื่นได้แต่ตบตาเขาไม่ได้หรอก
1: ใช่ไปซื้อยืนได้เก่งมากเลยพี่ยามก็เอากัน
0: น
1: ี่นี่นี่ก็ขุดเอาไว้แล้วนะจะไปก่อนสิไปเลยไปเลยไปเลยไปไปจะลงไปก่อนนะมันอยู่ในส้วมนี่แหละ
0: ข้าเป็นหากจะมาจะบ้านไปก่อนสิ
1: ไงนี่ไปกันนะ
0: เฮ้ยจะมาช่วยจริงๆเหรอ
1: ก็จริงสิ
0: มันแบบนะเฮ้ยเฮ้ยเอาไปไกลๆหน่อยเฮ้ยแห
1: ละ

0: นี
1: ้ฝ่าบาทค่ะ
0: ฝ่าบาทนี่รูปหล่อท่านมาทำร้ายเจ้าบอกมา
1: ข้าเห็นหนึ่งค่ะ
2: มันเองเหรอ

0: ไม่ละเว้นเจ้าแน่แน
1: ่เหมือนยังเลยมันไม่มากเลยแม่นจริงวันนี้หมาฉลาดมากนะคุณบอกต้องซ่วมบอกโถใครจะไปนึกถึงอะจริงไหม
2: มีอีกหลายอย่างที่นึกไม่ถึงอะ
1: เล่นตลกเหรอน้องคราวหลังจะทำแบบนี้นะไปอีโชว์ไอ้ช่าดูเขาโอ้ยเชื่อตันเฮ้ยเฮ้ยแล้วไม่มีทางออกเหรอ
2: ข้าดักคุณมาตั้งนานแล้วยังไปไม่ถึงทางออกเลย
1: เจ้าไว้เป็นรู้หลบภัยเหรอรอให้เสี่ยวมีไปแล้วเราเข้าไปเหรอ
2: เจ้าฉลาดนี่ข้าไม่ต้องตอบมั้ง
1: เจ้านี่ไม่ฉลาดพอเลยรู้บ้างไหมนึกว่าจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนถ้าเขาไม่ไปเราก็อดตาย
2: ต้องเสี่ยงร้อยเขาตามเราออกไปก่อนนางไปแล้วเราออกไปได้ไง
1: เจ้าเล่นการพนันนี่วะว้างั้นต้องบนบานให้เขารีบๆไปกันแล้วกันนะ
2: ใช่ก็นั่นสิเขาต้องตามเราไปแน่ๆเลย
1: มันก็จริง
2: นี่
1: อะไร
2: เอามีดลงก่อนจนแบบนี้มันเสียวไส้นะ
1: อ๋อถ้าจะบอกตั้งแต่แรกนะ
2: โดนจ่ออยู่ได
1: ้นี
0: ่ตามประเพณีของมือชื่อเยอะเราผู้หญิงคนไหนพาชายเข้าไปยังห้องนอนนั่นก็ถือว่านางยอมเป็นของเขา
3: ขอโทษด้วยนะองค์หญิงข้าไม่ใช่คนมือชื่อเยอะไม่อาจทำตามประเพณีท่านได้หรอก
0: ลืมแล้วเหรอเขาบอกจะยกคนให้กับเจ้าน่ะคือข้าเอง

0: อาหารเช้าซีเรียลครับครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อยครับครับครับอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
2: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
3: ฝนตกก็ดูได
1: ้ดูยังไง
3: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก

0: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
0: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
2: ไหมคนเนี่ยนะเขาเห็นมามากแล้วนะแต่ไม่เคยเห็นใครอดทนเหมือนจะมาก่อนมาเหมือนยิ่งทนขุดอยู่ได้ฮะ
3: ขอให้มีโอกาสนะแม้แค่ไหนก็ช่างไม่เป็นไรเล่า
2: หัวดีนะคุณโมเหม็นเหม็นเข้ามาซ่อนไว้ใครจะไปคาดคิดกันนะเนอะนี่ไออุโมงค์นี้จะใช้เวลาขุดเท่าไหร่เนี่ย
3: เป็นปี
2: เป็นปี
3: อ่ะ
2: ทำไมนายขนาดนั้นเล่า

0: 哇，嗯，ไม่ดิไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะฮ่าฮ่าฮ่าอร่อยด้วยจะกินไหมไม่กินก็ไม่กินทำไมต้องค้อนด้วยเ
1: ออจะมีอาหารพวกนี้เก็บไว้กินเป็นเดือนๆชัวนะจะกินแบบนี
0: ้คนเดียวกินหนึ่งเดือนสองคนกินครึ่งเดือนมันก็หมดแล้วนั่นกินเหนียวมาโอ้เพียงในครึ่งเดือนนี้ขอให้นางไปก็แล้วกันนะถ้านางด้านยังไม่ยอมไปก็อดหน่อยไปเลยไป
1: นี่เจ้าเคยอดข้าวกับเขาเหรอตอนที่คุณข้าก็อดเหมือนกันน่ะเก็บอาหารที่ต้องกินเอาไว้เป็นเสบียงนี่แหละ
0: เจ้าอดมือกินมือเป็นเสบียงอาหารได้หลบนาน
1: เพื่อให้คนสังเกตไงกินเหม็นจะได้ไม่ติดเสื้อผ้าออกไปข้าต้องถอดเสื้อผ้าเข้ามาขุดมันหนาวร้อนยังไงก็ต้องทนเอารสชาติความทรมานแบบนี้จะรู้หรือเปล่าแล้ว
0: เจ้าไม่พูดมากขนาดนั้นหรอทำไมข้าจะไม่เคยเจอมาก่อนพ่อพูดว่าคนรุ่นก่อนสร้างทางคนรุ่นหลังเดินทางแค่นี้แหละนี
1: ่ทำไม
0: เซียวหมีหมีจับเจ้ามาได้เฮ้ยทำไมต้องเขินนะไม่กล้าเล่าเหรออยากหาสมบัติใช่ไหมคุณสมบัติเอี้ยงน้ำทีไง
1: จะรู้ด้วยเหรอ
0: รู้ทำไมยังไม่รู้มาคุมสมบัตินั่นไม่ได้อยู่แถวนี
1: ้มาจะสมบัติเอี้ยงน้ำทีหรอกแต่ไปก็ขอเอี้ยงเท้งอะ
0: สมบัติก็เอาเอี้ยงเท้งใช่ไหมล่ะขอบใจนะ
2: ระวังหน่อยนะองค์หญิงพักผ่อนมากๆนะข้าขอตัวก่อน
3: กุ้ยบอกครัว
2: องค์หญิง
3: ตามประเพณีของเมืองชื่อเยอะเราผู้หญิงคนไหนพาชายเข้าไปยังห้องนอนนั่นก็ถือว่านางยอมเป็นของเขา
2: ขอโทษเลยนะองค์หญิงข้าไม่ใช่คนเมืองเชื้อเยอะไม่อาจทำตามประเพณีท่านได้หรอก
3: ลืมแล้วเหรอเขาบอกจะยกคนให้กับเจ้าน่ะคือข้าเองลองคิดดูสิเจ้าเป็นพระสวามีของข้าเจ้าจะได้สวยสุขสักแค่ไหน

0: ขอโทษด้วยนะข้าไม่ต้องการเช่นนั้นหรอกข้าอยากจะท่องเที่ยวไปทั่วยุทธลาภยศสรรเสริญนั้นข้าไร้บุญวาสนากับมันมากเลยทีเดียว
1: นี่เจ้า
0: องค์หญิงมีน้ำใจต่อข้ามากเช่นนี้นะข้าขอบคุณอย่างมาก
1: พูดบอกขัวนี่เจ้าไม่รักข้าจริงๆเหรอเป็นเพราะอะไรกันล่ะพี่สิมลังใช่ไหมเขาใช่ไหมพี่สิมลังพี่สิมลังข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ๆ

0: ฮีเจียงเจ้าจงสาบานต่อป้ายศพพ่อข้าให้ข้าฟังหน่อยสิ
1: องหญิง
0: ข้าจะให้เจ้าจงรักภักดีต่อเมืองเชียเยอะและฮ่องเต้หญิงคนใหม่นี่ด้วย
1: ข้าน้อยจะรักภักดีต่อท่านแล้วทำไมต้องสาบานด้วย
0: เจ้ากลัวเหรอ
1: ก็ได้ข้าที่เจียงขอสาบานจะต้องรักภักดีต่อเมืองเชียเยอะและฮ่องเต้หญิงหากผิดคำสาบานขอให้ฟ้าดินลงโทษ
0: ดีที่เจียงจะพูดได้ดีมาก
1: ข้าน้อยสาบานต่อป้ายศพแล้วองค์หญิงมีอะไรให้ข้าน้อยจัดการอย่างนั้นหรือ
0: ใช่อยากให้เจ้าฆ่าคนสักคนหนึ่ง
1: ฆ่าใคร
0: ทิสิมหลัง
1: ทำไมต้องฆ่าลูกข้าด้วย
0: ไม่ต้องมาถามว่าทำไมจะพึ่งสาบานไปหยกจะผิดคำสาบานหรือยังไงหรือว่าไม่กลัวฟ้าดินจะลงโทษ
1: ข้า
0: ว่าไงจะกลับคำสาบานเหรอ
1: ไม่ใช
0: ่ถ้าเช่นนั้นไปทำงานให้สำเร็จสิ
1: รับทราบทำไมต้องเป็นพ่อด้วยคำสั่งองค์หญิงไม่ปฏิบัติไม่ได้แล้วนี่ข้าจะทำยังไงดีทำไมองค์หญิงถึงทำเช่นนี้เราหลายชั่วจงรักภักดีต่อราชสมัครเสมอมาทำไมต้องให้ข้าฆ่าลูกข้าด้วยข้าควรทำไงดีข้าควรทำไงดี

0: ไว้เตียงไว้สดูคุณดูที่เอาไว้นะ
1: คุณชายฮวย
2: คุณชายฮวยข้ามีเรื่องจะขอร้องเจ้า
0: องครักษ์ที่เชิญท่านว่ามาได้เลย
2: ข้าไม่อยากให้ซิมลังตายจะต้องพาน้ำมาจากเมืองชิเยะ
0: แล้วท่านเหร
2: อข้าก็ไม่ส่งเซลฮือจีมันจะดูแลนางให้ปลอดภัยได้

0: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy จากวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมสู่ซีรีส์อิงประวัติศาสตร์จีนยอดนิยมเรื่องราวเข้มข้นเล่าถึงตำนานทหารเสือตระกูลซีแห่งราชวงศ์ถังจากรุ่นพ่อสู่ผ้าต่อรุ่นลูกซีติงซานแม่ทัพผู้กลายเป็นวีรบุรุษกับการต่อสู้ปกป้องบ้านเมืองอย่างห้าวหาญพบกับการประชันบทบาทกับทัพนักแสดงดังมากมายในซีรีส์ซีติงซานทายาทขุนศึกสถานแผ่นดินเสาร์และอาทิตย์เวลา17:00 น.ทางช่อง9 กด 30
1: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
2: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
1: ๆมีใครทำมาก่อนไหม
2: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
1: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
2: คงไม่มีใครสติเสียนะผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
3: มีประชาชนบอกไปหาตำรวจตำรวจบอกว่าอย่ามาเลยโรงพักไปหาออกทีวีนู่นก็เดี๋ยวเขาทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจเนี่ยทำหน้าที่ด้วยความสุจริต มันดีขึ้นคุณไม่ต้องไปออกคอนเทนต์ตั้งงบประมาณไปให้ผู้หญิงผู้ชายมาทำคอนเทนต์อำนาจอะไรเนี่ยนะที่มันขาดการตรวจสอบคือมันก็ไม่รู้ขอบเขตของอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอำนาจรัฐมันจะต้องมีการตรวจสอบ
4: อย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
5: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
6: ฮะทำทั้งหมดเลยเหรอ
4: ความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได้กล้าดียังไงมาทำคนของฉันรนหาที่ตายชัดๆ
7: ที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชือดเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางช่อง 9 กด 30

0: าพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
0: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
2: กระแสโลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ดกับ9 World News พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ9ข่าวเช้าเจอข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 น.เป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30
3: Perspective สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ sold out ในเวลาเพียง1วัน
4: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
5: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
4: เฮ้ย
5: คอนโดเริ่มต้น 740,000
4: บ้าคอนโดอะไร 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
6: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไรกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
3: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการช็อปสนั่นจอเรียกว่า5นาทีนี้ใครซื้อได้ซื้อทันรีบซื้อเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยวันนี้อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยค่ะที่เรียกว่าให้ราคาหน้าโรงงานหลายบ้านตอนนี้เจอกับปัญหาแบบนี้ไหมน้ำเหม็นน้ำเน่าน้ำมีกลิ่นน้ำดำน้ำสกปรกและเจอกับตะกันและตะกอนด้วยถ้าบ้านของคุณเป็นแบบนี้แล้วก็วันนี้เปลี่ยนเลยดีกว่าค่ะคิดมาให้แล้วกับฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนั่นเองนะคะเรียกว่าฝักบัวตัวนี้เนี่ยนะคะดีไซน์สวยแบบนี้ค่ะด้วยวัสดุพลาสติกแบบ ABS นะคะใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ได้ด้วยและที่สำคัญด้านหลังของเขาเนี่ยมาพร้อมกับการปรับน้ำได้3แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์เป็นแบบละอองหรือจะเป็นแบบสายฝนก็ปรับได้เป็นแบบนี้เรียกได้ว่า3แบบ3ระดับตามที่เห็นอยู่ในภาพแบบนี้อาบแล้วฟรินสะอาดแบบสะใจอย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยยังมีในเรื่องของซิลิโคนค่ะที่สามารถนวดหน้าได้นวดหัวได้ด้วยนะและที่สำคัญสามารถนวดตัวได้อีกด้วยสุดยอดมากๆเลยค่ะและวันนี้บอกเลยว่าเขายังมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดซอฟต์วาล์วได้ด้วยนั่นเองนะคะที่อยู่บริเวณด้ามฝักบัวแบบนี้ใครใช้งานก็ถูกใจและตัวนี้ค่ะก็บอกว่ามาพร้อมกับการกรองน้ำไส้กรองน้ำที่บ้านของลอยเองค่ะบอกเลยว่าใช้ไป1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้รู้เรื่องเลยแม่เขาเรียกว่าไส้กรองเก่าแบบนี้3เดือนเห็นผลนะคะมีทั้งสีตะกันสีเหลืองสีดำและมีกลิ่นด้วยเรียกได้ว่าสามารถกรองแล้วทำให้อาบน้ำสะอาดได้อย่างสบายใจมากๆดังนั้นวันนี้ใครอยากได้ค่ะจัดหนักจัดเต็มกับฟรินฝักบัวกรองน้ำนะคะวันนี้และโปรตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เรียกได้ว่าคุณสามารถซื้อได้จากราคาหลักพันหรือหลักร้อยค่ะวันนี้ฟรินกับฝักบัวกรองน้ำนะคะ1เซตค่ะฟรีทันทีอีก1เซตนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำของเราเนี่ยนะคะ1เซตจะประกอบไปด้วยฝักบัวกรองน้ำและยังจะได้รับสายฝักบัวค่ะยาวถึง 1.5 เมตรและยังไม่พอยังจะได้รับข้อต่อยึดติดกับตัวฝักบัวด้วยและพิเศษไปกว่านั้นซื้อ1เซตได้3ชิ้นแถมอีก1เซตนะคะและก็ยังจะได้รับเป็นทางด้านของตัวไส้กรองอีก3ชิ้นด้วยถ้าโทรทันโทรติดโทรตอนนี้เลยที่เบอร์021143330 021143330หรือ LINE @shopmania ของเรานั่นเองนะคะโทรทันตอนนี้จากราคา 3,630 บาทจ่ายเพียงแค่590บาทค่ะ590บาทจากหลักพันเหลือหลักร้อยใครไม่โทรก็แย่แล้วนะคะรีบโทรให้ทันนะคะและแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนะคะให้กับ

มากกว่านั้นเพราะวันนี้นะคะตัวฟริงของเรามาพร้อมกับไส้กรองน้ำที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้แบบง่ายๆสบายๆเลยเรียกว่าสามารถที่จะหมุนบริเวณตรงนะคะด้ามของฝักบัวแบบนี้เสร็จแล้วปั๊บเราก็สามารถทำการเปลี่ยนไส้กรองและตอนนี้บอกเลยว่าไส้กรองก็เปลี่ยนง่ายใส่ก็ง่ายแบบนี้นะคะเรียกได้ว่า3เดือนค่ะเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอาบน้ำสะอาดอาบน้ำสะใจแบบนี้รีบเลยค่ะตอนนี้เหลือเวลา2นาทีสุดท้ายค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษใครซื้อทันซื้อได้ซื้อเก็บซื้อเลยนะคะซื้อวันนี้บอกเลยว่าในรายการหมดแล้วหมดเลยค่ะกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงค่ะซื้อ1เซตได้ไปเลย3ชิ้นตามภาพที่อยู่หน้าจอแถมฟรีอีก1เซตนะคะแหมเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยอ่ะและยังจะได้รับนะคะสำหรับทางด้านของไส้กรองน้ำด้วยวันนี้ลดไปเกือบ 70% นะคะทั้งหมดมี9ชิ้นค่ะจ่ายในราคาเพียงแค่590 บาทค่ะรีบโทรให้ทันค่ะ02-114-3330 02-114-3330ค่ะหรือ LINE @shopmania นั่นเองและตอนนี้1นาทีสุดท้ายค่ะอยากจะบอกเลยนะคะว่าฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงของเราตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเขามี100กว่ารูเลยนะคะในการปล่อยน้ำแรงบ้านใครน้ำไหลช้าไหลน้อยไหลจ๊อกๆแบบนี้เปลี่ยนฝักบัวปั๊บน้ำพุ่งแรงเลยทันทีอาบสะอาดอาบสะใจและมาพร้อมกับปุ่มซิลิโคนและการปรับระดับได้ถึง3ระดับในเรื่องของแบบสเปรย์สายฝนและแบบละอองด้วยรวมไปถึงนะคะสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เรียกได้ว่า1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ก็อาบน้ำสะอาดสะใจไม่มีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปใครอยากได้ค่ะวันนี้บอกเลยค่ะซื้อ1เซตแถม1เซตนะคะในราคาเพียงแค่590 บาทค่ะได้รับไปทั้งหมดนี้เลย9ชิ้นนะคะ9ชิ้นพร้อมจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านเพียงแค่โทรให้ทันค่ะ02-114-3330 02-114-3330 หรือ LINE @shopmania ช็อปมันสนั่นเลยตอนนี้รีบโทรเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: ไปธนูไปอีก

0: ธนูศัตรูทำไมยิงไกลแบบนี
1: ้ธนูเขายิงได้ไกลมากธนูยิงได้ไกลแบบนี้มีแต่ทัพหกเต้เท่านั้นที่มีถอย
0: ทราบ
1: รีบส่งสัญญาณถอนทัพ
0: ทราบถอนทัพเร็วคุ้มครองจอมทัพท่านจอมทัพไปเป็นไรนะ
2: ไม่เป็นไรลี่หัวบาดเจ็บหรือเปล่า
3: ก็ไม่เป็นไรท่านรีบไปเถอะก็จะกลับแล้ว
2: จะได้ยังไงถ้าเจ้ากลับไปแล้วก็พ่อเจ้าต้องไม่ปล่อยเจ้าแน่เจ้ายังคงกลับลีซันเถอะ
3: ก็ต้องกลับแล้วล่ะปล่อยให้พวกเขาลงโทษข้าเถอะ
2: งั้นเจ้าต้องถนอมตัวด้วยอย่าทำเรื่องโง่ๆเด็ดขาดดูแลตัวเองให้ดีต้องรักษาชีวิตไว้
0: ไป

0: เด็กๆจับตัวนักเด็กบ้านี่ไว
1: ้ทราบ
2: เดี๋ยวก่อนท่านพ่อทำไมต้องจับข้าล่ะ
0: เฮ้ยเจ้าไม่รู้จักละอายจริงๆของทัพศัตรูอยู่ต่อหน้าแท้ๆจะเป็นคนมีฝีมือไม่ช่วยพวกเราไล่ศัตรูก็แล้วไปยังไม่ทำอีอ๋อกับจอมทัพฝ่ายตรงข้ามอีกทำลายเขียดของเราข้าจะละเว้นเจ้าดียังไง
2: มาถึงขั้นนี้แล้วก็คงได้แต่พูดให้เข้าใจข้ากับซิกติงแซเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันพวกเราสนิทกันมากอาจารย์ว่าชาตินี้เรามีวาสนาต่อกันดังนั้นพอข้าเห็นเขาก็ไม่อาจจะลงมือได้อีกอย่างฝีมือของข้าก็ใช่ว่าจะเหนือเขา
0: อาจารย์เขาจะก็ไม่รู้ความถึงกลับกล่าววาจาไร้สาระกับลูกสาวข้าจับคู่สีสัวข้าจะบอกให้นะข้าจะยกเจ้าให้มาทับหยางฟังแล้วส่วนซิจิงซานนั้นชาตินี้จะได้ฝัน
2: คนอย่างหยางฟังน่ะมีอะไรเทียบกับซิจิงซานได้บ้างท่านพ่อข้าจะบอกท่านตามตรงชาตินี้ทั้งชาตินอกจากซิจิงซานแล้วข้าไม่แต่ง
0: กำเริบแล้วพวกเจ้าจับนางไว้เดี๋ยวนี้
2: ครับพวกเจ้าอย่าลงมือข้าเดินเองได
0: ้เห็นแล้วหรือยังฮะท่าทีของนางตอนนี้เป็นเพราะอาจารย์ของนางสอนมาพวกชาวสองคนเฝ้าเมืองให้ข้าไว้ข้าจะไปหาเหตุผลกับอาจารย์นาง
3: ท่านพ่อท่านไปคนเดียวน่ากลัวไม่สะดวกมั้ง
0: ไม่สะดวกนางจะฆ่าข้าหรือไง
4: ระหว่างทางต้องมีคนที่คอยดูแลถึงจะได้นะ
3: ท่านพ่อถึงยังไงข้าจะให้จางอี้ผู้ติดตามข้าไปเป็นเพื่อน
0: ก็ได
5: ้แม่ท้าฝานเชิญท่านดื่ม
0: เชิญ
5: วันนี้แม่ทัพฝานอุตส่าห์มาหาอาตมาด้วยตนเองมีเรื่องอันใดก็พูดมาได้เลยเชิญตามสบาย
0: ที่ข้ามานี่ก็เพราะเรื่องลูกสาวตอนนี้กองทัพราชสำนักมาถึงหน้าเมืองหลายวันก่อนข้าให้ฝานหูมาเรียกนางลงเขาไปช่วยฆ่าศัตรูเมื่อนางลงต่อสู้ไปเพียงไม่ฆ่ากลับแสดงถึงมิตรภาพที่มีต่อศัตรูที่นางทำให้ข้าทนไม่ได้ก็คือนางไม่รู้สึกอัปยศไปอีอ้อกับแม่ทัพศัตรูติงซานทำโดยพลการนี่เป็นความเสื่อมเสียชัดๆมันไม่เหมาะสม
5: เรื่องของสิทธิ์น้อยเนี่ยอาตมารู้หมดแล้วแต่ไม่ทราบแม่ทัพฝานมาหาอาตมาด้วยเรื่องอันใดล่ะ
0: ลูกชั่วเป็นเพราะท่านบอกนางว่านางกับซิติงซานมีวาสนาต่อกัน
5: ถูกต้องอาตมาพูดเช่นนั้นนางกับซิติงซานชาตินี้มีวาสนา
0: แล้วท่านไม่รู้หรือไงข้าได้ยกนางให้เป็นทัพหยางตั้งแต่แรกแล้ว
5: ข้ารู
0: ้ในเมื่อท่านรู้ทำไมเที่ยวตัดคู่ไอ้คนโน้นคนนี้อีกท่านสอนลูกศิษย์ยังไง
5: แม่ทัพฝานท่านเองก็อายุมากแล้วพูดจาควรระมัดระวังอาตมาไม่เคยจัดคู่ให้กับลูกศิษย์เลยนะอาตมาเห็นพวกเขาตั้งแต่เล็กรักใคร่กลมเกลียวโตขึ้นมีอุดมการณ์เหมือนกันมีใจเมตตาถือคุณธรรมรู้สึกพอขณะเหมาะสมกันมากแล้วก็ดูเลิกยามของพวกเขาแล้วเห็นมีวาสนาต่อกันอาตมาจึงบอกนางไปตามตรงส่วนนางน่ะต้องการเลือกใครนั้นนั่นเป็นเรื่องของนางเรื่องแต่

0: งานพูดแล้วก็เป็นเรื่องของบุญวาสนาปล่อยไปตามธรรมชาติดีกว่า
1: ท่านพูดได้น่าฟังแต่ท่านอย่าลืมนะนับแต่โบราณลูกสาวแต่งงานพ่อแม่เป็นผู้กำหนดเรื่องการหมั่นหมายไหนเลยให้นางตัดสินใจเองได้นางทำให้ข้าโมโหมากบอกยังไม่ปิดนะข้าได้ขังนางเอาไว้แล้วท่านบอกมาใจข้าลงโทษนางยังไง
0: จะลงโทษนางยังไงก็เป็นเรื่องของท่านถามข้าทำไม
1: นางติดตามท่านแต่เล็กเป็นท่านทำให้นางกลายเป็นแบบนี้ไม่ถามท่านอย่าไปถามใคร
0: แม่ทัพเท่าฝานฟังจากลมปากท่านคิดมาฆ่าโทษข้าแล้ว
1: ข้ายังจะพูดเรื่องกฎเกณฑ
0: ์ท่านคิดพูดเรื่องกฎอะไรล่ะ
1: ตอนนี้นางไม่เคารพผู้ใหญ่ทำชั่วอุกอาจถึงกับกล้าลงมือจอมทัพใหญ่สู่ของพวกเรานี่ล้นเป็นท่านสอนมาข้าว่านะฉีหมูท่านนั่นแหละทำลายลี่หัว
0: แม่ทัพเท่าฝานนางเป็นคนดีสิทธิอาตมาสั่งสอนไม่อาจบอกว่าทุกคนยอดเยี่ยมแต่นางคือหนึ่งในผู้ยอดเยี่ยมที่สุดเรื่องวรยุทธ์นางได้ก้าวถึงขั้นสูงสุดเรื่องบำเพ็ญคุณธรรมนางฝึกได้อย่างดีนางคิดเพื่อสรรพสิ่งในใต้ล่าคิดเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองอนาคตนางต้องเป็นกำลังหลักของประเทศข้ากล้าพูดว่ามีคนไม่มากนักที่เทียบนางได
1: ้พูดจาได้น่าขันจริงๆท่านพูดจนนางคนชั่วคนหนึ่งเขาสกุลฝานคนที่ยอมพ่ายแพ้ซะจนเลิศเลยมิดหน้านางที่กล้าทำความผิดมิดหน้านางที่กล้าใช้ดาบทักทายจอมทัพสู่ที่แท้ท่านเป็นคนให้ท้ายนางนี่เอง
0: พูดถึงเรื่องทำความผิดข้ากลับต้องถามท่านเดิมทีสีเหลียนเป็นเมืองขึ้นเมืองหนึ่งของต้าถังสู้เป่าถงกับพวกท่านน่ะรวมถึงอ๋องสีเหลียนด้วยล้วนเป็นราษฎรของต้าถังแต่พวกท่านน่ะคงเพราะต้องการทำความพอใจของตัวเองไม่ห่วงใยราษฎรก่อศึกสงครามทำลายความสัมพันธ์ท่านลองคิดดูให้ดีสิตกลงใครเป็นผู้ทำผิดกันแน
1: ่ใหญ่พลดเท่าพูดไม่รู้จักหนักเบากล้าพูดจาเหลวไหลต่อหน้าไปทับอย่างข้าบังอาจ
0: ท่านเป็นแม่ทัพประสาอะไรไม่รู้จักแยกแยะดีชั่วยอมรับฟังคำสั่งของคนทำลายบ้านเมืองอย่างซูเป่าถงก่อกรรมทำความชั่วด่าว่าลีหัวของข้าเป็นคนเลวทุกคำเลยแล้วตกลงใครเป็นคนเลวกันแ
1: น่โอ้โหโอ้โหนี
2: ่ลีหัวนี่แม่นะเปิดประตูสิหลี่หัว
3: ท่านแม
2: ่หลวงเจ้าเห็นน้องสาวหรือเปล่า
3: น้องสาวท่านแม่จะหานางไปทำไม
2: นางไม่ได้กินข้าวทั้งวันนางหายไปไหนกันแน
3: ่นางไม่ใช่เด็กเล็กๆแล้วไม่หิวตายหรอก
2: งั้นความหมายของเจ้าคือเจ้าก็ไม่รู้ว่าน้องสาวจะไปไหน
3: ข้าไม่รู้ท่านแม่หลวงขอตัว
4: หนูหญิง
2: พวกเจ้ารู้ไหมคุณหนูใหญ่อยู่ไหน
4: เรื่องนี้คือนาง
2: อึ้งทำไมกันบอกมาสิ
4: คือคุณหนูใหญ่ดูเหมือนว่านางถูกกักขังไว
2: ้ถูกขังไว้เจ้ารู้ไหมขังไว้ที่ไหน
4: พวกเราไม่รู้ละเอียดนักแค่ได้ยินว่าถูกนายท่านขังไว้เจ้าค่ะ
2: ขังไว้ที่ไหนล่ะ
4: ห้องทางเหนือเจ้าค่ะ
2: ก็ทำตามที่ตำราของพวกเจ้าบอกไว้36แผนหนีเป็นที่หนึ่งเราหนีกันเถอะ
4: ท่านแม่ต้องไปเป็นแผนแรก
2: เธอเอ้ยหนีก็ดีไปก็ดีพวกเราต้องรีบไปจากที่นี่ไปค่ายทางหาซิติงซานไง
4: ท่านแม่ว่าเราจะหนีได้หรือยังไงอะ
2: ถึงหนีไม่ได้ก็ต้องลอง

0: ่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
3: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
3: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
1: ใช่
0: ว้าว
4: ผ้าห่อศพนะครับก็มีเชือกผูกคอคนตายอันนี้จะเป็นโหลดองเด็กลูกพูดอีกบอกว่าเนี่ยพ่อดูเห็นพี่เขาอะเอาหัวโขกกระจกแล้วนางรำคนนั้นพูดกับเขาว่าทีเนี้ยเชื่อหรือยัง
5: สุดทึ่งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
6: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห 4-in-1 เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
7: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
6: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
7: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999 บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999 บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
8: 3,230
7: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
9: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
1: ้อผู้หญิง
2: ผู้หญิง
3: ลีซานข้าถามเจ้าคุณหนูใหญ่ถูกขังในนี้ใช่ไหม
1: เรื่องนี้
3: ทำไมต้องอึ้งด้วยรีพูด
1: ใช่ผู้หญิงในท่านสั่งว่าใครก็ห้ามเข้า
3: บังอาจแม้ข้ายังกล้าขวางตอนนี้ข้าจะเข้าไปมีเรื่องข้ารับผิดชอบเอง
1: เปิดประตู
3: พวกเจ้ารออยู่ที่นี
1: ่ได้หูยินแม่นางลี่หัวเป็นผู้มีความสามารถที่หาได้ยากถ้าชิงตัวนางมาได้ไม่เพียงได้ด่านหานเจียงมาโดยไม่เสียเลือดเนื้อแถมมีประโยชน์ต่อประเทศชาติและมีประโยชน์ต่อการปราบตะวันตกในก้าวต่อไปด้วยเมื่อวานในสนามรบสามารถมองออกว่านางมีน้ำใจลึกซึ้งต่อท่านจอมทัพขอเพียงท่านจอมทัพยินยอมนางต้องกลายเป็นผู้นำทัพของเราคนหนึ่งแน่เพื่อการปราบตะวันตกเพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมืองสมควรรับนางไว้เพียงแต่ต้องเจรจากับหูหยินทั้งสองท่านนั้นก่อนใช่เห็นแก่ประโยชน์ประเทศชาติควรเจรจาดูเรื่องนี้ท่านจอมทัพเห็นเป็นเช่นใด
4: ผู้บัญชาการทัพมาถึง
5: ท่
1: านผู้เชิญท่านพ่อใต้ท้า
5: พวกเรามาดูเท่านั้นว่าทำอะไรอ่ะ
6: อ๋อติซานเรื่องศึกเป็นไงบ้าง
1: ท่านพ่อท่านผู้เชิญการศึกครั้งนี้ตอนนี้ลูกกำลังมีเรื่องที่ตึงมืออย่างยิ่ง
5: โอ้ติงซานลองพูดออกมาฟังดูผู้เชิญเขาเจ้าเรื่องธรรมดาทั่วไปก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ตึงมือแล้วก็คันชอบที่สุดเลยฮะ
1: แม่ทัพฝานหงกับลูกสองคนที่เฝ้าด่านล้วนไม่ใช่คู่มือของพวกเราแค่เปิดศึกพวกเขาก็พ่ายแพ้แล้วฝานหงเลยไปเขาหลีซันตามหาแม่นางลี่หัวมาวันที่สองฝานลี่หัวก็มาถึงสนามรบ
5: โอ้
1: คุณน้อยน้อมส่งผู้ชายรอง
6: ลีซันจะไม่เฝ้าประตูใหญ่มันทำอะไรที่นี
1: ่แม่ทัพเท่าให้ข้าเฝ้าดูคุณหนูแต่หุ่นหญิงเท่าจะเข้าไปให้ได
6: ้อ๋อ

0: ไปตามข้าไปดูกัน
1: ครับ
2: สัก
0: เปิดประตูออกผู้เจ้าเฝ้าที่นี่ไว้ให้ดีนะ
1: ทราบ
3: ลูกแม่เรื่องแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเจ้าในเมื่อชะตาระบุว่าจะต้องตามติงซานและเขาเป็นคนมีเมตตาเจ้าต้องตัดสินใจให้เด็ดขาด
4: ท่านพ่อน่ะจะให้ข้าแต่งงานกับหยางฟังให้ได้ถึงกับยอมฆ่าข้าทิ้งแต่ไม่ยอมให้ข้าแต่งกับติงซาน
3: พูดมาก็ถูกแต่เราก็ต้องคิดหาวิธีสิ
4: แล้วข้าจะทำอะไรได้ล่ะท่านแม่ลองคิดดูให้ดีสิข้าไม่รู้จะทำยังไง
3: ก็ทำตามที่ตำราของพวกเจ้าบอกไว้36แผนหนีเป็นที่หนึ่งเราหนีกันเถอะ
4: ท่านแม่ต้องไปเป็นแผนแรก
3: เธอเอ้ยหนีก็ดีไปก็ดีพวกเราต้องรีบไปจากที่นี่ไปค่ายถามหาซิติงซานไง
4: ท่านแม่ว่าเราจะหนีได้หรือยังไงอะ
3: ถึงหนีไม่ได้ก็ต้องลองย่อมไม่อาจรอความตายอยู่นี่เจ้าอะรอข้าอยู่ที่นี่ก่อนแม่จะไปเก็บของและจะรีบกลับมานะ
4: ท่านแม่ระวังด้วยนะ
3: ข้ารู้นะ
5: ได้รอดแล้วคุณชายนายท่านถูกคนทำร้ายแล้วอะไร
0: อะไรนะ
5: ท่านพ่อศีรษะท่านเป็นอะไรอ่ะ
6: ดังปีศาจเท่ามันตีเอาสิ
0: อะไรนะไร้เหตุผลแม้แต่ท่านพ่อยังกล้าทำร้าย
6: ไม่เรียกน้องสาวจะมาหาข้าดูว่าวันนี้จะจัดการหนักยังไงจะรีบไปซื้อพูดอะไรนะโอ้กบฏแล้วจริงๆเขาจะไปฆ่าพวกนางทิ้ง
5: ท่านพ่อ
0: ท่านพ
5: ่อท่านคิดทำอะไร
6: พวกเจ้าฟังไว้ดีนะรอที่นี่อย่าไปไหนดูข้าจะไปฆ่าคนชั่วพวกนั้น
0: ท่านพ่อ
5: ท่านพ่อ
6: ไว้เจ้าคนชั่วทั้งคู่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมทรยศต่อสีเหลียงสว่างพิพักศัตรูกล้ามากเกินไปแล้ว
4: ท่านพ่อข้ากับท่านแม่แค่ออกไปเดินเล่นทำไมหาว่าพวกเราจะไปสว่างพิพักล่ะ
6: จะไม่ต้องปฏิเสธที่พวกเจ้าสองคนพูดกันฝันหูได้ยินหมดแล้วข้าไปฆ่าพวกเจ้าก็ผิดต่อต้าองกับจอมทัพสู่ผิดต่อบรรพชนของตระกูลฝัน
3: ท่านพี่ท่านอยากฆ่าข้าก็ฆ่าเถอะล้วนเป็นความคิดของข้าเป็นข้าพาลูกสาวออกมาเอง
6: เจ้านางชั่วคนนี้เจ้าไม่สั่งสอนลูกให้ดีกลับคิดพานางหลบหนีคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าแล้วข้าจะฆ่าจะก่อน
4: ข้าก่อน
6: มีอะไรจะพูดอีก
4: ท่านพ่อมีแต่ลูกที่ยั่วให้ท่านอะโมโหโทโสมาโดยตลอดลูกเป็นคนดื้อร้านไม่ทำตามท่านท่านอยากจะฆ่าก็ฆ่าลูกเถอะลูกไม่มีอะไรจะโต้แย้งว่าไปแล้วมนุษย์เราเนี่ยได้เลือดเนื้อมาจากพ่อแม่ชีวิตข้าเป็นของพวกท่านอยู่แล้วตอนนี้ท่านต้องการจะทวงกลับมันก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้วแต่ท่านอย่าฆ่าท่านแม่เลยเพราะท่านแม่ไม่ผิดขอให้ท่านเห็นแก่นางที่ลำบากมากับท่านพ่อหลายสิบปีมีทายาทให้ท่านพ่อเราเว้นนางเถอะอย่าฆ่าก็ฆ่ากันเลย
3: ลีหัว
6: พวกเจ้าฟังให้ดีนะชั่วชีวิตข้าเกลียดที่สุดคือคนไม่พักดีไม่มีคุณธรรมความผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเจ้าคือไม่พักดีไร้คุณธรรมข้าไหนเลยจะปล่อยได้วันนี้พวกเจ้าต้องตายทั้งหมดร้อยข้าขนังเท่าชั่วนี้ก่อนจากนั้นค่อยฆ่าทั้งลูกเร็วเจ้าเด็กชั่วคนนี้เจ้าคิดจะฆ่าข้าใช่ไหม
4: ถ้าเป็นพ่อบังเกิดเกล้าของข้าไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงข้าไม่ฆ่าท่านแน่ไม่งั้นจะฝืนหลักความยุติธรรมแต่ว่าข้าไม่ให้ท่านฆ่าท่านแม่หรอกถึงท่านแม่จะผิดแต่ก็มีผิดไม่ถึงตาย
6: ดีฉันข้าจะฆ่าเจ้าก่อน
3: อย่า
5: จางอี้อยู่นี่จะไปดูนายท่านหน่อย
1: ทราบ
0: เดี๋ยวไปก็ต้องแอบดูเดี๋ยวเสนอหน้าออกไปนะ
5: ได้วางใจเถอะน้อย
0: ไปเถอะ
3: ลีหัว
7: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ย่าทำร้ายลูก
1: เจ้าหลีกไปเดี๋ยวนี
0: ้ลีหัวหลีกไปอย่าสนใจแม่หนีไป
2: ถ้าข้าหลบหนีไม่สนใจท่านแม่เท่ากับข้าไม่กตัญญู
0: หนีไปเถอะ
2: ไม่ว่าจะยังไงเขาก็ไม่อาจจะทิ้งท่านแม่ได้โดยไม่สนใจ
0: เสือร้ายไม่กินลูกท่านเป็นคนแก่แล้วเลือดเดียวไร้น้ำใจไม่เพียงไม่ละเว้นยังคิดฆ่าลูกตัวเองเทียบไม่ได้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานท่านพี่ข้าขอร้องท่านข้าขอร้องท่านอย่าฆ่าลูกเลยนะอย่าฆ่าลูกเลยนะ
1: เวลาอะไรแล้วจะมาออกความคิดเร็วๆให้ข้าหลีกไปเดี๋ยวนี้
0: เออ
2: ท่า

0: พ่ออื้อโอ้ยสัตว์ที่ยาท่านพ่อ
1: ท่านพี
0: ่ท่านพี
1: ่ท่านพ่อ
0: ท่านพี
1: ่ท่านพี
0: ่
1: ท
0: ่
1: านพี่ท่านพี
0: ่โถท่านพี
1: ่ไม่น่าเลยท่านพี
2: ่รอ
1: ท่านพี
2: ่นักทูตอย่างเจ้าแม้แต่ท่านพ่อท่านก็ยังกล้าฆ่าวันนี้ข้าไปปล่อยเจ้าแน่นี่เป็นอุบายทางทหาร
0: ท่านแม่ท่านก็เห็นว่าข้าไม่ได้ฆ่าท่านพ่อแต่พวกพี่ต้องการชีวิตข้าเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็จะมอบชีวิตของข้าให้พวกเขาก็แล้วกันท่านแม่เอาไปที่ลูกอกตัญญู
1: ลิหัว
0: ไม่อาจจะปฏิบัติท่านแม่ได
1: ้มาลิหัวเจ้าตายไม่ได้นะ
3: คุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
4: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
5: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
6: ฝนตกก็ดูได
4: ้ดูยังไง
6: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
7: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569

0: สนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: หลงเอ๋อหูเอ๋อพ่อเจ้าไม่ได้ถูกน้องฆ่านะเป็นพ่อต้องการฆ่าน้องเจ้าน้องเจ้าเอาแต่หลบตลอดพ่อเจ้าหกล้มเองล้มถูกปลายกระบี่ตัวเองตาย
2: ท่านแม่เวลานี้แม่จะปกป้องนางอีก
1: แม่ไม่ได้ปกป้องที่แม่พูดเนี่ยเป็นความจริง
3: ไปได้ยังไงอยู่ดีๆท่านพ่อจะล้มลงเองได้ยังไงถ้าแม่ปกป้องนางชัด
2: ๆปกติเจ้าไม่ให้ความเคารพต่อท่านพ่ออยู่แล้วแต่ข้าไม่คิดว่าจะโหดร้ายถึงกับฆ่าพ่อได้ความผิดของเจ้าใหญ่หลวงนักข้าต้องใช้กฎมาตรลงโทษตัดหัวเจ้าเพื่อเส้นไหว้ท่านพ่อ
1: ทำไมพวกเจ้าสองคนแม้แต่คำพูดแม่ยังไม่เชื่อพ่อเจ้าไม่ได้ถูกน้องเจ้าฆ่าจริงๆ
2: ไม่ใช่นะไม่ใช่นะยังมีใครนะ

0: อย่าท่านพ่อไม่ได้ถูกฆ่าจริงๆทำไมพวกพี่ถึงไม่พิสูจน์ให้แน่ชัดก่อนล่ะแต่กลับจะลงโทษให้ข้าตายถึงยังไงซะข้าก็เป็นน้องสาวแท้ๆของพี่หรือว่าพวกพี่ไม่มีน้ำใจกับข้าเลย
1: ฮะไม่ต้องพูดมากในเมื่อเจ้ากล้าฆ่าท่านพ่อข้าก็จะให้เจ้าชดใช้ชีวิต
0: พี่ใหญ่พี่พิสูจน์ให้แน่ชัดก่อนจะพูดได้ไหมแต่ข้าเป็นคนฆ่าท่านพ่อจริงๆข้ายินดีฆ่าตัวตายพี่เห็นเป็นยังไงล่ะข้ายินดีทำนะ
2: อย่าไปฟังงามพูดเหลวไหล
1: ข้าไม่มีวันหลงกลนาหรอกนี่เป็นอุบายทางทหาร
0: ท่านแม่ท่านก็เห็นว่าข้าไม่ได้ฆ่าท่านพ่อแต่พวกพี่ต้องการชีวิตข้าเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็จะมอบชีวิตของข้าให้พวกเขาก็แล้วกันท่านแม่เอาไปที่ลูกอากาศันอยู่
3: ลิหัวลิหัว
0: ไม่อาจจะปฏิบัติแม่ได
3: ้มาลิหัวเจ้าตายไม่ได้นะลุกขึ้นเจ้าตายแล้วแม่จะพึ่งใครพึ่งพี่ชายของเจ้าหรือไงฟังแม่พูดนะตอนนี้พวกเขาเหมือนพ่อเจ้าวันวันเอาแต่โทษคนนั้นคนนี้ไม่เคยเห็นแม่อยู่ในสายตาเลยความเมตตาธรรมความกตัญญูถูกทิ้งไปแต่แรกละพวกเขาก็เหมือนพ่อเจ้าหรือว่าเจ้าจะให้ข้าพึ่งพวกเขาใช่ไหมถ้าหากเจ้าตายไปแม่ก็ไม่อยากจะอยู่แล้วนะลูกหลิวอัว
0: พี่ดองก็ขอถามพี่เมื่อครู่ที่ข้าพูดกับท่านแม่ในห้องเก็บฟืนน่ะได้พี่บอกท่านพ่อใช่ไหม
2: ใช่แล้วเป็นไงอ่ะ
0: พี่หักหลังข้าก็ช่างเถอะแต่ทำไมต้องหักหลังท่านแม่แบบนี้ด้วย
2: เฮ้ยตอนนั้นเหตุการณ์ขับขันเขาไม่ได้คำนึงมากขนาดนั้น
0: ท่านแม่ท่านพูดได้ถูกต้องแล้วพี่ของข้าทั้งสองคนไม่เคยเห็นท่านอยู่ในสายตาเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจด้วยพวกพี่ทำแบบนี้ทำให้ท่านแม่เสียใจทำให้ข้าใจสลาย
1: ฝานหูยังพูดมากกับน้าทำไมอีกลุยเฮ้ย
3: อย่าอย่าสู้กันอย่าสู้กันเลยลูกแม่อย่าลูกเออลูกเออกูเออทันทีลูกก็อย่าสู้กันลูกแม่จะสู้กันทำไม
4: Hey!

0: ข้าไม่รู้จริงๆว่าศึกครั้งนี้จะดำเนินต่อไปยังไงจู่โจมไม่ได้ถ้ายอมแพ้ก็ไม่ได้
1: เมื่อดูตามนี้แม่ดักลี่หัวมีความจริงใจต่อติงซานมีความจริงใจต่อราชสำนัก
2: หากว่าเป็นเช่นนี้ก็อย่าเพิ่งจู่โจมไม่อย่างนั้นแม่นางฝันจะวางตัวลำบากมาก
1: กองทัพหาง่ายแต่แม่ทัพนั้นหายากแม่นางฝันเป็นคนเก่งหาได้ยากจริงพวกเราต้องหาวิธีรับนางมาอยู่กับฝ่ายเรา
2: ถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องปรึกษากันให้ดีดูว่ามีวิธีอะไรที่ดีกว่านี้บ้าง

0: อ๋อเจ้าเด็กน้อยสองคนอย่ามัวนั่งเซ่อออกความเห็นมั่งเซ่
1: พวกเราช่วยกันคิดเถอะ
2: ลูกแม่มาลูกแม่เจ้าต้องเข้มแข็งไว้ต้องรักษาสติไว้อย่าคิดเรื่องเหลวไหลควรทำอย่างไรต่อไปเจ้าต้องรีบตัดสินใจโดยเร็ว
3: แต่แม่ท่านพูดถูกแล้วด่านหานเจียงยังมีทหารหลายหมื่นกับราษฎรที่รอพวกเราอยู่ไม่อาจจะปล่อยทิ้งให้เหมือนกวดทรายข้าคิดว่าตอนนี้เพื่อจะไปที่ห้องโถงระดมแม่ทัพประกาศการคืนกลับราชสำนักดี
2: เจ้าไปแม่จะเขียนจดหมายถึงพระพันปีเชิญเอี่ยวจินให้เขาส่งคนมาดูแลด่านหานเจียง
3: ผู้นำทัพทุกท่านพวกท่านต่างติดตามพ่อข้ามาหลายปีวันนี้พ่อกับพี่โชคร้ายเสียชีวิตดังนั้นข้าจะเป็นต้องรับหน้าที่ดูแลด่านหานเจียงชั่วคราวก่อนไม่ทราบว่าทุกท่านมีความคิดเห็นเช่นไรบ้างล่ะ
4: นั่นน่ะสิไงดีพวกเราเอาไงเอากันเน
3: า
4: ะ
3: พวกท่านล้วนไม่พูดจาก็จะถือว่าไม่มีคนคัดค้านทุกคนต่างรู้ดีกองทัพราชสำนักนับแสนอยู่ใกล้ด่านหานเจียงตอนนี้พวกเรามีเพียงสองทางให้เลือกเท่านั้นหนึ่งคือรบหนึ่งคือการยอมแพ้ถ้าคิดจะรบแล้วก็อยากจะถามทุกท่านว่าพวกเรามีโอกาสชนะหรือไม
5: ่กองทัพราชสำนักกรีไกรถ้ารบข้าเชื่อว่าไม่มีทางชนะ
6: ต้องบาดเจ็บล้มตายอย่างหนักต้องแพ้แน
7: ่ถ้ายอมแพ้ชาวบ้านขี้ขลาดเกินไปหรือไม่ตอนแม่ทัพเท่าฝ่ายมีชีวิตอยู่คัดค้านการยอมแพ้ที่สุด
5: พอแล้ว
3: ไม่จำเป็นต้องพูดอ้อมค้อมพูดกันต่อหน้าไม่ถือว่าผิดนะตอนนี้มีความเห็นเช่นไรก็พูดออกมาเลยแต่ถ้าเรื่องใดตัดสินใจไปแล้วก็ห้ามไม่ให้วิจารณ์เป็นการส่วนตัวภายหลัง
7: ข้ารู้ถ้ารบกระสู้พวกเขาไม่ได้เพียงรู้สึกว่าการยอมแพ้เป็นเรื่องที่ไม่สง่างาม
3: ที่พูดมาเนี่ยข้าก็สามารถเข้าใจทั้งหมดการเป็นทหารคนหนึ่งรบจนตายได้แต่ไม่อาจยอมแพ้แต่ครั้งนี้ที่พวกเรายอมแพ้มันแตกต่างจากการยอมแพ้ในอดีตเพราะว่าซีเหรียญของเราเดิมทีเป็นเมืองขึ้นของต้าถังลูกหลานชาวซีเหรียญเราเดิมทีเป็นลูกหลานของราษฎรต้าถังเราเป็นศัตรูกับกองทัพราชสำนักถือว่าไร้คุณธรรมตอนนี้พวกเราในยุติสงครามมีอะไรไม่สง่างามบ้างดังนั้นพวกเราไม่ใช่ก้มหัวแต่เป็นการกลับคืนสถานะเดิม
4: ใช่เอายังไง
1: ไม่เหตุผล
7: พูดถูกต้องที่จริงพวกเราเป็นทหารของราชสำนักจะหาว่าก้มหัวได้ยังไง
1: ผ่านการวิเคราะห์จากคุณหนูใหญ่ก็รู้สึกพอจะเห็นทางสว่างแล้วคุณหนูใหญ่ควรทำยังไงท่านจัดการไปเถอะพวกเราทั้งหมดฟังท่าน
7: ใช่พวกเราจะฟังคุณหนูใหญ
3: ่ดีเพื่อไม่ให้ทหาร 50,000 ในด่านหานเจียงเสียสละอย่างไร้ค่าเพื่อให้ชาวบ้านในด่านหานเจียงพ้นจากเพศภัยข้าตัดสินใจมอบด่านคืนให้กับราชสำนัก
8: ดีดีดีดีดีดี
9: ประงาน
1: นี่เป็นจดหมายที่หูหยินเท่าฝากมาให้พระพันปี
0: ข้าบอกแล้วว่าข้าเป็นแม่ทัพนำโชคไงตกลงเปิดประตูมอบด่านเชิญพระพันปีเฉินมาร่วมปรึกษาในด่าน
5: แปลกจังทำไมเป็นจดหมายจากหูหยินเท่าฝานแล้วแม่ทัพเท่าฝานล่ะ
0: เฮ้ยไม่ต้องถามมากอย่างนั้นขอเพียงรับมอบด่านก็พอเรื่องอื่นนั้นน่ะร้อยข้าไปแล้วจะเข้าใจเอง
7: อืมใช่ไม่เสียเลือดเรือทหารแล้วได้ด่านนับเป็นวาสนาของเหล่าแม่ทัพในกองทุกคนเรื่องไม่อาจจะช้าได้รบกวนพระพันปีรีบไปด่านหาเจียงเถอะ
0: ได
3: ้ที่ข้ามอบด่านนั้นเพราะไม่อยากให้มีการสูญเสียชีวิตข้าไม่อยากได้รางวัล
0: ข้าเข้าใจดีแม่นางฝานคิดเห็นแก่สรรพชีวิตเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนข้าจะรีบกลับค่ายทันทีรายงานจอมทัพสิเตรียมทัพใหญ่เข้าด่าน

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248 ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12

0: รีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
1: เมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
0: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
1: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
0: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลักแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข021143330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sishopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: วีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
2: ผู้มาเป็นใคร
3: ข้าเป็นขัวกองเขาต้าถังเฉินเหยวจินมาขอพบหูหยินเท่าฝาน
2: เปิดประตูขอต้อนรับพระพันปีเฉินหูหยินเท่าฝานกับคุณหนูใหญ่รออยู่ที่ห้องโถงแล้ว พระพันปีเฉินมาถึง
4: ขอต้อนรับพระพันปีเฉิน
3: หูหยินเท่าสบายดีเหรอ
4: ทุกอย่างดีหมดพระพันปีเชิญนั่งก่อน
3: หูหยินเท่าเชิญแม่นางลี่หัวไม่ทราบแม่ทัพเท่าฝันกับพี่ชายทั้งสองไปไหนแล้ว
5: เรียนพระพันปีเชิญท่านพ่อสุขภาพอ่อนแอไม่อาจรับแขกได้ท่านพี่ทั้งสองไปข้างนอกดังนั้นตอนนี้มีแต่ท่านแม่กับข้าเท่านั้นที่มาต้อนรับพระพันปีเฉิน
3: แม่นางลี่หัวเกรงใจมากเกินไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร
5: เรียนพระพันปีเฉินด่านหานเจียงเราเดิมทีเป็นแผ่นดินต้าถังแม่ทัพเฝ้าด่านก็เป็นทหารของราชสำนักดังนั้นพวกเราตัดสินใจเปิดประตูเมืองต้อนรับกองทัพราชสำนักเข้าด่านแบบนี้จะได้ไม่ต้องสูญเสียทหารสูญเสียราษฎรไม่ทราบพระพันปีเฉินคิดเช่นไร
3: ยากนักที่แม่นางผานยึดมั่นในคุณธรรมเป็นโชคของราชสำนักเป็นวาสนาของราษฎร
5: ท่านรองอุน
6: ผู้น้อยอยู่นี
5: ่มอบรายชื่อแม่ทัพให้พระพันปีเฉิน
6: ทราบ
7: พระพันปี
3: แม่นางลี่หัวครั้งนี้จะส่งมอบด่านนับว่าสร้างผลงานให้ราชสำนักข้าจะกราบทูลฮ่องเต้ประทานรางวัลให้เจ้า
5: ที่ข้ามอบด่านนั้นเพราะไม่อยากให้มีการสูญเสียชีวิตข้าไม่อยากได้รางวัล
3: ข้าเข้าใจดีแม่นางฝานคิดเห็นแก่สรรพชีวิตเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนข้าจะรีบกลับค่ายทันทีรายงานจอมทัพสิเตรียมทัพใหญ่เข้าด่าน
4: พระพันปีเชิญงานหลวงพวกท่านพูดเสร็จแล้วข้ายังมีเรื่องสำคัญส่วนตัวคิดปรึกษาพระพันปีเรื่องหนึ่ง
3: อ๋อไม่ทราบหูหยินเท่ามีเรื่องอันใด
4: พระพันปีเชิญ

0: เอินอาจารย์ของลี่หัวลูกสาวเราหลีซันแห่งเหล่าหมู่ได้คำนวณแต่แรกว่านางกับติงซานมีวาสนาต่อกันเด็กสองคนนี้รักใคร่กลมเกลียวกันแต่เล็กข้าอยากให้พระพันปีเฉินช่วยส่งเสริมวาสนารายนี้ไม่ทราบพระพันปีเฉิน
1: ดีเลยดีเลย
2: ความรักของจอมทัพสิทิงซานกับแม่นางฝานข้าได้ยินมานานแล้วที่แท้เป็นคู่ที่สวรรค์สร้างมาข้าอยากขอยังกลัวไม่ได้ข้าจะรีบกลับไปค่ายปรึกษาพ่อแม่ทิงซานเตรียมให้สองคนแต่งงานในเร็ววัน
0: งั้นต้องรบกวนพระพันปีเฉินละ
2: สมควรอยู่สมควรอยู
1: ่พิเศษเลยพี่ลี่หัววันหน้าไม่ต้องเรียกพี่แล้วต้องเรียกพี่สะใภ้
2: ข้ามีมงคลให้ดื่มอีกแล้ว

0: ผู้หญิงทั้งสองพบเรื่องมงคลอะไรเหรอถึงได้ยินดีแบบนี
1: ้ท่านพี่ไม่ลองเดาดูล่ะ
0: ข้าเดาไม่ถูกหรอก
1: ทำไมท่านพี่มานั่งอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะคะ
0: อ๋อข้าอยู่นี่รอผู้หญิงทั้งสองเพราะมีธุระต้องการพูดด้วย
1: มีธุระไม่ทราบว่ามีธุระอะไร
0: ที่จริงถ้าหากข้าพูดออกไปกลัวพระเจ้าจะไม่พอใจ
1: งั้นท่านพี่ก็อย่าพูดเลยอย่าให้พวกเราหมดความสุขไปด้วย
0: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้
1: ถ้างั้นก็ให้เราพี่น้องเดาดูไหม
0: ก็ได้งั้นพวกเจ้าลองเดาดูเถอะเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องดีนัก
1: ไม่ใช่เรื่องดีนักน้องพี่ ให้เจ้าเดาดู
2: พี่เนี่ยเป็นคนฉลาดหลักแหลมยังคงให้พี่เดาก่อน
1: ท่านพี่เขาไม่ใช่แม่นางฝันคิดยกเลิกงานแต่งนะ
0: เจ้ามีเจตนาอะไรเหรอหรือว่าถ้านางปฏิเสธแล้วเจ้าจะไม่มีความสุขที่เจ้าพูดนั้นกลับกันใช่ไหม
1: ที่พวกเราพูดเป็นคำพูดจากใจ
2: ใช่พูดจากใจ
0: นี่พวกเจ้าไม่รักข้าใช่ไหมเนี่ย
1: กลับกันพอดีพวกเรามีความรักต่อท่านพี่อย่างลึกล้ำ
0: นางต้องการเป็นหูหยินของข้าพวกเจ้ารู้หรือเปล่า
1: พวกเราต้องรู้อยู่แล้ว
0: งั้นทำไมพวกเจ้ายังดีใจแบบนี้
1: พวกเรารักท่านพี่อย่างไม่ต้องสงสัยขอเพียงเป็นเรื่องที่ท่านพี่มีความสุขพวกเราก็มีความสุข
0: เจ้าเองก็คิดแบบนี้เหรอ
2: ตอนแรกข้าไม่คิดแบบนี้แต่พี่สาวเตือนมาทั้งคืนข้าก็คิดแบบนี
1: ้แม่นางฝันกับท่านพี่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเหมือนก่อนน่ะในสนามรบข้าดูออกแม่นางฝันมีความรักต่อท่านพี่จริงๆอีกอย่างนางเองก็สวยดุจนางฟ้ามีนางเคียงคู่ท่านพี่ท่านพี่ต้องมีความสุขแน่แถมนางเก่งทั้งบุญบูมีนางเป็นผู้ช่วยท่านหน้าที่การงานท่านต้องสำเร็จ
2: ถูกต้องแบบนี้พวกเราสามารถแบ่งเบาภาระลงได้ไม่น้อย
0: รู้ว่าพวกเจ้าเห็นข้าเป็นภาระ
1: แน่นอนถ้าท่านพี่เจอศัตรูกล้าแข็งที่แท้จริงพวกเราพี่น้องก็ได้แต่ดูเท่านั้นไม่อาจช่วยเหลือแต่ถ้ามีแม่นางฝันก็ต่างกันพวกท่านสองคนประสานกันมีศัตรูใดไม่อาจทำลาย
0: ข้าซิติงซานมีหูหยินทั้งสองเคียงคู่นับเป็นวาสนาที่สั่งสมมาสามชาติ
2: ท่านพี่ถ้ามีเรื่องต้องการพูดกับพวกเราไม่ใช่เหรอทำไมถึงไม่พูดล่ะ
0: เรื่องนี้สรุปได้แล้วไม่พูดก็ได
3: ้ในเมื่อพวกท่านเป็นพ่อแม่สนับสนุนเรื่องแต่งงานครั้งนี้ข้าตกลงตามนี้นะสักครู่ติงซานมาที่นี่ค่อยขอความเห็นจากเขาอีกครั้ง
4: กำทับติงมา
0: ท่านแม่
1: โอติงซาน
0: ท่านพ่อพระพันปีเฉิน
1: รีบมาพวกเราจ้านานแล้วนะ
0: ข้าไปหาเซียนถงมา
1: ถูกแล้วไปฟังเสียงพวกนางดูสักหน่อยปรึกษาสักครั้งก็สมควรอยู่
3: เป็นยังไงนางไม่ก่อควรใช่ไหม
0: พวกนางเซียนถงเขาใจกว้างมากทำให้ข้ารู้สึกละอาย
5: โอ้โหนางเป็นลูกสะใภ้ที่ดีมากเลย
3: ติงซานเจ้าคิดยังไง
0: แล้วแต่ท่านพ่อท่านแม่จะสั่ง
3: งั้นดีตกลงตามนี้ข้าจะไปด่านหานเชียงให้คำตอบ
1: ลำบากพระพันปีเฉินแล้ว
3: เอ้ยข้าก็อยากดื่มสุรามงคล
5: เลยพระพันปีเฉินขอเพียงท่านพูดเรื่องนี้ให้สำเร็จข้าเลี้ยงท่านดื่มจนพอ
3: ขอบใจหลานรัก

0: อนทำสิขอให้บุญเร็วเร็วเดิมเดิมเดิมเดิมเดิมขอให้บุญเร็วเร็วนะ
1: จริงดีนะเดิมเดิมเดิมเดิมนะ
2: เดิมเดิมหมดจอกเลยหมดจอกเลย
3: วันมงคลเอาละ
2: ตามพิธีต้องเข้าห้องหอก่อน
3: ไปเลย
2: ไปไปไป

0: ท่านพี
1: ่น้องหญิง
2: คุณหนูใหญ่ฆ่าพ่อฆ่าพี่ก็เพราะต้องการแต่งงานเข้าหอในวันนี้คุณหนูใหญ่ฆ่าพ่อฆ่าพี่ก็เพราะต้องการแต่งงานเข้าหอในวันนี้คุณหนูใหญ่ฆ่าพ่อฆ่าพี่ก็เพราะต้องการแต่งงานเข้าหอในวันนี้คุณหนูใหญ่ฆ่าพ่อฆ่าพี
3: ่วังอูจะมาพูดจาเลวไหลอะไรที่นี
2: ่น้อมพบได้ทับฉัน
3: เจ้าเมาแล้วใช่ไหม
2: เปล่าเปล่าข้าข้าไม่ได้เมา
3: ไม่ได้เมาแล้วทำไมพูดจาเลวไหลล่ะ
2: เขาไม่ได้พูดเลวไหลนะเขาไม่ได้มาจริงๆ
3: ความจริงอะไรเจ้าเห็นแม่นางฝานฆ่าพ่อแม่กับตาหรือไง
2: ปลาปลาเขาไม่ได้เป็นคนเห็นเป็นจางอี้เขาเห็นน่ะ
3: จางอี้เหรอเขาบอกเจ้ากับปากใช่ไหม
2: ข้าไม่รู้หรอกถ้าไปถามจางอี้เองเถอะ
3: เอาใต้เท้าเขาพูดจาเลวไหลเฮ้ยไม่สนแล้วไปดื่มมากไปแล้วไป
0: จางอี้เป็นคนใกล้ชิดฝานหลง
3: คำพูดเมื่อครู่เจ้าได้ยินแล้วนะเราไม่อาจแต่งงานกันได้รีหัวเจ้าไปเถอะ
0: ท่านพี่เพราะอะไรล่ะ
3: เรื่องที่คนพูดเมื่อครู่นั้นไม่นานก็จะลือไปทั่วกองทัพสำหรับข้าเรื่องเล็กแต่กับราชสำนักกับภาพพ่อต้าถังเป็นเรื่องใหญ่แล้ว

0: ปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
1: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับ 9 ข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ 7:00 น.เป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30
2: อัปเดตกระแสโลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
1: เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไท่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2:00 น. ทางช่อง9กด30

0: ุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
0: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด34
2: สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระมันดาดั่งครูและเป็นครูดุจพระมันดา
3: เมื่อแผ่นดินมีแม่เราจึงไม่เคยขาดความอบอุ่นเมื่อชีวิตมีครูเราจึงไม่เคยหลงทางพระราชฤทัยแห่งความห่วงใยมิเคยไกลห่างจากประชาชนแม้แต่วันเดียว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เดี๋ยว
1: ถูกไม่ถูก
2: รู้ไหม
3: รู้
0: ถูกไม่ถูกแล้วมีห้องเซฟอยู่ข้างหลังนี้ใช่ไหม
4: คร
0: ับ ใช่ไหม
5: จับผับถนนข้าวสารเปิดยันสว่างเย้ยกฎหมายขั้นสุดขายทั้งแก๊สหัวเราะยาเสพติดปล่อยเด็กต่ำกว่า15เข้าใช้บริการทั้งที่อยู่ใกล้โรงพักไม่กี่ร้อยเมตรลูก7ขวบร่ำให้รับร่างผู้ใหญ่พิมพ์ช่วยลูกบ้านจนวาระสุดท้ายเมียเผยตอนนี้บ้านพังน้ำท่วมขังแทบไม่มีที่ซุกหัวนอน
2: อันนี้ก็ยินดีอย่างนี้
6: สาธุครับ
2: มีถามตรงๆเขาก็มีดีลอะไรกันไว้ก่อนล่วงหน้ากันคะ
6: ไม่มีครับ
5: อนุทินมั่นใจศึกซักฟอกเอ่ยปากสาธุหากกล้าทำยกมือโหวตสนับสนุนติดตามได้ใน9ข่าวค่ำคืนนี้

ลวเพลิงจากใต้พิภพในท้องทะเลลึกได้ปะทุทะลุเปลือกโลกขึ้นมาก่อกำเนิดเป็นหมู่เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกที่ซึ่งใครเห็นครั้งแรกต่างขนานนามว่านรกบนดินดินแดนแห้งแล้งและโหดร้ายสิ่งมี

ชีวิตต้องเผชิญบททดสอบจากธรรมชาติจึงงัดกลยุทธ์ใหม่ๆออกมาเพื่อสู้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดพวกมันต้องปรับตัวและสร้างโอกาสเองตัวอย่างที่ชัดเจนก็คืออีกัวน่าทะเลซึ่งพบเห็นได้ที่เดียวบนโลกใบนี้

กระแสน้ำเย็นเนรมิตป่าฝนเขียวขจีขึ้นมาบนเกาะภูเขาไฟนี้ราวกับเวทมนต์ในสายตามนุษย์สิ่งมีชีวิตที่นี่อาจเหมือนถูกปิดตายอยู่ในขุมนรกแต่สำหรับพวกมันที่นี่คือเกาะสวรรค์ส่วนตัวนี่คือเรื่องราวของผู้รอดชีวิตณสุดขอบโลก

ชาร์ลส์ดาร์วินเคยทึ่งกับพลังการสร้างสรรค์บนหมู่เกาะหินแห่งนี้มาแล้วเมื่อ180ปีก่อนที่นี่มีเกาะขนาดใหญ่13เกาะและเกาะหินเล็กๆอีกราว100เกาะผู้คนเรียกขานหมู่เกาะนี้ว่ากาลาปากอสกาลาปากอสตั้งอยู่บนเส้นศูนย์สูตรห่างจากเอกวาดอร์ไปทางตะวันตกเป็นพันกิโลทั้งหมดล้วนเป็นเกาะภูเขาไฟที่ก่อตัวขึ้นจากลาวาร้อนระอุใต้พิภพกาลาปากอสเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ภูเขาไฟยังคุกรุ่นมากที่สุดในโลกล่าสุดเพิ่งปะทุเปลี่ยนเกาะอิซาเบลาและเกาะเฟอร์นันดินาให้เป็นทะเลเพลิงลาวาสีเลือดกลืนกินทั้งเกาะคุกคามทุกชีวิตหลังทะเลเพลิงสงบเกาะถูกปกคลุมด้วยหินลาวาทั้งครุขระและกันดารสรรพชีวิตต่างต้องดิ้นรนเริ่มต้นใหม่เจ้าแรกที่แทรกตัวขึ้นมาจากร่องหินคือกระบองเพชรบริเวณลาวาไหลบรรจบกับน้ำทะเลสภาวะไม่แน่นอนนี่คือผลลัพธ์ที่พลังแห่งชีวิตตอบสนองต่อภูเขาไฟอันน่าเกรงขามเหล่านี้

สิ่งมีชีวิตที่นี่อยู่รอดมาได้จำต้องมีทักษะการเอาตัวรอดขั้นสูงซึ่งต่อมาพวกมันได้วิวัฒนาการจนกลายเป็นสายพันธุ์เฉพาะถิ่นพบเห็นได้เพียงภูมิภาคนี้เท่านั้น

เมื่อฝูงปลาเล็กๆโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจก็เริ่มต้นขึ้นฝูงนกลู่ปีกลง

พุ่งเหลาลงน้ำราวกับลูกธนูนี่คือนกบูบี้ตีนฟ้ามันรวมฝูงกันดำน้ำไปล่าเหยื่อนกบูบี้ตีนฟ้าราว3ใน4ของโลกมีถิ่นอาศัยอยู่ที่กาลาปากอส

นกบูบี้ตีนฟ้าจะผสมพันธุ์กันเมื่ออาหารบริบูรณ์เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคมถือเป็นนาทีทองช่วงฤดูผสมพันธุ์พวกมันจะรวมตัวกันบนเกาะที่ห่างไกลจากนักล่า

ัวผู้จะวางท่าเต้นรำสุดฮาชี้หางและปีกขึ้นฟ้าเพื่อมัดใจสาวเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมตัวเมียจะวางไข่ 2-3 ฟองทั้งพ่อและแม่นกจะผลัดกันฟักไข่ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนที่โหดร้ายที่สุดในการฟักไข่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นฤดูใบไม้ผลิของกาลาปากอสเราจะได้เห็นวิธีเกี้ยวสาวของนกโจรสลัดใหญ่ที่มีเอกลักษณ์ไม่น้อยตัวผู้จะพองถุงลมสีแดงที่คอจนป่องและเปล่งเสียงร้องขึ้นเพื่อดึงดูดตัวเมียที่นี่คือเกาะสวรรค์สำหรับพวกนกทะเลที่สามารถบินข้ามไปมาได้แต่สำหรับสัตว์บกเกาะที่เต็มไปด้วยหินลาวาแห่งนี้คงจะไม่น่าอยู่สักเท่าไหร่ต้องคอยดิ้นรนหาอาหารตลอดเวลาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินภูเขาไฟหาพืชลำบากมากโดยเฉพาะอีกัวน่าที่เป็นสัตว์กินพืช

พื่อความอยู่รอดบนแผ่นดินนี้พวกมันจำเป็นต้องกินกระบองเพชรที่มีหนามแหลมคมด้วยลำต้นที่อวบน้ำจึงเป็นแหล่งน้ำจืดชั้นดีให้กับพวกมันอีกด้วยแต่การกินกระบองเพชรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆส่วนเจ้านี่โชคดีหน่อยพบกระบองเพชรที่เหลือครึ่งหนึ่งพอดีเลยไม่ต้องปีนป่ายสูงๆหรือเคี้ยวหนามให้เจ็บปาก

ส่วนกระบองเพชรก็ได้วิวัฒนาการตัวเองเช่นกันมันปรับหนามให้ยาวและทำลำต้นสูงขึ้นไม่ให้ถูกกัดกินได้ง่ายๆโดยเฉลี่ยแล้วอีกัวน่าจะมีอายุราวๆ30ปีแต่เนื่องจากที่นี่ไม่มีนักล่าอีกัวน่าในกาลาปากอสจึงมีอายุยืนถึง60ปีและศัตรูตัวฉกาจก็คือความหิวโหยพวกมันมาอยู่อาศัยในที่อันตรายแบบนี้ได้ยังไงที่นี่ไม่ใช่ถิ่นกำเนิดของพวกมันแน่ๆอาจจะมาจากเมืองกัวยากิวหรือที่อื่นๆครับเดิมก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันเวลานึงในอดีตที่ผ่านมาเมื่อหลายล้านปีก่อนพวกมันเคยเป็นสายพันธุ์เดียวกันแต่หลังจากช่วงนั้นผ่านการวิวัฒนาการอีกัวน่าเหล่านั้นก็ได้กลายเป็นสายพันธุ์ใหม่บนแผ่นดินใหญ่ของเอกวาดอร์เป็นถิ่นเดิมของญาติอีกัวน่าแห่งกาลาปากอสพวกมันอยู่ในป่าที่สมบูรณ์และได้ดื่มน้ำสะอาดแตกต่างจากอีกัวน่าในกาลาปากอสซึ่งมีหน้าตาเหมือนไดโนเสาร์มีแผงหนามแหลมคมและมีเหนียงยานห้อยอยู่ใต้คางแล้วพวกมันไปไกลถึงกาลาปากอสได้ยังไงสัตว์บกเหล่านี้อาจประสบภัยพลัดพรากจากน้ำท่วมใหญ่ในยุคโบราณพวกมันคือผู้รอดชีวิตที่ฝ่าอันตรายข้ามท้องทะเลมาไกลกว่าพันกิโลดินแดนที่พวกมันดั้นด้นมาถึงต่างจากบ้านเกิดอย่างสิ้นเชิงไม่มีป่าไม้ให้ได้เห็นอาหารมีเพียงกระบองเพชรซึ่งมีหนามแหลมคมในเวลานั้นได้แต่อดทนรอให้ใบมันร่วงลงมาเองยามที่แดดร้อนจัดใบแบนกว้างของต้นพริกลี่แพรช่วยให้ร่มเงาดังนั้นสัตว์ที่ปรับตัวให้เข้ากับกาลาปากอสได้ดีที่สุดก็คือสัตว์เลื้อยคลานพวกมันต้านทานความเค็มได้ดีทั้งยังอดน้ำอดอาหารได้เป็นเวลานานอีกด้วยถึงแม้พวกมันจะกินไม่เยอะแต่ยังต้องคอยต่อสู้แย่งชิงแหล่งอาหารอันน้อยนิดเพื่อเอาชีวิตรอด

ภายใต้สภาวะหฤโหดเช่นนี้บางตัวยอมเป็นผู้บุกเบิกเพื่อดิ้นรนเอาชีวิตรอดพวกมันหันออกสู่ทะเลอีกัวน่าทะเลเป็นสัตว์สายพันธุ์เฉพาะที่มีแค่ในกาลาปากอสเป็นสายพันธุ์เดียวในโลกที่ใช้ชีวิตหากินในทะเล

มันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆที่สัตว์บกจะปรับตัวจนใช้ชีวิตในทะเลได้แต่ด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดอันแรงกล้านานวันเข้าจึงเปลี่ยนสภาพหางของมันแบนราบเพื่อช่วยในการแหวกว่ายส่วนแขนขาและกรงเล็บอันทรงพลังช่วยยึดเกาะกับโขดหินลื่นๆได้อย่างแน่นหนาผิวหนังหยาบเหนียวทนต่อคลื่นซัดสาดรุนแรงพวกมันมีพิธีกรรมพิเศษก่อนจะลงสู่ทะเลอันหนาวเหน็บอีกัวน่าควบคุมอุณหภูมิด้วยตัวเองไม่ได้ต้องใช้การอาบแดดเพื่อสร้างความอบอุ่น

เมื่ออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นจนพลังงานเต็มเปี่ยมบางตัวกลับใช้กำลังข่มพวกเดียวกันมากกว่าการออกไปหาอาหารพวกมันจะผงกหัวขึ้นลงเพื่อขู่ผู้บุกรุก

ตัวหนึ่งแค่หันหลังเดินหนีไปการเผชิญหน้าก็เลยจบลงแบบกร่อยๆหวงอาณาเขตคงเป็นสัญชาตญาณ

ของสัตว์ทุกชนิดมั้งแล้วตอนนี้มันควรรีบลงน้ำไปหาอาหารได้แล้วเกลียวเคลื่อนดุร้ายเกรี้ยวกราดต่างจากชายฝั่งที่เงียบสงบ

ท้องทะเลช่างไร้ความปราณีต่อเจ้าตัวเล็กนี่จริงๆมันตะเกียกตะกายขึ้นไปบนโขดหินพักหายใจหายคอแล้วค่อยดำน้ำกลับลงไปใหม่เมื่อคลื่นลมข้างบนแรงใต้น้ำก็ลำบากไม่แพ้กันกระแสน้ำรุนแรงพอๆกับพายุเฮอริเคนบนบกเลย

อีกัวน่ามักชอบกินสาหร่ายสีแดงและสีเขียวที่เติบโตได้ในน้ำเย็นพวกมันงับสาหร่ายโดยใช้ปากทู่ๆและฟันที่เรียงตัวกันแน่นประทังชีวิตด้วยการกินสาหร่ายแค่วันละ100กรัมพื้นทรายใต้ทะเลปกคลุมด้วยสีเขียวขจีนี่คือเหตุผลที่อีกัวน่าบางตัวทิ้งผืนดินแล้วกล้าเสี่ยงลงสู่ทะเลแม้ว่าอาหารจะบริบูรณ์แต่มันก็โลภมากไม่ได้อีกัวน่าทะเลสามารถดำน้ำได้ลึกถึง10เมตรแต่มันจะอันตรายมากหากอยู่ใต้น้ำนานเกิน10นาทีเพราะอุณหภูมิร่างกายที่ลดฮวบอาจทำให้เป็นอัมพาตได้

ในบรรดาสัตว์ที่ลอยตามกระแสน้ำในมหาสมุทรลงมาจากอเมริกาใต้มียักษ์ใหญ่น้ำหนัก250กิโลกรัมรวมอยู่ด้วยนั่นก็คือเจ้านี่แหละเจ้าเต่าช้างเต่ายักษ์เต่าบกกาลาปากอสมันถูกเรียกหลายชื่อเลยทีเดียวผู้คนกลุ่มแรกที่บุกเบิกมายังหมู่เกาะนี้เรียกพวกมันว่ากาลาปาโกซึ่งแปลว่าอ่านม้าในภาษาสเปนเพราะกระดองของพวกมันมีรูปร่างคล้ายอ่านม้าและนั่นก็คือที่มาของชื่อกาลาปากอสเต่าเหล่านี้มีวิวัฒนาการที่ต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าพวกมันอาศัยอยู่ที่เกาะไหนเต่าที่อาศัยอยู่ในที่ราบต่ำแห้งแล้งกันดารจะมีคอยาวพวกมันถึงจะยืดคอไปกินกระบองเพชรที่อยู่สูงๆได้

่าที่มาถึงกาลาปากอสเมื่อ 3.2 ล้านปีก่อนได้แตกสายพันธุ์ออกไปถึง16สายพันธุ์ทุกชีวิตบนหมู่เกาะแห่งนี้ได้เปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของตัวเองเพื่อให้เข้ากับสภาพเฉพาะถิ่นที่พวกมันอยู่แม้แต่ต้นกระบองเพชรก็ทนทานขึ้นและสร้างหนามที่ยาวขึ้นเพื่อป้องกันสัตว์กัดกินกระบองเพชรพริกลี่แพรก็มีหลายพันบางต้นสูงได้ถึง12เมตรเลยทีเดียวชัดเจนว่าที่นี่คือห้องทดลองที่มีชีวิตของกลไกวิวัฒนาการสภาพอากาศที่แปรปรวนเป็นเหตุผลหนึ่งที่กาลาปากอสกลายเป็นหมู่เกาะแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่นี่มีเพียง2ฤดูคือฤดูฝนและฤดูแล้งช่วงฤดูแล้งคือกรกฎาคมถึงธันวาคมพื้นที่ราบสูงจะเขียวขจีแต่ที่ราบต่ำกลับแห้งแล้งเหลือเชื่อเลยว่าทัศนียภาพ2แบบนี้จะอยู่บนเกาะเดียวกันในเวลาเดียวกันทำไมถึงได้แตกต่างกันขนาดนี้ล่ะคำตอบคือกระแสน้ำในมหาสมุทรนั่นเองในเดือนกรกฎาคมกระแสน้ำอุ่นปานามาเคลื่อนออกไปขณะที่กระแสน้ำเย็นฮัมโบจากแอนตาร์กติกาไหลขึ้นมาแทนที่กาลาปากอสจึงมีอากาศเย็นลงตลอดครึ่งปีเมื่อกระแสน้ำฮัมโบทำให้อากาศเย็นลงอากาศที่อุ่นจึงลอยสูงขึ้นเกิดเป็นหมอกและสายลมปกคลุมไปทั่วที่ราบสูงเราเรียกฤดูกาลนี้ว่าการัวซานตาครูซเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของกาลาปากอสพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์บนที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเล300เมตรมีหุบและปล่องโพรงซ่อนอยู่ในความเขียวขจีนั้นด้วยพวกมันไม่ใช่ปล่องภูเขาไฟจริงๆแต่เป็นหลุมยุบที่เกิดจากการถล่มของอุโมงค์ลาวาขนาดยักษ์ส่วนถ้ำลาวาเล็กๆที่อยู่ใกล้กับหลุมยุบได้พิสูจน์แล้วว่าเคยเป็นภูเขาไฟมาก่อน

0: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพียร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพียร
1: ์ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
4: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
6: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
11: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอเคเฮอร์เบอร
14: ์มีประชาชนบอกไปหาตำรวจตำรวจบอกว่า

เลยโรงพักไปหาออกทีวีนู่นก็เดี๋ยวเขาทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจเนี่ยทำหน้าที่ด้วยความสุจริต มันดีขึ้นคุณไม่ต้องไปออกคอนเทนต์ตั้งงบประมาณไปให้ผู้หญิงผู้ชายมาทำคอนเทนต์อำนาจอะไรเนี่ยนะที่มันขาดการตรวจสอบคือมันก็ไม่รู้ขอบเขต

0: ใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
1: คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: ฝนโปรยๆและสายหมอกในช่วงฤดูการัวทำให้เกิดป่าดิบชื้นที่หนาทึบนี่คือป่าต้นสกาเลเซียซึ่งเป็นไม้เฉพาะถิ่นที่พบได้ที่หมู่เกาะนี้เท่านั้น

สำหรับเต่าบนที่ราบสูงอาหารบริบูรณ์มากกระดองได้วิวัฒนาการเป็นทรงโดมช่วยให้คล่องตัวในการมุดหาอาหารตามพงหญ้า

หลังจากกินอิ่มก็ลงไปแช่น้ำอุ่นในทะเลสาบเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายให้สู้กับอากาศหนาวเย็นบนที่ราบสูงได้ที่นี่คือสวงสวรรค์อย่างแท้จริง

เมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าความหนาวเย็นมาเยือนในช่วงฤดูแล้งเมื่อกระแสน้ำเย็นไหลผ่านตอนกลางคืนอุณหภูมิจะเย็นลงกว่าตอนกลางวันมากกว่า20องศาเซลเซียสอีกัวน่าทะเลซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นจึงต้องนอนเบียดกันในเวลากลางคืนถ้ามีแอ่งน้ำหรือทะเลสาบอยู่ใกล้ๆยิ่งดีเลยน้ำที่ได้รับความร้อนจากแสงแดดมาทั้งวันคือสวรรค์สำหรับอีกัวน่าทะเลได้ใช้พักผ่อนยามค่ำ

0: พอถึงตอนเช้าอีกัวน่าก็พร้อมใจกันโผล่ขึ้นมาจากทะเลสาบใครตื่นก่อนก็คว้าได้ทำเลทองไปครองอีกัวน่านอนเรียงเคียงข้างกันและทำพิธีบูชาพระอาทิตย์เป็นประจำทุกวันพวกมันจะหันสีข้างเข้าหาดวงอาทิตย์เพื่อรับไออุ่นให้ได้มากที่สุด
1: พอดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ไปอีกัวน่าก็จะขยับตามไปด้วยครับพวกมันต้องคอยควบคุมอุณหภูมิร่างกายที่จะได้รับจากดวงอาทิตย์และจากสภาพแวดล้อมเพราะถ้าไม่คอยควบคุมให้ดีไม่ว่าจะอุ่นไปร้อนไปหรือว่าเย็นไปอาจถึงตายได้ครับ
0: ในขณะที่อีกัวน่าทะเลต้องพึ่งพาแสงแดดแต่การใช้ชีวิตไปไหนกลับพึ่งพาดวงจันทร์แรงดึงดูดของดวงจันทร์ทำให้เกิดน้ำขึ้นและน้ำลงวันละ2ครั้ง

เมื่อน้ำลดในช่วงน้ำลงสาหร่ายก็จะโผล่พ้นน้ำและน้ำทะเลก็จะตื้นเขินนี่คือสัญญาณสำหรับเหล่าอีกัวน่าทะเลบางตัวโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แต่ทุกตัวก็มุ่งหน้าลงสู่ทะเลกลไกของธรรมชาตินั้นช่างเรียบง่ายแต่ก็น่าทึ่งมากๆแรงโน้มถ่วงดึงดูดมากที่สุดในช่วงวันเพ็ญและวันเดือนดับระดับน้ำทะเลจะลดต่ำลงขีดสุดเหล่าอีกัวน่าแทบไม่ต้องว่ายน้ำลงไปเลยด้วยซ้ำ

ดหินที่โผล่พ้นน้ำก็เหมือนโต๊ะที่มีอาหารให้กินไม่อั้นต่างกับการดำลงไปงมหาอาหารใต้น้ำมื้อนี้ได้กินแบบสบายๆบ้างสาหร่ายคือตัวชี้ชะตาความอยู่รอดของอีกัวน่าทะเลสาหร่ายที่นี่โตไวมากภายใต้แสงแดดณเส้นศูนย์สูตรอันร้อนแรงเพียงแค่2สัปดาห์ก็งอกใหม่ได้อีกัวน่าทะเลจึงมีอาหารอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ

่วงน้ำลดยังมีสัตว์จิ๋วมากมายรอโผล่ออกมาจากที่ซ่อนปูก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเราพบปูราวๆ100สายพันธุ์ในกาลาปากอสและน่านน้ำโดยรอบอาศัยอยู่ในหลายพื้นที่เจ้าตัวที่กำลังเดินทอดน่องสบายใจเฉิบบนชายหาดนั้นคือปูลมปกติปูลมจะใช้ก้ามคีบทรายเข้าปากแล้วกรองสารอาหารไว้ที่เหลือทิ้งออกมากลายเป็นก้อนทรายกลมๆเล็กๆแต่ปูลมตัวนี้กำลังทำสิ่งที่แปลกออกไปมันกำลังโกยทรายออกจากรูและใช้ก้ามกดทรายให้แบนนักวิจัยบอกว่านี่เป็นพิธีกรรมหาคู่ของปูลมตัวผู้กองทรายพวกนี้คือการส่งสัญญาณเรียกหาตัวเมียนั่นเอง

พวกมันต้องรีบกลับเข้าฝั่งก่อนที่จะสายเกินไปปูแซลลี่ไลฟ์ฟุตเป็นพวกแรกที่พากันหนีกลับขึ้นฝั่งพวกมันว่ายน้ำไม่เป็นและน้ำก็ขึ้นสูงมากแล้วล่ะทีนี้จะกลับเข้าฝั่งยังไงเนี่ย

จ้น้ำและเป็นที่มาของชื่ออูซัลลี่ไลฟุตเจ้าอีกัวน่าทะเลตัวนี้ถึงจะออกตัวช้าแต่มันก็ไม่ต้องรีบร้อนเพราะมันว่ายน้ำเก่งอยู่แล้วอีกัวน่าทะเลดำน้ำได้สบายๆเรื่องง่ายๆแค่นี้เอง

จากนั้นไม่นานนักน้ำก็ไหลบ่าพร้อมคลื่นที่ซัดสาดอย่างบ้าคลั่งมักจะมีพวกจอมตะกละที่มัวแต่โอ้เอ้จนกลับเข้าฝั่งช้าเสมอท้องทะเลเกรี้ยวกราดมากขึ้นหนทางกลับก็ยิ่งลำบากขึ้นเรื่อยๆบรรพบุรุษของมันก็คงเฉียดตายมานับครั้งไม่ถ้วนระหว่างเดินทางมายังเกาะแห่งนี้เมื่อหลายล้านปีก่อน

มากมันว่ายมาถึงโขดหินภูเขาไฟจนได้อีโกน่าทะเลไม่มีศัตรูนักล่าเมื่ออยู่บนบกแมลงวันจึงเป็นสัตว์น่ารำคาญที่สุดสำหรับมันผู้อ่อนล้าในเวลานี้ไม่มีแม้แต่แรงจะปัดแมลงวันให้พ้นทางด้วยซ้ำลักษณะเด่นอีกอย่างของอีโกน่าทะเลก็คือการขับเกลือให้ออกมาทางต่อมเกลือ

0: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซูพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภาษาดัชไทยมีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcotacademy
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

ราวกับทหารที่เพิ่งผ่านสมรภูมิรบมาสภาพมันเต็มไปด้วยบาดแผลและฟกช้ำเมื่อถึงพื้นที่ปลอดภัยและมีแสงแดดสาดส่องมันก็ทิ้งตัวลงอย่างหมดแรงการต่อสู้ฮฤโหดกับโขดหินได้ถลกหนังของมันหลุดออกมาเป็นแถบอีโกน่าทะเลไม่มีศัตรูนักล่าเมื่ออยู่บนบกแมลงวันจึงเป็นสัตว์น่ารำคาญที่สุดสำหรับมันผู้อ่อนล้าในเวลานี้ไม่มีแม้แต่แรงจะปัดแมลงวันให้พ้นทางด้วยซ้ำ

0: ลักษณะเด่นอีกอย่างของอีกัวน่าทะเลก็คือการขับเกลือให้ออกมาทางต่อมเกลือเมื่อไม่นานมานี้วิถีชีวิตที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิงของอีกัวน่าทะเลและอีกัวน่าบกก็มีอันต้องสั่นคลอน
1: ในพื้นที่นั้นหรือบนเกาะเล็กๆแห่งนั้นเรามีทั้งอีกัวน่าทะเลและอีกัวน่าบกอาศัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันที่เดียวกันพวกมันก็เลยเริ่มผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กันและทำให้เกิดลูกผสมขึ้นมาลูกผสมที่นี่ในกาลาปากอสก็คือสายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างอีกัวน่าบกและอีกัวน่าทะเลครับ
0: บนเกาะเซาท์พลาซ่าเล็กๆที่สามารถเดินสำรวจรอบเกาะได้ภายใน2ชั่วโมงเราพบลูกผสมที่มีหัวเหมือนอีกัวน่าทะเลแต่มีลำตัวเหมือนอีกัวน่าบกเกิดอะไรขึ้นกับ2สายพันธุ์ที่แยกขาดจากกันมีวิถีชีวิตแตกต่างกันมาถึง 4.5 ล้านปีกันแน่อีกัวน่าทะเลที่หาอาหารไม่ได้มันย้ายเข้าไปอยู่ในถิ่นของอีกัวน่าบกแล้วลูกผสมจะใช้ชีวิตได้ทั้งบนบกและในน้ำเลยหรือเปล่า
1: ลูกผสมจะอาศัยอยู่บนบกนะครับไม่ค่อยว่ายน้ำเท่าไหร่แต่ก็ว่ายได้นะพวกมันกินพืชและเมล็ดพืชเป็นหลักแต่ไม่ค่อยกินสาหร่ายครับ
0: ผสมมีกรงเล็บแหลมคมเหมือนอีกัวน่าทะเลแต่พฤติกรรมคล้ายอีกัวน่าบกมากกว่าพวกมันใช้กรงเล็บแหลมคมเขี่ยหนามกระบองเพชรออกและปีนป่ายต้นสูงๆได้อย่างง่ายดาย

แม้ต้องเสี่ยงเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวและการสูญพันธุ์แต่สิ่งมีชีวิตที่นี่ก็ยังคงเดินหน้าวิวัฒนาการต่อไปความลี้ลับของชีวิตอาจซ่อนตัวอยู่ที่นี่อีกมากมายอีกัวน่าสีชมพูก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่บนเกาะอิซาเบลาของกาลาปากอสเมื่อปี2009นั่นคืออีกัวน่าสีชมพูซึ่งยังคงเป็นปริศนาว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

กาลาปากอสในช่วงเดือนมกราคมจะเริ่มมีฝนตกชุกเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของฤดูฝนผืนดินที่เคยแห้งผากได้ดูดซับความชุ่มชื้นและค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวขจีมันคือฤดูกาลที่เหล่าสัตว์บกเฝ้ารอคอยเดือนเมษายนเป็นฤดูใบไม้ผลิของกาลาปากอสแมลงจะเพิ่มจำนวนมหาศาลและพวกมันก็งานยุ่งมากแมลงผู้น่าจะยุ่งที่สุดพวกมันหาอาหารจากดอกพริกลี่แพรและช่วยผสมเกสรให้ด้วยสีเหลืองคือสีโปรดของเหล่าแมลงผู้ดอกไม้ดึงดูดนกและแมลงด้วยสีสันที่เป็นเอกลักษณ์และสัตว์เหล่านั้นก็ช่วยให้มันขยายพันธุ์ได้ต้นแมนซานิโลที่มักเติบโตในบริเวณที่มีน้ำเค็มผลของมันได้ชื่อว่าแอปเปิลอาบยาพิษทั้งผลและยางไม้มีพิษร้ายแรงมนุษย์และสัตว์ต้องออกห่างให้ไกลเรื่องแปลกคือเต่าช้างแห่งกาลาปากอสกลับมีภูมิคุ้มกันพิษของผลไม้ชนิดนี้อย่างน่าประหลาดกลายเป็นอาหารที่พวกมันผูกขาดกินได้แต่เพียงผู้เดียว

วรรค์ยังยุติธรรมต่างจากฤดูแล้งที่มีแต่กระบองเพชรให้ประทังชีวิตในช่วง6 เดือนของฤดูฝนนี้หาอาหารได้ง่ายกว่ากันเยอะ

0: ทะเลสาบแห่งนี้มีน้ำจืดจากภูเขาไฟไหลมาบรรจบกับทะเลและยังเป็นบ้านของนกหลากหลายสายพันธุ์นกที่ไม่น่าจะอยู่อาศัยในกาลาปากอสได้กลับเรียกทะเลสาบนี้ว่าบ้าน
1: เดิมนกฟลามิงโกพวกนี้มาจากแถบแคริบเบียนครับพวกมันบินมาที่นี่เมื่อนานมาแล้วไม่รู้แน่ชัดหรอกครับว่าอพยพมาตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่นกฟลามิงโกใช้เวลาหาอาหารนานวันละ12ชั่วโมงพวกมันจะใช้จะงอยปากช้อนตะกอนขึ้นมากรองแล้วกินพวกกุ้งและแมลงน้ำตัวเล็กๆเป็นอาหารการเดินทางจากแคริบเบียนมาถึงกาลาปากอสคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ในบ้านใหม่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์และแทบไม่มีนักล่าเลยพวกมันจึงตั้งรกรากเรียบร้อยอยู่ที่นี่ต่างจากสัตว์อื่นๆในกาลาปากอสที่ไม่หวาดระแวงมนุษย์เลยนกฟลามิงโกซึ่งเป็นน้องมา

เส้นทางวิวัฒนาการยังไม่จบสิ้นสำหรับชีวิตที่ต้องอพยพปรับตัวและต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อความอยู่รอดกระทั่งตอนนี้วิวัฒนาการก็ยังคงเดินหน้าเพื่อเอาชีวิตรอดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องจากแบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่งคือเรื่องราวที่ไม่หยุดยั้งของวิวัฒนาการ

0: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
1: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
2: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
1: มีใครทำมาก่อนไหม
2: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
1: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
2: คงไม่มีใครสติเสียนะผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
3: มีประชาชนบอกไปหาตำรวจตำรวจบอกว่าอย่ามาเลยโรงพักไปหาออกทีวีนู่นก็เดี๋ยวเขาทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจเนี่ยทำหน้าที่ด้วยความสุจริต มันดีขึ้นคุณไม่ต้องไปออกคอนเทนต์ตั้งงบประมาณไปให้ผู้หญิงผู้ชายมาทำคอนเทนต์อำนาจอะไรเนี่ยนะที่มันขาดการตรวจสอบคือมันก็ไม่รู้ขอบเขตของอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอำนาจรัฐมันจะต้องมีการตรวจสอบ
4: อย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
5: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
6: ฮะทำทั้งหมดเลยเหรอ
4: ความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได้กล้าดียังไงมาทำคนของฉันรนหาที่ตายชัดๆ
7: เปิดเคล็ดลับความรวยเทคนิคการเจรจาการค้ากับคนจีน
8: เธอเชื่อไหมครับว่าวันแรกไม่ได้คุยกันเรื่องที่อยากคุยเลย
9: โอเค
8: คนจีนเขามีแนวคิดอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องธุรกิจอ่ะยังไม่ต้องคุยอยากจะคุยกับเขาเรื่องงานเลยเขาพูดมาเลยว่าอย่าใจร้อนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำเผื่อทุกวันนี้เลยผมค่อนข้างเสียมารยาทมาก
7: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11 นาฬิกาทางช่อง 9 กด 30

0: เสพอยู่ข้างหลังนี้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ ใช่ไหม
2: เด้ง5เสือชนะสงครามเส้นผับเถื่อนเข้าสารเปิดยันสว่างทั้งที่ตั้งห่างโรงพักไม่กี่ร้อยเมตรแต่ลูกน้องรายงานทิปบอกไม่เคยพบความผิดปกติ
3: กลับบ้านนะ
4: กลับบ้านแล้วกลับ
5: ไปแล้ว
2: ลูกร่ำไห้รับร่างผู้ใหญ่พินฮีโร่ช่วยลูกบ้านจนถูกไฟดูดตายเมียวอนทุกฝ่ายช่วยตอนนี้ขาดเสาหลักบ้านพังน้ำท่วมขังแทบไม่มีที่ซุกหัวนอนกินเจวันแรกคึกคักเยาวราชมีทั้งอาหารเจและการแสดงเชิดสิงโตส่วนร้านดังเมืองตรังควักเงินล้านทำอาหารแจกฟรี

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะคะวันนี้อยู่กับคุณวรรณสิริสิริวัลและดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ติดตามข่าวในวันที่10ตุลาคม2569ไปด้วยกันนะคะก็เชิญชวนกันเลยคุณผู้ชมติดตามข่าวของเราคืนนี้ค่ะแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้พูดคุยกันได้ผ่านอีกหนึ่งช่องทางนะคะ Facebook ของทางสำนักข่าวไทยค่ะ
2: วันนี้หลายคนไม่กล้าออกจากบ้านนะคะกลัวว่าจะเจอฝนตกหนัก
1: มันเงียบเน
2: า
1: ะ
2: ก็ไม่รู้เงียบหรือเปล่าเพราะว่าไม่แน่ใจว่าพื้นที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าได้ข่าวว่าในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือบางจุดก็มีฝนตกบ้างนะคะเห็นพยากรณ์เขารายงานทางแอปโทรศัพท์มือถือก็บอกว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไว้วางใจเพราะว่าเดี๋ยวค่ำนี้คืนนี้เนี่ยมันอาจจะมาก็ได้
1: ใช่แล้วก็ระวังกันยาวๆไปจนถึงสักประมาณ 13-14 ตุลา
2: ใช่นะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็คงจะเบาๆละแล้วก็ฤดูหนาวเริ่มจะมาแล้วนะคะ
1: วันนี้นะคะมีหลายเรื่องใหญ่นะคะรวมถึงเรื่องของการที่ไปบุกจับผับเถื่อนย่านถนนข้าวสารด้วยเดี๋ยวมีประเด็นนี้ความคืบหน้ามาให้ตามกันแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะพาไปดูปฏิบัติการนะคะที่เป็นเฟส8แล้วของทางตำรวจค่ะที่ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวใช้คนไทยมาถือครองทรัพย์สินแทนนะคะมีบ้านหรูอยู่หลายแห่งเลยที่วันนี้เป็นการเปิดปฏิบัติการจากทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกสำราญนวลมาได้ร่วมกับตำรวจนครบาลแล้วก็ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยเป็นการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูไปตรวจค้น17จุดนะคะในพื้นที่บางนาสวนหลวงพระราม9ศรีนครินทร์และกรุงเทพกรีฑาคือจากการสอบสวนหรือว่าสืบสวนต่อเนื่องเนี่ยพบว่ามีเครือข่ายทุนต่างชาติใช้บริษัทนอมินีมาถือครองบ้านหรูแล้วก็มีที่ดินด้วยรวมแล้วเนี่ย94หลังนะคะถือครองผ่าน95บริษัทมูลค่ารวมกว่า6,000 ล้านบาทแล้วก็ออกหมายจับบุคคลต่างด้าวทั้งหมด86หมายจับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้11คนเป็นสัญชาติจีน10คนแล้วก็สหรัฐอเมริกา1คนค่ะปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยประสานมานะคะบอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยติดตาม3ผู้ต้องหาคนสำคัญเป็นที่ต้องการตัวของทางการจีนคือ3คนนี้หนีมากบดานอยู่ในไทยนะคะคนแรกคือในเฉาถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและกัมพูชาเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม3ศพที่เมืองอูหลานเฮาเธอเมื่อปี61แล้วเขาเนี่ยเป็นสแกมเมอร์ด้วยนะคะเป็นหุ้นส่วนบริษัทที่ถือครองบ้านหรูย่านพระราม9ศรีนครินทร์บ้านหรูคือมูลค่าเนี่ย 50-69 ล้านบาทมีข้อมูลได้ว่าเชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์การหลอกลวงออนไลน์แล้วก็แก๊งสแกมเมอร์ด้วยค่ะไปดูคนที่2กันนะคะที่ทางจีนประสานมาในกุยในกุยคนนี้ถือหนังสือเดินทางจีนตุรกีแล้วก็กัมพูชาค่ะเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงชักชวนข้ามพรมแดนผิดกฎหมายเหตุเกิดที่อำเภอจิงหนิงเซียนเมืองลี่ซุ่ยมณฑลเจ้อเจียงส่วนคนที่3นะคะที่ทางจีนขอให้ไทยช่วยติดตามตัวก็คือในเจี้ยนถือหนังสือเดินทางจีนและเซนต์คริสโตเฟอรันด้วยนะคะเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงออนไลน์ที่เมืองตุ้นโจวมณฑลเหอหนาน2

0: วันนี้เนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนบริษัทถือครองบ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑาค่ะมูลค่า 77-98 ล้านบาทจากการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเจอว่ามีบริษัทต้องสงสัยทั้งหมด95แห่งที่เข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีถือครองบ้านแล้วก็ที่ดินรวม94หลังเป็นหุ้นส่วนบริษัทด้วยนะคะในโครงการที่ว่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่มีหมายจับตำรวจสากลสีแดง2คนหมายจับศาลอาญาพระโขนง1คนคือในหลินที่เป็นผู้ต้องหาคดีองค์กรอาชญากรรมช่อกงออนไลน์จากมณฑลอันฮุยนะคะแล้วก็ถือครองบ้านย่านพระราม9ศรีนครินทร์มีในไปค่ะเป็นผู้ต้องหาคดีองค์กรอาชญากรรมช่อกงออนไลน์จากมณฑลซานซีถือครองบ้านย่านกรุงเทพกรีฑาและในหวงมีหมายจับศาลอาญาพระโขนงคดีหลีกเลี่ยงศุลกากรอ้างยี่ครอบครองที่ดินโดยไม่ชอบเขาถือครองบ้านย่านบางนาวงแหวนค่ะแล้วก็พบมีคนไทยเกี่ยวข้องเป็นนอมินี156คนอยู่ระหว่างการซักถามข้อมูลเพิ่มเติมมีบางรายเขาบอกว่าเคยเอาสำเนาบัตรประชาชนนะคะมีทะเบียนบ้านด้วยเพื่อเอาไปใช้กู้เงินออนไลน์เหมือนยื่นผ่านระบบไปแต่กลับถูกสำนักงานกฎหมายนำเอกสารไปแอบอ้างสวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทโดยที่คนไทยเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักหรือว่าเจอหน้าชาวต่างชาติมาก่อนซึ่งตำรวจบอกว่าจะใช้หลักฐานทางดิจิทัลเนี่ยเอาผิดกลุ่มสำนักงานกฎหมายและสำนักงานบัญชีที่ร่วมกระทำผิดข้อหาเป็นตัวการร่วมหรือผู้สนับสนุนค่ะ
1: บริษัทเนี่ยเปิดเพื่อจะมีบ้านเฉยๆมีบ้านพร้อมถือครองที่ดินเฉยๆแต่อาชีพของเขาไม่มีธุรกิจของเขาเนี่ยเขาไม่ได้บอกถึงเขาก็บอกว่าไอ้ที่เมียวดีเนี่ยเขาไม่พูดเขาขออนุญาตไม่พูดแต่ในหลักฐานเนี่ยเขาอยู่ที่ชเวทโคเขาอยู่ที่เมียวดีนะครับอันเนี้ยเราก็ดูได้แล้วว่าก็คือสแกมเมอร์กับการพนันออนไลน์นะครับอันนี้อาชีพเขาอยู่ตรงนั้นแต่มาอยู่เมืองไทยให้มีบ้านเนี่ยก็เลยไปขอเปิดบริษัทเพื่อบริษัทนั้นน่ะบริษัท A เนี่ยจะได้ถือครองที่ดินได้ก็เอานางกอที่กู้เงินเนี่ยเอาหลักฐานในการกู้เงินเนี่ยมาจดทะเบียนนะครับผมว่าก็คงจะไล่เรียงมาเป็นลักษณะนี้แต่ทั้ง95บริษัทเนี่ยเราก็ต้องได้เรียงแต่ว่าทางการสืบสวนเนี่ยท่านรองการสืบสวนข้างท่านน่ะสายยืนสายหน้าเลยไม่มีธุรกิจนะท่านประชุมหลายรอบมากแล้วนะท่านทราบแล้วว่าไม่มีธุรกิจธุรกิจเขาอาจจะทำรอบๆประเทศเราถ้ารอบๆประเทศเราก็คือช่อโกงออนไลน์หรือสแกมเมอร์แล้วก็มาถือครองอันนี้เดี๋ยวเราปัดฝาดบ้านเราให้สะอาด
0: ก่อนหน้านี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกวาดล้างนอมินีต่างด้าวไปแล้ว7เฟสในพื้นที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศตรวจสอบบริษัทไป297แห่งที่ดิน309แปลงกว่า217ไร่มูลค่า 3,039 ล้านนะคะแล้วก็ยังมีการออกหมายจับรวมแล้ว238หมายจับกุมแล้ว118คนศาลพิพากษา20คดีและเน้นย้ำว่าการดำเนินการเนี่ยไม่ได้เป็นการปิดกั้นการลงทุนจากต่างชาติแต่ต้องการจัดระเบียบให้ถูกต้องไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจและสิทธิ์ของคนไทยพร้อมขยายผลดำเนินคดีกับนายหน้าผู้ถือหุ้นแทนแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดด้วยค่ะ
2: มีอีกเหตุการณ์นึงนะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนอาจจะคุ้นตานะเพราะว่ามีเหตุหนึ่งนะคะเป็นเหตุที่ผิดปกติเกิดขึ้นแล้วมันไปเกิดขึ้นใกล้ๆกับสายตำรวจครั้งนี้เหมือนกันคุณผู้ชมคะเหยียบจมูกตำรวจสน.ชนะสงครามเลยนะคะห่างกันแค่100เมตรนะคะมีผับเถื่อนเกิดขึ้นคุณผู้ชมคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วทำไมตำรวจตรงนั้นถึงไม่รู้นะคะก็เป็นคำถามและสุดท้ายคุณผู้ชมคะก็มีคำสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ทางกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกไปบุกจับผับเถื่อนนะคะย่านถนนข้าวสารใกล้กับโรงพักเลยนะคะก็เป็นการเปิดให้กับเยาวชนเนี่ยมั่วสุมแล้วก็อับยายันสว่างเลยนะคะดูภาพกันก่อนค่ะ

0: ิดประจำโต๊ะตัวเองไว้นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้อยู่โต๊ะตัวเอง
1: นี่นะบุกเข้าไปเพลงนี้ตึ๊ดมากเลยค่ะ
2: ตำรวจคือได้ยินได้เห็นภาพแล้วจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคือคุณผู้ชมไอเหตุการณ์นี้เนี่ยที่ทางกรมการปกครองเนี่ยเข้าไปเปิดปฏิบัติการเนี่ยมันคือประมาณช่วงตีสามแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ย2 ชั่วโมงก่อนคือประมาณตีหนึ่ง

0: เนี่ยตามข้อมูลก็คือทางสน.ชนะสงครามเนี่ยตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วแต่ไม่เจอไงเอองงปะนะ2ชั่วโมงผ่านมาอ้าวตึ๊กๆได้ขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมคะนี่เป็นปฏิบัติการที่นำโดยทางนายพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่นำปฏิบัติการนำเปิดปฏิบัติการสิงห์พระเด็จศึกค่ะไปตรวจค้นสถานบริการย่านถนนข้าวสารซึ่งอย่างที่บอกอ่ะคุณผู้ชมว่าเหยียบจมูกตำรวจสน.ชนะสงครามเพียงแค่100เมตรเท่านั้นนะคะจากการตรวจค้นค่ะจะนักท่องเที่ยวทั้งหมด102คนอยู่ในสถานบริการในจำนวนนี้มีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีถึง30คนนะคะอายุต่ำสุดอายุ15ปีคุณผู้ชมคะและเจอฉี่ม่วงนะคะ31คนยึดบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดอุปกรณ์การเสพคือทิ้งเกลื่อนพื้นเลยนะคะยังเจอปืนเครื่องกระสุนสิ่งเทียมอาวุธปืนแล้วก็ลูกโป่งอัดแก๊สหัวเราะอีกเยอะมากค่ะและที่สำคัญคุณผู้ชมคะเขาไปเจอหลักฐานการจ่ายสวยให้กับหลายหน่วยงานเดือนละมากกว่า 177,000 บาทนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะคุณพลพีสุวรรณชวีบอกว่าหลังจากที่ได้เบาะแสจากชาวบ้านในพื้นที่คือชาวบ้านก็แจ้งมาคุณผู้ชมว่าผับที่ว่านี้เนี่ยเปิดเกินเวลาค่ะปล่อยให้เยาวชนเนี่ยเข้าไปมั่วสุมเสพยาแล้วก็ยังเข้าไปได้โดยที่ไม่มีการตรวจบัตรประชาชนด้วยนะคะไม่มีการตรวจปืนด้วยคุณผู้ชมก็เลยส่งสายลับค่ะแฝงตัวเข้าไปสืบสวนเมื่อช่วงเวลาประมาณสักตีหนึ่งครึ่งนะคะก็พบว่าร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ประมาณชั้น2นะคะห้องโถงขนาดใหญ่ก็มีเวทีการแสดงมีพื้นที่บริการหลากหลายเลยคุณผู้ชมคะแล้วไม่มีการตรวจประชาชนหรือว่าการค้นอาวุธนะคะมีการเปิดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนเกือบ6โมงเช้าค่ะแต่อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมมันน่าสงสัยตรงไหนรู้ไหมน่าสงสัยตรงที่ว่าทีมของคุณพลพีที่เป็นสายสืบเนี่ยเข้าไปตีหนึ่งครึ่งใช่ไหมคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือตีหนึ่งนั้นคุณผู้ชมนะตามข้อมูลคือตำรวจสน.ชนะสงครามเนี่ยเข้าไปตรวจค้นแล้วนะคะเข้าไปตรวจค้นแต่กลับไม่เจอสิ่งผิดปกติค่ะคุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วพอตีหนึ่งครึ่งสายสืบเข้าไปใช่ไหมและพอตีสามครึ่งทีมของกรมการปกครองก็เอากำลังเข้าไปตรวจค้นไปเจอนักท่องเที่ยวอีก102คนอย่างที่บอกไปนะแล้วในจำนวนนี้ก็มีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีถึง30คนและอย่างที่บอกไปว่าอายุน้อยสุด15ปีเองคุณผู้ชมคะคือมันเจอหลายอย่างที่สำคัญคือเจอหลักฐานการจ่ายสวยและสถานบริการแห่งนี้นะคะก็เคยถูกเขตพระนครเนี่ยสั่งให้หยุดประกอบกิจการมาตั้งแต่วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะว่าไปตรวจเจอว่าไปประกอบกิจการเสี่ยงต่อความปลอดภัยและอัคคีภัยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนแต่ก็ยังฝ่าฝืนเปิดให้บริการค่ะ
1: เราได้พบก็มีน้องๆเยาวชนอยู่ในที่นี้น้องๆเยาวชนที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์นะครับประมาณ20กว่าคนแล้วก็มีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย3คนนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหมดประมาณ200กว่าคนนะครับแต่สิ่งที่น่าเสียใจไปกว่านั้นที่เราพบก็คือว่านักท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้เราพบตำรวจอยู่2นายนะครับแล้วก็การ์ดที่อยู่หน้าร้านมีประมาณ7คนซึ่งมีข้าราชการทหารเรือนะครับ1นายที่เป็นการ์ดข้างหน้าสิ่งนึงที่เราไปเจอที่พนักงานให้ความร่วมมือนะครับก็เขาเอาบัญชีรายจ่ายของร้านให้กับเราดูในบัญชีก็จะเขียนว่าค่าพนักงานเท่าไหร่ค่าเครื่องดื่มเท่าไหร่สั่งของเข้ามาขายเท่าไหร่แต่สิ่งที่น่าเสียใจแบบนั้นก็คือว่าจะมีคอลัมน์สุดท้ายนะครับบัญชีสุดท้ายก็เขียนว่าจ่ายทุกหน่วยงานนะครับหน่วยเป็นยอดรวมเนี่ยประมาณเดือนละประมาณ180,000นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความต่อไปว่าทุกหน่วยงานคือหน่วยงานไหนนะครับ
0: นี่นะคะมันก็เอ๊ะหลายเอ๊ะนะคุณผู้ชมนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือส่วนหนึ่งคือปล่อยให้เปิดได้ยังไงทั้งที่โดนสั่งปิดมาแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คืออ้าวเพิ่งไปตรวจมาตอนตีหนึ่งทำไมถึงไม่มีล่ะไม่มีเบาะแสอะไรเลยหรอไปอีกทีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งทำไมสายสืบเข้าไปแล้วไปเจอนะพอตีสามครึ่งเข้าไปทีโอ้โหเจอยกแพ็คเลยนะคะแล้วก็มีหลักฐานการจ่ายสวยด้วยนะคุณผู้ชมนะฮะเบื้องต้นค่ะทางกรมการปกครองได้แจ้งข้อหาก่อนที่จะส่งตัวผู้จัดการร้านดำเนินคดีที่สน.ชนะสงครามทั้งหมด8ข้อหาหนักนะคะทั้งการตั้งสถานบริการโดยที่ไม่รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาให้กับเด็กและเยาวชนด้วยนะคะคุณผู้ชมยุยงส่งเสริมเด็กขายยาแล้วก็นำเข้าอาหารโดยที่ไม่รับอนุญาตก็คือแก๊สหัวเราะนะคะก็เสนอให้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยปิดสถานบริการเป็นเวลา5ปีตามคำสั่งของหัวหน้าคสช.นะคะล่าสุดค่ะทางพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งย้าย5เสือสน.ชนะสงครามให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการนครบาล1นะคะพร้อมกับสั่งปิดสถานบริการนี้แล้วค่ะ พร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็อย่างที่ดิฉันบอกไปว่าความน่าสงสัยอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมว่าทำไมตีหนึ่งตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วไม่เจอนะคะแต่พอทีมของกรมการปกครองเข้าไปทำไมถึงเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความผิดตรงนี้จริงนะคะก็ต้องเจอทั้งโทษทั้งทางอาญาแล้วก็ทางวินัยนะคะส่วนกรณีที่พุ่มกับสนชนะสงครามจะถูกลูกน้องปกปิดข้อมูลหรือเปล่าอ้าวไม่รู้นะแต่ถึงขนาดนั้นอยู่แค่100เมตรไม่รู้จริงๆหรอ
2: ค่ะ
0: นะจะโดนลูกน้องปกปิดข้อมูลเป็นหัวหน้าเป็นผู้บัญชาการอ่ะนะเป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องตรวจสอบไหมนะคะอ่ะก็เดี๋ยวขอให้เวลาตรวจสอบดูก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยหัวหน้าจะรู้หรือไม่รู้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะคะ
2: เราไปดูสถานการณ์น้ำท่วมกันนะคะอย่างที่ฉะเชิงเทราตอนนี้ยังหนักเนี่ยชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรแล้วแถมบ่อกุ้งนะคะที่เลี้ยงไว้หรือว่าสวนผลไม้เนี่ยเสียหายหมดเลยอยากให้หน่วยงานเข้าไปเร่งให้การช่วยเหลือหน่อยนะคะเราไปดูค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยลงไปดูความเดือดร้อนหน้างานกันเลยนะคะจากการที่เร่งสูบน้ำผ่านสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ที่ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเป็นจุดสำคัญในการระบายน้ำค่ะจากพื้นที่อำเภอคลองเขื่อนลงสู่คลองชลประทานเข้าไปยังพื้นที่ใจกลางเมืองฉะเชิงเทรานี่ก็คือเกินครึ่งล้อแบบนี้เลยนะคะก่อนที่จะสูบน้ำผ่านสถานีนี้เนี่ยลงคลองกลางผ่านหลังวัดเทพนิมิตและตลาดบ้านใหม่แล้วก็ออกสู่แม่น้ำบางปะกงเมื่อวานนี้ค่ะมีการนำท่อสูบน้ำพญานาค6เครื่องไปติดตั้งเพิ่มช่วยเร่งสูบน้ำแล้วก็ร่วมกับเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำบ้านใหม่ทำให้พื้นที่นี้เนี่ยมีชาวบ้านนะคะที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบไปกว่า10หลังคาเรือนคนหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวเราไปคุยนะคะเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมชื่อว่าคุณสุภาพอายุ49เขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นคือระดับน้ำไหลเข้ามาในพื้นที่แบบต่อเนื่องสิ่งของบางส่วนภายในบ้านเริ่มเคลื่อนย้ายหรือว่าเก็บขึ้นที่สูงได้ยากแล้วนะคะแม้ว่าตอนนี้น้ำไม่ได้ท่วมเสียหายทั้งหมดแต่ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องชะลอการสูบน้ำในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงหน่อยเพราะเมื่อระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นเนี่ยระดับน้ำในคลองมันก็จะสูงขึ้นตามเห็นเขาก็พยายามยกของแล้วแต่มันสูงกว่านี้ไม่ไหวแล้วอะค่ะไปฟังกันหน่อยค่ะ
3: อะไรบ้างอยากขอให้แบบว่าหยุดสูบตอนน้ำทะเลหนุนแค่นั้นเองครับ
4: ทำไมครับเพราะถ้าน้ำทะเลหนุน
3: เพราะทะเลหนุนปุ๊บคุณก็สูบมาน้ำก็จะสูงขึ้นประมาณ50-10เซนอย่างเงี้ยเราก็จะรับไม่ไหว
4: มันก็จะเข้าบ้านเราซ้ายขวาเลย
3: ใช่ครับผม
4: แต่ก็คืออยากจะแบ่งเบาให้ทางนู้นเขาเหมือนกัน
3: ใช่ครับช่วยเต็มที่ครับน้ำลงสูบเต็มที่เลยครับไม่เป็นไรครับ
0: โอ้ลำบากมากนะคุณผู้ชมคือเรียกว่าครึ่งข้อในเอวอะนะคะหนักมากน
2: ะ
0: นี่นะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะคุณเรียมวิจิตเจริญอายุ68ปีนะคะเธอประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งบอกกังวลมากเลยค่ะหลังจากที่พบว่ามีการเพิ่มจำนวนท่อสูบน้ำบริเวณสถานีสูบน้ำบ้านใหม่เป็น 6-7 ท่อก็ทำให้เธอต้องระวังอย่างใกล้ชิดเลยนะคะแม้จะนำกระสอบทรายมาวางกั้นถึง3ชั้นเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ่อกุ้งแต่ก็ยังกังวลว่าแนวกั้นที่ว่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถต้านทานระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้ค่ะคือความกังวลของเธอเนี่ยเข้าใจได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณเรียมเนี่ยบอกว่าเพิ่งจะลงกุ้งเนี่ยคือปล่อยกุ้งลงบ่อไปเนี่ยแสนกว่าตัวนะคะได้แค่1กว่าเองนะคะคุณผู้ชมคะยังโตไม่เต็มที่ก็เลยจำเป็นที่ต้องเลี้ยงประคองต่อไปก่อนนะคะท่ามกลางความที่ไม่แน่นอนของสถานการณ์น้ำแล้วไม่ได้มีแค่บ่อตกบ่อกุ้งอย่างเดียวนะคุณผู้ชมคะยังมีสวนผลไม้นะคะที่เขาปลูกมานานแล้วก็ทยอยยืนต้นตายแล้วก็ผลผลิตเนี่ยเสียหายคือตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวอยู่มานานแล้วคุณผู้ชมแต่ไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้มาก่อนถ้าหากเป็นน้ำฝนน้ำหลากหรือว่าน้ำทะเลหนุนตามธรรมชาติเนี่ยก็ยังพอทำใจแต่พอมันมีการสูบน้ำเพิ่มเข้ามาในช่วงที่พื้นที่เนี่ยกำลังเจอปัญหาน้ำท่วมหนักอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นโดยเฉพาะคนที่อยู่ริมคลองเนี่ยเขาเกิดความกังวลหนักค่ะ
5: แล้ว
4: นอนหลับไหมนี
5: ่โอ้โหไม่อย่าพูดเลยน้ำหนักลดไป3กิโลแล้ว
4: เราตอนแรกเราจะคิดว่ามันจะท่วมไหมตอนแรก
5: ไม่คิดไม่เคยเจอตั้งแต่รุ่นเตี่ยมาก็ยังไม่เคยเจอแบบเนี้ยมันเจอเพราะอะไรฝนมันตกหนักเราก็รับได้ปล่อยเขื่อนมาเรารับได้ทะเลหนุนเรารับได้ไอ้ตรงเนี้ยเรารับไม่ได้ที่เขาเอามาหลายท่อละเกินร่วมกับทะเลหนุนร่วมกับทางนู้นแล้วอย่างเงี้ยยังมาซ้ำเราอีกอ่ะ5-6ท่ออ่ะ
0: คือก็ ็เข้าใจนะคะตอนนี้ก็ส่งเสียงสะท้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถช่วยเหลือตรงนี้ยังไงได้บ้างนะคะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะไปดูที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองกันบ้างนะคะสถานการณ์ในตำบลผงเพงตอนนี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองผงเพงก็

0: เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องชาวบ้านหลายรายเริ่มจะพายเรือเข้าไปตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านกันแล้วนะคะแต่ว่าคือเรามองว่าน้ำท่วมลดลงจริงนะคุณผู้ชมแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ยังต้องอยู่บนชั้น2อยู่เลยนะคะคือชาวบ้านหลายคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยยังขับข้องใจอยู่นะคะก็คือเรื่องของหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยารวมถึงการชดเชยความเสียหายจากน้ำท่วมของภาครัฐเนี่ยบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงจนล้นเข้าตัวบ้านชั้น2แล้วนะคะทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเสียหายอย่างหนักแต่ได้รับการประเมินโอนมาให้เนี่ยสูงสุดเนี่ยคือ 9,000 บาทซึ่งก็เป็นเกณฑ์เยียวยาเดิมก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหลักเกณฑ์พรบ.ประกันภัยแห่งชาติที่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทและความคุ้มครองเสียหายต่อที่อยู่อาศัยเนี่ยก็คือ 100,000 บาทอันนี้คือตามหลักเกณฑ์นะคะที่บอกว่าเป็นพรบ.ประกันภัยแห่งชาติเนี่ยแต่ว่าถ้าอิงตามที่ท่านนายกเคยให้สัมภาษณ์ท่านก็บอกว่าถ้าสถานการณ์มันเกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยโอเคได
1: ้ะ
0: นะคะคือถ้าใครที่เจอน้ำท่วมซ้ำสองอ่ะสองรอบอ่ะถือว่าได้แต่ว่าถ้าใครที่น้ำมันลากยาวตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วมันท่วมมาถึงตอนนี้เนี่ยไม่ได้นะคุณผู้ชม
1: ก็ได้เยียวยาอันแรกไป
0: อันแรกแค่อันเดียวนะคะลองไปฟังชาวบ้านที่เขาพูดถึงความคับข้องใจตรงนี้กันหน่อยค่ะ
2: แล้วค่ะ9,000
3: 9,000
2: ทุกอย่างมันมีกฎเกณฑ์เยอะอย่างกระชังปลาเนี่ยคือเกณฑ์กดเกณฑ์เยอะจนกระชังปลาแจ้งไม่อยากแจ้งอ่ะเพราะเหมือนมันไม่ผ่านกฎเกณฑ
1: ์ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เศร้านะคะช่วงที่มีสถานการณ์น้ำท่วมเดือดร้อนหนักๆเนี่ยหลายๆคนพยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนหนักกว่าแล้วก็บางคนก็มีหน้าที่นะดูแลลูกบ้านผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งค่ะแต่มีเหตุเศร้าเกิดขึ้นเมื่อถูกไฟดูดนะคะแล้วก็เสียชีวิตค่ะตอนนี้ทางภรรยากับลูกของผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานรัฐเข้าช่วยเหลือหน่อยนะคะนี่ค่ะความสูญเสียครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่พิมพ์นายทองพิมพ์ม่วงพรมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4นะคะที่ตำบลคูลำพันอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีท่านเสียชีวิตจากเหตุไฟฟ้าดูดในคืนวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาตอนออกไปช่วยเหลือลูกบ้านที่ประสบอุทกภัยทำให้เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยนะคะก็ชื่นชมกับความเสียสละของผู้ใหญ่บ้านด้วยค่ะวันนี้ตอน 9:30 นะคะทางครอบครัวเดินทางไปรับร่างของผู้ใหญ่พิมพ์ที่โรงพยาบาลศรีมโหสถแล้วมีลูกชายของผู้ใหญ่อายุ7ขวบนะคะน้องก็มากับคุณแม่นางยุพินอายุ50นะคะก็เป็นภรรยาของผู้ใหญ่เนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะรับร่างนำไปประกอบพิธีเชิญวิญญาณบริเวณจุดเกิดเหตุริมถนนสาย319ฝั่งมุ่งหน้าพนมสารคามหน้าวัดราชรังสฤทธิ์หรือว่าวัดไผ่ขาดจากนั้นนะคะนำร่างไปประกอบพิธีตามความเชื่อตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดคูลำพันมีกำหนดรดน้ำศพในช่วงบ่าย3ที่ผ่านมานี่ค่ะก็นำชุดของทางผู้ใหญ่มานี่นะคะลูกก็7ขวบเท่านั้นเองค่ะแล้วก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมจนถึง15ตุลาคมนี้ก่อนประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพที่วัดคูลำพันบรรยากาศครอบครัวยังโศกเศร้ามากๆนะคะกับความสูญเสียครั้งนี้ทางภรรยาคุณยุพินเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุเธอโทรหาสามีตอนเที่ยงแต่ว่าไม่มีคนรับนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าสามีกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จนกระทั่งเพื่อนบ้านโทรมาแจ้งบอกว่าสามีถูกไฟดูดค่ะกำลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเธอก็รีบไปเลยทราบเรื่องแค่ว่าตอนนั้นสามีออกไปช่วยเหลือชาวบ้านที่น้ำท่วมแต่รายละเอียดเนี่ยว่ามันเกิดอะไรยังไงถึงไปพลาดโดนไฟดูดได้ตรงนี้ยังไม่รู้แน่ชัดนะคะซึ่งเธอก็บอกตลอดเวลาที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมมาสามีออกไปช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอดทั้งช่วยขนย้ายสิ่งของช่วยเอาสิ่งต่างๆมาป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าพื้นที่นะคะแม้ว่าถ้ากลับมาดูที่ครอบครัวเธอเองแล้วเดือดร้อนเหมือนกันบ้านพักของเธอเองที่ทำกินของครอบครัวเนี่ยโดนน้ำท่วมเหมือนกันนะคะแล้วบ้านที่อยู่ตอนนี้ก็คือผุพังด้วยเป็นบ้านไม้เก่าใต้ถุนบ้านยังน้ำท่วมขังนี่ค่ะบ้านตัวเองก็น้ำท่วมเหมือนกันสภาพตัวบ้านทรุดโทรมมีร่องรอยปลวกกัดแทะเนื้อไม้จนเป็นรูแล้วหลังคาสังกะสีก็ชำรุดรั่วซึมเวลาที่ฝนตกนะคะก็ต้องเอากะละมังเนี่ยมารองน้ำฝนนะก็ต้องหาวิธีแก้ไขเท่าที่ทำได้ไปก่อนแต่สามีก็ยังเสียสละแม้ว่าบ้านจะเป็นแบบนี้เนี่ยก็ยังออกไปช่วยลูกบ้านอยู่เพราะมองว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านสำคัญค่ะ
4: ไม่มีใครเล่าสาเหตุที่แท้จริงค่ะว่าเกิดมาจากอะไรอาจเป็นเพราะไม่มีใคร

0: รู้สาเหตุแต่รู้แค่ว่าที่เหยื่อโดนไฟช็อตคือคำนี้เท่านั้นช่วยงานทุกวันที่เหยื่อช่วยทุกวันไปช่วยชาวบ้านทุบหลังคาเก็บกั้นน้ำเก็บข้าวทำอะไรทุกอย่างแต่ข้าวตัวเองจมน้ำเสียหายเพราะว่าบ้านตัวเองไปเก็บแทบไม่ทันทางภาครัฐเนี่ยแจ้งหรือว่าประสานให้เราแล้วแต่ว่าเราต้องรอโครงการนะคะโครงการของปลายปีหน้าถึงจะเริ่มสร้างบ้านหรือทำบ้านให้เราได้ทีนี้ก็ในความรู้สึกของเราที่กำลังได้รับความทุกข์อยู่ตอนนี้ก็คือมันช้าไป
1: ดูสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครบ้างนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ทางผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาที่เขตสะพานสูงนะคะเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะเป็นภารกิจร่วมแรงฟื้นกรุงนะคะตรวจเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนฉีดวัคซีนให้กับสุนัขแล้วก็แมวรวมถึงบริหารจัดการขยะหลังจากที่น้ำลดแล้วก็ยังพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพด้วยนะคะว่าภาพรวมตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะก็ยังมีพื้นที่ที่รับผลกระทบ6เขตก็คือมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงลาดกระบังแล้วก็บึงกลุ่มรวมทั้งหมด97ชุมชนนะคะและส่วนใหญ่ก็เป็นชุมชนริมคลองทางฝั่งตะวันออกสาเหตุที่ทำให้น้ำลดช้าเนี่ยเป็นเพราะว่ากรุงเทพมีมวลน้ำล้อมรอบจาก3ด้านทั้งปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทรารวมถึงสมุทรปราการค่ะทำให้มีน้ำไหลเติมในคลองอย่างต่อเนื่องทางกทมก็เลยติดตั้งเรือผลักดันน้ำตามคลองต่างๆเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำลงคลองประเวศพร้อมประสานกรมชลประทานช่วยผลักดันน้ำลงทางใต้ผ่านทางคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตออกสู่ปากน้ำแล้วก็อ่าวไทยค่ะขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ยังอยู่ในระดับที่ระบบป้องกันน้ำท่วมเนี่ยรองรับได้อยู่นะคะท่านก็บอกว่ากทมเนี่ยนะคะระบบป้องกันน้ำท่วมเนี่ยรองรับได้ประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับการพยากรณ์อากาศค่ะที่คาดว่าน่าจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้จนถึงตี4ของวันพรุ่งนี้เนี่ยปริมาณ40ถึง50มิลลิเมตรนะคะคือคาดการณ์ค่ะคุณผู้ชมว่ามันน่าจะไม่รุนแรงเท่ากับช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะยังพร้อมที่จะรับมือทุกอย่างคุณผู้ชมคะและตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูเมืองก็จะเริ่มจัดเก็บขยะเป็นลำดับแรกค่ะ
2: ตอนนี้หัวใจหลักคือต้องเร่งระบายน้ำออกนะฮะแล้วก็เมื่อเช้าก็ท่านนายกได้สั่งการให้ทางกรมชลเร่งประสานเอาน้ำออกทั้งฝั่ง8ริ้วแล้วก็ฝั่งสมุทรปราการลงด้วยนะก็พยายามดันน้ำออกไปส่วนวันนี้มีพยากรณ์ว่าอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่4โมงเย็นถึงตี4พรุ่งนี้ที่พยากรณ์มาก็เท่าที่รายงานเมื่อเช้าในศูนย์ประชาการก็อาจจะประมาณ40 50มิล นะตอนนี้เราก็เตรียมรับมือแล้วก็เตรียมจะระบายน้ำอยู่ตลอดหลังจากพรุ่งนี้ไปสถานการณ์ก็น่าจะค่อนข้างคลี่คลายลงจากการพยากรณ์แต่ไม่ประมาทนะทุกคนก็ต้องเฝ้าระวัง
3: เราไปตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมกันนะคะกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ในลมฟ้าอากาศค่ะ
4: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่8แล้วนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยที่ยังมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึง13ตุลาคมค่ะทั่วไทยค่ะยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงบางพื้นที่อาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยนะคะวันนี้นะคะผลกระทบมากที่สุดส่วนพรุ่งนี้11ตุลาคมยังส่งผลกระทบแทบทุกภาคเช่นกันค่ะทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะหลักๆมาจากช่วงปลายฤดูฝนแบบนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคอีสานภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะคะในขณะที่ร่องมรสุมค่ะยังคงพัดผ่านภาคใต้ค่ะมาดูคลื่นลมกันต่อเลยนะคะช่วงนี้ค่ะทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยนะคะ ส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝน160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด20องศาสูงสุด36องศาค่ะภาคอีสานค่ะมีฝน160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด34องศาค่ะต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะพรุ่งนี้

0: สุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะพรุ่งนี้มีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาค่ะโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะกรมอุตุเตือนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะภาคกลางค่ะ2จังหวัดที่ราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะส่วนภาคใต้2จังหวัดเช่นกันค่ะที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์รวมไปถึงเตือนจังหวัดเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักรองลงมานะคะภาคเหนือค่ะที่กำแพงเพชรและตากค่ะภาคกลางหลายจังหวัดนะคะอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยค่ะภาคตะวันออกค่ะเตือนกันที่นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้เฝ้าระวังกันต่อค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่เหล่านี้เฝ้าติดตามข่าวสารจากทางการกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันนิดกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร
2: ัฐมนตรีแรงงานเปิดเผยว่าตอนนี้ความพร้อม 100% แล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมมีที่เลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศแล้วก็มีแผนรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะจุดที่คนอาจจะกังวลกันโดยมั่นใจว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งก่อนค่ะ
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวจีรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่3กระทรวงแรงงานในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่11ตุลาคม69เวลา 8:00 นถึง 16:00 นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบความพร้อมของกระบวนการจัดส่งหีบบัตรและบัตรเลือกตั้งที่กระทรวงแรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กระจายอุปกรณ์เลือกตั้งไปยังหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้11ตุลาคมอย่างเต็มที่ 100%มีการเตรียมความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มจำนวนหน่วยเลือกตั้งจากเดิมเป็น 5,233 จุดทั่วประเทศเพื่อรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ12ล้านคนส่วนความกังวลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้สำนักงานประกันสังคมได้ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบและดำเนินการย้ายสถานที่เลือกตั้งในบางจุดไปยังพื้นที่ที่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามปกติแต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยเฉพาะหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสามารถพิจารณาเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งได้ตามระเบียบที่กำหนดมีแผนรองรับสถานการณ์โดยยึดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเชื่อมั่นว่าจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งก่อนนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดรองรับการติดตามผลคะแนนภายหลังปิดหีบโดยเป็นการติดตามการส่งผลคะแนนของเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละที่เลือกตั้งพร้อมมีระบบสำหรับสืบค้นข้อมูลผลคะแนนในระดับจังหวัดอำเภอเพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าผลของการนับคะแนนได้อย่างเป็นระบบประชาชนสามารถร่วมติดตามผ่านระบบแสดงผลการเลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนายจุลพันธ์ยังกล่าวเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างผู้มีสิทธิ์ทุกท่านออกมาใช้สิทธิ์ในวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการบริหารสำนักงานประกันสังคมในอนาคตเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศ
4: วันนี้

0: กระบวนการในการส่งบัตรเพื่อไปยังจุดเลือกตั้งแต่ละจุดทั่วประเทศก็คงจะสำเร็จราบรื่นโดยไม่มีข้อติดขัดใดๆนะครับพรุ่งนี้เนี่ยความพร้อมของสำนักงานประกันสังคมต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ย อยู่ที่ 100% นะครับเราพร้อมสำหรับการเลือกตั้งแน่นอนครับและเราก็ยังเปิดจุดในการเลือกตั้งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเมื่อครั้งก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งในระดับจังหวัดครั้งนี้จะมีการเลือกตั้งในระดับอำเภอซึ่งจะทำให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนเนี่ยง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์มามีส่วนร่วมกับมันนะครับด้วยการผ่านการเลือกตั้งนะครับเพื่อกำหนดอนาคตกำหนดทิศทางของสำนักงานประกันสังคมด้วยมือของพวกเราเอง
1: พรุ่งนี้ไปใช้สิทธิ์กันนะคะเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้าพามาดูบรรยากาศทานเจวันนี้ถือว่าเริ่มต้นจริงจังวันแรกเมื่อวานล้างท้องกันไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศที่เยาวราชแหล่งเลยนะหาซื้อของกินวัตถุดิบในการทำอาหารเจแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูจังหวัดหลักๆกันด้วยนะคะเห็นว่าบางร้านมีแจกฟรีด้วยเดี๋ยวกลับมาดูบรรยากาศกันทั้งหมดค่ะ
2: ใหม่ Galaxy Z4 8ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
3: Based on your notes, there are some great
2: talk. ใหม่ Galaxy Z4 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
4: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
5: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ
6: ่
7: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
11: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
12: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
14: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
15: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลละ
16: คนคอนตร
15: งไม่พอเลยค่ะ
16: เขารู้กันว่าเราเก่ง
17: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
18: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
19: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

0: พาไปดูบรรยากาศทานเจก็ต้องไปที่เยาวราชกันก่อนเลยนะคะแหล่งเลยค่ะวันนี้คึกคักแล้วนะคะแล้วก็มีเชิดสิงโตด้วยดูกันหน่อยว่าคนไปหาซื้ออาหารเจแล้วก็วัตถุดิบกันขนาดไหนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศวันนี้ที่เยาวราชค่ะคึกคักมากๆเลยนะคะประชาชนและนักท่องเที่ยวไปสัมผัสบรรยากาศเทศกาลกินเจก็เดินเลือกซื้ออาหารเจจากร้านค้าต่างๆตลอดสองข้างทางเลยนะคะแล้วก็มีการแสดงเชิดสิงโตนี่เสียงกลองนะให้บรรยากาศที่คึกคักมากๆมีสีสันมีความสนุกสนานให้กับคนที่มาเดินทางมาร่วมงานที่นี่ก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะเป็นบรรยากาศของแรงศรัทธาแล้วก็การร่วมทำบุญละเว้นการทานเนื้อสัตว์ในช่วงทานเจ9วัน9คืนนะคะเยาวราชก็เริ่มจัดงานยาวไปเลยค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอาทิตย์ที่18ตุลาคมคือแค่ไปเดินเลือกซื้อก็เพลิดเพลินมากแล้วอ่ะเดินตามแนวถนนนี่ไปนะคะขนาดคนไม่ทานเจยังบอกว่า เห็นแล้วยังน่าทานเลยนะ
1: ใช่
0: จากเยาวราชเราพาไปดูบรรยากาศที่ตรังกันบ้างค่ะคุณผู้ชมร้านขนมเปี๊ยะชื่อดังที่จังหวัดตรังนะคะก็เห็นคนมายืนรอต่อแถวแบบนี้เพราะเขาบอกนี่ค่ะรับอาหารเจฟรี 10-18 ตุลาคมเจ้าของร้านคือคุณเอมออนเอี่ยมศรีนี่คือควักเงินตัวเองนะเป็นล้านเลยค่ะทำอาหารเจแจกให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปช่วงถือศีลกินเจตลอด9วัน2มื้อนะคะเช้ากับเที่ยงทำแบบนี้มา16ปีติดต่อกันแล้วเขาบอกว่าเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็ได้ทำบุญด้วยและเห็นไหมว่าแต่ละคนก็พกปิ่นโตมาจากบ้านเลยนะคะก็เตรียมตัวมาคงมากันเป็นทุกปีอ่ะรู้กันว่าทางร้านขนมเปี๊ยะแห่งนี้แจกอาหารเจฟรีนะคะวันนี้วันแรกเนี่ยเป็นพันคนเลยนะคะที่หิ้วปิ่นโตมารอรับแล้วมาแต่เช้ามืดตีสี่ค่ะแถวเรียงหนึ่งเป็นระเบียบเลยเข้าแถวยาวไปกว่า300เมตรแล้วเขาทำแบบตั้งใจนะคะเพราะว่าอาหารเจแต่ละมื้อเนี่ยจะมีไม่ต่ำกว่า20เมนูนี่มาเป็นแบบเถาหนึ่งนี่ 3-4 ชั้นแบบนี้นะก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเมนูในแต่ละวันไปนะคะเป็นบุญใหญ่เลยค่ะ
1: เป็นบุญใหญ่สาธุกันหน่อยดีไหม สาธุที่ว่านี้คือนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมคะก็พูดถึงเรื่องของศึกฟักฟอกนะคะดูท่านจะไม่ได้หวั่นอะไรมากมายนะคะเพราะมั่นใจว่าเสียงของพรรคร่วมเนี่ยจะสู้ศึกอภิปรายครั้งนี้ได้นะคะก็มั่นใจค่ะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยจะชี้แจงได้แล้วก็บอกที่บอกสาธุเนี่ยคือถ้าพรรคกล้าทำนะคะจะยกมือโหวตให้นะคะก็ขอสาธุด้วยคนละกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้พูดถึงการกำหนดวันและเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยบอกนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ทราบต้องรอวิปหารือกันก่อนแล้วจะแจ้งไปยังรัฐบาลค่ะแต่ก็ยอมรับนะคะว่ารัฐบาลมีความกังวลแล้วก็ต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมค่ะแต่มั่นใจเสียงพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็มั่นใจว่ารัฐมนตรีทุกคนจะสามารถชี้แจงข้อซักถามได้ก็ยืนยันนะคะว่ายังไม่ได้พูดคุยหรือว่าทำข้อตกลงล่วงหน้ากับพรรคกล้าทำอย่างที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีเสียงจากพรรคกล้าทำเนี่ยมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลด้วยแต่ถ้าหากว่าพรรคกล้าทำจะช่วยหนุนรัฐบาลก็สาธุครับนี่นะคะส่วนการปรับครม.หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วท่านบอกว่าท่านยังไม่ได้คิดนะคะตอนนี้คนที่ครัวถูกปรับก็คือคนที่ไม่โดนอภิปรายในภูมิใจไทยเนี่ยมีแต่คนอยากโดนอภิปรายเต็มเลยค่ะพร้อมกับหันไปหยอกคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะมท.2นะคุณผู้ชมที่ยืนอยู่ข้างหลังนะบอกคนนี้เนี่ยหนาวร้อนๆมากที่สุดเพราะว่าในมหาดไทยรอดคนเดียวที่ไม่โดนอภิปรายค่ะ
2: ตรงนี้ก็ยินดีอย่างนี้
3: สาธุครับ
2: ครับมีถามตรงๆครับก็มีดีลอะไรกันไว้ก่อนล่วงหน้ากันคะ
3: ไม่มีครับคนที่หนาวร้อนที่สุดคือมท.สอง
2: ก็เห็นมหาไทยโดนทั้งกระทรวงเลยค
3: ่
2: ะ
3: ใช่เอาตัวรอดคนเดียว
1: ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ก็มีข้อกล่าวหาไม่เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่นายทหารชั้นผู้น้อยขาดระเบียบวินัยเอื้อประโยชน์พรรคพวกและทุจริตต่อหน้าที่ท่านก็ได้แต่สายหน้านะคะใส่ศีรษะใส่หัวนะคะก่อนที่จะยิ้มหัวเราะไม่พูดอะไรแล้วก็เดินเข้าลิฟต์เพื่อที่จะเดินทางต่อไปลงพื้นที่ที่หมู่บ้านฟอร์เรวิลที่หนองจอกกรุงเทพมหานครเพราะว่าตรงนั้นยังมีน้ำท่วมอยู่ค่ะ
0: ก่อนการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meeting 2026หรือว่า AM 2026จะเริ่มต้นขึ้น 12 ถึง 18 ตุลาคมนี้ค่ะหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคเอกชนได้จัดเวทีและกิจกรรมคู่ขนานสะท้อนบทบาทเชิงรุกและความพร้อมของไทยค่ะ

0: ในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับโลกเช่นเวทีสัมมนาการปฏิรูประบบเกษตรและอาหารไทยเสริมพลังเกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนวัตกรรมณสำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.โดยเครือข่ายหน่วยงานวิจัยและภาคีด้านการเกษตรเพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาผลิตภาพภาคเกษตรชะลอตัวและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยโดยนักเศรษฐศาสตร์การเกษตรอาวุโสธนาคารโลกชี้ภาคเกษตรไทยเป็นฐานการผลิตอาหารสำคัญของภูมิภาคแต่ผลิตภาพเติบโตชะลอลงและปรับนโยบายสนับสนุนเกษตรกรเน้นลงทุนวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลิตภาพสร้างมูลค่าเพิ่มและงานที่มีคุณภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปและภาคบริการพร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1: A number of ingredients of success, we have to recognize what needs to change as well. And the next challenge here is really adding more value, creating better jobs, which means creating more jobs downstream, not just primary agriculture, in processing, in services, and then reducing the environmental footprint of the system.
0: นอกจากนี้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังเตรียมจัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนในวันที่14ตุลาคมณโรงแรมเดอะเวสติงแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจขยายโอกาสการเงินไร้ดอกเบี้ยในระบบการเงินโลกและทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือทางการเงินระหว่างภูมิภาคตะวันออกกลางและอาเซียน
2: คุณผู้ชมคณะถอยหลังเหลือแค่เพียงวันเดียวเท่านั้นนะคะจะสู่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า AM 2026นะคะล่าสุดทางกระทรวงการคลังนำทีมบูรณาการทุกหน่วยงานค่ะไปตรวจความพร้อมขั้นสุดท้ายที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการต้อนรับที่ประทับใจนะคะติดตามได้จากรายงานของคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ค่ะ
3: คุณผู้ชมคะบรรยากาศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้ดูจะคึกคักเป็นพิเศษนะคะและนี่ก็คือด่านแรกของประเทศไทยค่ะที่พร้อมแล้วนะคะในการต้อนรับผู้นำทางการเงินจากทั่วโลกค่ะในการเข้าร่วมการประชุม AM 2026ค่ะที่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแขกที่เข้าร่วมงานรวมถึงแขก VIP ทยอยเดินทางกันมาถึงแล้วนะคะอย่างคุณคริสตานีนาจอร์เจวาผู้นำ IMF ก็เดินทางมาถึงแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะขณะที่คุณคาร์ลอสนะคะรองประธานกลุ่มธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกก็เดินทางมาแล้วในวันนี้เช่นกันค่ะ
4: คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรลงพื้นที่ตรวจความพร้อมขั้นสุดท้ายณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อติดตามระบบการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานไทยหรือ AOT ธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ AM 2026ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นที่สุดค่ะสำหรับมาตรการด้านสาธารณสุขประเทศไทยจัดจุดตรวจคัดกรองโรคติดต่อระหว่างประเทศตามมาตรฐานสากลตรวจเช็คเอกสารรับรองวัคซีนอย่างเป็นระบบควบคู่การจัดช่องทางพิเศษของตม.และกรมศุลกากรตรวจเอกสารและสัมภาระอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างประสบการณ์แรกที่ดีที่สุดตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินทางถึงเมืองไทย
5: ผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราระบบการจัดการของเราดีมากนะครับท่านก็อาจจะมีอุปสรรคในเรื่องกระเป๋าเดินทางมาช้าจากสายการบินที่ท่านเดินทางมาไกลแต่ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสะท้อนถึงความเป็นไทยในการที่เราสะท้อนจากความยินดีช่วยเหลือแล้วก็มิตรภาพที่เราแสดงให้กับผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศทั้งหมดนะครับ
4: นอกจากความประทับใจในรอยยิ้มและการช่วยเหลือแล้วด่านแรกอย่างกรมศุลกากรก็ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรและขั้นตอนบริการไว้อย่างเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะ
6: อยู่ที่นี่100คนสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเพื่อมาเตรียมการในการต้อนรับ ในเราในฐานะเป็นประตูด่านแรกเราก็มีเจ้าที่ไปรับเอสคอร์ตมาตั้งแต่เกตเลยไม่ว่าจะมาผ่านช่องทางปกติหรือเข้าห้องรับรอง VIP นะครับเราก็ดูแลในการผ่านตม.หรือตรวจคนเข้าเมืองรวมถึงบางประเทศที่ต้องผ่านควบคุมโรคก็เราก็ดำเนินการนะครับแล้วก็รับกระเป๋าแล้วก็มีเลนพิเศษในการดำเนินการเพื่อให้เขาประทับใจตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทยครับ
4: การประชุม AM 2026ครั้งนี้มีผู้แทนอย่างเป็นทางการลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 17,000 คนค่ะยังไม่นับรวมภาคเอกชนที่เดินทางมาเองวันนี้มีเที่ยวบินที่มีแขก VIP เดินทางมามากถึง60เที่ยวบินและวันพรุ่งนี้ประธานกลุ่มธนาคารโลกอาเจบังกาจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเช่นกัน

0: และทั้งหมดนี้ค่ะคือภาพสะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดประตูสุวรรณภูมิต้อนรับประชาคมโลกด้วยความอบอุ่นรวดเร็วและเป็นมืออาชีพคณิษฐาอมรเวชวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ
1: วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับแพลตฟอร์มระบบหลังบ้านอัจฉริยะค่ะสำหรับเจ้าของสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าที่เรียกว่าBack End EV ของกฟผ.นะคะที่นอกจากจะช่วยตอบโจทย์การทำธุรกิจยุคใหม่ยังสามารถเชื่อมโยงสู่ Elexa แอปพลิเคชันสุดสมาร์ทที่เรียกว่าครบจบทุกความต้องการติดตามจากรายงานค่ะ

0: ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่ะหัวใจสำคัญที่ทำให้ทุกการเดินทางราบรื่นไร้รอยต่อหนีไม่พ้นโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จไฟฟ้าที่ครอบคลุมและพึ่งพาได้จริงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงพัฒนาโซลูชันยกระดับระบบนิเวศ EV ของประเทศไทยให้แข็งแกร่งในทุกมิติและจับมือพันธมิตรขยายเครือข่ายสถานีชาร์จภายใต้ชื่ออิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กครอบคลุมเส้นทางหลักทั่วทุกภูมิภาคพร้อมยกระดับสู่ EV ชาร์จิ่งหับขนาดใหญ่เสถียรชาร์จไวและพึ่งพาได้จริงด้วยระบบ DC Fast Charge กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จเพียง 20-30 นาทีก็พร้อมออกเดินทางต่อได้ทันทีค่ะแต่การทำธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าต้องมีระบบบริหารจัดการที่ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวกฟผ.จึงพัฒนา Backend EV แพลตฟอร์มระบบหลังบ้านอัจฉริยะสำหรับเจ้าของสถานีชาร์จไว้ดูแลการให้บริการอย่างครบวงจรตั้งแต่ควบคุมและตรวจสอบสถานะการทำงานของเครื่องชาร์จแบบเรียลไทม์กำหนดอัตราค่าบริการด้วยตนเองตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และพฤติกรรมผู้ใช้งานตอบโจทย์การทำธุรกิจยุคใหม่และยังสามารถเชื่อมโยงสู่ Alexa แอปพลิเคชันสุดสมาร์ทที่ช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นในแอปเดียวค่ะตั้งแต่การค้นหาสถานีตรวจสอบสถานะหัวชาร์จจองคิวชาร์จล่วงหน้าและชำระเงินผ่านหลากหลายช่องทางค่ะวันนี้ระบบพิสูจน์แล้วด้วยความสำเร็จของ Backend EV ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการมากถึง242รายเชื่อมโยงทั่วไทยมากกว่า558สถานีชาร์จช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขยายฐานลูกค้าโดยที่เจ้าของธุรกิจไม่ต้องคอยนั่งเฝ้าสถานีอีกต่อไปค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกฟผ.ไม่เพียงตอบโจทย์ความสะดวกสบายเท่านั้นนะคะแต่คือการวางรากฐานการเดินทางแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนค่ะเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ดูกีฬากันหน่อยนะคะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งคืนนี้ค่ะแมนยูนะคะจะพบกับสเปอร์เป็นอีกหนึ่งบิ๊กแมตช์ติดตามกันนะคะกับความเคลื่อนไหวอื่นๆในกีฬารอบโลกด้วยค่ะ
2: ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคืนนี้คู่บิ๊กแมตช์เวลา 23:30 นาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่12เปิดบ้านพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ทีมบัวอันดับที่20ความพร้อมของทีมปีศาจแดงจะไม่มีเบนจามินเชสโกที่มีการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งแพทริกดอกูลที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาและดูแซมัสราวีที่มีปัญหาบริเวณหลังอย่างไรก็ตามอามัดเยโลจะกลับมามีชื่อในทีมได้เช่นเดียวกับคาร์ลอสเบเลบาที่ลุ้นจะประเดิมสนามเป็นนัดแรกเกมรุกใช้แบรนด์เอเบอร์โมบรูโน่ไฟแนนซ์มาคัตแรดฟอร์ดและมาติอุสคุนย่าส่วนสเปอร์ยังคงไม่มีเดยันคูลูเชฟสกี้ซึ่งมีปัญหาบริเวณหัวเข่าและสภาพความฟิตซาวีซิมอนและวิสันบาดเจ็บหัวเข่าทั้งคู่ด้านยานพอร์ฟานเทเคฟื้นตัวจากการบาดเจ็บแล้วแต่ยังไม่พร้อมจะลงเล่นหลังจากภรรยาเพิ่งคลอดลูกขณะที่มิกกี้ฟานเดเฟนพร้อมกลับมาลงสนามได้แล้วอย่างไรก็ตามเปโดปาโรยังไม่พร้อมลงสนามเนื่องจากบาดเจ็บต้นขาด้านกลางมีคอนนอร์กาลเกอร์ซันโดตอนาลีมาติรุฟแฟนันเกมรุกใช้ซาวิโอโดมินิกโซลันกี้และโอมามามุสสำหรับสถิติที่น่าสนใจคือแมนยูเต็ดเอาชนะสเปอร์ได้เพียงแค่ครั้งเดียวจากการพบกัน9นัดหลังสุดโดยเสมอ3และแพ้ถึง5นัดซึ่งชนะครั้งเดียวจากการพบกันใน9นัดหลังสุดคือเกมที่เปิดบ้านชนะ 2-0 เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาด้านเทนนิส ATP ทัวร์รายการระดับ

0: มาสเตอร์ 1,000 รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ2ฮูเบิร์ตเฮอร์คัตนักเทนนิสจากโปแลนด์สร้างผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะโนวัคยอควิชมือวางอันดับ10ของรายการและอดีตมือ1ของโลกจากเซอร์เบียได้เป็นครั้งแรกในอาชีพหลังจากก่อนหน้านี้มีสถิติแพ้รวดในการพบกัน8ครั้งโดยเฮอร์คัตโชว์ฟอร์มเฉียบเอาชนะไป2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3ส่งผลให้ยอควิชที่เป็นแชมป์เก่า4สมัยต้องยุติเส้นทางในรายการนี้ขณะที่ศึกเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026ที่กรุงปักกิ่งของจีนประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศหวังม่านวี่จับคู่กับไคว่ม่านคู่มือวางอันดับ2จากจีนโชว์ฟอร์มเยี่ยมต่อหน้าแฟนๆหลังจากเอาชนะคู่แข่งมือวางอันดับ1จากญี่ปุ่นคือคู่ของฮาริโมโตมิวะกับฮายาตะฮินะ 3-1 เกม 13-11 11-2 9-11 และ 11-7 ป้องกันแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จชัยชนะครั้งนี้นับเป็นแชมป์แกรนด์สแมชรายการที่4ของคู่หวังม่านวี่กับไคว่ม่านและยังเป็นแชมป์รายการที่2ของทั้งคู่ในปีนี้หลังจากเพิ่งคว้าแชมป์ US Smash เมื่อ3เดือนก่อนปิดท้ายที่ศึก MotoGP สนามที่17รายการเปิดตามิน่ากลางปีออฟอินโดนีเซียรอบสปรินต์เรสปรากฏว่ามาร์คมาเกสยอดนักบิดชาวสเปนจากทีมดูคาติคว้าชัยชนะพร้อมขึ้นนำตารางคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกด้วยคะแนนเหนือคู่แข่ง4คะแนนซึ่งสนามนี้เกิดเหตุวุ่นวายตั้งแต่โค้งแรกโดยราอูเฟอร์นันเดสนักบิดเจ้าของตำแหน่งโพซิชันกับมาโกเบซคีประสบอุบัติเหตุล้มจนต้องออกจากการแข่งขันสำหรับชัยชนะของมาเกสนับเป็นการคว้าชัยชนะในรอบสปรินต์เรสที่สนามมาดาลิก้าเป็นครั้งแรกในอาชีพก่อนจะลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ราชนิพงศ์วรสลินสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: เราพักกันครู่เดียวนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวข่าวค่ำกันต่อค่ะ
2: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
4: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
5: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
6: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
9: ์สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา
10: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบอร
14: ์ทำไงจะรสดีกัน
15: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
16: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
17: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานี

วันนี้เวลา 16:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองล้าอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลามีนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายนพดลลันชเวโรจน์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9พลโทชาคริตอุจรัตนะแม่ทัพภาคที่4พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นางสาวปวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569มีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายพาวซีฮามะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นองค์การที่ทรงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการปฏิบัติความดีและการได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์อายะนี้ถูกประทานลงมาเพื่อตอบข้อสักถามของสตรีเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการถูกกล่าวถึงและผลบุญต่อหน้าอัลเลาะห์โดยทรงประกาศชัดเจนว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์และการทำความดีไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงการจัดงานนี้จังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองปัตตานีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7 สิงหาคม 2569เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างท่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดครั้งที่19ประจำปี2569ฝ่ายชายได้แก่นายตวนมูไฮมีนนิยามาจากจังหวัดปัตตานีและฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวรัตนาสหมานจากจังหวัดนครนายกพระราชทานถ้วยรางวัลแก่รองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2รางวัลชมเชยและพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดและผู้สนับสนุนการจัดงานประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดุอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพและผลสำเร็จของการกับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทศจะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายมีพระราชปฏิสันถารด้วยครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวม787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาแล้วส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาล้านปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ความว่าพนท่านราตรูไนกามาทวเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงซูวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ชันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 ถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนท์ธนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Be No. 1และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sportองค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be No. 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็น1ใน4สถานีวิจัยพืชเขตหนาวของมูลนิธิโครงการหลวงก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังทรงเยี่ยมราษฎรบ้านผาหมอนดอยอินทนนท์เมื่อปี2514ทรงทราบถึงปัญหาการปลูกฝิ่นจึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อการเกษตรและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่นปี2522จัดตั้งโครงการหลวงอินทนนท์และเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในปี2550ปัจจุบันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับพืชผักไม้ผลและประมงบนพื้นที่สูงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโอกาสนี้องคมนตรีติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงเป็นแหล่งศึกษาทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงโดยเฉพาะปลาเรนโบว์ทราวต์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเพิ่มมูลค่าผลผลิตและขยายโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรตลอดจนพัฒนาระบบการผลิตอย่างครบวงจรจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับขยายพันธุ์พืชและจัดเตรียมต้นพันธุ์คุณภาพเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการส่งเสริมการเกษตรอาทิ แปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89เป็นพื้นที่แสดงแนวทางการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรช่วงบ่ายองคมนตรีติดตามงานก่อสร้างสวน80พรรษาและโรงเรือนรวบรวมพันธุ์เฟิร์นเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมศึกษาและจัดแสดงเฟิร์นหลากหลายชนิดเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพืชและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ติดตามการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่สวนอื่นๆการตรวจติดตามครั้งนี้สะท้อนการขับเคลื่อนงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการนำงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านการสร้างอาชีพและรายได้การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสอดคล้องกับแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่สูงดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะเขตลาดกระบังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทาน100ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่นักเรียนและประชาชนโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้ทั้งนี้จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่ชุมชนติดริมคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนทำให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิตู้น้ำดื่มตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่อาหารในโรงอาหารสหกรณ์รวมทั้งบ้านพักครูได้รับความเสียหายในส่วนของชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยทรัพย์สินเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน300ครัวเรือนการเดินทางยากลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรทำให้ชาวบ้านไม่สามารถออกมารับอาหารได้ผู้ประสบภัยต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ภายหลังน้ำลดจะพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าในร้านสหกรณ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.มูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทรวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.หอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านละอางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยที่สวนมาติการและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนายกิติศักดิ์เพชรพาลคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันแช่มช้อยนางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารามวัดวภูแก้วและวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามรวม10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดเปตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปสวดพระอภิธรรมถวายพระศพตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอาทินายกิติศักดิ์เพชรพานและคณะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยและมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และส่งผลักดันจนเกิดเป็นข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ
2: ผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพสร้างความเสียหายไปทุกหย่อมย่านะคะไม่เว้นแม้แต่คนกีฬาค่ะในพื้นที่กกท.วันนี้จะพาไปสำรวจสิ่งที่เหลือทิ้งไว้หลังน้ำลดให้กับเหล่าชาวกีฬาติดตามจากรายงานค่ะ
3: ภาพที่ไม่มีใครเคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในพื้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแถวๆรามคำแหงน้ำด้านในสูงเกินอกไปถึงคอจากที่พักและที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาสู่แหล่งรวบรวมของผู้ประสบภัยในทันทีทุกอย่างพังเสียหายรถเจ้าหน้าที่โค้ชนักกีฬาจมหายไปใต้บาดาลแต่เมื่อเวลาผ่านมาวันนี้ทุกอย่างตรงหน้ากลับกลายเป็นคล้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าข้างในใครจะรู้สมาคมกีฬาต่างๆที่ตั้งอยู่ในกกท.ตอนนี้นั่งกุมขมับกับข้าวของที่พังพินาศเสียหายไปต่อหน้าแต่ที่จะดูหนักที่สุดเท่าที่ข้อมูลมีออกมาณเวลานี้คือสมาคมจักรยานจากภาพในอดีตน้ำสูงถึงอกไหลเข้าถล่มถึงในพื้นที่เวโลโดรมที่เพิ่งจะบูรณะใหม่ไปไม่นาน
4: สถานการณ์ภาพรวมภายในสนามเวโลโดมที่หัวหมากแห่งนี้ดูเหมือนจะปกติแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากย้อนกลับไปวันช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่ฝนถล่มทลายในพื้นที่กรุงเทพน้ำมันเข้าท่วมที่สนามเวโลโดมแห่งนี้ขนาดน้ำนะคุณผู้ชมนี่ฮะเสานี้หลักฐานเดิมมันคือถึงนี่ครับหนักหนาสาหัสมากจริงๆมูลค่าความเสียหายที่สมาคมเขาประเมินไว้เบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ครึ่งร้อยล้านครับอุปกรณ์อันนี้เอาไว้ป้องกันการกระแทกของนักกีฬานี่ดูฮะสภาพบีบออกมาน้ำยังค้างอยู่เลยครับนี่ดูฮะโอ้โห
3: เรื่องนี้นายกสมาคมจักรยานย้ำให้เราฟังด้วยแววตาที่เจ็บปวดว่าจากนี้คงต้องรับสภาพแล้วแต่เวรแต่กรรมเพราะในความเป็นจริงจักรยานรุ่นต่างๆคันละเป็นล้านอุปกรณ์ซ้อมระบบไฟพื้นยางในสนามไม่มีอะไรเลยที่จะไม่เสียหาย
5: เสียดูแล้วเนี่ยประเมินไว้เบื้องต้นเสียหายเยอะไหมครับ
6: ทั้งหมดเนี่ยประมาณ52ล้าน
3: 52ล้านนี่เฉพาะสมาคมเดียวนะเสีย
6: ก็ตามความเป็นจริงก็หนักใจเหมือนกัน
5: จะจัดการยังไงครับผมคงจะไม่ถามผมคงจะไม่ถามหรอกว่าเครียดหรือไม่เครียดมันเครียดอยู่แล้ว
6: คือตอนนี้ก็ทางการกีฬาให้ผมสรุปไปก็ผมก็ต้องรอทางการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าจะมีวิธีหรือหนทางยังไงที่จะให้คืนสู่สภาพปกติให้เราสามารถมีอุปกรณ์ในการแข่งขันและก็ใช้ในการซ้อมได้มันตกมา4วันน่ะผมอยู่ญี่ปุ่นน่ะลูกน้องรายงานมาผมบอกเอาของขึ้นที่สูงบอกสูงไม่ได้แล้วครับ4วันเนี่ยมันพึ่งซาลงไปเนี่ย
5: ครับ
6: มันถึงคอแล้วครับก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้องปล่อยมันก็ไม่รู้จะมันก็ไม่รู้จะคิดยังไงก็แล้วแต่เว้นแต่กรรม
3: ถัดไปไม่ไกลสมาคมยกน้ำหนักก็เพิ่งจะทำความสะอาดอุปกรณ์ทั้งคานเหล็กที่ตกชิ้นละประมาณ 40,000 บาทเสียหายไปมากกว่า150ชิ้นลองคูณเอาดูนะครับไหนจะชุดเหล็กพรมปูพื้นแข่งขันและอื่นๆอีกมากมายที่รอเช็คความเสียหายอีกครั้งเบื้องต้นสมาคมประเมินความเสียหายทั้งหมดไว้ว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า20ล้านบาท
7: นึกภาพไม่ออกนะครับว่ามันจะเสียหายขนาดไหนแต่พอหลังน้ำลดแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่เราได้รับความเสียหายเนี่ยก็มีบางส่วนเพราะว่าของเราเป็นอุปกรณ์ที่เป็นลูกเหล็ก ็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มียางหุ้มมันก็พอที่จะเอามาขัดถูเช็ดทำความสะอาดก็น่าจะนำกลับไปใช้ได้แต่ว่าที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับคานเนี่ยเนื่องจากมันเป็นลูกปืนมันเป็นสนิมเราก็ถึงเอามาตั้งไว้ก่อนแล้วก็เอาโซแนกหรือเอาอะไรฉีดให้มันคืนสภาพให้ได้มากที่สุดซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเราจะต้องเอาไปเช็คอีกครั้งหนึ่ง
3: แค่2สมาคมก็เสียหายไปเกือบ100ล้านบาทแล้วนะครับยังไม่รวมอีกหลาย10สมาคมที่อยู่ใต้ชายคากกท.แถมตอนนี้นักกีฬาทีมชาติก็ต้องวิ่งไปหาที่ฝึกซ้อมแห่งใหม่เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่ตอนนี้เห็นได้ชัดต้องเลื่อนอย่างน้อย4มหกรรมกีฬาเพราะอุปกรณ์กีฬาที่เก็บไว้ในกกท.เสียหายอย่างหนักไม่สามารถซ่อมกลับมาใช้ได้อย่างปลอดภัยจะจัดซื้อจัดจ้างใหม่ขั้นตอนก็ต้องไ

0: มาเยียวยาพวกเขาบ้างตามที่รัฐบาลเคยลั่นวาจาไว้ว่าจะพร้อมพัฒนากีฬาไทยในทุกมิติภัทรดนัยเทศสุวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ดูชัวร์คอนแชร์กันหน่อยนะคุณผู้ชมคะวันนี้ชัวร์คอนแชร์ชีวิตนะคะจะพาคุณผู้ชมไปไขคำตอบของคำปริศนาค่ะพร้อมกับทำความเข้าใจไปด้วยกันนะคะสำหรับคำในวันนี้ค่ะเป็นการโจมตีหรือว่าการกลั่นแกล้งกันผ่านระบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะแต่ว่าจะเป็นคำว่าอะไรนะคะติดตามได้จากคุณพีรพลอนุตตรโสจากศูนย์ชัวร์คอนแชร์ค่ะ
2: สิ่งนี้คือการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ที่เจตนาระดมข้อความเกลียดชังและสิ่งนี้เป็นพฤติกรรมที่จงใจสร้างความเสียหายและอับอายให้เหยื่อต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรในช่องว่างที่หายไปคือตัวอะไรและเติมได้คำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ head rate
3: พวกนี้บางทีมันจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เราสตรีมมิ่งหรือว่าทำไลฟ์อยู่แล้วก็บังเอิญมีคนไม่ชอบเราเขาก็อาจจะไปสร้างแอคเคาท์ปลอมหรือว่าชวนนัดหมายกันมาว่าจะมาคอมเมนต์ที่เป็นแบบดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามใส่ข้อความที่ไม่เหมาะสมนะเพื่อทำให้ขณะที่เราสตรีมอยู่เนี่ยคนอื่นก็จะเห็นได้หมดเลยว่าสิ่งที่คอมเมนต์ไปในเชิงลบแบบนี้มันสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของคนที่กำลังสตรีมมิ่งอยู่ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ได
2: ้โดยสาเหตุหรือแรงจูงใจของ hate rate อาจมาจาก
3: ในสิ่งที่เราแสดงออกไปมันก็อาจจะมีคนที่เห็นด้วยคนที่เห็นต่างนะครับคนที่เห็นต่างก็อาจจะเลือกมาแสดงออกในจังหวะและเวลาที่เรากำลังสตรีมมิ่งพอดีนะครับเพราะตรงนั้นก็จะมีคนกำลังดูเยอะๆครับจะได้รู้สึกว่ามีความสะใจในการที่แสดงออกก็หลายเหตุผลนะในโอกาสที่เขาจะทำตรงนี้ได้ทางป้องกันก็คงจะเป็นแนวทางว่าจะเลือกบล็อกหรือว่าเลือกแบนอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะได้สกัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้เพราะว่าเราในฐานะที่เป็นเจ้าของช่องเราเลือกที่จะทำตรงนั้นได้
2: สำหรับสตรีมเมอร์หรือเจ้าของช่องที่กำลังเจอการบุกก่อกวนลักษณะนี้อาจารย์แนะนำวิธีจัดการและป้องกันดังนี้ครับ
3: เวลาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยบางทีมันก็อาจจะป้องกันยากเพราะว่าโดยลักษณะพื้นฐานของการทำสตรีมมิ่งหรือทำไลฟ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อยากจะส่งเสริมให้คนมาแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นกลไกก็จะต้องมีคนช่วยเหลือกับคนที่กำลังสตรีมอยู่เนี่ยเพื่อให้ไม่เสียสมาธิคือคอยมอนิเตอร์นะครับในส่วนของข้อความหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นแบบเชิงลบแล้วก็หาทางว่าจะช่วยบล็อกหรือว่าช่วยแบนอะไรก็จะต้องมีการสังเกตก่อนว่าแอคเคาท์ที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นแอคเคาท์ที่เพิ่งสร้างมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะหรือว่าเป็นแอคเคาท์ของคนทั่วไปนะครับเพราะว่าถ้าแอคเคาท์คนทั่วไปแล้วก็แบนด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะเป็นประเด็นต่อว่าอันนี้ไม่เปิดโอกาสให้คนแสดงความคิดเห็นนะเอาเฉพาะคนเห็นด้วยไม่เอาคนเห็นต่างแต่ถ้าเกิดว่าแอคเคาท์พวกนี้เพิ่งสร้างมาไม่นานนะครับยอดของคนที่มีความแอคทีฟที่เกี่ยวข้องกับแอคเคาท์นี้มีค่อนข้างน้อยหรือเป็นแอคเคาท์หลุมมาเลยเพื่อที่จะเอาไว้โจมตีโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็ตัดสินใจในเรื่องของการแบนง่ายหน่อยต้องคอยมอนิเตอร์ไปในเรื่องของตัวเหตุการณ์นี้แล้วก็เลือกบล็อกหรือว่าเลิกแบนนะครับในส่วนของสิ่งที่มันไม่เหมาะสมออกไป
2: อาจารย์ยังฝากเตือนเกี่ยวกับผลกระทบในระยะยาวต่อตัวผู้กระทำพฤติกรรม hate rate
3: ในเรื่องของการแสดงออกเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเรามีสิทธิเสรีภาพแต่เราอาจจะมองด้วยว่าในการแสดงออกในสิทธิของเรามันไปล่วงล้ำก้ำเกินสิทธิของคนอื่นหรือเปล่าเพราะตรงนี้เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมาในโลกดิจิตอลแล้วเนี่ยหลายคนเห็นได้อันนั้นส่วนหนึ่งแต่มันยังอยู่ค้างอยู่สตรีมมิ่งหรืออะไรต่างๆที่เรามีไว้คนก็แอบที่จะบันทึกหรือแคปเจอร์หรือเก็บเอาไว้แล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะใช้ชื่อปลอมนามแฝงแต่มันก็มีโอกาสครับว่าในอนาคตคนก็อาจจะไปค้นต่อได้ว่าชื่อปลอมหรือนามแฝงเนี้ยจริงๆแล้วคุณคือใครนะครับแล้วมันก็จะมาทำลายอนาคตของเรานะครับในโอกาสที่เราจะทำอะไรต่างๆต่อไปคนก็ไปรื้อฟื้นดิจิตอลฟุตพริ้นท์มานะครับแล้วสุดท้ายชีวิตเราแหละจะเกิดปัญหาเอง
2: hate rate การยกพวกบุกก่อกวนบนไลฟ์สตรีมสำหรับเจ้าของช่องการมีทีมงานคอยมอนิเตอร์และใช้เครื่องมือคัดกรองหรือบล็อกบัญชีหลุมคือเกราะป้องกันชั้นสำคัญ แต่สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปสิ่งที่ต้องตระหนักให้มากคือดิจิทัลฟุต

0: ปรินท์เพราะแม้จะใช้นามแฝงหรือบัญชีอวตารแต่ข้อความเหล่านั้นที่ทิ้งไว้จะคงอยู่บนโลกออนไลน์เสมอและอาจจะย้อนกลับมาทำลายอนาคตในวันข้างหน้าได้นะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร
1: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
2: พักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: กสเชิญชวนแฟนรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรร่วมกิจกรรมดีๆหอมแผ่นดินเช็คอินโคราชแบบ1 day trip ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบรรยากาศสุดฟินช่วงฤดูหนาว12ธันวาคมนี้ชมไร่มัลเบอรี่พายคายักสัมผัสธรรมชาติเลือกช็อปผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ไร่สุวรรณโดยมีกติกาการร่วมสนุกง่ายๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Mcot Event ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2569
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
7: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
8: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
9: สะดวกช้อป
8: ที่ช็อปมาเนีย
10: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
11: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
13: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
15: บ้านเราอาจจะลุ้นฝนตกนะคะแต่ว่าไปที่จีนปิดท้ายข่าวค่ำวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่เมืองโมเฮนะคะอยู่ทางเหนือสุดของประเทศจีนนะคะประเดิมหิมะแรกในฤดูใบไม้ร่วงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะทางการถึงขั้นต้องประกาศเตือนภัยเรื่องของถนนลื่นนะคะแล้วก็มีข่าวว่ามีประชาชนเนี่ยแห่เอารถไปเปลี่ยนยางเป็นยางหิมะหรือว่ายางฤดูหนาวกันเต็มไปหมดเลยนะคะดูภาพกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: เรื่องง่ายใกล้ตัววันนี้นะคะพามาที่ตำบลคลองจุกกระเชอจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะที่นี่คนในชุมชนเขาได้ร่วมแรงร่วมใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นถิ่นโดยเฉพาะพื้นที่ร่องสวนนะคะที่มีอายุหลายร้อยปีให้คงอยู่ค่ะและที่สำคัญค่ะปัจจุบันก็ได้มีการต่อยอดเป็นท้องร่องมาร์เก็ตรวบรวมสินค้าชุมชนหลากหลายอย่างเอาไว้ด้วยกันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะชื่อท้องร่องมาร์เก็ตตลาดชุมชนสีเขียวในสวนก็คือเขามีที่มาที่ไปอ่ะชื่อท้องร่องมาร์เก็ตก็คือนี่แหละค่ะตลาดอยู่ในท้องร่องซึ่งก็เป็นต้นหมากนะคะ
2: ท้องร่องมาร์เก็ตเป็นตลาดนัดสีเขียวในสวนท้องร่องตั้งอยู่ที่ศาลาหิ่งห้อยบ้านวรังกูลชุมชนชาวสวนท้องร่องเมืองแปดริ้วสามารถมาเดินเล่นชมวิถีชาวสวนท้องร่องช็อปชิมผลผลิตจากสวนลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นและเลือกซื้อสินค้าชุมชนรวมถึงร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปหลากหลายได้ที่นี่ค่ะ
1: ภายในท้องร่องมาร์เก็ตนะคะก็มีร้านค้าหลายๆร้านด้วยกันค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนค่ะอย่างเช่นร้านนี้จะเห็นเลยนะคะว่าเป็นผลิตผลจากชุมชนทั้งนั้นเลยอย่างเช่นอันนี้กล้วยทับ
3: กล้วยอบธัญพืชค่ะ
1: อันนี้ให้ทายว่าคืออะไรเขาบอกว่ามะม่วงก่อนจะกินก็ต้องหาวก่อนถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะถูกต้อง
1: อันนี้คือ
3: มะม่วงหาวมะนาวโห่
1: เป็นแบบ
3: แช่อิ่ม
1: ค่ะ
3: อมเปรี้ยวเนาะไม่อมหวาน
1: ปลูกเองเลยไหมคะ
3: ปลูกเองธรรมชาติค่ะทำเป็นรั้ว
1: มาที่วิสาหกิจชุมชนสวนผักยายติ๋วกันบ้างนะคะมีอะไรบ้างคะมีเยอะแยะเลย
4: ผลิตภัณฑ์ปลาหยองมีพืชผักจากสวนค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะสวนผักยายติ๋วเกิดจากการที่เป็นเกษตรกรแล้วติดปัญหาเรื่องติดลบทางปัญหาหนี้สิน
1: ค่ะ
4: ค่ะอาจารย์ได้เข้ามาช่วยในเรื่องให้เราทำแบบผสมผสาน
1: มีเมล็ดพันธุ์ด้วย
4: ใช่ยายติ๋วจะเก็บเมล็ดพันธุ์เองค่ะเมล็ดพันธุ์จากแปลงของยายติ๋วเองค่ะ
1: แสดงว่ายายติ๋วนี่ปลูกหลายอย่างเลย
4: ใช่ค่ะ
1: อันนี้อะไรคะเนี่ย
4: อันนี
1: ้ดาวดอยสีชมพูอันนี้คือประดับหรือว่าเป็นผัก
4: เป็นผักแข็งแรงของหมอเขียวที่เอามาทำน้ำผักปั่นได้ด้วยค่ะ
1: โอ้ค่ะถั่วมะแฮะ
4: ถั่วมะแฮะคือถั่วคนอีสานเรียกถั่วแฮะ
1: อ๋อถั่วแฮะ
4: ถั่วแฮะ
1: ถ้าบอกว่าถั่วแฮะรู้จักแต่ถั่วมะแฮะเนี่ยไม่เคยได้ยิน
4: คนไทยก็จะเรียกบ้านเดียวกันอ
1: ีสานบ้านเฮา
4: บ้านเดียวกัน
1: บ้านอยู่ไหนคะ
4: บนอุดร
1: โอ้นี่สาวเมืองเลยค่ะ
4: สาวเมืองเลยถือว่าผิวสวย
1: ว้าผิวผ่องเป็นยองใหญ
4: ่สาวอุดร
1: อันนี้ล่ะคะ
4: อันนี้ปลาหยองเป็นวิสาหกิจชุมชนเหมือนกันคือว่าเอาเครือข่ายมาช่วยกัน
1: ค่ะหอมเป็นปลาร้าที่หอมเดี๋ยวจะขออนุญาตชิมคุณแม่ขอข้าวสวยร้อนๆหน่อยค่ะ
4: เดี๋ยวไว้วันหลังต้องเอาข้าวมาหุงด้วยแหละ
1: ใช่ใช
4: ่เพราะว่า
1: อร่อย
4: อร่อยมากค่ะ
1: อร่อยอร่อยครบรสค่ะถ้าอยากกินต้องซื้อที่ไหนยังไง
4: ถ้าอยากกินก็ต้องมาที่สวนท้องร่องทุกเดือนยายติ๋วมาขายที่นี่ทุกเดือน
1: สำหรับสายดื่มนะคะไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟที่นี่ก็มีโซนคอฟฟี่การ์เด้นค่ะมีหลายๆร้านเลยที่น่าสนใจนะคะแล้วคือบรรยากาศดีค่ะดื่มกาแฟในท้องร่องสวนแบบนี้โหฟินค่ะ
5: มีสีชีวิตจากคนแปดริ้วซึ่งมีคุณภาพสูงนะครับการจะกินกันท่องเที่ยวเชิงสุขการ
1: เสิร์ฟมาแบบน่ารักนะคะมีสวนด้วยสวนเล็ก
5: ๆนะครับ
1: แล้วมีตกแต่งด้วยดอกไม
5: ้
1: แล้วก็บลูเบอร์รี
5: ่ชาวสวนของร่องมือแปดริ้ว
1: เม็ดๆเนี่ยก็คือข้าวกล้วยญี่ปุ่นค่ะเมื่อกี้แอบชิมละหอมท้องร่องมาร์เก็ตดำเนินการมา3ปีแล้วเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงตอนนี้อย่างที่เห็นวันนี้ก็คือบรรยากาศก็ค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียว
6: ครับท้องร่องมาร์เก็ตนะครับดำเนินการมา3ปีซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราจัดให้เฉพาะกลุ่มปิดที่เข้ามาที่ชุมชนเราแบบท่องเที่ยวแบบบุ๊กกิ้งเนาะแต่ว่าช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเกิดแฟนคลับของเราเนี่ยอยากมาเที่ยวที่นี่ครับแต่เราไม่ได้เปิดให้เขา walk in ก็เลยเขาอยากมาเที่ยวเราก็เลยต้องเติมเต็มให้เขาโดยการที่มีโซลูชันเดียวก็คือท้องร่องมาร์เก็ตที่เปิดว่าเองแค่เดือนละครั้งมันก็เลยกลายเป็นคอมมูนิตี้ครับที่แฟนคลับของเราได้มาเจอกันแล้วก็บอกปะ

0: ากต่อปากไปจนวันนี้ครับเบรกคนมาครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ 700-800 คนต่อครั้งนะครับมันเลยเกิดเป็นความยั่งยืนและเป็นคอมมูนิตี้ของนักอนุรักษ์ด้วยที่เดือนนึงจะมีโอกาสมาพบปะกันใช้ที่เนี่ยเป็นที่นักเป็นที่นัดหมายของกลุ่มอนุรักษ
1: ์
0: กล
1: ุ่
0: มทำก
1: ิ
0: จกรรมเพื่อสังคมด้วยกัน
1: ส่วนทางร่องบ้านคลองจุกกระเชอเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษชาวจีนอพยพที่ได้บุกเบิกขุดและยกร่องสวนเพื่อทำเกษตรกรรมค่ะจากนั้นคนรุ่นหลังได้อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความเจริญทางอุตสาหกรรมในพื้นที่ค่ะ
2: ส่วนนี้พื้นที่ประมาณ11ไร่นะครับก็มีพืชหลักก็เป็นหมากนะครับแล้วก็แซมด้วยกล้วยด้วยพูแล้วรอบสวนเนี่ยคือมะพร้าวจะมีทั้งมะพร้าวน้ำหอมมีทั้งมะพร้าวที่ช่วยทำกะทิเผาแก่นะครับ
1: ผลิตผลในสวนเนี่ยก็คือสามารถจำหน่ายได้ทั้งปีเลย
2: ถูกต้องครับก็จะเวียนหมากเนี่ยได้ทุก15วันก็จะสอยแหละสอยทุก15วันนะครับกล้วยก็เป็นปลูก1ครั้ง8เดือนก็เก็บผลผลิตได้มันก็จะเวียนไปชาวบ้านหรือเกษตรกรก็จะใช้วิธีการหนึ่งคือถ้าไม่ขายผลสดไปเลยเหมาไปเลยก็จะใช้วิธีกลับเก็บมาเพื่อแปรรูปทำเป็นหมากแห้
1: ง
2: เก็บไว้สามารถขายได้ในช่วงที่มี
1: ราคาสูง
2: ถูกต้องครับ
1: หลายคนถามว่ามันมีคนกินหมากเยอะขนาดนั้นเลยเหรอบ้านเรา
2: คือหมากเนี่ยทางอีสานเนี่ยยังมีคนกินเยอะนะครับทางคนแก่ที่มีอายุเนาะอีกอย่างนึงหมากเนี่ยคือเขาไม่ได้เอามาทานเขาเอาไปทำสีย้อมผ้าสีผสมอาหารเพราะมันเป็นสีธรรมชาติครับ
1: นึกว่าแบบ
2: ตะวันออกกลางรับซื้อหมาก
1: กินหมากอย่างเดียวเลย
2: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ทำส
2: ีใช่ยังหมากแห้งที่เราแปรรูปมาเนี่ยเนี่ยอาจจะถูกส่งไปที่ทางตะวันออกกลางเพื่อไปทำสีย้อมผ้าสีผสมอาหาร
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ
2: ัน
1: นี้เป็นความรู้ใหม่
2: ครับ
1: จากสวนเล็กๆสู่พื้นที่ที่สร้างคุณค่าให้กับคนในชุมชนชาวสวนท้องร่องที่อยู่คู่กับสายน้ำมายาวนานกว่า200ปีเรียกได้ว่าเป็นโมเดลการพัฒนาชุมชนที่เชื่อมโยงคนสวนอาหารและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะช่วงหน้าจะพาไปดูการเตรียมความพร้อมการจัดการประชุม AM 2026ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

กไม่กี่วันจะมีการประชุมใหญ่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะนั่นก็คือการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่าง 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกประเทศไทยเดินหน้าเต็มกำลังในการเตรียมการรองรับผู้นำและผู้แทนกว่า 15,000 คนจากกว่า190ประเทศทั่วโลกนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าการประชุมนี้เปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังของโลกเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนรัฐบาลต้องการใช้โอกาสนี้เปิดประตูการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดมูลค่าเพิ่มในระยะยาวค่ะรัฐบาลได้กำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกและลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพประกาศให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพปฏิบัติงานนอกสถานที่ในวันที่12 14และ15ตุลาคมและประกาศให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษค่ะการจัดการประชุม IMF World Bank 2026ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์จากการระดมสมองของคนทั้งโลกในงานนี้ก็คือรอยยิ้มปากท้องและความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคนค่ะมาร่วมใจกันส่งรอยยิ้มและเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับแขกผู้มาเยือนกันนะคะเรื่องง่ายๆใกล้ตัวแบบนี้ชีวิตดีขึ้นเยอะนะคะวันนี้ดิฉันเยาวลักษณ์โบราณมูลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได้
2: ถูกต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
1: มีใครทำมาก่อนไหม
2: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
1: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
2: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมละมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดูเพราะเราเป็นที่แรกในโลกครับที่ Dining with Firefly
1: เห็นบอกมันไปสู่จุดพีคอีกครั้งหนึ่งอะไรเกี่ยวกับซุปเปอร์โบว์อะไรของคุณเน
2: ี่ยเป็นงานซุปเปอร์โบว์เกมครับที่ Reliance Stadium ครับที่เท็กซัสที่ฮิวสตันนั่นแหละ
1: สนามกีฬาของเมือง
2: ที่จุคนได้แสนกว่าคนน่ะได้เจอวิลสมิธได้เจออดัมแซนเลอร์คริสทักนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นเชฟเต็มตัวของผม

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับเรื่องราวในเจาะใจในคืนนี้เป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์ซึ่งมันก็มีการแปรเปลี่ยนตลอดเวลาไม่มีสถานะไหนที่มันอยู่นิ่งอยู่แบบนั้นหลายคนก็เปรียบเทียบว่าอ๋อชีวิตคนเราก็คือเหมือนกับการเล่นรถไฟเหาะโรลเลอร์คอสเตอร์คือไม่ว่าคุณจะพยายามขับมันควบคุมมันดูแลมันยังไงมันก็ต้องมีขึ้นแล้วก็มีลงเพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่เราเจอสิ่งนั้นอาการขึ้นหรือลงก็ตามแต่เราได้ความรู้จากมันไหมเราปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นชุดที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือไม่แขกรับเชิญของเราผ่านทั้งความสำเร็จมาทั้งเกียรติยศมาทั้งเหน็ดเหนื่อยมาทั้งเจ๊งก็ผ่านมาหมดแล้วก็ปรับให้เกิดระบบนิเวศที่ไปสู่ความสำเร็จได้วันนี้รายการจอดใจขอต้อนรับเชฟนิกคุณณัฐพลภวไพบูลย์จากร้านอาหารวังหิ่งห้อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ดูครับ
0: ผมยังไม่เคยไปกินแต่อยากไปมากเพราะว่าพอได้ข้อมูลอะไรต่างๆน่าสนใจ
1: เรียนเชิญครับพี
0: ่ไหน
1: แวะไปครับ
0: เปิดมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: เปิดมาปีที่10แล้วครับ
0: น่าสนใจ2ประเด็นคืออาหารมันมาเกี่ยวอะไรกับหิ่งห้อยแล้วหิ่งห้อยจะมาจากไหนได้เพราะว่าโลเคชั่นที่อยู่ในกลางเมืองเลย
1: ใช่
0: ไม่น่าเชื่อว่ามีหิ่งห้อยจริงๆด้วยยังหิ่ง
1: จริงๆจริงๆครับ
0: จริงหมด
1: จริงๆครับจริงๆทุกตัวเลยครับสามารถเข้าเช็คได้ทุกตัวมีชีวิตจริง
0: โอเคเอาเรื่องเชฟก่อน
1: ครับ
0: เชฟนี่เป็นเชฟมากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้น่าจะเข้าปีที่20กว่าแล้วครับ25แล้วครับถ้าเรียกตัวเองว่าทำกับข้าวเนี่ยก็20ปีเต็มเป็นเชฟนะครับแล้วก็เรียนรู้คุกคลิกมาประมาณ5ปีครับผม
0: เรียนรู้และร่ำเรียนเนี่ยมีทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศเลย
1: ใช่ครับผม
0: คือชอบตั้งแต่เด็ก
1: ชอบตั้งแต่เด็กจริงๆต้องบอกว่าเป็นความสุขตั้งแต่เด็กที่ได้เห็นการคนเห็นคนรู้คนที่ทำกับข้าว
0: ในข้อมูลบอกว่าก่อนมีร้านวังหิ่งห้อยเนี่ยคุณมีร้านอื่นมาก่อน
1: ใช่
0: เสร็จแล้วนี่ก็คือโปรเจกต์ใหม่ของคุณหลังจากอันนั้นผ่านพ้นไป
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำไมเป็นหิ่งห้อยเล่าให้ฟังหน่อย
1: หิ่งห้อยเนี่ยเขาเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ
0: ์
1: นะครับเราม
0: ันเป็นตัววัด
1: มันเป็นตัววัดคนตัวความชี้วัดความบริสุทธิ์ในพื้นที
0: ่ครับ
1: แต่คนกับละเลยที่จะไม่ดูมันไม่เห็นมันผมคิดว่าเอ้ยหิ่งห้อยอ่ะน่าจะเป็นอะไรที่เราอ่ะทั้งชีวิตผมโตมา40กว่า
0: ครับ
1: ผมน่าจะเคยเห็นหิ่งห้อยแค่ครั้งเดียว
0: คนทั่วไปก็เห็นไม่เกิน 2-3 ครั้งหรอก
1: มันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยผมจะทำหิ่งห้อยผมจะค้นคว้าวิจัยคิดทำไงก็ได้หิ่งห้อยมันกลับมามีชีวิตใหม
0: ่ในที่ของผมด้วย
1: ในที่ของเราเอง
0: แปลว่าที่ RCA โซนนั้นที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได้
1: ถูกต้องครับเป็นที่ที
0: ่มีใครทำมาก่อนไหม
1: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
0: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
1: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับ
0: แปลว่าคุณจะใช้วิธีไปหาจากธรรมชาติให้มันมาอยู่ใน
1: ให้มันอยู่ในเมืองให้ได
0: ้ในเมือง
1: ทำยังไงก็ได้ให้มันมีชีวิตและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
0: ร้านอาหารของคุณจะมีพื้นที่ควบคุมสำหรับหิ่งห้อย
1: สำหรับหิ่งห้อย
0: ใหญ่ประมาณ
1: สัก9เมตรคูณหน้ากว้างประมาณ3เมตรแล้วกันครับ
0: 9คูณ3เมตรควบคุมทั้งอุณหภูมิความชื้นอะไรอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ยความชื้นบรรยากาศภายในอุณหภูมิดินอุณหภูมิน้ำทุกอย่างแล้วก็เครื่องกรองอากาศ
0: คือหิ่งห้อยมันต้องอยู่ในอันที่แบบไหนฮะลง
1: มันต้องอยู่ที่ดิบชื้นชื้นเลยดินต้องไม่เย็นไม่อุ่นจนเกินไปประมาณสักเอาจริงในดินเนี่ยชื้นสัมพัทธ์มันควรจะมีอยู
0: ่
1: สัก 80% 25องศาความร้อนนั่นแหละความสัมพัทธ
0: ์คือชื้นกว่าปกติที่เรา
1: ใช่ชื้นกว่าปกติคือเข้าไปในห้องเนี่ยห้องนั้นเนี่ยหายใจลำบากหน่อยนึงมันก็จะเป็นเขตร้อนชื้นมันก็จะร้อนด้วยชื้นด้วยแต่หิ่งห้อยชอบ
0: ตายง่ายไหม
1: โอ้หิ่งห้อยมีอายุทั้งหมด18เดือนเขาใช้เวลา
0: วงจรชีวิตมี18
1: เดือน
0: ปีครึ่ง
1: ปีครึ่งแต่เขาใช้เวลา17เดือนกับอีก14วันในน้ำ
0: ไม่เห็นตัว
1: ไม่เห็นตัวเป็นลูกอ้อนเล็กๆ
0: อ๋อที่เราเห็นเป็นไฟแวบๆๆๆเนี่ยช่วงท้ายแล้ว
1: ช่วงท้ายแล้ว14วันสุดท้ายแล้ว
0: ทำไมทำงานน้อยจังวะหมายถึงว่าสิ่งที่เราอยากได้อ่ะ
1: เนี่ยค่าตัวแพงเลยนะ
0: มันถึงมีค่ามาก
1: มันถึงมีค่ามาก
0: ปีกว่าๆเนี่ยอยู่ในน้ำหมดเลยไม่เราไม่มีแสงอะไรเลย
1: ไม่มีเรามองอะไรไม่เห็นเลยเราไม่รู้ด้วยว่ามีเท่าไหร
0: ่เฮ้ย
1: เราแค่หวังว่ามันจะรอดขึ้นม
0: า
1: เพราะในน้ำมีปลา
0: ซึ่งอาจจะกินมัน
1: ก็อาจจะกินมันอีกซึ่งในนั้น
0: อ
1: ่ะเราต้องคอยจับกบจับเขียดออกอีกแล้วโอ้ในเวลานั้นในน้ำมีระบบนิเวศนะ
0: คือคุณต้องทำให้มีด้วยใช่ไหมไม่มีก็ไม่ได้
1: ก็ต้องมีกบในนั้นแล้วก็มีปลา
0: ลูกยุง
1: แล้วก็มีปลาไว้กินลูกกบ
0: โอ้โห
1: นี่คือวงจรซึ่งจริงๆมันเป็นวงจรธรรมชาติ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่เราสร้างขึ้นมาเราเรียนรู้มาจากมัน
0: อ๋อ
1: ครับ
0: แล้วไปหาหิ่งห้อยมาจากไหนให้มาอยู่ใน
1: ตอนแรกเลยก็เกิดจากพี่หุ้นส่วนท่านหนึ่ง บ้านอยู่ริมน้ำอยุธยาเขาไปนั่งเรือดูกันไปไปมามาไปเจอว่ามีหิ่งห้อยเกิดขึ้นอยู่ตรงเนี้ยแบบเป็นครั้งนั้นน่าจะเป็นครั้งที่ 1.5 ในชีวิตที่เห็นมันแวบเดียวเลยอ่ะแล้วก็แบบฮะใช่หิ่งห้อยหรือว่าตาฝาดยังมีการคุยตลกนึกว่ากระสือแล้วก็เอ้ยไม่น่าใช่กระสือตัวเล็กไปอะไรเง
0: ี้
1: ยพอเราไปค้นพบจริงๆเอาอาจารย์มาคุยมานั่งคุยเป็นไปได้เพราะว่าตรงห้วงน้ำนั้น
0: อ
1: ่ะมันเป็นหน้ากว้างที่กว้างสุดของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วข้างๆเนี่ยเขาจะมีเป็นโรงเขาเรียกว่าเป็นโรงสีข้าวกุ้งแม่น้ำอยุธยาม
0: ากินแกลบ
1: แล้วเราก็แล้วกุ้งมากินแกลบแล้วมันเกี่ยวอะไร
2: กับหิ่งห้อย
1: มันเกี่ยวอะไรหิ่งห้อยก็เลยคิดก็เลยถามอาจารย์อีกอาจารย์แล้วมันเกี่ยวอะไรหิ่งห้อยอ่ะอาจารย์บอกก็หิ่งห้อยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาอยู่ในน้ำเนี่ยเขาจะกินของอยู่ไม่กี่อย่างเขาจะกินแคลเซียมจากกุ้งหอยเชอร์รี่หรือว่าก็เป็นพวกเกล็ดปลาพวกแคลเซียมต่าง
0: ๆคือละอองเล็กๆของมัน
1: ละอองเล็กๆของมันที่สะบัดออกมาน่ะหิ่งห้อยมันก็จะใช้อันนั้นแหละเป็นการเจริญพันธ
0: ุ์
1: เป็นการเจริญอาหารของมัน
0: โซนนั้นเป็นที
1: ่เลยถูกต้องโซนนั้นพอมันมีกุ้งเยอะแล้วในน้ำก็มีดินถูกไหมครับ
0: ครับ
1: หิ่งห้อยมันก็อยู่ในน้ำมันมีดินพอมันได้ความอุดมสมบูรณ์เยอะมันก็ฟื้นกลับขึ้นมา
0: แล้วไงไปช้อนมา
1: บ่ายตอนแรกๆก็เริ่มจากตู้ปลาเล็กๆก่อนเอาดินตรงนั้นแหละตักมาแล้วก็มาจำลองเหตุการณ์ในตู้ปลาเล็กๆจากดินที่มีอยู่
0: อ๋อเลี้ยงให้ได้จำนวน
1: เลี้ยงให้ได้จำนวน
0: ในตู้ปลา
1: ในตู้ปลาซึ่งผ่านไป2ปีตู้ปลาเขียวขจีเลยไม่มีห้อย
0: โอ้โหผมว่าคุณแบบโจทย์ยากไปเพราะว่าคือกลายเป็นร้านอาหารเสร็จแล้วแต่รอหิ่งห้อยไม่มี
1: ตอนนี้ไม่มีร้านอาหารตอนนี้ไม่มี
0: คุณจะทำเมื่อมีหิ่งห้อยแล้วเท่านั้น
1: ถูกต้องเราไม่ได้ตั้งใจทำร้านอาหาร
0: ครับ
1: เราตั้งใจจะทำสวนหิ่งห้อย
0: อันนี้คือบ้านมีเงินเก็บใช่ไหมเราสามารถทำรอได้เว้ย
1: จริงจริง
0: หรือตอนต้องทำงาน
1: ตอนน
0: ั้
1: นก็มีธุรกิจอื่นที่ยังทำอยู่ด้วยแล้วก็เป็นธุรกิจหลักที
0: ่หรือร้านเก่ายังอยู
1: ่ร้านเก่ายังอยู่ทุกอย่างยังอยู่หมดครับก็เลยมาทำแล้วก็พอเรามาเข้าใจจริงอาจารย์ธรณีวิทยาหรือว่าอาจารย์ทางเกษตรมาคุยที่บอกจริงความชื้นแม่งไม่พอว่ะนิกแบบต้องทำอีกก็เลยเริ่มให้มันใหญ่ขึ้นอีกเพราะความตู้เล็กความชื้นควบคุมกันน้อยเอามาตู้ใหญ่ขึ้นอีกไว้ตู้วาโลวาน่าแล้วว่าตอนนี
0: ้
1: ตู้ปลาโลวาน่าใหญ่ๆแบบคนจีนเขาเลี้ยงกันเอ้ยไม่กี่เดือนแม่งมาคู่หนึ่งโหพี่ตบมือกันมือแดงแหละ
0: เขาทำงานยังไงในร้านอาหารพนักงานหิ่งห้อยของคุณเนี่ย
1: พนักงานหิ่งห้อยของผมเนี่ยเขาจะเริ่มวันโดยการที่เขาจะได้รับการฟีดอินหมักสำราญจากน้ำดื่
0: ม
1: นะครับที่เราใช้น้ำแร่ในการฉีดเราจะเริ่มวันโดยการฉีดน้ำตั้งแต่บ่ายสามฉีดน้ำให้ชุ่มเลยให้มันมีความชุ่มฉ่ำกับแดดที่กำลังแรงๆเนี่ยชอบเลยชุ่มๆเพราะมีแดดมีน้ำปุ๊บมันจะมีความครบแน่นมีไอ้น้ำพอมีไอ้น้ำปุ๊บเย็น6โมงก็เริ่มฉีดน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็เริ่มฉีดทีตอนทุ่มหนึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งเขาก็จะสยายปีกฉายแสงอย่างสวยงามครับ
0: ผมจะกินข้าวหรือผมจะดูมันดีจะให้มืดหรือสว่าง
1: มันต้องมืดครับถ้าพี่ดูอยากรู้ต้องไปลองนั่งดูเพราะเราเป็นที่แรกในโลกครับที่ dining with firefly
0: แต่คนกินไม่ได้เข้าไปในห้องนั้นใช่ไหม
1: ไม่ได้เข้าไปห้องนั้น
0: ครับรอบๆใช่ไหม
1: คนกินนั่งอยู่รอบๆอะควาเรียมนั้นเลยครับแต่รับประกันว่าทุกโต๊ะจะได้ลิงไซส์หมด
0: อร่อยมากเชฟไม่ได้พูดถึงอาหารเลยเชฟเอาแต่เรื่องหิ่งห้อยอย่างเดียว
1: คือจริงแล้วเมนูของวังหิ่งห้อยครับก็เกิดจากตัวหิ่งห้อยด้วยเช่นกัน
0: ยังไง
1: เวลาหิ่งห้อยเขากินอะไรเขาใช้อะไรก็จะเป็นดินน้ำลมไฟหิ่งห้อยต้องการ4อย่างในการดำรงชีวิต1ดินที่อุดมสมบูรณ์2น้ำที่มีค่า pH ที่ถูกต้อง3ลมที่ถ่ายเทได้ดี4ไฟหรืออุณหภูมินั่นเองก็เลยเป็นที่มาของการจัดเตรียมอาหาร
0: อ๋อ
1: ภูพร่อง
0: ขึ้นมาเป็นเมนูเซตใช่ไหม
1: เป็นเซตครับ
0: อาจจะมีช้อยส์ให้เลือก A B C D เลือกอะไรอย่าง
1: เงี้ยเราจะมีทั้งหมดเสิร์ฟประมาณแต่ละทีมจะไม่เหมือนกันเจ็ดถึงสิบคำแต่ทีมที่เป็นแต่คอร์ที่เป็นเมนคอร์สครับเลือกได้เลือกจะเป็นปลาหมูไก่กุ้งถ้าเลือกเป็นสเปเชียลก็เพิ่มเงินแค่นี้เองครับ
0: ต้องไปลอง
1: คือร้านอาหารวังหิ่งห้อยเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาคำว่าดีคอนสตรักคือการดึงเอาเมนไอเดียของชิ้นนั้นอย่างเช่นแกงมาใช้ให้ถูกผมไม่บิดไม่ทวิตรสชาติไม่ทำรสชาติคุณจะเป็นไทย
0: อนุรักษ์
1: ครับใครมากินเผ็ดน้อยเผ็ดมากผมไม่แคร์ทั้งนั้นถ้ามันต้องเผ็ดต้องเผ็ด
0: ก็คือรักษาสูตร
1: เพราะว่า
0: สูตรทอด
1: เป็นสูตรของคุณแม
0: ่
1: ก็ถ่ายทอดกันมาแล้วด้วยส่วนตัวจบเป็นเชฟยุโรปด้วยพี
0: ่
1: พอจบเป็นเชฟอาหารยุโรปมาก็อยากจะแต่งจานให้มันสวยแบบฝรั่งเศสทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุค
0: นี่คือการตกผลึกและนำประสบการณ์เอาสิ่งต่างๆมาหลอมรวมอยู่ในร้านวางหิ่งห
1: ้อย
0: แล้วก็ท่านผู้ชมที่ไปก็คือมันไม่ใช่แค่การกินอาหารมันเป็นการเสพประสบการณ์ของเขาที่เขามีมาทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: มอบให้กับคนที่เป็นรับประทาน
1: นี่คือหัวใจหลักของร้านอาหารที่เป็นการเสิร์ฟแบบไฟน์ไดนิ่งแบบนี
0: ้ก่อนจะมีสิ่งนี้เราจะย้อนเวลากลับไปเห็นบอกว่าผมคือคนละคนกับคนที่นั่งคุยกับพี่เรื่องวางหิ่งห้อยเมื่อกี้เลย
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบสายโอ้โหจะมีอนาคตไหมเนี่ยจะไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเก๊กมะเล็กอะไรอย่างงี้อย่างนั้นเลยอะครับ
1: ครับเป็นสายที่พี่ไม่อยากนั่งคุยด้วยแล้วกันมึงไปอยู่อเมริกาพ่อบอกว่ามึงไม่ดีมึงก็ไปตายที่นู่นเลยติดข้อเท้าแล้วพี่
0: คืออะไร
1: เครื่องติดตามแล้วพี่ตอนนั้นนะ
0: ไอ้กำไร EM อะไรเงี้ยเหรอแบบที่นักโทษเขาใส่อะเหรออยู่ที่อเมริกาใช่ไหม
2: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: กลับมาอีกครั้งกับงานเดินวิ่งการกุศลก้าวด้วยธรรมครั้งที่10เพื่อ19โรงพยาบาลโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์โดยรายได้จะนำไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และมอบให้กับโรงพยาบาล19แห่งการวิ่งจัดขึ้นในวันที่17มกราคม2570เวลา 3:00 นณลานคนเมืองกรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID @9dwytham
4: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
6: มิวเอ็กซ์ The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
7: หยุดเช็ดเท้าเช็ดเท้า
8: Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
0: อาจารย์น้อยเป็นคนหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่นำให้วงการแอโรบิกเอามาอยู่ในการออกกำลังกายที่คนทุกคนทำแอโรบิกผมเห็นทุกที่เลยตั้งแต่สวนลุมม
9: ี
0: คนทำสิ่ง
9: ทุกแห่งเลยค่ะเราต้องออกมาเอ็กซ์ไซส์ให้รังไข่ค่ะจะทำยังไงที่จะยืดอายุรังไข่เนี่ยยืนยาวเพื่อที่เราจะได้มีอายุ
0: เป็นข้อมูลใหม่
9: แล้วก็แข็งแรงด้วย
10: สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ sold out ในเวลาเพียง1วัน
11: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
12: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
11: เฮ้ย
12: คอนโดเริ่มต้น 740,000
11: บาทคอนโดอะไร 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
13: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไรกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แพ้ทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
10: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
14: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
15: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมหลักสูตร

0: WHB รุ่นที่7สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจต่อยอดธุรกิจล้ำยุคด้านสุขภาวะ
1: เป็นเด็กเกเรเป็นเด็กบ้านมีตังค์หลงตัวเอง
2: อะไรที่อะไรที่เขาไม่ดีอะ
1: อะไรที่เขาไม่ดีอะเรามีครบ
2: ลูกคนเดียวไหม
1: ลูกสองคนครับกับพี่สาวอีกคนนึง
2: มีพี่สาวอีกคน
1: ซึ่งถามผมแล้วดูพี่สาวเป็นสตรี 4.0 ผมเรียกคำนี้ส่วนผมเป็นบุรุษไม่เกิน2
2: น่าจะไปทางลบเลยแหละ
1: สมัยก่อนเขาเป็นเกรดเน
2: า
1: ะเกรดเฉลี่ยผมมีเทอมหนึ่งได้ 2.15 นี่พ่อผมก็จะตบมือแล้วฮะถือว่าเยี่ยมมากถือว่านี่เพอร์ซันนอลเบสละ
2: ถ้าวันนี้คุณมองย้อนกลับไปทำไมเด็กชายนิกเป็นอย่างนั้นครับ
1: หนึ่งเลยไม่ได้ว่าที่ไม่ได้ว่าที่ครอบครัวนะเราแยกกันก่อนสมัยนู้นครอบครัวเราก็สร้างฐานะเขาก็ต้องทำงาน
2: อ๋อพ่อแม่เขาจำเป็นจะต้อง
1: ทำงาน
2: เอาเวลาไปทำงาน
1: เอาเวลาไปทำงาน
2: มาก
1: เพราะสมัยก่อนเนี่ยในช่วงที่เรากำลังต้องใช้เงินอ่ะมันเป็นช่วงต้มยำกุ้งพอดีเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีทุกอย่างก็ไม่ได้ดีหมดพ่อแม่ก็มีลูกสองคนคิดสภาพเดี๋ยวนี้มีลูกคนหนึ่ง
2: อะไรค้าขายหรืออะไร
1: คุณพ่อค้าขายอะไหล่รถยนต์ครับเป็นอู่รถเป็นโรงงานประกอบรถยนต์เป็น
2: โรงงานเลย
1: ใช่ครับ
2: มาถึงว่าฐานะ
1: ทำวันหนึ่งล้มละลายล้มละลายก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย
2: แล้วที่ไปเรียนเมืองนอกนี่คือก่อนหรือหลังจากนั้น
1: ช่วงนั้นเลยครับช่วงที่มันเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อชีวิตพอดี
2: อ๋อมันมาพร้อมกันหมดเลย
1: มันมาพร้อมกันหมดเลยตัดสินใจแล้วจะไปหรืออะไรก็แล้วแต่พ่อจะทิ้งแล้วเพราะว่านิสัยไม่ดีเกเรชกต่อยวันไหนไม่มีรอยรองเท้ากลับบ้านอ่ะแม่ถือว่าไม่ไปโรงเรียน
2: ไม่แล้ววิธีแก้ของพ่อแม่คือจะส่งไปเรียนให้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมอย่าไปอยู่ในหมู
1: ่ไม่ครับ
2: แบบนี้หรือ
1: ใช้คำว่าหักดิบคุณพ่อพูดคำแรกว่ามึงไปเลยมึงไปอยู่อเมริกามึงไม่ดีมึงก็ไปตายที่นู่นเลยไปหาเอง
2: โอ้โหโหดมาก
1: โหดมากพี่พ่อผมจีนจัดเลยแหละ
2: แล้วเด็ดขาดด้วยนะ
1: เด็ดขาดด้วยแม่ผมก็
2: ไปอยู่กับญาติหรือไปยังไง
1: แรกๆก็เขาเป็นโรงเรียนเขามารับ
2: ประจำเหรอออฟแฟมิลี่
1: เหมือนแฟมิลี่ใช
2: ่ตอนนั้นอยู่ชั้นเรียนประมาณชั้นไหน
1: จบม.6 ครับ
2: อ๋อเข้ามหาวิทยาลัย
1: พอดี
2: อ๋อ
1: ก็ไปอยู่ท้าวมากก็ยังชกต่อยอยู
2: ่
1: ย
2: ังมีเรื่องฝรั่งอีก
1: ใช่ติดข้อเท้าแล้วพี
2: ่คืออะไร
1: เครื่องติดตามแล้วพี่ตอนนั้นอะ
2: ไอ้กำไร EM อะไรเงี้ยเหรอแบบที่นักโทษเขาใส่อะเหรออยู่ที่อเมริกาใช่ไหม
1: โคตรแสบอะผมอะ
2: โดนกักบริเวณ
1: กักบริเวณก็ได้แค่ไปโรงเรียนกับบ้าน
2: ใส่กำไรนานไหม
1: หกเดือนครับ
2: เข็ดไหม
1: ตอนแรกยังไม่เข็ดครับมาเข็ดเอาตอนที่คุณแม่คุณพี่สาวนั่นส่งจดหมายมาเป็นโค้ดอิดเลยผมจำได้ยังมีอยู่พยายามหามาโชว
2: ์ว่า
1: บ้านล้มละลายอีกรอบหนึ่งผมแม่งโหใจแม่งแบบ
2: อีกแล้วเหรออ
1: ีกแล้ววะ
2: กลับเมืองไทยหรือให้เรียนต่อจนจบ
1: ผมก็เลยคิดกลับมาสู้พอแม่ลำบากเราใจเรามันไม่เอาละกลับดีไหมวะคุยสักพักไม่เอาแล้วเว้ยกูต้องเรียนให้จบเพราะอนาคตคนจบเมืองนอกสมัยก่อนมันมีอนาคต อย่างน้อยก็พูดภาษาอังกฤษได้อย่างน้อยปริญญาแม่งมีมูลค่าเว้ยเราคิดแบบนั้นพีคเลยครับพีคเลยไม่เอาอะไรเลยครับเหมือนตัดแบบเหมือนคนเลิกยาพี่เหมือนหักดิบเลยพี่แบบวันรุ่งขึ้นค
2: ือ
1: ทีเดียวเลยพี่แล้วการไปโคดิตนั่นอะไปทุกที
2: ่กรรมอะไร
1: โคดิตที่พี่สาวส่งมาให้วันรุ่งขึ้นมีตังเก็บอยู่ไม่กี่ร้อยเหรียญตัดสินใจวิ่งเข้าร้านจักรยานซื้อจักรยานก่อนปั่นจักรยานไปทำงานใช้หน้าเท้าไปเลี้ยงส้มจัดแผงอะพี
2: ่
1: ได้ชั่วโมง5 เหรียญ7 เหรียญผมเอาหมดแล้วตอนนั้น
2: อ
1: ะเขาผมอยากเข้ามหาลัยไม่อยาก
2: แล้วผมก็จะพยายามถ้าส่งเสียตัวเองได้ก็ไม่รบกวนทางบ้าน
1: คณะแรกเลยผมจบวิศวกรรมศาสตร
2: ์โอเคนะ
1: เพราะอยากจะให้พ่อภูมิใจไม่เอากลับมาแล้วบอกตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้กูเป็นคนดีนี่หว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะชุดความคิดที่มันฝังอยู่ในใจอ่ะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้ชุดความคิดผมคืออยากเป็นเชฟ
2: อันนั้นเป็นความภูมิใจให้พ่อแต่งานที่อยากทำไม่ใช่งานวิศว
1: ะใช่คำว่าเป็นเชฟแต่ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นเชฟนะคืออยากเปิดร้านอาหารอยากทำอาหารแค่นั้นเองก็เลยไปที่มาของการกลับไปเรียนอีก
2: อันนี้เรียนที่ไหนเชฟเนี่ย
1: ฮิวสตันแล้วครับ
2: อเมริกาอีก
1: อเมริกาเหมือนเดิมเรียนเมเจอร์คลาสอาหารเลยกันโฮเทลเรสทอร์แมเนจเมนต์อยู่ในสกิลสตัน
2: เห็นบอกมันไปสู่จุดพีคอีกครั้งหนึ่งในงานเชฟเนี่ยอะไรเกี่ยวกับซูเปอร์โบอะไรของคุณอันนี้
1: เป็นงานที่
2: อันนั้นคือจบยังฮะจบ
1: จะจบแล้วเป็นโปรเจกต์ที่ต้องจบ
2: ครับ
1: แล้วมันเหมือนคาเรียร์แฟร์ที่อเมริกาเขามีคาเรียร์แฟร์คือคนมาจ้างงานเราไปทำนู่นทำนี่เข้าไปร้านเขานั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นเชฟเต็มตัวของผม
2: เหมือนคนจบคะแนนดีๆจะมีคนมาดึงตัวไปทำงาน
1: ก็เลยได้ไปทำ
2: เป็นงานอะไรครับ
1: เป็นงานซูเปอร์โบว์เกมครับที่ Reliance Stadium ครับที่เท็กซัสที่ฮิวสตันนั่นแหละแล้วเราก็เป็นคนที่อยู่ในอเมริกาเราก็ดู
2: นั่นคือสนามกีฬาของเมือง
1: ที่จุคนได้แสนกว่าคนน่ะ
2: ที่เราคุ้นเคยคือซูเปอร์โบว์มันจะดังทั้งเนื้อเกมทั้งพักครึ่งการโชว์พักครึ่งแล้วก็มีกินเลี้ยง
1: มีกินเลี้ยงกินเลี้ยงนี่เค้าเรียกเทลเกตติ้งเทลเกตติ้งนี่แม่งเป็นอาทิตย์นะก่อนหน้างานน่ะ
2: ฮะ
1: คืองานจะสมมุติจะเตะวันอาทิตย์นี้ครับแม่งเทลเกตตั้งแต่วันจันทร์แล้ว
2: ก็คือคนมาเที่ยวก่อน
1: คนมาเที่ยวก่อนคือเมืองไหนอ่ะเค้าได้จัดอ่ะเงินเขาจะฟู่ฟ้ามากเลยเพราะคนนั้นทั้ง50รัฐจะวิ่งเข้ามาหาเราก็เลยได้ทำอาหารเสิร์ฟในห้อง VIP เสิร์ฟข้างล่าง
2: นี่คือของร้านที่คุณ
1: ของร้านที่ผมทำเอง
2: เขาเรียกคุณไป
1: บูธผมทำเองผมก็ทำแค่เมนูเดียวเลยคือแกงเผ็ดเป็ดย่าง
2: โอ้เอาอาหารไทยเลย
1: อาหารไทยเลยแกงเผ็ดเป็ดย่างแต่ใส่สับปะรดจริงๆใส่องุ่นจริงๆแล้วก็ใส่มะม่วงจริง
2: ครับ
1: เพราะเราต้องการให้มันกินได้ทุกคน
2: ครับความทรงจำมีใครหรือเหตุการณ์ใดที่จำได้
1: มีเยอะครับได้เจอวิลสมิธได้เจออดัมแซนเลอร์คริสทักฟิฟตี้เซนบียอนเซ่เพราะว่าเป็นคนฮิวสตันบียอนเซ่ก็เลยได้เจอแล้วก็ได้ถ่ายรูปด้วยแต่สมัยก่อนมันฟิล์ม
2: ถือว่านี่เป็นช่วงพีคอีกครั้งในชีวิตที่
1: บอกเลยว่าเป็นช่วงพีคของชีวิตเลยขนาดต้องซื้อบัตรโทรศัพท์โทรกลับมาหาแม
2: ่
1: แม่ลูกดังแล้วเว
2: ้
1: ย
2: ได้กระทบหลายคนดัง
1: ได้กระทบหลายคนดังอย่างน้อยเราก็มีรูปแปะข้างร้านแล้วเว้ยเปิดร้านอาหารเถอะแม่ก็ด้วยความที่แบบรักลูกมากแล้วตอนนั้นเริ่มกลับมามีบ้างแล้วคุณแม่นั่งเครื่องบินมาฟูมาเราทำธุรกิจกันไม่น่าเชื่อ
2: ขาขึ้น
1: มากเปิดแม็กอีกเปิดไปเรื่อยๆอยู่คนเดียวมีรถ6คันนะพี่มันก็เลยเป็นที่มาของการเรียนรู้การเหลือตังค์อยู่800ในชีวิต
2: จากเจ้าของ3ล้านรถ6คัน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่หยุดเอาของมาฝากอีกแล้วที่เท้า
2: Navtex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดเพียง4ครั้งซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
3: New Isuzu D-Max Highlander The One and Only ขับสบายแม่นยำกับพวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมกล้อง360องศา New Isuzu D-Max Highlander The One and Only 1เดียวเท่านั้น
4: อาจารย์น้อยเป็นคนหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่นำให้วงการแอโรบิกเอามาอยู่ในการออกกำลังกายที่คนทุกคนทำแอโรบิกผมเห็นทุกที่เลยตั้งแต่สวนลุมมีคนทำสิ่งนี้
5: ทุกแห่งเลยค่ะเราต้องออกมาเอ็กซ์ไซส์ให้รังไข่ค่ะจะทำยังไงที่จะยืดอายุรังไข่เนี่ยยืนยาวเพื่อที่เราจะได้มีอายุ
4: เป็นข้อมูลใหม
5: ่แล้วก็แข็งแรงด้วย
6: สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ sold out ในเวลาเพียง1วัน
7: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
8: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
7: เฮ้ย
8: คอนโดเริ่มต้น 7,400
7: บาทคอนโดอะไร 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
9: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไร
10: กำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
6: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
11: ชาปมานียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาปมานีย
12: ต่อไปเราจะมีรถยนต์ไร้คนขับคอมพิวเตอร์ที่สั่งการด้วยสมองโทรศัพท์มือถือแบบไม่ต้องพกพาทุกคนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตแต่เราพัฒนาผ้าที่ช่วยให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นด้วย Navtex Textile Innovation 5.0 ให้ผ้าเป็นเกราะช่วยป้องกันเชื้อโรคให้คุณไปเจอคนที่รักได้สนิทใจช่วยให้ชีวิตปลอดภัยกับนวัตกรรมผ้า 5.0 Small แบรนด์เล็กๆกับเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนไทย
13: หลักสูตร WHB รุ่นที่7สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจต่อยอดธุรกิจล้ำยุคด้านสุขภาวะ
14: แล้วก็มาเปิดร้านอาหารร้านแรกอยู่ที่ฮิวสตัน
15: อันนี้ของเราคนเดียวเลย
14: คนเดียวเลยทำกับคุณแม่2คนเนี่ยขายดิบขายดีจากการที่เป็น
15: อาหารไทยหรืออ
14: าหารไทยทำเป็นบุฟเฟ่หัวละ9เหรียญ99มีอยู่10อย่างเข้ามาตักกินได้อันลิมิเต็ดนู่นนี่นั่นโหขายดีมากพี่แถวแม่งวนรอบคอมมูนิตี้มอลล์อ่ะ
15: แต่ผมเดาว่าอาหารไทยในอเมริกามันดังอยู่
14: มันดังอยู่แล้วแล้วด้วยความที่เราแม่งไม่ยอมกับความไม่เผ
15: ็ดเราจะทำให้รสจัดเหมือนคนไทยกิน
14: เราทำรสจัดคนไทยก
15: ินฝรั่งเลยชอบ
14: ฝรั่งมันก็กินไม่ได้หรอกมันก็ฮอตฮอตแต่มันก็กินกระแทกก็กินข้าวเยอะหน่อยเท่านี
15: ้แต่มันจะจำร้านนี้ได้
14: จำร้านนี้ได้ว่าวันนี้ถ้าอยากสไปอัพตัวเองก็มาเหลิงโหขายไปเปิดไปไม่กี่เดือนอ่ะโหร้านดังติดคนแม่งเข้ามาเต็มไปหมดฮิวสตันคอนิเคิลเข้าถ่ายอย่างเงี้ยออกรายการโอ้ดังไปทั้งเมืองคนต่างเมืองมากินอะไรเงี้ยคือตัวเองบอกแม่แล้วเปิดสาขา2เลยเปิดแม่ตรงนาซาลดวันอยู่หน้าสเปซเซ็นเตอร
15: ์ใหญ่กว่าเดิมหรอ
14: ใหญ่กว่าเดิมจาก30ที่นั่งเป็น100ที่นั่งก็ยังขายดีอยู่ไม่น่าเชื่อ
15: ขาขึ้น
14: ขาขึ้นมากเปิดแม่อีกเปิดไปเรื่อยๆเปิดเสร็จปุ๊บเจ๋ง
15: เดี๋ยวนะอันนี้คุณเปิดด้วยความเมามันหรือ
14: เมามัน
15: มีเป้าหมายอะไรยังไง
14: ไม่มีเป้าหมาย
15: เลยเป็นคนชอบท้าทายตัวเอง
14: เป้าหมายคือฉันจะได้เงินจากมันให้เยอะที่สุด
15: แต่คนกินก็เยอะนี่คุณถูกแล้วน
14: ี
15: ่มีอะไรผิดอ่ะ
14: ผิด
15: อะไรอ่ะ
14: เราไม่เคยคุมคอส
15: อ๋อเหรอ
14: เราไม่เคยดูหลังบ้านเอง
15: คุณไม่ได้เป็นคนช็อปวัตถุดิบเข้าร้าน
14: เราเป็นคนช็อปวัตถุดิบแต่สมมติเราเหมือนพ่อค้าพี่ซื้อมาขายไปมันก็พอมีเงินมาเจือแหละพอมีหลายๆร้านอ่ะร้านนี้กำไรบ้างร้านขาดทุน
15: คือมีเงินหมุนผ่านมือแหละ
14: มีเงินผ่านมือแหละก็พอจะดึงร้านไปได้แต่พอจุดหนึ่งเฮ้ยทำไมติดลบทีห้าหกแสนเหรียญวะ
15: ก็คนเต็มนี่หว่า
14: ก็คนใช่แม่ก็เลยเป็นการเจ๊งเริ่มเจ๊งเป็นหนี้บัตรเครดิต
15: ขายได้แต่เจ๊ง
14: เราก็กลัวว่าการแข่งขันมันสูงเขาใช้สมมติว่าเขาใช้ไก่ปอนละ99เซนผมใช้ปอนละเหรียญ40
15: เราจะเอาของดี
14: เราจะของดีหน่อยให้ได้เลทดีๆให้คนมากินชอบแต่เราลืมไปว่าคนที่มากินน่ะเขากินตักแบบคนฝรั่งอ่ะ
15: โอ้มันกินเยอะ
14: กินเยอะแล้วเราคุมคอสไม่ได้แล้วเราไม่ยอมขึ้นราคาดื้อแบบทะมึนเลยแบบไม่เอากูจะทำแบบน
15: ี้ภายในเวลาเท่าไหร่ที่เจ๊งเยอะๆเนี่ย
14: 3ปีเจ๊ง
15: ก็นานอยู่นะ
14: เจ๊งแล้วเป็นหนี้ด้วยตอนนั้นแม่ก็กลับมาแล้วเราบริหารเองแบบคึกมือเลยอยู่คนเดียวมีรถ6คันนะพี่มันก็เลยเป็นที่มาของการเรียนรู้การเหลือตังค์อยู่800ในชีวิต
15: จากเจ้าของ3ล้านรถ6คัน
14: แล้วก็กลับเมืองไทยแบบคน
15: โอ้กลับแบบสงสารเจ็บหนัก
14: ที่แพ้
15: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
14: จงอย่าเชื่อมั่นตนเองถ้าตัวเองแม่งไม่เก่งพออย่าคิดว่าตัวเองเก่งทุกเรื่องนะเราคิดว่าเราเก่งทุกเรื่องเราคิดว่าฉันชื่อดังฉันทำอาหารอร่อยมึงไม่ได้ดังมึงไม่ได้ทำอาหารอร่อย
15: คิดไปเองทั้งนั้น
14: คิดไปเองทั้งนั้นเพราะสุดท้ายอ่ะเราเพิ่งรู้ว่าคนมากินเราเพราะถูก
15: เสียความมั่นใจไหมครับตอนนั้น
14: ผมมาเปิดร้านมอเตอร์ไซค์อ่ะพี
15: ่ผม
14: เปิดร้านมอเตอร์ไซค์อ่ะจริงๆเนี่ย
15: เปลี่ยนไกลมากเลยนะ
14: ก็เอาความเป็นวิศวะหนุ่มมากลับมาเออกูทำเครื่องมอเตอร์ไซค์ก็ได้วะ
15: แมคานิกนี่นะ
14: เอามาทำแมคานิกอะไรก็ได้เปิดร้านมอเตอร์ไซค์จริงพี
15: ่
14: ทำร้านมอเตอร์ไซค์เคสไอ้บทมินิไบค์ต่าง
15: ๆเหรอ
14: รวยด้วยกลับมามีเง
15: ินได้อีกกลับมาทำงานได
14: ้เพราะเรื่องนี้รู้เรื่องตัวเองอย่างนึงคือเป็นคนชอบใช้ของดีแล้วเป็นคนชอบใช้ของดีแล้วอยากจะแชร์ให้คนอื่นแล้วก็ผมก็เริ่มพอมือต่อเกิดคนแม่งเปิดมาปีนึงคนแม่งเยอะโอ้โหเราแม่งนำเข้าของดีก็มาทำรถวิบาก B-Tagger มาทำรถแบบลุยเดิร์ทอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่มีฝีมือเป็นคนที่มีรายละเอียดแล้วกันอันนี้ยอมรับตัวเองว่าเป็นคนที่จะทำอะไรอ่ะจะไม่อาจจะเนี๊ยบจะไม่ชอบทำอะไรแบบชายอ่ะคือเวลาใครมาร้านผมอ่ะสมัยก่อนมีรูทำอยู่เลนเดียวทั้งร้านเนี่ยร้านทั้งห้องนะพี่อยู่ในแอร์แบบนี้เลยไม่มีสมัยก่อนไม่มีใครทำผมทำคนแรก
15: คุณมีคำนี้ไหมว่าฉันจะกลับไปทำร้านอาหารก็

0: ตอนที่เราเปิดร้านเนี้ย
1: ผมมาคิดว่าแบบตอนนี้ร้านโมไซค์เราก็อยู่ตัวแล้วร้านอาหารกำลังจะเริ่มผมก็เลยกลับไปสมัครงานทำงานโรงแรม
2: เพิ่มความรู้แล้ว
1: เพิ่มความรู้แล้วก็ไปสมัครงานเลยพี่ไปเป็นเด็กล้างจาน
0: โอ้โหทำไมไปไกลขนาดนั้นอ่ะไม่แล้วคนจ้างเขาจะจ้างคุณ
1: ผมก
0: ็ราคาล้างจานนะ
1: ก็เอาม.6ไปวุฒิไป
0: ไม่บอกเขาด้วยว่าเป็นเชฟ
1: เธอเริ่มล้างจานเริ่มมาเป็นเด็กบัสบอยเก็บจานเริ่มเป็นเซิร์ฟเวอร์เริ่มเป็นกัปตันเริ่มเป็นซูเปอร์วิเซอร์ทำแม่งทุกอย่างในร้านอาหารทำให้รู้เลยในร้านนึงต้องมีอะไรบ้าง
0: ให้รู้ระบบว่าเขามีความรัดกุมด้วยอะไรอย่าง
1: เพราะเราเรียนมาเราเรียนแต่เราไม่ได้ใส่ใจอย่างที่บอกอะเราจะใส่ใจเฉพาะในเรื่องที่ต้องการรู
0: ้ตอนนั้นอยากรู้แต่ทำอาหาร
1: ใช่ไอ้เรื่องที่เราไม่ต้องการรู้เราเอาแค่ผ่านมันก็พอผ่านหัวแหละแต่ไม่ได้ดีฟมันก็จะเป็นเหมือนคนไทยปัจจุบันที่รู้ทุกอย่างแบบแนวราบเลยรู้ทุกอย่างแนวราบเลยผมก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราจะทำร้านจริงๆขึ้นมาแล้วให้รอดต้องมีแนวดิ่งด้วย
0: ก็เอาประสบการณ์มาดูว่าอันไหนที่เรายังแนวดิ่งไม่มีก็เพิ่มแนวดิ่งของอันนั้นเพราะว่าเราก็จะได้ครอบคุมไม่ให้เกิดหายนะ
1: แล้วก็พอมาทำวังหิ่งห้อยก็มีพี่ๆหุ้นส่วนก็คอยเขาอายุเยอะกว่าเขาก็คอยเป็นโค้ช
0: ครับ
1: เพราะเขาก็ทำอาหารไม่เป็นแต่เขาบริหารเป็นเขาบอกนิกโตมาวันนึงอ่ะจะทำแต่อาหารไม่ได้หรอกร่างกายเรามันมีเสื่อมโทรมบริหารให้เป็นงานให้เป็นก็เริ่มบริหารให้เป็นแล้วก็มาทำอะไรหลายอย่างที่ทุกวันนี้ทุกคนน่าจะเห็นเยอะที่สุดน่าจะเป็นอิริคเคเซอร์ครับร้านครัวซองที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้
0: า
1: ก็เป็นของผมครับเปิดมา11ปี
0: วันนี้ใช้เวลาทำอะไรมากที่สุดครับ
1: วันนี้ใช้เวลาทำอาร์ดีมากที่สุดครับ
0: อะไรอาร์ดีเกี่ยวกับอ
1: าร์ดีอาหารคือ
0: คุณยังไม่หยุดพัฒนา
1: ไม่ห้ามหยุดหยุดเราหยุดนิ่งเมื่อไหร่เราจะเจอคนแซงอาดีไปช่วยชุมชนด้วยแล้วก็ทำอะไรที่รู้สึกว่าทำให้ประเทศไทยได้มากเยอะๆด้วยเพราะเคยย้อนกลับไปตอนเด็กก็คือนั่งร้องไห้แล้วบอกว่าถ้าประเทศไทยให้โอกาสที่สองผมจะกลับมาทำให้ดีที่สุด
0: ถ้ามีโอกาสให้กำลังใจคนหลายๆคนที่อยากจะทำแต่ว่ามันก็กลัวล้มกลัวเจ๊งกลัวเจ็บหนักเพราะว่ามันตั้งแต่โควิดมาคำว่าเจ๊งของร้านอาหารเนี่ย
1: เป็น
0: คำแบบยอดนิยมมากเกินไปมีกำลังใจจากคุณว่ายังไงถ้าอยากจะบอกเขา
1: จริงๆแล้วครับคนเราล้มอ่ะล้มได้อย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณล้มอ่ะคุณจะเรียนรู้จากความผิดพลาดตัวเองเสม
0: อ
1: จงเรียนรู้จากข้อผิดพลาดตัวเองแล้วอย่าทำมันซ้ำเพราะเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนผิดครั้งที่หนึ่งได้ผิดครั้งที่สองเรียนรู้ได้มากขึ้นผิดครั้งที่สามไม่ควรละเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าคุณรู้จากความผิดพลาดตัวเองได้และคุณเอาจิตใจอ่ะนำถ้าจิตใจคุณเข้มแข็งพอมันจะบอกสมองว่าเฮ้ยอย่าท้อเฮ้ยมึงอย่าท้อจบแล้วพอแล้วถ้าเรามีโดเรมอนเราคงมีทำแมชชีนย้ายเวลาไปเพื่อไปแก้ไขเพราะเรารู้แล้วมันคืออะไรผิดแต่ในเมื่อเราไม่มีแล้วมันจะไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตใจเข้มแข็งก้าวผ่านแล้วรีบเซตอัพตัวเองขึ้นมาใหม
0: ่หวังว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับทุกท่านได้เห็นว่านี่คนคนหนึ่งอยากทำอะไรมันยังเกิดขึ้นตั้งหลายอย่างถ้าคนทุกคนคิดแบบเดียวกันแล้วอยากทำอะไรในส่วนที่ตัวเองมีความรับผิดชอบและทำได้จริงมันก็จะเกิดเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิม
1: ครับ
0: ขอบคุณเชฟนิกมากๆครับวาระหน้าถ้ามีอีเวนต์หรือมีสิ่งใดที่แบบฮะเราคิดไอเดียได้ใหม่อีกแล้วที่ดีงามก็มาบอกกัน
1: ได้ครับพี่ขอบคุณพี่ดูครับ
0: ขอบคุณ
1: เช
0: ิ
1: ญที่ร้านด้วยครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: พักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของเจาะใจครับ

0: หนี้โดยเฉพาะโรคหนี้เสียเนี่ยมันมีทางออกเพราะฉะนั้นอันแรกอย่ากลัวหมอเลยเป็นที่มาของโรงพยาบาลแก้หนี
1: ้
0: แล้วมันก็คือมีนาฬิกาหยุดเวล
1: า
0: เพราะว่าถ้าไม่หยุดไม่เจรจามันจะไปต่อนะครับทั้งตัวดอกเบี้ย
2: การที่บอกว่าไม่ออกกำลังกายเพราะไม่มีเวลาเนี่ยอันนี้ไม่จริงอะค่ะเพราะเรื่องการไม่มีเวลาเนี่ยมันเป็นรองกับเรื่องการไม่ให้ความสำคัญเราควรจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเวลาที่จะออกกำลังกายเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกับเรามีนัดสำคัญสำคัญทางธุรกิจมีนัดสำคัญในเรื่องงานหรือเรื่องอะไรต่างๆเราก็ต้องจัดให้ได้ใช่ไหมคะถ้าเราให้ความสำคัญมันเราก็จะจัดเวลาให้ลงตัวได้เพื่อเราที่จะได้นะใช้เวลาในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยโดยที่เราไม่ต้องฝืนใจตัวเอง

0: เมื่อสุขภาพกลายเป็นสิ่งสำคัญที่เลื่อนไม่ได้การออกแบบบริการและนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้หญิงดูแลตัวเองได้ง่ายขึ้นจึงเป็นโอกาสของธุรกิจสุขภาพยุคใหม่ร่วมสำรวจเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคและแนวทางสร้างธุรกิจใหม่จากหลักสูตร WHB รุ่นที่7สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ whb.info หรือ LINE ID whbinfo เปลี่ยนความเข้าใจในวิถีชีวิตให้เป็นโอกาสที่เติบโตได้จริง
1: กลับมาอีกครั้งกับงานเดินวิ่งการกุศลก้าวด้วยธรรมครั้งที่10เพื่อ19โรงพยาบาลโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์โดยรายได้จะนำไปจัดหาเครื่องมือแพทย์และมอบให้กับโรงพยาบาล19แห่งการวิ่งจัดขึ้นในวันที่17มกราคม2570เวลา 3:00 น.ณลานคนเมืองกรุงเทพมหานครสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID @9dwaytham
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอเคเฮอร์เบอร์
6: Too hot to handle. New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force ร้อนแรงเป็นเรื่อง
7: อาจารย์น้อยเป็นคนหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่นำให้วงการแอโรบิกเอามาอยู่ในการออกกำลังกายที่คนทุกคนทำแอโรบิกผมเห็นทุกที่เลยตั้งแต่สวนลุมมีคนทำสิ่ง
8: ทุกแห่งเลยค่ะเราต้องออกมาเอ็กซ์ไซส์ให้รังไข่ค่ะจะทำยังไงที่จะยืดอายุรังไข่เนี่ยยืนยาวเพื่อที่เราจะได้มีอายุ
7: เป็นข้อมูลใหม
8: ่แล้วก็แข็งแรงด้วย
9: ท้องช้างจริงไม่มีเชื้อโรคมาฝังน้ำแน
10: ่ Neftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99%
11: เอาแล้วของนี้แม่ฝากซื้ออ
9: ้าวเลย
10: ซื้อพร้อมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
12: Perspective สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง Developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ Sold Out ในเวลาเพียง1วัน
13: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
14: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
13: เฮ้ย
14: คอนโดเริ่มต้น 7,400
13: บ้าคอนโดอะไร 7,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
15: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไรกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แป๊กทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
12: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
16: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
18: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
17: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าน90ถึง125ซม
18: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
17: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
19: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ท่านผู้ชมครับมาสู่รายการเจาะใจในช่วงสัมภาษณ์พิเศษกับคอลัมนิสต์ของเรานะครับวันนี้เขาเป็นบุคคลที่เคยเป็นแขกรับเชิญในรายการเจาะใจเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วในเรื่องของสถาบันการเงินกับประชาชนทั่วไปที่จะต้องลงทุนจะทำธุรกิจจะทำ SME อะไรต่างๆแต่ว่าจะมีทางช่วยเหลือดูแลกันอย่างไรวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงน่าจะเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมมากยิ่งกว่าเดิมใครทำธุรกิจสิ่งนึงที่ตีคู่กันมาเลยคือการเป็นหนี้คราวนี้พอเป็นหนี้ปั๊บทัศนะของเราในฐานะผู้ทำหรือจะเป็นผู้มองไปที่เขาก็ตามแต่มักจะเห็นเป็นเนกาทีฟก็คือเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องน่าอายเป็นเรื่องน่าแย่แล้วล่ะเธออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันน่าจะมีทัศนคติที่มองแบบเป็นบวกและไปสู่อนาคตที่ดีกว่าเดิมได้รวมทั้งมีกลไกพิเศษที่สามารถช่วยเหลือกลไกของการเป็นหนี้ให้เป็นเรื่องที่แก้ไขได้เป็นปัญหาที่แก้ได้เสมอให้มองเช่นนั้นดูซิว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรายการเจาะใจขอต้อนรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมครับสวัสดีครับดร.รัฐครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: 6ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็สถาบันการเงินนี่แหละแต่ไม่ได้คุยเรื่องนี
1: ้ครับ
0: แต่คราวนี้เราจะเอาเรื่องปัญหาที่ทุกคนอาจจะเคยเจอมาเลย
1: ครับ
0: เห็นด็อกเตอร์บอกว่าเฮ้ยผมอยากให้มองใหม่ผมอยากให้มีวิธีคิดแบบใหม่ของการเป็นหนี้อันนี้คืออะไรครับ
1: อันแรกคือทุกคนที่เป็นหนี้เสียเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคำสาปที่มันติดตัวมานะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงก็จะลำบากเข้าสถาบันการเงินอีกครั้งนึงก็ยากลำบากการเป็นหนี้เสียก็แปลว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามระบบได้เลยส่วนใหญ่คนที่เป็นหนี้เสียเนี่ยก็จะต้องคอยหลบหน้านะครับมีโทรศัพท์โทรมาก็ต้องตัดสายทิ้ง
0: คือมีชนักอยู่ที่หลังอ่ะ
1: ใช่ครับแล้วบางทีก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้เนี่ยฉันจะยังอยู่ต่อได้หรือเปล่าเจ้าหนี้จะมายึดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของการที่ทวงถามหนี้แล้วก็อาจจะโดนยึดบ้านหรือว่ายึดทรัพย์ยึดโรงงานเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในสภาวะที่เป็นหนี้เสียเนี่ยมันเหมือนกับคนฝันสลายโลกนี้มันสิ้นสุดแล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยธุรกิจของแบมเนี่ยก็คือการรับซื้อหนี้เสียจากสถาบันการเงินทั้งหมดของประเทศไทยนะครับแล้วจากเดิมเราเข้ามาบริหารจัดการหนี้แล้วก็พยายามที่จะบำบัดหนี้ถ้าบำบัดไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทรัพย์เหล่านั้นก็จะกลายมาเป็นของแบมเพราะฉะนั้นแบมก็จะมีสมการ2 อย่างคือสมการในการบริหารจัดการหนี
0: ้
1: กับบริการในเรื่องของการระบายทรัพย์ที่กลายมาเป็นทรัพย์มือ2หรือที่เราเรียกว่า NPA
0: ก็คือเอามาขายต่อเพื่อให้มันมีอะไรมาทำการต่อได
1: ้แต่ด้วยความที่เราไม่ได้มองในมุมของความเป็นมนุษย์สักเท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนเนี้ยเราใช้สิ่งที่เราเรียกว่าเกณฑ์ก็คือสิทธิ์ของเจ้าหนี้ที่มีต่อลูกหนี้สมชาย1คนเคยมีเงินต้น1ล้านเคยมีดอกเบี้ยค้างจ่ายและค่าปรับ3ล้านเราเริ่มต้นที่4ล้าน
0: อ๋อก็คือมาคุณกับผมมีปัญหากัน4ล้าน
1: ครับ
0: เต็ม
1: ๆเต็มๆทางที่จริงๆแล้วเนี่ยเรารับซื้อมาในราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าเงินต้นของสมชายเราก็เลยมีมุมที่เราคิดว่าเราน่าจะสร้างทางเลือกให้กับสมชายได้วันนี้สมชายเดินมาที่แบมเนี่ยจากเงินที่มีสิทธิ์ที่จะทวงจากสมชายได้4ล้าน
0: 4ล้านดอกเบี้ย3เงินต้น1
1: ครับเราก็มาเจอกับสมชายที่ 500,000 บาท 700,000 บาทนั่นเลยเป็นที่มาว่าเราเริ่มต้นใหม่กับสมชายเราก็เลยเรียกตัวโครงการนี้ว่าเริ่มต้นใหม่กับแบมทุกคนสามารถ
0: เดี๋ยวด็อกเตอร์อันนี้เพิ่งมีเหรอ
1: เพิ่งมีครับ
0: แปลว่าแต่ก่อนเนี่ยความพยายามที่จะบริหารจัดการหนี้ไม่ว่าจะเจ้าไหนก็ตามในปัตตภีนี้ก็คือเริ่มต้นจากเขาเป็นหนี้เท่าไหร่ก็มาอาจจะลดได้นิดหน่อยอาจจะอะไรแต่มาเริ่มต้น4ล้านจากหนี้เดิมของเขาเต็ม
1: ใช
0: ่แต่เดี๋ยวนี้เราจะไม่คิดอย่างนั้นแล้ว
1: เราจะไม่คิดอย่างนั้นแล้วเพราะว่าการที่เราทวงถาม4ล้านเนี่ยก็เพราะว่าสมชายเคยมีหนี้ที่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวมีดอกเบี้ยที่ท่วมเงินต้นเขาถึงเป็นหนี้เสียเราก็เลยดูว่า root cause ของการเป็นหนี้เสียมันคืออะไรก็คือไม่มีวันที่จะใช้ทั้งต้นและดอกได้หมด
0: ต่อให้เปลี่ยนเจ้าหนี้แต่ถ้ายังตั้งต้นเหมือนเดิม 1+3เขาก็จะเข้าสู่กลไกเดิมคือหนีไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะไรก็ว่าไป
1: แล้วก็ต้องดำเนินคดีแล้วเราก็ต้องไปได้บ้านของสมชายมาซึ่งได้มาก็เป็นภาระกับ AMC อย่างแบมอยู่ดีสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็คือเราทำสมการที่เราเรียกว่า cost plus เราซื้อมาเท่าไหร่เราน่าจะเจอกับสมชายได้ตรงกลางไหม1ล้านมันก็เหลือ 700,000 สมชายก็สามารถที่จะลดหนี้จาก4ล้านเหลือ 700,000 ได้เขาก็สามารถที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้เราก็ตรึงเงินต้นเอาไว้ได้จนถึง10ปีอันนั้นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะบริหารจัดการในวันนี้ทุกอย่างมันก็เลยเป็นระบบใหม่เป็นวิธีการทำงานใหม่ๆเป็นวิธีการมองลูกหนี้ใหม
0: ่สมมติผมเป็นหนี้อยู่

0: ล้านหนึ่งรวมดอกเบี้ยที่อะไรไม่เคยจ่ายอะไรเลยเนี่ยสมมติ3ล้านเป็น4ล้านตัวอย่างแบบที่บอกมาเจรจาจริงๆผมสามารถไม่เอาดอกเบี้ย3ล้านตัดทิ้งไปก่อนได้ไหมครับล้านหนึ่งก็ไม่ถึงด้วย
1: ครับ
0: เหลือ 750,000 ตามที่คุณบอกแล้วผมขออีก3ปีด้วย 750,000 ผ่อนจ่าย
1: 1ล้าน
0: 1อ๋อต้อง1ล้าน
1: ต้อง1ล้านคือเราจะตรึงให้เฉพาะเงินต้นแต่ก็ยังดีกว่า4ล้าน
0: แล้ว 750,000 มันจะเกิดอะไรได้บ้าง
1: 750,000 คือเจอจ่ายจบภายใน60วัน
0: อ๋อโอเคถ้าจ่ายเดี๋ยวนี้เลยหามาได
1: ้ครับ
0: ก็ไม่ต้องถึงล้านใน 750,000 ดอกเบี้ย3ล้านตัดทิ้งไปตั้งนานแล้ว
1: ใช่ครับ
0: สิ่งที่เราอยากจะบอกคือคุณจงรู้ว่ามันมีกลไกนี้เกิดขึ้นแล้วม
1: ี
0: ข้อแม้ไหมครับว่าผมต้องอะไรยังไงเดี๋ยวไปถึงบอกว่าคุณสมบัติคุณไม่ครบอะไรอย่างนี้มีไหมจะเกิดเหตุการณ์นั้นได้ไหม
1: คือตอนนี้เราเริ่มต้นจากมูลหนี้ที่มีมูลค่าไม่เกิน5ล้านบาท
0: อ๋อโอเคมันมีกติกาของมันอยู่
1: ใช่ครับเราเริ่มต้นจากคนตัวเล็กๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอร์ตที่เราได้มาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่โควิดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนตัวเล็กๆเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับหรือไม่ก็เป็น SME ขนาดเล็ก
0: คือหนี้ไม่ใช่30 50ล้าน100ล้าน
1: ใช่เราอยากช่วยคนตัวเล็กก่อนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหนี้บ้านนะครับหรือว่าหนี้ SME ที่มีมูลหนี้ไม่เกิน5ล้านเนี่ยอันนี้เข้าข่ายที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการเริ่มต้นใหม่กับแบมแล้วก็ในขณะเดียวกันมีคนที่เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมีผลสำเร็จของการเจรจาเนี่ยกว่า 50% จากเดิมที่ผลสำเร็จ success rate เนี่ยมีไม่ถึง 6% วันนี้ก็กระโดดขึ้นมาแล้วเราคิดว่าสุดทางเลื่อนของปลายปีนี้เราน่าจะเห็น success rate ประมาณ 20% ซึ่งถือว่าสูงที่สุดของประเทศไทยละ
0: มีข้อมูลที่อยากจะแจ้งให้ลูกหนี้ทั้งหลายได้ทราบไหมครับว่าคุณควรจะทำอะไรอย่างไรบ้างเช่นสมมติเรื่องของผมมันยังไปไม่ถึงแบมแต่ผมหมดกำลังความสามารถในการจ่ายแล้วนี่แหละไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเพราะมันไม่รู้จะทำไงแล้ว
1: อันแรกเนี่ยต้องเข้าใจว่าโรคหนี้โดยเฉพาะโรคหนี้เสียเนี่ยมันมีทางออกหนี้เสียอย่าให้ตัวเองเป็นหนี้เสียเกิน3ปีหนี้เสียเหมือนโรควัณโรคมันเป็นโรคร้ายที่รักษาหายเพราะฉะนั้นอันแรกอย่ากลัวหมอเลยเป็นที่มาของโรงพยาบาลแก้หนี
0: ้
1: คนไข้ต้องยอมรับว่าตัวเองป่วยคนไข้ต้องวิ่งเข้ามาเจรจาคนไข้ต้อง
0: อย่าหนีอย่ากลัว
1: อย่าหนีอย่ากลัว
0: แล้วอย่าคิดว่าคุณเป็นโจรผู้ร้ายไม่ใช่
1: ใช่มันไม่ใช่คำสาปแต่ในขณะเดียวกันหนี้สืบสันดานเพราะฉะนั้นยิ่งคุณทิ้งเอาไว้นานเท่าไหร่เนี่ยคนที่เดือดร้อนมันไม่ใช่แค่ตัวคุณมันคือครอบครัวคุณเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องพยายามเปลี่ยน mindset ของคนที่มองปัญหาของหนี้เสียอันแรกคือรีบวิ่งเข้ามาหาหมออันที่2เนี่ยหาทางออกร่วมกันอันที่3เนี่ยต้องเข้าใจว่า AMC ทุกคนไม่ได้อยากได้ทรัพย์ของคุณแต่อยากให้คุณสามารถที่จะเดินต่อได้โดยที่สามารถผ่อนหนี้ได
0: ้
1: อย่างมีวินัยเพราะฉะนั้นโรคหนี้รักษาหายและก็ไม่ควรทิ้งเอาไว้เกิน3ปีครับ
0: 3ปีจะเกิดอะไรขึ้น
1: 3ปีเราจะเห็นคนตัวเล็กๆที่เป็นหนี้เสียสามารถกลับไปสู่ระบบได้วันนี้เรากำลังพูดถึงตัวรหัสลูกหนี้ใหม่ที่เราเรียกว่าลูกหนี้รีแฮบหรือว่ารีเพอร์ฟอร์มิ่งโลนจากเดิมที่เป็น NPL มันก็จะเป็น NPL ไป3ปี5ปีจนกว่าที่จะล้างระบบได้แต่วันนี้เรามี BAM Score ก็หมายถึงว่าผ่อนตรงเป็นปกติ12งวดเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ระบบสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรกับแบมได้อีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้แต่ขออย่างเดียวคือเข้ามาให้เร็วที่สุดอย่าทิ้งสภาพหนี้เสียเกิน3ปีครับแล้วมันก็คือมีนาฬิกาหยุดเวล
0: า
1: เพราะว่าถ้าไม่หยุดไม่เจรจามันจะไปต่อนะครับทั้งตัวดอกเบี้ยวันนี้เราพูดถึงคนที่ยังมีช่องทางในการที่จะสร้างรายได้
0: มีโอกาสจะกลับมาอยู่นะ
1: ใช่ครับซึ่งตอนนี้เรามีศูนย์เยียวยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถดูแลลูกหนี้ที่ไม่ใช่ของแบมได้ในมุมของการให้คำปรึกษาเราก็มีศูนย์เยียวยาที่เราทำร่วมกันกับกระทรวงยุติธรรมเพราะฉะนั้นมุมนี้คนตัวเล็กๆที่อาจจะยังไม่ใช่เป็นลูกหนี้แบมก็สามารถที่จะเข้ามาหาหนทางนะครับหรือคำแนะนำดีๆในการที่จะเข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้ของตัวเองได้เหมือนกัน
0: รับคำปรึกษาฟรี
1: ใช่ครับฟรีครับ
0: มีเสียงสะท้อนไหมครับจากลูกค้าจากอะไรของเราเป็นยังไงบ้าง
1: ผมคิดว่าอันแรกเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่กลัวคนที่เป็นเจ้าหนี
0: ้
1: เรามองเขาอย่างเพื่อนคำแรกที่เราจะถามทุกๆคนเราจะไม่ถามว่าคุณเป็นหนี้เสียเพราะสาเหตุอะไรแต่เราจะถามว่าวันนี้ไหวไหมเหนื่อยไหมแล้วจำนวนที่พอที่จะจ่ายไหวเนี่ยคือเท่าไหร
0: ่
1: และที่เหลือหลังบ้านของแบมจะไปดีไซน์ตัว Debt Management Program ให้เข้ากับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้โดยที่เรายังมีความเป็นเพื่อนกันอยู่ ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะมองว่าต่างคนต่างมีมุมของตัวเองเจ้าหนี้ก็อยากได้หนี้แต่เม็ดเต็มหน่วยมากที่สุดตามสิทธิ์ที่มีทางกฎหมายตัวลูกหนี้ก็อยากจะจ่ายน้อยที่สุดแต่วันนี้เราเจอทางที่มันเป็นทางสายกลางสามารถที่จะเจรจาแล้วก็จบกันได้ด้วยดี
0: ครับเรารู้ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำธุรกิจแล้วมีปัญหาไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งหรือว่าคุณเป็นผู้ไม่ประสบความสำเร็จใดๆเพราะใครๆก็ผมสัมภาษณ์นักธุรกิจที่สำเร็จมาก็เคยเป็นหนี้มาก่อนทั้งสิ้นทั้งมวลและวันนี้มันเกิดกลไกที่สามารถแก้ไขได้จริงและไม่เหมือนเดิม
1: ครับ
0: อย่างชัดเจนแล้วก็จงใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอบคุณดร.ลักษณ์นะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมนะครับขอบคุณมากครับกับเรื่องราวดีๆครับขอบคุณครับจอใจหมดเวลาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: มีประชาชนบอกไปหาตำรวจตำรวจบอกว่าอย่ามาเลยโรงพักไปหาออกทีวีนู่นก็เดี๋ยวเขาทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจเนี่ยทำหน้าที่ด้วยความสุจริตมันดีขึ้นคุณไม่ต้องไปออกคอนเทนต์ตั้งงบประมาณไปให้ผู้หญิงผู้ชายมาทำคอนเทนต์อำนาจอะไรเนี่ยนะที่มันขาดการตรวจสอบคือมันก็ไม่รู้ขอบเขตของอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอำนาจรัฐมันจะต้องมีการตรวจสอบ
1: อย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
2: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
3: ฮะทำทั้งหมดเลยเหรอ
4: ความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได้กล้าดียังไงมาทำคนของฉันรนหาที่ตายชัด
5: ๆเปิดเคล็ดลับความรวยเทคนิคการเจรจาการค้ากับคนจีน
6: เธอเชื่อไหมครับว่าวันแรกไม่ได้คุยกันเรื่องที่อยากคุยเลยโอเคคนจีนเขามีแนวคิดอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องธุรกิจอะยังไม่ต้องคุยอยากจะคุยกับเขาเรื่องงานเลยเขาพูดมาเลยว่าอย่าใจร้อนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำเผื่อทุกวันนี้เลยผมค่อนข้างเสียมารยาทมาก
5: เรททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
7: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้มาพูดคุยกับคุณเฉินรังเทพเซียนพระเครื่องและนักสะสมชื่อดังที่ได้รับการยอมรับในวงการเรื่องพระสวยที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันจนแต่ละองค์ในรังคว้ารางวัลชนะเลิศจากงานประกวดพระเครื่องระดับประเทศมานับไม่ถ้วนเปิดรังเทพชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือพระเครื่องยอดนิยมสวยเฉียบระดับแชมป์โลกพร้อมฟังเรื่องราวมุมมองและประสบการณ์การดูพระของคุณเฉินรังเทพต่อด้วยการไปกราบหลวงพ่อพรหมสุดยอดเกจิสายเหนียวแห่งเมืองอยุธยาเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
8: ถ้าห่อศพนะครับก็มีเชือกผูกคอคนตายอันนี้จะเป็นโหลดองเด็ดลูกพูดอีกว่าเนี่ยพ่อดูเห็นพี่เขาอะเอาหัวโขกกระจกโอ้แล้วนางรำคนนั้นพูดกับเขาว่าทีเนี้ยเชือกหรือยัง
9: ทึ่งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
12: ตรงไหนมืดบ้างที่บ้าน
13: โรงรถมืด
12: โรงรถ
13: บ้านมืด
14: รอบสวนใช่ไหม
13: รอบสวน
12: ติดได้ทุกที่หน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านรั้วบ้านชานบ้านสนามหญ้าหน้าบ้าน
14: ครับผม
12: สนามว่ายน้ำหรือบางคนเนี่ยมีแบบว่ามีรั้วไก่ล้าวไก่
13: ใช่ข้อตำรา
12: ข้อวัวข้อหมูอย่างเงี้ยมันต้องสว่างไว้ก่อนหรือพื้นที่ทางการเกษตรมูลค่าสูงนะมีสวนทุเรียนสวนลำไยม
14: ื
12: ดปุ๊บพี่โจรเข้านะ
13: โจรเข้าแล้วมาสอยไปอ่ะ
12: ใช่ไม่ได้แต่ติดตั้งไว้ก่อนตรงนี้สามารถติดตั้งได้ทุกที
13: ่
12: และย้ำเลยนะคะว่าสว่างจ้าสว่างไกลค่าไฟเป็นศูนย
13: ์แม่หลายบ้านคือเขามีกันหมดแล้วนะเขามีติดกันทุกครัวเรือนบ้านเราไม่มีได้หรอคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะอยากจะให้ดูให้ดีเพราะว่าคือนอกจากว่าที่จะแบบค่าไฟสูงก
12: ็
13: คือเขาสว่างนาน
12: สว่างนาน
13: ใช่
12: แล้วที่สำคัญก็คือสามารถเซตอัตโนมัติได
14: ้
12: น้องคิวตรงนี้เอาง่ายๆนะแอมเวลาแบบว่าเรา

0: เซตอัตโนมัติมุมฟ้ามืดม
1: ัน
0: จะสว่างอัตโนมัติยังไง
2: มาดูกันสมมุติถ้าอย่างนี้นะถ้าแสงในสตูดิโอมันจะเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นอยู
0: ่
2: แต่เมื่อพระอาทิตย์ตกครับสมมุตินี่เลยครับตอนกลางคืนปุ๊บไฟของเรานะฮะก็ติดปลั๊กแบบนี้เลยนะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเซตอัตโนมัติก่อนในนี้จะมีรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็เพียงแค่กดปุ่มออโต
2: ้
0: นะพอฟ้ามืดปุ๊บการวางอย่างเงี้ยพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องไปวางเองนะเวลาติดตั้งตัวนี
3: ้
0: ใช่สาธิตใช่ตัวนี้แผงโซลาร์เซลล์สามารถที่จะไปติดบนหลังคาบ้านอะไรก็ได้เห็นไหมพอแบบว่าฟ้าสว่างเนี่ยเจอแสงเจอไฟเขาจะมืดอัตโนมัติแต่เวลาฟ้ามืดปุ๊บเราไม่ต้องแบบไปกดอะไรเลยไม่ต้องคอนโทรลอะไรเลยค่ะ
2: ครับ
0: ฟ้ามืดปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสว่างเองอัตโนมัติเลยทันที
2: เห็นบอกคนบอกว่า IP นะ67ตัวนี้ในเวลาพวกฟ้าฝนอะไรที่มันเกิดขึ้นน่ะนะพายุเกิดมาถ้าโดนน้ำมันจะช็อตจริงๆไหม
0: ไม่ช็อตตัวนี้
2: ดูนะเดี๋ยวดูนะอย่าบอกไม่ดูสมมุติถ้าฝนตกเฮ้ยพี่เอามือไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
0: มือไว้อย่าง
2: น
0: ี้แล้วเอาสายไฟด้วยเขาบอกสายไฟกับน้ำเนี่ยไม่ถูกกันนะคะ
2: สายไฟ
0: สายไฟก็ไม่ตรงกลัวไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตตัวนี้ไฟไม่รั่วไฟไม่ดูดไฟไม่ช็อตและนั่นคือความยาวพ่อจ๋าแม่จ๋า
2: สายยาวมากนะ
0: ยาวมาก5เมตรอ่ะ
3: เสียงเซ่ยาวเลยไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั้ง
0: ใช่ๆๆไ
3: ม่ติดตั้งเองบนหลังคาบ้านของเราแล้วก็โยนไฟมาได้เลย
0: สะดวกมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพายุเข้าฝนจะตกแดดจะออกไม่ต้องกังวลใจและเรื่องของความแข็งแรง
2: นี่ต้องบอกเลยนะโดยตัวกระจกของเขานะด้วยความที่มันเป็นเทมเพอร์กลาสตรงนี้นะครับมันแข็งแรงมากๆเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดู
0: นี
2: ่ครับหลักๆเลยคุณเห็นอะไรไหมฮะ
0: อุ้ย
2: ไม่ได้เอามาปอกให้กินนะเอามาทดสอบความแข็งแรงนะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่า1 2 1ไปฮะ2ไปครับ3ครับอีกทีนึงแรงไหม
0: แรงมากแรงไหม
2: เจ๊งานปุ๊บก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิม
3: ขวนไม่มีว่ากระจกเลื่อนเลย
0: ใช
2: ่สุดยอด
0: เราถึงบอกว่ามันแข็งแรงและเราถึงไปพร้อมกับการรับประกันให้พ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะได้รู้สึกสบายใจให้รู้สึกมั่นใจไปพร้อมกับการรับประกันโคมไฟที่ใหญ่ๆแบบนี้ถึง1ปีเต็ม
2: ๆ
0: โอเคไม่จ๋าแอมจ๋า
2: โอเคมากๆเลยโอ้แล้วบอกเลยนะตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะใครที่อยากจะสว่างนานสว่างไกลแล้วค่าไฟ0บาทตอนนี้ลังเลจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกับเรากับทางด้านของช็อปมาเนียนะฮะเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะครับได้กับสปอตไลท์นะครับโซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์วันนี้ใน1เซตของเขานะครับมีทางด้านของสปอตไลท์นะครับมีทั้งแผงไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็รีโมทนี่คือ1เซตนะวันนี้สั่งกับเราซื้อ1ให้ไปอีก1
0: ใช่แล้ว
2: และยังไม่พอนะครับยังมีโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นนะครับรวมไปถึงมีแว่นตาให้ด้วยแบบพระแบบอีกด้วยนะครับวันนี้ราคาทั้งหมดจาก 9,910 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะครับเลยรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยครับ

้พลัดถิ่นชาวปาเลสไตน์ในเมืองขานยูนิสของฉนวนกาซาร่วมรำลึกครบรอบ1ปีข้อตกลงหยุดยิงที่มีสหรัฐเป็นผู้ไกล่เกลี่ยกับอิสราเอลในวันนี้ข้อตกลงเคยให้สัญญาว่าจะมีการฟื้นฟูบูรณะดินแดนในท้ายที่สุดแต่กลับมีความคืบหน้าน้อยมากนับตั้งแต่มีการบังคับใช้แผนระยะแรกขณะเดียวกันยังทำให้อิสราเอลควบคุมพื้นที่ราว153ของฉนวนกาซาต่อมาขยายพื้นที่ควบคุมออกไปจนเกือบถึง2ใน3ส่วนกลุ่มฮามาสควบคุมพื้นที่ส่วนที่เหลืออีก1ใน3ซึ่งประชากรราว2ล้านคนส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์ชั่วคราวและซากอาคารด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงที่ยอมให้รัสเซียส่งออกน้ำมันดีเซลให้กับสหรัฐและตลาดโลกได้เรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็นการลงทุนในสงครามที่ต้องยุติลงไม่ใช่ให้ยืดเยื้อข้อตกลงนี้ประกาศออกมาขณะคณะผู้แทนของยูเครนอยู่ในสหรัฐเพื่อหารือแนวทางยุติสงครามกับรัสเซีย

ดยผู้นำยูเครนมองว่าเป็นการตัดสินใจที่อ่อนแอจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งและจะไม่ก่อประโยชน์หรือสันติภาพใดๆแต่จะเท่ากับมอบเงินทุนให้รัสเซียใช้ทำสงครามและบ่อนทำลายความพยายามบรรลุข้อตกลงสันติภาพประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ารัสเซียพร้อมที่จะจัดหาน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้สหรัฐและตลาดโลกอันจะเป็นการช่วยเศรษฐกิจโลกโดยรวมขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียจะจัดหาน้ำมันดีเซลจำนวน 300,000 ตันให้ตลาดโลกในทันทีภายหลังการพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้นำรัสเซียในวันเดียวกันทำเนียบรัฐบาลเครมลินของรัสเซียระบุได้ว่านายปูตินและนายทรัมป์ยังได้หารือเกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งในยูเครนและสถานการณ์ในอิหร่านอีกด้วยตำรวจในกรุงเดลีของอินเดียเข้าควบคุมตัวอภิชิตดิปเกแกนนำผู้ก่อตั้งพรรคคอกโรชชันตาหรือ CJP ในวันนี้ก่อนหน้าการชุมนุมประท้วงที่เรียกโดยกลุ่มเคลื่อนไหวของเยาวชนคอกโรชเพื่อเรียกร้องให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลาออกก่อนหน้านี้ปรากฏภาพข่าวทางโทรทัศน์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าพบดิปเกที่สนามบินกรุงเดลีหลังจากเขาเดินทางมาถึงจากเมืองมุมไบและขอให้เขายกเลิกการประท้วงเนื่องจากทางการได้สั่งห้ามการชุมนุมดังกล่าวแล้วขณะที่ผู้นำพรรค CJP อีก2คนคือซอลับดัสและอาชูทอสรานถูกควบคุมตัวลงจากเที่ยวบินทันทีที่เดินทางมาถึงเช่นกัน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: มีประชาชนบอกไปหาตำรวจตำรวจบอกอย่ามาเลยโรงพักไปหาออกทีวีนู่นก็เดี๋ยวเขาทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตมันดีขึ้นคุณไม่ต้องไปออกคอนเทนต์ตั้งงบประมาณไปให้ผู้หญิงผู้ชายมาทำคอนเทนต์อำนาจอะไรเนี่ยนะที่มันขาดการตรวจสอบคือมันก็ไม่รู้ขอบเขตของอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอำนาจรัฐมันจะต้องมีการตรวจสอบ
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคมในข่าวครับคมทุกประเด็นร้อนคมทุกมุมมองกับคมในข่าววันนี้พบกับผมณรงค์จันทองครับวันนี้พูดถึงเรื่องขององค์กรตำรวจครับแหมใกล้ตัวเรามากเลยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติใกล้ชิดประชาชนเขาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับแต่ว่าที่ผ่านมาภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาของพี่น้องประชาชนไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับโดยเฉพาะนะครับกกร.ที่ออกผลวิจัยผลสำรวจมาครับเขาพบยังไงฮะตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรเป็นหน่วยงานของรัฐหรือนะฮะเป็นองค์กรของรัฐที่ภาคธุรกิจมองว่ามีความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนแล้วก็เกิดปัญหาคอร์รัปชันสูงสุดอันดับ1 1ตุลาคมที่ผ่านมาเราได้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานโยบายที่เปิดเผยออกมาก็คือเร่งกู้ภาพลักษณ์องค์กรตำรวจให้ดีขึ้นในสายตาพี่น้องประชาชนแต่ว่าจะกู้ยังไงนะฮะ

0: ให้ภาพลักษณ์กลับคืนมาให้ภาพลักษณ์ใกล้ชิดประชาชนเรามีปัญหาเราโทรได้ฮะอยากให้ตำรวจมาใกล้ชิดกับเราวันนี้ครับคุยกับพันตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาของกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรให้เกียรติพูดคุยในรายการครับสวัสดีครับท่านวิรุธครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหต้องถามอดีตตำรวจเลยนะครับเพราะสวมเครื่องแบบมาทั้งชีวิตนะครับเอาถามคำถามแรกก่อนท่านวิรุธครับสวมเครื่องแบบมาทั้งชีวิตราชการเนี่ยมองภาพลักษณ์มององค์กรตำรวจที่เราเคยอยู่มาเนี่ยณปัจจุบันเป็นยังไงครับ
1: มันต้องยอมรับนะฮะตัวผมพูดไปเดี๋ยวก็หาว่าเราคติอีกนะฮะต้องยอมรับอ่ะเอาไปตรวจสอบดูกันผมว่ามันตกต่ำลงมากนะ
0: ครับ
1: นะบ้านเมืองเจริญขึ้นเทคโนโลยีนะฮะผู้คนแทนที่ตำรวจจะดีขึ้นนะตำรวจก็ได้งบประมาณมากมีนู่นนี่นั่นแต่เห็นว่าทางฮาร์ดแวร์ดูดีขึ้น
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ชาวบ้านด่าฮาร์ดแวร์จะกลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทุจริตประพฤติมิชอบหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะฮะต้องยอมรับว่าภาพพจน์มันแย่จริง
0: คำว่าภาพลักษณ์องค์กรแย่เนี่ยแย่เพราะตัวบุคคลมีปัญหาหรือระบบขององค์กรตำรวจที่พอเข้าไปแล้วระบบมันทำให้เขาเป็นแบบนี
1: ้ทั้งสองส่วนนะทั้งสองส่วนทั้งปัญหาระบบนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นเมนนะฮะเป็นเรื่องหลักเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ปัญหาตัวบุคคลผู้นำในบางช่วงเวลาก็มีปัญหาในข้อเท็จจริงลึกๆเนี่ยมีปัญหาร้ายแรงมาก
0: ครับ
1: บางยุคสมัยผู้นำตำรวจเป็นเจ้าของตู้ม้า
0: ครับ
1: นะฮะ อยู่เบื้องหลังกิจการตู้ม้าอะไรเยอะแยะไปนะฮะบ่อนการพนันสถานบริการนะอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาตัวบุคคลผสมเข้าแบบปัญหาเชิงระบบและโครงสร้างตั้งแต่แยกออกจากกระทรวงมหาดไทยมาเนี่ยนะฮะตำรวจเนี่ยก็ไม่มีใครตรวจสอบเขาเหมือนในอดีตตอนที่อยู่กับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผมว่ามันยังไม่เลวร้ายเท่าไหร่นะถ้าพูดตรงไปตรงมานะฮะเพราะว่าตำรวจผู้ใหญ่ทุกระดับก็ยังเกรงใจทางกระทรวงมหาดไทย
0: ครับ
1: นะฮะอยู่พื้นที่ก็เกรงใจผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีก็อาจจะมีอำนาจสั่งตรวจสอบสอบสวนทางวินัยของตำรวจได้เพราะอยู่ในกระทรวงมหาดไทยกรมตำรวจแต่พอแยกออกมาเป็นตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทุกอย่างขึ้นกับนายกรัฐมนตรีคนเดียวแม้ทางรองนายกก็ยังไม่มีบทบาทนะฮะท่านเพราะฉะนั้นถ้านายกเขาไม่ว่าอะไรตำรวจก็ไม่มีใครต้องไปสนใจอะไร
0: มหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อก่อนก็คือกรม
1: ตำรวจ
0: เกรงใจมหาดไทย
1: เมื่อก่อนยังเกรงใจ
0: อ้าวที่ก็เป็นประธานกตล.คือนายกรัฐมนตรีโดยตำแหน่งไม่เกรงใจนายกเหรอครับ
1: มันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะแต่มันห่างเกินไปไงธรรมะอยู่กับกระทรวงมหาดไทยก็ยังมีรัฐมนตรีคนหนึ่งนายกเนี่ยใครๆก็ต้องเกรงใจอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะอยู่กรมไหนนะฮะแต่ก็ยังมีรัฐมนตรีนะฮะรัฐมนตรีก็ยังลงลึกได้มีรัฐมนตรีช่วยนะฮะมีปลัดกระทรวงนู่นนี่เวลาของงบประมาณอะไรก็ผ่านกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมฮะอะไรอย่างนี้แล้วยังต้องมีการไปประชุมที่กระทรวงมหาดไทยทุกเดือนทุกเดือนสมัยก่อนปัจจุบันตำรวจแห่งชาติไม่ต้องไปประชุมกระทรวงมหาดไทยแล้ว
0: ครับ
1: ถูกไหมเขาไม่ก็ไม่สนใจมันกลายเป็นเหมือนต่างคนต่างอยู่ไปเลย
0: สายการบังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันก็คล้ายๆกับกองทัพทัพบกทัพเรือทัพอากาศแล้วทำไม3เหล่าทัพที่ผมว่าไปเนี่ยนะเขาเข้มแข็งเขามีระเบียบวินัยเขาแทบจะไม่ออกนอกลู่นอกทางเลยยกเว้นตำรวจ
1: ก็เราจัดโครงสร้างผิดนะนะฮะตำรวจเนี่ยจะเป็นกองทัพไม่ได
0: ้ครับ
1: ตำรวจเนี่ยย้ำอีกทีนะผมก็พูดหลายแห่งแล้วคำว่าตำรวจไม่ใช่หมายถึงตำรวจแห่งชาติ
0: ครับ
1: นะฮะตำรวจเป็นบทบาทหน้าที่เป็นฟังก์ชันนะฮะเป็นฟังก์ชันแล้วก็มันเป็นงานพลเรือนที่มีอยู่แล้วนะฮะในทุกกระทรวงตำบงกรมตามปวิอาญา
0: ครับ
1: คำว่าตำรวจแพงมาจากคำว่าตรวจเพราะฉะนั้นเจ้าพนักงานรัฐนะฮะคนใดหน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ในการตรวจตรารักษากฎหมายแท้จริงเขาก็เป็นตำรวจด้วยกันทั้งสิ้น
0: ครับ
1: ในง่ายบทบาทหน้าที่นะฮะแล้วก็ตามปวิอาญาด้วย
0: แสดงว่ากรมสรรพากรตรวจภาษีเขาก็เป็นตำรวจ
1: ก็เป็นตำรวจ
0: ป่าไม้คอยดูแลความสงบเรียบร้อยเขาคือตำรวจเหมือนกันอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: ในบทบาทนะแต่เราไม่เรียกว่าเขาตำรวจแต่ว่าในบทบาทเขาเป็นตำรวจนะฮะปวิยามาตรา2อนุ16ก็บัญญัติไว้นะฮะศุลกากรนี่ตรวจจับไหมจับสมรรถามิก็จับป่าไม้ก็จับจะแม้อะไรอ่ะกรมเจ้าท่ากรมประมงเยอะมากเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าตำรวจต้องเข้าใจว่าไม่ได้หมายถึงเฉพาะตำรวจแห่งชาตินะฮะหมายถึงเจ้าพนักงานทุกกระทรวงทบวงกรมที่ทำหน้าที่ในการตรวจตารักษากฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งหลักให้ดีนะการจะพูดถึงปัญหาตำรวจการไปรูปเนี่ยต้องเข้าใจว่าตำรวจเนี่ยเป็นงานพลเรือนการที่คุณไปจัดตำรวจแบบกองทัพเนี่ยนะมีกองบัญชาการมีกองบัญชาการเมื่อก่อนเป็นอธิบดีกรม

0: ตำรวจ
1: ครับ
0: ก็มีความรู้สึกเป็นพลเรือนนะ
1: ครับ
0: อธิบดีกรมแต่มีความรู้สึกมีบางคนเขาอึดอัดเขาบอกโอ้โหไม่อยากไปอธิบดีก็เลยไปแก้เป็น
1: ผู้บัญชาการ
0: ตำรวจยังไม่พอยังมีแห่งชาติเหนือกว่ากองทัพบกกองทัพเรืออีก
1: ครับ
0: กองทัพบกกองทัพเรือยังไม่มีแห่งชาติเขาอลังมากยุคนั้นแล้วผมก็ไม่รู้ไปหลอกนักการเมืองคนไหนออกกฎหมายแยกตำรวจออกไปก็ทำให้ตำรวจนี้ยิ่งใหญ
1: ่
0: มีการสวนสนามมีอะไรต่างกองบัญชาการก็ใหญ่โตขึ้นทั้งที่งานตำรวจเนี่ยมันมีความจำเป็นแค่สถานีเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: ผมย้ำนะมันมีความจำเป็นแค่สถานี
1: บำบัดทุกบำรุงสุขคนที่เดือดร้อนมาพึ่งพิงเรา
0: ไม่ต้องบำบัดจะสร้างทุกพอก็พูด
1: ครับ
0: ตอนนี้ตำรวจเขาไม่ได้ยึดคำฝันนี้แล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะเขาไม่อยู่กระทรวงมหาดไทยแต่บำบัดทุกบำรุงสุขเนี่ยจริงๆเป็นคำที่คลาสสิก
1: ครับ
0: แล้วกระทรวงมหาดไทยใช้มาตั้งนานแล้วแล้วก็ใครอยู่ในกระทรวงมหาดไทยก็ต้องยึดคำขวัญ นี
1: ้
0: แต่พอเขาแยกมาเขาก็ไม่ได้ยึดคำขวัญ นี
1: ้ครับอ่ะช่วงแรกครับช่วงแรกคุณผู้ชมครับ เราถามก่อนว่าภาพลักษณ์ในสายตาของคนที่เคยสวมเครื่องแบบมาทั้งชีวิตเป็นอย่างไรยอมรับเลยนะครับว่าตกต่ำมากนะฮะเป็นเพราะแยกจากกระทรวงมหาดไทยมาหรือเปล่าเขาทำให้เป็นองค์กรเอกเทศแล้วก็ดูแลกันเองยกฐานะตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อครับสำหรับประเด็นเรื่องของภาพลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะประเด็นที่คนร้องกันมากเลยด่านและสวยทำไมมีเยอะจังสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปผัวพันพักครู่เดียวครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ผ้าห่อศพนะครับก็มีเชือกผูกคอคนตายอันนี้จะเป็นโหลดองเด็ดลูกพูดอีกบอกว่าเนี่ยพ่อดูเห็นพี่เขาอะเอาหัวโขกกระจกโอ้แล้วนางรำคนนั้นน่ะพูดกับเขาว่าทีเนี้ยเชื่อหรือยัง
2: ทึ่งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
3: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: ่ช่วงที่2ของคมในข่าวครับเราอยู่กับคุณวิรุฒสิริสวัสดีบุตรนะครับที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรผู้สวมเครื่องแบบตำรวจมาทั้งชีวิตกำลังมองภาพลักษณ์ของตำรวจครับถามต่อเมื่อสักครู่นี้ที่อธิบายบอกว่าเพราะแยกมาจากกระทรวงมหาดไทยเลยทำให้องค์กรตำรวจเป็นแบบนี้ทำไมล่ะครับ
6: คืออย่างนี้นะฮะอำนาจอะไรเนี่ยนะที่มันขาดการตรวจสอบนะ
5: ครับ
6: เหมือนทีแรกมันเหมือนจะดีนะแต่สุดท้ายมันจะเลวหมด
5: อ
6: ันนี้เป็นธรรมชาติเลยคือมันก็ไม่รู้ขอบเขตของอำนาจ
5: ครับ
6: ก็ใช้ไม่มีใครทักไม่มีใครอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอำนาจรัฐเนี่ยนะมันจะต้องมีการตรวจสอบอำนาจอะไรที่ขาดการตรวจสอบเนี่ยมันจะนำไปสู่ความชั่วร้ายในที่สุด
5: ครับ
6: เป็นธรรมชาติ
5: เพรา
6: ะมนุษย์มันจะไม่รู้ตัวมันจะทำชั่วไปเรื่อยมนุษย์เนี่ยมันมีแนวโน้มจะทำชั่วไปเรื่อยจนกว่าจะมีคนมาทักหรือมีคนมาห้ามหรือมีคนมาจับถูกไหมฮะบอกเอ้ยนี่ไม่ได้ละล้ำตรงนี้ตรงนั้น
5: เพราะขาดกระบวนการตรวจสอบ
6: ขาดการตรวจสอบ
5: แล้วก็ปัญหาที่นำมานะฮะซึ่งกกล.ที่เขานำผลวิจัยออกมาจากการไปสอบถามไปสำรวจผู้ประกอบการต่างๆสวยครับ

0: จอตำรวจทางหลวงเจอตำรวจจราจรร้อยครั้งมีปัญหาร้อยเคสฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกับอีกเรื่องนึงคือด่านเอาเรื่องสวยก่
1: อ
0: นทำไมผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยให้บ้านเมืองอยู่ในกรอบอยู่ในกฎหมายทำไมมีปัญหาเรื่องสวยมากเลยครับ
1: ก็อย่างที่บอกนะครับมันขาดการตรวจสอบเขาก็จะทำไปเรื่อยๆเมื่อก่อนก็ไม่กล้าตั้งนะด่านเดิน
0: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าการตั้งด่านเนี่ยจริงๆมันมีข้อห้ามตามพระราชบัญญัติทางหลวง
0: ครับ
1: คือด่านไอ้ทางหลวงเนี่ยมันเป็นเรื่องทางเทคโนโลยีนะมันเป็นเรื่องที่จะต้องมีความรู้ทางวิศวกรรมนะฮะเขาออกแบบมาเพื่อเกิดความปลอดภัย
0: ครับ
1: นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางสภาพทางผิวทางโค้งทางแยกอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องทางเทคนิคนะฮะเขาจึงมีบทบัญญัติห้ามตามพระราชบัญญัติทางหลวงนะห้ามไม่ให้ผู้ใดตั้งวางสิ่งกีดขวางหรือกระทำด้วยประการใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทางรวมไปถึงความไม่สะดวกด้วยนะเพราะทางหลวงเนี่ยมันเหมือนเส้นโลหิตของประเทศนะครับ
0: ครับ
1: มันเหมือนเส้นโลหิตใหญ่สุดเล็กอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทุกวันนี้มันตีบเพราะตำรวจไปกักเช้าขึ้นมาก็แบกกลวยไปละ
0: เอ้าเดี๋ยวผมถามแย้งเลย ก็เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีขนยาเสพติดเดี๋ยวมันจะขนอาวุธเดี๋ยวจะขนของผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นต้องตั้งด่านปราบไว้ก่อนไม่ถูกต้องเหรอครับ
1: คุณมีวิธีอื่นไหมล่ะผมย้ำเลยนะว่าประเทศที่เจริญทั่วโลกไม่มีประเทศใดตั้งได้บ้านละหำแบบตำรวจไทยนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ไม่เคยกล้าตั้งนะเพราะเขารู้ว่ามันอันตรายนะฮะรถวิ่งมาเร็วๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามถ้าคนคุ้นเคยมันอาจจะไม่เกิดแต่ทุกวันนี้ที่ไม่เกิดเหตุเพราะคนมันคุ้นเคยรู้ว่าตรงนี้ดีวิดานเราจะต้องสร้างถนนให้ทุกคนวิ่งด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
0: ก็ตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดไม่มีด่านมาคอยดักคอยดูแลความเรียบร้อยคนมาวิ่งเต็มถนนนะครับ
1: มันไม่จริงหรอกครับก็จับสิครับเอาอย่างนี้เรื่องคนเมาเนี่ยชอบพูดกันเรื่อย
0: ครับ
1: คุณน่ะปิดผับบาร์ตามเวลานะขายเหล้าอะไรนะคุมกฎหมายนี่ให้เข้มนะ
0: ครับ
1: คนเมาขับรถจะน้อยลงครึ่งนึงแต่ทำไมคุณไม่คุมตรงนั้นคุณไปปล่อยผับบาร์เปิดเกินเวลาถ้าคุณกินเหล้ากันแค่เที่ยงคืนตีหนึ่ง
0: ครับ
1: มันก็จะไม่เมาหรือเมาก็ไม่มาก
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะปริมาณมันเยอะแต่คุณเปิดปล่อยตีสามตีสี่คนมันก็เมาแล้วก็ไปตั้งด่านได้สองเด้งเลยป่ะ
0: จริงไหมฮะถ้าเกิดว่าเราไปจ่ายสวยเนี่ยมันคือบอกเกิดของอาชญากรรมที่มันจะตามมา
1: แน่นอนครับผมย้ำเลยว่าสวยตำรวจทุกบาทเนี่ยนะฮะสร้างอาชญากรรมทำให้สังคมไม่ปลอดภัยและไม่สงบสุข
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตำรวจทุกระดับที่รับสวยแท้จริงคืออาชญากรร้ายผู้ทำลายความสงบสุขของสังคม
0: เพราะอะไรฮะผู้ประกอบการบอกผมจ่ายไปแล้วผมจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอครับ
1: คืออย่างนี้สิ่งอะไรที่ผิดกฎหมายนะเขาเรียกกฎหมายป้องกันอาชญากรรม
0: ครับ
1: หรือสถานบริการก็ดีการพนันก็ดีรู้เขาเรียกเป็นกฎหมายก็ป้องกันอาชญากรรม
0: ครับ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นคุณถ้าคุณเข้มกฎหมายพวกนี้อาชญากรรมมันจะไม่เกิดคนโมโหแค่ไหนถ้าไม่มีปืนมันก็อย่างนี้ก็ไปด่ากันต่อยกัน
0: ครับ
1: อาชญากรรมร้ายก็ไม่เกิดไม่มีผับบาร์ไม่มีบ่อนการพนันนะพวกอาชญากรมันก็ไม่มีที่ฟักตัวเพราะฉะนั้นกฎหมายป้องกันอาชญากรรมนี่สำคัญที่สุดนะฮะมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่เป็นกฎหมายป้องกันอาชญากรรมพรบการพนันสถานบริการอาวุธปืนอะไรแบบนี้นะฮะมันจะป้องกัน
0: ครับ
1: นะแต่คุณละเลยคุณไปรับสวยจากสิ่งพึ่งนี้พึ่งหมดเลยพอรับสวยแล้วก็อาชญากรรมมันก็เกิดพอเกิดคุณต้องมาตั้งด่าน
0: ครับ
1: ใช่ไหมคุณจัดการพวกนี้สิคุณก็ไม่ต้องมาตั้งด่าน
0: ก็นี่ฮะตอนนี้วันที่1ตุลาคมเนี่ยมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันนี่นะฮะทุกคนมอบนโยบายหมดเลยเร่งปราบปรามเร่งควบคุมเร่งดูแลให้สงบให้เกิดความเรียบร้
1: อ
0: ย
1: แต่ไม่พูดเรื่องว่าอย่าทุจริตอย่าห้ามรับสวยแล้วผมก็อย่าไม่ต้องมาให้ผมไม่มีผู้บัญชาการคนไหนพูดนะผมไม่ได้ยินนะ
0: ครับ
1: คุณลองได้ยินไหม
0: ยังไม่ได้ยินฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะทำให้สังคมสงบสุข
1: ไม่ต้องพูดหรอกคุณไม่รับสวยสังคมมันสงบเองเพราะถ้าคุณไม่รับสวยจากสถานบริการ
0: ครับ
1: คุณจะปล่อยให้มันผิดกฎหมายไหม
0: ไม่ปล่อยครับ
1: ปล่อยไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าใช่ไหมฮะมันก็นะสาเหตุที่คุณปล่อยที่มันมีกฎหมายต้องเด้งนู่นนี่เด้งนี่นะฮะก็เพราะคุณรับสวยอาชญากรรมมาเกิดเพราะอาชญากรรมมันเกิดมากแทนที่คุณจะไปแก้ที่สาเหตุต้นเหตุคุณก็ไปตั้งด่าน
0: มันปลายเหตุไปแล้ว
1: หนึ่งปลายเหตุแล้วก็มันไม่เรื่องไม่ถูกต้อง
0: ครับ
1: ที่คุณจะมาป้องกันอาชญากรรมด้วยการตั้งด่านการตั้งด่านเนี่ยเพื่อป้องกันอาชญากรรมไม่มีในกฎหมายการที่คุณจะหยุดรถคันหนึ่งที่วิ่งบนถนนได้เนี่ยหลักๆมันเป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจร
0: ครับ
1: ก็คือได้พบการกระทำผิดกฎหมายจราจรข้อหนึ่งข้อใดคือคุณจริงๆจะมีอำนาจไปขอหยุดรถเขานะฮะตามมาตรา140ของพระราชบัญญัติจราจรแล้วก็ขอดูใบขับขี
0: ่เอ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเรียกรถจอดแล้วเดินวนดูว่าอะไรผิดในรถบ้างนี่ไม่ถูกหรอครับ
1: อันนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายหมด
0: ครับ
1: นะฮะ

0: การปฏิบัติหน้าที่มิชอบเกิดความเสียหายเข้ามาตรา157หมดนะ
1: ครับละเว้นนะฮะ
0: ไม่ใช่ละเว้นปฏิบัติมิชอบอ
1: ่
0: ะค
1: ุ
0: ณไปเรียกให้เขาหยุดเขาเสียหายละเสียเวลา
1: ครับ
0: บางคนให้เขาลงจากรถคนนู่นคนนี่ลุมกินโต๊ะเหมือนแรงเลยแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนจน
1: ครับ
0: ที่ถูกกระทำคนจนนี่เป็นเป้าหมายอ่อนแอคนหายาเสพติดคนนู่นคนนี่ถ้าคนชั้นกลางก็เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเป้าหมาย
1: ครับ
0: สมมติว่าคนหนุ่มสาวขับรถไปผมว่าคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเยอะนะผมก็ว่าเรื่องกฎหมายเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านี่ควรจะแก
1: ้
0: ผมก็ไม่รู้มันชั่วร้ายประมาณไหนนะมาถึงออกกฎหมายถึงขนาดให้มีโทษ
1: ครับ
0: นะฮะตำรวจก็ค้นหาบุหรี่ไฟฟ้ากันใหญ่ไม่ใช่ค้นยาเสพติดนะบุหรี่ไฟฟ้าถ้าสามทุ่มสี่ทุ่มเที่ยงคืนเจอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคุณลองคิดว่ามันจะจบเป็นไง
1: ก็เนี่ยฮะใกล้ๆอสมทของเรานี่ก็ย้ายเป็นสิบนายครับกรณี
0: บุหรี่ไฟฟ้า
1: ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
0: เขาประเทศเขาไม่ผิดไง
1: ครับ
0: แล้วเขามานี่เขาก็มาซื้อที่นี
1: ่ครับคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาองค์กรมันเป็นปัญหาภาพลักษณ์หรือตัวบุคคลหรือระบบกันแน่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นจะสังคายนาจะปฏิรูปอย่างไรพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้เปิดเคล็ดลับความรวยเทคนิคการเจรจาการค้ากับคนจีน
2: เธอเชื่อไหมครับว่าวันแรกไม่ได้คุยกันเรื่องที่อยากคุยเลย
3: โอเค
2: คนจีนเขามีแนวคิดอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องธุรกิจอ่ะยังไม่ต้องคุยอยากจะคุยกับเขาเรื่องงานเลยเขาพูดมาเลยว่าอย่าใจร้อนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำเผื่อทุกวันนี้เลยผมค่อนข้างเสียมารยาทมาก
1: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
4: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้มาพูดคุยกับคุณเฉินรังเทพเซียนพระเครื่องและนักสะสมชื่อดังที่ได้รับการยอมรับในวงการเรื่องพระสวยที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันจนแต่ละองค์ในรังคว้ารางวัลชนะเลิศจากงานประกวดพระเครื่องระดับประเทศมานับไม่ถ้วนเปิดรังแทบชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือพระเครื่องยอดนิยมสวยเฉียบระดับแชมป์โลกพร้อมฟังเรื่องราวมุมมองและประสบการณ์การดูพระของคุณเฉินรังเทพต่อด้วยการไปกราบหลวงพ่อพรหมสุดยอดเกจิสายเหนียวแห่งเมืองอยุธยาเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
5: ช่วงสุดท้ายของคมในข่าวครับหยิบจับตรงไหนเห็นปัญหาหมดครับสำหรับสำนักงานตบแห่งชาติเพราะฉะนั้นจะกู้จะแก้ภาพลักษณ์จะสังคายนากันอย่างไรดีท่านวิรุธครับ
6: มันไม่ยากนะฮะผมว่าที่สำคัญที่สุดที่ เป็นปัญหาตำรวจอยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ทำให้ตำรวจไทยต้องใช้คำว่ายิ่งใหญ่นะ
5: ครับ
6: ทั้งยิ่งใหญ่มีอำนาจอิทธิพลล้นเหลือแล้วก็รวยร่ำรวยมหาศาลผมพูดได้เลยว่าตำรวจผู้ใหญ่นะย้ำนะตำรวจผู้ใหญ่ตำรวจผู้น้อยไม่ต้องมาเอะอะนะฮะคุณไม่ได้อะไรเขาหรอกผมว่า20ปีมาเนี่ยตำรวจผู้ใหญ่ร่ำรวยกันกว่าอดีตมากเลยนะฮะเมื่อก่อนผู้บังคับการตำรวจจังหวัดซึ่งมียศแค่พันตำรวจเอกนะหรือท่านโบราณเนี่ยขุนเขินอะไรเขาก็ไม่ร่ำรวยอะไรนะ
5: ครับ
6: แต่ปัจจุบันตำรวจชั้นในพลเนี่ยพวกที่รวยเป็นร้อยล้านเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะ
5: ท่านสำราญนวลมาเนี่ยตอนนี้มารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเนี่ยนะถ้าจะมีอะไรฝากว่าจะยกระดับจะกู้ภาพลักษณ์จะเสริมประสิทธิภาพขององค์กรตำรวจให้มันดีขึ้นในสายตาประชาชนท่านสำราญต้องทำอะไรครับ
6: พูดหน่อยดิครับพูดสองสามคำเนี่ย
5: ครับ
6: ว่าให้หยุดเรื่องปัญหาเรื่องสวยคุณสำราญพูดไหมนี่เขารับหน้าที่มา7วันแล้วนะวันที่7
5: ครับ
6: ผมยังไม่ได้ยินพูดเรื่องนี้เลยนะฮะตำรวจทุกคนน่ะผู้บัญชาการที่ไปรับหน้าที่กันน่ะมีนโยบาย8ด้าน10ด้านแล้วเค้าเรียกประชุมคุณไม่ได้พูดเลยนะเรื่องปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเรื่องสวยสินบนอ้าวไม่ต้องมาให้สวยไม่ต้องมาให้ผมนะแล้วก็ให้จัดการไปให้เรียบร้อยไม่รับยังไม่พอนะ
5: ครับ
6: คนไม่รับไม่ใช่เท่นะ
5: ฮะ
6: มันจะต้องจัดการกับพวก

0: ที่รับด้วย
1: อืมอืมอืมแต่ไอ้รับไม่รับเนี่ยนะฮะอยู่ที่การสืบสวนสอบสวนเอาอย่างนี้ก่อนนายกรัฐมนตรีประธานกตร.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดูแลทั้งสำนักงานเห็นปัญหานี้แล้วหรือยัง
0: ไม่เห็นนายกไม่ได้เห็นปัญหาตำรวจนะนายกไม่ได้เห็นว่าตำรวจมีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: นะฮะแกก็มาประชุมยิ้มแย้มแจ่มใสสวัสดีคนนั้นคนนี้แต่ชาวบ้านทำไมนายกไม่รู้สึกบ้างว่าทำไมประชาชนเขาไปแจ้งความไม่ได
1: ้
0: ต้องไปหากันจอมพลังไปสายไหมไปนู่นไปนี่ใช่ไหมฮะ
1: แม้กระทั่งตำรวจยังบอกว่าคุณไปหาเพจเหล่านี้สิ
0: ถูกต้อง
1: การดำเนินคดีจะไวกว่า มาที่เรา
0: อันนี้เป็นเรื่องจริงนะคุณดำรงพูดมีประชาชนบอกไปหาตำรวจตำรวจบอกว่าอย่ามาเลยโรงพักไปหาออกทีวีนู่นก็เดี๋ยวเขาทำให
1: ้โอ้โหเนี่ยเราจะแก้กันยังไงฮะ ตำรวจคือที่พึ่งของเราครับ
0: คืออย่างนี้ถ้านายกคนที่จะพูดแล้วมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือนายกกับผบ.ตร.
1: ครับ
0: แต่นายกแกก็ไม่เข้าใจเรื่องตำรวจที่แกจะพูดหรอกครับนะฮะแกก็ไม่เข้าใจเพราะว่าตลอต้องพูด
1: ครับ
0: คุณตำรานี่เขาก็เคยเป็นผู้บัญชาการนครบาล
1: ครับ
0: สมัยที่เป็นเราก็ไม่ได้ยินคำพูดอะไรนะที่จะสะท้อนถึงการปราบปราม
1: แต่ท่านก็พูดชัดว่าเขาจะกู้ภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: เราไม่ต้องการคำพูดแบบนี้ไม่ต้องการคำพูดแบบนี
1: ้ครับ
0: นะฮะภาพลักษณ์ตำรวจเนี่ยนะฮะคุณทำงานด้วยทำหน้าที่ด้วยความสุจริตมันดีขึ้นทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและสุจริตคุณไม่ต้องไปออกคอนเทนต์ตั้งงบประมาณไปให้ผู้หญิงผู้ชายมาทำคอนเทนต์มันก็หลอกลวง
1: ครับ
0: ประชาชนได้คนโง่ๆก็ฟังไปคนฉลาดเขาก็เบื่อนะเมื่อไหร่ที่ทำไมคุณไม่รู้สึกอะไรให้คุณสำราญก็ดีนายกก็ดี
1: ครับ
0: เวลาคนไปร้องไห้ออกทีวีไปแจ้งความแล้วไม่คืบหน้าไม่รับแจ้งความเนี่ยให้นายกเด้งผู้การเลยเลือกที่เด้งพุ่มกับผู้การนะฮะถ้าให้ดีถึงผู้บัญชาการ
1: ครับ
0: ให้นายกพูดเลยว่าต่อไปนะถ้าเคสพวกนี้ไปออกทีวีแล้วปรากฏว่าเขาไปแจ้งความแล้วโรงพักไม่สอบสวนหรือไม่คืบหน้าไปแจ้งครึ่งปีค่อนปีผู้บัญชาการอยู่ไม่ได้นะ
1: อันนี้งานตำรวจจะดีขึ้นเลยเหรอครับ
0: ดีสิก็เดี๋ยวก็กลับไปขมีขมันใช่ไหมฮะ
1: ถ้าทำแบบนี้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับผู้บัญชาทุกระดับงานจะดีขึ้นเลยประสิทธิภาพจะยกขึ้นมาได้เลย
0: ก็ต้องไขลานไงถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไฟไหม้ผับเถื่อนกี่แห่งอะผับเถื่อนในกรุงเทพเนี่ยคนตาย40คน
1: ครับ
0: ลาดพร้าว40นะ
1: ครับ
0: นายกก็ไม่เห็นว่าตำรวจเลยทั้งที่ตำรวจเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบหลักนะฮะ
1: กวดขันจับกุมเปิดเกินเวลาหรือไม่
0: ไม่ใช่กวดขันคือมันเปิดอยู่ได้ยังไงผับเถื่อนกลางเมืองอะนะไม่ต้องไปมองผู้ว่าเขาไม่เกี่ยว
1: ครับ
0: นะฮะผับเถื่อนคืออาคารก็ขออนุญาตนี่แต่ว่าเวลาเปิดมันเปิดเป็นผับเถื่อนมันเป็นเรื่องของตำรวจที่จะต้องตรวจสอบดูแล
1: ครับ
0: มีทั้งมีผับเถื่อนกี่แห่งอะที่ไฟไหม้ไฟไม่ไหม
1: ้
0: ดินแดงนี่ก็เมื่อวานก็มาจับบอล
1: ครับ
0: นายกก็เห็นพูดอะไร
1: ครับอ่ะสรุปสุดท้ายก็คือถ้าจะให้ประสิทธิภาพภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจดีขึ้นแค่ทำตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายให้มันถูกให้มันควรเท่านั้นภาพลักษณ์ดีขึ้น
0: ทำหน้าที่กฎหมายมีหน้าที่อะไรหน้าที่คุณทำแค่นั้นอะคุณไม่ต้องออกไปเจ้ายิ้มแย้มเจาะแจกนู่นแจกนี่นะไม่ต้องไปเข็นรถน้ำท่วมด้วย
1: ครับไม่น่าจะยากใช่ไหมคุณผู้ชมครับแต่ปัญหาบันเหมือนเข็นพกขึ้นภูเขาฮะเดี๋ยวรอดูฮะความสำเร็จของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16พลตำรวจสำราญนวลบาทจะกู้จะแก้ภาพลักษณ์อย่างที่ท่านประกาศนโยบายตอนเขารับตำแหน่งไว้หรือไม่นะฮะอ่ะวันนี้ได้ตรงนี้ครับท่านวิรุฒครับขอบพระคุณนะครับสำหรับเวลากับรายการครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: มานี
1: ่ทำไมอีกครับ
0: เลิกพูดมากมานี
1: ่มีอะไรก็รีบพูดมาผมยังต้องทำงานต่อเดี๋ยวทำเสร็จแล้วต้องไปทำงานที่ร้านอาหารอีกทำอะไรเนี่ยทำบ้าอะไร
0: อย่านิด

0: คุณมีปัญหาเหรอที่ผมยังไม่ตอบโต้ก็เพราะเห็นแก่หน้าประธานอย่างคุณหรอกนะแต่ผมไม่ใช่คนที่ยอมถูกรังแกหรอกนะถ้าทำแบบนี้อีกผมจะเอาคืนจริงๆด้วย
1: ดูคนคนนี้สิช่างไร้จิตสำนึกสิ้นดีเห็นนายโดนบาดจนเป็นแผลเลยหวังดีจะช่วยห้ามเลือดให้ไม่ขอบคุณฉันยังคิดจะทำร้ายฉันอีก
0: ไม่ใช่งูกัดสักหน่อยต้องดูดแรงขนาดนั้นเลยเหร
1: ออีกอย่างฉันยังไม่ได้เอาคืนที่นายแกล้งฉันเมื่อวานมานี่เลย
0: แทนคุณช่วยด้วยเจ้านายคุณบ้าไปแล
2: ้
0: ว
2: ไม่เป็นไรนะเขาแค่หยอกเล่นน่ะคุณชายเอิ้นเรียกให้ไปทานข้าวครับ
1: เออรู้แล้วเดี๋ยวฉันกินข้าวเสร็จไว้ค่อยมาเล่นกันต่อ

0: แทนคุณปล่อยผมไปเถอะนะผมกลัวว่าเดี๋ยวเขากลับมาแล้วจะทำอะไรผมอีก
1: ก็ได้เดี๋ยวผมให้คนไปส่งคุณกลับเอง
0: นี่ห้องนี้รู้สึกจะใหญ่กว่าบ้านทั้งหลังของฉันอีกนะโลกของคนรวยนี่มันต่างกันจริง
2: ๆสวัสดีครับคุณเป้านี่คือเสื้อผ้าชุดใหม่ที่คุณแทนคุณเตรียมไว้ให้ครับส่วนเสื้อผ้าชุดเก่าของคุณเดี๋ยวเราจะส่งซักแห้งอย่างดีพอซักเสร็จแล้วเราจะส่งให้ถึงที่พัก
0: ไม่ต้องหรอกครับลำบากกันเปล่าๆผมใส่ชุดเดิมก็ได
2: ้ถ้าคุณยืนกรานจะใส่ชุดเดิมอาจจะต้องไปปรึกษากับคุณแทนคุณดูก่อนครับเพราะผมก็ตัดสินใจให้ไม่ได
0: ้งั้นใส่ชุดนั้นก็ได้ครับ
2: ครับ
0: ต้องรีบเปลี่ยนแล้วชิ่งแล้วเดี๋ยวจอมมานั่นกินข้าวเสร็จเมื่อไรมีหวังฉันหนีไม่พ้นแน่

0: ให้เพื่อนช่วยเชิญหัวหน้าเชฟคนใหม่มาประวัติการทำงานถือว่าโดดเด่นมากนะเดี๋ยวคงหวานหลังมื้อเที่ยงให้เขาเป็นคนเตรียมลองชิมดูสิว่าจะถูกปากคนเรื่องมากอย่างนายไหมโอ้จริงสิกิจกรรมไลฟ์สตรีมของนายรอบนี้ฉันลองดูรายงานสรุปนะยอดขายพุ่งกระฉูดมากทางบอร์ดบริหารค่อนข้างพอใจการดำเนินงานราบรื่นขนาดนี้เห็นว่านายกับดารานุ่มจากหัวปัวที่ชื่อลีมิลานคนนั้นร่วมงานกันได้ราบรื่นดีใช่ไหมมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
1: จะไปมีได้ยังไงก็แค่การร่วมงานกันเขาทำหน้าที่ของเขาส่วนฉันบรรลุเป้าหมายต่างคนต่างวินวิน
0: งั้นก็ดีแล้วนายก็น่าจะรู้ดีว่าร่างกายคือต้นทุนที่สำคัญเรื่องอาการแพ้เมื่อวานนี้ฉันหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นนายก็เข้าใจนี่ว่าความสนใจเพียงแค่กิจการของบริษัทภาระหน้าที่ที่พ่อทิ้งเอาไว้ให้สุดท้ายแล้วยังไงก็ต้องพึ่งพานายยังไงซะนายก็เป็นลูกรักที่พ่อคาดหวังมาตั้งแต่เด็กนายฉลาดไอเดียก็เยอะไม่เหมือนฉันที่หัวช้าตามโลกเขาไม่ค่อยจะทันอยู่แล้ว
1: คาดหวังฉันงั้นเหรอก็ได้นายอยากไขว่คว้าเส้นทางศิลปะก็เชิญเดี๋ยวฉันดูแลบริษัทต่อให้เอง
0: นายจะเที่ยวเล่นยังไงก็ตามใจนายแต่อย่าลืมขอบเขตอย่าล้ำเส้นจนสร้างปัญหาไม่เข้าท่าขึ้นอีกนายเองก็พอมีชื่อเสียงบ้างมีคนคอยจับตาดูอยู่ตลอดอย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะว่าอย่างนั้นภาพลักษณ์แบรนด์ที่พ่อสร้างมาด้วยความยากลำบากตลอดหลายปีนี้ก็คงจะแล้วก็เงื่อนไขในสัญญาฉบับนั้นนายต้องจำให้ขึ้นใจด้วยล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
1: วางใจเถอะกฎเกณฑ์ฉันรู้ดีฉันไม่ทำผิดกฎแน่ฉันจะไม่ยอมให้โดยเฉพาะนายใช้มาอ้างในการเตะฉันออกจากบ้านแน่

0: ได้ยินมาว่านายไม่ชอบหัวหน้าเชฟคนใหม่รอบนี้เป็นเพราะอะไรอีกล่ะ
1: ไม่มีอะไรแค่รสชาติไม่ค่อยถูกปาก
0: พอดีว่ารอบนี้ฉั

0: งั้นก็ดีอ๋อจริงสิเรื่องที่ฉันเคยพูดกับนายก่อนหน้านี้เกี่ยวกับรายการวาไรตี้แนวท่องเที่ยวเชิงเกษตรชนบทนั่นทางบริษัทพิจารณาการเป็นสปอนเซอร์หลักหรือยัง
1: กำลังหารือกันอยู่มีความตั้งใจผลักดันแต่ว่าพวกเขายังต้องหาแขกรับเชิญที่มีจุดขายฉันคิดว่าถ้าลองหาหนุ่มหล่อหุ่นดีภายนอกดูดีแถมยังมีกระแสจากโซเชียลมาเข้าร่วมสักหน่อยผลตอบรับก็น่าดีขึ้น

0: ทำไมห้องนี้ดูแปลกๆพี่ลึกหนาวจังข้างในนี้คืออะไร
1: ทำอะไรอยู่เนี่ย
0: คุณเองเหรอตกใจหมดเลย
1: ฟังให้ดีห้องนี้อนุญาตให้คุณชายเข้าได้เท่านั้นหากใครเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ต้องเก็บเป็นความลับนะครับ
0: ความลับความลับอะไรเหรอ
1: ความลับที่ว่าคุณไม่เคยเข้าใกล้ห้องนี้และไม่เคยเปิดประตูบานนี้

0: เอ้ยผมไม่ได้จะเข้าสักหน่อยแค่เห็นกระดาษโน้ตมันหลุดเลยจะแปะคืนให้ครับ
1: งั้นก็หมายความว่าประตูบานนี้ไม่ได้ถูกล็อกอยู่ตั้งแต่แรกงั้นเหรออ
0: ืมมันเปิดอยู่นะผมไม่มีกุญแจด้วย
1: งั้นเอาเป็นว่าถ้าเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเก็บความลับนี้เอาไว้ให้ดีจำไว้ให้ดีล่ะ
0: อืมรู้แล้วล่ะ
1: ตอนนี้คุณชายเอิ้นกับคุณชายกำลังคุยธุระกันอยู่ผมจะรีบพาคุณออกไปรีบตามผมมาเถอะ
0: คุณแทนคุณครับไอ้บทลงโทษที่รุนแรงที่สุดที่คุณพูดเมื่อกี้ความหมายมันคืออะไรกันแน่เหรอครับเกิดวันไหนไอ้ตาจอมมารไม่ใช่หมายถึงคุณชายถ้าเขาบังเอิญเปิดกล้องวงจรปิดเข้าแล้วผมจะทำยังไงล่ะครับ
1: ที่จริงก็ไม่ใช่ว่าคุณชายจะต้องลงโทษเสมอไปหรอกแม้ปากคุณชายเป็นคนปากร้ายแต่เขาจริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรเลยคุณไม่ต้องกังวลขนาดนั้นหรอกอย่างมากก็แค่เสียเงินนิดหน่อย
0: งั้นข้ออย่างชั่วหน่อยพอเขาก็ไม่เคยมีค่าจ้างให้ผมอยู่แล้วผมไม่มีเงินสักบาทเขาจะเอาเงินจากไหนล่ะ
1: แต่ว่าคนที่มีประวัติแอบเข้าไปสุดท้ายมักจะ

0: าบอกร้านนี้อร่อยมาก
1: ขอโทษค่ะอาหารที่สั่ง
2: ได้ค่ะเอาทำไมวันนี้ถึงมาได้นายไม่ได้ลาหยุดไปหรออ
3: ๋อเปล่าครับกระเป๋าเป้นะซิดันมีธุระด่วนผมเลยต้องมาแทน
2: พ่อนมหล่อคนนี้เพื่อนนายงั้นเหรออ
3: ๋อเปล่าครับเขา
4: ใช่แล้วครับผมเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยเขาเองรู้ว่ามาทำงานที่นี่แถมทำอาหารอร่อยเลยแวะมาอุดหนุนครับ
2: ทำไมรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาจังเลยคุณใช่ซุปตาที่งานเมื่อวานนี้หรือเปล่าชื่ออะไรนะชื่ออะไร
4: ใช่เลยครับเท่าแก่ผมชื่อหลี่มิลานครับ
2: โอ้โหตัวจริงเสียงจริงเลยฮะโถอาปองมีเพื่อนเป็นถึงซุปตาก็ไม่บอกกันบ้างเลยนะมาๆๆๆเชิญด้านในเลยครับเชิญๆๆเชิญเชิญ
3: ฝากหน่อยนะ
2: มาเลยครับดื่มน้ำรอก่อนนะนี่เมนูของทางร้านคุณลองดูก่อนนะวันนี้ผมจะให้อปองเข้าครัวเองถูกปากแน่นอนครับ
4: เท่าแก่ไม่ต้องหรอกครับให้อปองทำเมนูเด็ดเขาเลยก็ได้เขาทำอะไรมาผมคิดหมดแล้ว
3: ฉันทำได้หมดทุกอย่างแล้วฉันเลือกตามสบาย
2: โถเอ้ยเขาแค่พูดเล่นนะครับเขาก็เป็นแบบนี้นี่แหละสนิทกับลูกค้าทีไรทำตัวปีนเกียวตลอดเลยอย่าถือสาเลยนะ
4: ให้อปองจัดการเลือกให้ก็แล้วกันฉันชอบกินอะไรนายรู้ดีที่สุดเลยนี่นะต่อให้ผ่านไปนานแค่ไหนฉันก็ยังกินเมนูเดิมๆอยู
3: ่นายก็รู้ได้ว่าเวลาผ่านไปนานขนาดนี้แล้วเมนูที่นายชอบจะไปจำได้ไง
4: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
2: ทำทั้งหมดเลยเหรอแบบนั้นคุณทานไม่หมดแน่ๆครับ
4: ไม่เป็นไรครับถ้าทานไม่หมดเดี๋ยวผมสั่งห่อกลับบ้านทั้งหมดนี่แหละ
2: เอ๊ะวันนี้เป็นวันบ้าอะไรเนี่ยกินยาผิดซองเหรอฮะทำนายมาดีๆหน่อยไปๆๆๆ
4: ไปทำสิคุณเพื่อนเก่าร
3: ับทราบครับท่านลูกค้าเดี๋ยวผมรีบไปเตรียมการเดี๋ยวนี้ล่ะครับ
4: ตั้งใจทำล่ะ
2: มาเร็วมาเร็วถ่ายรูปคู่กับซุปตาให้ฉันหน่อยนะมามามา
3: ทำตัวดีบังหน้าทำไมพอโตขึ้นถึงได้น่ารำคาญกว่าตอนเด็กๆอีกวันเนี่ยเช
2: ่เอ้าได้เป็นไงบ้างครับ
5: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
6: ฮะใครนะที่รัก
5: สายยังเข้าไม่ได
6: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
5: อุ๊ยได้แล้ว
6: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
5: โอเคบัตรเครดิตเธอเลยนะว้า
7: วเดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้มาพูดคุยกับคุณเฉินรังเทพเซียนพระเครื่องและนักสะสมชื่อดังที่ได้รับการยอมรับในวงการเรื่องพระสวยที่ผ่านการคัดสรรอย่าง

0: พิถีพิถันจนแต่ละองค์ในรังคว้ารางวัลชนะเลิศจากงานประกวดพระเครื่องระดับประเทศมานับไม่ถ้วนเปิดรังแทบชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือพระเครื่องยอดนิยมสวยเฉียบระดับแชมป์โลกพร้อมฟังเรื่องราวมุมมองและประสบการณ์การดูพระของผู้เฉินรังเทพต่อด้วยการไปกราบหลวงพ่อพรหมสุดยอดเกจิสายเหนียวแห่งเมืองอยุธยาเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
1: ผ้าห่อศพนะครับก็มีเชือกผูกคอคนตายอันนี้จะเป็นโหลดองเด็กลูกพูดอีกบอกว่าเนี่ยพ่อหนูเห็นพี่เขาอะเอาหัวโขกกระจกโอ้แล้วนางรำคนนั้นน่ะพูดกับเขาว่าทีเนี้ยเชื่อหรือยัง
2: ทึ่งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นาทีทางช่อง9กด30
3: Perspective สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง Developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ Sold Out ในเวลาเพียง1วัน
4: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
5: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
4: เฮ้ย
5: คอนโดเริ่มต้น 740,000
4: บาทคอนโดอะไร 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
6: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไร
7: กำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
3: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
8: ไอ้บ้านี่มันเป็นบ้าอะไรอีกหรือมันจำหน้าฉันได้และวางแผนดักฉันถึงเวลามันแกล้งวางตะเกียบลงและคอมเมนต์ว่าไม่อร่อยชื่อเสียงร้านฉันก็เจ๊งนะสิคิดว่าจะปั่นหัวฉันได้เหรอโดนมันแกล้งมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วจะมารังควานอีกชะถ้าเกิดแฟนคลับคลั่งรักมันรู้ว่าตอนมหาลัยมันเลวแค่ไหนแล้วยังรักมันได้ฉันกราบเป็นพ่อเลย
9: ทำอะไรอยู่วะเมื่ออะไรอยู่ได้ยังไม่รีบทำอีกมัวช้าๆอยู่ได
8: ้เท่าแก่ผมต้องทำทั้งหมดนี้คนเดียวจริงเหรอเนี่ยไม่คิดจะช่วยนายเหรอ
9: ก็ซุปเปอร์สตาร์เขาจอดตรงที่นายนี่นะเมื่อกี้ฉันเพิ่งถามเขาเหมือนว่าเขาจะเป็นคนชวนโจชอบทานรสเผ็ดร้อนจัดน่าต้องใส่พิษเยอะๆเลยนะเนี่ยน้องชายตั้งใจทำหน่อยเกิดเขาถูกใจรสชาติขึ้นมาเกิดอารมณ์ดีแล้วถ่ายรูปลงโปรโมทโซเชียลเน็ตเวิร์กให้กับเราโอ้โหช่วยโปรโมทฟรีๆไม่แน่ว่าร้านเราจะดังขึ้นมาก็ได้นะตั้งใจทำเข้าละรอบนี้เราทำเงินไม่ได้ไม่สำคัญนี่ได้ยินว่าพวกนายสนิทกันนี่นาแกก็ช่วยพูดดีๆกับเขาหน่อยแล้วกันนะรีบๆทำเข้าละตั้งใจเข้าละ
8: โอเคโอเคตั้งใจทำเอาให้สุดฝีมือเลยชอบกินเผ็ดนักใช่ไหมฉันจะทำให้มือนี้ของนายจดจำไปจนวันตายเลยคอยดู

0: ส่งพี่ฉันกลับไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับคุณชายเอิ้นเดินทางไปชมนิทรรศการศิลปะแล้วครับ
0: ปกติไม่ค่อยเห็นยอมกลับบ้านมันบังเอิญเกินไปพอฉันหาตัวคนกลับมาปุ๊บเขาก็โผล่เข้ามาปั๊บหรือว่าจะคอยสอดส่องฉันอยู
1: ่ก็เพราะแบบนี้ผมถึงคอยย้ำเตือนให้คุณชายระวังตัวให้มากขึ้น
0: ยิ่งเขาทำแบบนี้ฉันยิ่งต้องทำสวนทางแล้วเด็กคนนั้นล่ะ
1: เขาอยู่ที่สวนดอกไม้ทำงานส่งแม่เขาให้เสร็จอยู่ครับ
0: บอกให้เขามาที่ห้องฉัน
1: คุณชายครับผมเห็นว่าช่วงนี้คุณทำงานหนักก็เลยถือวิสาสะเชิญหมอเฉินมาช่วยนวดผ่อนคลายให้นะครับตอนนี้เขารออยู่ด้านนอกห้องแล้วครับ
0: ก็ได้ให้นวดสักหน่อยก็ดีไอเด็กนั่นแรงเยอะชะมัดทำเอาเอวเกือบพังเอาไว้นวดเสร็จแล้ว

0: ประธานเอิงน้ำหนักประมาณนี้พอได้ไหมครับ
1: ใช้ได้เบาลงอีกนิดนึง
0: ได้ครับ
1: ทำเรื่องอะไรเหรอครับ
0: แค่รู้สึกว่าระดับการทนแรงนวดของคุณเอิงเนี่ยสู้คุณชายคนก่อนไม่ได้เลยเห็นว่าเขาหน้าตาสะอาดสะอ้านแต่ทนแรงนวดดีทีเดียวครับ
1: เหรอเป็นยังไงบ้างเขาดูพอใจกับการนวดไหม
0: น่าจะถูกใจมากเลยล่ะครับเพราะตอนที่ผมเข้าไปเขาได้รับการนวดรอบหนึ่งแล้วแถมบนตัวยังถูกชโลมด้วยซีอิ๊วด้วยนะฟังดูน่าขันชมัด
1: ถูกชโลมด้วยซีอิ๊วมันเกิดอะไรขึ้นอธิบายมาสิ
2: หานี่ครับขอบคุณไม่เป็นไรครับ
3: เท่าแก่ไปแล้วนะคะ
2: ขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมาก
3: หิวเมื่อไหร่จะแวะมาค่ะ
4: เท่าแกร้านปิดพักผ่อนแล้วเหรอครับ
2: โถเอ้ยคุณพูดอะไรกันเนี่ยคุณเล่นเหมาสั่งอาหารเราทุกเมนูซะขนาดนั้นพวกเรารับลูกค้าคนอื่นไม่ไหวหรอกอีกอย่างนะคุณคือแขก VIP ของเราวันนี้จะดูแลเป็นพิเศษเลย
4: เท่าแกไม่ได้เจตนาแบบนั้นครับไม่งั้นให้อปองลดจำนวนเมนูดีไหมครับผมไม่อยากรบกวนโอกาสทำมาหากิน
2: ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยนะ

0: ว้าวอปองวันนี้ช่วงบ่ายแล้วขายดีขนาดนี้เลยเหรอทำไมลูกค้าสั่งเยอะจัง
1: พระเสร็จแล้วเหรอ
0: เกือบเสร็จแล้วละมั้ง
1: มีเรื่องอะไรเหรอทำตัวลับๆล่อๆเล่าให้ฟังหน่อยสิ
0: ทำอาหารเยอะขนาดนี้ทำไมไม่เอาไปเสิร์ฟล่ะ
1: นี่วางไว้นั่นล่ะอาหารสำหรับคนเดียว
0: ฮะคนเดียวจริงๆเหรอเยอะขนาดนี้จะกินหมดเหรอ
1: ออกไปดูก็รู้เองล่ะเอ้าใส่ชุดบ้าอะไรเนี่ยใส่สูตรมาเข้าในครัวช่วงนี้รวยแล้วเหรอ
0: เผื่อลูกค้าเยอะฉันเลยแต่งหน้าหล่อๆเพื่อสร้างกระแสน่ะจะได้ช่วยให้ร้านขายดีขึ้นไงงั้นฉันจะออกไปเสิร์ฟให้นะ
1: แปลกคนชะมัดคิดอะไรอยู่ถึงซื้อสูตรแพงๆมาใส่ดูท่าทางมีพิรุธชอบกลฮะ
2: โอ้นั่นอาหารมาเสิร์ฟแล้วครับ
0: ที่แท้ก็ดารามิลานนี่เองเขามาทำอะไรกันนะแถมยังสั่งอาหารเยอะขนาดนี
2: ้เอ๊ะปะโถเอ้ยระวังหน่อยสิส้มซ่ามจริงๆเลยถ้าซีอิ๊ว6ใส่ชุดลูกค้าจะทำยังไงเล่า
3: ไม่เป็นไรหรอกครับแค่คราบซีอิ๊วดูท่าทางมันจะชอบเนื้อตัวผมเป็นพิเศษซะด้วยสิ
2: มามาลองชิมตอนร้อนๆดูหน่อยสิครับถ้ารสชาติถูกปากแล้วก็ผมมีคำขอเล็กๆน้อยๆสักเรื่องนะครับ
3: เท่าแก่ไม่ต้องเกรงใจเลยครับอยากให้ช่วยอะไรก็พูดมาได้เลยครับ
2: ไม่ทราบว่าคุณพอจะช่วยรีวิวผ่านโซเชียลของคุณแนะนำร้านเล็กๆของเราหน่อยได้ไหมล่ะครับ
3: ด้วยความยินดีครับถือซะว่าเห็นแก่หน้าของอาปองผมต้องช่วยอยู่แล้วยิ่งคุณเหมาร้านให้ผมแบบนี้ด้วยแล้วผมก็ต้องช่วยโปรโมทให้ครับ
2: ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากนะครับมาๆๆเชิญทานได้เลยครับ
3: ไม่เป็นไรครับ
2: ทานตามสบายเลย
4: ท่านคุณท่านคุณอยู่ไหน
5: คุณชายมีอะไรให้รับใช้ครับ
4: เด็กนั่นอยู่ที่ไหนไปเรียกมาฉันมีเรื่องต้องเคลียร
5: ์คุณชายครับถ้าให้เดาตอนนี้คงอยู่สวนดอกไม้ครับคุณชายมีเรื่องด่วนอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
4: ฉันถามหน่อยเรื่องพรีเซนเตอร์เราลีมิลานถูกราดทั้งตัวด้วยซีอิ๊วเรื่องนี้นายรู้อะไรไหม
5: ฮะจริงเหรอครับคุณชายผมเพิ่งได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
4: ทำงานภาษาอะไรหันหมอเฉินไม่เล่าให้ฉันฟังฉันก็คงไม่รู้ว่าพรีเซนเตอร์เราถูกทำขายหน้าถึงแบบนี
5: ้ขออภัยครับคุณชายเรื่องนี้เป็นความผิดของผมเองครับเดี๋ยวผมจะรีบไปสืบว่าเป็นฝีมือของใครครับ
4: ไม่ต้องฟันธงได้เลยว่าต้องเป็นเป่าเป้ยแน่นายรีบไปตามตัวมาบอกให้เขาเอาเพื่อนตัวแสบมาที่นี
5: ่คุณชายครับบ้านเมืองมีกฎหมายถ้าเราทำบุ่มบามเดี๋ยวไม่มี

0: หลักฐานคงไม่เหมาะมั้งครับ
1: หลักฐานเหรอฉันจะบอกให้ฉันเพิ่งเข้าใจว่าคนที่จะเอาดอกไม้มาให้เมื่อคืนก่อนแท้จริงแล้วไม่ใช่ฉันแต่เป็นหลีมิลานต่างหาก
0: โอ้แบบนี้นี่เองการจัดสรรรถรับส่งเองก็มีปัญหาแต่ผมไม่เข้าใจว่าเกี่ยวอะไรกับเพื่อนของเขาครับ
1: นี่นายสมองหมูหรือไงฮะมันคิดว่าฉันนั่งรถคันนั้นก็เลยสะกดรอยตามมามันโกรธแค้นเรื่องที่ฉันไปแจ้งความเรื่องลอตเตอรี่ผิดกฎหมายแต่เพราะความบังเอิญหลีมิลาเลยต้องมารับเคราะห์แทน
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองคุณชายฉลาดมากเลยครับ
1: เพราะงั้นไปหาเป่าเป้ยมาถามดูว่าเพื่อนตัวแสบเขาอยู่ที่ไหนความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได้กล้าดียังไงมาทำคนของฉันร่นหาที่ตายชัดๆโมยินเบื่ออะไรอยู่อีกต้องให้พูดซ้ำหรือไง
0: คุณชายครับเป่าเป้ยเขากลับไปที่ร้านอาหารแล้วนะครับ
1: หนีกลับไปแล้วงั้นเหรอหนีไปแล้ว
0: โอ้ยเฮ้ย

0: ไว้พาฉันไปที่ร้านกระจกกระจอกนั่นเดี๋ยวนี้วันนี้สองตัวแสบนั่นฉันจะคิดบัญชีเอง
1: ผู้ชายผู้ชายผู้ชาย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่ง้อช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิวามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
2: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเน
3: า
2: ะ
3: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @signshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
4: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ตำรวจบราซิลช่วยเหลือเด็ก13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์ดูแลเด็กเล็กในย่านเซาบราสเมืองกุลิติบารัฐปารานาทางภาคใต้นานกว่า2ชั่วโมงเมื่อวานนี้หลังมีผู้ชายคนหนึ่งพร้อมมีดและน้ำมันบุกเข้าไปในศูนย์ดูแลเด็กเล็กพร้อมเทราดน้ำมันบนพื้นห้องก่อนขู่ว่าจะจุดไฟเผาตำรวจใช้เวลาเจรจาหว่านล้อมให้มอบตัวอยู่นานจึงตัดสินใจยิงวิสามันเขาขณะพยายามจะคว้าตัวเด็กคนหนึ่งระหว่างเผชิญหน้าจวนตัวกับตำรวจโดยไม่มีเด็กบาดเจ็บรุนแรงส่วนมูลเหตุจูงใจคนร้ายยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครรีพับลิกันในรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้โดยเร่งรัดให้เลือกผู้สมัครลูกพรรคในการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนหน้ากล่าวโจมตีผู้ว่าการรัฐจากพรรคเดโมแครตเคที่โฮชูและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆของรัฐนิวยอร์กที่ดำเนินนโยบายคุ้มครองผู้อพยพโดยยังปกป้องหน่วยตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐหรือไอซ์ที่ถูกวิจารณ์ว่าใช้ความรุนแรงและแย้งว่าเจ้าหน้าที่ไอซ์สมควรได้รับคำชมมากกว่าเพราะช่วยจับผู้ต้องหาที่อันตรายและว่านิวยอร์กสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานลงได้อย่างมากถ้ามีการขยายการพัฒนาสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในพื้นที่สมาคมกีฬาพิกเกอร์บอลจัดการแข่งขันพิกเกอร์บอลไทยแลนด์แกรนด์โอเพ่น2026Presented by Happy Made ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคมที่ Central World House Central World โดยมีนายชลิตรัตน์จันทลุเบกษารองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยดร.ทยาทิพย์สุวรรณนายกสมาคมกีฬาพิกเกอร์บอลและแมมแคทริยาแมคอินทอชดารานักแสดงซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นปฏิคมของสมาคมพิกเกอร์บอลสมัครลงแข่งขันด้วยมีนักกีฬากว่า400คนลงแข่งขันชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทซึ่งดร.ทยาทิพย์สุวรรณกล่าวว่าพิกเกอร์บอลเป็นกีฬาที่เข้าถึงง่ายเล่นไม่ยากถ้าจะตั้งเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้สำเร็จจะส่งนักกีฬาเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงแชมป์ระดับนานาชาติและหวังว่าจะเห็นกีฬาชนิดนี้ที่ทั่วโลกกำลังนิยมจะได้บรรจุแข่งขันในเอเชียนเกมส์หรือโอลิมปิกเกมส์ในอนาคตด้วย

0: วัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ
1: ต้องขออภัยด้วยครับวันนี้ร้านเราปิดให้บริการแล้วนะครับ
2: คือ
3: แน่ใจนะว่าที่นี
2: ่ที่นี่แน่นอนครับเดี๋ยวผมสอบถามให้ครับขอโทษครับเท่าแก่พวกเราไม่ได้จะสั่งอาหารแต่อยากทราบว่าพนักงานพาร์ทไทม์ที่ชื่อว่าเป่าเป้ยอยู่นี่ไหมครับ
1: เป่าเป้ยเหรอวันนี้เขาขอลาหยุดไปทำธุระ
4: พวกคุณมีธุระกับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวผมฝากข้อความไว้ให้นะครับ
2: คุณชายครับเขาบอกว่าไม่อยู่ครับงั้นเรา
3: พังประตูซะ
1: ผมก็บอกแล้วไงว่าวันนี้ร้านเราปิดแล้วไว้เขาหน้าเถอะนะฮะ
3: บอกว่าให้เปิด
1: นะ
4: ผมบอกแล้ววันนี้ร้านเราปิดแล้วนะครับ
1: เปิดประตูเดี๋ยวนี
2: ้คุณชายครับคุณชายใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งครับ
5: ประธานเอิงคุณเป็นอะไรไหม
3: ทำไมถึงอยู่ที่นี่ล่ะ
2: คุณชายระวังหน่อยสิครับ
3: คุณมิลานก็มาด้วยเหรอครับหรือว่าจะมาจับคนร้าย
5: คนร้ายใครเหรอครับ
3: คุณที่ช่างใจกว้างเสียจริงโดนกันแกล้งแต่ก็ไม่ปริปากผมตั้งใจจะมากระชากหน้ากากตามล่าคนร้ายนั่นไม่ใช่ว่าคุณกำลังหาพวกนั้นเหรอ
2: คุณมิลานอาหารบนโต๊ะนั่นคุณทานคนเดียวเหรอครับ

0: อ๋อใช่ครับผมสั่งมาเยอะแต่คงกินไม่หมดถ้าไม่รังเกียจมาทานด้วยกันสิครับ
1: งั้นขอรบกวนด้วยครับคุณชายฉันนั่งก่อนนะครับเชิญครับเชิญ
2: น้ำเย็นๆครับขออภัยด้วยครับ
3: เขาตามนายมาถึงที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: มานี่
4: เท่าแก
2: ่ครับ
4: เมื่อกี้คุณบอกว่าคนที่ผมถามหาไม่มาไง
2: ป๊าเพ่วันนี้ลาหยุดไม่ใช่เหรอถ้าไม่จู่ๆโผล่มาได้แล้วเนี่ยหรือว่านายจะมาจากประตูหลังเหรอประตูหน้าก็เปิดอยู่แท้ๆชอบหลบซ่อนๆอยู่เรื่อย
4: ดูเหมือนนายคงจะชอบประตูหลังมากเลยสินะใช่ไหม
5: ฮะ
4: แอบสวมเสื้อผ้าฉันโดยไม่ขอสักคำ
2: เราไปเอาของที่หลังร้านก่อนนะ
3: ไอ้หมอนั่นทำอะไรนายใช่ไหมทำไมถึงรังแกขนาดนี้เนี่ยมีเงินเข้าหน่อยก็แกล้งคนอื่นได้แบบนี้มันใช่เหรอเยี่ยมเรื่องที่มันแจ้งเบาะแสฉันยังไม่จบคราวนี้ฉันจะสาสางทั้งหมดเอง
2: นี่เฮ้ใจเย็นตั้งสติก่อน
3: นายหลบไปซะทำบ้าอะไรฉันจะไปแก้แค้นให้นายนะ
2: ก่อนที่จะตามหาแม่กับแหวนเจอฉันจะทำอะไรได้เลยฉันก็ต้องทำใจยอมไปก่อนอีกอย่างนะพวกเขาตั้งเยอะนายสู้ไม่ไหวหรอก
3: ถ้างั้นบอกหน่อยซิเราควรทำยังไงดี
0: ประธานเอิงวันนี้ดูอารมณ์ไม่ดีเลยนะครับเชิญนั่งเถอะครับ
2: ก็คงต้องหนีสิน
3: ายจะขี้ขลาดเกินไปแล้วนะยอมแพ้แล้วเหร
2: อก็คนเราน้อยกว่าสู้ไปก็ไม่ชนะหรอกถ้าไม่ให้หนีแล้วจะทำยังไง
3: หนีสิหนีไปก็หนีไม่พ้นหรอกเขารู้ว่าบ้านนายอยู่ไหนแล้วนายจะไปตามหาแม่ได้ที่ไหน
0: อาหารร้านนี้รสชาติดีนะลองชิมสิครับ
4: นายตั้งใจมาเพื่อกินข้าวจริงๆเหรอ
0: ใช่สิพูดตามตรงร้านแถวนี้รสชาติไม่ค่อยถูกปากแต่ร้านนี้อร่อยจริงๆนะอ๋อจริงสิเมื่อกี้คุณบอกว่ามาจับคนร้ายมีเรื่องอะไร
4: หมอเชิญเล่าให้ฟังว่าคราวก่อนที่คุณไปนวดถูกไอ้สารเลวจัดบริการพิเศษให้คุณไม่อยากรู้เลยว่าเป็นใครกัน
0: สรุปคือคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นใคร
4: ผมก็แค่ลองเดาแค่ต้องเป็นเขาแน่
0: งั้นเขาคือ
3: พอเลยสิ่งที่นายคิดได้คนอื่นเขาก็คิดออกเหมือนกัน
2: งั้นเข้าไปลุยสักตั้ง
3: พอได้แล้วแล้ววุ่นวายได้แล้วเอาของพวกนี้ไปเสิร์ฟก่อนเถอะ
2: นายพูดถูกแล้วยังไงซะพวกเขาก็เป็นลูกค้าพวกเราก็เป็นแค่ลูกจ้างตั้งใจทำงานก็พอแล้ว
3: ไปกันเถอะ

0: ไอ้ยาวันนี้พวกนายเดือดกันจังนะขอโทษด้วยนะครับชามเพิ่งล้างเสร็จมือก็เลยลื่นนะครับ
1: เดี๋ยวก่อนเป็นอะไรซีอิ๊ววันก่อนยังล้างไม่ออกเลยคนที่เราหาตัวอยู่ก็คือเขา
2: ผมรู้แล้ว
1: รู้แล้วเหร
2: อผมรู้ว่าใครเป็นคนทำแต่ว่าผมอยากรู้จริงๆว่าทำไมนายถึงต้องทำแบบนี้กับฉันด้วย
3: จะโทษก็ต้องโทษมัน
1: โทษฉันโทษฉันที่แจ้งเบาะแสจับนายนั้นเหรอ
3: เป็นแกจริงๆด้วย
1: ใช่แล้วฝีมือฉันเองล่ะการแจ้งเบาะแสธุรกิจผิดกฎหมายมันผิดตรงไหนงั้นเหรอ

0: ท่านเอิง
1: คุณชายคุณชายเป็นอะไรไปครับ
0: สงสัยโดนรถเผ็ดเล่นงานซะแล้ว
1: เดี๋ยวคุณซี่กินเผ็ดไม่ได้แล้วทำไมยังฝืนกินอีกล่ะ
2: กินเผ็ดไม่ได้แล้วยังทำอวดเก่งสมน้ำหน้า
3: ลากตัวมันกลับไปส่วนในคนที่อยู่ข้างหลังนั่นลากตัวกลับไปด้วย
1: ช่างมาเถอะครับเลิกหัวเสียสักทีมีเรื่องอะไรก็ค่อยๆ คุยกันเถอะครับคุณชาย
2: มาสิแกกล้าจับกล้องดูกล้องว่าแสงจะมาอุ้มฉันฉันจะแจ้งตำรวจเลย
3: แจ้งตำรวจ
1: คุณชาย
2: กล้าดียังไงมาเข้ามาหาฉันวะ
1: คุณชายคุณชายจะต่อยกันเลยนะครับ
2: นักหลงวะ
1: ใช่ใ
2: ช่ไอ้คนกระจอกฉันแน่จริงก็ตัวต่อตัวสิเว้ยเก่งแต่หมาหมูงั้นเลย
3: ปล่อยมันอยากตัวต่อตัวนะใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่มีประธานเอิง
3: บอกได้แล้วหยุดตีกันเดี๋ยวนี้นะปล่อยเขาไปเถอะผมจะยอมไปกับคุณเองผมจะรับผิดชอบทั้งหมดเอง

0: พูดมาสิยังมีอะไรอยากจะพูดเสริมอีกงั้นเหรอ
1: นี่สินที่แม่ผมติดค้างคุณไว้ผมสัญญาว่าจะหามาคืนให้แน่นอนแต่ได้โปรดไปเพื่อนผมอย่างอาปองรวมถึงน้องชายกับน้องสาวผมไปด้วยเถอะนะ
0: เพื่อนของเธอทำความผิดสมควรได้รับโทษด้วยตัวมันเองกับเรื่องที่แม่ของเธอติดหนี้เงินฉันมันเป็นคนละเรื่อง
1: งั้นก็ได้ถ้างั้นคุณช่วยปล่อยน้องชายกับน้องสาวผมไปได้หรือเปล่าปล่อยให้เขาได้ใช้ชีวิตและเรียนตามปกติ
0: ไม่ให้จะมาจ้องหน้าเธอถึงตาใส่ฉันทำไมเล่าฉันถามหน่อยเธอเอาอะไรมาใช้นี่ให้ฉันเหรอฉันถามหน่อยเธอเอาอะไรมาใช้นี่ฉันเธอมีอะไรติดตัวบ้างล่ะแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่อยู่บนร่างก็ยังเป็นของฉันเลย

0: พ่อเถอะไม่มีอะไรสักอย่างเลยสินะสู้นายตั้งใจทำงานหาเงินดีกว่านะเพื่อจะได้เอาใจแม่ขโมยตัวแสบของ
1: คุณพูดเรื่องอะไรผมมีอะไรอยู่บ้างนั่นเหรอคืนนี้ผมจะให้คุณได้เห็นเองว่าผมมีอะไรอยู่บ้าง

ไหมแม้กระทั่งจูบยังจูบไม่เป็นเลยหรือไงหรือว่านี่จะเป็นการจูบผู้ชายครั้งแรกของนายดูหน่อยสิว่านายมีอะไรอยู่บ้างคงไม่ได้มีฝีมือแค่นี้หรอกนะ

0: ฮัลโหลเธอบอกว่าสามารถทำงานขัดดอกใช้หนี้ที่ฝั่งฉันได้สินะนายลองเล่ารายละเอียดให้ฟังสิ
1: คุณเรื่องอะไรผมมีอะไรอยู่บ้างนั่นเหรอผมจะให้คุณได้เห็นเองว่าผมมีอะไรอยู่บ้าง
0: เป็นอะไรไปเนี่ยแม้กระทั่งจูบยิงจูบไม่เป็นเลยเรื่องไหนหรือว่านี่จะเป็นการจูบผู้ชายครั้งแรกในชีวิตของนายกันนะเนี่ย

0: แรงฟ้าเปลี่ยนที่ยังไม่ค่ำแรงเลย
1: อันนี้เวลาเศร้าๆเอาใหม่อ่ะ
0: ฟังโค้งเมื่อยามเจ้าสาวฟ้าสีขาว
1: จริงๆด้วยนะ
0: สวัย
1: ฟ้าสีขาวจริงคุณผู้ชมคะดูฟังโค้งค่ะ
0: งามเลือใจฟังโน้นใครฟังนี้ไทยเราฟังโน้นใครฟังโน้นลาวฟังโน้นประเทศลาวนะฮะ
1: แล้ววิวจากบ้านเราที่มองไปเราเห็นทะเลหมอกด้วยนะคะ
0: ตรงนี้เขามีลานเบิ่งน้ำของ
1: ชมวิวยามเช้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกับคู่ข่าวออนทัวร
0: ์เย
1: ้
0: สวัสดีจ้า
1: ไหน
0: ปลาคังนะเนี่ยนะเขาได้มาจากไหนครับแม่น้ำโขงเลยใช่ไหมช่วงนี้ก็ยังหาปลาได้อยู่เน
2: า
0: ะโอ้อันนี้ขายยังไงจ๊ะ
2: โล
0: ละ280
2: น่าจะประมาณ
1: 5 โล 6 โล 5 โล 6 โลโลละ280เท่าไหร่พันหนึ่งเหรออ
0: ันนี้ปลาอะไรจ๊ะแม่ค้าจ๋าก
1: ี่เกล็ดเนี่ยปลาอะไร
2: ปลาโจกค่ะ
1: ปลาโจก
0: ปลาโจกมันมีก้างไหมอ
1: ร่อยนะมาดู
0: หูไม่ใช่ไม่มีปลานะ
1: ปลาเยอะนะอย่างนี้มันสดไหมคะถ้าเราซื้อไป
0: อุ้ยอันนี้ปลาเนื้ออ่อนใช่ปะหูย
1: เนื้ออ่อน
0: เป็นร้านใหญ่ของเมืองนี้เขาจริงๆนะเนี่ย
1: ก็คือเราได้มาแล้วก็ฟีดไปเลยแล้วทีนี้ถ้านักท่องเที่ยวซื้อกลับนี่จะทำยังไงด
0: ี
2: ใส่กล่อง
1: มีกล่องแล้วก็ฟีดให้เลยนะ
0: เรามาเจอร้านขายเนื้อวัวสดครับ
1: ตกลงไม่กินปลาแม่น้ำโขงแล้วหรอ
0: เอาปลาแม่น้ำโขงเขาก็มีนู่นไงร้านขายปลาแม่น้ำโขง
1: ร้านทำปลา
0: อันนี้ก็เนื้อวัวสดไงโอ
1: ้ครับ
0: สวัสดีครับมีทำเมนูให้ทานด้วยไหมสวัสดีจ้าเห็นไหมแล้วเราเอาลืมไม่ทำแล้ว
1: ไม่อยู่ที่ใส่แก้วไม่ขายของแล้วแก้วจะถ่ายรูป
0: ก่อนอันดับแรก

0: เอา
1: เอาไงดีเราอาหารทำได้ทุกอย่าง
0: งงเลย
1: กับข้าว
0: มีลาบปลายนี่ไห
2: มลาบปลายผมไม่
3: ปลาโจก
0: เหรอไม่มี
3: ต้มยำก็ได้
0: เอามีปลาอะไรฮะ
2: มีปลาไอ้ปลามรกตด
0: ีมากปลามรกตอุ้ยไม่เคยได้ยิน
3: เป็นปลาน้ำโขงเหรอคะ
2: เป็นปลาที่ไหนน้องผมเขาไม่ใช่คนที่นี่เขาต้อง
0: เหร
3: อมาเป็นเคยที่นี่เหรอคะ
2: ครับ
0: โอ้ปลาน้ำโขงบอคยาเป็นปลาแม่น้ำ
1: ไม่เป็นไรเราไม่ฮี
0: เอาเห็นเขียนว่าปลาน้ำโขง
2: มันปลาน้ำโขงช่วงนี้ไม่มีผม
0: เหรอ
2: เอามาส่ง
0: เออ
3: ถ้ามีเขาจะรับตรงอย่าง
0: ครับผม
3: ถ้างั้นเอาเท่าที่มีดีกว่า
0: เออ
3: พี่กัมพู

0: โอ้โหเฮียดูหน้าตาน่ากินมาก
1: อันนี้ผัด
0: เผ็ดขาลาย
1: อ
0: ันนี้แหละครับ
1: อันนี้คะน้าหมูกรอบ
0: คะน้าหมูกรอบนี่ฮะ
1: อันนี้ผัดชาปลามรกต
0: ผัดชาปลามรกต
2: ปลามรกต
1: ครับอันนี้ต้มยำปลามรกต
0: อุ้ยสุดยอดเลยดูดิ
2: ปลามรกตนี่เป็นปลาแม่น้ำนะคะตามข้อมูลของเฮียอ้วนก็คือไม่ใช่ปลาแม่น้ำโขง
1: ใช่
2: แต่เป็นแม่น้ำทั่วไป
0: แต่ฝีมือการทำเนี่ยระดับภัตตาคารเลยนะเนี่ยคือหน้าตาของอาหาร
2: เนี่ยภัตตาคารเลยนะเป็นปกติด้วย
0: ครับ
2: นะถ้าใครแวะมานะร้านนี้อยู่บนริมถนนด้วยนะถนนอะไรคะเฮียเนี่ย
1: ถนนสังคมบ้านม่วง
0: สังคมบ้านม่วง
2: ปักหมุดเลยร้านเฮียอ้วนนะ
3: เฮีย
2: ชิมเลยอ่ะ
0: อร่อย
2: ดูเนื้อปลาดูเนื้อปลาคล้ายปลาคังเหมือนกัน
0: สดมาก
1: คล้ายปลาคัง
0: สดมาก
1: สดครับ
0: อันนี้ยกนิ้วให้จริง
1: ไม่สดไม่เอามาขายทีนะ
0: อันนี้ยกนิ้วให้ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: อร่อย
2: กินปลาที่นี่ต้องกินปลาสดนะเฮียเนาะ
1: คร
0: ับ อร่อย
2: ชิมดู
0: ครับเพื่อนครับ
2: อร่อยจริงเนื้อปลาก็ติดมันนะมันปลา
0: อันนี้เมนูผัดเผ็ดผัดเผ็ดแกก็อร่อยรสชาติความเผ็ดก็กลางๆไม่เผ็ดจัดมากคุณทานได
2: ้มีความสุขอ่ะได้กินปลาม
0: าแล้วจ้าลาบขอบคุณครับ
2: มาก
0: อุตส่าห์ทำลาบให้ทาน
2: ทำทั้งสองจานนะอันนี้คือลาบแบบจากเขียงเนื้อสดๆเลยนะคะ
0: ออกจากเขียงเลย
2: หม้อเลยนะคะเป็นยังไง
0: ลาบเนื้อขมได้มาตรฐานโลก
2: ขมอำลำจริงเหรอขอชิมนิดนึงนะ
0: โอ้ถ้าพอแหวงได้กินแบบนี้โอ้ย
2: มีความสุขนะเนื้อขมดิ
0: เป็นลาบเนื้อที่ใส่พริกไทยด้วยนะฮะ
2: ขมขมมาตรฐานอีสานเลย
0: เขาใส่พริกไทยสด
2: หาอย่างนี้ในกรุงเทพไม่ได้นะขม
0: ใช่แล้วก็ใส่พริกไทยสดด้วยผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะฮะลาบเนื้อแล้วใส่พริกไทยสดก็อร่อยดีอีกแบบนึง
2: กินแต่เนื้อได้ป่ะนี
0: ่
2: เอาขอยกินปลาเองไอ้ข้าวเนี่ยเอาอีกไหม
0: อุ้ยร้านนี้นะฮะไม่ต้องห่วงคุณรัชนีจานแรกเขาคิดตังค์อยู
2: ่
0: แต่ว่าจานต่อไปถ้าใครจะเติมข้าว
4: What?
0: เขาเติมข้าวฟรีด้วย
2: yeah. แบบนี
0: ้มีน้ำใจมากแล้วอาหารแต่ละจานนะย้ายใหญ่เลยที
2: ค่ะ
0: แนะนำแวะมาเลย
2: ค่ะร้านเฮียอ้วนนะคะก็มีแผงเนื้อของพ่อต้อมอยู่ข้างๆด้วยแหมราคาย่อมเยานะคะเป็นร้านอาหารบ้านที่รสชาติใช้ได้เลยนะคะใครที่ชอบทานปลาทานเนื้อมาได้หมดเลยทานหมูมีหมด
0: ถ้ามาเที่ยวสังคมแวะมาจะพาไปเที่ยวเมืองสังคมรับรองตื่นเต้นเร้าใจอึกกระทึกนะฮะระทึกด้วยนะครับ
2: จริงเหรอ
0: จริงจริงอันนี้ทำอะไรฮะคุณแม
3: ่มีข้าว
0: คือใช้น้ำไล่ทรายออกใช่ไหม
3: ไล่ปึก
0: คืออะไร
3: ท
0: อง
3: คำ
0: ไหนไหนปังเดี๋ยวดูทอง
5: เปิดเคล็ดลับความรวยเทคนิคการเจรจาการค้ากับคนจีน
6: เผื่อเชื่อไหมครับว่าวันแรกไม่ได้คุยกันเรื่องที่อยากคุยเลยโอเคคนจีนเขามีแนวคิดอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องธุรกิจอะยังไม่ต้องคุยอยากจะคุยกับเขาเรื่องงานเลยเขาพูดมาเลยว่าอย่าใจร้อนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำเผื่อทุกวันนี้เลยผมค่อนข้างเสียมารยาทมาก
5: เรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
7: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้มาพูดคุยกับคุณเฉินรังเทพเซียนพระเครื่องและนักสะสมชื่อดังที่ได้รับการยอมรับใน

ในวงการเรื่องพระสวยที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันจนแต่ละองค์ในรังคว้ารางวัลชนะเลิศจากงานประกวดพระเครื่องระดับประเทศมานับไม่ถ้วนเปิดรังแทบชมวัตถุมงคลหลวงพ่อพรหมวัดขนอนเหนือพระเครื่องยอดนิยมสวยเฉียบระดับแชมป์โลกพร้อมฟังเรื่องราวมุมมองและประสบการณ์การดูพระของผู้เฉินรังเทพต่อด้วยการไปกราบหลวงพ่อพรหมสุดยอดเกจิสายเหนียวแห่งเมืองอยุธยาเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ

0: อ่ะตอนนี้เราจะไปดูอาชีพของชาวบ้านนะครับที่เขาบอกว่าเขามาทำเงินทำทองมาร่อนทองอยู่ที่นี่
1: อำเภอสังคมมีบ่อทองด้วยนะ
0: ดูครับเราก็พยายามขนาดนี้เลยนะเพื่อจะพามาดูว่าอาชีพของชาวบ้านอยู่ที่นี่เขามีการร่อนทองและแล้วฝนก็ตกลงมาและแล้วฝนก็ตกลงมาเอาละบริเวณแม่น้ำโขงปรากฏว่ามีก้อนหินเต็มเลยคุณรัชนีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเปียก
0: สนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมอันนี้ทำอะไรฮะคุณแม่
3: คือเป็นฝึกไงมีข้าวอยู่นี
0: ่คือใช้น้ำไล่ทรายออกใช่ไหม
3: ไล่ฝึก
0: ไล่ฝึกคืออะไร
3: ทองคำ
0: ไหน
3: เ
0: ท้
3: าเน
0: ี่
3: ย
0: โอ้ยนิดหนึ่งเน
3: า
0: ะอันนี้เราเก็บไหมคุณแม
3: ่เก็บแต่ดินน้อยๆยังสิหลายเก็บไปเรื่อยๆนะ
0: โ
4: อ้
0: ยโอ้ยเจอแล้วทองโอ้ยทองโอ้ย
4: ทำไม
0: ฮะ
5: ตื่นทอง
0: ตื่น
4: ทำไม
0: เออไปคุณแม่ขายไหมวันนี้
5: แม่ทำไปเรื่อยๆครับแม่คร
3: ับ มันไม่ได้ขายหรอ
0: กนี่
3: เด
0: ีย
3: ว
0: อุ้ยแม่มันหล่นใส่ถังหมดแล้วมั้ง
3: เออม
0: ัน
3: ลง
0: ก
3: ระถ
0: าง
3: แล้ว
0: เอ้าลนใส่ถังแล้วแล้วจะทำไงถึงจะได้อ่ะแม่
3: ปลาหลอดคุมเอา
0: ปลาหลอดคุมเอาคืออะไรฮะอู้นี่ไงนี่ไงอันนี้ทองใช่ไหมแม่ฮะ
3: ทอง
0: นี่ใช่ป่ะนั่นทองแท้ๆเลย
1: น
0: ี่ๆๆเดี๋ยวให้ดู
1: ใส่มือนี่มั้ย
4: มันเล็กครับมันเล็กอ๋อแล้วได้เอาแพ็คด้านท้ายดีกว่าน
1: ี่ค่ะเล็กๆนะคะ
0: มันเป็นแร่ทองคุณแม่ได้ไหม
4: การ ทำปลาหลอดค่ะ
0: คุณแม่ได้ยังไหนๆทำปลาหลอดทำไงอ๋อ
4: นี่
0: มันเป็นน้ำยาชนิดหนึ่งใช่ไหม
4: เขาใช้
0: บ
4: า
0: แล้วยังไงต่อครับ
3: ใช้ตัวนี้ผสมกัน
0: อ่ะลองดู
3: ก็คั้นเอามามันจะเป็นตัวนี
0: ้เออให้โอ้เอาไปปั้นรวมกันน่ะเหรอหุ้ย
3: ก็จะเป็น
0: โอ้อันนี้คือทองใช่ไหมอ้าวทำไมสีมันไม่เป็นทองอ่ะ
3: ก็เป็นไรต้องใช้เผา
0: ต้องเอาไปเผาอุ้ยได้เยอะนะเนี่ยอันนี้วันเดียวเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: ทำมากี่วันแล้วถึงได้ขนาดนี้
3: 10วันแล้วค
0: ่ะอันนี้ทำมา10วันได้ขนาดนี้นะฮะ
4: 2 กรัม
0: 10วัน2กรัม2กรัมก็ราคาตอนนี้ 51,000
4: 53,000
1: กรัมละ 2,700
0: กรัมละ 2,800
1: ก็ประมาณ 5,000
0: ประมาณ 5,000 บาทขายเลยไหมครับ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูหน่อย
0: อุ้ยทองแม่น้ำโขงอ่ะ
1: เนี่ยนะคะมันจะสีออกเงินๆนะคะ
0: เออ
1: ไม่ทอง
0: แต่ว่าเราต้องเอาไปเผาเหร
3: อ
0: ไปเผาเราเผาเองไหมหรือว่าต้องล้างทอง
3: ก็ล้างทองก็เผาอีกรอบ
0: อ๋อแ
1: ล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีทองไหมคะ
0: ใช้อะไรเผาอ่ะคุณพี่คุณแม่
1: ร้อยเลยค
0: ่
1: ะเป็นทองร้อยคือนิ่มเลยเนี่ย
4: ใส่แก๊ส
1: นี่เปิดออกมาดูได้ไหม
3: ได้ค่ะ
1: ขอเปิดมาดูหน่อยเพราะน้องช่างกล้องเราถ่ายยากมากเลย
0: เหรอ
1: ค
0: ่
1: ะ
3: ดันดูใส่ชนีดีกว่า
0: ว้าวเรานึกว่าเป็นเงินนะจริงๆมันทองนะ
1: เมื่อกี้เป็นแผ่น
0: ไหนโอ้น้ำหนัก
1: มีน้ำหนักนะ
0: หุย
1: หนักเลยแหละ
0: อันนี้แบบว่าอันนี้ได้คนเดียวหรือว่ารวมกัน
3: คนเดียวค่ะ
0: โอ้ได้ทุกคนใช่ไหมสุดยอดเลยอ่ะ
1: ขายที่ไหนกันเนี่ย
3: ร้านทอง
0: คือชาวบ้านเนี่ยเขาไปเผาขั้นต้นก่อนแล้วก็ไปร้านทองร้านทองเขาก็จะเอาไปเผาอีกเพื่อทำเป็นทองรูปพรรณหรือทองคำแท่งก็สุดแท้แต่ใช่ไหมคิดว่ามันจะหมดไปเร็วๆนี้ไหมหรือว่าสามารถหาได้
3: เ
0: ล
3: ย
0: มันก็มีได้เรื่อยๆแต่มันไม่ได้ก้อนเบลเลอร์บลาเหมือนก้อนหินอย่างนี้นะใช่ไหมถ้าได้ก้อนหินอย่างนี้แถวนี้รวยหมดแล้วนะ
1: คือหนูอยากรู้ว่ามันไหลมาตามน้ำหรือมันอยู่ตรงนี้มานานแล้ว
3: ก็ไหลตามสาย
1: เราคิดว่ามาจากน้ำใช่ไหม
0: มันน่าจะไหลตามสายน้ำ
1: คุณ
0: ช
1: น
0: ีเพราะว่าตามข้อมูลข่าวบอกว่าทางด้านนู้นเนี่ยเขามีภูเขาทองใช่ไหมภูเขาทอง
3: ใกล้
0: ใกล้เนี่ยนะครับในสมัยโบราณเนี่ยอาจจะมีการทำเหมืองทองกันมาตั้งนานแล้วแล้วก็มันก็มีแร่ทองเนี่ยกระจัดกระจายอยู่แถวๆบริเวณนี้นะครับ
3: ตอนที่แต่งขึ้นมาก็มีชาวบ้านเราแล้วก็บ้านหนูใกล้ๆบ้านสารวัตร
0: นั่นแหละครับ
6: ฟังก่อนหันทางหลายฟังบรรยายตุ่มร่อนทองบ้านหมูเฮืองและบ้านหนองมาร่อนทองอยู่โคกอ่านมาร่อนทองอยู่โคกอ่านการงานบ่ได้ทำจึงพากันมาร่อนทองเอาหินนั่งยองๆบ้างร่อนทองแต่งไปมาบ้าง หล่นท้องแกงไปมาเจ็บขากะต้องทนถึงสิจนกะต้องเตรียมเอาจอบและเอาเสียมาขุดดินทิ้นน้ำโกงมาขุดดินทิ้นน้ำโกงตอนเย็นตาเวียนลงดีใจล้นเมื่อเห็นทองเมื่อนี้สมใจปองได้เอาทองเมื่อบ้านเฮาได้เอาทองเมื่อบ้านเฮา
0: ตรงนี้ใช่ไหมครับเรียกว่าพันโขด
7: ใช่ครับยาว
0: โอ้เนี่ยครับคือพันโขดของแท้ก็คือโขดหินนั่นเองนะฮะเต็มไปหมดเลยครับ
8: เป็นพันโขดเลยนะคะเยอะมาก
9: ผ้าห่อศพนะครับก็มีเชือกผูกคอคนตายอันนี้จะเป็นโหลดองเด็กลูกพูดอีกบอกว่าเนี่ยพ่อเราเห็นพี่เขาอะเอาหัวโขกกระจกโอ้แล้วนางรำคนนั้นน่ะพูดกับเขาว่าทีเนี้ยเชื่อหรือยัง
10: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
11: Perspective สัปดาห์นี้พบกับ2พี่น้อง Developer เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์กว่า55แห่งกับสถิติ Sold Out ในเวลาเพียง1วัน
12: เปิดขายปุ๊บหมดเลยเหรอ
13: บ่าย3คือหมดแล้วนะ
12: เฮ้ย
13: คอนโดเริ่มต้น 740,000
12: บาทคอนโดเลย 700,000 มีด้วยเหรอเอากำไรปะเนี่ย
14: ขาดทุนเราก็ทำมาแล้วกำไรน้อยจะกลัวอะไรกำไรน้อยก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าการไม่แปลกทุกโครงการขายได้หมดมันคือจุดที่ทำให้เราไปต่อได
11: ้พวกเขาทำได้อย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30

0: ตอนนี้เราจะลงเรือนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่นะครับ ท่านผู้ใหญ่อะไรนะฮะ
1: ผู้ใหญ่ปิยพงษ์ยาแก้วครับ
0: ผู้ใหญ่ปิยพงษ์ยาแก้วหมู่บ้าน
1: บ้านภูเขาทองหมู่7ครับ
0: นี่บ้านภูเขาทองที่บอกว่าสมัยก่อนเขามีเหมืองทอง
1: ใช่ครับเหมืองทองแดงโบราณ
0: อ๋ออ
1: ยู่ที่วัดก็เป็นเหมืองเก่า
0: เป็นเหมืองเก่าเลยใช่ไหมพี
1: ่ประมาณ 2,000 ถึง 3,500 ปี
0: 3,500 ปี
2: เกิดหรือยัง
3: อยู่บ้านเชียงเขาบอกว่าจะอยู่ที่นี่มาก
0: น่ะ
1: ไปถ่ายลงที่บ้านเช
0: ียงเห็นไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นที่นี่ถึงมีแร่ทองคำให้ชาวบ้านไปร่อนแล้วก็เจอนะครับตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านอายุเท่าไหร่ฮะตอนเมื่อ 3,000 ปีที่แล้ว
4: น่าจะเป็นลมเป็นแรงนะ
0: น่าจะเป็นลมเป็นแรงอยู่เราต้องใส่เสื้อชูชีพก่อนนะครับ เรือผู
2: ้ไม่เยอะนะ
0: เรือนี่นั่งได้กี่คนผู้ใหญ
1: ่ไม่เกิน4คนต่อลำหนึ่งครับ
0: อันนี้เป็นเรือหาปลาได้ครับพี่น้อง
1: เรือหาปลา
0: ก่อนที่ผู้ใหญ่จะมาเนี่ยแกพยายามมองเนี่ย
2: แม่นบ
0: ่ไปใส่มอง
1: ใส
0: ่มองได้ปลา
2: แต่ใส่ใจได้แต่มอง
0: เออใส่มองก็ได้ปลา
1: เอาเดิน
2: แล้วนั่งยังไงคะ
1: ขั้นเราไปนั่งขั้นเราเดินข้ามไป
0: เวลาไปนั่งก็คือไปนั่งขั้นแล้วก็เหยียบตรงนี้ไปตรงนี้ใช่ไหมครับเรียกว่าพันโขด
5: ใช่ครับยาว
0: โอ้เนี่ยครับคือพันโขดของแท้ก็คือโขดหินนั่นเองนะฮะเต็มไปหมดเลยครับ
2: โขดเลยนะคะเยอะมาก
0: เราไม่รู้ว่าอีกพันปีข้างหน้าเนี่ยแม่น้ำโขงจะยังอยู่ไหมเน
2: า
0: ะ
2: เอ้า
0: ก็ไม่รู
2: ้ทำไมอ
0: าจจะเหลือแต่พวกโขดหินโขดหินก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: โขดมันก็อยู่อย่างนี้แหละน้ำก็ไหลจากที่ต่ำที่สูงมาที่ต่ำอยู่แล้ว
0: บริเวณนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผู้ใหญ่ครับ
1: บริเวณนี้เขาเรียกก้อนแดงนะครับเขาเรียกว่ามาเกณฑ์แคนยอนของน้องคายเขาเรียกพันโขดแสนไคนะครับก้อนหินของเราเป็นพันโขดก็ต้นคายน้ำที่เรามองเห็นเขียวนะครับก็ต้นคายน้ำก็จะเป็นพันโขด

0: แสงไข่นะครับ
1: และที่สำคัญคือหินที่แดงเนี่ยผู้ใหญ่กับพรรคพวกเนี่ยเอาสีมาทาเมื่อคืน
2: นะเกิดจากอะไรคะ
0: หินมันเกิดจากธรรมชาตินะครับน่าจะเป็นกับทรายแร่เกี่ยวกับเหมืองทองแดงโบราณอยู่ที่วัดนะผมว่ามันจะเชื่อมกันนะครับ
1: เป็นเหมืองทองแดงโบราณ
0: ใช่ครับ
1: เอาแล้วทำไมชาวบ้านเขาไปร่อนทอง
0: ร่อนทองมันก็เกิดจากทรายแร่ที่มันเชื่อมกับฝั่งเรา
1: โอ้
0: มันเกิดจากทรายแร่จาก
1: ไม่น่าเชื่อเน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่าจริงๆหินมันไม่ควรจะแดงควรจะสีธรรมชาติอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: คือแม่น้ำโขงนี่มีความมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมถ้ามองจากมุมนี้ไปเนี่ยเรามองไม่ออกเลยว่าที่นี่ตรงนี้คือแม่น้ำโขงนะอ่ะมันมีต้นไคล้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีน้ำเป็นแอ่งเราคิดไม่ถึงว่านี่คือแม่น้ำโขงเหรอ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าหน้าน้ำมันจะไม่เป็นแบบนี
0: ้หน้าน้ำมันจะท่วมหมดเลยก็มีหายหมดเลยปีที่แล้วนี่ท่วมสูงขนาดถึงคาตัวคาล่างข้างบนครับ
1: เพราะฉะนั้นน้ำจะใหญ่เต็มไปเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าในหน้าแล้งมันจะเป็นโขดแบบนี้ครับ
2: ตรงนี้คือหาดทรายที่โผล่ประกางแม่น้ำโขงนะคะคุณผู้ชม
1: แล้วก็เราอาจจะได้เห็นพระอาทิตย์สองดวงบริเวณหาดนี้เขาชื่อว่าหาดแห่ใช่ไหมผู้ใหญ่แล้วถ่ายมุมไหนถึงจะเห็นพระอาทิตย์สองดวง
3: What?
1: อ๋อตรงนู้นเหรอ
0: ไป
1: นี
2: ่มันเป็นทรายละเอียดเลยนะเนี่ย
1: ทรายแบบสวยมากอ่ะนี่
0: นี่มันเล่นน้ำได้ตรงนี้มันเป็นน้ำบอล
1: เหรอ
0: ม
1: ัน
0: เด
1: ิน
0: ไปถ
1: ึ
0: ง
1: โ
2: อ้ถ้าลงน้ำลงมากๆใช่ไหมคะ
1: ดู
0: มันแห้งไปหลายรอบแล้วตรง
1: นี่ความมหัศจรรย์ของแม่น้ำโขงในหน้าแล้งนะครับ
2: ยากาทรายเขาเรียกว่าเหมือนกับทรายทะเลเลยนะละเอียดละออมาก
0: ถ้าปลาอยู่ไม่มาก่อนมองดูด้านหลังแล้วใช่อาจารย์ผมเริ่มมาแล้วด
2: ูไม่น่าเชื่อว่านี่เราอยู่กลางแม่น้ำโขงนะคะคุณผู้ชมคะเป็นสนามฟุตบอลใหญ่เลยอ่ะใครเอาทรายมาถมไว้ให้เนี่ยแล้วพื้นมันราบไปหมดเลยอะค่ะ
1: ฝนจะมาใช่ไหมผู้ใหญ
0: ่
1: ถ้าดูจากประสบการณ์มาแน่ใช่ไห
0: ม
1: เราต้องไปก่อนหรือเปล่า
0: ถ้าไม่อยากเปียกก็ต้องไปก่อน
1: อ๋อเปียกอยู่แล้วล่ะ
2: โอเคงั้นเราไปเหอะเพราะว่ามาทะมึนเลยเน
4: า
2: ะลาคุณผู้ชมตรงนี้เลยแล้วกันนะคะ
1: แล้วพระอาทิตย์สองดวงอันนี้หนักเลยใช่ไหมผู้ใหญ่ถ้ามาแบบนี้หนักขับไปนั่นก็กราบลาท่านผู้ชมแล้ว
2: มาที่อำเภอสังคมหนองคายนะสัก
1: ส
2: ครั้งในชีวิต
1: เป็นประสบการณ์ชีวิต
0: รอบหนึ่งรอบ
2: หนึ่ง
1: เพื่อให้ได้ทิศสองดวง โอ้โอเคเลย
2: มาเลยนะคะวันนี้ลาแล้ว
1: โชคดีทุกท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ด้วย
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณสารวัตรด้วยค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปูทองตำนานความอร่อยยาวนานกว่า60ปีหอยจ้อปูทองเนื้อก้ามปูวัตถุดิบสดสะอาดเนื้อก้ามปูอัดแน่นทุกเส้นรับรองความอร่อยทุกคำได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GHP และ HACCP
0: สวัสดีค่ะมากับเรานะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจคอซีฟู้ดกันค่ะใครที่ชอบกินปูกินกุ้งห้ามพลาดนะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีทั้งหอยจ้อปูและแฮกึนกุ้งค่ะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีแล้ววันนี้เราอยู่กับเฮียกอนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เฮียค่ะวันนี้เรามีความพิเศษอะไรบ้างคะ
2: วันนี้เราจัดของอร่อยหอยจ้อปูแหกึ่งกุ้งของอร่อยจากเยาวราชมาเสิร์ฟถึงรายการเลยนะครับ
0: ว้าวเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหไปสายอาหารภัตตาคารอยู่แล้วเรายกอาหารภัตตาคารมาไว้ในครัวที่บ้านกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะจัดไปก่อนเลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะเราจัดให้นะคะเป็นหอยจ้อปูทองจัดไปเนื้อก้ามปูนั่นเองสามแพ็คก่อนนะคะแล้วก็แถมฟรี
2: จ้อปู3แพ็ค
0: ใช่แล้วแถมฟรีนะคะเป็นแฮกึ่งกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะอีก2แพ็คนะคะรวมแล้วเป็น5แพ็คใหญ่แบบนี้จากราคาปกติค่ะ 1,205 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเข้ามาที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ @shopmania นั่นเองค่ะเราคัดสรรวัตถุดิบจากที่ไหนยังไงครับ
2: เนื้อปูที่ใช้เราเป็นปูม้านะป
0: ู
2: ม้าจากสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเนื้อปูม้าที่มีคุณภาพของประเทศเราเลยนะครับเน
0: ื้
2: อปูจะแน่นแล้วก็หวานครับ
0: แล้วเราใช้ส่วนไหนคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อส่วนก้ามปูครับ
0: เป็นเนื้อส่วนก้ามปู
2: ใช่ครับ
0: ที่ทางของปูทองเนี่ยเขาคัดเอาส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นหนังต่างๆออกไปหมดแล้ว
2: เรามีโรงงานมาตรฐานครับท
0: ุ
2: กอย่างเนี่ยวัตถุดิบที่เข้ามาเรามีการคัดแล้วตรวจสอบคุณภาพทุกอย่างก่อนเข้าทำการผลิตครับเพราะโรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP HACCP ครับส
0: ิน
2: ค้าเราเก็บแช่แข็งได้นาน1ปี
0: นี่คือที่บีบมารอไว้แล้วบีบมาให้ชมว่าเจอแต่เนื้อปูแบบช่ำๆเนื้อปูที่เรียกว่าปูแบบเน้นๆและเป็นปูจากทะเลใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่ไปสายอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดรู้อยู่แล้วว่าเนื้อปูจากทะเลใต้สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาจะให้ความหวานความแน่นความเด้งเรียกว่าหวานทุกคำที่สัมผัสแน่นอนวันนี้ขออนุญาตราดน้ำจิ้มไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มเขาก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะนี่ทุกคนค่ะราดน้ำจิ้มไปแล้วแบบนี้ขออนุญาตเลยค่ะเตรียมชิมนะคะทุกคนค่ะนี่นะเรียกว่าแบบชิ้นใหญ่ๆนั้นแน่นกัดตรงไหนนะหรือว่าบีบตรงไหนก็เจอแต่เนื้อปูค่ะ
2: เนี่ยเนื้อปูอร่อยไหมครับหวาน
0: หวาน
2: ใช่ครับเนี่ยเราบีให้ดูเลยครับทุกลูกจะได้แบบนี้เลยเนื้อปูจะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นี่สินค้าเราผลิตตามมาตรฐานมีความสดสะอาดสินค้าเราเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของอร่อยเยาวราชแล้วก็เป็นโอท็อป5ดาวมา6ปีซ้อนเลยนะครับ
0: บอกเลยทุกคนเมื่อกี้เราสัมผัสที่เข้าไปในปากค่ะคือเจอแต่เนื้อปูแล้วก็ได้ความหวานของตัวเนื้อปูยังไม่พอนะได้รสชาติความแบบกลมกล่อมของตัวเครื่องเทศค่ะมีความหอมนะแล้วก็มีความกรอบของข้างนอกแบบกรอบนิดๆเนี่ยแล้วก็ข้างในนุ่ม
2: ฟองเต้าหู้ครับของเราเป็นฟองเต้าหู้แท้ 100% ครับแล้วก็เครื่องเทศที่ใช้เป็นสูตรลับของตระกูลเราน
0: ี
2: ่ของอร่อยมาจากเยาวราชเนี่ยตำรับตำนานความอร่อยมากกว่า60ปีนะคร
0: ับวันนี้เราจัดให้นะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีค่ะจัดไปก่อนเลยกับหอยจ้อปูทองเป็นเนื้อก้ามปูแบบเน้นๆแน่นๆ3แพ็คค่ะแล้วก็มีแฮกึ่งกุ้งนะคะเป็นกุ้งเอ็กซ์ตร้าอีก2แพ็คค่ะจากราคาปกติ 1,205 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอสไซช็อปมาเนียนั่นเองนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ใช่ครับเราส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญเรามีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ

พจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเผยเห็นนาทีชีวิตที่ผู้ชายคนหนึ่งรอดพ้นจากการโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียบริเวณใกล้โรงเรียนอนุบาลในยูเครนได้อย่างฉิวเฉียดเหตุเกิดที่หมู่บ้านสเวโตเปตริฟสเกในภูมิภาคเคียฟโดยผู้ชายคนดังกล่าวกำลังเดินไปตามถนนใกล้โรงเรียนอนุบาลเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่โดรนจะพุ่งลงมาตกบริเวณใกล้เคียงและเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงเศษซากความเสียหายและกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นสู่อากาศแต่เจ้าหน้าที่ยูเครนยังไม่แถลงรายละเอียดความเสียหายนายเฮกเตอร์โอเบรกอนประธานบริษัทน้ำมันแห่งชาติ PDVSA ของเวเนซุเอลาแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าในจำนวนสัญญาซื้อขายน้ำมันเหล่านี้มีอยู่ราวร้อยละ70เป็นสัญญาแหล่งน้ำมันใหม่และสำหรับสัญญาทั้ง105ฉบับแบ่งเป็นสัญญาที่ลงนามแล้ว61ฉบับและอีก44ฉบับอยู่ระหว่างดำเนินการโอเบรกอนกล่าวถึงเรื่องนี้บนเวทีประชุมทางธุรกิจที่กรุงการากัสและกล่าวเสริมว่าปริมาณการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาจะแตะระดับ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในสิ้นปีหน้าและว่าปัจจุบันกำลังการผลิตและกลั่นน้ำมันถือว่าเพียงพอแต่การป้อนตลาดภายในประเทศเทนนิส WTA ทัวร์ 1,000 รายการ China Open ที่กรุงปักกิ่งของจีนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเมียร่าอันเดรวามือ5ของโลกและแชมป์ French Open ปีนี้วัย19ปีจากรัสเซียพบนิโคล่าบาตุนโความือ34ของโลกจากเช็กปรากฏว่าเกมนี้เป็นอันเดรวาที่เล่นได้เหนือกว่าเอาชนะไปได้2เซตรวด6-2และ6-2ชัยชนะครั้ง

นี้ทำให้อันเดร่าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการระดับ WTA 1000เป็นครั้งที่4ในอาชีพพร้อมทำสถิติชนะติดต่อกัน10เซตในการแข่งขันที่กรุงปักกิ่ง

0: คุณผู้ชมครับเมืองทวายประเทศพม่าเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเขาก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับทั้งเรื่องของความสวยงามสะท้อนวิถีชีวิตและความเป็นเมืองทวายได้อย่างลงตัวครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านยานดอนะฮะจังหวัดทวายประเทศพม่าครับซึ่งเขาบอกว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีระบำเทินหม้อน้ำอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากมันคืออะไรฮะ
2: ก็เด็กๆระบำหม้อน้ำก็คือจะใส่น้ำในหม้อแล้วก็ไว้บนหัวค่ะแล้วก็หลับ
1: มันมีน้ำไหมฮะ
2: ม
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมวันนี้แปลกแต่จริงเลยต้องมาที่นี่เลยฮะคือปกติพี่ปุ๊กกี้บอกกับผมว่าระบำหม้อน้ำเนี่ยเขาจะทำกันผู้ใหญ่จะเยอะใช่ไหมฮะแต่วันนี้แปลกแต่จริงมาทั้งทีมันต้องมีเรื่องเด็ดกว่านั้นก็คือจะเป็นเด็กๆครับอายุประมาณ 5-6 ขวบก็สามารถที่จะระบำเทินหม้อน้ำได้แปลกฮะเดี๋ยววันนี้เราไปดูระบำหม้อน้ำสวยๆกันนะครับเดี๋ยวรอน้องแต่งหน้าแป๊บนึงคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังจะไปดูการซ้อมระบำหม้อน้ำนะฮะที่โรงเรียนนะครับแล้วตอนนี้นะครับหมูอยู่ที่โรงเรียนมูลูยานดอแล้วนะครับซึ่งห่างจากหมู่บ้านเมื่อสักครู่นี้ไม่ไกลครับนิดเดียวซึ่งตอนนี้เราจะมาดูวิธีการซ้อมกันก่อนแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณครู2ท่านนะฮะแล้วก็น้องที่แต่งหน้าเมื่อสักครู่นี้มีกาลาบาม
3: ีกาลาบาเช่
1: มีกาลาบานะครับผมการระบำหม้อน้ำนี่มีที่มาที่ไปอย่างไร
4: เยอะดู
5: ทรงระบำ
4: มาเยอะซ้อมเยอะตัวจ้าเจ้าหรือเจ๊เย่ไอหมอกก็ไว้ค่ะไป
2: นะคณะครูฝึกกันก่อนแล้วค่อยสอนเด็กๆอะค่ะ
1: วัฒนธรรมแบบนี้มีมานานหรือยังฮะ
5: จอมชื่อได้อาชีพอะไร
2: มีมาตั้งแต่สมัยก่อนนะคะสมัยโบราณ
1: แล้วจุดประสงค์ของการที่เรานำหม้อน้ำมาเทินบนหัวแล้วก็เต้นระบำนี้คืออะไรครับ
2: ก็คือแบบสมัยก่อนนะคะตามบ้านต่างๆก็คือยังไม่มีบ่อน้ำอะค่ะ
1: ครับ
2: ก็คือต้องไปตักน้ำไปตักน้ำตามลำธารนะคะก็คือว่าจะเอาหม้อน้ำเทินหัวแล้วก็ปล่อยมือก็ไปก็คือจะไปกันเป็นหมู่คณะก็คือตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มแบบว่าเริ่มรำระบำกันมาค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตขอดูหม้อน้ำที่ใช้วางบนหัวได้ไหมครับขอบคุณครับอ๋ออันนี้คือหม้อน้ำหูหนักนะครับคุณผู้ชมแล้วอย่างน้องนี่ต้องเอาหม้อนี่เทินหัวประมาณกี่นาทีครับเนี่ย
5: สักหม้อมึงเนี่ย
2: ประมาณ15นาทีค่ะ
1: 15นาทีโอ้

0: เก่งมากครับเก่งขนาดนี้แสดงว่าอาจารย์ต้องเก่งมากๆอาจารย์ลองได้ไหมฮะ
1: แซมหมอแน่ๆวาบยาวๆแล้วเช
2: แซมบอกว่าจะได
0: ้แล้วปกติเนี่ยการระบำหม้อน้ำนี่เราลำคนเดียวไหมครับ
3: แต่ยอดเด้ดูดอกอบูเอ
1: ยอดแรกก่อนเหรอควายอะไรก่อน
3: แล้วควายอะไรแล้วก่อนเจ๊ได้ก่อนยอดเจ๊นี่ก่อนยอด
1: ก็คือว่าลำคนเดียวก็ได้แล้วลำเป็นหมู่คณะก็ได้ค่ะ
0: การเทินหม้อน้ำนี่มันเทินได้ประมาณกี่ชั้นนะครับ
3: เบาอุ่นเลยยอดนี่อุ่นเลยยอดตุ๊ดจ้างที่ผมบอกมุกตีไปนะแล้วแต่ล่องหวายยอดวิจารณ์ท้าอุ่นเลยตันเลยยอดเว้ยตุ๊ดเดียวนี่ล่องแล้วหวายยอดเว้ยตุ๊ดเดียว
1: สามลูกก็ได้สี่ลูกก็ได
0: ้โอ้โหสามารถเทินได้สามถึงสี่ลูกเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ

0: ามารถร้อง
1: พร้อมนะคะ
2: โอเคเดินหน้า
0: หนึ่งต้องสามารถเดินหนึ่งต้อง
3: ก็แล้วก็สำหรับ
0: เออน้อมเราถึงแม่ตอนล่าง
3: เ
0: ดินหนึ่งต้องเออก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนหลังนี้แบบฟ้าจะไปแบบไม้ยามาแบบที่แบบแบบฟ้าจะไปอ่ะเอาฟ้ามาล้อบอกวันเดียวมาแล้วคุณว่าอายุประมาณเดียว
2: คุณผู้ชมครับโดยปกติแล้วการเทินระบำหม้อน้ำเนี่ยจะเด็กๆจะสามารถทำได้หม้อเดียวแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะได้ถึง 3-4 หม้อขึ้นไปแต่ว่าวันนี้เราแอบทราบมาครับว่าน้องๆหนึ่งในน้องๆที่นี่สามารถเทินหม้อน้ำได้ถึง3หม้อด้วยกันผมขอโชว์ตัวเลยครับเดี๋ยวผมจะลองยกน้ำหนักดูนะฮะว่าจะหนักประมาณเท่าไหร่ขอความยก
1: เชื่อเชื่อตามมี
0: เอ้ยลูกค้าเขาคุ้มเหรอเล่นหลัง
3: เอามาเยชีกับโยนะ
2: ฮะหนักมากฮะคิดว่าน่าจะประมาณ 6-7 กิโลป่ะพี่โหหนักมากนะแสดงว่าคอน้องต้องแข็งแรงมากโอเคครับเดี๋ยวให้น้องโชว์เลยดีกว่ามันหนักมากเลยนะฮะเก่งมากคุณผู้ชมครับทีมงานของเรานะฮะได้เตรียมหม้อดินมานะครับสำหรับเอาไว้เทินหัวโดยเฉพาะเลยหูต้องลองพี่ปุ๊กกี้ลองเป็นเพื่อนได้ไหมฮะ
4: เอาหมูก่อนถ้าหมูได้พี่ลองลอง
2: โอเคนะพี่เราจับมือกันนะ
1: โอเคได้ค่ะ
4: โอเคมา
1: ขอโทษนะคะ
0: พี่เจ๊จะไหลยังงอนรัดนะ
1: จับจับก่อนนะคะ
0: จ
1: ับจับจับจับไว้ก่อนนะคะ
5: มาจ้ะ
4: ปล่อยมือ
2: มันจะโดนหัวน้องไหมล่ะ
4: ทุกคนแหวกนะ
2: ทุกคนหลบนะครับ
1: แน่แน่
4: อันตรายนะ
0: เดี๋ยวเราควักเจมัน

0: ครับผมลองมาแล้วไม่ผ่านเอาลองนะ
1: ตรงนี้ที่ตรงนี
0: ้เฮ้ยพี่ปุ๊กกี้เราคนพื้นที
2: ่เออทำได้ยากนะ
3: ยากแก้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ปล่อยปุ๊กปกป๊อบเลย
2: ก็เราก็ซื้อมาแล้วแต่ก
0: ็ในนี้มีใครทำได้ไหมครับผมขออาสาสมัครหนึ่งคน
3: อ๋อทำไมคะดูเราเยอะเชียร์แต่เยอะแต่เยอะรอบไปบ้างเชียร
0: ์มีใครทำได้ไหมฮะมีใครทำได้ไหมครับ
3: หม้อหม้ออ๋อเขาบอกว่าถ้าเกิดกับหม้อเนี้ยค่ะได
0: ้อ๋อถ้าเป็นหม้อนี
3: ้ได
4: ้
3: เพราะว่าอันนี้แบน
0: อัน
3: นี้ตูดแหลม
2: ทำไงอ่ะไม่แตกน
3: ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
0: เ
3: ดี๋ยว
0: เฮ้ยอย่าดีใจเกินของน้องแตกนี่หาไม่ได้แล้วนะเฮ้ย

จนได้คุณผู้ชมครับหมูกับพี่ปุ๊กกี้ได้ลองไปแล้วไม่รอดจริงๆฮะผมว่ามันต้องใช้ความชำนาญและก็ความสามารถเฉพาะตัวจริงๆในการเทินหม้อน้ำบนหัวเนี่ยนะฮะผมได้ล้างหน้าไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าโอเคเดี๋ยวเราดูน้องๆโชว์กันดีกว่ากับระบำหม้อน้ำที่ถวายครับ

คุณผู้ชมเห็นอย่างที่เราเห็นไหมล่ะครับหม้อดินเผาใส่น้ำจนเต็มหม้อน้ำหนักก็ประมาณไม่ต่ำกว่า3กิโลกรัมแล้วครับถือว่าหนักนะครับที่เทือนอยู่บนศีรษะของน้องๆเหล่านั้นดูสิคุณผู้ชมน้องๆก็ยังรำได้อย่างสบายๆครับไม่ว่าจะเอ็นซ้ายเอ็นขวาเอ็นหน้าเอ็นหลังจะลุกจะยืนจะนั่งจะเดินชิวขนาดนี้สุดยอดไปเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับแปลกแต่จริงของเราในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเครื่องบินกระดาษพับการพับเครื่องบินกระดาษเนี่ยมันสามารถทำให้บินได้นานถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเชื่อปะ
1: เช
0: ื่
1: อ
0: เชื่อแต่ว่าหน้าตาไม่เชื่อนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องๆครับโรงเรียนหางดงรัตลาดอุปถัมภ์ปกติเราบินได้ไกลหรือว่าบินได้นาน
1: บ
0: ิน
1: ไม่ได้
0: บินไม่ได้เหรอเดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูพร้อมไหม
2: พร้อม
0: เชนะ
3: พี่ป๊อกพี่ป๊อกพี่ป๊อกพี่ป๊อกพี่ป๊อกพี่ป๊อก
0: สุดยอด
4: โถน้องป๊อปครับอายน้องเข้าไหมครับนั่นเขาให้ร่อนเครื่องบินกระดาษไกลครับไม่ใช่ร่อนใกล้แหมโอ้ยขายหน้าครับ
0: แปลกแต่จริงของเราในวันนี้มาถึงเชียงใหม่นะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเจอกับผู้ชายที่เขาสามารถพับเครื่องบินกระดาษพับแบบนี้บินได้นานที่สุดในประเทศไทยแล้วก็เป็นแชมป์ประเทศไทยอยู่ณปัจจุบันด้วยนะครับเจอกันเลยดีกว่ากับน้องหม่องทองดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหม่องสวัสดีครับนี่แหละครับผู้ชมหม่องทองดีครับเป็นแชมป์ประเทศไทยล่าสุดด้วย
5: ใช่ครับ
0: เครื่องบินกระดาษพับวิจารณ์หน่อยเป็นไงเครื่องบินที่บ๊อบ
5: คือเครื่องบินแบบนี้มันบินไม่ได้

0: ปรับเล็กน้อยก็อาจจะบินได
1: ้อ๋อถ้าปรับเล็กน้อยอาจจะบินได้ยังปรับได้อยู
0: ่อ่ะ
1: มองลองปรับให้บ๊อบดูหน่อยได้ไหม
0: เราก็ต้องปรับไอ้ตัวแท่นจับเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยร่อนเพราะว่ามันผ่านรอยยับมาเยอะ
1: แล้วอ๋อรอยยับก็มีผล
0: ใช่
1: มาครับอันนี้ได้รับการปรับนะครับจากหม่องทองดีแล้วครับโอเคนะเฮ้ยปรับแค่นี้เอง
0: แต่
1: วันนี้ของจริงหม่องเริ่มต้นพับเครื่องบินกระดาษพับตอนอายุเท่าไหร่ครับ
0: เริ่มพับกันก็ตอนเรียน อยู่โรงเรียนนะครับ
1: ก็
0: พับกับเพื่อนๆ
1: คือพับเล่นอยู่แล้วเป็นปกติ
0: ก็เราก็พับนกพับรถแข่งอะไรกันนะครับแล้วก็พับเครื่องบินสมาคมเครื่องบินกระดาษบังคับเนี่ยครับเขามาจัดงานวิทยาศาสตร
1: ์
0: ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็พี่ๆนักศึกษาก็มาแนะแนวว่าเขามาจัดหาตัวแทนแข่งเครื่องบินกระดาษเนี่ยไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทย
1: อ๋อคือเราจะแข่งเริ่มจากระดับภาคก่อน
0: ใช่เราแข่งภาคแล้วก็ประเทศ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปแข่งต่างประเทศนะคร
1: ับ แล้วทำไมเราถึงคิดว่าเราจะสามารถมาดีทางด้านการพับกระดาษได้อ่ะ
0: ก็คือด้วยขยันฝึกซ้อมนะคร
1: ับ มองได้แชมป์ประเทศไทยมากี่ครั้งแล้ว
0: ครั้งที่2ครับครั้งแรกเมื่อปี2551
1: ได้แชมป์ประเทศไทย
0: ครั้งแรก
1: แล้วไปแข่งเมืองนอกมั้ย
0: แข่งครับไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่น
1: ได้อันดับที่เท่าไหร่มาบ้าง
0: ได้รางวัลชนะเลิศประเภททีม
1: ประเภททีมชนะเลิศ
0: ได้เหรียญทอง
1: ได้เหรียญทอง
0: ครับแล้วก็เหรียญทองแดงประเภทบุคคล
1: บุคคลได้เหรียญทองแดงนี่คือเราไปแข่งกับญี่ปุ่นเลยนะก็ถือว่าเป็นระดับโลกเลยอันนี้คือแข่งบินนานถูกไหม
0: แข่งบินนานครับ
1: และล่าสุดปีนี้เป็นแชมป์ประเทศไทยอีกรอบหนึ่งกลับมาแล้ว
0: เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งต่อที่ประเทศญี่ปุ
1: ่
0: น
1: ในปีไหนครับแข่งญี่ปุ่น
0: ปี2020ครับ
1: 2020ก็คืออีก2ปีข้างหน้าน
2: ี่แหละครับคุณผู้ชมครับน้องมองทองดีแชมป์เครื่องบินกระดาษพับ9ปีซ้อนเจ้าแห่งเครื่องบินกระดาษพับที่มีทั้งความเก่งความเซนความเชี่ยวชาญในเรื่องของเครื่องบินกระดาษพับที่ไม่ได้มองเห็นแค่เป็นเพียงกระดาษธรรมดาเท่านั้นครับแต่เห็นโอกาสที่จะแสดงความสามารถให้คุณผู้ชมต้องทึ่งกันไปเลยครับ

0: คนละแผ่นขอดูของ4คนนี้ก่อนที่เราดึงมาเดี๋ยวลองจับเวลาดู
1: 2.07
0: เฮ้ยนี่นานเฮ้ยเฮ้ย
1: 9.28
0: 9.28 วินาทีเฮ้ยเฮ้ย
1: จุด92เออ2 2.03
0: ใช่สิมองล่าสุดที่เคยทำได้นานสุดเท่าไหร่
1: นานที่สุดได้22วินาที
0: 22วินาทีอยากเห็นไหมว่าเขาพับแบบไหนเราจะได้ไม่ต้องเอาแบบของเราส่วนตัวไงเอาแบบของเขาดีกว่านะมาให้พี่มองสอนเลยตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้นะครับวิธีการพับเครื่องบินกระดาษพับที่ถูกต้องอันนี้เขาเรียกว่าสกายคิงใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูว่าหลังจากที่เปลี่ยนเครื่องบินแล้วเปลี่ยนกระดาษแล้วจะทำเวลาได้นานขึ้นหรือเปล่ามาคนแรกเลยพร้อมนะป้า
1: หนึ่งสองสาม
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะโอ้โหถ้าไม่ชนได้อีก
1: 3.67
0: เป็นคนบินสูง
1: 3.64
0: 3.64 ก็ถือว่านานขึ้น
1: 1 2 3 2.90
0: 2.90
1: อ่ะลองของพี่ปั๊บ
0: มาลองดูของผมด้วยเตรียมตบมือให้เกลียวกราวเออทำไมมันหมุนอ่ะคือมันสูญเสียการทรงตัวอย่างนี้ครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทดลองกันไปหมดแล้วเดี๋ยวรอดูพี่หม่องทองดีของเราดีกว่าตัวจริงเรื่องปิ้งย่าง
1: เอาแบบยังไม่อันนี้ยังไม่ปรับ
0: อ๋ออันนี้แบบยังไม่ปรับนะมาเอาไหมเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: เพราะคือเราพับ

0: มาครั้งแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ทดลองและยังไม่ได้ปักเวลาหัวปักนะครับเราเห็นข้างท้ายไหมเราก็หยิกขึ้นมาเป็นลูกขึ้นนะครับ
1: เฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่าจริงระวังลูกสิบสองจุดห้าเจ็ดวินาทีครับนี่คือปักแค่ท้ายแค่นี้เองเหรอ
0: ใช่ครับ
1: มันจะสามารถนานได้กว่านี้อีกไหม
0: ก็นานถ้าโยนแรงและโยนสูงขึ้น
1: ขอลองดูอีกทีได้ไหม
0: เอานะครับ
1: โอเค

0: 13วินาทีผู้ชมครับครั้งแรกสุดเลยที่พับมาเนี่ยหม่องบินได้ประมาณเกือบ2วิเกือบ2วินาทีเท่านั้นแล้วพอปรับครั้งแรกโดยการบิดตรงเนี้ยให้เป็นลูกคลื่น12วิแล้วพอครั้งอีกครั้งนึงปรับมาในการโยนครั้งที่3เนี่ยมีการเพิ่มในเรื่องของท่าเข้ามาด้วยได้13วินี่คือครั้งที่4ที่เราจะลองดู
1: ครั้งที่4คือเรากดหางที่เราเป็นลูกคลื่นเนี่ย
0: ครับ
1: ลง
0: มาลองดูครับพร้อมครับสามจุดศูนย์สี่ครับ
2: ว้าว
3: เคยเห็นคนทำได้นานขนาดนี้ไหม
4: ไม่เคยค่ะ
3: ผลงานเราตอนพับเป็นไงบ้าง
5: ผลงานตอนพับก็มันจะดีช่วงแรกๆหลังๆมามันก็จะเริ่มมีเหงื่อมันจะเริ่มชื้นก็เริ่มรอยยับเยอะมันก็จะเริ่มแย่ขึ้นแย่ขึ้นเรื่อยๆครับ
3: พอเห็นของพี่มองอ่ะแล้วรู้สึกไงบ้าง
6: เขาเก่งครับได้นาน
7: เขาเก่งมากเลยครับว้าวมากเลยครับว่าเก่งมากๆว่ามีแต่ละท่าก็มีท่ายากเยอะแยะมากมายครับ
0: นี่แหละครับผู้ชมความแปลกของเราในวันนี้นะครับใครคิดว่ากระดาษแบบนี้ที่เป็นของเล่นของเราในช่วงวัยเด็กๆนะครับจะส่งให้คนคนนึงเนี่ยไปถึงระดับโลกได้และเดี๋ยวอีก2ปีเอาใจช่วยให้คว้าแชมป์กลับมานะครับที่ญี่ปุ่นฝากถึงน้องๆที่เขาแบบว่ามีความรักมีความชื่นชอบในสิ่งที่ทำเนี่ย
1: อยากฝากถึงน้องๆที่รักในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับก็คือถ้าเราทำของเราในวันนี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จเนี่ยอย่าเพิ่งท้อครับเพราะว่าวันข้างหน้าของเรายังมีครับ
0: สุดยอดถ้าเกิดวันนี้เรายังบินไม่ได้วันข้างหน้าเราอาจจะบินได้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ต้องปรับแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆวันนี้ขอบคุณน้องๆม.5/2แล้วก็5/4ด้วยนะครับที่โรงเรียนหางดงรัฐราชอุปถัมภ์นะครับแล้วก็ขอบคุณหม่องทองดีด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับท้ายนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยเครื่องบินกระดาษพับนะครับกับรายการแปลกแต่จริง The Amazing Show

0: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี782-291956-8ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1: สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระมันดาดั่งครู

0: และเป็นครูดุจพระมันดา
1: เมื่อแผ่นดินมีแม่เราจึงไม่เคยขาดความอบอุ่นเมื่อชีวิตมีครูเราจึงไม่เคยหลงทางพระราชฤทัยแห่งความห่วงใยมิเคยไกลห่างจากประชาชนแม้แต่วันเดียว
2: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับก้าวข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7 นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4 พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30
3: โลกต่อยอดความคิดเติมพลังชีวิตทุกเช้าด้วยข่าวฟีลกู๊ด

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
1: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้ทั้งข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไป
1: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับมงบ่าย3โมง
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนียเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์นะคะแอดไลน์ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะมากลาได้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็พลอยลี่นะคะ
0: ที่มากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วงที่จะเห็นเลยว่าถือกระปุกนี้ขึ้นมาทีไรจะนึกถึงหน้าพี่ยุ้ยจิรนันท์
2: ดีที่สุด
0: ดาราสาวที่เป็นผู้ที่ทานจริงและเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะ
2: คะ
0: แต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่กระปุกม่วงกระปุกเดียวค่ะวันนี้ยังมาพร้อมกันเป็นบ็อกเซตเลยนะคะกับกระปุกสีทองค่ะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้คือผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหารโอMG นะคุณผู้ชมขาน้ำมันปลาคุณผู้ชมว่าอวัยวะที่เราใช้กันมากที่สุดในแต่ละวันต้องยกให้ดวงตาเลยนะ
2: ใช่แล้ว
0: ตื่นเช้ามาหลายคนบอกว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไถก่อนมีข่าวอะไรเกิดอะไรขึ้นและเรากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับความนิยมมากๆใครที่เป็นแฟนคลับของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care กระปุกม่วงชนิดเม็ดอยู่แล้ววันนี้จัดไปเลยค่ะกับน้องใหม่มาเป็นบ็อกเซตให้วันนี้ให้คู่แบบนี้นะคุณผู้ชมขาเรายังเพิ่มไปกับน้ำมันปลาค่ะบ็อกเซตแบบนี้

0: คาด้วยค่ะจากราคารวมราคาเต็มอยู่ที่ 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ SI Shop Mania ค่ะสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงหน้าบ้านโดย M-Cord ค่ะ
0: หันมาใส่ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับเยสแคร์ OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีก
1: พอลี่ค่ะว่าแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยเขาใส่สารสกัดอะไรเข้ามาบ้างคะ
0: อย่างแรกเลยค่ะใส่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่นะคะซึ่งมีทั้งลูทีแต่วันนี้อย่างที่บอกไปไม่ได้มาแค่ตัวเดียวค่
1: ะ
0: มาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาและวันนี้ต้องบอกจริงๆว่ามาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างเห็นพี่ยุ้ยเราจะเห็นแน่นอนเลยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วงใช่ไหม
1: ใช
0: ่และพี่ยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เคยเจอกับปัญหาจริงๆแล้วรับประทานจริงจนมาบอกต่อทุกวันนี้อาหารเสริมเกลื่อนท้องตลาด
1: มาก
0: แต่ภายใต้แบรนด์ของเราอีกหนึ่งความมั่นใจคือโรงงานมาตรฐานการผลิตที่คุณมั่นใจได้ว่าจะมอบให้กับตัวเองและคนที่คุณรักเพราะอะไร มีทั้งนะคะ HACCP GMP และรวมไปถึงเครื่องหมายฮาลาล
1: ฟังมาขนาดนี้นะมั่นใจเลยนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนวันนี้นะคะลิจัดมาให้พี่แอมมอบส่งความสุขแทนความรักแทนคำขอบคุณให้กับคุณผู้ชมช็อปมาเนียเลยแล้วกันนะวันนี้จัดไปกับบ็อกเซตแบบนี้ค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วงแล้วก็ตัวเยสแคร์ OMG นะคะน้ำมันปลารับประทานคู่กันเป็นบ็อกเซตแบบนี้ราคาปกติของเขา 2,450 บาทแต่วันนี้นอกจากจะลดไป 50% แล้วยังแถมด้วยเพราะโชว์ตอนนี้ค่ะแถมเพิ่มฟรีทันทีไปเลยอีก1กล่องได้ไป2กล่องแบบนี้เลยราคารวมราคาเต็มจาก 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นรับประทานได้2เดือนเต็มๆค่ะ
1: ผู้ชมค่ะใครฟังอยู่ตอนนี้รีบโทรเข้ามาก่อนสินค้าจะหมดนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลเลยนะที่หมายเลข02-114-330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซด์ช็อปมาเนี่ยค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงหน้าบ้านโดย M-Cord ค่ะ

0: ใส่ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์นะคะแอดไลน์ช็อปมาเนี่ยใส่ใจกันได้ง่ายๆแค่นี้เลยกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานค่ะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะจะซื้อให้กับตัวเองใส่ใจตัวเองหรือซื้อให้กับคนที่เรารักนะคะตามเทศกาลต่างๆหรือว่าแค่วันปกติบอกรักกันได้ง่ายๆเพียงแค่ซื้อของดีๆใส่ใจคนที่เรารักแล้วก็ตัวเราเองด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพลอยลี่มากๆเลยค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ย้ำนะรีบโทรเข้ามานะคะ 1,290 บาทเท่านั้นได้ถึงบ็อกเซต2กล่องแบบนี้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแอมกับพลอยลี่ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนียเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์นะคะ @shopmania

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาเลยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่โคลนเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีค่ะ
3: โอ้โห
2: จะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยพร้อมแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีด
2: ค่ะ
0: รอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแก่เอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับการยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร้น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิง

0: น้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย
1: ์
0: ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
2: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได้
0: ถูกต้อง
2: ฉีดโฟมได้เลยทั้งคัน
0: มันง่ายมากแค่เราเอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมครับเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
0: ้
1: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่ะโยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
0: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: โทรแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอันนี้ประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: ห้องนักฟื้นฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shop mania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที ่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
1: ตัวใหญ่กว่านี้
0: โอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูด
1: ค่ะ
0: อันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาอะแดปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลย
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะ

0: ซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
1: ๆโหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะคร
0: ับ ต้องมี
1: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
2: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยคะ
0: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
1: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับเดมาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
5: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: เออทุกคนลุกแล้วอ่ะ
5: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
3: ครับ
5: ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
4: ครับ
5: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
4: ครับ
5: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
4: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
4: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
4: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
5: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
4: เกิดที่
5: ระบบบำบัดระบบบำบัดเดี๋ยวนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกลอะมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
3: ครับ
5: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่น
4: มัน
5: กลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
4: ่ครับ
3: มันแพงมาก
5: เรื่องใหญ่นะ
3: เรื่องใหญ่นะทุบบ้านทุบพื้น
5: ครับพี่ไปวัดดอกไม
3: ้
5: ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอก

0: ว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
1: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
0: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
1: ์
0: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่คุณบอกเกิดเนี่ยสร้างสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
1: ์
0: และที่สำคัญเหมือนเดิม
2: ครับ
0: จุลินทรีย์ GSP ไบโอครีนเนี่ย
2: ครับ
0: ทำมาจากกากเจลาติน
1: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
0: กากเจลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมากเอนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
2: ครับ
0: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารนี่แหละ
2: ครับ
0: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
1: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
0: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
2: ผมเคยใช้แบบผง
0: มันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
2: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงานครับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
1: ้ของ GSP เป็นเชื้อเป็น
0: ถูกแบบผมลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน
2: ี้ครับผม
0: ซึ่งมันอัดคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
1: อยากให้กลิ่นมันหาย
0: ได้ไหม
2: ใช่รู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
0: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไงครับผมเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราของเราเจสปีเบลกินเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
2: ใช้เยอะมากเลย
0: ถังดักไขมัน
1: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
2: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสซีเบลครีมนะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กันลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์ก็มาที่ Asai Shopmania
1: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
2: ่
1: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
0: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500ซีซี
2: 500ซีซีแล้วบ่อเกลือ
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
1: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
2: ครับ
0: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
2: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได
1: ้
0: 250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
1: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
2: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
2: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
0: ใช้
2: กำจัดได้เยอะ
0: ถูก
1: แต่พวกโคกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
2: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
1: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
2: อ๋อหรออ
1: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
1: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
2: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
1: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา GST Well Clean มาแนะนำพี่พง

0: ครัวเทียบกับไขมันเจฟีเบลคีนเขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
1: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
2: ใช่ใช่
1: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลงไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันแต่ไขมันมันเยอะมาก
0: คาบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
3: ยุบยุบ
0: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
1: ถูกต้อง
0: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยละกระบัง
1: 13ครับ2ครับ
0: 13ทับ2นะฝากด้วยครับ
4: หนึ่งชี
0: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วยเจสซี่เบลคลีนวันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
4: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
0: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
4: ใช่ใช่ต้องรีบบอก
0: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
4: คร
0: ับสวัสดีครับ
5: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
6: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
5: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย MCOT

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะคะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมไซส์พกพา
1: ครับ
2: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
2: 16กระปุก
1: อุ้ย
2: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
2: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมาก
1: เ
2: พราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
2: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
2: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจเบียใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการโหเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
2: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยห
1: ูยนี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
2: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือหมายความว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะ
2: โดนเส้น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
2: โดนเส้นเลยนะ
3: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
3: เย็นมากเลยค่ะ
2: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
2: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อย

0: มันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
0: ำ
1: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
0: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
0: มีความสุขไหม
1: เ
0: นี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทานง่ายซึมเร็ว
0: ทานง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
1: ด
0: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: ความสุข
0: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
0: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุ๊กตักกรึดอย่างเงี้ยก
1: รึดคือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
0: มันถึงเส้น
1: นี่
0: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนเดือ นโหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
1: รู้
0: ส
1: ึก
0: หนักคอบ่นเป็นเดือนเดือนเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
0: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นอะเย็นจริงไหม
2: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่เห็นไหม
0: เขาบอก
2: น
0: ี่
2: ผ่อนคลายเลย
0: ผู้ทำหายทำบังหาย
1: นี
0: ่สังขังหาย
1: นี่
0: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
0: ใช
1: ่
0: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจบีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
0: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
0: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
0: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
1: ครับ
0: ลดสุดๆคือ8กระปุกพ
1: ันนี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
1: า
0: ไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกายะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบางของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บางสุกายะซึ่งเป็นบางเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
0: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
1: อ
0: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
1: ขกายนะ
0: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
1: ครับผม
0: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
1: ทิ้งแล้ว
0: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
1: มันโล่ง
0: บรรเทาอาการปวดให้เขาได
1: ้ครับผม
0: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยราไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
0: ่า
1: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000

0: คิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
1: พี่เจดีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อตรงแขนเนี่ยไปยกของหนักๆเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือนๆ
0: นี่คุณป้อง
1: ให้เอาทาแบบนี
0: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาร์มเฮิร์มของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ย
1: อุ้ย
0: เส้นเนี่ยตรงเนี้ย
1: อุ้ยงัดเส้นโดนนะ
0: เนี่ยต้องดึงเนี่ยเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
1: กรึ๊ดอย่างง
0: ี้
1: นะ
0: มันดังกึ๊ก
1: อุ้ย
0: กรึ๊กเนี่ย
1: อุ้ย
0: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
1: โหดีอ่ะ
0: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลยเน
1: ี่
0: ย
1: ซึมง่ายไหม
0: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
1: ร้อนขาวผิว
0: ไม่มี
1: แสบผิวไหม
0: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
1: ึ
0: ง
1: ยิบยิบยิบแสบแสบ
0: ไม่มีไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแบให้ดูอย่างนี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
1: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
0: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟลทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
1: ่
0: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงมีอาการเคล็ดมีอาการ
1: แข็งมันหอมมาก
0: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
1: ่อันนี้โดนอันนี้งานเส้นโดน
0: บางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงเนี้ย
1: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
0: ใช่นี่
1: ค่อยอันนี้โดนอ่ะ
0: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้
1: อง
0: มันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
1: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกายะไปเลย
0: นี่
1: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหาอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
0: ครับ
1: โปสุดๆ4กระปุกพันโปสุดๆ8กระปุกพัน
0: ครับ
1: วันนี้ป้องจะแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเพราะวันนี้นะ
0: ครับแม
1: ่ได้ทั้งหมด8บวก8
0: ครับ
1: 16กระปุก
0: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะ
1: อุ้ย
0: ใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้าแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
1: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสนึงค่ะ
0: อีกคนนึงคนนี
1: ้
0: โอ้โหอันนี้
1: ชานบันไดสูงมาก
0: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกายะไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกายะ
1: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
1: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
0: อุ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยJBตามข้อแขนข้อขาข้อเข่ามีอาการหมดเลยมันตึง
1: ข้อมันแข็ง
0: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะแบบคุณแม่อย่างเงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
1: แขนไม่ขึ้นนะแม่
0: เอ้าได้หมดได้หมด
1: เพราะฉะนั้นเอ้าทาได้เลยทุกส่วนนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนเผาผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด1กระปุกขายอยู่ที
0: ่390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถมให้อีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
1: ด่วนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ย

0: ถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
1: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
2: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
3: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปังเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
2: ม
3: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนผ่าผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
2: ่
3: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
2: ม
3: กระปุก3กรัมไซพกพา
2: ครับ
3: ให้บ้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
2: ครับ
3: 16กระปุก
2: อุ้ย
3: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
2: อุ้ย
3: แล้วจ่ายแค่999บาท
2: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
3: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมากเพราะมันผ่อนคลายจริง
2: ๆเอาจริง
3: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
3: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอากาศหูเดี๋ยวนะ
2: เป็นลูก
3: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโ
2: หยนี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
3: ยิ้มเลยใช่ไหม
2: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกยะ
3: โดนเซน
2: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
3: โดนเซนเลยนะ
4: โอ้โหสบายเลยค่ะ
2: สบายสิ
4: เน
2: ี่
4: ยมากเลยค่ะ
3: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
2: ไม่มี
3: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
2: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
3: ำ
2: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
3: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
2: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
3: มีความสุขไหม
2: เ
3: นี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
2: แล้วทาง่ายซึมเร็ว
3: ทาง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
2: ด
3: ิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
2: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
3: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
2: จริงป่ะ
3: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุกตักกรึดอย่างเงี้ยก
2: รึดคือรู้เลยใช่ไหมบันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
3: มันถึงเส้น
2: นี่
3: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือนเดือนโหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
2: รู้
3: ส
2: ึ
3: กหนักคอบ่นเป็นเดือนเดือนเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
2: แล้วเย็นนะ
3: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
2: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
4: ยิง
2: เย็นสบายแสบผิวไหม
4: ไม่แสบ
2: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่า

0: ไอ้อย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่เห็นไหม
1: เขาบอกที่
2: ผ่อนคลาย
1: เลยทำหายทำบังหาย
0: นี
1: ่สังขังหาย
0: นี่
1: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะทุกมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
1: ใช
0: ่
1: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
0: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
1: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
0: ครับ
1: คือถ้ามันช่วยแค่เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
0: ไม่ยอม
1: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
0: ม
1: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกนึง3904กระปุกพัน
0: ครับ
1: สล็อตสุดๆคือ8กระปุก
0: พันนี
1: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ถนัดพกพ
0: า
1: ไปอีก8กระปุก
0: ครับ
1: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
0: ใช่
1: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
0: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
0: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกยะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
1: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
0: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนู่นนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
1: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
0: ้
1: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ อะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
0: กยะนะ
1: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
0: ครับผม
1: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
0: ทิ้งแล้วแ
1: ต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
0: โล่ง
1: มันโล่ง
0: ม
1: ันเทาอาการปวดให้เขาได
0: ้ครับผม
1: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
0: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขาของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันลอยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
1: ่า
0: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
3: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกยะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกยะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกยะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
4: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้

0: เอาพวกแกใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
1: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มเจ้าก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มเจ้าก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควันจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
2: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซ็ตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
3: แผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้ทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยเลยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
4: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
3: สายแสดงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
4: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
3: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
4: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้ที่ไหนได้นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
3: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
4: ้ค่ะ
3: ท่านผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะคะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติด

0: บ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
1: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2 อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
0: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
1: ค่ะ
0: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
1: ั้
0: นเอง
1: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้า

0: เพลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี
5: ้
4: นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
5: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบบเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
4: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่

0: วัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
1: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ

0: คิดสมัยคุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
1: แม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มอ่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
2: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
3: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
4: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
5: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
6: โอเวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
5: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวัยสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
6: คนรักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้าหลัง
5: สุรผลสมบัติเจริญ
6: ไปให้เศร้าเหงาสวงไม่คิดจะหา
5: ทองศรีวรนุช
7: ย่างเข้าสู่เขตฤดูฝน
5: สุเทพวงกำแหง
6: เอื้อนเจ้าเอ้ยลืม
5: ชรินนันทนาคอนสวรีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
8: ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะคะที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทุนทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
9: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
8: ่
9: ะ
8: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มา

0: นะคะแม่ของศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้หลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
1: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดีติ๊กต็อกก็ดี
0: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
1: วันนี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านผู้ชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วนะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20ท่าน

0: ิ่มกล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: แต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อไม้ไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการ

0: พราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
1: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆคอลเซ็นเตอร์ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
1: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
0: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือนี่นะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
1: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
0: คุณผู้ชมคะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันๆไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ใครอยากฟังเพลงของใจมึงสิงสมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะน่าจะมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีย์คุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
3: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีย์ค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีย์เค็มตาหอมปลาอินทรีย์1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีย์เค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือ หอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีย์เค็มค่ะ
4: ค
1: แต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีย์ค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: สว
4: ั
1: สด
4: ี
1: ค่ะ
4: ภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีย์ของเรากับหอมปลาอินทรีย์เนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีย์เค็มขนาด1กิโลนะครับตัวหนึ่งเนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลาอินทรีย์หอมที่เป็นปลาอินทรีย์หอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
1: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
5: ครับก็คือปลาอินทรีย์เค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลาอินทรีย์หอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้ระยะเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
1: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
5: จุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
4: ครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลาอินทรีย
1: ์
4: นะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
5: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วคร
1: ับ
5: แต่ว่าของผมเนี่ยก็คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ
4: โอ้เป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
1: ครับใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
4: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีย์แล้วมาแบบแพคเกจจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
4: วันนี้ปลาอินทรีย์เค็มตาหอมปลาอินทรีย์1ตัวใหญ่ๆแบบที่1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีย์เค็
1: ม
4: ขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
5: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
1: โอ้นี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเนาะ
4: ภาพจำ
1: ว่าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างล่ะแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิต

0: งงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
1: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล Oil Quality Award ปี2024ครับผม
2: ครับผมโมนี่การันตีแล้วนะเป็นสินค้า O-Top นะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
1: ใช่ครับ
2: ผมรับรองได้ว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมา
0: ดีเลยนะ
2: เป็นอย่างดีนี่
0: คือไม่มีกลิ่นเค็มลอดออกมาเลย
2: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโหดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นมั้ยแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
0: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าอยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยอร่อยบ้างโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
2: ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญนะผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากได้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรี
1: ใช่ครับครับ
2: อันนี้ปลาอินทรีเค็มอันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ครับทีเด็ด
0: นี่ไงคุณชิม
2: คือ
0: ต้องบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านนั้
2: น
0: ชอบค่ะชอบที่จะเอาปลาอินทรีเค็มไปทอดเนาะแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวคือไม่ต้องเอาไปยำเลยนะแค่คลุกกับข้าวก็มีรสชาตินัวนัวหอมหอมเค็มเค็ม
2: ขออนุญาตนะ
0: ค่ะ
2: นี่นะปลาแบบนี้กินแบบสดๆเลย
0: คุณรอตะก้องรอด้วยแป๊บ
2: น
0: ึง
2: นี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
0: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะ
2: ม
0: ันจะเป็นความเค็มอ่อน
2: ๆใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเรากินนะฮะกินปริมาณประมาณนี้กินแล้วมันจะค่อนข้างเค็มแต่นี่ผมรู้สึกว่ามันกำลังกลมกล่อมกำลังนัว
0: ใช่
2: แล้วก็เนื้อนุ่มมากอย่างที่บอกไปว่ามันแช่เกลือมาไม่ได้แช่น้ำแข็งมา
0: ไม่เ
2: รา
0: คือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอ่ะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันนี้กลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นหอมมันไม่ใช่กลิ่นเค็มอ่ะ
2: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะไม่ได้เค็มเกินไป
0: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะเมนูอื่นๆก็ได้
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
2: ครับผม
0: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
2: เอ้ยนี่ได้เลย
0: สปาเกตตี้ปลาอินทรีเค็ม
2: ครับผมต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
0: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
2: ้ครับ
0: คือส่วนหัว
1: ครับ
0: ก็คือเป็นหล่นปลาอินทรีเค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
1: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
0: อ่าเห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
2: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลาอินทรีของเขาอันนี้เพียงเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
0: ท
2: ุ
0: กคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
2: เป็นไงบ้าง
0: หอมมาก
2: หอมมาก
0: ช
2: ิ
0: มได้ไหม
2: ชิมขออนุญาตชิมนิดนึง
0: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติจะได้กลางกลางจ้วงตรงนี้เลย
2: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
0: ไปแล้วนะ
2: มาเลยจ้านี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
0: อร่อย
2: อร่อยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลากหลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรีนะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1กิโลมาพร้อมกับนี่เลยครับน้ำพริกปลาอินทรีเค็มอีก60กรัมเซตนี้1,099บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวนะ890บาทเน้นย้ำ890บาทส่งความอร่อยถึงหน้าบ้านเลยที่02 114 3330นะครับ

0: ้ายฝากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: ครับ
2: ครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทำให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพคร
0: ับ
2: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวนี้ให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
0: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มนะคะ
1: ครับ
0: ตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
1: ้
0: นอนแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
1: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับในวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที
0: ่
1: มาแบ่งความอร่อยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: อยเมื่อยเหลือเกินท่านผู้ชม
1: อันนี้คือยืดเส้นกันนะคะ
0: คือเมื่อยมากขอบอกเลยสวัสดีครับมาจากกรุงเทพมาถึงนี้อะไรของคุณคุณรัชนีย
1: ืดเส้น
0: ค่าคุณก็ทุเรศทุลังคนเขามองข้างหลังเนี่ยโอ้ยตาย
1: พี
0: ่
1: 661กิโลเมตรเดินทางมา9ชั่วโมงเต็มๆขึ้นมาเพิ่งมาถึง
0: ไม่น่าเชื่อนะครับแบบ
1: เกือบทุ่มละ
0: มันยาวนานมากกว่าจะถึงเมืองมุกเมืองมุกที่บอกว่ามุกดาหารมุกดาหาร
1: นี่มันเลยบ้านปะทายคุณเลยบ้านหนองฮีฉันมาอีกนะแต่มาถึงแล้วมาถึงตลาด
0: เมื่อยจริงๆต้องยอมรับแต่พอเมื่อยมาพอถึงจะแทนที่จะเข้าที่พักใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เราก็เอ๊ะไหนๆมาแล้วเนี่ยมันก็หิวพอดีอาหารเย็นเนาะ
1: กินเลยไหม
0: เราก็คุยกันว่าเราน่าจะไปดูบรรยากาศตลาดยามเย็นของเมืองมุกดาหารเขาเราก็เซิร์ชนะเราก็เซิร์ชที่ไหนเขามีตลาดยามเย็น
1: เซิร์ชมาสั่น
0: เซิร์ชตึ้งมาที่นี่ตลาดราตรีเทศบาลมุกดาหารซุ้มนี่ทำอะไรกันครับเนี่ย
2: จะถ่ายรูปค่ะ
0: ทำไมคนเยอะเหลือเกินครับฮะ
2: จะถ่ายแล้วรู้จักกันไหมคะเน
3: ี่
2: ย
3: เอ
2: าพาลูกมาเยี่ยมอาจารย์
0: ลูกของพี่ทั้งหมดเลยเหรอบาสอย่างกันนั่ง12คนตัวนี้ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12คนพอดี
2: จริงก็หมายลูกจริงเหรอฮะ
3: ไม่ค่ะเอาถ่ายให้แม่หน่อย
2: ทำไมหน้าตาจิ้มลิ้มกันทุกคนเลยล่ะลูก
3: อันนี้ลูกสาว
0: อ๋อลูกสาวเหรอลูกชื่ออะไรลูก
2: น้องอะไรนะ
4: น้องป่านค่ะ
2: น้องป่าน
0: น้องป่าน
2: หน้าตาเหมือนตุ๊กตาเลยตาแบบป่านเยิ้มเลย
0: เอาป่านมาถ่ายรูปด้วยมาป่านมาถ่ายรูปกับแม
2: ่ให้นู้ถ่ายให
0: ้มา
2: ลูกสาวจริงๆเลยเหรอคะคนนี้
3: ลูกสาว
0: เรียกแม่สิเรียกอาหาร
2: แม
0: ่ส่วนร้านนี้เขาขายของทอดนะฮะมีหางหมูทอดด้วยใช่ไหมอุ้ยดูดิหางละเท่าไหร่จ๊ะพ่อค้าจ๊ะหางละ60บาทเอาสับให้ด้วย
2: พี่จกพี่ยกขึ้นมาดูสิน
0: ี่ไงเดี๋ยว
2: ยกขึ้นมาดูก่อน
0: นี่เอาเปล่า
2: ไงคะ
0: เอาเปล่าหางหมูทอดข้าวเหนียว2ถุงจ้าร
2: วมเป็นเท่าไหร่จ๊ะพ่อค้าจ๋า
5: 80บาทครับ
0: ผมเคยกินเฉพาะที่เราเอาไปต้มหางหมู
2: ใช่มั
0: ้ยอร่อย
2: แต่มันก็แสดงว่ามีกระดูกด้วยใช่มั้ย
0: ใช่อร่อยแฮะ
2: มันมีหางเดียวเท่านั้นน่ะ
0: หมูตัวหนึ่งก็มีหางเดียว
2: ไม่ใช่
0: ที่เขาเรียกตัวเดียวอันเดียวนั่นแหละคุณรัชนี
2: คนละอัน
0: อันเดียวกันตัวเดียวอันเดียวคือหางนี
2: ่ถามคุณแม่ดูก่อนคุณแม่อยู่ไหนเมื่อกี
0: ้ถามเรื่องอะไรคุณจะถามเรื่องอะไร
2: มาเคลียร์หน่อยสิว่าหางหมูกับตัวเดียวอันเดียวนี่มันอันเดียวกันไหม
0: อันเดียวกันอันเดียวกัน
2: ค่ะอันเดียวกันไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: ไอ้ที่เรียกตัวเดียวอันเดียวก็คือหางหมู
2: เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่
0: แล้วอะไรอ่ะ
2: แล้วตัวเดียวอันเดียวนั้นคืออะไรคะ
0: อะไรฮะ
4: โอ้ยจะเ
0: ร
4: ีย
0: น
4: ว่
0: ามาเอาน่ะไม่รู้จักอีก
2: ม้วนไปนู่นเลย
0: บ้านเฮาเอิ้นนี่หยังเว้าหลด
4: บ่จักอันเนาะ
0: โอ้ย
2: แกงแม่นั่นเนี่ยเขารู้ก็แกง
0: อันนี้ทำอะไรครับแม่ค้ากำลังทำอะไร
6: นางกำลังทำต้มเลือดค่ะต้มเลือดหมู
0: อ๋อนี่ไงต้มเลือดหมูของเขานี่เนี่ย
2: แล้วเลือดยังต้องการเลือดอีกไหมคะ
0: พอแล้วเยอะแล้ว มันต้องการอะไรล่ะไส้หมูใช่ไหม
2: เป็นขดๆ
0: คือเป็นแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวมากไปมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำยังไม่เคยเห็นร้านไหนโชว์ไส้แบบขนาดนี้เลยนะอันนี้คือต้มแล้วใช่ไหมฮะต้มแล้วพอมีไส้มีลิ้นนะฮะ
7: อันนี้ลิ้น
0: แล้วอันนี้อะไรฮะ
7: อันนี้กระเพาะ
2: อันนี้กระเพาะ
0: เสร็จแล้วเขามาหั่นมาดูนี่น่ากินมาก
7: อันนี้สิ่งย่ำก็ได้ลวกจิ้มก็ได้น
0: ะอ๋อเอาแบบลวกจิ้มหรือพวกยำดี
7: ไม่แยกเลยค่ะแยกเลยสอง
2: ไม่มันชอบมันคนละอย่างไงเพราะว่าอันเราอะยำไส
0: ้
2: อันนี้จะดำยำวุ้นเส้นอันนั้นจะยำแหนม
0: สั่งใหม่เอาคนละยำ
7: คนละยำเลย
0: เออคนละยำเลยนี่ละยำ
2: เขาช่างกิโล
0: ทำให้ดู
2: ช่างปุ๊บ
0: ก็แล้วแต่แม่ค้า
2: อันนี้กี่ขีด
7: อันนี้ร้อยเศร้าค
2: ่
7: ะ
2: อันนี้สองขีดร้อยเศร้า
0: ร้อยยี่สิบ
2: จับยำหรือว่าจะลวกจิ้มก็ได
0: ้เอาเป็นยำแล้วกันเอาเป็นยำอัน
7: นี้ยำเนาะ
0: ยำ
7: ลวกจิ้มก็แบบนี้ก็ได้นะ
0: เอายำ
7: เอาจัดไหมคะเอาจัดไหมคะ
0: เอาจัดจ้านเลยเอาจัดจ้านแบบหายง่วงหายเหนื่อยหายงงหายเมารถเมาลา
2: โอ้เดี๋ยวเขาเครื่องยำเขาพริกแน่นมากค่ะ
0: เดี๋ยวต้องชิมเลย
7: ตัวนี้น่ะเป็นรสเวียดนามนะคะ
0: อ๋อเหร
7: อ
0: ยำแบบเวียดนามคุณพี่เป็นเชื้อสายเวียดนามเหรอคะ
7: ค่ะเวียดเลยค่ะ
0: เออถึงว่าสินะเขาเป็นคนสวยอันนี้นะครับ เฮ้ยมองกันใหญ่เลย
1: หิว
0: กันใหญ่เลย
1: ไม่ได้กินอะไรกันเลยอ่ะ
7: เออ
1: ไม่เป็นไรครับเอาพี่ไม่ชิมเลยใช่มั้ยไม่รอชิมหรอว่าจะใส่อะไรเพิ่มมั้ย
0: อร่อยนะ
1: เนี่ยจะให้เขาเติมซะหน่อยก็ไม่ได้
0: ไม่ต้องเติมแล้วไม่ต้องเติมแล้วเขาทำแบบเวียดนามไงถ้าเติมมันจะเป็นแบบคุณน่ะ
1: แล้วอันนี้ล่ะคะอันเนี้ย
5: เป็นเลือดแปลงค่ะอาหารเวียดนาม
8: คล้ายลู่ทางเหนืออ
9: ๋อเลือดแปลง
1: ทำจากอะไร
8: น
1: ะ
8: ใช่ไม่ดิบแต่เลือดนิดนึงนอกนั้นสุกหมดค่ะ
9: ทุกอย่างสุกยกเว้นเลือดเด็ดดิ
8: ค่ะ
9: นะครับก็เหมือนกับลู่ลาบลู่ทางเหนือเขา
1: ชิมไหมชิมไหม
0: ไม่เป็นน่ะ
1: มาแล้วต้องกิน
8: ถ้าไม่อร่อยเนี่ยนางจะไม่แนะนำนางจะให้ผ่านเลยนางบอกไปร้านนู้นเลยค่ะแต่กินอันนี้ก่อนกินเดี๋ยวนางปรุงให้ไม่มันจะมีถั่วมะนาวพริกอะไรนางจะผสมปรุงก่อนแล้วค่อยทานถ้าไม่อร่อยนี่นางจะไม่คิดตังค์ไม่ได้อยากขายนะอยากให้ชิมอาหารใช่มันเป็นอาหาร
0: อันนี้เป็นหมูหรืออะไรคะ
8: หมูค่ะ
9: มันไม่เคยกินนะ
5: เออไม่เป็นไร
9: เออแต่มันไม่เป็นไรเออไม่เป็นไร
1: โอ้ยลอยพริกเมื่อกี้ใส่มะนาว
0: เอาเข้าไปเอาเข้าไป
1: คุณผู้ชมคะ
0: เอาเข้าไป
1: อันนี้อะไรคะ
0: โอ้ยเดี๋ยวเขาประจำอย่างนี้เนาะ
1: นี่ถ้าเราไม่ให้เขาเปิดเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะว่าเขาปรุงอย่างนี
0: ้เลือดแปลง
5: ช้อนพี่นะเมื่อกี้นะ
0: ใช่
5: ทานเลย
1: อ๋อมันเป็นวุ้นเหรอ
0: ปาด
5: ไม่ทานเลย
0: เดี๋ยว
1: มันแต่คำใหญ่มาก
0: โอ้ยคำใหญ่เกินนะ
1: ไม่ใหญ่เขากินอย่าง
0: น
1: ี้
0: เห็นใจกันบ้างคุณรัชนีเอ้ยคนมันไม่เคยกินเนี่ย
1: เดี๋ยวจะติดใจมีผักมาให้ด้วยเอาสิเออ
0: ถ้าคุณคาดว่าจะติดใจคุณทำไมไม่กิน
5: เชื่อดีนะ
0: คุณคาดว่าคุณจะติดใจคุณกินเลย
1: แล้วได้กินกับผักใช่ไหม
0: เออเนี่ยพี่นางเขาแนะนำเออกินเถอะคนละช
1: ิ้นเอาผักก่อนหรืออะไรก่อน
0: เอออย่างนี้แหละคือเขาจริงๆเขาชอบเขาอยากกินแต่เขาทำเป็นอ้อมแอ้มเตะเข้าเราเออนั่นแหละถูกต้องอ
1: ันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะเพราะว่าไม่เคยกินเลือดแปลงเลือดแปลงเป็นอาหารเวียดนามนะคะ
0: เอาเลยอ่ะเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้คุณรัชนีนะฮะเอาเลยหนึ่งสองเอานะคุณกิน
10: อะไรมัน
0: คุณกินอันนี้ไม่ใช่อะไรนะเราไม่เคยกิน
1: อืม
5: เร็ว
0: เอาตามปั๊บนี่เห็นไหม
5: ผักตาม
0: เออผักตามเข้าไป
5: แค่นั้นแหละค่ะก็รู้รสชาติกินต่อไม่กินก็ไม่เป็นไร
0: ให้มันรู้รสชาติเข้าใจไหมคือเราไปประเทศไหนเราควรจะต้องรู้
1: อร่อย
0: มาประเทศมุกดาหารก็ต้องทานอาหารไม่ถึงมุกนี่
1: อีกคำหนึ่งได้ไหมคะ
5: ไม่ให้ค่ะไม่ให
0: ้
5: อ่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ไม่ให้ไม่ให้ทำไมกระ
0: มูแล้วทำเล็กๆขับเล็กๆ
5: ไม่เชื่อเช
0: ื่ออันนี้บังคับลูกค้าเหรอ
5: เออนะเชื่อนางนี่อ่ะกินดิเชื่อเช
0: ื่อนี่แม่ค้าอะไรบังคับลูกค้ากินเนี่ย
1: ก็หอมเลือดแปลงก็หอม
5: คนกินก็หอม
1: นะแม่ค้าก็หอม
0: หมายความว่าไงฮะถ้ากินคำนี้แล้วให้หอมด้วยเหรอ
1: ไม่ฮ
0: ะ
1: อันนี้ก็คิดเยอะหันไปทางกล้องนู่น
5: เร็วๆกิน
1: ต
5: ัก
1: เลยโอ้ยดอก
5: มีลาเยอะ
0: นะโมธรรมโมสังโฆ
1: ไม่ตายเอาหนึ่งสองสามพร้อมกันอ่ะหนึ่งสองสาม
5: คือค่ะอะไรที่ต้องผสมไม่มีกลิ่นค่ะทุกอย่างสุกหมดเครื่องเยอะไม่มีกลิ
1: ่
5: น
1: ไม่เคยต้องลอง
5: 50เป็น100นึงนะคะ
1: ถ้าติดใจแล้ว100นึงมาซัน
0: โอเค
5: 100นึงนะคะอ
1: ืมเป็นไงฮะ
10: กดล็อก
5: โอ้ไว้
1: กดล็อกชีวิต
0: โอเค
1: เอากินเข้าไปอีกเฮ้ยป้าใหญ่นี่ไป2ค่ําเหรอเด้เจ้าบ่กิน
0: จะกินแล้วกินไปถึงช้อนแล้วเนี่ย
1: บ่แม่นเอาอับไม่มันเหมือดคำซ่อนนั่นแหม
0: คุณจะมาบังคับ จะมาบังคับทำไม
1: ของเขากินไป2คำแล้ว

0: ือมวนแต่ไออุ้ยเล่นพินค่ะพินมีกระติบข้าวด้วยอะค่ะ
1: เอาตังใส่ด้วยฮะคุณรัชนีครับเพราะว่าบูชาว
0: ิ
1: ชาของอาจารย์ครับเอาตังใส่ด้วยอัน
0: นี้เรียกว่าเป็นศิลปินเปิดหมวกใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะ
1: ผมเป็นคนชอบเสียงพินฮะได้ยินเสียงพินที่ไหนแล้วมัน
0: มวนใจนะ
1: ม
0: ี
1: ความสุขครับเสียงพินทำให้คนเกิดความสุขได้อะไรเนี่ย
0: เงินเนี่ย
1: เขาไปใส่กระเป๋าดีครับให้กำลังใจอาจารย์นะฮะเดี๋ยวเราเดินตลาดต่อสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พี่ต้อนรับสู่มุกดา
1: หารขอบคุณครับ
0: น่ารักจังเลย
1: คุณพี่จะไปไหนจ๊ะ
2: ขายของอยู่ที่นี่นะคะ
1: เอาเหรอฮะ
0: ตลาดที่เปิดนานกี่โมงอะฮะ
2: เปิดตั้งแต่บ่าย3โมงค่ะ
1: แล้วก็ปิดกี่โมงครับ
2: ประมาณ3ทุ่มค่ะ
1: ประมาณ3
0: ทุ่มเปิดนานเหมือนกันเนาะทุกวันไหมคะ
2: เป็นถนนคนเดินทุกวันค่ะตรงนี้ค่ะ
0: เป็นถนนคนเดินทุกวันด้วยนะ
1: ร้านนี้ต้มเนื้อเปื่อยโอ้โหน่ากินมากสำหรับสายเนื้อนะขายยังไงครับเนี่ยขายถุงยังไง
3: ขายขีดละ40บาทครับ
1: ขีดละ40บาท
3: อันนั้นจะเป็นเอ็นแก้วที่เฮียจับนะคะ
1: อ๋อเอ็นแก้วอันนี้เอ็นแก้ว
3: ถ้าคนไม่ชอบเนื้อ
1: ไม่ชอบอะไรพี่แจ็ค
3: เอ็นแก
1: ้วบ้างเราต้องถามทีมงานเราด้วยแล้วนี่อะไรจ๊ะ
3: อันนั้นคือกระดูกอ่อน
1: อันนี้กระดูกอ่อนก็กรุบกรับกรุบกรับดีเนาะอันนี้ปากหนานเห็นพ่อแหวนเขากินอยู่
0: อ๋อกินตามพ่อว่างั้นเถอะ
1: กินตามพ่อพ่อพากินครับเอาเท่านี้นะจ๊ะ
0: จะพอกินไหมล่ะคะมันดมไง
1: หลายร้านน่ะเราก็เดินหลายร้านไปเรื่อยๆไง
3: อันนี้คือ80บาทค่ะ
1: ปรุงแซ่บๆเลยจ้าม
3: ีขมมีเปรี้ยวค่ะ
1: อ๋อปรุงขมเลยจ้ามาอีสานบ้านเฮาเด้อครับต้องกินเนื้อ
3: เนื
1: ้อต้มขมๆเลยครับเนาะนี
0: ่โอ้ใส่น้ำไปปนๆเลย
1: นิดหน่อยครับนิดหน่อย
3: เจ้าไอ้เจ๊อ
1: ันนี้พอแล้วนะพอแล้
0: ว
1: ไม่ต
0: ้
1: องเยอะแล้วก็ชิมกันเลยทีเดียวนะฮะตรงนี้เลย
0: เอาชิมตอนเลยป่ะไอ
1: ้นี่เลย
2: ปกติก็ชิมน้ำมีชิมตอน
1: ชิมน้ำด้วยตอนด้วย
0: ใช่ปกติเขาชิมน้ำนะพี
1: ่เอาให้ครบทีเดียว
0: เออเอาให้อิ่ม
3: แต่ว่าตอนนี้อยากเซลฟี่ด้วยสักหน่อย
0: เอากล้องมาเลยค่ะ
1: อร่อยครับ
3: บอกแล้วว่ามันแซ่บแซ
1: ่
3: บ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ไปไหนกันมาครับคณะนี้แต่งตัวเหมือนกันเละเลย
4: มาถ่ายรูปกับคุณไง
1: อ๋อ
4: ขอถ่ายรูปหน่อยส
1: ิสวัสดี
0: ครับมาแต่งตัวเหมือนกันจริงๆด้วย
4: มาออกหน่วยปาเต็กตึ
1: งอ๋อมาออกหน่วย
4: เป็นอาสา
0: จะมาเก็บอะไรแถวนี้หรือเปล่าคะ
1: ครับ
4: เปล่าย
1: ังปกติดี
0: เอาเป็นหน่วยแพทย์
1: เป็นหน่วยแพทย์
4: คุณก็ใส่เสื้อเหมือนกันนะ
1: ครับผม
4: วันนั้นเห็นไปออกทีวีไปชมอะไรนะ
1: อันนี้ก็ออกทีวีนะอันนี้ก็ถ่ายรายการคู่ข่าวออนทัวร์อยู่นะ
0: แล้วได้กินอะไรคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเขากินอะไรเขาเรียกอะไรคะ
4: มาแถวนี้ต้องกินอะไรนะ
0: ฝรั่งเศส
1: จริงๆไม่ใช่

0: คนมุกใช่ไหมฮะ
1: เป็นนัก
0: มาจากกรุงเทพเหรอครับ
1: อุ้ยน่ากินสวยดีเนาะ
2: หอยทอดครก
1: เอาลองดูหน่อยเนาะทีมงานเนาะเพราะว่าทีมงานน่าจะชอบนะ
0: คุณจะซื้อทุกร้านไม่ได้นะเนี่ยมันไม่มีจะกินยังไงวะเนี่ย
1: กินได้เชื่อสิโอ้ยเรื่องกินไม่ใช่ปัญหาดูเขาจัดร้านก่อนไอ้จัดจานก่อนเขาใส่ถั่วงอกลวกแล้วก็โปะเข้าไป
0: พอคล้ายๆ
1: อ้าวมันจะจัดคล้ายๆ
0: คล้ายๆเรากินหอยทอดเนาะอ๋อก็คือหอยทอดแต่ว่าทำสไตล์แบบเหมือนขนมครกเลย
1: แล้วราดน้ำไหมราดน้ำจิ้มเลยอ๋อราดอย่างนี้เลยแล้วก็อ๋อ
0: ขอบคุณครับคุณลุงครับ
3: เที่ยวนั่นเที่ยวนี่ดู
1: รายการนี่แฟนรายการคู่ข่าวออนทัวร์ของ
0: คู่ข่าวออนทัวร์
3: ดูเรื่องต้องดูเหมือนมาไปเที่ยวที่ไหนที่ไหนที่ไหน
0: วันนี้ตอนนี้ต้องดูให้ได้นะครับเพราะว่ามาเที่ยวเมืองมุกดาหาร
1: ใช่มาไกลมากค่ะคุณลุง
0: ไปหลายที
3: ่เห็นไปทุกที่เลยเนี่ย
0: ครับผม
1: ใช่ค่ะเท่าไหร่จ๊ะ40บาทนะคะ1กล่องนะคะสำเนาถูกต้องเป๊ะเลยค่ะถามแม่ลูกเหมือนกันเด๊ะเลย
0: ยอมรับว่าตลาดที่นี่คึกคักมาก
1: ชื่อน้องอะไรลูก
4: ไอ้หนาว
1: ไอ้หนาวไอ้หนาวค่ะ
5: ไออุ่นค
1: ่
5: ะ
1: ไออุ่นค่ะอุ้ยไออุ่นหรือน้องไอ้หนาวค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมี2คนเหรอครับทำไมไม่มีเพิ่มอีกครับ
1: พอแล้วค่ะ
0: พอแล้วนะ2คน
1: พี่จะช่วยเลี้ยงเหรอคะขอบคุณค่ะ
0: สนุกสนานนะครับตลาดนี้น่ามาเดินมากๆใครมาเที่ยวแถวเมืองมุกดาหารตอนเย็นๆท่านมาเดินผมรับรองว่าจะแบบนี้ครับ
1: คือ
0: หลงเสน่ห์แล้วก็ซื้อไปทุกร้านเลย
1: มันเป็นเวลาพอดีที่เรานั่งรถมาแล้วถึงมันก็เข้าตลาดราตรีไปเลยนะคะของแท้มีทุกวันด้วยนะถึง3ทุ่มนะคะตั้งแต่บ่าย3เลย
0: สมควรแล้ว
1: ไปแล้วค่ะเดี๋ยวคืนนี
0: ้
1: ได้ที่นอนยัง
0: สี่เก้าล้าน
1: เฮ้ยน้ำตาลเนี่ยเสียเวลามาก
0: ยังบ่ล่าครับพี่น้อง
1: เจอกันนะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าเราจะพาไปบ้านแก่งนางที่อำเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารแต่ว่าจะไปทำอะไรมีอะไรดีอยู่ตรงนั้น
1: แต่
0: ตามไปดู
1: ต้องไปกินให้หมดก่อนนะ
0: ครับ

0: ได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นทั้งศูนย์เรียนรู้เป็นเกษตรกรต้นแบบที่ทำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ได้รับอานิสงส์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยทรายตอนบนนะครับทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เขาดีขึ้น
1: นี่น่าล่ะระหว่างทางเราเห็นสายน้ำเราเห็นบ่อน้ำเห็นแม่น้ำคือแบบไม่แรงเออนะคะเดี๋ยว
0: ตามเรามาดูนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: พี่ณัฐพัฒน์ใช่ไหมคะ
0: นี่แหละเกษตรกรตัวจริงนะฮะที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ทำไมพี่ณัฐพัฒน์ถึงต้องทำเป็นเขาเรียกอะไรนะใช้ผ้ายางคุมอ่ะ
2: เพราะว่าบนภูแล้วเนี่ยมันจะเป็นหินเป็นก้อนเป็นก้อนน้ำมันจะไม่ขังไม่อยู่น้ำก็เลยต้องปูด้วยผ้าใบครับถึงจะกักเก็บ
1: อันนี้
0: เก็บน้ำได้
1: ก
0: ี่
1: ปีแล้วคะเนี่ยกักเก็บได้เงี้ย
2: ตอนนี้ประมาณ3ปีแล้วครับ
1: โอ้ทนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: คือเราต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆไหม
2: ไม่ครับเพราะว่าน้ำเนี่ยผมระบายตลอดด้วยการเอาไปรดต้นไม
0: ้นะคือเอาน้ำใส่มาเลี้ยงปลาแล้วเอาให้อาหารปลาปลากินปลาขี
2: ้ครับ
0: เสร็จแล้วก็เอาน้ำจากเลี้ยงปลาไป
2: รด
0: ต้นไม
2: ้
0: เป็นปุ๋ยอีก
2: เป็นปุ๋ยครับ
0: โอ้โหวันนี้สุดยอดเลยอ่ะ
2: ครับ
0: แต่ผมเห็นแวบๆพี่ณัฐพัฒน์ครับ
1: มีแขก
0: ข้างในมีแขกมาเยอะเหรอฮะ
1: แล้วแต่งบ้านซะสวยเลยอันนี้บ้านหรือสวนเนี่ย
0: ใครมาครับใครมาฮะ
2: วันนี้ก็มีท่านนายอำเภอท่านให้เกียรติ
0: เอ้าท่านนายอำเภอมาด้วยเหรอ
2: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับสวัสดีครับ
1: โอ้มีใคร
0: สวัสดีครับ
1: แนะนำแล้วแหละ
0: พี่ณัฐพัฒน์แนะนำหน่อยฮะ
2: นี่ท่านนายอำเภอดงหลวงครับ
0: ครับผมสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับ
2: นี่ท่านนายกเทศมนตรีตำบล
0: สวัสดีครับท่านนายกครับ
2: แล้วก็นั่นท่านผู้กองกิจ
0: ครับ
2: หัวหน้าศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ
0: ครับผม
2: นะครับนั่นท่านกำนัน
0: โอ้ท่านกำนันครับสวัสดีครับ
3: ร้อยเอกสันติครับหัวหน้าชุดบริการโครงการส่งเสริมชีพบ้านสังเวียนนาควบคุมครับ
0: ครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สุภูลสุขค้นครับสวัสดีครับสว
1: ั
0: สด
1: ีครับ
0: สวัสดีครับอย่าลืมเรียกผมด้วยครับด้วยครับโอ้ย
1: นึกว่ามาหาเสีย
0: ท่านนายอำเภอครับได้ข่าวว่าที่นี่ชาวบ้านทำเกษตรพอเพียงแล้ววิถีชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นอะไรดีขึ้นเป็นเพราะอะไรครับ
4: ปัจจัยที่เอื้อต่อการผลิตนั้นพอเพียงอย่างเช่นแหล่งน้ำแต่ก่อนอาจจะมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำครับแล้วก็กว่า20กว่าปีที่ผ่านมาพื้นที่ตำบลกงตูมของเราเป็นพื้นที่ราบสูงแล้วก็มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำของเราทำการเกษตร
1: เป็นที่สูงเลย
4: ใช่แล้วก็แหล่งน้ำจะไม่เพียงพอต่อการผลิตการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าวนะครับ1ไร่เขาอาจจะได้ผลผลิต 90-100% เราอาจจะได้แค่ 40-50% วิธีชาวบ้านกว่า30ปีที่แล้วนี่ต้องหาของป่าลงไปแลกข้าวกับพื้นที่อำเภอใกล้เคียงนะครับอย่างเช่นเขาวงนะแต่ด้วยพระบารมีแล้วก็สายเพศอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรุ่นเก้ารัชกาลที่9ครับที่ท่านทรงพระราชทานอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่แล้วก็โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบันทรายตองบนนะครับทำให้พลิกฟื้นชีวิตของเกษตรกรตำบลกกตูมได้เป็นอย่างดีครับทำให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการทำการเกษตรที่มีผลิตภาพมากขึ้นผลผลิตมากขึ้นนะครับ

0: ช่วยพี่เขา
1: คุณกำพูหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: แบกข
2: ึ้
1: นรถได้ไหมพี่
2: ว
1: ่
2: าค
1: ุ
2: ณก
1: ำ
2: พ
1: ู
2: จะมา
0: ครับผมมีกล้วยหอมทองมีกล้วยน้ำว้าก
2: ล้ว
0: ยน้ำว้าเครือใหญ่มากแล้วทางด้านนี้ล่ะฮะ
2: ก็มีพืชผักสวนครัวครับมีชะอมมีตำลึงม
0: ี
2: มะเขือมีมะนาว
1: นี่แก้วมังกรยังปลูกได้เลยค่ะ
0: ไม่ได้แค่ได้แค่ปลูกกินใช่ไหม
2: ครับ
0: ทุกวันนี้ได้ขายด้วยใช่ไหม
2: ได้ขายด้วยครับอย่างหน่อไม้ดองก็ขายครับ
0: นี่เขาทำเป็นหน่อไม้ดอง
2: เป็นหน่อไม้ดองก็ได
0: ้นะครับกล้วยก็มาทำเป็นกล้วย
2: กล้วยฉาบครับ
0: พวกกระป๋องกระเป๋านี่คือยังไงพี่นัทพัฒน์ทำเองเลยหรือเปล่าหรือว่าไง
2: เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนครับ
0: อ๋ออันนี้ของชุมชนชาวบ้านก็คือ
2: ชาวบ
0: ้
2: าน ใช่ครับ
0: เสร็จแล้วก็มาทำเป็นกระเป๋า
2: ใช่ครับ
0: นะครับอะไรเหล่านี้
2: ใช่ครับ
0: เอาได้ถ้าคนเขาอยากได้เขาสั่งที่ไหนครับของพวกนี
2: ้นนท์ครับ
1: มาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: สวัสดีครับ
1: คุณแม่สวัสดีค่ะ
3: คุณแม่ทำผ้า
4: ค่ะทำผ้าอันนี้คงเป็นกลุ่มเครือข่ายของศูนย์ห้วยบางทรายค่ะ
0: ครับ
4: ค่ะก็มีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดก็มีหลายอย่างแต่ที่นำมาวันนี้ก็พวกผ้าขาวม้าผ้าขาวม้านอกจากเราเอามาผูกเอวไปไอ้นี่แล้วก็มีตัดเสื้อมีตัดกระเป๋ามีทำกระเป๋าของใช้ไอ้กิฟต์ช็อปอะไรต่างๆได้ค่ะ
0: ตรงนี้มันคืออะไรเพราะว่ากลิ่นมันหอมโชยกลิ่นมันหอมโชยน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
1: อนุญาตก่อนถามเขาก่อน
0: เปิดได้ไหมฮะ
2: เปิดได้ครับ
0: หรือจะให้นายอำเภอเป็นประธานเปิดครับมันต้องมีประธานครับท่านนายอำเภอต้องเปิดครับเพราะว่าผมเป็นผู้น้อยครับเปิดไม่ได้ครับ
5: ผมขออนุญาตเป็นประธานนะครับขออนุญาตเปิดเลยนะคร
1: ับ
0: เสียงดนตรีต้องมาแล้วนะครับ
1: เราใช้สัญญาณพร้อมกัน
0: 5 4 3 2 1ท่านประธานได้เปิดอย่างเป็นทางการโอ้ยนึกว่าอีหยังกับเข่ากับเข่า
1: หอมสมตำเด้อบานเด้อ
5: ก้อยไหวเด้อครับ
0: นี่อะไรเนี่ยครับ
5: ก้อยหวายคร
0: ับ
5: อ
0: ันนี้ก้อยหวาย
5: ผลิตภัณฑ์นี้หาทานไม่ได้ง่ายๆนะครับ
1: เอ
5: าเวลาพิเศษเมนูพิเศษรับแขกบ้านแขกเมืองก็ลวกแล้วเอามาก้อยเหมือนก้อยเนื้อเนี่ย
0: เอาหวายนี่ไปลวก
5: ครับลวกแล้วก็ไปต้ม
0: ไปต้ม
5: แล้วเอามาก้อยฮะ
0: แล้วก็
5: หั่นแล้วเอาก้อยครับ
0: ใส่เครื่องก็เหมือนกับก้อยเนื้อก้อยวัว
5: มีข้าวคั่วพริกอะไรพวกนี้เหมือนกัน
0: ผมแอบเห็นท่านนายอำเภอกลืนน้ำลายเลยแสดงว่าท่านนายอำเภอต้องชอบมาก
1: เคยกิน
0: อันนี้เป็นอะไรฮะ
5: แจ
1: ่วบอง
0: แจ่วบองของบ้านเฮ้าเน
2: า
0: ะอันนี้แกงหน่อไม
5: ้แกงหน่อไม
0: ้แกงหน่อไม้ก็ในสวนนี้นะครับมันนี่เราก็ปลูกเองนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: เพื่อนมันหยังมันแก้ว
2: มันแก้วครับมันแก้วธรรมดา
5: แล้วมันแก้ว
1: แล้วอันนี้ขนมอะไรคะเนี่ยขนมชั้นหรือเปล่า
2: ขนมชั้นครับ
1: ขนมชั้น
0: ขนมชั้น
1: นะคะแล้วก็นางเล็ดนางเล็ดหรือข้าวแตน
0: แล้วก็สมตำบ้านเฮ้าครับ
1: กินได้เลยป่ะคะ
0: อันนี้เตรียมไว้โอ้อันนี้ปลาในบ่อบ่อไหนฮะ
2: ต
0: ั
2: วน
0: ี้
2: คร
0: ับ
2: บ่อปลาดุก
0: โอ้นี่ไงอ๋อนี่เขาเลี้ยงบ่อปลาดุกนี
1: ่
0: โ
1: อ้ขอชิมหน่อยได้ไหม
0: ปลาในบ่อปลาดุกคุณจะชิมอะไร
1: จะชิมหวายอะค่ะ
0: เอาเลย
1: ไม่เคยกิน
0: เอาเลย
1: เกิดมาจนเป็นสาวองค์ตรงค่ะ
0: สาวองค์ตรง
1: สาวองค์ตรงคือแบบว่าสาวเต็มตัวนะคะ
0: ไม่เคยกินนะ
1: ไม่เคยกิน
0: ท่านนายเพอท่านนายเพอให้ประธานชิมด้วยครับประธาน
1: คะตักพร้อมกันค่ะ
0: คุณจะกินก่อนประธานนะครับเดี๋ยวคุณจะเป็นบาปเป็นกรรมนะฮะอร่อยไหมท่านนายเพอผมขออนุญาตกินบ้างเพราะว่าถ้ามาแล้วไม่ได้กินก็เหมือนกับเราไม่ได้มานะ
1: เหมือนอะไรรู้มั้ยเหมือนหน่อไม
0: ้อ๋อมันจะออกรสขมนิดๆเนาะ
1: เออทำไมมันขมอ่ะคุณแม่
0: ขมเพราะอะไรหวายขม
1: หวายขมติ
0: อ่ะทำไมขมแล้วพวกเรากินน่ะ
5: ถ้าต้มจืดถ้าต้มจืดจะไม่ขม
1: มันต้องต้มให้จืด
2: ถ้าจืดมากมันก็ไม่
5: อร่อยใช
0: ่
5: ไหม
0: ไม่อร่อยมันต้องมีความขม
5: ขมนิดๆ
0: เหมือนเรากินสะเดาต้องขมนะแจ่วเงี้ยชอบอร่อยจัง
1: ใจผู้ใดตำแจ่วยกมือขึ้นผู้ใดตำแจ่ว
0: นี่
1: คนตำนี่คุณแม่ตำแจ่ว
0: สูตรแจ่วนี่เขาเรียกแจ่วอะไรฮะ
4: แจ่วบองไอธรรมชาติเรานี่ค่ะแจ่วบองมะขามเปียก
0: อืมคือตำแซ่บเลยวะ
1: ไอ้น้ำมะขามเปียกมันก็เลยแบบเจริญอาหารไง
0: ตำแจ่วแซ่บมาก
1: อาชิมใช่ไหมคะ
0: กินเลย
1: แหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวอิ่มแล้วเดี๋ยวพาเข้าสวนหน่อยได้ไหมคะพี่เมี่ยงนะเรียกพี่เมี่ยงเนี่ยสนิทใจกว่า
0: เดี๋ยวต้องไปดูสวนเพราะว่าที่นี่เขาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วย
1: ได
0: ้ทำเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
1: ค่ะ
0: มาแล้วต้องไปให้ถึงโอ้นี่ปลาดุกตัวใหญ่เลยนะ
1: สีสวยเนาะสีเขาจ
0: อดอันนี้กี่เดือนฮะเนี่ย
2: ตัวนี้ประมาณ3เดือนครับ
0: 3เดือนกี่เดือนเราสามารถจับขายได
2: ้3ถึง4เดือนครับเนี่ยรุ่นนี้ก็เริ่มจับขายแล้ว
0: คือการเลี้ยงปลาดุกเนี่ยควรเลี้ยงบ่อเขาเดียวๆใช่ไหมไม่ควรผสมกับอย่างอื่นใช่ไหม
2: ใช่ครับปลาดุกเนี่ย ขาจะกินลูกปลาพวกถ้าเลี้ยงรวมกับปลากินพืชเนี่ยลูกปลากินพืชจะไม่มีครับ
1: ก็บอกว่านิดนึงว่าจริงๆก็ไม่ได้เน้นหัวอาหารหรอก
2: ใช่ไม่ได้เน้นหัวอาหาร
3: ไม่ให้หัวอาหารแล้วก็หากินมันพอคุ้มเหรอ
2: พอครับมันจะมีไอ้ปลาไอ้เนี่ยลูกหอยอย่างเงี้ยอย่างปลากินพืชเนี่ยบางครั้งผมอย่างปลานิลน่ะมันพวกที่ออกลูกเยอะๆผมก็จะเอาจากบ่อนั้นมาปล่อยบ่อนี้
1: นี่บ่อนี้คือเป็นปลากินพืชแยกบ่อกันนะคะระหว่างกินเนื้อกับกินพืชนะคะ
3: ขุดบ่อใช้ผ้ายางแบบนี้เนี่ยความลึกประมาณสักกี่เมตรดี
2: ของผมเนี่ย4เมตร50ครับ
3: โอ้โ
1: หลึกเหมือนกันนะ
3: ทำไมขุดลึกขนาดนั้นอ่ะ
2: ต้องการให้บรรจุน้ำได้เยอะๆเผื่อหน้าแล้งน้ำขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วเคยขาดไหม
2: ไม่เคยครับ
3: เพราะว่ามีอ่างเก็บน้ำอยู่
2: ใช่ครับมีอ่างเก็บน้ำ
3: คือวัตถุประสงค์ของการขุดทั่วๆไปถ้าไม่ได้เพื่อเอาไว้รดน้ำต้นไม้เนี่ยนะครับสักเมตรครึ่ง2เมตรก็น่าจะพอถ้าปูผ้ายาง
2: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าปูลึกขนาดนี้แสดงว่าต้องการน้ำไปใช้ในสวน
2: ใช่ครับต้องการให้ได้ปริมาณน้ำเยอะ
3: ๆคือได้ประโยชน์หลายทิศทางว่างั้น
2: ใช่ครับ
3: นะครับทุกอย่างนี้สร้างรายได้ทั้งนั้น
1: ถ้าไม่มีอ่างเนี่ยจะเป็นยังไงพี่
2: ถ้าไม่มีอ่างเราก็ทำเกษตรไม่ได้เลยครับ
1: ไม่ได้เลยใช่ไหม
2: เพราะหน้าแล้งก็น้ำก็หมด

0: เอาพี่เลี้ยงห่านด้วยเหรอครับ
1: ครับ
2: มีห่านมีเป็ดมีไก
1: ่เป็ดมีไก่ดำ
0: อันนี้เลี้ยงไว้ทำไมครับพี
1: ่เลี้ยงไว้บริโภคแล้วก็จำหน่ายครับ
0: โอ้
2: เดี๋ยวสนใจไก่ดำอ่ะไก่ดำไก่ดำพันอะไรคะ
1: ไก่ดำภูพานครับ
0: โอ้หน้าก็ดำดำยันหน้า
1: เลือดก็ดำ
0: เลือดก็ดำด้วย
1: ใช่ครับ
2: กระดูกดำ
1: กระดูกดำเลือดดำ
2: ขาวเฉพาะขนจริง
0: ๆแล้วเวลาขายแพงไหม
1: ผมเลี้ยงขายเป็นตัวตัวละ150ตัวอะไรประมาณน
0: ั้นไก่ดำเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าไก่ดำตุ๋นยาจีนเนี่ยโอ้โหของแพงเลยคร
2: ับของแพงนะฮะ
0: อันนี้ก็เป็นรายได้อีกกัน
1: เป็นรายได้อีกกันนึงครับ
0: แบ่งสัดส่วน
1: ใช่ครับ
0: ชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: โอ้อ่ะไปไหนอีกครับพี่ณัฐพัฒน์ครับ
1: ไปในสวนทุเรียนครับ
0: เราตามดูนะครับว่ากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานของพี่ณัฐพัฒน์เนี่ยเขาทำหลากหลายสิ่ง
2: และก็ทุเรียนเนี่ยก็จะเชื่อว่าจะสร้างรายได้ไม่น้อยเลยนะทุเรียนนะ
0: ครับ
2: ไปดูกันเลยนะคะ
0: โอ้โห
2: นี่ทุเรียนนี่ลำต้นใหญ่เหมือนเจ้าของอีกแล้วค่ะแล้วดูนะ
0: แล้วทุเรียนงามมากอ่ะ
2: อุ้ยลำต้นใหญ่แต่ปลายมันเล็กแล้วก็ใบไม่ค่อยเยอะนะคะอันนี้คืออะไร
1: แต่งแขนงเล็กออกให้เพื่อให้กิ่งมันใหญ่แล้วก็ลำต้นใหญ่
0: เพราะว่าแต่ละกิ่งที่ออกมาในอนาคตคือจะให้ผลผลิตทั้งนั้น
1: ใช่ครับ
2: แล้วเยอะนะกี่ต้นเนี่ยพี
1: ่มีทั้งหมด300ครับ
0: 300
2: จะเป็นเสี่ยเจ้าของสวนทุเรียนในอนาคตนะคะ
0: อีกกี่ปีได้กินเนี่ย
1: ปีหน้าน่าจะได้แล้ว
0: ปีหน้าน่าจะเป็นผลผลิตรุ่นแรกแล้วนอกจากสวนทุเรียนนี้น่าจะเป็นล่ำเป็นสันละในปีกว่าข้างหน้าในสวนพี่ณัฐพัฒน์ยังปลูกอะไรอีกบ้างครับ
1: ก็มีกล้วย
0: มีกล้วยแซมไป
1: แซม
2: เป็นพี่เลี้ยง
1: เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นรายได้ขายกล้วยก็จะได้ซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออะไรเพื่อลดรายจ่ายของเรา
0: ครับแกปลูกทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมแล้วมีอะไรครับ
1: มีกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองแล้วก็กล้วยหอมไอเนี่ยหอมภูพาน
0: หอมภูพาน
1: ใช่ครับ
0: บางคนบอกว่าทำเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะเป็นแต่ตำรา
2: ใช่แล้วก็ไม่รวยหรอก
0: พอมาทำจริงๆอ่ะอยู่มันอยู่ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นไหมพี่ณัฐพัฒน์ครับ
1: ทำจริงแล้วทำจริงแล้วอยู่ได้ครับเพราะว่ารายรับรายจ่ายของเรามันจะหมุนอยู่ในสวนตัวทำเงินช่วงนี้ก็คือกล้วยจะขายได้แทบทุกวันเพราะปลูกเยอะ
0: เขาใช้พื้นที่อย่างมีคุณค่า
1: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่ามีหลากหลายกิจกรรมมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าที่ดินจริงๆมีกี่ไร่ฮะ
1: จริงๆแล้วมีทั้งหมดตัวนี้15ไร่คือแต่ก่อนยังไม่มีอ่างเก็บน้ำเนี่ยพื้นที่เราคือทำพืชอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะทำก็แค่ปลูกมันปลูกอ้อยแต่ทุกวันนี้พอมีอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็สามารถที่เปลี่ยนแปลงมาทำผลไม้ทำปศุสัตว์ทำเลี้ยงปลาอะไรได้นะครับก็เป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่9ที่ท่านสายพระเนตรของท่านยาวไกลมากเป็นผลสำเร็จจริงๆนะครับแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนในชุมชนแล้วก็ครอบครัวของผมเองเนี่ยได้หลายครอบครัวครับ
0: ความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตการดำเนินชีวิตมีความสุขดีไหมครับ
1: ยังไม่ได้เงินก็มีความสุขแล้วครับ
0: นี
1: ่มีความสุขที่เราเห็นเขาเจริญเติบโตแล้วก็งาม
0: ตอนนี้เรามาเดินอยู่ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ใช่ไหมครับท่านผู้กองครับ
3: ใช่ครับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยบางทรายนะครับตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็จะมีแหล่งน้ำที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้ดำรินะครับให้ก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 2537-38 เป็นต้นมาก็เกือบ30ปีแล้วนะครับซึ่งทางนี้นะครับอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในโครงการพัฒนาห้วยบางทรายตอนบนนั้นเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงนะครับในชุมชนเรานะครับก็จะมีชุมชนที่อยู่ใต้น้ำนะครับก็จะรับประโยชน์ไปใช้อย่างเกษตรกรเมื่อกี้นะครับที่เราไปดูนะครับของพี่ณัฐพัฒน์นะครับก็รับประโยชน์จากน้ำโดยตรงนะครับ
0: มีกี่อ่างเก็บน้ำครับที่
3: ท่านนายก
0: ที่อยู่ในห้วยทราย
4: มีอยู่7อ่างครับ
0: โอ้7อ่างเลยเหรอคร
2: ับ ล้อมรอบบริเวณนี้เหรอฮะ
4: ล้อมรอบในพื้นที่โครงการนะครับ
0: สรุปว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยบางทรายตอนบนเนี่ยสามารถหล่อเลี้ยงเกษตรกรได้ครอบคลุมกี่อำเภอครับท่านนายก
4: บนกบตูมันจะมี16หมู่บ้านแต่ที่อยู่ในโครงการพระราชดำรินี่ ประมาณ10กว่าหมู่บ้านครับ
3: 14
4: ท่านก็เลยสร้างอ่างตามบริเวณหมู่บ้านต่างๆ
0: ครับแล้วก็จริงๆแล้วโครงการแห่งนี้เนี่ยนะครับครอบคลุมพื้นที่เนี่ยถึง2อำเภอนะครับก็คืออำเภอ
3: ดงหลวงและก็อำเภอคำชะอี
0: เยอะนะครับ
3: จังหวัดมุกดาหารนะครับ
4: บ้านเขาอำเภอคำชะอี
3: หมู่บ้านที่รับประโยชน์ในโครงการก็จะมีของดงหลวงก็มี11หมู่บ้านแล้วก็อีก3หมู่บ้านเป็นของอำเภอคำชะอี
0: ครับ
3: นะครับแล้วก็มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการด้วยตอนนี้ครับก็จะพูดง่ายๆนะครับว่าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ครับผมเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลอยู่ที่นี่นะครับเป็นหัวหน้าอยู่ที่นี่นะครับหัวหน้าแพรครับเชิญครับ
0: ครับสวัสดีครับหัวหน้าสาวสวย
2: เดินผ่านกล้องมาเลยค่ะ
0: ครับไม่ใช่ครับเดินผ่านทางนี้ครับเดินผ่านทางนี้ครับเชิญทางนี้ครับเชิญทางนี้ครับ
2: ทำไมเท่จังเลย
0: ครับผมครับอยู่ใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นใจนะฮะรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตน
2: ะ
0: คร
2: ับ
0: ฮะที่เป็นอสเฝ้ารอรัก
2: กางเกงเท่มากเลยนะคะ
0: ครับทำหน้าที่อะไรครับตรงนี้ครับ
5: เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนค่ะจังหวัดมุกดาหาร
0: ครับ
2: ดูแลด้านไหนบ้าง
5: ดูแลด้านป่าไม้ค่ะจะเป็น
2: สำคัญใช่ไหมเพราะว่าป่าไม้เนี่ยก็คือต้นน้ำของทั้งหมดเลย
5: ค่ะใช่
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: เห็นแล้วก็ปลื้มแทนชาวบ้านนะครับที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับการทำการเกษตรมีความสุขมากขึ้นนะครับเพราะว่าหัวใจสำคัญก็คือน้ำอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ
2: มาถึงดงหลวงแล้วก็ต้องไปดูของดีดงหลวงกันนะคะเป็นอำเภอหนึ่งของมุกดาหาร
0: สักครู่นะครับท่านผู้ชมครับ

0: สาอีสานและวสิง
1: ห์แปลว่าโบสถ
0: ์ใช
2: ่โบสถ์ทำไมเล็กจังเลยครับพระอาจารย
0: ์ตามฐานะของผู้ที่สร้าง
2: สมัยก่อน
0: ค่าก่อสร้างหมดราคาประมาณ16บาท
2: ฮะ
0: 16บาทท
1: ำไมถูกจังเลย
2: สร้างยังไง16บาทคร
0: ับ100กว่าปีมาแล้ว
2: เมื่อ100กว่าปีสร้างไป16บาทอันนี้เรื่องจริงเหรอฮะ
1: ใช่อันที่5ได้ไหมคะ
2: เงิน
0: รัชกาลที่6
2: สิมหลังนี้เดี๋ยวเรามาเดินมาดูใกล้ๆหน่อยมั้ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จะเห็นว่ามีอันนี้คือใบเสมา
0: ใช
2: ่นะฮะ
0: ใช
2: ่ที่บอกว่าเก่าแก่มาก
0: ใช
1: ่จริงๆตั้งอยู่ที่นี่
2: ภาษาอะไรครับ
0: ภาษาขอมนั่นแหละ
2: เป็นภาษาขอม
0: แต่ว่าโรงเรียนมุกทหารแปลแล้วแต่เป็นเล่มไม่ได้ลงให้คุณผู้ชมดู
2: ครับผมที่นี่เห็นว่ามีพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าแก่ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่
2: เป็นของอะไรบ้างอะครับ
0: ถ้าด้านในเนี่ยเป็นทองชนิดต่างๆที่เท่าที่เรามีเราได้ทั้งนอกเนี่ยเป็นของใช้ของชาวบ้านการเกษตรบ้างของใช้ครัวเรือนบ้างบ้านของเรา
1: จุดประสงค์คือเพื่ออะไร
0: ก็ให้ลูกหลานได้มาศึกษาเราเรียนดูเพราะว่าส่วนมากแล้วมันหมดแล้วของ

0: ุดยอดเลยอ่ะลำสวยอ่อนช้อยมากๆเลย
1: หลงเสน่ห์สาวภูไทยเลยอันนี้เขาเรียกว่าสาวภูไทยนะคะคุณผู้ชมคะ
0: ของแท้อ่ะหยุดได้แล้วครับ
1: ไม่บอกก็ไม่หยุดนะเนี่ยแต่ละท่านนะคะมารวมๆกันเลยค่ะ
0: คือตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ภูไทยโบราณ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสาวสาวภูไทยที่ลำเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับอายุเป็นพันปีแล้วนะ
1: หมายถึงรวมกัน
0: รวมกันรวมกันทั้งหมู่บ้านอันนี้ท่านเป็นท่านเกษตรท่านเกษตร
1: สวัสดีค่ะท่านเกษตร
0: เกษตรอำเภอ
2: เกษตรอำเภอดงหลวงค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดูฮะเกษตรอำเภอครับ
1: เป็นสาวภูไทย
0: ดำหน้าเป็นบ่อพักเกษตรครับ
2: ดำนาเป็น
0: ดำนาเป็นน
2: ะแต่ก็ทำนาค่ะ
0: แต่สวยมากเลยเนาะแบบผิวพรรณเนี่ยสาวภูไทยเนี่ยก็สวยจริงนะ
1: และที่สวยๆก็คือผ้าค่ะคุณผู้ชมคะเสน่ห์ของภูไทยก็คือผ้า
2: จะเป็นผ้าย้อมคามนะคะก็จะเราจะย้อมเป็นสีธรรมชาติเป็นต้นคามค่ะ
0: ครับเราทำที่ไหนฮะเนี่ยพวกผ้าพวกอะไรพวกนี
2: ้ก็ทำในหมู่บ้าน
0: ในหมู่
2: บ
0: ้
2: านนี้ค่ะใช่ค่ะก็จะมีทั้งทุกหมู่บ้านจะมีนะคะ
1: หมายถึงทำบ้านใครบ้านมัน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเวลา
2: เป็นเวลามีกิจกรรมก็จะมีที่หลักๆคืออยู่ด้านนี้ด้านข้างใน
0: อยู่ในวัดเนี่ยนะ
2: ก็จะมี
0: เรามีศูนย์ที่เรามารวมกลุ่มกันด้วย
1: อันนี้เป็นผ้าโบราณแน่เลยท่านสอทอคะมันเป็นลายแบบบ้านเราเลยใช
3: ่
1: ไหม
3: ใช่ใช่
0: เขาเรียกว่าผ้าอะไรฮะ
3: อันนี้คือสอทอก็เกิดไม่ทัน
1: อายุเยอะขนาดนี
3: ้ใช่ใช่ค่ะมันเป็นคัมภีร์สมัยแต่ก่อน
1: ผ้าห่อคัมภีร
3: ์ผ้าห่อคัมภีร์ซึ่งเหมือนว่าเมื่อก่อนผู้หญิงจะต้องคัมภีร์ไม่ได้คือก็อยากให้มีส่วนร่วมว่าผู้หญิงเป็นคนทอ
0: ก็เลยทอผ้าบางห่อคัมภีร์จะได้บุญได้กุศล
3: ใช่ค่ะ
0: เสาสมัยโบราณแกะสลักขนาดนี้เลยนะ
3: ใช่ค่ะใช
0: ่อันนี้ไม้สักนะเนี่ยเป็นคือใช่ไหม
1: อยู่ข้างบน
0: เป็นคือดูสิแกะสลักสวยงามอย่างนี้เลยนะ
1: ต้องเป็นบ้านมหาเศรษฐีแน่เลยนะ
3: ปานี
0: ครับ
3: ปานีมาก
1: ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น
3: รองเท้ารองเท้าสมัยก่อน
1: คุณภูมิมาดูเกี้ย
3: เก
1: ี้ยโบราณใส่เกิบอะเกิบโบราณไหม
0: ครับ
1: เออทำจากไม้จริงๆก็ส่งคุณค่าหมดเลยนะคะ
0: ครับนี่ทางด้านนี้ทางด้านนี
1: ้มาค่ะมาดูสาวเข็นไฟค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะอันนี้คือทำอะไรจ๊ะ
0: อันนี้ทำอะไรฮะ
4: อันนี้คือดีดฝ้ายค่ะ
0: ดีดฝ้าย
1: ไหนดีดให้ดูหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะทำอย่างนี้ค่ะ
0: ทำไมเขาต้องดีดแบบนี้ครับ
4: ดีดแล้วก็ให้ดีดให้มันละเอียดก่อนจะได้อันอิ่วตัวนั้นอิ่ว
1: อันไหนก่อนใครอิ่วก่อนอิ่วคือการเอาเม็ดมันออกให้เหลือแต่ฝ้ายทีนี้เอามาจะไงต่อคะ
4: ดีดเอามาตีให้มัน
0: ฟูฟู
1: ให้มันฟู
4: ฟู
0: พอฟูเสร็จแล้วก็ไปโน่น
4: เสร็จแล้วก็เอาไปโน่น
0: อันนั้นทำอะไร
1: ล้อฝ้าย
4: เป็นหลอด
0: โอ้ทำให้เป็นหลอดอย่างนั้น
1: เห็นไหมช่างภาพทันไหมเดี๋ยวอันนี้หาดูยาก
4: อันนั้นเขาว่าเข็นฝ้ายค่ะสาวเข็นฝ้าย
1: อันนี้คือล้อ

0: ก่อนนะเอาอยู่ที่ล้อนะคะล้อปึ๊บปึ๊บ
1: แล้วก็เป็นหลอด
0: ถอดปึ๊บ
1: เอาพอเป็นหลอดเสร็จแล้วไปไหนจ๊ะให้สาวเข็นฝ่ายบัดนี่
2: ฝ่ายค่ะ
0: เอามันเป็นเส้นเดียวกันได้ไงอะคะมันอยู่ในหลอดเมื่อกี้อะออกมาเป็นเส้นเลยเหรอ
1: เออแปลกเนาะ
0: แล้วยาวไม่ขาดด้วยนะมีขาดไหมคะ
1: เอาพอเข็นฝ้ายเสร็จแล้วมันเป็นยังไงจ๊ะ
2: เข็นฝ้ายเสร็จแล้วก็
0: มันก็เป็นเส้น
1: เป็นเส้นเหมือนผ้าไหมผ้าได้เป็นได
0: ้แล้วเอาไปย้อม
1: แล้วก็เอาไปทางคุณยายคุณยายก็ทออันนี้ก็แผนกทอกลุ่มทอมันก็จะเป็นผ้าผืนที่เราใส่กันอยู่ทุกวันนี้แบบนี้นะครับเห็นไหม
0: เข็นมือทุก
1: กว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนท่านผู้ชม
0: ไปซื้อกันดีกว่าค่ะไม่ตรงไหนขายค่ะ
3: ตรงนี้ก็มีขาย
0: ตรงนี้ก็มีขายแล้ว

0: ผ้าลายเกตเต่าสังเกตไหมคะว่ามันจะมีลายในตัวเหมือนกระดองลายที่ในกระดองเต่าใช่ค่ะใช่ค่ะลายเกตเต่านิยมผมเป็นสบายแบบนี้หรือเป็นของฝากส่วนใหญ่จะหน่วยงานจะมาสั่งไว้เป็นของฝากของต้อนรับใช่ค่ะของชำร่วย
1: อันนี้เราขายผืนเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้ราคา200บาท
1: ถูกไหมคะ
2: จับต้องได
1: ้เอาเลยครับเดี๋ยวผมเอาเลยครับนี
2: ่อย่าใช้มาเอารับเลยค่ะ
1: อ๋อครับผม
2: พูดใหม่สิคะ
1: โอ้ผมเป็นคนโบราณครับเอาเลยครับนี
2: ่รับเลยค่ะ
1: ผู้ชายก็ไปใช้ได้เนาะ
2: สีชมพูเลยเหรอ
3: มัดเอวก็ได
1: ้ผู้ชายก็เป็นผ้ามัดเอว
2: ค่ะเป็นนี่เป็นพื้นเขาเรียกว่าลายประจำถิ่นเลยใช่ไหมเกล็ดเต่านะคะ
0: อันนี้ผืนจะสั้นส่วนใหญ่เขาใช้โพกศีรษะอย่างเงี้ยเวลามีขบวนแห่หรือการแสดงตีกองตุ้มก็ใช่ค่ะเขาก็จะนิยมโพกแบบนี
1: ้
0: ค่ะก็จะทำผืนสั้น
2: รับอีกแล้วเหรอคะ
1: ก็ตามที่สทบอกไงฮะเราก็ทำทุกอย่าง
0: ทุกอย่างใช่ไหมคะ
2: เป็นคนใจง่ายเนาะ
1: มีอะไรอีกครับมีอะไรอีกครับ
0: ตัวนี้จะดัดแปลงมาจากลายผ้าขาวม้าจากปกติจะเป็นผืนใหญ่ทีนี้ด้วยทีมงานนางรำแม่บ้านนางรำที่เนี้ยค่ะออกงานบ่อยแล้วอยากได้ผ้าสบายที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านตัวเองก็เลยสั่งให้กลุ่มยายๆเนี่ยทอให้เป็นผ้าสบายใช่ค่ะ
1: ก็เป็นอันนี้ก็เป็นผ้าสบาย
0: ใช่ค่ะ
2: สบายลายขาว
1: สบายเขาใช้อย่างนี้นะฮะ
3: ก่อนเขาใช้แบบนี
1: ้สบายใช้แบบนี้นะครับ
2: จะท่ากันเหรอ
3: ไฮโซเขาจะเป็น
1: โอ้ไฮโซเป็นขาวดำครับ
2: ส่วนใหญ่เขาใส่ไปในงานพิธีอะไรคะ
0: ฟ้อนรำหรืองานบุญประจำปีแบบว่าใส่เสื้อผ้างามๆเอาบุญมาจะคล้องค่ะนะคะ
1: ถ้าอันนี้มันเป็นเคล็ดลับจริงนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าไม่มีเสื้อผ้างามๆการฟ้อนจะไม่งามพอใส่งามๆอย่างท่านสอทองเนี้ยพอฟ้อนงามปุ๊บเลยเอาลองดูสิ
0: ค่ะ
1: แล้วอัด
2: เอ้ยอย่า
1: เอ้ยอย่าเอ้ยอย่าเอ้ยอย่าเห็นไหมเอ้ย
2: ขามันจะย่อต่ำได้เลยค่ะเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ผ้าย่อไม่ลง
1: ครับผมเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นที่นี่มีของดีนะครับดงหลวงผู้ข่าวออนทัวร์วันนี้เรามาเยือนดงหลวงนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับโอ้ถ้าใครพลาดนี่เสียดายแย่เลย
2: ออกมาจากจังหวัดมุกดาหารกี่กิโลคะท่านนายเพ
4: ล
2: คะ
4: 56กิโลครับ
1: 56กิโล
2: ไม่ไกลและทางดีมากนะคะจะไปนอนในจังหวัดก็ได้แล้วก็มาเที่ยวแล้วไปตะเวนเที่ยวด้วย
1: เดี๋ยวให้ท่านนายเพลเชิญชวนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวดงหลวงจะได้เห็นอะไรบ้าง
4: ครับก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวชมอำเภอดงหลวงครับดงหลวงนี้มีชื่อว่าดงหลวงแดนวิมานนะครับมาแล้วจะอยากมาอีกมาแล้วจะหลงไหลนะครับมีของดีมากมายครับมีทั้งไหว้พระมีทั้งน้ำตกมีทั้งวัดลอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับก็เชิญนะครับทุกท่านได้มาร่วมเที่ยวชมอำเภอดงหลวงแดนวิมานด้วยกันนะ
1: วันนี้เราจะมีรางวัลให้ท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่นะครับถ้าใครสามารถเป่าแคนอันนี้ดังนะฮะผมจะมอบรางวัลให้ 1,000 บาทอ่ะ
2: เดี๋ยวก่อนนี่พี่กระบูมันต้องเอาปากกบใช่ไหมปากประกบใช่ไหม
1: โอ้ยท่านนายเพ
2: ลมันจะมี
1: สูตรการเป่าแคนเขาจะมีสูตรอยู่ท่านนายเพลบอกดีกว่า
2: ปากอะไร
1: ฮะอ่ะสูตรว่าไงครับสูตรเป่าแคนครับสองมือ
2: มีใครรู้ไม่ใครรู้ไหมคะ
3: สองมืออ
2: ะไรนะ
1: อ้าวนายเพลฟังนายเพล
4: สองมือประกบใช่ไหมสองมือกลมเต้
2: า
4: เอวเด้า
1: ไม่เอา
3: ปากเต่าใช่ไหม
1: คุณ

0: เอวเด้าปากเป่าใช่ไหมฮะ
1: โอ้ไม่ใช่ครับผมรู้ว่าทั้งในอำเภอแกล้งพูดผิดเพื่อให้สทพูดอ่ะเอา1 2 3
2: 2มืออะไรนะคะ
1: 2มือคุณเต้า
3: เอว
1: ต้องเฮ็ดไปน้ำเด้อเฮ็ดไปน้ำเฮ็ดไปน้ำมาเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว2มือต้องกลุ่มเต้าเนี่ยครับกลุ่มเต้า
3: อันนี้เต้าแขนนะเต้าแล้วเอวอะคะเอว
1: เอวก็ต้องเด้าเด้อปากบ่แม่นเป่าเด้อ
3: ปากเฮ็ดหยัง
1: ปากดูด
3: จันจันลั่นจันลั่นจันลั่นจันจันลั่นจ
1: ัน
3: ล
1: ั่
3: น
1: พอๆๆ
3: ได้ชอบ
1: เขามองกันเต็มเลยอาย
3: ชอบเอวอ่ะขออีกรอบนึงเฮียขอรอบนึง1 2 3นะคะอ้าวจันจันลั่นจันจันลั่นจันลั่นจันลั่น
1: พอแล้วอายอายอายอายแล้วเป่าก็ไม่เป็นเพลงด้วยลาไปก่อนนะครับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ดอลฟินเบิร์ดนะครับแต่งตัวมาพร้อมนะครับมาพัทยาครับเราจะไปลงทะเลนะครับไปเกาะล้านไปเล่นบานาน่าโบ๊ทกันนะครับที่นี่เลยครับไม่ใช่ข้างหลังเรานะครับมีโลมาอยู่นะครับที่นี่นะครับมีโชว์โลมานะครับแล้วก็เป็นสถานที่ฝึกนะครับแน่นอนว่าแปลกแต่จริงของเรามานะครับไม่ได้มานั่งดูโชว์โลมาเฉยๆนะครับเราจะต้องมาคุยกับครูฝึกนะครับว่าเขามีวิธีการฝึกโลมายังไงให้สามารถฟังคำสั่งได้นะครับแล้วก็ทำตามคำสั่งที่บอกเดี๋ยวเรามาคุยกับครูฝึกเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครูถังครับครูถังเป็นครูฝึกโลมาอยู่ประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
2: ครูถังสุกลีดวงกระจายครับอายุ48ปีเทรนเนอร์โลมาที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมากว่า30ปีครับที่น้องโลมาโบกมือกระโดดห่วงยิ้มหวานฉลาดได้ขนาดนี้ก็เพราะฝีมือครูถังของเรานี่เองครับคุณผู้ชมครับคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอาชีพแปลกเทรนเนอร์โลมาเขาทำกันยังไงตามน้องป๊อปไปเลยดีกว่าครับ
0: ทำไมถึงได้มาเป็นครูฝึกโลมาได้ครับ
1: ก็มีคนแนะนำไปว่าจะฝึกโลมาไหมเดิมทีผมไปอยู่จันทร์เลี้ยงกุ้งที่เลี้ยงโลมาตัดสินใจมาเลี้ยงมาฝึกโลมาดีกว่า
0: ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกสัตว์มาก่อนเลย
1: ไม่มีเลยครับ
0: แล้วเริ่มต้นเลยเป็นยังไงบ้างครับ
1: พอมาก็จะยากนิดนึงยากในการว่าเรามาดูนิสัยดูกิริยาของเขาว่าทำยังไงเราสื่อสารกันได
0: ้ครับ
1: สักพักหนึ่งเราก็เริ่มละฝึกนู่นฝึกนี่มาเรื่อย
0: ๆตอนนี้จับโลมาตัวไหนมาก็ฝึกได้เลยป่ะครับ
1: ก็ต้องถ้ามาใหม่ๆจะยากนิดนึง
0: แล้วแต่ละตัวนี้ใส่เหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือนกัน
0: โลมาที่นี่เป็นเรียกว่าเป็นโลมาสายพันธุ
1: ์ถ้าคนไทยก็เรียกโลมาพันหัวบาด
0: หัวบาด
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ถ้าธรรมชาตินี่เขาเรียกว่าอีราวดีดอฟฟินตัวนี้แหละคร
0: ับ อ๋อแบบนี้เลยใช่ไหมฮะอย่างตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นของครูถังไหม
1: ของครูเองครับ
0: ครับ
1: อันนี้ตัวนี้เราก็ครูอยู่เขามากอันนี้ผมว่า35กว่า
0: ตัวนี้เหรอ
1: ครับ
0: ชื่ออะไรครับตัวนี
1: ้ตัวนี้ชื่อน่ารักครับ
0: น่ารัก
1: ครับผมตานี่หรอกเนาะเห็นไ
0: หมนี่คือเขากำลังสื่อสารอ๋อนี่ให้โบกมืออย่างเงี้ยครับแล้วผมอยากรู้ว่าเริ่มต้นการฝึกให้เขานอนเอียงอย่างเงี้ยแล้วโบกมือทำยังไงอ
1: ันนี้ขั้นต้นถ้าเราจะฝึกเขาเราจะจับคีบก่อนวันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์รู้แล้วพอยกมือก็รู้เลยรู้ปุ๊บเราก็ให้จอดให้น้ำมันเขา
0: ครับผมใช้เวลาฝึกนานไหมครับโลมาตัวนึง
1: อย่างน้อย4-5ปี
0: สี่ห้าปีเลยกว่าที่จะมาโชว์ได้เต็มที่เนี่ยเหรอฮะ
1: ตัวอย่างคือต้องให้เสถียรทุกอย่างเลยสั่งปุ๊บ1 2 3เลยเราโชว์1โชว์2โชว์3
0: ต้องได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย
0: สาธิตท่าแบบว่าเบื้องต้นให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับ
1: บ๊ายบาย
0: นะอันเนี้ยพอเขาเห็นเสร็จปุ๊บเขาจะทำตาม
1: เขาบอกว่าเมื่อเราฝึกเนี่ยเราได้ซ้ายเหลือขวาทำยังไงเรา
0: ก็จับทำไงครับ
1: ก็ขวาก็จับเหมือนกันขยับคีบไปเขาเนี่ยถ้าเขาเริ่มรู้แล้วแล้วก็เป็นรางวัลกันตลอด
0: ครับ
1: เมื่อเราทำได้ข้างหนึ่งกับเลือกข้างเชิญมาเฮ้ยทำในแบบนี้นะได้แล้วก็ปอนรางวัลเขาจำเริ่ม
0: เขาจะเริ่มจำแล้วยิ่งถ้าเกิดผมทำเขาทำตามผมไหม
1: ก็ต้องมีลองดู

0: ามผมต้องทำไง
1: ต้องบ๊ายบายจะ
2: บ๊ายบาย
1: บ๊ายบายดีบ๊ายบายดีเดี๋ยว
2: เอา
1: บ๊ายบาย
2: บ๊ายบายสิลูก
1: บ๊ายบายบ๊ายบายดีลูก
2: นี่คือเป็นท่าเบื้องต้น
1: ใช่เบื้องต้น
2: หลังจากบ๊ายบายแล้ว
1: บ๊ายบายทำเงี้ยหมุนตัวเงี้ยทำหมุนตัวเขาดูสัญญาณเราอยู่แล้วเนี่ยทำหมุนได้ดี
2: ที่เขาดูอยู่
1: ทุกอย่างก็ดูเราหมดเลยถ้าสั่ง
2: เราหมุนทางย้อนดิย้อน
1: ทางต้องย้อนกับทาง
2: ย้อนไปนี้ย้อน
1: ทางมาดิน
2: ี่เออนั่นแหละโอเคเทคแล้วโอ้ยว้าวโอ้ยก่อนเขามีเทคตัวก่อนด้วยนะ
1: เมื่อทำแบบนี้ทำยังไงแล้วก็เป็นที่รางวัลเนี่ยเรามาประกอบในการฝึกบางทีอยากให้สูงๆเนี่ย
2: อ๋อเอารางวัลล่อเลย
1: นี่แหละอันนี้มาเร็วมาเร็ว
2: โหที่อย่างเงี้ยจีเดียวละถึงท่าไหนที่ยากที่สุดสำหรับการ ฝึก
1: ลงถ้าพูดความจริงคือลอดห่วงเนี่ยใช้เวลานาน
2: ลอดห่วงใช่ไหม
1: ครับแต่ขั้นแรกก่อนฝึกไม่ใช่แบบนี
2: ้
1: ต้องอยู่ในน้ำเงี้ยก่อนให้เขาขึ้นโผล่จากใจนี่มาก่อนโผล่จน
2: อ๋อมันถึงเขาขึ้นให้เขาขึ้นให้ตรง
1: เราก็ให้ระบายเขาขึ้นมาเรื่อย
2: ๆสองค่อยๆต่อมาเรื่อยๆ
1: จุ่มลงน้ำเลยจุ่มลงน้ำที่สุดเลยแล้วก็แตะให้รางวัลแตะฝั่งนี
2: ้ครับขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มรู้ไปเรื่อยๆ
1: จนมาสูงนี้เลย
2: สูงนี้ก็ได้ครับ
1: ได้ครับมาดิมาดัง
2: มาเลยว้าวโอ้โหยอดมีความรู้สึกคืนเลยคนโอมาเอารางวัลป่ะ
1: มาเร็วทำไมเนี่ยเงี้ย
2: อ๋อ
1: มีขั้นตอนแล้วมาเร็วฮึบเนี่ยอันนี
2: ้โดดเร็วโดดอ่ะได้อยู
1: ่ป้อนหลังป้อนรางวัลนะ
2: อันนี้ป้อนกับปากกันเลยคร
1: ับป้อนปาก
3: ถ
1: ้
3: าอย่างเงี้ยครับถ้าป้อนมือไปปากถ้าปากป้อนได้ไหมคร
1: ับ
4: กา
2: ว
4: กา
2: ได้ป่
4: ะ
2: กาป่ะล่ะ
4: ไม่ป๊อปก่อน
1: เนี่ยอย่างเงี้ยเวลาอย่างเงี้ยพอเราปุ๊บเราจะงับดีๆอย่างน้อยเนี่ยเราต้องอยู่ต่ำก่อน
2: อ๋ออยู่ต่ำก่อน
1: เพราะไม่ตามมดปากแตกเลย
2: ฮะปากแตกเลยเหรอ
1: ปากแตกขึ้นมันจะว่าขึ้นแรงอยู่เฉยอ่ะนี่ไงนะครับ
2: เสียวดิปากแตกอ่ะ
5: ปากแตกแค่ทาลิปไง
2: โอ้โหโหขาวชัวร์เลยอ่ะ
1: ขาว
5: ทาลิป
2: มาลองดูดิมาก
1: ลมอะไรกลมอะไรอยู่เฉยกัดปลาไว้หมุนได้หมุนได้หมุนได้สังเกตดูไหมทำไมวะเขาชอบไปฝั่งนี้
2: ทำไมครับ
1: โมมาอย่าจำทางไหนถนัดไปทางนั้นก่อน
2: อ๋อถ้ากลับอันนี้เขาจะถนัดไปทางซ้ายของเขา
1: ดีลูกดีช้านิ่งๆอย่างเงี้ย
2: มาลูกมา
1: ลองแตะอยู่เฉย
2: โอเค
1: เนี่ย
2: ชอบดิแก้มหอมดิตอนนี้สิ
6: เราก็ได้เห็นนะครับการสาธิตนะครับการสอนโลมาแบบคร่าวๆแบบเบื้องต้นแล้วนะครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีโชว์โลมาแล้วนะครับยังสามารถลงไปว่ายน้ำกับโลมาได้ด้วย
1: ครับ
6: คือประชาชนทั่วไปที่มาสามารถว่ายกันได้ใช่ไหมครับ

0: หน้านี้
1: โอ้ยแรงอยู
2: ่โอ้ยแบบคิ้ว
3: เราก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับในการลงไปว่ายน้ำกับโลมานะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายอย่างแน่นอนนะถ้าเกิดในทะเลเราคงไม่มีโอกาสได้ว่ายกับโลมาแบบนี้ใช่ไหมครับ
4: ครับผม
3: สำหรับคนที่เขาดูรายการนี้แล้วครับอยากจะมาชมโชว์โลมาที่นี่เปิดปิดทุกวันไหมครับ
4: เปิดทุกวันครับ
3: เปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ใครที่อยากมาชมโชว์โลมานะครับรวมมาถึงลงมาว่ายน้ำนะครับกับโลมาครับรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณคุณถังมากครับขอบคุณนะครับและนี่ครับคือพัทยาดอลฟินเวิลด์ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ช่อง9 Mcon HD ร่วมกับบริษัทสารแน่แปซิฟิกจำกัดเสนอฟิตเนสเสด็จจ้า
2: อากาศมันร้อนจริงๆนะช่างแอร์นะ
3: ร้อนเลยเหรอ
2: นี่ช่างแอร์เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอสั่งกาแฟสักแก้วหนึ่งผมชอบกินกาแฟแบบสายนมเยอะ
4: พี่เตือนไว้ก่อนนะเว้ยแซวน้องลี่เขาเช้าเย็นแบบเนี้ยระวังศพไม่สวย
2: นี่ช่างแอร์นี่ใคร
4: น้องหน่อย
2: ถูกต้องผมบอกได้เลยว่ามืออาชีพอย่างผมเนี่ยสั่งปุ๊บสายปั๊บถ้าไม่สั่งปั๊บไม่สายปุ๊บ
4: ชัวร์นะ
2: ชัวร
4: ์มา
2: กาแฟดำครับ
4: ไอ้หนอเมื่อกี้แกบอกเองว่าจะสั่งกาแฟสัตว
2: ์สาสายน้ำตาลเยอะๆครับผมชอบหวาน
5: ๆแล้วไป
4: ไม่บอกสายดำไงสั่งปุ๊บสายปั๊บ
5: มาใกล้ๆนี่มา
2: ผมเหรอครับ
5: ทั้งคู่นั่นแหละ
6: โอ้ยคนนี้ครับ
5: สายอะไรคะ
6: โอ้ยสายอีกครับสายอีก
5: สายอะไรคะ

0: ล้วครับคุณลี่จะไม่ไหวแล้วครับคุณลี่
1: ไหวไหมคะ
0: เอ้ยอย่าทรมานผมเลยครับผมไม่ไหวแล้วครับ
2: ไอ้ดอกอะไร
0: คุณลี่ครับเดี๋ยวผมฝากกาแฟไว้ตรงนี้สักครู่ได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวผมไปโรงพยาบาลจังแ
2: อร์อะไร
0: ข้าไปโรงพยาบาลหน่อย
2: ไป
0: กาแฟมันบีบหัวใจ
2: รีบไปตรงนี้ถ้าไม่ติดกากระทะลักแน่เลยไปเร็วไอ้ดอเร็ว

0: มดีใจนะเจนที่คุณมาหาผมอะแต่ถ้าเกิดไข่ต้มรู้เข้าเนี่ยลูกต้องแฮปปี้แน่ๆเลย
1: ฟิตเนสเป็นไงบ้างคะ
0: ดีมากเลยครับเจนตอนนี้ลูกค้าใหม่ๆก็เข้ามาเยอะมากแล้วก็ลูกค้าใหม่ส่วนใหญ่ก็จะสมัครเป็นเมมเบอร์ปีทั้งนั้นเลยด้วยผมว่าอาจจะยื่นเรื่องกู้อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดผ่านขึ้นมาเราก็คงจะขยายสาขาอีกจ้ะ
2: โกหกนั้นตายตกนรกนะครับบอสครับ
1: ดีจังเลยค่ะเจนเห็นว่าคุณเริ่มมั่นคงเนี่ยเจนก็สบายใจ
0: ที่ผมทำไปทั้งหมดเนี่ยผมทำไปเพื่อคุณแล้วก็ลูกอีก5เดือนครอบครัวของเราก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าอีกครั้งนะเจน
1: เจนมีเรื่องอยากจะบอกอยากให้หมูรับรู้วันนี้เจนเจอคนที่ใช่แล้วค่ะเจนเจอผู้ชายที่เจนอยากจะใช้ชีวิตไปจนวันตายด้วยกันวันนี้เนี่ยเจนพาเขามาพบกับหมูอยากให้หมูได้ทำความรู้จักเพราะว่าหมูเป็นพ่อของลูกเจนพร้อมเจอเขาไหมคะอุ๊ยมาพอดีเลย

0: มขออนุญาตกับเจ้าที่แล้วเขาบอกให้เข้ามาได้แต่อย่าทำร้ายใครผมหมายถึงยามนะครับสวัสดีครับ
1: โรเบิร์ตนี่โรเบิร์ตของเจนเองค่ะ
0: ครับหรือเรียกผมว่าโรเบิร์ตเจทีคอฟสกี้คุณพ่อเป็นชาวอิตาลีคุณแม่เป็นรัสเซียและชอบดื่มเบียร์ที่เยอรมันผมยังมีความฝันอยากเป็นคนไทยอีกครับเรียกง่ายๆว่าแก้มบุ๋ม
2: บอสครับบุ๋มจริงๆด้วยอ่ะบุ๋มทั้งหน้าเลยอ่ะ
0: ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณเจนครับผมลืมบอกไปที่ผมมาช้าผมน่ะผ่านร้านดอกไม้แล้วเห็นว่าสวยเหมาะกับคุณก็เลยซื้อมาฝากกิฟต์ยู
2: โอ้โหกิฟต์ยู
1: หอมมากเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยอ่ะไม่เจอแก้มบุ๋มแค่6ชั่วโมงคิดถึงคิดถึงค่ะ
0: โอ้ยคิดถึงอย่างเดียวได้ไงต้องฟินกว่านี้ทำไงครับ
3: มา
2: บอสครับบอสเป็นอะไรครับเนี่ย

0: ราก็ควรจะมีการวอร์มอัพกันเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
1: เย้
0: เอาละค่ะพร้อมแล้วดนตรีมา
2: เก่งมากครับบอสเก่งมากครับบอส
0: ไป
3: คุณไม่น่าจะไหววะ2-3ท่าเลยก็หอบกินแล้วมั้ง
1: เอ้ยอย่าดูถูกบอสเห็นแบบนี้ออกกำลังกายทุกวันเลย
3: โอ้ระวังระวังครับระวัง
1: โอ้
3: ลุง
0: ตายแล้วนี่อแมนด้ายังไม่เคยต้องออกกำลังกายหนักขนาดนี้มาก่อนเลย
4: ซาร่าครูสอนเต้นไปถึงไหนแล้ว
5: มิกิซ่าเพิ่งคุยกับครูสอนเต้นค่ะ
4: ว่าไง
5: เขาบอกว่าเขามาไม่ได้แล้วค่ะ
6: อะไรนะครับครูสอนเต้นมาไม่ได
7: ้คุณอแมนด้าครับ
6: สงสัยคุณอแมนด้าเนี่ยต้องเพิ่มคอร์สฟรีเนี่ยเพื่อเป็นการปิดปากให้ผมเสริมมาครับ
5: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวซาสอนเต้นเองค่ะซาเต้นได้
4: ไม่ได้ค่ะซาร่าเต้นไม่ได้ค่ะ
3: ใช่ครับคุณซาร่าเต้นไม่ได้แต่กายเต้นได้นะฮะเอาอย่างนี้ไหมฮะคุณอแมนด้าเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสอนสเต็ปแอโรบิกดีไหมฮะ
4: โอ้โห
3: มันทางผม
4: นี่ไม่ได้เธออะไรแย่เลย
3: ลุยเลยนะครับ
4: ลุยเลย
3: ดูไว้น้องเอามาพวกเราทุกคนนะ
0: มา
3: ผมชื่อกายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแอโรบิกกันนะครับผมทุกคนพร้อมนะฮะ
0: สุดยา
3: วโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับมิวสิกมาครับ
0: ไปค่ะ
3: พร้อม
0: ไ
3: ปพร้อมก่อน
0: น้องเอวจ้ะเอวจ
3: ้
0: ะ
3: ได้
0: ครับได้ครับ
4: นี่ที่นี่ฟิตเนสไม่ใช่บาร์เกย์ก็ใจ
1: ไม่โอ้ยไปขยี้กันในห้องน้ำสองคนให้จบๆไป
4: ขอโทษนะคะรอแป๊บนะคะ
7: เอางี้ไหมครับคุณแมนด้าครับเดี๋ยวผมเนี่ยขึ้นไปสอนเต้นเองดีไหมครับแลกกับคอร์สฟรี6เดือน
5: ในฐานะที่แซเป็นผู้จัดการ
4: หน่อไม้ขึ้นไปเลย
7: ได้เลยมาครับทุกคนรอเต้นกันหรือยังท่าแรก
1: ไอ้คนเลี้ยงวะ
4: นะครับคุณแม่น่ะโอ้ยฟันฟิวฟ้าวเลยอ่ะนี่ฉันนึกว่าอยู่บนแถววิ่งมอเตอร์ไซค์บ้าเหรออ
5: แมนคะ
4: ค่ะ
5: ซาจะไปเปลี่ยนชุดแล้วซาจะสอนเต้นเอง
4: ไม่ได้นะ
5: ต้องได้สิคะซาจะไม่ยอมให้ฟิตเนสของเราเสียชื่อไปมากกว่านี้แล้วค่ะ
4: เธอเด็ดกาย
3: ครับได้เวลาจ้างเกิดแล้วสินะ
4: เออไม่ใช่ไปดูซาร่าอย่าคาดสายตาฉันฝากด้วย
3: ได้ครับ
4: เชิญรอสักครู่นะคะค่ะจริงเหรอคะรวมหุ้นเหรอคะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะ
7: มองไปก่อนนะครับ
4: แนน
7: ครับ
4: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าให้แว่นของซาร่าหลุดเป็นอันขาดเข้าใจไหม
7: เข้าใจครับแว่นหลุดกลัวแว่นหลุดกูคุณซาร่ามองไม่เห็นเนาะ

0: จิตปล่อยวางครับทำร่างกายให้สงบเข้าไว้พอร่างกายสงบเลือดลมจะไหลเวียนดีครับมันจะหลับสบายครับ
1: เบคอน
0: ไ
1: ปเบคอนเบคอนเบคอนเจ๊เรื่องสำคัญจะมาบอกแ
2: ค่อะไรอีกแล้วเรื่องสำคัญอะไรแมนสำคัญขนาดไหนก็เอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ฉันต้องหลับต้องหลับห้ามกวนเข้าใจไหมฉันฝันไม่ดีฝันร้ายว่าเจนมีผู้ชายใหม่อีกคนหนึ่งแล้วตอนนี้มันเอาเจนไปแล้วเอาเจนไปกูกลับมาเลยอ่ะ
1: แต่ว่าฉันต้องการ
2: แต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นฉันต้องการที่จะนอนห้ามกวนเข้าใจไหม
0: ผมเคยดูในละครไทยนะครับถ้าเกิดฝันร้ายเนี่ยไม่เป็นไรฮะให้หลับใหม่แล้วเข้าไปแก้ความฝันด้านในฝันร้ายจะกลายเป็นดีนะ
1: แกต้องเข้าไปแก้ความฝัน
0: ใช่อ่ะ
1: แกต้องหลับ
2: ต้องหลับแล้วหลับไม่ลงไงแม่ไม่รู้ทำยังไงหาวิธีกันอยู่
0: พยายามเต็มที
2: ่แอร์ก็พยายามช่วยอย
1: ู่ตอนเด็กๆฉันมีวิธีหนึ่งฉันหลับตลอดเลย
2: ยังไงยังไงเล่าให้ฟังดิ
1: วิธีนั้นก็คือแกรู้จักแกะไหมแกตั้งสติดีๆนึกถึงแกะไว้แกะตัวที่หนึ่งกระโดดข้ามรั้วแกะตัวที่สองกระโดดข้ามรั้วแกะตัวที่สามกระโดดข้ามรั้วแกะตัวที่สี่กระโดดข้าม
0: เจ๊ฮะ
1: นั่งไงเห็นไหมเห็นไหมหลับลึกเลย
2: เฮ้ยเยี่ยมเลยอ่ะฉันเห็นแกหลับง่ายมากเลย
1: ง่ายมากแค่
2: น
1: ี้ถึงแกกระโดดข้ามรั้ว
2: กระโดดข้ามรั้วเดี๋ยวฉันลองบ้างเอางี้นะเอางี้
1: พร้อมแกะตั้งสติ
2: แกะตัวที่หนึ่งกระโดดข้ามเรือตัวที่สองกระโดดข้ามเฮ้ยตัวที่สามกระโดดแกะตัวที่เจ็ดแตกแถวเดินออกมาข้างนอกแกะปุ๊บปิดจะไปไหนจะไปไหนแกจะวิ่งไปไหนจะออกนอกแถวไปทำไมกระโดดข้ามคนละฝั่งรั้ว
0: แกไปไหนแล้ว
2: ขึ้นไปขี่บนอูดข
0: ึ
2: ้นไปขี่แกมีกิ๊กกับอูดเหรอ
0: มีกิ๊ก
2: แ
0: ล้ว
2: แกจอดไม่ได
0: ้ร้อนใจ
2: กันมากมันซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันแล้ว
1: เบคอนแกไปยุ่งกับแกตัวที่เจ็ดที่ไม่กระโดดข้ามรั้วทำไมวะ
2: ไม่อยู่ในแถวอ่ะ
0: เอาวิธีแอร์ไหม
1: ทีละ
2: ทีของคุณจะเวิร์กเหรอ
0: ปฏิโทบัสเขาเรียกว่านิทานก่อนนอน
2: ทานก่อนนอน
0: บอสนอนบอสนอน
2: คุณจะเล่าเรื่องให้ฟังใช่ไหม
0: แล้วหลับตาบอสฟังนะครับผ
1: ม
0: การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาอยู่คนหนึ่ง
1: เกี่ยวกับพระราชามันจะหลับเหรอ
0: รอฟังดูกุ้มอกกุ้มใจมากบัวในพระราชวังนั้นไม่ยอมส่งเสียงออกมาเลยครับ
1: อ้าวแล้วทำไงอ่ะ
0: เลยติดป้ายหมายประกาศว่าถ้าชายใดทำให้บัวนั้นเปล่งเสียงออกมาได้จะยกสมบัติให้กลึ่งหนึ่งคนมาสมัครเพียบเลยครับผมคนแรกก็ทำไม่ได้คนที่สองมาก็ทำไม่ได้จนคนสุดท้ายเข้ามา
1: เป็นยังไง
0: ผมขออาสาผู้ชายคนนั้นครับเดินอ้อมไปข้างหลังวัวแล้วทำไงต่อรู้ไหมบีบไข่วัววัวร้องครับ
1: ร้องว่า
0: โอ้ยนี่หลังจากนั้นปีต่อไปครับผม
1: เป็นยังไง
0: บัวไม่ร้องอีกแล้วอ่ะบัวเงียบอีกแล้วพระราชากุ้มใจเลยปิดป้ายหมายประกาศบอกว่าถ้าใครทำให้บัวพยักหน้าสายหน้าแล้วร้องออกมาโดยที่ไม่แตะต้องบัวจะยกลูกสาวให้ไปเลยผู้ชายคนเดิมกลับมาครับเจ๊บอกว่าผมทำได้เลยเดินเข้าไปจ้องหน้าบัวถามบัวว่าแกจำฉันได้ไหม
1: วัวทำไง
0: วัวพยักหน้าสิไปแล้วอย่างแรกแล้วแล้วถามวัวว่าแกอยากโดนเหมือนปีที่แล้วไหม
1: วัวทำไง
0: สายหน้า
1: สนิทเลย
0: แล้วพูดกับวัวว่าถ้าแกไม่อยากโดนแกรู้ไหมว่าแกต้องทำยังไง
1: ทำยังไง
0: วัวร้องสิ
1: ร้องว่า
0: ไม่เคยเห็น
2: ฝันอะไรเลยอ่ะไม่ได้หลับไปนิดเดียวเท่านั้นเองฝันเลยอ่ะ
0: ว่าก
2: ินข้าวหมกไก่กับซุปไข่วัว
0: ซุปหางวัวหางวัว
2: เปลี่ยนเป็นซุปไข่วัวไปเฉยเลยโอ้ไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เข้าฝันของเจนจิราเลยอ่ะเอายังไงอ่ะ
1: มันจะใช้ระยะเวลามีวิธีอะไรที่แบบรวบรัดไหมอ่ะ
0: ยังไงอ่ะ
2: ฮะ
1: จะหลับใช่ไหม
2: ใช
1: ่ฉันจำเรื่องที่แกเล่าให้ได
2: ้เรื่องไข
1: ่แกจำเรื่องแกไง แกบอกว่าแม่แกเนี่ยเคยร้องเพลงหนึ่งแล้วแกหลับตลอดเลย
0: แมงมุมแมจะร้องฉันฟังเหรอ
1: ไปเด
0: ้อไปเด
1: ้ออันนี้หลับแน่นอน
0: ทัวร์นะเจ๊นะ
1: เคยเล่าให้ฟัง
0: เอ
1: ออ่ะยืดขาดีๆ
0: สบายๆ
1: นี่แหละเรียกนี่แหละนี่แหละมือประสานแมงมุมหลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาแมงมุมมองบนฟ้าหันหลังมาทำตาลุกว้า
0: วไปแล้วไปแล้วเจ
1: ๊ว้า
0: ได้พ้นเจ
1: ๊ว้าโอ้โห
0: เจ๊ใครมายิงปืนแก๊ปแถวนี้เพียบพันเจ๊
1: เป็นไง
0: ดีมาก
1: ตรงนี้จะเข้าไปในความฝันแล้ว
0: มึง
1: ไปแก้ปัญหาจริง
0: เก่งมากเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้มันเป็นเพราะเพลงหรือ
0: ชัดเลยเจ๊

0: ตื่นแล้วล่ะคะหมู
1: เจง
0: เจงเองคุณหลับอยู่ก็เลยไม่กล้าปลุกค่ะ
1: ขอบคุณนะครับเจนผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณนะ
0: เจนก็มีเรื่องอยากจะบอกคุณเหมือนกันค่ะ
1: คุณจะบอกเรื่องที่คุณคบกับไอ้ผู้ชายที่ชื่อโรเบิร์ตนั่นใช่ไหม
0: ไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะ
2: อันที่จริงแล้ว ผมกับเจนจีราเราไม่ได้คบกันเฉยๆแต่ตอนนี้เรามั่นกันแล้วครับผมโรเบิร์ตเจทีคอฟสกี้พ่อเป็นชาวอิตาลีแม่เป็นชาวรัสเซียและชอบดื่มเบียร์ที่เยอรมันและมีความฝันอยากเป็นคนไทยเรียกสั้นๆว่าแก้มบุ๋ม
0: แก้มบุ๋มคะเจนลืมไหมคะว่าเมื่อคืนนี้เรากินไวน์กันในรถพอร์ชแล้วเจนเนี่ยทำไวน์หกยังไม่ได้เช็คเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาแค่รถพอร์ชคันเดียวอ่ะเดี๋ยวผมซื้อใหม่ได้
0: ไม่ได้หรอกค่ะคุณก็รู้ว่าเจน
2: เป็นคนสวยเซ็กซี่เล่าร้อนรุนแรงแล้วก็เพอร์เฟคที่สุด
0: จริง
2: เดี๋ยวหลุด
0: น้องเจนขอตัวก่อนนะคะ
2: อย่านานนะครับพระเอิญคุณเจนจีราเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่ากิจการธุรกิจอะไรปิกนิกอะไรของคุณเนี่ยกำลังจะเจ๊งเหรอครับพอดีผมกำลังจะหาธุรกิจใหม่ลงทุนให้ผมช่วยอะไรไหมครับเพราะผมเบื่อที่จะต้องทำเหมืองทองและสนามกอล์ฟเต็มแก่แล้วครับลืมได้ไงอ่ะส่วนคุณเจนจิราเนี่ยก็ถือว่าเป็นโบนัสแถมมากับกิจการฟิกเนสของคุณแล้วกันครับ
3: ไอ้แล้วตายเถอะ
2: ผมอะไม่ได้หล่ออย่างเดียวนะผมอะเก่งด้วยจำไว้อย่ายุ่งกับ
3: ให้จับมันไว
4: ้ได้ครับบอสแกอย่าอยู่เลย
2: ฮะช่างแอร์กินข้าวซะบ้างนะเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นสินน้ำใจจากผม
4: ไม่ครับผมเคยดูละครไทยถ้ารับเงินจากใครแล้วอ่ะมันจะเสียศักดิ์ศรีครับผม
2: เป็นห่วงศักดิ์ศรีอีกนิดนึงไปสักสีเพิ่มนะ
5: ยินดีต้อนรับครับ
4: ชาแนลชาลิยศเห็นกันไหม
6: บอสครับบอสครับแกชิมไหมเดี๋ยวฉันจัดการให
2: ้คุณอแมนด้าผมว่าจะร่วมลงทุนกับธุรกิจโมเดลลิ่งของคุณสัก50ล้านเจอตัวคุณพอดีเลยเดี๋ยวผมเซ็นเช็คให้เลยแล้วกันครับ
6: หยุดหุบปากชะลับเงินน่ะซื้อฉันไม่ได้หรอก
2: 100ล้าน
6: ลงตัว
2: ถ้าผมได้ยินเสียงเห่าของคุณสัก2ครั้งผมจะลงทุนกับคุณ150ล้าน
6: เกินครับนี่ถือว่าสนิทกัน
4: ไอ้แมนกักกัก
7: คุณสลาครับสู้นะครับเฮ้
8: งั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวอร์มกันก่อนนะคะบิดหัวจากด้านมือขวาลงมามือขวา บิดมาอีกข้างนึงซ้ายคุณนั่นเป็นอะไรอะคะ
9: พอดีบอสสั่งมาครับว่าให้ระวังแว่นคุณซาร่าหลุดครับ
8: แต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวซาร่าน่าจะไหวอะค่ะมันเกะกะอะค่ะคุณแน่นออกท่าไม่ค่อย
7: มานี่มานี่แม่นี่ไม่เป็นไรทำไมถอดแว่นไม่ได้วะ
9: บอสสั่งมาว่าห้ามแว่นคุณซาร่าหลุดออกมาไม่งั้นมีเรื่องใหญ่แน
7: ่เดี๋ยวนะมันมีเรื่องใหญ่กว่านี้เหรอ
9: ใหญ่กว่าไหน
7: ดูดิ
8: ม
7: ัน
8: ม
7: ืออ
8: ย
7: ู่นะพี่ๆทั้งสองคนครับนี่คุณซาร่าเนี่ยไหวจริงๆใช่ไหมครับเนี่ยนี่ผมสติชชิ่งมาประมาณ50กว่านาทีแล้วครับเนี่ยเหงื่อยังไม่ไหลออกมาสักเม็ดเลยนะครับผมว่าท่าทางน่าจะไม่รอดอะครับ
9: อยากให้รอดปะ
7: ให้รอด
9: ต้องถอดแว่น
7: เฮ้ย
9: ถอดไม่ได้หมอสั่ง
7: นิดเดียวเอง
9: ไม่ได้ไม่ได้
7: ทำไม
9: ก็ออกวะว่าตรงนี้จะได้
7: ไม่ไหวแล้วทำไมครับเนี่ยแค่แว่นเองใช่ไหมฮะแกเนี่ยแก
9: เฮ้ยหนูไม่

0: ี่ยนแบตให้วะ
1: ได้แล้วครับนายครับไข่ดาวจากไข่เต่ากาลาปากรอสครับผมมันอร่อยกว่าไข่ดาวทั่วไป
2: เพราะอะไรอ่ะ
1: เพราะว่ามันถูกทอดโดยสิ่งนี้ครับนาย
2: ฮะตายเถอะ
1: ครับผม
2: มันวิเศษมาก
1: ลองจับร้อนทำไมร้อนครับร้อนก็จับถือครับ
2: โอ้ยช่างแอร
1: ์ครับ
2: คุณเอานี่ไว้ใช้และเก็บของสิ่งนี้ไว้ให้ดีผมต้องการจะต่อยอดทางธุรกิจเพราะว่าอีกไม่นานกิจการฟิตเนสเนี่ย
1: ครับ
2: ก็ต้องเป็นของผมอยู่แล้ว
1: ยินดีครับนายครับยินดีครับผม
3: คุณโรเบิร์ตคะจะรับประทานน้ำอะไรดีคะ
2: ผมขอเป็นน้ำเปล่าดีกว่าครับเพราะธรรมดาแล้วผมก็กินครีน
3: กินตีน
2: ครีนครับ
3: ครีนครับผมครี
2: นแบบสบายๆครับเพราะผมเป็นคนใช้ชีวิตแบบเรียบ
3: ๆน้ำเปล่าแบบไม่ผสมอะไรเลยค่ะหูยตายแล้วชีวิตก็สมถะเงินทองก็เป็นของนอกกายดีจังเลยนะคะเจนจิลาเนี่ยคบกับคุณเนี่ยถือว่าประเสริฐที่สุดแล้วไม่เหมือนบางคนถ้าไปคบกับบางคนนะชีวิตก็มีแต่จะตกต่ำ
2: จริงๆแล้วคุณเจนจิราเนี่ยเธอไม่ได้คบผมเพราะว่าผมเนี่ยร่ำรวยหรือว่ามีทรัพย์สินมากมาย
3: รู้เหรอคะ
2: แต่ที่คุณเจนคุณคบผมเนี่ยเขาเห็นว่าผมอะหน้าตาเย้ายวนชวนพิศวาสนะครับ
1: ดีครับผมดีครับ
4: โรเบิร์ตคะ
2: ครับผม
4: เพื่อนเจนเป็นไงคะน่ารักไหม
2: ก็โอเคครับแต่คุณน่ะดีกับผมขนาดนี้จะให้ผมไปชมคนอื่นผมทำใจไม่ได้หรอกครับ
5: พอเธอเจนเจน
1: ครับ
5: เจนครับ
1: โอ้โห
5: ผมรู้ว่าผมเคยทำตัวไม่ดีมาก่อนผมเคยไม่ได้ดูแลลูกผมเคยไม่ได้ดูแลคุณ
1: ครับ
5: แต่ตอนนี้ผมกลับตัวกลับใจแล้วนะเจนเห็นใจผมเถอะนะผมจะพยายามอย่างที่สุดเลยให้โอกาสผมอีกครั้งนะเจนนะเจน
4: คุณไม่ต้องมาขอโทษเจนหรอกค่ะเรื่องของเราอ่ะมันจบลงแล้วอีกอย่างคุณก็มีผู้หญิงใหม่แล้วนี่ผู้หญิงที่ชื่อว่าสายขิมไง
5: สายขิมเจนมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะเจน
4: ไม่ต้องมาพูดหรอกค่ะเจนว่าคุณถามตัวเองดีกว่าว่าคุณน่ะคิดยังไงกับผู้หญิงคนนั้น
2: ผมคิดว่าเราควรจะต้องปิดเกมกันแล้วล่ะครับ
1: โอ้โหใช้ศัพท
2: ์คุณเจนครับคุณคือผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตผม
1: เฮ้ย
2: และผมก็สัญญาว่าผมจะดูแลคุณเป็นอย่างดีไปตลอดชีวิตเพียงแค่คุณแต่งงานกับผมนะครับ
1: โอ้ยเขินแทนเลยครับนาย
5: เจนเจนไม่นะเจน
3: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาแมงมุมมองบนฟ้าหันหลังมาทำตาลุกหัว

0: ราเอง
1: สวยแล้ว
2: ปิดเพลงใช่ไหมได้ทุกคนมีดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่มีดนตรีไม่มีเสียงเพลงมันก็อยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นฟังสู้ต่อไม่จังหวะบิดบิดลบกูลบกูกูกูต้องต่อต้า
3: ทิ้งครับทิ้งครับทิ้งครับทิ้งครับทิ้งครับทิ้งครับ
2: พร้อมกันทุกคนคุณแน
4: ่นครับ
2: เราแอบเห็นว่าคุณมองเราบ่อย
4: ๆผมมองทีวีเคาน์เตอร์หลังคุณซาร่าหรือเปล่าครับ
2: เราก
4: ็พี่ไม่มีครับมองเรื่อยเปื่อยเลยครับ
2: เราเป็นคนตรงๆนะแน่นมีอะไรก็จะพูดตรงๆ
4: ครับ
2: เราชอบนายอ่ะ
5: แน่นครับผมพูดเคลิ้มได้ไหมครับเนี่ยช่วยให้คุณซาร่าเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนได้ไหมครับ
2: หุบปากไอ้หน่อไม้กลับไปที่เลย
5: ไปด่าคนด่า
2: คุณแน่น
4: ครับ
2: บอกตรงๆนะเราเป็นคนตรงๆอ่ะชอบกันเถอะ
5: คุณซาร่า

0: ซาร่าพูดอะไรเนี่ย
1: ก็เห็นกันอยู่ว่าแน่นอะแอบมองเรา
0: โอ้มองเลื่อยเปื่อยมองทั่วไปครับ
1: เรามาคบกันเถอะ
0: โอ้ยซาร่าดูแต่จริงจังไปนะครับ
1: เราเป็นแฟนกันได้อยู่แล้วนี่

0: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าให้แว่นของซาร่าหลุดเป็นอันขาดเข้าใจไหมแต่ยันท่านไม่เอาหูฟังออกแล้วเดินไปไหนเนี่ยปล่อยน้องมา
1: ครับ
0: แว่น
1: ครับใส่แว่นนะ
2: เอาซาร่าซาร่าซาร่าเฮ้ยซาร่า
1: เกือบแล้วไปตื่นแล้วด้วย
3: เกิดอะไรขึ้นนะคะ
1: เฮ้ยจำอะไรไม่ได้เลยอะ
3: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะคะ
1: โอ้ยอยากจะถาม
3: โอ้ยมองไม่เห็นอีกแล้วค่ะ
4: โอ้ยอยากจะถอดแล้ว
1: ค่ะอ๋อขยันถอดเลยครับครับเนี่ยโ
0: อ้เบคอนเบคอนนี่แกตื่นก็ดีแล้วนะแสดงว่าแกแก้ความฝันของแกเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
5: ฮะ
0: ดีแล้วล่ะทุกคนน่ะรอแกอยู่นะ
6: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญเจ้าบ่าวสวมแหวนให้เจ้าสาวครับผม
7: พ่ออ่ะ
6: หยอกเล่นครับผมหยอกเล่นไม่อยากให้งานเครียดครับคุณโรเบิร์ตครับคุณจะรับผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาหรือเปล่าครับ
8: ไม่ต้องจัดครับ
6: คุณเจนจิลาล่ะครับจะรับผู้ชายคนนี้เป็นสามีหรือเปล่าครับ
8: ไม
9: ่รับค่ะ
6: ไม่ทราบว่าจะมีใครในนี้ยกมือคัดค้านหรือเปล่าครับ
10: ไม่มีค่ะ
8: มีผมนี่ไงผมยอมอยู่ผมยอม
6: เป็นอันว่าไม่มีใครคัดค้านนะครับงั้นผมขอประกาศว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสองคนนี้เป็นสามีภรรยากันครับจ้าบ่าวครับแสดงความรักโดยการจูบเจ้าสาวหน่อยครับผม
8: อย่าเจน
10: เสียงอะไรอ้าวตายตายตายตายแล้วอ้าวเบคอนเป็นไรจ๊ะเป็นไร
1: ฝันไรฝันไรฝันไรนะกลัวมากน่ากลัวแบบไม่อยากหลับอีกเลยอ่ะ
0: ไม่อยากหลับ
1: ตรงนี้เลยตรงนี้เลย
10: แกเป็นไรมากปะเนี่ยฮะ
1: ฝันไรมาก
11: ไอ้แมน
1: ฉันฝัน
11: ว่า
1: เจนแต่งงานใหม
11: ่อุ้ย
1: กับผู้ชายคนนี้แล้วเจนมาทักฉันบอกว่าฉันน่ะคิดอะไรกับสายเข็มอยู่เนี่ยถึงได้เป็นอย่างนี้
0: สายขิมเหรอนี่ฉันว่าแกก็ต้องคิดบ้างแหละไม่งั้นน่ะแกไม่เก็บเอาไปฝันขนาดนี้หรอกใช่ไหม
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ช่างมันเถอะตอนนี้เรื่องสำคัญอย่างเดียวเลยก็คือว่าฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งเอาเจนไปจากฉันอีกต่อไปฉันจะต้องเอาเจนกลับมาให้เร็วที่สุดเข้าใจปะ
10: อย่างนี้สิคะเบคอนตัวจริงต้องอย่างนี้เออนี่ฉันมีข่าวดีจะบอกมีคนที่จะมาร่วมหุ้นกับเราและเขาจะมาที่นี่วันนี้เดี๋ยวนี้ด้วย
1: จริงเหรอวะ
10: ฉันจะแนะนำให้แกรู้จัก
1: โอ้ยลงอกไปซะหน่อยนึงไอ้นี่ไงที่เขาบอกไงบอกว่าเวลาฝันร้ายมันกลายเป็นดีอ
10: ่
1: ะเนี่ยเรื่องดีมาแล้ว
10: ต้องนี่มาแล้วค่ะเอาเลยนะฉันจะแนะนำให้รู้จักกับหุ้นส่วนใหม่ของเรา
12: สวัสดีครับคุณหนูน้อย

0: ผมชื่อโรเบิร์ตเจทีคอฟกี้พ่อเป็นคนอิตาลีแม่เป็นคนรัสเซียชอบกินเบียร์ที่เยอรมันและมีความใฝ่ฝันอยากเป็นคนไทยหรือเรียกง่ายๆว่าแก้มบุ๋ม
1: แล้ว
2: นี่หุ้นส่วนค่ะ
1: ต่อยได้แล้ว
2: เอาต่อยได้เลย
1: ต่อยได้แล้ว
2: เขาทำไมนี่หุ้นส่วน
1: ไม่ใช่หุ้นส่วนไอ้นี่แหละที่มาเอาเจนไปตายไอ้โรเบิร์ต
0: น
1: ี่เดี๋ยวก่อนไม่ก่อนเ
0: ลยคุณครับผมแค่หาธุรกิจใหม่ๆลงทุนเพราะผมเบื่อเหมืองทอง
1: กับสนามกอล์ฟนี่ไงรู้ได้ไงนี่ไอ้นี่เนี่ยมันจะมาเจนไป
2: เอ้า
1: ตายตายเลย
0: จับไปก่อน
1: อะไร
2: อ
1: ะไร
2: พี่หุ้นส่วนเขาจะมาร่วมหุ้นฟินแลนด์กับเรา
1: โอ้ยโรเบิร์ตทีเจคาร์ลอฟสกี้อะไรนี่แหละ
0: พ่อเป็นอิตาลีครับ
1: แม่
0: เป็นคนรัสเซีย
1: ชอบกินเบียร์ที
0: ่เยอรมันครับ
1: ใส่ฟันอะเป็น

0: ผู้ชมครับผู้โชคดีที่มาทำตอนพิเศษตอนนี้ไม่ใช่ทั้งป๊อป
1: และไม่ใช่ทั้งพี่หมู
0: ไม่คือใครล่ะ
1: ก็คือพวกเราเอง
0: คือบางทีมันติดต่อไปแล้วใช่ไหม
2: ติ ดต่อไปแล้ว
0: นางเป็นไง
2: พี่หมูติดเรียนพี่ป๊อปไปเที่ยวแล้วไง
0: แล้วไงซึ่งมันเลื่อนคิวไม่ได้เพราะว่าเป็นพิธีกรรมที่ต้องแบบต้องมาวันนี้เป็นพิธีกรรมล้างป่าช้าของมูลนิธิขอนแก่นสามัคคีอุทิศ
1: ก่อนหน้านี้เขามีการทำพิธีมาแล้วแหละมีการเก็บกระดูกมีการทำพิธีล้างเขาเรียกว่าล้างทอง
0: ล้างทองทองคือ
1: ทองก็คือเป็นศพกระดูกที่เขามาทำการทำความสะอาด
0: ที่แปลกแต่จริงมาวันนี้คือทองที่เขาขุดเนี่ยบังเอิญมีอยู่หลุมหนึ่งที่มันเป็นมากกว่าทองนั่นก็คือ
2: เป็นร่าง
1: เขาเรียกว่า
0: เขาเรียกอะไร
2: นางฟ
0: ้าศพที่ไม่เน่าไม่เปื่อยเขาเรียกว่านางฟ้าแล้ววันนี้เราจะดูสภาพนางฟ้าที่ชื่อว่า
1: แม่เล็กครับ
0: แม่เล็กก่อนหน้าที่จะไปเจอนางฟ้าเราไปดูประมวลภาพตั้งแต่ตอนทำพิธีแรกๆจนถึงวันเกือบวันสุดท้ายนี้ว่าเป็นยังไงบ้างกับการรักประชาพร้อมแล้วไปครับ
3: ผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้าครั้งที่3ของมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศครับร่วมกับมูลนิธิสมาคมในเครือสมาคมพุทธมกะสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยและสาธุชนใจบุญจังหวัดขอนแก่นจัดงานขึ้นนะครับในช่วงเดือนมีนาและก็เดือนเมษายนที่ผ่านมารวม49วันครับเริ่มต้นด้วยพิธีอัญเชิญเจ้าที่5ทิศประจำมณฑลพิธีพิธีอัญเชิญกระถางธูปทองและกระถางธูปศักดิ์สิทธิ์สู่แท่นประทับชั่วคราวครับ
4: การเก็บศพแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่เราต้องจักเก็บนะครับต้องเบื้องบนสั่งมาก็คือองค์ปวยเซียนโจซือ
3: พิธีกรรมที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ในงานนี้ก็คือการประทับทรงปวยเซียนครับซึ่งพิธีกรรมแบบจีนนี้นะครับก็ต้องมีการสื่อสารกับองค์เทพซึ่งองค์เทพที่บัญชาการงานทั้งหมดก็คือองค์ปวยเซียนครับเรียกพิธีนี้ว่าการประทับทรงโดยผ่านไม้กีและก็ไม้กีนี่แหละครับมีลักษณะคล้ายไม้งามที่กางออกพอประมาณใช้เป็นสื่อกลางระหว่างร่างทรงกับองค์เซียนซือโดยใช้จิตต่อจิตจิตเซียนกับจิตคนครับ
5: กระบวนการเก็บศพทั้งหมดเนี่ยก็ตั้งอยู่บนหลุมติฐานว่าสัมภเวสีทั้งหลายที่อยู่ตามป่าช้าต่างๆไม่มีการเส้นไหว้ไม่มีการบำเพ็ญบุญศลก็ทำให้อดอยากแล้วก็ไม่ได้ส่วนรับส่วนบุญส่วนเพื่อไปขุดไปเกิดในภพภูมิที่ชอบ

นี่แหละครับบรรยากาศการขุดศพไร้ญาตินะครับพอได้ศพมาก็ทำการเสี่ยงทายครับว่าที่ได้มานั้นเป็นเพศหญิงหรือเพศชายอวัยวะหรือกระดูกนั้นครบหรือเปล่าถ้าครบแล้วก็มีการแยกส่วนมีการทำความสะอาดมีการขัดกระดูกครับและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับการขุดศพหลุมนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือหลุมของคุณ

0: อเล็กขำขาวอายุ77ปีครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับญาติของนางฟ้าหรือคุณแม่เล็กนะครับนี่คือพี่อีฟกับพี่อ๊อฟสวัสดีครับพี่กับพี่อ๊อฟครับขอให้ดูหลุมหน่อยนะครับว่าสภาพหลุมหลังที่มีการขุดไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ตอนนี้ก็จะเหลือแต่ที่นอนแล้วก็พื้นที่รองเป็นโรงอะค่ะพอเขาเปิดออกมานี่ก็คือแม่ก็นอนสภาพเดิมรองเท้าก็ยังสวมใส่เสื้อผ้าก็ยังเหมือนเดิมผมก็ขึ้นเป็นหย่อม
1: ๆวินาทีที่เปิดฝาพี่อ๊อฟ
2: อ
1: ยู่ด้วยกัน
2: อยู่
1: เปิดปุ๊บเห็นคุณแม่นอนอยู่ไม่เน่าไม่เปื่อยตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับ
2: ก็ดีใจเพราะว่ายังไงแม่ไม่ได้อยู่รวมกับเขานู่นถ้าเกิดว่าถ้าแม่เป็นอย่างนั้นก็คือจะเป็นสภาพแบบนั้นแล้วเราก็จะไม่รู้แม่แล้วชิ้นส่วนนั้นไหนตอนต้นก็ใจหายอยู่เห็นแม่ไม่เน่าไม่เปื่อยเราไม่รู้ประเพณีของเงินของคนจีนเนาะว่าศพไม่เน่าไม่เปื่อยนี่เขาจะให้เป็นอย่างนี้ตอนต้นเข้าใจว่าจะเอาแม่ไปต้มแล้วเอา
1: เลาะเนื้อ
2: ออกเหมือนที่พี่ไปดูของคนอื่นน่ะนะ
1: ครับ
2: แต่นี้ว่าเขาว่าของแม่ชิ้นส่วนครบหมดทุกอย่างไม่มีอะไรหลุดก็คือว่าเป็นนางฟ้า
1: แล้วจากนั้นพี่ผ่านไปกี่ปีนะสิ้นเสียปี57
2: ค่ะแม่ฝังได้5ปี
1: กับ5ปี
0: โอ้โหคุณพระไม่อยากจะเชื่อครับว่าศพที่ขุดอยู่ในฮวงซุย75นี้เสียชีวิตมาแล้ว5ปี4วันคุณผู้ชมครับคุณใหญ่เล็กเสียชีวิตมาแล้ว5ปี4วันศพไม่เน่าไม่เปื่อยสภาพแห้งสมบูรณ์ตามความเชื่อนะครับเราเรียกศพไม่เน่าไม่เปื่อยที่เป็นผู้หญิงว่านางฟ้าและถ้าเป็นผู้ชายนะครับเราเรียกว่าอาจารย์ทองครับสำหรับคุณใหญ่เล็กนางฟ้าองค์นี้เป็นความประสงค์ของญาตินะครับที่อยากจะขุดขึ้นมาประกอบพิธีพร้อมกับศพไร้ญาติครับ
1: จริงๆครับมูลนิธินี้เป็นมูลนิธิที่ทำพิธีล้างป่าช้าศพไร้ญาติของพี่อีพี่ออฟเองทำไมถึงขุดศพของคุณแม่ให้ไปรวมกับศพไร้ญาติ
2: เป็นความคิดของพี่เนาะครั้งแรกที่ยังไม่มีอยู่ในสมองพี่ก็มาวันนั้นน่ะแม่ส่งกลิ่นมาก่อนส่งกลิ่นมาเป็นไรเนาะบัดนี้ก็เลยว่าขี่รถมาปุ๊บก็มาเห็นเขาขุดศพหลุมนั้นสงสารหลังนั้นน่ะค่ะเป็นเด็กน้อยผู้ชาย
1: อ๋อหลุมที่
2: เป็นรุ่นค่ะ
1: โอเคครับ
2: น่าจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่ากระโหลกแล้วรอยเย็บอยู่เพราะพี่มาดูแล้วก็เห็นเขามาขุดกงซุยนี่ก็เลยถามเขาว่าขุดทำไมเขาว่ามันไม่มีญาติมากราบไหว้แล้วไม่มีใครมาเชงเม้งแล้วอ่ะ
1: ครับ
2: แต่นี่อนาคตงานพี่คิดว่าแล้วก็เลยถามทางมูลที่ว่าอีกกี่ปีเขาจะมาล้างป่าช้าอีก30ปีในใจพี่คิดว่าอีกแค่30ปีข้างหน้านี่คงไม่มีใครมากราบไหว้แม่แล้วล่ะเราก็คงจะแก่แล้ว
0: พอสิ้นสุดกำหนดการขุดศพไร้ญาติแล้วก็ถึงขั้นตอนของการเรียงโครงกระดูกที่ได้มาแล้วครับคุณผู้ชมครับซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการเรียงเท่านั้นนะครับซึ่งเขาจะรู้ว่าฐานด้านล่างใส่อะไรชั้นต่อไปใส่อะไรบนสุดใส่อะไรซึ่งนางฟ้าคุณยายเล็กอยู่ยอดปราสาทเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะเชื่อว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่หาชมได้ยากและใครที่ได้มาเห็นใครที่ได้มาร่วมทำบุญส่งดวงวิญญาณของคุณยายเล็กนางฟ้าของเราสู่สวงสวรรค์ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวครับ
1: สภาพร่างคุณแม่จากตอนนี้เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับมีอะไรที่แตกต่างจากตอนที่เอาลง
2: เพราะใครมาดูก็ยังว่าโอ
1: ้ครับ
2: คือพี่อิทเลย
1: พี่อิ
2: ทเอ๊ะพี่จะคนประชาคือพี่อิทเลยคนที่ไปที่เอาลงอย่างทำไมเหมือนพี่อิทจังเดี๋ยวคนพูดหมด
1: พรุ่งนี้จะเป็นวันพิธีสำคัญคือพิธีเผาและเผาโครงกระดูก
2: ใช
1: ่ค่ะก็มาดูอีกทีนะครับคุณผู้ชมว่าพรุ่งนี้จะเป็นสภาพไหนแล้วก
2: ็
1: พิธีกรรมจะน่าสนใจยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่อีฟกับพี่ออฟมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนึง
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
2: สาธุ
1: สาธุครับขอโชคขอลาภขอ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานแปลกแต่จริงเรามาอยู่ที่สุสานมาสนาอีกครั้งหนึ่งเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษวันสำคัญก็คือวันชาปนกิจโครงกระดูกที่สะสมมาตั้งแต่วันที่14มีนาคมถึงวันที่10เมษายนยอดเป็นยังไงบ้างครับ
1: อาทิชายทั้งหมดนะครับ400คนครับผม
2: อาทิหญิงอยู่ที่292คนค่ะ
3: แล้วก็รวมอาทิชายอาทิหญิงแล้วก็อาทิเด็กอยู่ที่ประมาณ911คนครับ
0: ซึ่งยอดทั้งหมดนี้ก็จะรวมนางฟ้าที่เรามาถ่ายทำวันนี้นางฟ้าคือ
3: แม่เล็กครับแม่เล็กนางฟ้าที่เราได้ทำการทำพี่อีทแล้วก็พี่ออฟไปลูกชายลูกสาวของเขาแต่วันนี้ก็เป็นพิธีกรรมที่จะทำการเผาจริงแล้วเราก็มาลุ้นอยู่ว่าวันนี้แม่จะไหม้หรือเปล่า
0: ใช่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อน
2: อ
1: วันนี้ให้8ก้อน
2: อ
1: จำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
1: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากินตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังค่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมส์ได
1: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้โหคุณป้อง
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเ
1: นี่ยโอ้ยขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ใช้
1: เลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ย

0: ละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
1: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะถ้าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
0: ดู
1: นุ่มนุ่มผิวแบบชุ่มชื้นโอ้
0: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์ศรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุขสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังมันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเราก็กลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
0: แบบคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งนึงใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่

0: มุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้อนไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์สุกสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุกสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุกสกินนี่เป็นสบู่ที่ว่า3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุกสกินครับ
2: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุกสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกินตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุกสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกินตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุกสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
3: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
3: อับ
0: กินน้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรามาจุก้อนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
3: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอครูข้าวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
3: ทรชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนก็แบบอย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ดูข้างที่ถูไปเมื่อกี้
0: นี่แหละ
3: ไม่ได้ฟอก
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นขี้ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
3: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
3: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
4: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุกสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุกสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุกสกินที่ ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
3: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
3: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะนี่นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
0: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
3: ค่ะ
0: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
3: ค่ะ
0: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
3: ยังไม่พอเหรอ
0: พอทันในโชว์วันนี้เอาบอลไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
3: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
0: ใช้แล้วมันดีจริงจริงมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบอยู
3: ่ค่ะ
0: มันไม่พอมันไม่ถึง
3: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
3: ค่ะ
0: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
3: ลิเกเลยเหรอคะ
0: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
3: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
0: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
3: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได
0: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
3: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
3: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
3: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
3: โอ้โหคุณ
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต
3: ่
0: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลาน้ำปลา
3: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
0: นี่โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
3: ใ
0: ช้โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยละค่
3: ะ
0: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
3: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
3: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะ
3: ค
0: ่าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
3: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลัง
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
3: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
0: ดู
3: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโ
0: อ้เป็นยังไงคะ
3: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
3: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
3: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
3: เด็ดมากค
0: ่
3: ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะ
3: คะ
0: เกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะ ก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5 ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้

0: ไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะโอ้โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
0: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
0: ้
1: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตะเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำขี้ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตาตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
0: ะ
1: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
0: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
1: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
0: ค่ะ
1: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะนะ
0: โอ้โห
1: คือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
0: ่
1: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
0: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะฮะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
0: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันหนึ่งเราเจอมลพิษเจอมลภาวะ อะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
0: อับ
1: กล
0: ิ่
1: นน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมคะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาจุก้อนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยๆให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณป้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
0: ค่ะ
1: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่

0: ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี้
1: นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดำกระดำฟอก
0: ได้หมดทั้งตัวเลย
1: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
0: คะ
1: วันนี้ปกตินะคะก้อนนึงที่เราขายๆกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ได้เวลาของการช้อปปิ้งกับช็อปมาเนียครับแล้วผมดร.เอ นนทวัฒน์อนันต์พรจินดาเจ้าของแบรนด์เดอเอวันนี้เน้นย้ำมากเลยสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาบนใบหน้านะจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำจะเป็นความหมองคล้ำต่างๆทั่วหน้าแบบนี้หน้ามันแต่งหน้าได้ไหมหน้าแบบมีปัญหาเยอะๆทาแป้งได้หรือเปล่าวันนี้ดร.เอขอตอบทุกคำถามเลยนะครับเพราะว่านี่คือแป้งของทุกคนขายมาแล้วทั่วประเทศเน้นย้ำเลยนะครับว่านี่คือแป้งแบรนด์เดอเอของผมดร.เอนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาแป้งที่มีส่วนประกอบของโสมแอซาแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยผมเน้นย้ำนะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้ามาทางนี้ได้เลยจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแป้งตัวนี้เขาเน้นเรื่องของการปกปิดปัญหาต่างๆบนใบหน้าเห็นหน้าแบบนี้แล้วยังสาหัสไม่พอขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะขีดเพิ่มขีดเพิ่มขีดเพิ่มขีดเพิ่มแบบนี้เลยของเดิมว่าหนักแล้วของใหม่ยิ่งหนักเพิ่มเข้าไปอีกวิธีการง่ายๆทาด้วยแป้งจัดการปัญหาต่างๆง่ายๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอนเบลอรูขุมขนได้ปกปิดปัญหาต่างๆได้ปัญหาใต้ตาปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยเนี่ยให้ได้เห็นกันแบบนี้และที่สำคัญหลายคนบอกว่าหน้ามันเป็นยังไงหน้ามันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าเนียน
5: wow.
4: จะมีลักษณะเป็นแบบนี้สั่งเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่ามาก23ชิ้นข้างหน้านี้ให้ทุกตัวเลยแป้งตลับดำเน้นปกปิดวันนี้5ตลับตามคำเรียกร้องแค่แป้งก็คุ้มค่าแล้วยังไม่พอได้เซรั่มไปอีก1ขวดใหญ่และสบู่เซรั่มอีก10ก้อนทุนละคายขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆคละแบบคะลายไปให้อีก1ใบทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ23ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีเน้นย้ำเลยนะครับว่า999บาทจัดส่งฟรีมีแค่เฉพาะ

รายการตอนนี้เท่านั้นผมบอกเลยนะราคาไม่ถึงพันไม่มีบ่อยนะ999บาทจัดส่งฟรีนาทีนี้ต้องรีบสั่งครับ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ช็อปมาเนี่ยทำถึงจริงๆ02-114-3330 02-114-3330ไปดูรีวิวกันต่อตอนนี้รีวิวแน่นมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาความมันบนใบหน้ามีปัญหาความหมองมีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สวยไม่สม่ำเสมอของสีผิวในช่วงระหว่างที่ทาแป้งเข้าไปคุณจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากใครก็ทาได้ไม่มีเวลาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าแล้วไม่ติดไม่ทนไม่นานผมบอกเลยว่าวันนี้อยากให้เปิดใจและทดลองแป้งแบรนด์เดอเอดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ารู้อย่างนี้ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่สายครับเพราะว่าวันนี้เปิดสายหน้าจอให้แล้วนะ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องจ่ายหลัก 7-8,000 นะวันนี้จ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆหลายคนอยากได้หลายคนอยากมีหลายคนอยากลองหลายคนอยากสวยผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าเห็นหน้าเนียนๆแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจแล้วมีความสุขมากเอาอย่างนี้ขออนุญาตต่อครับนี่เลยให้ได้เห็นกันชัดๆดูกันสดๆว่าเนี่ยการทาแป้งที่ดีเขาต้องปกปิดได้แล้วเวลาทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าเนียนกว่าที่คิดปกปิดกว่าที่เคยเนี่ยจริงๆง่ายมากแล้วตรงไหนอยากเน้นย้ำนะก็คือเนี่ยทาปัดๆเข้าไปทาไปก็มีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องน้ำหมากมีปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนเนี่ยง่ายมากผมเองเนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งและเป็นผู้ชายขายแป้งเราต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถใครก็สามารถดูดีขึ้นได้ง่ายๆผมบอกเลยว่าผมทำได้คุณก็ทำได้อ่ะมาดู before after กันเลย

และนี่คือผลลัพธ์จริงของการใช้แป้งนะครับผมบอกแล้วงานง่ายมากสะดวกจริงๆและที่สำคัญใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้ของแถมเพิ่มไปอีกเกือบ20ชิ้นน่ะอันนี้คือคุ้มค่ามากนะนับรวมได้วันนี้คือ23ชิ้นจ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ที่ช็อปมาเนียเท่านั้นได้เซรั่มเพิ่มได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนตุนตะไคร้ขัดผิวที่ฟอยล์2ใบพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโรออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบบอกเลยว่าปรบมือดังๆสิจ้ารออะไรเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป้งติดหน้าแล้วเนี่ยจะติดได้นานไหมเจอน้ำเจอฝนเจอเหงื่อออกระหว่างวันจะเป็นอย่างไรขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วกันดูกันต่อให้ได้เห็นกันชัดๆฉ่ำขนาดนี้ดูต่อฉ่ำขนาดนี้ดูดีขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขานะนอกจากจะควบคุมความมันได้ระหว่างวันแล้วเนี่ยจะเจอฝนจะเจอแดดจะเจอเหงื่ออะไรยังไงเนี่ยแป้งยังคงติดหน้าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้หน้าเนียนๆแบบนี้จะได้ดูดีแบบพรีเมียมได้เวลากลับคืนมาเพราะว่าแต่งแป๊บเดียวยังไงก็ดูดีและที่สำคัญวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมนะ999บาทจัดส่งฟรีเรื่องของการดูแลผิวหน้าไม่ได้หยุดแค่การทำให้แค่ผิวหน้าของเราดูดีปกปิดปัญหาต่างๆเท่านั้นแต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่ดร.เอคนนี้อยากจะบอกทุกคนที่กำลังชมอยู่หรือหลายคนที่กำลังมองหาแป้งดีๆในการทาหน้าอยู่ผมบอกเลยว่านอกจากว่าจะต้องปกปิดดีแล้วเขาต้องมีเคล็ดลับวิธีในการล้างทำความสะอาดให้ได้ด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมเองเนี่ยก็เจอเรื่องราวต่างๆอะไรมาเยอะนะขออนุญาตให้ได้เห็นแบบนี้เลยบางทีเนี่ยเรามีความสกปรกเกาะติดแบบนี้อยู่จะจัดการยังไงให้ได้จะจัดการยังไงให้ดีผมบอกเลยว่ามาณวันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตให้ได้เห็นนะทดลองกันให้ดูในรายการกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการล้างทำความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนี่คือสบู่เซรั่มสูตร 7+8 ยกกำลัง 2มีทั้งไฮยาลูรอนมีทั้งออไวท์นะครับแล้วก็มีทั้งกลูต้ามีทั้งคอลลาเจนอัดแน่นจัดเต็มมาให้ฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มนะครับและวิธีในการทำความสะอาดง่ายมากนี่ล้างเครื่องสำอางได้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้บอกเลยนะตรงไหนสกปรกตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนอยากล้างตรงไหนอยากแบบโอ้ยทำให้แบบดูแบบเกลี้ยงๆขึ้นผมบอกเลยว่าใช้สบู่ก้อนนี้เข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนและที่สำคัญให้ได้เห็นผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์เขาชัดเจนมากและเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ดร.เออยากจะบอกไหนๆได้ไปแล้วนะก็คือตัวเซรั่มตัวนี้วิธีการใช้ง่ายๆหยดเซรั่มลงไปเนื้อเซรั่มเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับหน้าที่ของเขาก็คือเข้าไปดูแลผิวของเราครบเซตครบสูตรแล้วนอนได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนี้คือเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะและไม่ว่าจะเป็นการเติมความสวยการเติมความมั่นใจและการเติมกำลังใจให้กับตัวเองผมขอแค่มีแป้งเดอเอติดบ้านติดกระเป๋าติดตัวไว้แค่นี้เองง่ายมากแล้ววันนี้คุณได้ไปทั้งหมด23ชิ้นคือคุ้มค่ามากทวนโปรครั้งสุดท้ายได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้เซรั่มอีก1ขวดใหญ่ได้สบู่อีก10ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าใบใหญ่ๆทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลายพันไม่ต้องจ่ายหลักพันเพราะให้คุณจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับ

0: ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
1: 生産面では良質の原料を使用し、そのため最新のスキンケア製品が完成し、肌を内側から保護し、栄養を与えることができます。私たちは製造過程で現代のテクノロジー、イノベーションを使用し、男性も女性も安心して高品質のものを使用できます。
0: นวัตกรรมใหม่ล่าสุด
2: ในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยนะคะทางบริษัทของเราก็ใส่ใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เริ่มต้นจากการผลิตจนเป็นสินค้าสำเร็จรูปกระบวนการผลิตของเราก็ทำให้สินค้าเรามีความสะอาดผู้บริโภคทุกท่านมีความมั่นใจได้เลยค่ะ
0: ทดสอบกลุ่มตัวอย่างเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด

0: และนี่คือคลังเก็บสินค้าของเราครับที่จะให้คุณมั่นใจได้ในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแบรนด์เอครับ
1: แป้งเดอะเอที่ใครๆก็ใช้

0: เดี๋ยวเวลาของการช้อปปิ้งกับช็อปมาเนียครับแล้วผมดร.เอ นนทวัฒน์อนันต์พรจินดาเจ้าของแบรนด์เดอเอวันนี้เน้นย้ำมากเลยสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาบนใบหน้านะจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดาวจะเป็นความหมองคล้ำต่างๆทั่วหน้าแบบนี้หน้ามันแต่งหน้าได้ไหมหน้าแบบมีปัญหาเยอะๆทาแป้งได้หรือเปล่าวันนี้ดร.เอขอตอบทุกคำถามเลยนะครับเพราะว่านี่คือแป้งของทุกคนขายมาแล้วทั่วประเทศเน้นย้ำเลยนะครับว่านี่คือแป้งแบรนด์เดอเอของผมดร.เอ นนทวัฒน์อนันต์พรจินดาแป้งที่มีส่วนประกอบของโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยผมเน้นย้ำนะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้ามาทางนี้ได้เลยจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแป้งตัวนี้เขาเน้นเรื่องของการปกปิดปัญหาต่างๆบนใบหน้าเห็นหน้าแบบนี้แล้วยังสาหัสไม่พอขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะขีดเพิ่มขีดเพิ่มแบบนี้เลย ของเดิมว่าหนักแล้วของใหม่ยิ่งหนักเพิ่มเข้าไปอีกวิธีการง่ายๆทาด้วยแป้งจัดการปัญหาต่างๆง่ายๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอนเบลอรูขุมขนได้ปกปิดปัญหาต่างๆได้ปัญหาใต้ตาปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยให้ได้เห็นกันแบบนี้และที่สำคัญหลายคนบอกว่าหน้ามันเป็นยังไงหน้ามันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าเนียน
1: wow.
0: จะมีลักษณะเป็นแบบนี้สั่งเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่ามาก23ชิ้นข้างหน้านี้ให้ทุกตัวเลยแป้งตลับดำเน้นปกปิดวันนี้5ตลับตามคำเรียกร้องแค่แป้งก็คุ้มค่าแล้วยังไม่พอได้เซรั่มไปอีก1ขวดใหญ่และสบู่เซรั่มอีก10ก้อนทุนละคายขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆคละแบบคะลายไปให้อีก1ใบทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ23ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีเน้นย้ำเลยนะครับว่า999บาทจัดส่งฟรีมีแค่เฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นผมบอกเลยนะราคาไม่ถึงพันไม่มีบ่อยนะ999บาทจัดส่งฟรีนาทีนี้ต้องรีบสั่งครับ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ช็อปมาเนี่ยทำถึงจริงๆ02-114-3330ไปดูรีวิวกันต่อตอนนี้รีวิวแน่นมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาความมันบนใบหน้ามีปัญหาความหมองมีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สวยไม่สม่ำเสมอของสีผิวในช่วงระหว่างที่ทาแป้งเข้าไปคุณจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากใครก็ทาได้ไม่มีเวลาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าแล้วไม่ติดไม่ทนไม่นานผมบอกเลยว่าวันนี้อยากให้เปิดใจและทดลองแป้งแบรนด์เดอเอดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ารู้อย่างนี้ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่สายครับเพราะว่าวันนี้เปิดสายหน้าจอให้แล้วนะ02-114-3330สแกน QR Code หน้าจอก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องจ่ายหลัก 7-8 พันนะวันนี้จ่ายไม่ถึงพัน999บาทจัด

ส่งฟรีมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆหลายคนอยากได้หลายคนอยากมีหลายคนอยากลองหลายคนอยากสวยผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าเห็นหน้าเนียนๆแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากเอาอย่างนี้ขออนุญาตต่อครับนี่เลยให้ได้เห็นให้ได้เห็นกันชัดๆดูกันสดๆว่าเนี่ยการทาแป้งแป้งที่ดีเขาต้องปกปิดได้แล้วเวลาทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าเนียนกว่าที่คิดปกปิดกว่าที่เคยเนี่ยจริงๆง่ายมากแล้วตรงไหนอยากเน้นย้ำนะก็คือเนี่ยทาปัดๆเข้าไปทาไปก็มีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องน้ำหมากมีปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนเนี่ยง่ายมากผมเองเนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งและเป็นผู้ชายขายแป้งเราต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถใครก็สามารถดูดีขึ้นได้ง่ายๆผมบอกเลยว่าผมทำได้คุณก็ทำได้อ่ะมาดู before after กันเลยหน้า

และนี่คือผลลัพธ์จริงของการใช้แป้งนะครับผมบอกแล้วงานง่ายมากสะดวกจริงๆและที่สำคัญใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้ของแถมเพิ่มไปอีกเกือบ20ชิ้นน่ะอันนี้คือคุ้มค่ามากนะนับรวมได้วันนี้คือ23ชิ้นจ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ที่ช็อปมาเนียเท่านั้นได้เซรั่มเพิ่มได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวที่ปอย2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบบอกเลยว่าปรบมือดังๆสิจ้ารออะไรเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป้งติดหน้าแล้วเนี่ยจะติดได้นานไหมเจอน้ำเจอฝนเจอเหงื่อออกระหว่างวันจะเป็นอย่างไรขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วกันดูกันต่อให้ได้เห็นกันชัดๆฉ่ำขนาดนี้ดูต่อฉ่ำขนาดนี้ดูดีขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขานะนอกจากจะควบคุมความมันได้ระหว่างวันแล้วเนี่ยจะเจอฝนจะเจอแดดจะเจอเหงื่ออะไรยังไงเนี่ยแป้งยังคงติดหน้าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้หน้าเนียนๆแบบนี้จะได้ดูดีแบบพรีเมียมได้เวลากลับคืนมาเพราะว่าแต่งแป๊บเดียวยังไงก็ดูดีและที่สำคัญวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมนะ999บาทจัดส่งฟรีเรื่องของการดูแลผิวหน้าไม่ได้หยุดแค่การทำให้แค่ผิวหน้าของเราดูดีปกปิดปัญหาต่างๆเท่านั้นแต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่ดร.เอคนนี้อยากจะบอกทุกคนที่กำลังชมอยู่หรือหลายคนที่กำลังมองหาแป้งดีๆในการทาหน้าอยู่ผมบอกเลยว่านอกจากว่าจะต้องปกปิดดีแล้วเขาต้องมีเคล็ดลับวิธีในการล้างทำความสะอาดให้ได้ด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมเองเนี่ยก็เจอเรื่องราวต่างๆอะไรมาเยอะนะขออนุญาตให้ได้เห็นแบบนี้เลยบางทีเนี่ยเรามีความสกปรกเกาะติดแบบนี้อยู่จะจัดการยังไงให้ได้จัดการยังไงให้ดีผมบอกเลยว่ามาณวันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตให้ได้เห็นนะทดลองกันให้ดูในรายการกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการล้างทำความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนี่คือสบู่เซรั่มสูตร 7+8 ยกกำลัง 2มีทั้งไฮยาลูรอนมีทั้งออลไวท์นะครับแล้วก็มีทั้งกลูต้ามีทั้งคอลลาเจนอัดแน่นจัดเต็มมาให้ฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มนะครับและวิธีในการทำความสะอาดง่ายมากนี่ล้างเครื่องสำอางได้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้บอกเลยนะตรงไหนสกปรกตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนอยากล้างตรงไหนอยากแบบโอ้ยทำให้แบบดูแบบเกลี้ยงๆขึ้นผมบอกเลยว่าใช้สบู่ก้อนนี้เข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนและที่สำคัญให้ได้เห็นผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์ก็ชัดเจนมากและเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ดร.เออยากจะบอกไหนๆได้ไปแล้วนะก็คือตัวเซรั่มตัวนี้วิธีการใช้ง่ายๆหยดเซรั่มลงไปเนื้อเซรั่มเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับหน้าที่ของเขาก็คือเข้าไปดูแลผิวของเราครบเซตครบสูตรแล้วนอนได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนี้คือเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะและไม่ว่าจะเป็นการเติมความสวยการเติมความมั่นใจและการเติมกำลังใจให้กับตัวเองผมขอแค่มีแป้งเดอเอติดบ้านติดกระเป๋าติดตัวไว้แค่นี้เองง่ายมากแล้ววันนี้คุณได้ไปทั้งหมด20

3ชิ้นคือคุ้มค่ามากทวนโปรครั้งสุดท้ายได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้เซรั่มอีก1ขวดใหญ่ได้สบู่อีก10ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวตีปองอีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าใบใหญ่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลายพันไม่ต้องจ่ายหลักพันเพราะให้คุณจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับโทรมาที่หมายเลข02-114-3330ช็อปมาเนียพร้อมรับสายตลอดเลยตอนนี้สายเข้าแน่นมากนะรีบโทรครับ02-114-3330เฉลี่ยชิ้นละ43บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดเลยนะครับสแกน QR Code หน้าจอก็ได้ครับโทรมาเลยครับ02-114-3330รับไปครบเซตนี้เลย23ชิ้นจ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่โคลนเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
2: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
0: ้
2: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีด
2: ค่ะ
0: รอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแก่เอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
1: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับการยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร้น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร้น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
2: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได้
1: ถูกต้อง
0: ฉีดโฟมได้เลยทั้งคัน
1: มันง่ายมากแค่เราเอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมครับเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
1: ้
0: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่
1: ะ
0: โยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
1: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: โทรแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: ้องแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: มาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
0: ุ้
1: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที ่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
1: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบ
0: บ
1: ใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
0: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
1: ตัวใหญ่กว่านี
0: ้โอ้โหใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: เม็ดกระจายเลย
0: โอ้โหแล้วพูดตรงอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
1: สามารถที่จะเอาอะแดปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: ให้ยากับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
1: ถูกต้องเลยค่ะ
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
0: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
2: ต้องมี
0: ถูกต้องครับตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป

0: าปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่024-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านตัว M Club ครับ
1: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่ะฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
0: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
4: น
2: ปู
4: ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
8: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
8: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
10: สวัสดีครับ
8: โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
10: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
8: ครับ
10: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
8: ๆครับ
10: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั้นคืออะไรและจุลินทรีย์นั้นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
8: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
10: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ย

0: ผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาแล้วตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะครับดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
1: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
0: โอ้ต่างกันมากครับ
1: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
0: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไห
1: ม
0: มันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณวานปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
1: เพราะอะไรล่ะครับ
0: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
1: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
0: ์ใช่ครับ
1: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และก็ปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
0: ใช่ครับ
1: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงน้ำต้นได้
0: ใช่ครับ
1: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็ไปเลี้ยงเติบโตในออกเบาะออกผลได
0: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
1: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอ
0: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
1: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
0: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
1: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
0: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะ
1: แล้วทำไมมันต่างกันยังไงครับพี
0: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
1: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
1: ก็มีแต่ปลาทะเล
0: ปลาทะเล
1: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
0: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
1: โอ้
0: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลามันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
1: ครับ
0: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
1: ครับครับ
0: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกก็ยื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
1: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะ ไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
0: ๆ
1: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่วินาทีกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อ๋ออันนี้ให้ทดลองได้
0: เลย
1: คือจากดินแข็งๆใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
0: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
1: ับ
0: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ
0: ้
1: าเป็นนาถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: แล้วก็รอตีเพื
0: ่อรอ
1: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาปี
1: ต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำคงน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับคุณก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2,070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
0: ม
2: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
0: ค่ะ
2: แล้วผมนี้จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
0: ม
2: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
0: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยๆดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างนึงคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
2: ลุดแล้ว
0: ลุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
0: นะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
0: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
0: ม
3: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
0: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
0: ่
3: อ
0: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
0: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
0: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
0: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่าง
0: น
3: ี
0: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
0: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
0: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ
4: พอใจมากๆเลยเกษตรกร ถ้าล้างดินด้วย

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเมีย
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคนที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรลงไปเนี่ยคุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
1: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมทัน
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: ใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี่
1: ก็บอกว่าเป็นแสนๆลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือเหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
0: ที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย

0: ป
1: โอ้นี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งนึงนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
0: ้
1: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
0: ้
1: ก
0: ับ
1: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย Mcord ครับ
2: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
3: ดินล่ะ
2: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
1: มีคนมาถามบ้างไหม
0: โอ้เยอะแยะ
1: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
2: ด
0: ิน
2: เน่า
0: ดินเน่าน
4: ะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตังค์
5: มันใช้ได้จริง
6: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้ว
6: รุดแล้วเห็นไหม
7: ลูกเต้ามะนาวมะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
8: ่ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
9: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค์
10: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
1: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
0: ครับ
1: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
11: มันตอบโจทย์ครับ
1: ครับ
11: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
1: ครับ
11: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
1: ์ครับ
11: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
1: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
0: ้
1: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
0: ับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย Mcord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
8: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
0: ดูเนื้อดู
8: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
4: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค
2: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น

0: งามเร็ว
1: ดินล่ะ
0: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
1: มีคนมาถามบ้างไหม
2: โอ้เยอะแยะ
1: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเทียนนี่แหละ
0: ดินเน่า
2: ดินเน่านะ
3: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณสัก20กว่าลูกนะครับแต่ไม่ได้ปล่อยไว้มากดูนะครับนี่ออกออกฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20กว่าลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ
4: มันใช้ได้จริง
2: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหม
0: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
1: ้น
0: ปูขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัน
3: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ2070บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2470บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
4: มันใช้ได้จริง
0: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
1: ครับ
5: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
3: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ
0: ้
1: านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดทัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ต้องบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะ

0: นี่ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความผู้ดีแบบสุดๆค
1: ่ะ
0: และยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูทับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้
0: ค่ะ
1: สีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทันตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆวันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ๆก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท
0: ่
1: านผู้หญิงบินระดา
0: จ
1: ้า นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็
1: น
0: ไงนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ติด
1: แล้วมันส
0: ะยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
1: ค่ะ
0: ตายหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: จะ
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่
1: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ตายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
0: ๋นี
1: ่โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: ผู้ดีมากมาก
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: นี่ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งหมดยังไม่พอแม่ยังไม่ดูตรงนี้แล้วนะ
1: ขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกระหนกฟ้าลายกระหนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋แล้วดูละเอียด

0: เกียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันเนี้ยใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี่ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวยแม่ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยไปต่อแล้ว
1: ไปต่อ
0: จะ
1: เป
0: ็
1: นอันนี้เป็นดำรัตติการ
0: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
1: จะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี้
0: ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: ขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆคือเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก
1: 4ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ SSLก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างต่ายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชูรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชูรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ้ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ้ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้ม
1: ส้ม
0: ปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ้ย
1: ส
0: ีส้มส้มก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาท่ากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ้ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่ได้
1: เลยแม่
0: ได้
1: แม่ได้ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม่
0: ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุก

0: ไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ
0: ้
1: านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดเขาทัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ต้องบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูทับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้
0: ค่ะ
1: สีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิฐนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการ
0: อ
1: ันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุด
1: ๆ
0: วันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีด
0: ู
1: แบบคุณหญิงท
0: ่
1: านผู้หญิงบิลดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็นนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลง

0: เรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วก็บอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงเนี้ยไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างดีเป็นโพลีเอสเตอร
1: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
0: แล้วมัน
1: ขาติ ดยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
0: ค่ะ
1: ปายหยิบมาแล้วใช่มั้ย
0: ใช่
1: เดี๋ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
0: ก็
1: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่า
0: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่มั้ยแม่ขอเป็นสีแดงไว้พี่อู
1: ๋นี
0: ่โอ้โห
1: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
0: สวยมาก
1: หรูหราผู้ดีมากๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หรือยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
0: ขอเป็นสีขาวได้มั้ย
1: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
0: นี่ดูหรูหรา
1: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะ
0: ขอ
1: ไปต่อ
0: ขอเป็นสีฟ้า
1: สีฟ้าฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
0: ดูขับผิวมากพี่อู
1: ๋แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
0: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
1: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี
0: ่
1: ก็ยังได
0: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
1: แ
0: ม่ๆดูพี่อู๋ใส่
1: เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยอะไปต่อแล้ว
0: ไปต่อไปต่อ
1: ไปต่ออะไรด
0: ีอันนี้เป็นดำรัตติการ
1: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
0: จะเป็นลายๆหน่อย
1: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
0: สวย
1: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอะไปต่อ
0: ใช่ค่ะไปต่อนะ
1: เขียวมรกต
0: เขียวมรกต
1: สะกดทุกสายตา
0: เขียวเหนียวซับเขาว่างี้
1: ตัวนี้เลยขาวก็สวย
0: อุ๊ยขาวเขียวสวยเลิศ
1: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
0: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
1: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
0: เขียวกับเหลือง
1: ได้เลย
0: ใช่อ
1: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
0: แ
1: ต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
0: ผืน
1: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
0: ้
1: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์ขาว6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
0: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
1: wow.
0: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างต่ายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชูรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชูรี่
0: ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดี

0: แบบสุดๆเลย
1: ใช่
0: ต
1: ่
0: อไป
1: ต่อไปนี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
0: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
1: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
0: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
1: ่อ๋อโอ้จริงนะวิน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
0: ใช่ลายต่อไปบ้างลายนี
1: ้นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส่นี่คือเป็นส้ม
0: ส้ม
1: ปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
0: ส
1: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
0: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
1: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่ได้
0: เลย
1: แม่ได้
0: ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
1: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
0: สีต่อไป
1: อุ๊ยสีชมพู
0: อุ๊ยตัวเนี้ยหวานมากแม่
1: ค่ะ
0: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
1: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
0: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
1: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชุดหม้อซึ้งนึ่งอาหาร3ชั้นคุ้มต่อการใช้งานคุณภาพดีมีรูระบายไอน้ำที่ขอบด้านข้างของหม
1: ้
0: อ
1: ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอาหารสำหรับครอบครัวหรือว่าเมนูสำหรับคนรักสุขภาพก็สามารถปรุงได้อย่างมั่นใจค่ะคงรสชาติและความนุ่มของวัตถุดิบพร้อมให้ทุกมื้อเต็มไปด้วยคุณภาพและความใส่ใจค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้นะครับกับช็อปวาเนียสวอนครับหม้อซึ้งนึ่งขนาด26ซมฟรีครับกับหม้อฝาแก้วอีก5ใบ5ขนาดและตะเกียบอีก4คู่ราคาปกติรวมทั้งหมด 3,079 บาทวันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสินค้ามีจำนวนจำกัดสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล
2: ้
1: วว
2: ัน
1: นี้ค่ะเราจะชวนทุกคนมารังสรรค์เมนูอาหารด้วยชุดหม้อซึ้งนึ่งนะคะเรียกว่ามากันแบบ3ชั้นเต็มๆเลยนะคะจากแบรนด์สวอนนั่นเองค่ะ
2: แล้ววันนี้ของแถมมาแบบเพียบจุใจทั้งเซตนี้อย่างที่บอกไปนะฮะ990บาทนะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยอ่ะคราวนี้เรามาดูในตัวของหม้อซึ้งของเราก่อนดีกว่านะครับ
1: ใช่แล้วค่ะมาเลยค่ะสำหรับเซตนี้นะคะคุณได้ไปถึง3ชั้นขนาด26เซนติเมตรน
2: ะ
1: แล้วก็มาพร้อมกับเป็นฝาแก้วด้วยนะคะมีรูระบายอากาศนะยังไม่พออยากจะบอกว่าตัวซึ้งนึ่งเนี่ยคือพิเศษ
2: ไหนยังไงฮะ
1: พิเศษมากหลายๆคนอ่ะจะงงว่าเอ้ยดูแล้วมันไม่มีหูจับเลยแล้วจะยกยังไงเอาออกยังไงนะคะตัวนี้นะถ้าหากว่าเราสังเกตดีๆตรงที่

0: เราเอาไว้วางอาหารตรงกลางเนี่ยปกติฟืนนึ่งเขาจะเป็นรูใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าตัวนี้ไม่มีรูนะคะรูมาอยู่ขอบๆด้านข้างนั่นเองเป็นรูกระจายความร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยความพิเศษคือพอเวลาที่ความร้อนทั่วถึงน้ำของอาหารชั้นบนจะไม่ไหลลงมากองที่อาหารบริเวณชั้นล่างทำให้ไม่เสียอรรถรสของอาหารนั่นเองค่ะแล้วเราสามารถที่จะรังสรรค์ได้หลากหลายเมนูพร้อมๆกันนะท
1: ี
0: นี้เรามาดูกันค่ะที่ฟึ้งเลยนี
1: ่
0: ต
1: อ
0: น
1: นี้คือใหญ่เลยนะ
0: อุ่นอาหารนึ่งอาหารร้อนๆรออยู่เริ่มต้นที่ฝาแก้วนะคะถ้าหากว่าสังเกตนะจะมีรูระบายความร้อนอยู่ตรงบริเวณด้านข้างด้านบนเป็นฝาแก้วทำให้เรามองอาหารได้อย่างทั่วถึงนะคะเปิดมาเมนูแรกค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะกับนี้เป็นปลานึ่งนั่นเองนะ
1: ปลานึ่งปลานึ่งโอ้กลิ่นหอมมากนะ
0: ใช่ทีนี้ค่ะเราจะมีตัวคีบนะคะให้ไปในเซตนะวิธีการยกนะคะก็คือสอดเข้าไปที่รูนะคะนะแล้วจากนั้นเนี่ยยกได้เลยนี่
1: อันนี้ชั้นแรกนะ
0: ชั้นแรกตัวซึ้งเนี่ยขนาด26เซนติเมตรเพราะฉะนั้นใส่ปลาได้เต็มๆ1ตัวพร้อมกับผักเคียงด้วยนะคะชั้นที่2เรานึ่งเป็นนี่หอยแมลงภู
1: ่ครับ
0: ใส่ได้หลายฝา
1: เห็นไหมเยอะมากเยอะมาก
0: ใช
1: ่
0: แล้วพร้อมปาร์ตี้กับครอบครัวเลยนะคะทีนี้ค่ะอีกหนึ่งชั้นมาเลยค่ะนี่นึ่งลูกชิ้นก็ได้หลากหลายลูกหรือว่าบางคนเป็นพ่อค้าแม่ค
1: ้
0: าก็สามารถจะเอาไปนึ่งลูกชิ้นขายแบบนี้ได
1: ้
0: รับรองเลยว่าทำหนึ่งครั้งได้หลากหลายเมนูเลยทีเดียว
1: ค่ะที่บอกไปนะตัวหม้อด้านล่างแยกเป็นหม้อต้มน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะครับทำได้หลากหลายเมนูจริงๆอ่ะหลายๆคนดูอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับใครที่ชื่นชอบทำอาหารทำได้หลากหลายเมนูเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: นี่คือสวอนครับเป็นชุดหม้อซึ้งนึ่ง26ซินติเมตรนะครับวันนี้มาพร้อมของแถมด้วยนะครับเป็นหม้อฝาแก้วอีก5ใบ5ขนาดนะครับมีขนาด16ซมมติเซนติเมตร20ซนติเมตร22ซนติเมตรและ24ซนติเมตรและยังไม่พอครับยังมีตะเกียบอีก4คู่นะฮะเซตนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทแล้ววันนี้ไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียวเพียงแค่990บาทโทรด่วนที่02 114-3330 นะครับหรืออัดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cot นะครับ

0: ชุดหม้อซึ้งนึ่งอาหาร3ชั้นคุ้มต่อการใช้งานคุณภาพดีมีรูระบายไอน้ำที่ขอบด้านข้างของหม
1: ้
0: อ
1: ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอาหารสำหรับครอบครัวหรือว่าเมนูสำหรับคนรักสุขภาพก็สามารถปรุงได้อย่างมั่นใจค่ะคงรสชาติและความนุ่มของวัตถุดิบพร้อมให้ทุกมื้อเต็มไปด้วยคุณภาพและความใส่ใจค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้นะครับกับช็อปวาเนียสวอนครับหม้อซึ้งนึ่งขนาด26ซมฟรีครับกับหม้อฝาแก้วอีก5ใบ5ขนาดและตะเกียบอีก4คู่ราคาปกติรวมทั้งหมด 3,079 บาทวันนี้เหลือเพียง990บาทเท่านั้นสินค้ามีจำนวนจำกัดสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปวาเนียสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ดูไปไม่คิดหนักๆจะเป็นของคาวแล้วอย่างที่บอกไปว่ามันสามารถใช้ได้นะครับกับเตาแก๊สแล้วก็เตาแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยฟังทางของทิวเช่นเดียวกันนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีควันออกมานะครับตัวนี้ก็ระบายในเรื่องของความร้อนนะครับได้เป็นอย่างดีเปิดออกมาแบบนี้โอ้โหอันนี้เป็นขนมจีบซาลาเปานึ่งมาแบบนี้ได้เลยนะครับในชั้นแรกนะครับขออนุญาตนะชั้นที่2ของเราเป็นอะไร
1: อย่างที่เราเห็นนะว่าสามารถจะนึ่งตัวของขนมจีบนะคะได้หลายลูกพร้อมๆกันนะ
2: คราวนี้เรามาดูเป็นขนมไทยบ้างดีกว่าก็สามารถนึ่งได้เช่นเดียวกันอย่างนี้คือขนมตาล
1: ขนมตาลถ้าแบบว่าเราใช้ซึ่งนึ่งตามปกตินะเราไม่สามารถจะนึ่งขนมพร้อมกับของคาวได้นะ
2: เพราะว่าน้ำมันจะหก
1: มันจะไหลลงมากองทำให้ขนมอ่ะมันไม่อร่อยนะคะ
2: ครับผมแล้วมาอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไข่ตุ๋นนะซึ่งไข่ตุ๋นเนี่ยตัวพวกฝาพวกพลาสติกตัวนี้เนี่ยเขามีแถมมาให้ในเซตนี้เลยอันนี้คุ้มมากๆเลยนะครับ
1: บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะนอกเหนือจากตัวของซึ่งนึ่งที่คุณจะได้ไปตัวคีบนะ

0: ือว่าแม้แต่ตัวถาดรองไข่ตุ๋นเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างที่บอกว่านี่หม้อจากสวอนค่ะหม้อพร้อมหูจับแล้วก็มีฝาแก้วนะคะก็มาให้เป็นเซตใหญ่แบบนี้เลยนะ5ใบ5ขนาดพร้อมฝาแก้วทุกไซส์นะคะตั้งแต่ไซส์16เซนติเมตร18เซนติเมตร20เซนติเมตร22เซนติเมตรและ24เซนติเมตรค่ะบอกเลยว่าสามารถตั้งแต่อุ่นแกงก็ได้ต้มไข่ก็ดีหรือว่าแม้แต่จะทำข้าวนะคะหม้อแบบเป็นแกงหม้อใหญ่เซ็ตใหญ่แบบนี้เราก็สามารถที่จะทำได้ด้วยค่ะ
1: นี่นั่นอีกทีนึงนะครับมันสามารถใช้ได้นะครับกับตัวเตาที่เป็นเตาแก๊สแล้วก็เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าบ้านหลายๆคนอาจจะมีครัวไทยเป็นครัวใหญ่เลยเอาไปใช้กับเตาแก๊สได้หรือใครที่อยู่คอนโดหรือหลายๆคนนะต้องบอกตรงๆว่าพ่อค้าแม่ขายเนาะเวลาเราไปตั้งหน้าร้านเนี่ยบางคนจะใช้เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้ก็ยกไปใช้งานได้เช่นเดียวกัน
0: แต่ที่ชอบนะก็คือว่าตัวซึ่งนึ่งอ่ะเขาไม่ต้องมีหูจับข้างๆเวลาเราเอาไปเก็บในตู้เก็บของเนี่ยมันเก็บง่ายมันไม่เกะกะ
1: ถูกต้องนะครับอันนี้คุ้มมากๆเลยนะครับใครดูอยู่ตอนนี้ถ้าบอกเลยนะว่าเวลาเราไปซื้อตามห้างร้านนะครับโอ้โหต้องบอกว่าชุดนี้หลายพันบาทแต่วันนี้ฮะช็อปมาเนียของเรามีโปรโมชั่นดีๆนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: นี่คือสวอนนะครับชุดหม้อซึ้งนึ่งขนาด26เซนติเมตรนะฮะมาให้แบบ3ชั้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วมีหม้อใหญ่ตรงกลางนะครับรวมไปถึงคุณยังได้หม้อฝาแก้วอีก5ใบ5ขนาดนะครับมีขนาด16เซนติเมตร18เซนติเมตร20เซนติเมตร22เซนติเมตรและ24เซนติเมตรนะครับและยังไม่พอครับยังมีตะเกียบอีก4คู่เป็นเซตใหญ่ๆแบบนี้นะครับจากราคาปกติ 3,079 บาทวันนี้คุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว990บาทเท่านั้นฮะโทรด่วนที่021-4330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมันเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับครับหมดเวลาลงแล้วนะฮะวันนี้ทิวและแอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรีบโทรให้ทันนะสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทำอาหารได้หลากหลายเมนูในเครื่องเดียวนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การทำอาหารครับ
1: ร้อนเร็วอร่อยไวในทุกมือค่ะเพราะทุกมื้อที่ดีเริ่มต้นจากเตาที่ใช่ค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคาชิวารุ่น WP2200 นะครับวันนี้แถมหม้อแขกกลางอีก3ใบและแถมตะเกียบ4คู่ครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษกับชอมเนียเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มากับเรานะคะกับชอมมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนค่ะมามีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวาแบบนี้ติดบ้านเอาไว
2: ้เอาล่ะวันนี้โปรดีด้วยนะฮะคาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับมาพร้อมกับของแถมที่โอ้โหเรียกว่าเลิศมากเลยนะฮะหม้อแขก3ใบ3ขนาดครับ19 17 15ซมนะครับแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่ในราคาเพียงแค่990บาทยังไงวันนี้คุณผู้ชมโทรให้ทันนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะผู้ชมค่ะมาพูดถึงเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากันบ้างหลายๆบ้านน่ะนิยมใช้กันแล้วนะเพราะว่า1ไม่ต้องเสียเวลามารอเติมแก๊สค่ะหรือว่าจะต้องมาหาที่ตั้งเตาแก๊สด้วยไหนจะใช้พื้นที่ครัวค่อนข้างใหญ่เนาะทีนี้พอเรามีเพียงแค่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้เราสามารถทำอาหารได้ทุกที่ง่ายๆเลยค่ะขอเพียงแค่มี

0: พื้นที่เล็กๆเอาไว้นะ
1: ม
0: ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหอพักนะ
1: ค
0: ะหรือว่าแม้แต่จะสังสรรค์เมนูอาหารในครอบครัวก็สามารถที่จะใช้งานได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของฟังก์ชันความสวยงามกันดีกว่าทุกคนตัวนี้นะคะดีไซน์สวยงามเลยตัวด้านหน้านะคะหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอดิจิตอลด้วยเป็นระบบสัมผัสนะคะมาพร้อมกับกำลังไฟ 1,300 วัตต์ค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันเมนูหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ำผัดไฟแรงสุกี้นึ่งตุ๋นนะคะพร้อมกับการตั้งเวลาทำอาหารได้อีกด้วยค่ะแล้วหลายคนเป็นกังวลว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเราใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยจะปลอดภัยไหมไว้วางใจได้หรือเปล่
1: า
0: คาชิว่าเขามีมอกนะคะยังไม่พอนะตัวนี้มีระบบการตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเรายกหม้อยกกระทะออกจากเตาด้วยเพื่อจะทำให้ดูเปิดเตาแล้วต
1: ั้
0: งเวลาแล้ว1 2 3ยกปุ๊บ
1: นี่ดูจากหน้าจอนะ
0: ตัดไฟเลยทันทีเห็นไหมคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นกังวลว่าเวลาทำอาหารบางทีเรารีบ
1: ถูกต้อง
0: รีบยกหม้อยกกระทะออกไปเลยเนี
1: ่
0: ยแล้วก็เฮ้ยลืมปิดเตา
1: ถูกต้อง
0: จะเกิดอะไรขึ้นไหมตัวนี้มั่นใจได้เลยค่ะ
1: แล้วตัวของในด้านของหน้าเตาเรียบด้วยนะครับทำความสะอาดง่ายเพราะเป็นเซรามิกแบบนี้นะฮะอันนี้ใครที่กำลังดูอยู่นะใครที่อยู่บ้านอยากทำอาหารแบบหลากหลายมีปาร์ตี้หรือจะเป็นน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอพักนะครับหรือจะเป็นคนที่อยู่คอนโดทำอาหารได้ง่ายๆนะครับวันนี้ซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: คาชิว่าครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับวันนี้มาพร้อมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า1ชิ้นนะครับแล้วก็ยังมีหม้อแขกอีก3ใบ3ขนาดเลยนะครับมี19 17 15ซมและยังให้ตะเกียบอีก4คู่ครับราคาเต็มจากราคาปกติ 3,079 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะวันนี้จ่ายราคาเบาๆเพียงแค่990บาทนะฮะย้ำครับ990บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-POT
0: คุณผู้ชมคะมาค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นทำอาหารด้วยการใช้เตาไฟฟ้าของเรานะคะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวานั่นเองค่ะสังเกตดีๆนะว่าพื้นที่ที่ผมใช้อ่ะพื้นที่เล็กๆขอเพียงแค่มีเตามีกระทะที่เราใช
1: ้
0: เป็นไซส์30ซมเพราะฉะนั้นใหญ่แบบนี
1: ้
0: ก็สามารถวางบนหน้าเตาได้นะคะนี่เราก็ขอแค่มีตะหลิวแค่นี้เองนะทำกับข้าวได้เลยตัวนี้นะคะเสร็จแล้วหม้อร้อนแล้วกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันเข้าไปแบบนี้นะทุกคนค่ะจากนั้นวอร์มสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ
1: ออกแล้วนะนิดนึงแล้วนะ
0: ใช่ใส่แล้วนะ1 2 3ค่ะ
1: โอ้เอาละครับนี่ฮะร้อนไวมากๆเมื่อกี้นี้พี่แอมเพิ่งเปิดเครื่องนะนะครับได้ไม่ถึงประมาณ20วินาทีตอนนี้มาแล้วอ่ะใส่เครื่องปรุงไปเลยจ้าน
0: ี
1: ่โ
0: อ้ใส่ซอสนะคะปรุงรสที่เราเนี่ยเตรียมเอาไว้นะ
1: สายทำอาหารแบบสะดวกรวดเร็วก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเอาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบทำอาหารทำเมนูง่ายๆที่บ้านทำได้หลากหลายเมนูต้มผัดนะครับผัดไฟแรงซูกี้นึ่งตุ๋นทำได้หมดเลยนะครับ
0: ใช่นะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผักของเราอ่ะจะสลบแค่นี้พร้อมเสิร์ฟผักสุกก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะทีนี
1: ้
0: เราไปดูเมนูที่ยอดนิยมดีกว่า
1: โอ้นี่ต้องบอกว่าเมนูยอดฮิตแล้วก็ตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะถูกใช้บ่อยที่สุดเลยนั่นคือสุกี้ชาบูครับผม
0: ใช่แล้วคือต้องบอกนะว่าหลายๆบ้านอ่ะจะนิยมทำชาบู
1: ค
0: ือว่าบางครอบครัวเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยเราอ่ะมีเตาแก๊สเอาไว้ที่บ้านอยู่แล้วม
1: ี
0: ครัวไทยอยู่แล้วทำไมจะต้องมีเตาไฟฟ้
1: า
0: อยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีช่วงเวลาคุณภาพกับครอบครัว
1: ถูกต้องครับ
0: คือการทานมือพิเศษค่ะถ้าหากว่าเรามีเตาไฟฟ้าแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะเราก็จะสามารถรับประทานมือพิเศษกับครอบครัวได
1: ้อันนี
0: ้ซึ่งอันเนี้ยเราเปิดไฟ
1: วอร์มมาสักพักนึงแล้วว
0: อร์มอ่อนๆ มาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมว่าหมูก็คือสุกแล้วน้ำก็คือเดือดอย่างทั่วถึงค่อยๆขุ่นกันไปเรื่อยๆ
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถปรับอุณหภูมิกันได้ด้วยคราวนี้มาถึงอีกหนึ่งเมนูครับยอดฮิตเลยขออนุญาตนะผมจะทำเมนูที่มีชื่อว่าไข่เจียว
0: คือเราอยากให้ดูว่าคุณผู้ชายก็สามารถทำได้ทำง่ายด้วยนะคะ
1: ใส่น้ำมันลงไปแบบนี้เลยนะครับนึกไม่ออกบอกไม่ถูกทำไข่เจียวทานที่บ้านได้ง่ายๆนะผมชอบด้วยความที่ไฟเนี่ยมันแรงแล้วมันเร็วมากๆเลย ยใครหลายๆคนที่ชอบทำอาหารและทำแบบเมนูง่ายๆโดยเฉพาะน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอเนา
0: ะ
1: อยู่คอนโดมีพื้นที่จำกัดในการทำอาหารไม่มีครัวใหญ่คุณสามารถเอาเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้สามารถไปทำได้ที่บ้านได้เลยสังเกตไหมเห็นไหมถ้าซูมมาดูเนี่ยน้ำมันร้อนแล้วเอาเลยน
0: ะ
1: ใส่ไปเลยจ้าตอนนี้โอ้โหนี่นะเราสามารถเพิ่มในเรื่องของกำลังไฟได้ด้วยนะครับด้านหน้านี่เองคุณจะเพิ่มคุณจะลดเนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถทอดได้เองง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้หลากหลายจริงๆสำหรับเมนูนะจริงๆนอกจากไข่เจียวเนี่ยทำเป็นไข่คนแบบนี้ก็ยังได้นะ
0: ทำได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูง่ายหรือว่าไปจนถึงเมนูยากๆก็สามารถรังสรรค์เมนูต่างๆได
1: ้
0: ด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวานั่นเองนะคะรับประกัน1ปีเต็มเลยทีเดียวนะทีนี้ค่ะทุกท่านคะเรามาดูกันที่ของแถมบ้างดีกว่าคืออยากจะบอกนะว่าของแถมที่เราให้ไปในเซตเนี้ยใช้งานได้จริงเพราะว่าเป็นเซตหม้อแขกนะคะเซตหม้อแขกถึง3ใบด้วยกันพร้อมฝาปิดมีตั้งแต่15เซน17เซนแล้วก็19เซนนะคะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละใบเนี่ยก็สามารถจะใช้ในการอุ่นแกงถุ
1: ง
0: หม้อหรือว่าทำเป็นอาหารเป็นหม้อๆแบบนี
1: ้
0: ใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือว่าแม้แต่เตาแก๊สก็สามารถใช้งานได้หลายๆบ้านนิยมเพราะว่าพอเวลาเราทานอาหารเสร็จเนี่ยเหลืออาหารเราปิดฝาแล้วเราเข้าตู้เย็นได้เลย
1: อย่าลืมนะแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่นะวันนี้ใครดูอยู่รีบโทรให้ทันนะครับใครซื้อไป
0: ได้แน่นอนค่ะ
1: คาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับวันนี้มาพร้อมกับในตัวของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้หม้อแขกให้อีก3ใบนะคะ3ขนาดนะครับแล้วมีตะเกียบอีก4คู่นะครับวันนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทรีบโทรด่วนรับประกันฟรี1ปีเต็มนะครับ02-114-3330นะฮะหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับผม
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำกันอีกครั้งนึงนะใครอยากได้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าติดบ้านเอาไว้ทำกับข้าวง่ายๆทำได้ทุกที่นะคะ
1: ครับ
0: เคลื่อนย้ายสะดวกดีไซน์สวยงามมีฟังก์ชันหลากหลายโทรเข้ามาให้ทันนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วแต่ปทิวขอเข้าครัวกันต่อก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอ้าวผัดกันต่อเลยจ้า

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสวัสดีค่ะมากราวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอบนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
2: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42mm นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็วัวกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับ
1: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข021143330

0: 030นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Asai Shopmania ค่ะสินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโน้ตค่ะมาพูดถึงบอลแบกกันต่อเลยค่ะ
1: ครับเนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
0: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำแต่ขอนบอลแบกนี่คือเนื้อแน่น
1: คนแบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอลแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
0: ่
1: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอลแบกแต่ยังไม่เคยได้ลองนะ
0: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอันหนึ่งสองสามค่ะนี
1: ่
0: ต้องมีเสียงแบบนี
1: ้
0: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
1: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะคะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
0: เป็นไงค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: อร่อยที่แบบว่าม
1: าก
0: ๆเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำเลยคุณโอ๊ตค่ะ
1: ค
0: เจอแต่เนื้อรังนก
1: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอนแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เขียวรังนกนะฮะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
0: ้คือเป็น6ขวดแบบน
1: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพันแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราเซต1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วนะคะย้ำเลยนะสำหรับวันนี้นะคะจากราคาเต็มทั้งหมด 2,310 บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายราคาเบาๆเลยนะคะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเรานะ02-114-3330นะคะหรือว่าแอดมาที่แอดไซด์ช็อปเมเนียร์ค่ะ

0: ื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะผู้ชมคะเซตใหญ่แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งเซตนี้คุณจ่ายราคาเบามากนะเพียงแค่ 1,350 บาทจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะและแน่นอนว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากตามเทศกาลต่างๆค่ะหรือว่าจะซื้อไปมอบให้กับคนที่คุณรักก็ยอมได้นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าบอนแบกอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า40ปี
1: ใช่ครับด้วยโรงงานของเราครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาผลิตกันนะฮะเครื่องจักรเราต้องมาจากวัตถุดิบหลักก่อนตัวรังนกเนี่ยแหละฮะซึ่งมาจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเป็นรังนกถ้ำธรรมชาตินะครับแล้วมาจากประเทศไทยด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายอมรับว่ารังนกถ้ำของประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นถ้าต่างชาตินะครับอยากได้รังนกถ้ำทั้งปริมาณนะฮะคุณภาพที่ดีนะครับต้องมาที่ประเทศไทยดังนั้นคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆครับเพราะว่าส่งขายไปยังต่างประเทศทั้งหมดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่ามีซัพพลายเออร์เป็นส่งรังนกมาจากภาคใต้ของบ้านเราเองนะฮะแล้วก็มาผลิตกับโรงงานของเรานะครับหลายท่านอาจจะจำได้บอนแบกเนาะเมื่อก่อน40กว่าปีที่แล้วนะฮะเป็นไก่ดำบอนแบกแต่ตอนนี้เราก็ทำเป็นตัวรังนกนี้ด้วยนะครับดังนั้นมาตรฐานครบครับอย.ฮาลาล HACCP GMP ISO 22,000 ตรงนี้ดัง

0: นั้นมั่นใจได้ครับทุกขวดของเรานะของบอนแบกมีมาตรฐานคุณภาพครับผม
1: ใช่แล้วนะคะทุกขวดนะนอกเหนือจากมีคุณภาพนะคะยังอร่อยด้วยใครที่บอกว่าเป็นกังวลเรื่องความหวานเพราะว่าเวลาที่เราดื่มรังนกเนี่ยมักจะเจอแต่แบบรสชาติหวานๆแสบๆคอแต่ย้ำเลยนะคะผู้ชมค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากบอนแบกนะคะดื่มง่ายนะรสชาติดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้นะเราจัดมาเป็นเซตนะคะได้ไปถึง5กล่องใหญ่กล่องนึงบรรจุถึง6ขวดด้วยกันนะคะอยากจะซื้อไปมอบเป็นของขวัญของฝากก็ได้ด้วยค่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วเทศกาลในบ้านเราเยอะมากๆนะฮะเผื่อเอาไว้ไปฝากหลายเทศกาลได้เลยนะเพราะเซตนี้ได้ทั้งหมด5แพ็คไปก่อนแล้วนะไซส์42 ml 1แพ็คเป็น6ขวดนะครับก็คือได้รังนกไปแล้ว30ขวดครับแล้วก็แถมกาแฟให้อีกนะนี่จะเป็นตัวใหม่ของเรานะครับเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะเป็นกาแฟรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนตรงนี้นะครับแถมไปให้ฟรีอีก3ซองไปด้วยครับ 1,350 บาทอย่างนี้เลยคร
1: ับใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามาหาเรานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Assign Shop Mania ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cot ค่ะ
0: สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญของฝากก็ดีนะครับหรือว่าไปให้คุณผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแบบนี้นะหรือว่าจะเริ่มต้นทานเองก็ได้นะครับแต่ดูรังนกทานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานแบบนี้ก็ทานได้เหมือนกันดังนั้นฝากด้วยนะครับกับรังนกบอนแบกนะครับแล้วตรงนี้เซตตรงนี้คุ้มจริงๆไซส์ยอดนิยมสูตรยอดนิยมตรงนี้ครับราคาดีมากๆ 1,350 บาทได้30ขวดเต็มๆแบบนี้เลยฝากด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมขาย้ำกันนะว่าสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองนะใส่ใจกันได้ง่ายค่ะในช่วงที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบแบบนี้นะคะเพียงแค่รังนกจากบอนแบกนี่แหละนะกับผลิตภัณฑ์บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาตินะคะจัดไปนะสำหรับโปรโมชั่นเซตใหญ่แบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งจ่ายเบาๆเลย 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอถุงตะข่ายขัดผิวตีปองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่ครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามินB3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอนที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี่ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันเมล็ดกัญชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนเนี่ยก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่ม

0: 2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก199บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาขี้ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอฟและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอร์เอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้แบรนด์เดอร์เอเฮอร์เบิลไวท์เทนนิ่งโซฟรับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟอร์มแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่แอดช็อปมาเนียครับ
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พี่คิมพี่คิม
1: ผมเจอพ่อบุญธรรมทั้งสองคนแล้วเหรอครับ
0: พี่คิมฟังหนูอธิบายก่อนนะหนูก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าพี่คือเด็กเกาหลียอดกตัญญูที่พัดพากจากครอบครัวในสงครามเกาหลีเราได้ทหารไทยช่วยเหลือไว้จนเกิดความผูกพันฉันพ่อลูกแต่ก็ต้องพัดพากจนต้องออกตามหากันอีกถ้าพี่คือคนนั้นจริงๆพี่ตั้งใจฟังหนูดีๆนะเหตุการณ์ที่พี่เจอในข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องทุกอย่างมันเคยเกิดขึ้นจริงแล้วพี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่แล้วนะเมื่อ40ปีก่อนแต่หนูก็ไม่รู้ว่าพวกเขายังอยู่ไหมถ้าพวกเขายังอยู่ตอนนี้พวกเขาน่าจะอายุเกือบ100ปีแล้วพี่แต่หนูขอย้ำนะว่าพี่ได้เจอกับพวกเขาแล้วจริงๆแต่ที่ผ่านมาหนูไม่รู้จะอธิบายให้พี่ฟังยังไงเรื่องทุกอย่างมันยากที่จะเชื่อ
1: 20ปีแล้วที่ผมได้เจอกับเขาอะ
0: ใช่พี่40ปีแล้ว
1: นานจังเลยนะครับแต่ผมจำอะไรไม่ได้เลยอะ
0: พี่ยังจำอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้พี่อาจจะกำลังตามหาพวกเขาอยู่ก็ได้ถ้าหนูพูดอะไรต่อจากนี้พี่อย่าโกรธหนูนะ
1: พูดมาเถอะครับ
0: หลังจากที่พี่ได้เจอกับพ่อบุญธรรมของพี่พี่มีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงปีพ.ศ.2552อายุของพี่ก็คือ72ปีพี่เป็นลุงคิงแล้วนะแล้วลุงคิมเขาก็เสียชีวิตแล้วด้วยโรคปอดติดเชื้อซึ่งนะตอนนี้มันก็คือปีพ.ศ.2567ลุงคิมคือความทรงจำของคนไทยไม่มีลุงคิมอยู่บนโลกใบนี้แล้วพี่แต่หนูก็ไม่รู้ว่าเวลาของพี่มันคือพ.ศ.อะไรหนูไม่รู้เลยพี่หนูไม่รู้จริง
1: ๆแล้วทำไมผมถึงมาอยู่ที่นี่เอาผมกลับมาทำไมอ่ะ
0: พี่กิมใจเย็นก่อนนะคือตอนนี้พวกเราทุกคนกำลังหาทางช่วยพี่อยู
2: ่เกิดอะไรขึ้นครับ
0: พี่คิมรู้ทุกเรื่องแล้วอ่ะพี่ช่วยอธิบายพี่คิมฟังหน่อยสิพี่คิม
3: จะไปไหนครับ
4: ไม่ต้องตาม
0: เราทำไม่ตามไปแล้วจะทำยังไงอ่ะ
4: ไม่ต้องทำยังไงปล่อยให้ปล่อย
0: นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ่ะตาหนูเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนความจริงอันไหนความฝัน
4: ไม่มีจริงไม่มีฝันทุกสิ่งคือเรื่องสมมุติทั้งนั้นตอนนี้ไม่มีคิมไม่มีตาลิขิตไม่มีปู่ซังซูแล้วก็ไม่มีเราด้วยไม่มียิ้ม
0: หนูไม่เข้าใจอ่ะตาย
4: ังไม่ต้องรีบเข้าใจในสิ่งที่ตาพูดหรอกเรียนรู้โลกใบนี้ไปเรื่อย

0: ยังมีอีกหลายอย่างนะที่พวกเรายังไม่รู้เมื่อรู้ก็อย่าไปยึดเพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องวางมือแล้วก็จากโลกนี้ไป
1: เดี๋ยวผมไปดูพี่คิมให้นะครับ
0: ไม่ต้องอยู่นี่ละตาจะไปตามเอง
2: ดอกไม้ต่อให้รักลำต้นมากแค่ไหนวันหนึ่งก็ต้องร่วงโรยจากกันชีวิตของมนุษย์ก็คงไม่ต่างอะไรกับดอกไม้เมื่อถึงเวลาผลิบานกลีบดอกก็ต้องเจอกับแดดลมฝนที่ผ่านมากระทบกว่าจะผ่านมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สุดท้ายแล้วกลีบดอกก็ต้องร่วงหล่นไปตามกาลเวลาลงสู่พื้นดินเราไม่มีทางรู้ว่ากลีบดอกจะหล่นลงไปวันไหนชีวิตมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน

0: 김
1: 엄마 어디 갔었어? 나 많이 보고 싶었잖아.
2: 김 엄마가 데리러 왔어. 우리 집에 가자.
1: 응. 엄마 우리 이제 안 헤어져?
2: 우리 이제 같이 있자.
1: 우리 이제 약속할 거야?
2: 엄마 약속해.
3: ในโลกแห่งความเป็นจริงของมนุษย์เรื่องราวของคิมถูกบันทึกไว้ว่าคิมเสียชีวิตด้วยปัญหาด้านสุขภาพในวัย70กว่าเขาตามหาแม่มาตลอดทั้งชีวิตและเขาก็จากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ได้เจอแม่แต่ในโลกหลังความตายวันนี้เขาได้เจอกันแล้วที่เส้นขนานที่38คิมและแม่ได้กลับบ้านแล้ว

0: ไปส่งพี่เขาแล้วเดี๋ยวหนูมาใหม
1: ่มาใหม่ได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้ถ้าหนูว่างปุ๊บหนูก็จะรีบมาปั๊บเลยหนูไม่ปล่อยให้ตาเหงานานหรอก
1: ตั้งใจเรียนให้มากๆนะไอ้เรื่องเงินที่ตาไปกู้ธนาคารมาส่งให้เองเรียนนะไม่ต้องไปคิดมากมีนะไม่รู้จะอยู่จนถึงเวลานั้นหรือเปล่าตา
0: แล้วทำไมตาพูดแบบนี้ล่ะหนูไม่อยากกลับแล้วเนี่ย
1: กลับกลับ
2: ผมกลับก่อนนะครับขอกลับไปเคลียร์งานที่กรุงเทพเดี๋ยวแวะมาหาอีกครับ
1: รีบมากแล้วกลับมาเที่ยวให้ได้นะที่นี่นะอย่าทิ้งไป
2: มาแน่นอนครับ
1: มากัน3คนแต่ว่ากลับ2คนคิมคงไปมีความสุขกับแม่ทุกคนโน้นแล้ว
2: คิดถึงพี่คิมเหมือนกันนะครับตา
1: ก็มีพบก็ต้องมีจากกันบ้าง
0: ไม่แน่นะเดี๋ยวหนูรีบกลับไปส่งพี่จุนโฮที่กรุงเทพแล้วก็จะมาหาตาเลย
1: ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเสียเวลาเสียเงินเสียทองอยู่นั่นแหละตาจะอยู่ที่นี่แหละตาไม่ไปไหนกลับมาก็เจอไปกันได้แล้วต้องขับรถอีกไกลขับรถปลอดภัยนะไปดี
2: ๆลานะครับตา
1: ครับสวัสดีครับไปๆๆ

0: ป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: แค่คิดตาพี่มาบ้านหลายวันแล้วก็แบบไม่อยากกลับกรุงเทพเลย
0: ผมเข้าใจนะไม่มีใครชอบหรอกการจากลาแต่คุณยังดีที่ยังกลับไปหาได้ผมนี่สิไม่รู้จะไปหายังไงเลย
1: โหพี่หนูเชื่อนะว่ายังไงพี่ก็ต้องได้เจอกับผมถ้าเราเจอพี่คิมได้พี่ก็ต้องได้เจอปู่เหมือนกัน
0: ขอบคุณนะครับที่ยังเชื่อมั่นเหมือนกัน

0: ฮัลโหลจ้าป้าพร
1: ยิ้มกลับมาบ้านก่อน
2: ได้ไหมด่วนเลย
0: มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ
2: ตาล้มอาการไม่ค่อยดีเลย
0: ฮะแล้วตาเป็นอะไรมากหรือเปล่าม
3: ีอะไรหรือเปล่าครับ
0: ตาเป็นลมอ่ะพี
3: ่เป็นอะไรมากไหมครับ
0: หนูไม่รู้เหมือนกันอ่ะป้าพรบอกแค่นั้นแล้วก็บอกให้หนูรีบกลับบ้าน
3: โอ้แล้วขับรถกลับไหวหรอครับ
0: ไหวพี่ไม่ไหวก็ต้องไหว
3: ผมไปด้วยครับนั่งไปเป็นเพื่อนก็ยังดี
0: แต่ว่าพี่ต้องรีบกลับไปเคลียร์งานไม่ใช่หรอ
3: ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับชีวิตของคนที่เรารักหรอกครับให้ผมได้ช่วยคุณบ้างนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างจ๊ะ
1: ยังรู้สึกตัวอยู่แต่ตัวเย็นเฉียบเลย
0: ให้หนูเรียกรถพยาบาลให้ไหม
2: ไม่ตาไม่ยอมไปโรงพยาบาล
0: แล้วทำไมตาดื้อแบบนี้อ่ะป้าย
2: ิ้มก็รู้ว่าป้าทำอะไรไม่ได้
0: โอเคหนูกำลังรีบกลับนะป้าพร
2: ตั้งสติดีๆนะค่อยๆขับเดี๋ยวก็ถึง
0: จ้าป้าพี่จุนโฟเขานั่งมาเป็นเพื่อนป้าไม่ต้องห่วงนะ
2: ดีแล้วดีแล้ว
0: ตาตารอหนูก่อนนะอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะตา
3: ใจเย็นๆนะตาต้องไม่เป็นอะไรครับ

0: หนูมาแล้วนะ
1: ตาเป็นอะไรไปหาหมอไหมไปให้หมอเขาตรวจดูนะตา
2: พระพรวันนี้ยังดีๆอยู่เลยอ่ะตาเป็นอะไรอ่ะ
3: หลังจากที่หนูกลับไปตาก็บอกว่าหิวข้าวพอกินข้าวก็ขอตัวไปนอนพักก็นอนหลับไปพักใหญ่ตื่นมาก็ขอน้ำกินแกบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยมากอยากจะไปแล้วจะไม่อยู่แล้วเข้ามารับแล้ว
4: ถึงเวลาแล้วลูก
2: ตาจะไม่อยู่กับหนูแล้วหรอ

อย่าทิ้งกันนะลูกกันละประพฤกษ์มุงกุงมาว่า

0: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี782-291956-8ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
1: สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระมันดาดังครูและเป็นครูดุจพระมันดา
2: เมื่อแผ่นดินมีแม่เราจึงไม่เคยขาดความอบอุ่นเมื่อชีวิตมีครูเราจึงไม่เคยหลงทางพระราชฤทัยแห่งความห่วงใยมิเคยไกลห่างจากประชาชนแม้แต่วันเดียว

0: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
1: วันนี้เสนอตอนพี่น้องทะเลาะกันนั้นไม่ดีนะขอรับนิ่นนิ่นนิ่น
2: ให
3: ้ท่านท่านเตรียมรับมือ
1: นิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นทั้งสองคนใช้ไม่ได้นะขอรับโดยเฉพาะชินโซถ้าไม่อ่านการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามให้ดีกว่านี้จะทำให้โดนสวนกลับเอาง่ายๆนะขอรับและปกติชินโซเองก็แทบจะไม่มีสมาธิอยู่แล้วหรือจะบอกว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวดี
4: เลิกอีกแล้วการเทศของท่านพี่นะ
3: แบบนี้สงสัยอีกยาวแน่เลยแล้วห้องห้อง
1: นี่ฟังดูหรือเปล่านะขอรับ
2: ได้ครับ
1: เพราะว่าได้พบเจอจึงเป็นเช่นนี้นะขอรับ
4: จ
1: ้า
4: อ
1: ะไรแอบหลับแบบนี้หย่อนยานเกินไปแล้วนะขอรับนินจานั่นน่ะจะหลงไปกับบรรยากาศที่อยู่รอบข้างไม่ได้เด็ดขาดนะขอรับ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: นิ่นชินโซจะทานโดยเลือกแต่ของที่ชอบหรือไม่ชอบจะไม่โตขึ้นนะขอรับการคิดถึงสมดุลของสารอาหารเองก็ต้องทำให้เป็นการฝึกอย่างนึงนะขอรับ
4: ครับชะพานี้ท่านพี่เอาแต่บ่นโน่นบ่นนี่น่ารำคาญจัง
1: นิ่นๆเป็นยามชาติที่สดใสจริงๆนะขอรับในวันแบบนี้บอกการฝึกด้วยกันทุกคนจริงๆนะขอรับชิชิมารุและชินโซไปอะไรเหลือขอรับ
3: คงจะอยู่ในห้องนะห้องห้อง
1: ชินโซการฝึกตอนเช้าเริ่มแล้วนะขอรับช
4: ิน
1: โซ
4: หูจังเลยอ่ะ

0: มีอาการไม่ค่อยดีตรงไหนเหรอขอรับ
1: ก็ไม่มีแค่นั้นๆที่อยากพักบ้างยังไงฝึกไปก็มีแต่ถูกต่อว่าอยู่แล้ว
0: เวลาฝึกแท้ๆแต่กลับมีท่าทีแบบนี้ได้ยังไงนะขอรับแบบนี้ต้องทำให้มีแรงใจสักหน่อยแล้วสินะขอรับจินโซจะเอาแต่เรื่อยเปื่อยไม่ได้นะรีบออกมาเดี๋ยวนี้ขอรับ
1: ไอ้น่ารำคาญจังเลยก็เพราะว่าท่านพี่น่ะเอาแต่พูดจู้จี้น่ารำคาญแบบนั้นไงถึงได้ไม่อยากฝึกนะ
0: ที่น่ารำคาญก็เพราะว่าไม่ชอบใช่ไหมล่ะขอรับถ้าเจ็บใจก็ต้องฝึกฝนให้มากขึ้นจนใช้วิชาได้เก่งแบบไม่มีใครพูดต่อว่าอะไรได้ดูสินะขอรับ
1: ไอ้ผมเองก็พยายามเต็มที่แล้วนะ
0: ทำไมพยายามมากกว่านี้อีกร้อยเท่าก็ไม่มีทางไปนินจาเต็มตัวได้นะขอรับ
2: โอ้ชินจังพอเธอฮ้องๆท่านคันครับพอด้วยเถอะนะครับฮ้องๆ
1: เฮ้ยอย่างท่านพี่เนี่ยเฮ้ยใจชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิชิ
2: ชิชิชิชิ
1: ชิชิชิชิชิชิ
0: เข้าใจหรือยังล่ะความอ่อนหัดของชินโซคือวิชานินจามันใช้ไม่ได้แล้วนะขอรับแค่ดาบไม้แค่นี้มีแต่ต้องฝึกฝนในทุกๆวันเท่านั้นนะขอรับ
1: ใช่ผมจะทำอะไรท่านพี่ก็เอาแต่ต่อว่าผมอย่างเดียวไม่ยอมพูดชมเลยสักครั้งเดียว
0: ก็บอกแล้วว่าเรื่องนั้น
1: เท่านี้ที่ส
2: ุดชินจังชินจังท่านคันครับพอเถอะครับท่านคัน
0: ชินโซ
3: กินดีกว่
0: าชินโซเหลือผักเอาไว้แบบนี้อีกแล้วต้องกินให้หมดนะขอรับชินโซ
2: โอ้โหผมและชอบพริกหยวกมากเลยขอกินแทนชินจังเองนะฮงฮง
1: ผมทานอิ่มแล้วครับ
2: งับงับ
0: ฮะ
3: เอา
0: ชินโซไม่ไหวไม่ไหว
3: เกิดอะไรขึ้นเหรอดูท่าทางมีอะไรแปลกๆไปนะ
0: ไม่มีอะไรหรอกขอรับ
2: กินจังที่จริงแล้วท่านคันกับชินจังคือว่าทะเลาะกันนะเข้าใจ
3: เอ๊ะพี่น้องทะเลาะกันเหรอ
0: ชิชิมารุพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องออกมาได้ยังไงนะขอรับท่านเคนอิจิไม่มีอะไรหรอกขอรับกรุณาอย่าคิดมากเลยข้าน้อยเองก็ทานอิ่มแล้วเหมือนกันนะขอรับ
3: พี่น้องทะเลาะกันเหรอปกติแล้วก็สนิทกันดีแบบนี้แปลกจังเลย
2: จะพูดไปชินจังก็ไม่ยอมพูดอะไรกับท่านคันเลยละห้องผมเองก็เป็นห่วงจนทำให้กินชิคุวะได้แค่เวลา20ชิ้นเองละห้องงคุณแม่ครับขอเติมข้าวหน่อยครับ
3: ช่วยไม่ได้ปกติฮาโตริคุณก็คอยช่วยตั้งหลายเรื่องบางครั้งฉันเป็นฝ่ายช่วยบ้างดีกว่าเนอะป้าป้าป้ามะ
4: นั่นสินะ
3: ฮาโตริคุณชินจังเราไปเล่นคว้างบอลด้วยกันเถอะนะไปไป
0: นิดนิด
2: ไปกันฮงฮง
3: โอเคนะทั้งสองคนเอาล่ะเริ่มกันเลยปวดปวดปวดปวดปวดปวดปวด
0: ท่านอิจิขอรับเป็นอะไรไปหรือเปล่าขอรับ
1: เคนจัง
3: คือแบบว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมานะโอ้ยปวดปวดปวดปวดปว
2: ดด้วยผมก็ปวดท้องเหมือนกันนะฮง
3: ชิชิมารุนั่นมันปวดหัว
2: เมื่อกี้ไม่นับอ่ะเอาปวดท้องมากๆเลยฮงฮง
0: เป็นอะไรหรือเปล่าขอรับ
3: โอ้ยแย่จังเลยอ่ะแบบนี้คงจะเล่นคว้างบอลไม่ได้แล้วล่ะช่วยไม่ได้ถ้างั้นฮาโตริคุณกับชินจังเล่นกันไปสองคนแล้วกันนะเดี๋ยวพวกเราจะไปเข้าห้องน้ำกันสักหน่อย
0: นินิน
3: ไปเถอะชิชิมารุ
2: ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำ
0: ท่านจีจีชิชิมารุแย่จริงๆเลยนะขอรับถ้างั้นชินโซจะไปแล้วนะขอรับ
3: ไปได้สวยเลยนะเพราะว่าการแสดงอันสุดยอดของพวกเรานี่แหละเนาะ
2: ดีแล้วเราห้องห้อง
0: ฮะนินินินินินินินินแย่แล้วนินินินินินินินินินินินินินินินชินโซเอาแต่เมอแบบนี้ไม่ได้นะขอรับคงจะฝึกมาไม่พออย่างที่คิดจริงๆด้วยนะขอรับ
1: เรื่องนี้อีกแล้วเหรอใช่สิยังไงผมก็ฝึกมาไม่พออยู่ดีนั่นแหละหึเจ็บใจ
0: ชินโซ
1: ขออย่างท่านพี่นะ
3: เอาโถแผนการล้มเหลวเหรอเนี่ยกลับมาแล้วครับ
1: กลิ่นหอมจังเลยผมหิวจนท้องร้องแล้วนะเนี่ย
3: แม่ครับทั้งนี้แผนล้มเหลวแหละเดี๋ยวแม่จัดการเองจ้ะ